และจิตสำนึกว่าจะจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ในทุกมิติดังคำขวัญของโรงเรียนที่ว่าประพฤติดีเรียนดีมีวินัยใฝ่คุณธรรมภายใต้อัตลักษณ์ของโรงเรียนมารีอนุสรณ์ที่ว่าลูกมารีรักเมตตาซื่อสัตย์กตัญญูอยู่อย่างพอเพียง

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: เย้ฉันชนะ
1: เป็นผู้หญิงจริงๆปะเนี่ยชนะผู้ชายได้ไง
0: บ้าจริงไปอยู่ที่ไหนมาทำไมผู้หญิงจะชนะผู้ชายไม่ได้ฮะ
2: ก็
1: ผู้ชายก็ต้องแข็งแรงกว่าสิ
0: ไม่จริงหรอกไปเอามาจากไหน
1: ก็พวกแม่ทัพนักรบก็เป็นผู้ชายกันทั้งนั้นแหละ
0: ไม่ใช่แล้วไม่รู้หรอว่าในสมัยก่อนก็มีนักรบที่เป็นผู้หญิงเหมือนกันนะใช่ไหมคะคุณปู่
3: ใช่จ้ะสมเด็จพระสุริโยไทยยังไงล่ะ
1: มีจริงด้วยเหรอครับนั่นมันหนังไม่ใช่เหรอครับ
3: เป็นเรื่องจริงนะถ้าอยากรู้เรื่องราวแล้วก็เก็บข้าวของเข้าบ้านมาเดี๋ยวปู่จะเล่าให้ฟัง
4: ทุ่งภูเขาทอง
0: นั่นไงนั่นไงกองทัพของสมเด็จพระสุริโยไทย
1: โอ้โหเหมือนที่ปู่เล่าไว้เลย
3: ในรัชกาลสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทางฝั่งผู้การประเทศในลุ่มอิระวดีได้ปรากฏวีรกษัตริย์ที่เก่งกล้าพระนามว่าพระเจ้าตะเบงชวีตี้พระองค์ทรงขยายราชอาณาจักรออกไปทั้งด้านตะวันตกและตะวันออกในด้านตะวันออกนั้นทรงกรีฑาทัพเข้ามายังกรุงศรีอยุธยาซึ่งครั้งนั้นนับเป็นครั้งแรกที่อยุธยาต้องเผชิญกับการรุกรานของอาณาจักรข้างเคียงที่มีกำลังพลมากกว่า 100,000 นับเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยมีมาก่อนสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงโปรดให้สร้างค่ายล้อมเมืองเพื่อป้องกันไม่ให้กองทัพของพระเจ้าตะเบงชวีตี้โจมตีกรุงศรีอยุธยาได้เนื่องจากเป็นศึกใหญ่สมเด็จพระมหาจักรพรรดิจึงทรงนำกำลังออกไปดูลาดเหลากำลังศึกถึงทุ่งภูเขาทองนุ่นโดยสมเด็จพระสุริโยไทยพระอัครมเหสีทรงแต่งองค์เป็นชายตามเสด็จออกไปด้วยยกออกไปบังเอิญปะทะเข้ากับทัพของพระเจ้าตะเบงชเวตี้ซึ่งมีพระเจ้าแพรเป็นนายทัพคุมมาสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงทำยุทธหัตถีกับพระเจ้าแพรพระชาทานที่ทรงฐานกำลังช้างพระเจ้าแพรมิดได้สมเด็จพระสุริโยไทยทอดพระเนตรเห็นเหตุการณ์หากช้างพระเจ้าแพรตามทันช้างพระมหาจักรพรรดิพระสวามีคงไม่พ้นพยันตรายจึงสะอึกช้างของพระองค์ขวางช้างพระเจ้าแพรพระองค์ทรงรบบนหลังช้างอย่างกล้าหาญแต่ด้วยช้างทรงของพระองค์มีขนาดเล็กกว่าทั้งยังออกตัวช้ากว่าช้างของพระเจ้าแพรเป็นเหตุให้ช้างพระเจ้าแพรได้ล่างช้างพระสุริโยไทยพระสุริโยไทยเสียการทรงตัวพระเจ้าแพรจึงประหารพระสุริโยไทยด้วยพระแสงของงาว
0: ฮะ
1: สมเด็จพระสุริโยไทยเป็นวีรสตรีที่ยอมเสียสละชีวิตเพื่อบ้านเมืองทำให้ผมรู้ว่าผู้หญิงไทยก็เก่งและกล้าหาญไม่แพ้ผู้ชายต่อไปนี้ผมจะไม่พูดดูถูกเพื่อนผู้หญิงอีกแล้วผมขอโทษครับ

0: งั้นก็ไม่ได้ฉันไปคนเดียวได
1: ้ย่าโลเมกเราอยู่ในกองทัพ
2: นับแต่นี้ไปเบื้องหน้ากรุงพระมหานครศรีอยุธยากับเมืองหงสาวดีขาดจากกัน
0: ทำไมประตูมันสีแปลกๆล่ะ
1: แม่นี่มันไม่ใช่บ้านปู่สอนนะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติทางธรรมชาติทุกคนรับมือได
1: ้แม้ร่างกายจะบกพร่องแต่ไม่ใช่อุปสรรคที่ทำให้พวกเขาหันมาทำความดีเพื่อสังคมพวกเขาได้พิสูจน์แล้วว่าการเป็นฮีโร่ไม่ต้องมีพลังวิเศษใดๆใช้แค่ใจการเสียสละและความสามารถล้วนๆและนี่คือ Positive My Team ทีมใจพลังบวก
0: โอ้โหสุดยอดเลย
2: ครูมีข่าวดีมาบอกด้วยนะจ๊ะนักเรียน
3: ข่าวดีอะไรเหรอครับ
2: ก็วันเสาร์นี้พี่ๆเขาจะมาทำกิจกรรมที่ศาลาประชาคมอำเภอของเราน่ะ
3: ดีเลยดีเลยมีใครไปกับฉันบ้าง
4: ฉันไปด้วย
5: ไปด้วย
6: ไปด้วย
7: ไปด้วย
8: อุ้ยวันนี้คนเยอะ
9: เร่งมือกันหน่อยเร่งมือกันหน่อยเร็วเข้าเร็วเร็วพวกเรา
10: เร็วเข้าพวกเรารีบเดินกันหน่อย
0: นี่ฉันจะได้เจอ Positive My Team ทีมใจพลังบวกฮีโร่ตัวเป็นๆแล้วเหรอเนี่ย
10: นั่นนะสิไม่อยากจะเชื่อเลยอย่างแรกที่ฉันจะทำก็คือขอลายเซ็นพี่ๆเขาทุกคนเลย
0: ว่าแต่พวกเราคิดเหมือนฉันไหมอัดเขาเก่งมากเลยเนาะแค่สถานการณ์ทั่วไปยังต้องใช้เวลาในการปรับตัวมากกว่าคนอื่นเลยแล้วถ้าต้องอยู่ในสถานการณ์ไฟไหม้ขึ้นมาล่ะมันคงจะยากลำบากสำหรับเขามากเลยเนาะถ้าเป็นพวกเราคงสติแตกวิ่งวุ่นโวยวายเลยอะ
3: นี่ฉันแค่คิดเล่นๆนะว่าถ้าพี่ๆที่เขาหูหนวกหรือหูตึงเขาจะไม่ได้ยินอะไรเลยหรืออาจได้ยินบ้างแต่ไม่ดีนักถ้าต้องเผชิญกับพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าเปรี้ยงๆเขาจะไม่โดนฟ้าผ่าหรอพายุมาทีพี่เขาจะเตรียมตัวยังไงเนาะ
10: นั่นนะสิฉันก็ยังนึกเลยนะว่าถ้าเกิดพี่พิมพ์เขาต้องไปอยู่ในพื้นที่ที่มีน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาน้ำไหลเชี่ยวกิ่งไม้ดินโคลนก็ไหลมาทุกทิศทุกทางแล้วเขาจะหนีทันไหมนะมองก็ไม่เห็นจะเดินไปไหนก็ยากกว่าคนปกติแค่ลำพังตัวฉันเองจะเอาตัวรอดยังว่ายากเลย
3: น้ำท่วมน้ำล้นตลิ่งก็ด้วยนะคนที่เขาป่วยติดเตียงรวมถึงคนที่พิการเดินไม่ได้ต้องใช้วีลแชร์ใช้ไม้เท้าหรือใส่ขาเทียมเขาจะอพยพยังไงกันนะนึกไม่ออกเลยเดี๋ยวจะข้าวของในบ้านที่ต้องขนย้ายหนีน้ำแล้วยังจะต้องพาตัวเองออกจากน้ำท่วมให้ปลอดภัยอีกปวดหัวเลยเนี่ย
10: เหตุการณ์ที่วุ่นวายโกลาหลสับสนโอลมานอย่างพายุหมุนเขตร้อนที่พวกเราเคยเจอกันมากว่าพวกเราจะเอาตัวรอดมาได้ก็เกือบแย่เหมือนกันถ้าพี่เมย์เขาต้องเจอแบบเราฉันนึกไม่ออกเลยว่าพี่เขาจะตกใจมากขนาดไหนหรือว่าจะงงจนทำอะไรไม่ถูกเลยเนาะ
0: ใช่ใช่ใช่ตอนนี้ฉันว่าเรารีบไปกันเถอะงานใกล้จะเริ่มแล้วล่ะ
11: และแล้วเวลาที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงเชิญพบกับเหล่าฮีโร่ของเรา Positive My Team ทีมใจพลังบวกกันได้เลยครับ
12: สวัสดีครับ
13: สวัสดีครับลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายพี่น้องและเพื่อนๆทุกท่านเลยนะครับ
14: สวัสดีจ้า
15: สวัสดีจ้า
13: ผมอ้นครับข้างหลังผมคือบาสเพื่อนซีคู่หูของผมเลยครับ
16: เมค่ะ
17: พิมพ์นะคะและนี่น้องอัดค่ะ
18: สวัสดีครับ
13: วันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาชวนทุกคนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมก่อนอื่นผมต้องขอถามก่อนว่าทุกคนรู้จักภัยพิบัติอะไรกันบ้างครับ
3: มีน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังครับ
18: พายุหมุนเขตร้อน
10: พายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าและพายุลูกเห็บค่ะ
18: งวงช้างงวงช้าง
13: เก่งมากน้องอัดพายุงวงช้างหรือพายุทอร์นาโดนั่นเองครับ
10: อัคคีภัยไฟป่าแล้วก็ภัยแล้งครับผม
18: สึนามิ
0: คลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งและตลิ่งริมน้ำครับ
18: ภูเขาไฟระเบิด
0: แผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบแผ่นดินซุด
18: หิมะถล่ม
0: โอ้โห DLTVตอบไม่ทันอัดเลยครับ
13: เก่งมากเลยทุกคนงั้นพี่อ้นสรุปให้นะว่าภัยพิบัติคืออะไร
0: หน้าที่นี้ DLTV ขอจัดการให้เองนะครับภัยพิบัติคือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นปัจจุบันทันด่วนหรือค่อยๆเกิดและส่งผลกระทบอย่างรุนแรงในวงกว้างต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมครับ
13: เยี่ยมมาก DLTV วันนี้พี่ขออาสาสมัครมาทดสอบอะไรเล็กๆน้อยๆมีใครสนใจบ้างครับ
4: มีค่ะ
13: งั้นมาเริ่มกันเลย

0: เยี่ยมมากเลยเด็กๆพี่อ้นอยากจะบอกว่าเราทุกคนในที่นี้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนของเราเราสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเข้าอกเข้าใจเกื้อหนุนจุนเจือกันภายใต้สภาพแวดล้อมที่อำนวยความสะดวกตามหลักอารยสถาปัตย
1: ์อารยสถาปัตย์คืออะไรเหรอครับพี่อ้น
0: ถามดีมากเลยปกป้องอารยสถาปัตย์ก็คือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ออกแบบมาเพื่อให้คนทุกกลุ่มเข้าถึงได้ทั้งเด็กผู้ใหญ่ผู้สูงอายุและคนพิการเพื่อให้ทุกคนได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกราบรื่นและปลอดภัยโดยไม่เกิดอุปสรรคใดๆเพราะหัวใจสำคัญของการออกแบบคือให้ทุกคนใช้ชีวิตได้อย่างเท่าเทียมกันในทุกสถานที่นะ
2: เข้าใจแล้วค่ะแต่เท่าที่อิงฟ้าเห็นก็พอมีบ้างนะคะอารยสถาปัตย์แต่ก็ยังถือว่ายังน้อยมากเลยทุกทางลาดขึ้นลงที่จอดดัดกว้างห้องน้ำสำหรับคนพิการนะคะแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดเวลาที่เกิดภัยพิบัติต่างๆพวกเราสามารถช่วยเหลือดูแลคนพิการยังไงได้บ้างเหรอคะ
3: พวกเราอยากเป็นฮีโร่เหมือนพี่ๆครับ
4: พี่พิมพ์จะบอกว่าถ้าเรามีอารยสถาปัตย์ที่ครบในทุกสถานที่และพร้อมใช้งานมากกว่านี้กลุ่มคนพิการเขาก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกปลอดภัยสามารถดูแลช่วยเหลือตัวเองได้และเมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติขึ้นมาคนพิการก็จะได้รับผลกระทบมากที่สุดกลุ่มนึงเพราะบางคนมีความบกพร่องทางการรับรู้ถึงภัยพิบัติใกล้ตัวนะจ๊ะ
0: บางคนมีความบกพร่องทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวไม่สามารถหลบหนีจากจุดที่เสี่ยงและอันตรายได้อย่างรวดเร็วด้วยตนเองบางคนก็มีปัญหาในการปรับตัวให้เข้ากับผู้คนในสถานที่ที่ใช้เป็นศูนย์อพยพเนี่ย
5: ผมนี่นับถือจิตใจของพี่ๆทุกคนมากๆเลยครับ
0: แต่เราสามารถลดความเสี่ยงและการสูญเสียจากภัยพิบัติได้นะถ้าทุกคนมีส่วนร่วมทั้งคนพิการเองทั้งครอบครัวและคนในชุมชนรู้จักเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุไม่ว่าจะเป็นการเตรียมการป้องกันการซักซ้อมอพยพการจัดฝึกอบรมพร้อมทั้งให้ความรู้สร้างความตระหนักรู้แล้วจะดีมากถ้ามีการทำแผนชุมชนรองรับหากเกิดภัยพิบัติขึ้นมาน่ะ
4: คนพิการ5กลุ่มพี่อ้นน้องอัดพาเข้าเรื่องประเภทของคนพิการแล้วค่ะ
0: ดีเลยน้องอัดงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะสำหรับตัวพี่อ้นเองจะแบ่งประเภทคนพิการออกเป็น5กลุ่มนะครับสำหรับกลุ่มแรกกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางสติปัญญาคนพิการกลุ่มนี้เขาจะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้เท่ากับคนทั่วไปนะแต่ก็ขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนด้วยเวลาจะออกไปข้างนอกก็จะต้องห้อยหรือพกป้ายข้อมูลสำคัญไว้ตลอดเลยและก็จะต้องมีคนดูแลติดตามไปด้วยนะกลุ่มต่อมาคือกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการมองเห็น
4: อย่างพี่พิมพ์เองพี่พิมพ์มองไม่เห็นตั้งแต่เกิดเลยจ้ะแบบนี้เรียกว่าคนตาบอดแล้วก็อีกอย่างก็จะเรียกว่าคนสายตาเลือนรางเพราะเขาพอจะมองเห็นบ้างนะจ้ะ
2: พี่อ้นคะอย่างพี่บาสสุดเท่เนี่ยเขาจัดอยู่ในกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วจ้ากลุ่มนี้จะไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงบางคนไม่ได้ยินเสียงเลยแม้แต่น้อยเรียกว่าคนหูหนวกบางคนพอได้ยินบ้างแต่ไม่ดีมากนักเราเรียกว่าคนหูตึงส่วนกลุ่มต่อมาก็เป็นกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวก็อย่างพี่เลยก็จะไม่สามารถเคลื่อนที่ไปยังที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้แต่จะลำบากนิดหน่อยใช้เวลามากหน่อยบางคนก็ใช้เก้าอี้รถเข็นที่เราเรียกว่าวีลแชร์ที่เข็นด้วยตนเองหรือไม่ก็มีผู้ช่วยเข็นรถอยู่ด้านหลังให้นะ
5: แล้วกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5แล้วครับพี่อ้น
0: กลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มคนพิการประเภทออทิสติกน้องอัดอยู่ในกลุ่มนี้เลยน้องอัดจะมีข้อจำกัดในการสื่อสารกับผู้คนไม่ค่อยสบตาเวลาที่คุยกันและเขาจะปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆสถานที่ใหม่ๆได้ยากหน่อยเวลาจะออกมาข้างนอกจะต้องห้อยหรือพกป้ายข้อมูลสำคัญไว้ตลอดเหมือนกันแล้วก็จะต้องมีคนดูแลติดตามไปด้วยและที่เราเห็นว่าน้องอัดมีความจำที่ดีแบบนี้ก็มาจากการดูแลเอาใจใส่สนับสนุนส่งเสริมจากครอบครัวอย่างดีเนอะ
5: เชื่อแล้วครับว่าความจำดีมากจริงๆ
6: ข้อมูลดีๆอัดแน่นขนาดเนี้ยต้องไปตามค้นหาเพิ่มเติมกันต่อได้ที่
7: DLTV
6: ใช่แล้วที่ www.dltv.ac.th มีข้อมูลที่มีประโยชน์ให้เราค้นหาเพียบเข้าไปดูกันได้เลยนะ
5: น้องอัดเขาเป็น FC ของนายด้วยอ่ะ DLTV
6: ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดมีภัยพิบัติเกิดขึ้นจริงๆผมน่าจะทำตัวให้มีประโยชน์ในการดูแลช่วยเหลือคนพิการในชุมชนของเราได้แน่ๆ
8: ข้อมูลความรู้ต่างๆที่พี่อ้นแบ่งปันให้ชุมชนของเราต้องคนในชุมชนผ่านพ้นภัยพิบัติไปได้อย่างปลอดภัยแน่นอนเลยครับ
0: ได้ยินแบบนี้ พี่ก็มีกำลังใจและสุขใจมากเลยครับแล้วถ้าเกิดอยู่ในระหว่างเกิดภัยพิบัติขึ้นมาจริงๆอย่างแรกเลยทุกคนต้องมีสติช่วยกันแจ้งเตือนภัยและพากันอพยพตัวเองและคนพิการในชุมชนไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการซักซ้อมนัดหมายกันไว้อย่างชัดเจนด้วยนะเพราะอย่างน้อยเราจะได้รู้จักเตรียมตัวรับมือไม่ประมาทเรียนรู้ที่จะป้องกันหาทางแก้ไขสถานการณ์อย่างมีสติเพื่อให้รอดพ้นจากอันตรายที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติได้อย่างปลอดภัยนะ
3: ค่ะ
4: และสุดท้ายถ้าเราอยู่ในศูนย์อพยพที่ปลอดภัยแล้วหลังจากเกิดภัยก็ยังมีเรื่องการดูแลปฐมพยาบาลการเยียวยาทางจิตใจการให้กำลังใจจากหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือแม้แต่ผู้นำชุมชนเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่พักอาศัยชั่วคราวการชดเชยเงินค่าเสียหายการดูแลเรื่องเสื้อผ้าอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นต่างๆและการสร้างการยอมรับกับการสูญเสียภายในศูนย์อพยพอีกนะเด็ก
0: ๆถ้าสังคมเข้าใจปรับสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมและให้โอกาสยอมรับความหลากหลายในความแตกต่างว่ามนุษย์เราไม่เหมือนกันและไม่จำเป็นต้องเหมือนกันแค่นี้ก็จะทำให้สังคมและชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมากขึ้นแล้วล่ะ
5: มีโอกาสพี่อ้นพาพวกเราไปลงพื้นที่กับพี่ๆบ้างได้ไหมครับ
0: ได้สิถ้าปลอดภัยสามารถลงพื้นที่ได้พี่พาไปแน่นอน
3: เย้ๆๆ

0: พิมพ์ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ดังแปลกๆพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานนะคะ
1: น่ากลัวจังเลย
2: ไปไปไปก่อนครับ
1: น่ากลัวจังเลย
2: ไปหาจะสะพานเดี๋ยวนี
1: ้พี่พิมพ์ช่วยชีวิตพวกเราไว้อีกแล้ว
3: ช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้ว

0: พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ 11 กรกฎาคมถึง 5 กันยายน 2569 เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
1: ตอนที่1เพลงแม่ก้อกาเพลงมาเต้นกันเถอะ
2: ทุกคนเรามาเต้นกันเถอะพร้อมแล้ว

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม้โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่ามือเท้าตาหูใบหน้าขาใจที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กอกาเพราะไม่มีตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

วัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราเอาเรื่องของการตัดเล็บก่อนอื่นเรามารู้จักเรื่องของเล็บหมาซะก่อนนะครับเล็บหมาเองนั้นเนี่ยมันไม่สามารถหดกลับเข้าไปได้เหมือนเล็บแมวหมาที่เลี้ยงในบ้านโดยเฉพาะยิ่งบนคอนโดก็จะเจอปัญหาว่าเล็บก็จะยาวมาเรื่อยๆนะครับหากไม่ได้รับการตัดแต่งที่ดีบางตัวนั้นเล็บที่ยาวทำให้เกิดปัญหาเล็บขบนะครับขบนี้ก็ถึงขนาดที่เกิดเป็นหนองแล้วก็เจ็บปวดหมาจะเดินไม่ได้เลยก็แล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีการดูแลและตัดแต่งเล็บตลอดเวลานะครับเวลาที่ดีที่สุดในการตัดเล็บก็คือเช่นเดียวกับคนครับหลังอาบน้ำเพราะว่าเล็บเขาก็จะนุ่มแล้วก็ตัดได้ง่ายเรื่องที่สองที่สำคัญก็คือเรื่องของอุปกรณ์ในกรรไกรตัดเล็บเนี่ยมีหลายรูปแบบเลยนะครับถ้าเราเห็นเนี่ยซื้ออันหนึ่งเนี่ยถ้าของดีท่านก็ใช้ไปได้นานเลยแล้วก็ของดีคือมันจะคมและแข็งแรงตัดกรึบเดียวทำให้หมาไม่เจ็บปวดแล้วก็เสร็จอย่างรวดเร็วอันถัดมาที่สำคัญก็คืออุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอนะครับอุบัติเหตุก็คือการที่ตัดแล้วไปโดนส่วนเนื้อทำให้เลือดออกสิ่งนั้นก็คือยาห้ามเลือดบางครั้งท่านอาจจะพลาดจะทำให้เลือดนั้นหยุดได้เร็วก่อนอื่นเพื่อความปลอดภัยและความไม่ประมาทก็คือว่าท่านจะต้องจับบังคับหมาให้ถูกต้องนะฮะหมาอาจแว้งกัดท่านได้แม้เป็นเจ้าของนะครับเมื่อเขาเจ็บตัวฉะนั้นเราไม่อยากเจ็บตัวไม่อยากเสียเลือดก็ป้องกันซะก่อนนะผูกปากซะก่อนนี่นะครับไม่ต้องกลัวมาวินไม่เจ็บลูกไม่เจ็บนะครับแล้วก็พยายามหาโต๊ะทำที่สูงนะครับโต๊ะที่เคยฝึกหมาขึ้นบ่อยๆนี่แหละดีนักนะครับเขาก็จะได้คุ้นชินเหมือนกับไปพบสัตวแพทย์ดังนั้นเราก็จะโอบเขาเข้ามาอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นวิธีที่ทำได้ง่ายนะครับโดยที่ตัวเขาจะรู้สึกกระชับอยู่กับเรานี่โอ้สบายปลอดภัยเจ้านายอยู่ด้วยนะครับแล้วก็เลือกเล็บที่เราจะตัดอันนี้ขนยาวหน่อยก็ต้องรูดลงมานะครับให้เห็นตัวเล็บที่ชัดเจนบริเวณที่เป็นเนื้อนั้นจะออกสีชมพูส่วนปลายเล็บที่เป็นส่วนของเล็บจริงนั้นก็จะเป็นสีเล็บนะครับอันนี้เราจะเห็นได้ชัดเลยแต่ถ้าไปเจอหมาที่เล็บสีดำนะครับรับรองว่าท่านอาจจะมีโอกาสเสียเลือดแน่เพราะว่าถ้าท่านไม่เคยหรือคุ้นชินดังนั้นให้เริ่มตัดทีละน้อยทีละ1หรือ2มิลลิเมตรจากปลายนะครับพร้อมกับเตรียมยาห้ามเลือดไปด้วยนะครับเพราะว่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้เพราะการที่มองไม่เห็นและท่านก็จะต้องหมั่นสังเกตแล้วก็จำไว้นะครับว่าระยะไหนที่เหมาะแล้วก็ทำการตัดนะครับตัดก็ค่อยๆไล่มานะครับจากปลายเข้ามานะครับเล็บที่ยาวแล้วก็ตัดไล่มานะครับมาเรื่อยๆนะครับคราวนี้สำหรับในกรณีที่พลาดพลั้งแล้วก็เลือดออกอย่าเพิ่งตกใจก็ต้องมีอุปกรณ์พร้อมเช่นมีสำลีแน่นอนกดหุ้มไว้ก่อนนะครับใช้แรงบีบการบีบนั่นจะทำให้เส้นเลือดนั้นมันหดตัวเข้ามาแล้วเลือดก็จะไม่ไหลพอมันเริ่มหยุดสักพักหนึ่งนะครับท่านก็ใช้ยาห้ามเลือดเนี่ยแตะกับสำลีก็ได้นะครับมาแล้วก็กดไปบนบริเวณตำแหน่งที่เล็บที่เลือดออกสักพักหนึ่งนะครับเลือดก็จะหยุดตอนนั้นก็อย่าเพิ่งปล่อยหมาไปวิ่งเล่นอะไรนะครับให้เขาพักอยู่สักระยะหนึ่งแล้วก็ค่อยจะตัดเล็บถัดไปก็เริ่มทำต่อไปได้การตัดเนี่ยนะครับเราก็จะต้องสังเกตเป็นระยะนะครับอาจจะ

เดือนละครั้งหรือว่า2เดือนครั้งก็ขึ้นกับว่ากิจกรรมที่เราให้กับหมาและอย่างนึงนะครับก็คือหมาที่เล็บยาวเนี่ยนะครับการที่มันจะสะดุดเกี่ยวหรือบางครั้งติดกับพรมเลยนะครับแล้วก็ทำให้เล็บนั้นหักหรือฉีกเนี่ยเป็นสิ่งที่เจอได้ฉะนั้นนั่นคือข้อเสียของการไว้เล็บสำหรับหมาเหมือนกันขณะเดียวกันนะครับหลังจากตัดเล็บแล้วเนี่ยท่านก็สามารถที่จะใช้ตะไบช่วยเพื่อให้บริเวณรอยที่ถูกตัดนั้นเนี่ยถูกรับคมไปนะฮะเวลาที่ท่านมากอดเล่นจะได้ไม่มาเกาะเกี่ยวท่านก็ฝากให้ท่านได้ไปใช้กันด้วยกันแล้วกันนะครับพบกันในคราวหน้าสำหรับ Easy Pet Care ครับสวัสดีครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: แต่แกนี่ก็แปลกเน
4: า
3: ะ
4: จ่ายเงินให้เขาแล้วแท้ๆแต่ยังไหว้ขอบคุณเขาอีก
3: ขอบคุณค่ะ
5: มันชินแล้วอะแม่ฉันสอนมาตั้งแต่เด็กว่าเวลารับของจากผู้ใหญ่อะต้องไหว้ทุกครั้งมารยาทไทยอะรู้จักปะ
1: แกว่าฉันไร้มารยาทอย่างนั้นเหรอ
5: ไม่ใช่อย่างนั้นเว้ยคือฉันรู้สึกว่าเวลาไหว้อะมันดูมีเสน่ห์ดีอะ
1: ยังไงอะ
5: แกรู้ปะทำไมต่างชาติถึงเลือกมาเที่ยวที่ไทยบางคนถึงกับย้ายมาอยู่ถาวรเลย
4: ก็ทะเลสวยอากาศดีอาหารก็อร่อย
1: ค่าใช้จ่ายก็โคตรถูกใครบ้างจะไม่อยากมาน
5: ั่นก็ถูกของแกแต่แกลองคิดดูดีๆนะในโลกนี้อ่ะมันมีทะเลสวยๆแบบไทยมีอาหารอร่อยอร่อยแบบไทยค่าใช้จ่ายถูกๆแบบไทยอีกมากมายเลยอ่ะแต่ทำไมเขาถึงเลือกมาที่ไทยล่ะ
4: เออวะเขามาทำไมวะ
5: เพราะเรามีสิ่งที่เรียกว่าความเป็นไทยยังไงล่ะเรามีมารยาทเราเคารพและให้เกียรติเรามีรอยยิ้มที่จริงใจเราต้อนรับและดูแลเหมือนคนในครอบครัวเรามีในสิ่งที่เขาไม่สามารถหาได้จากที่ไหนนอกจากมาสัมผัสที่ไทยด้วยตัวเองอย่างการไหว้เป็นเรื่องง่ายๆที่ทำกันอยู่ทุกวันแต่มันคือภาพจำของคนทั่วโลกว่านี่แหละคือคนไทยคนที่รู้จักเคารพและให้เกียรติผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกันความสวยงามความอร่อยความสะดวกสบายอาจเป็นเหตุผลที่พวกเขาเลือกมาที่นี่แต่ความเป็นไทยคือเหตุผลที่ทำให้พวกเขาหลงรักที่นี
4: ่โอ้ตาสว่างวาบวาบอย่างกับดูโฆษณาดิจังซี่เลยแก
5: นั่นแหละเสน่ห์ไทยที่ใครก็เรียนแบ

การสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ักเรียนทั้งหมดทำความเคารพสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะพบกันอีกครั้งในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2กับคุณครูนงนุชสุขใสหรือว่าครูอ้อมค่ะค่ะนักเรียนคะในวันนี้เราจะมาอยู่ในเรื่องของพื้นที่ผิวของทรงกระบอกกันนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้ไปพร้อมๆกันเลยนะคะนักเรียนสามารถที่จะหาพื้นที่ผิวของทรงกระบอกที่กำหนดให้ได้ค่ะดังนั้นก่อนอื่นที่เราจะไปรู้ว่าการหาพื้นที่ผิวของทรงกระบอกเราหาได้อย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนความรู้ของนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางไปพร้อมกันก่อนเลยค่ะค่ะนี่นะคะนักเรียนยังจำได้อยู่ไหมคะว่าฐานของทรงกระบอกมีลักษณะเป็นอย่างไรจำได้ไหมคะฐานของทรงกระบอกเป็นรูปวงกลมใช่ไหมคะถูกต้องค่ะและมีกี่ฐานนั้นจำได้ไหมคะ
2: 2
1: ถูกต้องค่ะเราจะได้ว่านะคะทรงกระบอกของเราค่ะจะมีฐานเป็นรูปวงกลมนะคะมีจำนวนทั้งหมด2ฐานนั่นเองนะคะถูกต้องค่ะค่ะคำถามถัดไปเลยนะคะค่ะและเรียนจำได้ไหมคะว่าแล้วผิวด้านข้างของทรงกระบอกเมื่อขี้ออกมาแล้วจะมีลักษณะเป็นอย่างไรใครจำได้
2: ส
1: ี
2: เหลือง
1: ถูกต้องค่ะเราจะได้ค่ะว่าผิวด้านข้างของทรงกระบอกนะคะเมื่อเราขี้ออกมาค่ะเราจะได้เป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนั่นเองนะคะซึ่งคุณครูเนี่ยก็จะมีตัวอย่างให้กับนักเรียนได้เห็นชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะนะคะนี่ก็คืออะไรคะคือรูปขี้ของทรงกระบอกนะคะในสังเกตดูว่าทรงกระบอกของเรานะคะจะมีฐาน2ฐานค่ะเป็นรูปวงกลมนะคะถูกต้องค่ะแล้วก็พื้นที่ผิวด้านข้างนะคะเมื่อขี้ออกมาแล้วค่ะจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนั่นเองนะคะถูกต้องเลยค่ะทีนี้ครูทบทวนต่อค่ะและนักเรียนยังจำได้ไหมคะว่าสูตรในการหาพื้นที่ผิวของทรงกระบอกเราหาได้จากอะไรใครจำได้บ้างหาจากอะไรคะ
3: 2 2
1: ถูกต้องค่ะได้สังเกตดูว่านะคะว่าทรงกระบอกของเรานะคะเมื่อขี้ออกมาใช่ไหมคะจะเป็นรูปวงกลมจำนวน2รูปใช่ไหมคะดังนั้นสูตรในการหาพื้นที่ผิวของทรงกระบอกค่ะเราก็สามารถหาได้จากนะคะ2พาย r ยกกำลัง2นั่นเองนะคะบวกด้วย2พาย r h นะคะถูกต้องค่ะเก่งมากๆเลยค่ะนะคะนะคะโดยที่นะคะเราจะให้ r นะคะแทนรัศมีของวงกลมที่เป็นฐานของทรงกระบอกค่ะและให้ h นะคะแทนความสูงของทรงกระบอกนั่นเองค่ะนะคะถูกต้องแล้วค่ะดังนั้นนะคะเมื่อนักเรียนทราบแล้วค่ะว่าพื้นที่ผิวของทรงกระบอกเนี่ยเราสามารถหาได้จากสูตรไหนใช่ไหมคะก็คือหาได้จาก2พาย r ยกกำลัง2บวกด้วย2พาย r h นั่นเองนะคะดังนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาฝึกการหาพื้นที่ผิวของทรงกระบอกไปพร้อมๆกันค่ะดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันเลยนะคะดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างที่1 นะคะในตัวอย่างแรกบอกว่าจงหาพื้นที่ผิวของทรงกระบอกต่อไปนี้นะคะโดยที่คุณครูได้กำหนดไว้ว่าพายของเรามีค่าประมาณเท่าไหร่คะ
3: 22/7
1: ถูกต้องค่ะเรากำหนดไว้ว่าข้อนี้ค่ะให้ค่าพายมีค่าประมาณเศษ22/7นั่นเองนะคะดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาหาพื้นที่ผิวของทรงกระบอกในข้อนี้ไปพร้อมๆกันเลยค่ะดังนั้นสิ่งแรกที่เราหาเลยนักเรียนลองดูสิคะว่าทรงกระบอกในข้อนี้ของเราโจทย์ให้รัศมีมายังคะ
3: ให้
1: แล้วรัศมีเป็นเท่าไหร่คะ
3: 7
1: รัศมีของเราเป็น7หน่วยใช่ไหมคะถูกต้องค่ะและความสูงของทรงกระบอกล่ะคะสูงเท่าไหร่คะ
3: 26
1: สูง26ดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาหาพื้นที่ผิวไปพร้อมๆกันเลยค่ะนะคะซึ่งพื้นที่ผิวของทรงกระบอกของเรานะคะเราจะสามารถหาได้จากอะไรนะคะ2พาย r ยกกำลัง2บวกด้วยพื้นที่ผิวด้านข้างเราจะหาได้จาก2พาย r h ใช่ไหมคะดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาหาคำตอบไปพร้อมกันเลยค่ะดังนั้นเริ่มแรกเราจะหาส่วนไหนก่อนเลยคะ
3: 2พาย r
2: 2
1: ถูกต้องค่ะเดี๋ยวเราจะมาหาพื้นที่หน้าตัดทั้งสองก่อนใช่ไหมคะเนื่องจากว่าพื้นที่หน้าตัดทั้งสองของเราเป็นรูปวงกลมนะคะซึ่งมีทั้งหมด2ฐานดังนั้นเองก็ต้องนำ2คูณด้วยพายนั่นเองซึ่งพายของเรามีค่าประมาณเท่าไหร่คะ
0: 42/7
1: ถูกต้องค่ะคูณด้วย r r ของเราคือรัศมีรัศมีของฐานเป็นเท่าไหร่คะ
0: 7
1: ยกกำลัง2เราจะได้เป็น2คูณด้วยเศษ22/7คูณด้วย7คูณด้วย7ใช่ไหมคะเพราะว่า r ยกกำลัง2ก็คือ7ยกกำลัง2นั่นเองก็คือ7คูณกัน2ตัวนะคะถูกต้องแล้วก็จะบวกด้วย2พาย rsซึ่ง2คูณด้วยเศษ22/7ใช่ไหมคะคูณด้วย r เป็นเท่าไหร่คะ
0: 7
1: และคูณด้วยความสูง s คือเท่าไหร่คะ
0: 26
1: ถูกต้องค่ะดังนั้นเราจะมาหาในส่วนแรกกันก่อนนะคะเลยปลายทางคะพื้นที่หน้าตัดทั้ง2ก็จะเท่ากับ2พาย r ยกกำลัง2นั่นเองนะคะซึ่งนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราแทนค่าพายลงไปสังเกตดูว่าคุณครูจะใช้เครื่องหมายอะไรคะใช้เครื่องหมายประมาณนั่นเองนะคะเราจะได้ว่าพื้นที่หน้าตัดทั้ง2ประมาณ2คูณด้วยเศษ22/7คูณด้วย7คูณด้วย7นั่นเองค่ะนักเรียนช่วยครูหาคำตอบเลยค่ะในส่วนนี้นะคะอันนี้ลองนำกระดาษมาคำนวณให้คุณค่ะว่าคำตอบได้เท่าไหร่นะคะนักเรียนปลายทางช่วยคุณครูหาคำตอบด้วยนะคะว่าเราจะได้พื้นที่หน้าตัดทั้ง2นะคะเป็นเท่าไหร่นะคะกลุ่มไหนได้คำตอบก่อนนะคะคุณครูก็จะมีคะแนนพิเศษให้ด้วยนะคะถูกต้องค่ะตอนนี้มีเพื่อนได้คะแนนแล้วนะคะก็คือกลุ่มที่สองอ่ะกลุ่มอื่นลองดูค่ะเดี๋ยวลองดูอีกสักนิดหนึ่งรอเพื่อนสักนิดหนึ่งได้คำตอบอีกไหมคะกลุ่มอื่นถูกต้องค่ะเราจะได้นะคะว่าพื้นที่หน้าตัดทั้งสองนะคะจะมีค่าประมาณ308ตารางหน่วยนั่นเองนะคะถูกต้องเมื่อเราได้พื้นที่หน้าตัดทั้งสองแล้วต่อไปเราหาพื้นที่อะไรคะผิวด้านข้างใช่ไหมคะเก่งมากค่ะอ่ะเราจะมาหาพื้นที่ผิวด้านข้างต่อเลยค่ะก็คือ2 pi r h นั่นเองนะคะอ่ะซึ่งเราก็จะได้ค่าว่าพื้นที่ผิวด้านข้างนะคะประมาณ2คูณด้วยเศษ22/7คูณด้วย7คูณด้วย26นั่นเองนะคะโดยที่ r ของเราหรือว่ารัศมีของฐานเนี่ยก็คือ7หน่วยใช่ไหมคะส่วน h ก็คือความสูงของทรงกระบอกนั่นเองก็คือ26อ่ะขอเรียนหาคำตอบให้คุณครูหน่อยค่ะว่ากลุ่มไหนจะได้คำตอบก่อนนะคะเก่งมากค่ะนะคะเยี่ยมมากเลยนะคะเราก็จะได้ว่าพื้นที่ผิวด้านข้างของทรงกระบอกก็จะมีพื้นที่ประมาณเท่าไหร่คะ 1,144 ตารางหน่วยนั่นเองค่ะเมื่อเราได้พื้นที่หน้าตัดทั้ง2แล้วได้พื้นที่ผิวด้านข้างแล้วต่อไปเราหาพื้นที่ผิวของทรงกระบอกได้ยังคะ
0: ได
1: ้แล้วทำยังไงคะเก่งมากค่ะนำทั้ง2ส่วนมารวมกันนั่นเองนะคะถูกต้องค่ะนะเราก็จะได้ว่าพื้นที่ผิวของทรงกระบอกนะคะก็จะมีค่าประมาณ308บวกด้วย1,144ค่ะคำตอบก็คือ1,452ตารางหน่วยนั่นเองค่ะดังนั้นพื้นที่ผิวของทรงกระบอกจะมีค่าประมาณ1,452ตารางหน่วยค่ะเก่งมากค่ะในข้อที่1นะคะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันต่อในข้อที่2นะคะข้อที่1เรียบร้อยไหมคะเข้าใจไหมคะนะคะเข้าใจเก่งมากค่ะต่อไปเรามาลองดูในตัวอย่างที่2กันบ้างนะคะในตัวอย่างที่2โจทย์ให้เราหาอะไรคะก็คือจงหาพื้นที่ผิวของทรงกระบอกต่อไปนี้นะคะโดยที่คุณครูกำหนดอะไรมาให้บ้างในข้อนี้เส้นผ่านศูนย์กลางเก่งมากค่ะคุณครูบอกว่าข้อนี้ค่ะมีเส้นผ่านศูนย์กลางคือกี่เมตรคะ
0: 4
1: เมตรแล้วให้อะไรอีกคะให้ความสูงของทรงกระบอกคือเท่าไหร่คะ
0: 8
1: เมตรข้อนี้เราสามารถนำเส้นผ่านศูนย์กลาง4เมตรไปใช้ได้เลยไหมคะไม่ได้แล้วต้องหาอะไรคะรัศมีเก่งมากซึ่งข้อนี้เราจะได้ว่ารัศมีของฐานของทรงกระบอกจะเป็นเท่าไหร่คะเก่งมากเพราะว่าเราได้ว่าเส้นผ่านศูนย์กลางก็คือ4เมตรใช่ไหมคะดังนั้นรัศมีก็คือ2เมตรเก่งมากๆเลยค่ะ นะคะเราก็จะได้ว่าทรงกระบอกนี้มีเส้นผ่านศูนย์กลางของฐานยาว4เมตรนะคะดังนั้นรัศมีของฐานก็จะยาว2เมตรนั่นเองนะคะและทรงกระบอกมีความสูง8เมตรค่ะดังนั้นเราก็จะมาหาพื้นที่ผิวของทรงกระบอกจากสูตรใช่ไหมคะอ่ะดังนั้นเริ่มแรกเดี๋ยวเราจะมาหาพื้นที่หน้าตัดทั้งสองก่อนนะคะอ่ะนักเรียนช่วยครูหาคำตอบหน่อยว่าพื้นที่หน้าตัดทั้งสองจะเป็นเท่าไหร่ในข้อนี้อ่ะหาในส่วนแรกก่อนคุณครูทำสีเขียวไว้ให้เห็นไหมคะใครได้คำตอบก่อนก็จะเป็นคะแนนที่3แล้วนะคะหาในส่วนแรกก่อนเลยนะคะพื้นที่หน้าตัดทั้ง2ก็คือ2พาย r ยกกำลัง2นักเรียนคะในข้อนี้ในเมื่อคุณครูยังไม่ได้กำหนดค่าประมาณพายมาให้นะคะนักเรียนสามารถที่จะค้างค่าพายไว้ก่อนได้ไหมคะข้อนี้ถ้าเราลองติดค่าพายไว้เราลองไม่แทนค่านะคะลองดูว่าเราจะได้คำตอบเป็นยังไงนะคะเห็นไหมคะข้อนี้คุณครูก็เขียนเลยนะคะพื้นที่หน้าตัดทั้ง2เท่ากับ2คูณด้วยพายคูณด้วย2คูณด้วย2นั่นเองนะคะซึ่งของเราจะเป็นเท่าไหร่คะเก่งมากค่ะเราจะได้พื้นที่หน้าตัดทั้ง2เท่ากับ8พายนั่นเองหน่วยเป็นตารางเมตรนะคะเมื่อเราได้พื้นที่หน้าตัดทั้ง2แล้วต่อไปหาอะไรคะพื้นที่ผิวด้านข้างนะคะเดี๋ยวเราดูว่าพื้นที่ผิวด้านข้างนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางจะได้คำตอบเป็นเท่าไหร่นะคะได้เท่าไหร่คะช่วยครูคำนวณสิคะพื้นที่ผิวด้านข้างเราจะได้คำตอบเป็นเท่าไหร่นะคะได้เท่าไหร่คะถูกต้องค่ะเราจะได้เท่ากับ32พายตารางเมตรนั่นเองนะคะเมื่อเราได้2ส่วนแล้วต่อไปหาพื้นที่ผิวของทรงกระบอกได้ยังคะได้แล้วจะทำไงคะนำมารวมกันเลยจากเมื่อสักครู่เราได้พื้นที่หน้าตัดทั้ง2เป็นเท่าไหร่คะ
2: 8
1: บวกกับคำตอบเป็นเก่งมากค่ะนะคะเราก็จะได้ว่าพื้นที่ผิวของทรงกระบอกในข้อนี้ของเรานะคะก็คือ40พายตารางเมตรนั่นเองค่ะถูกต้องค่ะนะคะเห็นไหมคะว่าถ้าในสำหรับบางข้อเนี่ยคุณครูก็อาจจะให้เรียนเนี่ยสามารถที่จะติดค่าพายไว้ได้เลยนะคะไม่ต้องหาค่าประมาณนะคะเนี่ยก็สามารถที่จะตอบในลักษณะนี้ได้เลยนะคะ2ตัวอย่างแล้วเป็นไงคะได้ไหมคะได้เลยนะคะอ่ะอีกสักหนึ่งตัวอย่างกันค่ะเรียนคะอีกสักหนึ่งตัวอย่างนะคะเดี๋ยวลองดูนะคะพร้อมไหมคะจานที่3พร้อมไหมคะขอบคุณค่ะมาดูข้อที่3ข้อที่3คุณครูได้ให้ทรงกระบอกมาไหมคะเริ่มเป็นโจทย์ใช่ไหมคะเขาบอกว่าไงคะข้อนี้โจทย์ไม่ได้ต้องการทราบพื้นที่ผิวของทรงกระบอก

0: บอกแล้วค่ะโจทย์ต้องการทราบอะไรคะ
1: ความ
0: สูงของทรงกระบอกดังนั้นดูนะคะว่าสิ่งแรกเลยที่เราทราบแล้วโจทย์ให้อะไรมาแล้วคะ
1: พื้นที
0: ่
1: ผ
0: ิ
1: ว
0: โจทย์ให้พื้นที่ผิวของทรงกระบอกในข้อนี้มาแล้วว่ามีพื้นที่ผิวเท่ากับ 408.2 ตารางเซนติเมตรนะคะและให้รัศมีของฐานมาไหมคะให้แล้วคือ 5 เซนติเมตรแต่ให้เราหาความสูงข้อนี้เราจะใช้สูตรเดิมได้อยู่ไหมคะได้ไหมคะได้ใช่ไหมคะซึ่งข้อนี้ค่ะเราให้พายมีค่าประมาณเท่าไหร่คะ 3.14 ดังนั้นเดี๋ยวเรามาทำพร้อมๆกันเลยค่ะนะคะข้อนี้เหมือนเดิมเลยค่ะนะคะเรียกก็เขียนเลยพื้นที่ผิวของทรงกระบอกนะคะเท่ากับ2พาย r ยกกำลัง2บวกด้วย2พาย r h นั่นเองค่ะในเมื่อโจทย์เนี่ยได้บอกแล้วว่าพื้นที่ผิวของทรงกระบอกนี้เท่ากับ408.2 ตารางเซนติเมตรดังนั้นส่วนนี้เราเติมได้เลยไหมคะเราเติมได้แล้วแปลว่าจากเดิมที่เราต้องหาแต่รอบนี้เขาให้เราแล้วแล้วนั่นก็เขียนเลยค่ะพื้นที่ผิวของทรงกระบอกเท่ากับ 408.2 ต่อไป2พายค่าพายโจทย์ให้มายังคะให้แล้วให้พายประมาณเท่าไหร่คะ
1: 3.14
0: เลยก็เขียนเลย2คูณด้วย 3.14 ต่อไป r ยกกำลัง2 r คืออะไรคะ r คือก็คือรัศมีของฐานก็คือ5เซนติเมตรโจทย์ให้แล้วก็แทนค่าลงไปได้เลยใช่ไหมคะต่อไปโจทย์ให้ h หรือให้ความสูงมาไหมคะไม่ให้แล้วก็สามารถค้างตัวนั้นไม่ได้ก่อนได้เลยนะคะนะคะเห็นไหมแล้วก็เติมในส่วนที่เราทราบก่อนได้เลยนะคะเราก็จะได้เป็น 408.2 ประมาณนะคะในวงเล็บ2คูณด้วย 3.14 คูณด้วย5คูณด้วย5สังเกตดูว่า5คูณด้วย5มาจากไหนคะมาจากr ยกกำลัง2นั่นเองนะคะถูกต้องนะคะแล้วก็บวกด้วยในวงเล็บ2คูณด้วย 3.14 คูณด้วย5คูณด้วย h นั่นเองซึ่ง h ของเราคือความสูงเป็นสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบนะคะอ่ะงั้นเรียนหาคำตอบในวงเล็บแรกให้คุณครูก่อนค่ะว่าได้คำตอบเท่าไหร่ช่วยครูหาหน่อยค่ะในวงเล็บแรกนะคะว่านักเรียนได้คำตอบเท่าไหร่นะคะ2คูณด้วย 3.14 คูณด้วย5คูณด้วย5นะคะช่วยกันคิดนะคะระหว่างกลุ่มเรานะคะเป็นคะแนนเพิ่มเติมนะคะในส่วนแรกก่อนนะคะช่วยกันคิดนะคะมีบางกลุ่มได้คำตอบแล้วนะคะเดี๋ยวรอเพื่อนอีกสักนิดหนึ่งนะคะสำหรับที่เพื่อนกลุ่มไหนที่ได้ในวงเล็บแรกเรียนหาในส่วนของวงเล็บที่2ให้คุณครูต่อได้เลยนะคะในวงเล็บแรกถูกต้องแล้วนะคะวงเล็บแรกได้เท่าไหร่คะ157ถูกต้องต่อไปหาในวงเล็บที่2ให้หน่อยค่ะก็คือ2คูณด้วย 3.14 คูณด้วย5นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะค่อยมาคูณด้วย h ค้างไว้ได้เลยนะคะลองคำนวณในวงเล็บที่2ให้คุณครูหน่อยค่ะ
1: 31.4
0: เก่งมากนะคะเราก็จะได้ว่า 408.2 นะคะประมาณ157บวกด้วย 31.4 คูณ h นั่นเองค่ะต่อไปค่ะเราแก้สมการยังไงคะ
1: แก้ข้างสมการ
0: นะคะงั้นก็นี่แหละลองแก้สมการให้คุณครูหน่อยค่ะข้อนี้นะคะเก่งมากก็คือเพื่อนบอกว่านํา 408.2 นะคะลบออกด้วย157นะคะแล้วก็จะประมาณ 31.4 คูณ h นั่นเองค่ะหลังจากนั้นเมื่อได้คำตอบแล้วเรานำทำไงต่อคะ
1: นำ 31.4 ไป
0: ถูกต้องค่ะเราก็จะนํา 31.4 ไปหารใช่ไหมคะเราก็จะได้ความสูงนั่นเองนะคะซึ่งข้อนี้ของเรานะคะนักเรียนได้คำตอบเป็นเท่าไหร่คะลองดูสิคะว่าเรียนได้คำตอบไหมคำตอบความสูงแน่นอนเลยความสูงของเราคำตอบจะต้องเป็นเลขอะไรเราคาดการณ์สิคะคำตอบน่าเป็นเลขจำนวนเต็มไหมคะข้อนี้คุณครูใบให้เลยนะคะว่าความสูงของเราเนี่ยคำตอบเป็นเลขจำนวนเต็มด้วยข้อนี้ใครคำตอบได้คะได้ได้เท่าไหร่คะถูกต้องค่ะเราจะได้ว่านะคะทรงกระบอกนี้มีความสูงเท่าไหร่คะ8เซนติเมตรนั่นเองนะคะข้อนี้ทันไหมคะเห็นไหมคะว่า ดังนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะใช้สูตรในการหาพื้นที่ผิวของทรงกระบอกค่ะสามารถหาคำตอบในส่วนที่โจทย์ต้องการอยากทราบได้นะคะเห็นไหมคะนอกจากเราจะทราบพื้นที่ผิวของทรงกระบอกแล้วเราจะทราบว่าถ้าโจทย์ต้องการหาความสูงเราก็สามารถที่จะหาได้ไหมคะได้หรือ

0: นักเรียนคะเดี๋ยวเรามาเฉลยแบบฝึกหัดนี้ไปพร้อมกันเลยนะคะนักเรียนคะเดี๋ยวเราจะมาเฉลยแบบฝึกหัดที่6กันค่ะดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูในส่วนข้อที่1กันก่อนนะคะข้อที่1จงหาพื้นที่ผิวของทรงกระบอกต่อไปนี้นะคะซึ่งข้อนี้ค่ะคุณครูได้กำหนดความสูงของทรงกระบอกมาให้แล้วก็คือกี่หน่วยคะ18หน่วยนะคะและกำหนดอะไรมาให้คะรัศมีคือกี่หน่วยคะ6หน่วยเก่งมากค่ะในข้อที่1นักเรียนได้คำตอบเท่าไหร่คะถูกต้องค่ะก็คือข้อนี้นักเรียนเราค้างค่าพายไว้ใช่ไหมคะเราคงค่าพายไว้นะคะนะคะข้อนี้เนื่องจากว่าทรงกระบอกของเราค่ะมีรัศมียาว6หน่วยนะคะและทรงกระบอกนี้สูง18หน่วยค่ะดังนั้นเราจะสามารถหาพื้นที่ผิวของทรงกระบอกได้นะคะก็คือหาได้จาก2พาย r ยกกำลัง2บวกด้วย2พาย rh นั่นเองค่ะนะคะซึ่งนักเรียนก็ทราบแล้วค่ะว่าในวงเล็บ2คูณด้วยพายคูณด้วย6คูณด้วย6นั่นเองนะคะซึ่ง6ก็คือรัศมีของฐานใช่ไหมคะยาว6หน่วยนั่นเองค่ะและบวกด้วยในวงเล็บ2คูณด้วยพายคูณด้วย6คูณด้วย18ค่ะซึ่ง18ก็มาจากความสูงของทรงกระบอกใช่ไหมคะถูกต้องนะคะและเราก็จะมาคำนวณนะคะก็จะได้เป็นว่าพื้นที่ผิวของทรงกระบอกเท่ากับ72พายบวกด้วย216พายค่ะซึ่งคำตอบของเรานะคะก็คือถูกต้องค่ะก็คือเราจะได้ว่าทรงกระบอกนี้มีพื้นที่ผิว288พายตารางหน่วยนั่นเองนะคะถูกต้องค่ะในข้อที่1นะคะหรือว่าถ้ามีนักเรียนคนใดนะคะที่ใช้ที่แทนค่าประมาณของพายลงไปก็จะได้คำตอบนะคะที่ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะข้อที่1ถูกต้องไหมคะถูกต้องนะคะเก่งมากค่ะดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันต่อในข้อที่2เลยนะคะข้อที่2เรียบร้อยไหมคะทุกกลุ่มเรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยน่ารักมากค่ะข้อที่2ได้คำตอบเท่าไหร่คะได้150.72ตารางหน่วยนะคะเก่งมากค่ะในข้อที่2จงหาพื้นที่ผิวเช่นเดียวกันนะคะในโจทย์คุณครูให้อะไรมาแล้วบ้างคะเรียนคะครูให้อะไรบ้างคะให้เส้นผ่าศูนย์กลางคือกี่หน่วยคะ6หน่วยนะคะแล้วก็ให้อะไรอีกคะความสูงคือเท่าไหร่คะ5หน่วยนั่นเองค่ะซึ่งข้อนี้เส้นผ่าศูนย์กลาง6เราเอาไปใช้ได้เลยไหมคะยังไม่ได้เราต้องหาอะไรคะรัศมีเก่งมากซึ่งรัศมีได้เท่าไหร่คะ3เก่งมากค่ะนะคะเนื่องจากว่าทรงกระบอกนี้นะคะมีเส้นผ่าศูนย์กลางค่ะยาว6หน่วยดังนั้นเราก็จะได้ว่ารัศมีของฐานยาว3หน่วยนั่นเองค่ะถูกต้องนะคะและทรงกระบอกค่ะมีความสูง5หน่วยนะคะและก็จะสามารถหาพื้นที่ผิวของทรงกระบอกได้ค่ะเราก็จะใช้สูตรเดิมเลยนะคะเท่ากับ2พาย r ยกกำลัง2บวกด้วย2พาย rh นั่นเองค่ะเก่งมากนะคะดังนั้นเราก็จะมาหาคำตอบกันเลยนะคะเห็นไหมคุณครูก็แทนค่าเลยค่ะเนื่องจากว่าข้อนี้นะคะคุณครูให้ค่าพายประมาณ 3.14 นะคะคุณครูก็เขียนเลยค่ะพื้นที่ผิวของทรงกระบอกก็จะประมาณนะคะในวงเล็บ2คูณด้วย 3.14 คูณด้วย3คูณด้วย3นั่นเองนะคะซึ่งสังเกตดูว่าศาสตร์ของคุณครูก็มาจากรัศมีของฐานนั่นเองนะคะและบวกด้วยในวงเล็บ2คูณด้วย 3.14 คูณด้วย3คูณด้วย5นั่นเองค่ะซึ่งในวงเล็บแรกนักเรียนคำนวณได้เท่าไหร่คะถูกต้องค่ะและในวงเล็บที่2ล่ะคะเก่งมากค่ะนะคะเมื่อเราได้แล้วค่ะว่านะคะ 56.52 บวกด้วย 94.20 ค่ะและคำตอบก็ตรงกับที่เรียนตอบคุณครูเลยก็คือพื้นที่ผิวของทรงกระบอกนี้ค่ะก็จะมีค่าประมาณ 150.72 ตารางหน่วยนะคะเก่งมากค่ะข้อที่2ตรวจถูกลงไปได้เลยนะคะ2ข้อเป็นไงคะครึ่งทางแล้วถูกหมดไหมคะถูกหมดนะคะโอเคนะคะเก่งมากค่ะทีนี้เรามาดูในข้อที่3บ้างนะคะข้อที่3โจทย์ให้หาอะไรเอ่ย เก่งมากนะคะโจทย์ให้หาพื้นที่ผิวด้านข้างนะคะแปลว่าเราไม่ได้หาพื้นที่ผิวของทรงกระบอกนี้แล้วค่ะเราหาพื้นที่ผิวด้านข้างก็คือซึ่งพื้นที่ผิวด้านข้างของเราเป็นรูปอะไรนะคะเมื่อเราเขี่ยออกมารูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนั่นเองนะคะเก่งมากอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในข้อที่3นะคะอ่ะในข้อที่3เราได้คำตอบไหมคะ
1: ได
0: ้แล้วเก่งมากเลยค่ะอ่ะนะคะในข้อที่3ของเราค่ะเราก็เขียนเลยเนื่องจากว่าทรงกระบอกนี้ของเรานะคะมีเส้นผ่าศูนย์กลางของฐานยาว18เซนติเมตรดังนั้นเราจะได้รัศมีของฐานเป็นเท่าไหร่คะ
1: 9
0: เซนติเมตรนั่นเองนะคะเก่งมากค่ะและทรงกระบอกนี้ค่ะโจทย์บอกแล้วว่าทรงกระบอกนี้มีความสูงเท่าไหร่คะ10เซนติเมตรค่ะนะคะดังนั้นเราก็จะมาหาพื้นที่ผิวด้านข้างของทรงกระบอกเลยนะคะซึ่งพื้นที่ผิวด้านข้างของทรงกระบอกก็คืออะไรคะพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากใช่ไหมคะอ่ะซึ่งเราสามารถหาได้จากสูตรไหนคะเก่งมากค่ะก็คือ2พาย r h นั่นเองนะคะซึ่งนักเรียนก็เขียนเลยใช่ไหมคะนักเรียนแทนค่าพายเป็นค่าประมาณเท่าไหร่คะข้อนี
1: ้
0: 3.14 นะคะโอเคนะคะเราก็จะได้ว่าพื้นที่ผิวด้านข้างของทรงกระบอกนะคะจะมีค่าประมาณ2คูณด้วย 3.14 คูณด้วย9คูณด้วย10นั่นเองนะคะซึ่ง9ก็คือรัศมีของฐานนั่นเองส่วน10ก็คือความสูงของทรงกระบอกในข้อนี้นะคะซึ่งนักเรียนก็ได้คำตอบแล้วนะคะอ่ะนะคะค่ะดังนั้นพื้นที่ผิวข้างของทรงกระบอกในข้อนี้ประมาณ 565.2 ตารางเซนติเมตรค่ะและอย่าลืมนะคะว่าในข้อนี้ของเรานะคะเมื่อไรก็ตามที่นักเรียนนะคะใช้ค่าประมาณของพายก็อย่าลืมใส่ไซรัสประมาณลงไปด้วยนะคะอ่ะแล้วข้อไหนถ้าให้เส้นผ่าศูนย์กลางมาแปลว่าเราต้องหาอะไรต่อคะหารัศมีต่อนะคะ3ข้อเป็นไงคะถูกหมดไหมคะถูกหมดนะคะเก่งมากอ่ะเหลือข้อสุดท้ายข้อที่4นะคะอ่ะข้อที่4เป็นยังไงบ้างข้อที่4นี้นักเรียนว่ายากไหมคะอาจจะเพิ่มสเต็ปไปนี่เรามาค่อยๆตีโจทย์กันนะคะอ่ะข้อ4บอกว่าให้หนูหาอะไรเอ่ยพื้นที่ผิวของครึ่งทรงกระบอกนี้เนี่ยสังเกตดูที่รูปภาพก็ได้จะเข้าใจยิ่งขึ้นสังเกตดูว่าคุณครูให้หนูหาพื้นที่ผิวของครึ่งทรงกระบอกแปลว่าถ้าเราขี้ออกมานักเรียนจะเห็นฐานของเราเป็นรูปอะไรคะครึ่งวงกลมซึ่งมีกี่ฐานคะ2ฐานไหมด้านหน้าก็เป็นครึ่งหนึ่งของวงกลมด้านหลังก็เป็นครึ่งหนึ่งของวงกลมใช่ไหมคะอ่ะแล้วต่อไปทรงกระบอกนี้เขาบอกว่ามีความยาวเท่าไหร่คะ10เซนติเมตรดังนั้นแล้วต่อไปคําว่าสังเกตดูนะตอนที่ถ้าเป็นทรงกระบอกให้เราขี้ออกมาใช่มั้ยคะมันคือทรงกระบอกกลวงใช่มั้ยคะแต่ข้อเนี้ยมันมีอะไรด้วยคะมันเพิ่มอะไรเข้ามาคะมันเพิ่มฐานก็คือรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าด้านล่างใช่มั้ยคะแล้วเราต้องหาทั้งหมดกี่ส่วนคะ3ส่วนเก่งมากค่ะอ่ะนะคะเนื่องจากฐานของทรงกระบอกนี้เป็นครึ่งหนึ่งนะคะของรูปวงกลมค่ะดังนั้นเราจะหาพื้นที่ของทรงกระบอกโดยใช้สูตรนี้ค่ะเศษ1ส่วน2คูณด้วยพายยกกำลัง2นั่นเองนะคะเศษ1ส่วน2มาจากไหนคะมาจากครึ่งหนึ่งใช่ไหมคะครึ่งหนึ่งของรูปวงกลมนั่นเองนะคะอ่ะนะคะดังนั้นเราจะได้ว่าพื้นที่หน้าตัดทั้ง2ค่ะจะหาได้จากสูตร2คูณด้วยเศษ1ส่วน2คูณด้วยพาย r ยกกำลัง2ค่ะเราก็จะแทนค่าลงไปเลยนะคะเราก็จะได้เป็นประมาณนะคะ2คูณด้วยเศษ1ส่วน2คูณด้วย 3.14 คูณด้วย 2.5 คูณด้วย 2.5 นั่นเองค่ะนะคะและเราก็จะได้พื้นที่หน้าตัดทั้ง2ของเรานะคะคำตอบเป็นเท่าไหร่คะ 19.625 ตารางเซนติเมตรค่ะเมื่อเราได้พื้นที่หน้าตัดทั้ง2แล้วต่อไปเรามาหาพื้นที่ผิวด้านข้างใช่ไหมคะซึ่งพื้นที่ผิวด้านข้างของเราก็เช่นเดียวกันค่ะก็คืออะไรคะครึ่งหนึ่งเช่นเดียวกันใช่ไหมคะเราก็สามารถหาได้จากสูตรเศษ1ส่วน2คูณด้วย2พาย r h นั่นเองค่ะเนี่ยก็แทนค่าลงไปนะคะก็จะได้เป็นประมาณเศษ1ส่วน2คูณด้วยในวงเล็บ2คูณด้วย 3.14 คูณด้วย 2.5 คูณด้วย10ค่ะเราก็จะหาคำตอบมานะคะซึ่งคำตอบได้เท่าไหร่คะ 78.5 ตารางเซนติเมตรเราได้2ส่วนแล้วต่อไปหาส่วนที่ไหนคะพื้นที่ ของรูปสี่เหลี่ยมด้านล่างใช่ไหมคะอ่ะนะคะเราก็จะหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านล่างนั่นเองนะคะซึ่งสังเกตดูว่าพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านล่างมีความกว้างเท่าไหร่คะ5นะคะและมีความยาวเป็น10เราก็นำมาคูณกันคำตอบได้เท่าไหร่คะ
1: 50
0: ใช่ไหมคะตารางเซนติเมตรเมื่อเราได้ครบทั้ง3ส่วนแล้วทำไมคะเอามารวมกันนะคะถูกต้องค่ะนะคะแล้วก็นำพื้นที่ทั้ง3ส่วนมารวมกันเลยก็คือเราจะได้ว่าพื้นที่ผิวของครึ่งหนึ่งของทรงกระบอกนี้นะคะก็คือเกิดจากนำพื้นที่หน้าตัดทั้ง2ค่ะบวกด้วยพื้นที่ผิวด้านข้างบวกด้วยพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมด้านล่างค่ะเอาทั้ง3ส่วนที่เราคำนวณได้มารวมกันนะคะนักเรียนก็จะได้คำตอบเป็น 148.125 ตารางเซนติเมตรค่ะข้อนี้ถูกต้องไหมคะถูกต้องนะคะถ้าคนไหนที่ยังทำไม่เรียบร้อยหรือว่ายังไม่ถูกต้องแก้ไขให้เรียบร้อยนะคะค่ะนะคะเราก็จะได้ว่าพื้นที่ผิวของครึ่งทรงกระบอกนี้นะคะจะประมาณ 148.125 ตารางเซนติเมตรค่ะทั้ง4ข้อเรียบร้อยใช่ไหมคะเรียบร้อยนะคะแปลว่าวันนี้เรียนใช้ความรู้เรื่องพื้นที่ผิวของทรงกระบอกได้ไหมคะได้แล้วนะคะดังนั้นเดี๋ยวเรามาสรุปความรู้ของวันนี้กันต่อเลยค่ะนะคะสำหรับบทเรียนของเราก็คือค่ะการหาพื้นที่ผิวของทรงกระบอกนะคะเราจะสามารถหาได้จากสูตรไหนคะ
1: 2 r / 2 r /
0: ถูกต้องค่ะซึ่งเราจะให้ r นะคะแทนรัศมีของวงกลมที่เป็นฐานของทรงกระบอกค่ะและให้ h นะคะแทนความสูงของทรงกระบอกค่ะค่ะและในการที่เราจะหาพื้นที่ผิวของทรงกระบอกได้นะคะในการแทนค่า r หรือว่ารัศมีค่ะในสูตรการหาพื้นที่ผิวของทรงกระบอกนะคะหากโจทย์ได้กำหนดความยาวของเส้นผ่านศูนย์กลางมาให้นักเรียนจะต้องหารด้วย2ก่อนนะคะแล้วค่อยนำไปแทนค่านั่นเองค่ะค่ะและสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปเราจะอยู่ในเรื่องของปริมาตรของทรงกระบอกในชั่วโมงที่1ค่ะและสิ่งที่คุณครูปลายทางและเรียนปลายทางจะต้องเตรียมก็คือแบบฝึกหัดที่7ปริมาตรของทรงกระบอกค่ะค่ะก็คุณครูก็จบความรู้ในวันนี้แล้วนะคะก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:10 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: ไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเรา
0: วิธีผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
2: สวยจัง
3: สวัสดีวิตตี้ทำอะไรอยู่หรออ
0: ้าวพี่แว่นวิตตี้กำลังมองดวงจันทร์อยู่ครับแล้วพี่แว่นวิตตี้สงสัยจังเลยว่าบนนั้นจะมีกระต่ายไหม
3: ถ้าวิตตี้อยากรู้ก็ลองส่องดูสิ
0: มาอนุญาตนะครับ
3: พื้นผิวดวงจันทร์ครุขระเต็มไปด้วยร่องรอยของอุกกาบาตมากมายพวกเรามองดวงจันทร์จากโลกเราจะเห็นภาพเงาดำแล้วเราก็จะจินตนาการว่าเงาดำที่เราเห็นเป็นรูปกระต่ายแต่มนุษย์เราก็เคยไปดวงจันทร์มาแล้วก็ไม่พบสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะงั้นแบบนี้เราไปดูดวงจันทร์จริงๆกันเถอะ
0: จริงเหรอครับ
3: ใช่แล้ววิตตี้กดเข็มกลัดเพื่อเรียกยาเลยสิ

ป้อนยาหมาครับจะป้อนยังไงให้ประสบความสำเร็จก็คือสิ่งที่เป็นปัญหาแล้วก็หลายๆบ้านเมื่อรับยามาจากสัตวแพทย์ก็ไม่สามารถจะให้แก่สัตว์เลี้ยงของท่านได้ฉะนั้นวันนี้นะครับวิธีการป้อนยาซึ่งบางครั้งก็ยากแต่ถ้ารู้แล้วแล้วได้ฝึกฝนนะครับก็ไม่ยากเกินไปนะครับการให้ยาหมานั้นเนี่ยยาอยู่2ประเภทด้วยกันที่สัตวแพทย์จะจ่ายมาให้นะครับก็คือยาเม็ดกับยาน้ำยาเม็ดก็มีหลายรูปแบบนะครับก็จะเห็นว่าเป็นพวกที่เป็นเม็ดด้านๆนะครับเป็นอัดเม็ดมากับอีกชนิดนึงก็คือเป็นยาเม็ดที่เคลือบซึ่งทั้ง2ประเภทนี้เนี่ยนะครับก็มีความแตกต่างในความลื่นการป้อนเข้าไปถ้าถูกน้ำลายแล้วอมอยู่นานนะครับยาก็จะเริ่มละลายหรือว่าเริ่มแตกการที่จะกลืนก็จะลำบากฝืดคอเพราะฉะนั้นต้องทำด้วยความรวดเร็วคราวนี้มีอีกอย่างนึงนะครับยาที่เป็นแคปซูลบางครั้งนี่เมื่อแคปซูลนั้นโดนน้ำลายหรือมือเราเปียกเนี่ยนะครับการป้อนจะยิ่งลำบากเพราะว่ามันจะติดมือเราไปด้วยฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องพิจารณานะครับว่ายาของเรานะมันเป็นแบบไหนประเภทไหนการป้อนยาเม็ดนั้นเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างจะง่ายนะครับถ้าใช้มือเปล่าสำหรับยาทั่วๆไปแล้วหมาที่คุ้นเคยโดยเฉพาะอย่างยิ่งยาที่เป็นเม็ดเคลือบเนี่ยนะครับวิธีการที่ง่ายก็คือว่าโตโน่มานะครับการจับนั้นนะครับเราจับที่บริเวณปากจากทางด้านบนคล่อมลงมานะครับเราจะเห็นว่าข้างๆนี้ไม่มีฟันนะครับไม่มีเป็นช่องเหงือกที่ว่างๆอยู่เราลูบขึ้นมานิดเดียวนะครับเพื่อที่จะอ้าปากขณะเดียวกันอีกมือนึงนะครับคีบยาไว้ในมือนะครับทำงี้ใส่ไปปุ๊บสับปุ๊บเสร็จเดี๋ยวนะครับถ้าเขาแลบลิ้นเมื่อไหร่ก็แสดงว่ากลืนแล้วแต่บางตัวก็จะเจ้าเล่ห์หน่อยนะครับก็จะอมไว้แล้วก็บ้วนออกมาแต่ผมยังไม่แน่ใจนะครับว่าเขาจะกลืนไหมดูซะหน่อยยังอยู่ใส่เข้าไปอีกทียังได้เลยเดี๋ยวก็กลืนไหมแน่โตโน่โตโน่ดูสิแน่โตโน่โตโน่เห็นไหมตัวน้องอมไว้เห็นไหมหมาเจ้าเล่ห์นะเนี่ยตัวนี้เห็นไหมกลืนยังถ้าแลบลิ้นก็แสดงว่ากลืนแต่ถ้าบางตัวนะครับมาทำแคะแคะแคะอาจจะหลุดมาอีกเพราะฉะนั้นท่านต้องรอจนมั่นใจว่าเขากลืนไปก็คือเห็นลิ้นที่แลบออกมานะครับนี่เป็นการให้ยาเม็ดอย่างง่ายๆนอกจากนั้นเนี่ยนะครับการให้ยาเม็ดอาจจะใช้อุปกรณ์ช่วยอันนี้เป็นเราเรียกว่าเป็นอุปกรณ์สำหรับป้อนยานะครับเราก็จะคีบยาใส่ไว้ในนี้นะครับแล้วก็ใส่ปากแล้วก็ป้อนเข้าไปถ้ารู้สึกว่าไม่สะดวกไม่ถนัดในการจะใช้มือก็ไปหาซื้อเอานะครับอันนี้ตามร้านเพชช็อปอะไรก็มีขายนะครับก็จะช่วยให้ท่านสะดวกยิ่งขึ้นแต่ก็ต้องฝึกฝนนะครับแต่คราวนี้ยากขึ้นมาก็จะเป็นยาน้ำนะครับซึ่งหมาส่วนใหญ่ก็เวลาการให้ยาน้ำเนี่ยมักจะไม่ค่อยให้ความร่วมมือเป็นยาที่ประเภทคล้ายๆกับยาลดกรดหรือว่ายาขับลมบางอย่างเนี่ยมันกินแล้วมันซ่าหมาก็จะไม่ชอบฉะนั้นท่านต้องรู้ก่อนด้วยนะครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยยาที่เป็นยาน้ำที่ให้เนี่ยนะครับเราก็จะใช้ไซลิงนะครับเป็นอุปกรณ์ที่ง่ายที่สุดในการป้อนนะครับบางท่านใช้ช้อนผมก็คิดว่าบางครั้งมันก็ทุลักทุเลและการตวงก็ลำบากอย่าเพิ่งไปเดี๋ยวก่อนเอานี่นะครับเราก็ดูตามปริมาณที่คุณหมอสั่งมาบอกกี่ซีซีเท่าไหร่ท่านก็ดูตามขีดเนี่ยนะครับแล้วก็ดูดใส่ไซลิงคราวนี้ตำแหน่งที่จะป้อนที่ง่ายที่สุดเนี่ยนะครับก็อย่างที่บอกแล้วนะครับว่าบริเวณปากเนี่ยตรงช่องนี้นะครับก็จะไม่มีฟันนะครับท่านก็ป้อนได้ง่ายๆอ้าวโตโน่นั่งถ้าป้อนที่ดีนะครับป้อนยาเนี่ยให้หมานั่งดีที่สุดถ้าเขาร่วมมือเฮ้ยร่วมหน่อยดิตอนนี้ร้อนนะอ่ะไม่เป็นไรตอนนี้อร่อยนะนี่นะครับปึ๊บอร่อยไหมนี่นะครับไม่ได้ยากเย็นเลยเห็นไหมตอนนี้ตอนนี้ชอบด้วยซ้ำไปนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งในการที่จะให้ยาน้ำแต่ข้อเตือนใจก็คือว่าถ้าคุณหมอสั่งบอกว่า5หรือ10ซีซีเนี่ยนะครับไม่ใช่ยัดเข้าไปทีทั้งดุ้นนะครับทั้งทีละ5หรือ10ซีซีเนี่ยหมาอาจจะสำลักหรือว่าบ้วนออกมานะครับแล้วท่านจะควบคุมได้ลำบากเพราะฉะนั้นแบ่งเป็นทีละน้อยได้นะครับดูดทีละน้อยแล้วป้อนทีละน้อยจนครบนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือสิ่งที่ท่านควรจะรู้ไว้นะครับการให้ยา
หมาไม่ว่าจะเป็นยาเม็ดหรือยาน้ำนะครับท่านจะต้องรู้จักที่จะฝึกให้หมาของท่านคุ้นชินกับยาเหล่านี้คราวหน้านะครับหมอให้ยามาอย่างไรก็กินได้ครบถ้วนดังนั้นการรักษาก็จะประสบผลสำเร็จครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ให้เปรียบโนรากับชาวใต้ผมคิดว่าโนราเนี่ยเปรียบเสมือนเส้นเลือดที่ไหลอยู่ในคนใต้เปรียบเสมือนจิตวิญญาณของความเป็นคนใต้ถ้าเมื่อใดที่คนใต้อย่างแรงใต้โนราไม่มีทางหายไปจากภาคใต้ครับ
1: โนราศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ที่ผูกพันและอย่างรากลึกในวิถีชีวิตของคนใต้มาช้านานความเชื่อมโยงของโนราในทุกช่วงชีวิตทั้งการเกิดแก่เจ็บและตายแสดงถึงการดำรงอยู่ของโนราในความเชื่อวิถีปฏิบัติและจิตวิญญาณของคนใต
2: ้เด็กพูดไม่ออกก็ให้โนราเอาภูไปเขียนปากคนไหนเข็ดเข้งเข็ดขาก็บอกว่าเอาเงินเนี่ยไปใส่ในปากมโนราตัวอ่อนแล้วจะหายเมื่อยหายเข็ด
0: ตั้งแต่รุ่นโป้รุ่นทวดที่เราได้ยินมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยไล่ชั่วอายุคนเหลือเกินโนรายังคงอยู่ยังมีทั้งรูปแบบบันเทิงและรูปแบบโบราณ
2: มโนราในสุราษฎร์ธานีนี่จะเด่นเป็นเรื่องขับบทขับกลอนเด็กก็จะดูโนราอีกแบบนึงคนแก่ก็จะดูราแบบนึงคนแก่เชื่อว่าโนราปกปักรักษาให้อยู่ดีมีสุขไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้เพราะมีครูหมอตายายรักษาส่วนเด็กในยุคปัจจุบันครับมีโนราเป็นเครื่องแก้บนหน้าที่การงานได้ดิบได้ดีพาโนราไปรำในที่ต่างๆที่โนราได้ไปหน้าสรรพสินค้าทำให้โนราสวยงามยิ่งขึ้นจากคนทั้งสองวัยมารวมตัวกันทำให้โนราของเรายังมีคุณค่าอยู่เสมอไม่ว่าจะกับคนรุ่นไหนก็แล้วแต
3: ่คนรุ่นใหม่เนี่ยยากศึกษาตรงนี้ครับว่าลงมาฮัดรำเลมาตีเครื่องดนตรีได้ไหมครับทำให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเห็นความสำคัญของโนราจากเทวะคนเคยห้างห้าจันโนราไปนะครับเดี๋ยวนี้มีการฟื้นฟูมีการฝึกเด็กตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยครับ
2: โนราทุกวันนี้มีการปรับตัวมีความเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่เคยทิ้งเซอร์เราไม่เคยทิ้งชุดลูกปัดเราไม่เคยทิ้งอันหงอันเป็นเอกลักษณ์ของเราและโนราจะยังทรงคุณค่าอยู่เสมอ
4: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
5: วิถีชีวิตแบบบ้านๆที่เราไม่เคยได้สัมผัสมันเป็นยังไงกันนะเป็นการได้ตื่นมาในยามเช้าตู่เสียงที่เรามักจะได้ยินเป็นเสียงแรกคือเสียงคำทักทายระหว่างตากับยาย
6: สบายดีเนาะ
5: นั่นคือช่วงเวลาที่หัวใจอบอุ่นที่สุดของชีวิต
7: พี่มาหรอบ่ยายเอาบักถั่วมาฝาก
8: ครับยายพี่ตาเดี๋ยวพาไปเบิ่งวิถีชีวิตบ้านๆของบ้านเฮาเด
3: ้ได้ครับตาม
5: ันคือวิถีชีวิตที่เต็มไปด้วยความเรียบง่ายและธรรมชาติแต่แฝงความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนไว้อย่างน่าแปลกใจ

0: วิธีการหาอาหารแบบภูมิปัญญาพื้นบ้านแหจับปลา
1: อันนี้ก็มีปลาเขาก็มี
0: การจับปูจากหลุมแบบพิธีดั้งเดิมแบบที่คนในเมืองแบบผมไม่เคยมีโอกาสได้สัมผัสกลิ่นควันไฟตอนพบค่ำที่บ้านทุกหลังจุดเพื่อนึ่งข้าวทำอาหารชวนให้ผมนึกถึงวัยเด็กที่เคยได้สัมผัสมันคือการกลับบ้านที่ไม่ต้องมีอะไรซับซ้อนไม่ต้องมีความเร่งรีบแค่การกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตามีความสุขกับครอบครัวมันอาจจะดูเป็นแค่ชีวิตธรรมดาแต่สำหรับผมมันคือความสุขที่หาที่ไหนไม่ได้มันคือความสุขแบบบ้านๆที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรายังมีที่ที่เป็นบ้านจริงๆและนี่แหละครับเสน่ห์ของบ้านผม

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังดังด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: ครับสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกคนนะครับสวัสดีคุณครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางทุกคนครับวันนี้ก็พบกับครูอรรถชัยสิริวัฒนศักดินาในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ครับครับนักเรียนครับวันนี้นะครับเราจะเรียนกันในเรื่องการหาอัตราเร็วและความเร็วพร้อมทั้งคำนวณอัตราเร็วและความเร็วภายใต้สถานการณ์ที่กำหนดครับจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับบอกความหมายและความแตกต่างของอัตราเร็วและความเร็วของวัตถุคำนวณหาอัตราเร็วนะครับและขนาดของความเร็วสร้างแบบจำลองนะครับแทนความเร็วโดยเขียนแผนภาพแสดงขนาดและทิศทางของความเร็วใช้จำนวนในการคำนวณอัตราเร็วและความเร็วของวัตถุนะครับในชั่วโมงนี้นะครับสมรรถนะที่ต้องเกิดขึ้นในชั่วโมงของเรานะครับก็คือตีความหมายข้อมูลเพื่อใช้เป็นหลักฐานนะครับในการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์และลงข้อสรุปเกี่ยวกับความแตกต่างของอัตราเร็วและความเร็วที่สะท้อนความสัมพันธ์ของข้อมูลหรือหลักฐานอธิบายแนวคิดหลักการสำคัญหรือความรู้เกี่ยวกับอัตราเร็วและความเร็วที่ปรากฏในข้อมูลต่างๆที่พบเห็นจากสถานการณ์ในชีวิตจริงนะครับนักเรียนครับคุณครูมีคำถามให้นักเรียนทั้งต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับตอบพร้อมกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูคำถามนี้ไปพร้อมกันนักเรียนในชีวิตประจำวันการบอกว่ารถยนต์หรือจักรยานยนต์กำลังเคลื่อนที่เร็วหรือช้าสามารถบอกได้ด้วยปริมาณใดคืออย่างนี้เราจะบอกว่ารถที่เราเห็นแล่นผ่านเนี่ยนักเรียนเคลื่อนที่เนี่ยเร็วหรือช้าเราจะบอกด้วยอะไรครับแน่นอนหน่วยคือกิโลเมตรต่อชั่วโมงใช่ไหมที่เรานิยมบอกกันใช่ไหมครับแล้วเราจะบอกด้วยอะไรปริมาณนั้นเราเรียกว่าอะไรนักเรียนเรียกว่าอะไรนะลองยกตัวอย่างลองพูดให้คุณครูฟังทีละคนได้ไหมครับแต่ว่าอยากให้ตอบเป็นรายบุคคลได้ไหมลองดูจริงๆแล้วเราจะบอกว่ารถเนี่ยกำลังเคลื่อนที่เร็วหรือช้าเราสามารถบอกด้วยปริมาณใดนักเรียนตอบได้ไหมครับทีนี้คำถามนี้ถ้าหากว่านักเรียนยังไม่มั่นใจหรือว่ายังไม่ทราบคุณครูขอติดไว้ก่อนนะเดี๋ยวไปสรุปกันนะครับในช่วงท้ายต่อไปครับการบอกว่าวัตถุใดเคลื่อนที่เร็วหรือช้ากว่ากันมีปริมาณใดบ้างข้องอันนี้นักเรียนรู้ไหมครับวัตถุมี2วัตถุอยากรู้ว่าวัตถุใดเร็วกว่าวัตถุใดช้ากว่าเนี่ยนักเรียนทราบไหมรู้ได้ยังไงว่าคนไหนเร็วคนไหนช้าถ้ามีวัตถุ2วัตถุเคลื่อนที่เป้าหมายใช่ไหมถึงเป้าหมายก่อนใครถึงเป้าหมายก่อนคือคนนั้นเป็นยังไงเร็วกว่าจริงหรือเปล่าเอามาดูตรงนี้ทีนี้นักเรียนดูนะครูมีภาพนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางดูนะครับเหตุการณ์ต่อไปนี้ใครเคลื่อนที่เร็วกว่ากันทราบได้อย่างไรนักเรียนดูภาพพร้อมกันเลยนะครับ A และ B เริ่มวิ่งจากจุดเริ่มต้นเดียวกันในเวลาเดียวกันเมื่อเวลาผ่านไป20วินาที A และ B มีตำแหน่งดังภาพแสดงว่า A และ B เริ่มต้นจุดเดียวกันใช่ไหมครับแล้วเวลาผ่านไป20วินาทีใครวิ่งแซงใคร
2: B
1: วิ่งแซง A แสดงว่า B เป็นยังไงนักเรียน
2: B
1: วิ่งเร็วกว่าจริงไหม
2: B
1: เอาล่ะนักเรียนเอาขอคนที่อยากตอบคุณครูแบบชัดเจนทำไม B วิ่งเร็วกว่าเนี่ยทราบได้อย่างไรยกมือเลยนะครับยกมือเลย1คะแนนนะครับ1คำถาม1คะแนนเชิญครับเชิญเลยครับทวนอีกครั้งปลายทางฟังไปพร้อมกันเลยนะครับเหตุการณ์ต่อไปนี้ใครเคลื่อนที่เร็วกว่ากันทราบได้อย่างไรเขาบอกว่า A และ B อยู่จุดเริ่มต้นเดียวกันในเวลาเดียวกันแต่ว่าเวลาผ่านไป20วินาทีนะครับ A และ B มีตำแหน่งดังภาพนะครับใครเร็วกว่ากันนักเรียน
3: B เร็วกว่าครับ
1: เอาทราบได้อย่างไรนักเรียน
3: เนื่องจากมีระยะทางที่มากกว่า A ในเวลาที่เท่ากันครับ
1: ก็คือใช้เวลาเท่ากันแต่ B เป็นยังไงครับ
3: มีระยะทางที่มากกว่า
1: วิ่งได้ระยะทางเป็นยังไง
3: มากกว่า A
1: มากกว่า A ก็คือภาพเขาบอกใช่ไหมเอานักเรียนปลายทางคิดว่าเพื่อนต้นทางตอบถูกไหมแต่ถ้าเกิดถูกหรือไม่ถูกก็ไม่ว่ากันนะครับเดี๋ยวเรามาดูเฉลยแสดงว่าเพื่อนตอบถูกไหมครับถูกปรบมือให้เพื่อนด้วยนะแสดงว่า B วิ่งเร็วกว่าเพราะวิ่งได้ระยะทางมากกว่าในเวลาที่เท่ากันไหนห้องเรียนต้นทางใครวิ่งเร็วบ้างนักเรียนมีไหมครับยกมือให้คุณครูฟังนิดนึงใครชอบวิ่งนะมีไหมนักเรียนนะครับโอเคดีมากเลยครับนักเรียนข้อต่อไปครับนักเรียนอีกหนึ่งคำถามมานักเรียนดูไปพร้อมกันมีภาพเหตุการณ์ต่อไปนี้ใครเคลื่อนที่เร็วกว่ากันทราบได้อย่างไรC และ D วิ่งได้ระยะทาง100เมตรนะแต่ C ใช้เวลาในการวิ่งมากกว่า D ใครวิ่งเร็วกว่ากัน
4: D D วิ่งได้เร็วกว่า C ค่ะ
1: เพราะว่า
4: เวลาไม่เท่ากันค่ะ
1: เวลาไม่เท่ากัน
4: แต่ระยะทางเท่ากัน
1: อ้าวใครใช้เวลาน้อยกว่า
4: D ค่ะ
1: ถูกต้องนะต้องครับ D วิ่งเร็วกว่าเพราะใช้เวลาน้อยกว่าในระยะทางที่เท่ากันนักเรียนเดี๋ยวคุณครูมีกิจกรรมให้นักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางเนี่ยลงมือทำกิจกรรมไปพร้อมกันนะครับเพื่อเรียนรู้ในเรื่องของอัตราเร็วและความเร็วเนี่ยต่างกันอย่างไรนักเรียนเปิดใบกิจกรรมที่1มาเลยนะครับในเรื่องของอัตราเร็วและความเร็วต่างกันอย่างไรให้นักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับศึกษาใบกิจกรรมที่1โดยศึกษาว่ากิจกรรมนี้เรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรมีจุดประสงค์คืออะไรแล้วก็มีวิธีการดำเนินการทำกิจกรรมหรือขั้นเนี่ยโดยสรุปเป็นอย่างไรนะครับให้เวลาในการศึกษาใบกิจกรรมพอสมควรเชิญครับ

0: ครับนักเรียนนะครับนักเรียนครับกิจกรรมนี้เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับจากที่เราไปศึกษามาแล้วเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับนักเรียนความแตกต่างระหว่างอะไรครับอัตราเร็วและดีมากจุดประสงค์ของกิจกรรมนี้นะครับคืออะไรลูกก็คือวิเคราะห์สถานการณ์อธิบายและคำนวณใช่ไหมครับและคำนวณอัตราเร็วและความเร็วของวัตถุเขียนแผนภาพแสดงขนาดและทิศทางความเร็วด้วยนะครับนักเรียนครับวิธีการดำเนินกิจกรรมนะครับโดยสรุปเป็นอย่างนี้ครับนักเรียนปลายทางเดี๋ยวดูไปพร้อมกันแล้วก็เปิดใบกิจกรรมไปพร้อมคุณครูเลยนะครับก็คืออ่านสถานการณ์เกี่ยวกับการเคลื่อนที่ตามแผนภาพคำนวณอัตราเร็วจากอัตราส่วนระหว่างระยะทางกับเวลาและคำนวณความเร็วจากอัตราส่วนระหว่างขนาดของการกระจัดกับเวลาแล้วเขียนแผนภาพแสดงทิศทางของความเร็วของการเคลื่อนที่นะครับนักเรียนต้องสังเกตหรือรวบรวมข้อมูลอะไรบ้างนะครับสิ่งที่ต้องสังเกตอย่างแรกเลยคืออะไรครับนักเรียน
1: ระยะทาง
0: เวลาดีมากครับมีอะไรอีกครับการกระจัดและพร้อมบอกอะไรครับเดี๋ยวคุณครูทบทวนให้ปลายทางฟังอีกครั้งหนึ่งนะก็คือระยะทางระยะห่างจากตำแหน่งเริ่มต้นถึงตำแหน่งสุดท้ายนะครับก็คืออะไรครับการกระจัดนั่นแหละทิศทางและเวลาในการใช้เคลื่อนที่นะครับรวมถึงทิศทางของการเคลื่อนที่ด้วยนะครับครับนักเรียนเดี๋ยวให้นักเรียนนะครับสังเกตภาพในกิจกรรมนะครับและร่วมกันอภิปรายถึงตำแหน่ง A B C D และ E ในภาพว่าคืออะไรหาระยะทางการกระจัดเพื่อนะครับไปหาอัตราส่วนของระยะทางกับเวลาหลังจากนั้นแล้วนะครับให้นักเรียนนะครับบันทึกผลการทำกิจกรรมในใบงานที่1เรื่องอัตราเร็วและความเร็วต่างกันอย่างไรนะครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะครับลงมือทำกิจกรรมได้เลยครับ

ครับนักเรียนตอนนี้นะครับนักเรียนก็ได้ทำกิจกรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวให้นักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับศึกษาใบความรู้เพิ่มเติมในใบความรู้นะครับเรื่องอัตราเร็วและความเร็วนะครับก็ให้นักเรียนเปิดใบความรู้ขึ้นมาได้เลยครับ

ครับนักเรียนการเคลื่อนที่ของวัตถุช้าหรือเร็วเนี่ยสามารถบรรยายได้ด้วยอัตราเร็วและความเร็วครับหากสนใจการเคลื่อนที่ของวัตถุไปตามเส้นทางการเคลื่อนที่เรานะครับจะพิจารณาระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลาโดยเรียกปริมาณนี้ว่าอัตราเร็วนะอัตราเร็วสามารถคำนวณได้จากอะไรครับอัตราส่วนระหว่างระยะทางของการเคลื่อนที่กับเวลาในการเคลื่อนที่

ของวัตถุมีหน่วยในระบบ SI เป็นเมตรต่อวินาทีนะครับในชีวิตประจำวันนักเรียนนะครับจะพบว่าอัตราเร็วเนี่ยไม่สม่ำเสมอนักเรียนบางช่วงก็จะมีการเคลื่อนที่เร็วเคลื่อนที่ช้าเราจะหมายถึงคืออะไรครับอัตราเร็วเฉลี่ยคือเฉลี่ยตลอดระยะเวลานะนี่ก็คือเป็นเขียนเป็นความสัมพันธ์ได้ว่าอัตราเร็วเฉลี่ยเท่ากับระยะทางทั้งหมดหารด้วยเวลานะครับทั้งหมดที่ใช้หรือ v เท่ากับ s หรือ v เฉลี่ยเท่ากับ s ทั้งหมดหารด้วย t ทั้งหมดนะครับ v เฉลี่ยแทนอัตราเร็วเฉลี่ยมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีนะ s แทนระยะทางทั้งหมดมีหน่วยเป็นเมตรT ทั้งหมดแทนระยะเวลาทั้งหมดในการเคลื่อนที่มีหน่วยเป็นวินาทีนั่นเองนะครับต่อไปครับนักเรียนหากเราสนใจการเปลี่ยนตำแหน่งของวัตถุจากตำแหน่งเริ่มต้นไปตำแหน่งสุดท้ายโดยไม่สนใจเส้นทางการเคลื่อนที่เราจะพิจารณาเป็นความเร็วครับความเร็วเป็นปริมาณเวกเตอร์คือการคำนวณความเร็วของวัตถุหาได้จากอัตราส่วนระหว่างการกระจัดของการเคลื่อนที่กับเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่ของวัตถุมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีแต่ว่าความเร็วต้องมีการบอกอะไรด้วยครับนักเรียนบอกทิศทางของการกระจัดนั่นคือมีทิศทางจากตำแหน่งเริ่มต้นไปตำแหน่งสุดท้ายนะโดยทั่วไปเรามักกล่าวถึงความเร็วเฉลี่ยครับซึ่งเป็นการบรรยายภาพรวมของความเร็วของวัตถุในช่วงเวลาหนึ่งหนึ่งหาได้จากอัตราส่วนของการกระจัดทั้งหมดต่อเวลาทั้งหมดที่ใช้ในการเคลื่อนที่โดยเป็นไปตามความสัมพันธ์นี้ครับนักเรียนความเร็วเท่ากับการกระจัดทั้งหมดหารเวลาทั้งหมดที่ใช้นะครับหรือเวกเตอร์ v เฉลี่ยเท่ากับเวกเตอร์ s ทั้งหมดส่วนด้วย t ทั้งหมดเวกเตอร์ v เฉลี่ยแทนความเร็วเฉลี่ยมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีเวกเตอร์ s ทั้งหมดแทนการกระจัดทั้งหมดมีหน่วยเป็นเมตร t ทั้งหมดแทนเวลาทั้งหมดที่ใช้ในการเคลื่อนที่มีหน่วยเป็นวินาทีนั่นเองนะครับนักเรียนครับในส่วนของอัตราเร็วขณะ1และความเร็วขณะ1เนี่ยนะครับก็หาได้จากอัตราส่วนของระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ในช่วงเวลาสั้นๆต่อเวลาสั้นๆนะครับที่ใช้ในการเคลื่อนที่นะครับจากภาพนะครับนักเรียนจะเห็นว่ามาตรวัดในรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์เป็นเครื่องมือที่ระบุชี้ชัดว่าณตำแหน่งนั้นๆอัตราเร็วของวัตถุเป็นเท่าใดดังนั้นนะครับมาตรวัดในรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์จึงเป็นเครื่องมือที่บอกอัตราเร็วขณะหนึ่งของรถจากพิจารณาทิศทางการเคลื่อนที่ก็จะสามารถระบุความเร็วขณะหนึ่งได้นั่นเองสำหรับเครื่องตรวจจับความเร็วที่ติดไว้ตามถนนนะครับจะทำหน้าที่วัดเวลาที่รถเคลื่อนที่ผ่านในระยะทางสั้นๆที่กำหนดไว้แล้วประมวลผลออกมาเป็นอัตราเร็วขณะหนึ่งนะครับหน่วยของอัตราเร็วที่ใช้ในชีวิตประจำวันเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงแบ่งโดยเป็นการวัดระยะทางที่เคลื่อนที่ในหน่วยกิโลเมตรและวัดเวลาในหน่วยชั่วโมงอัตราเร็ว1กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็มีค่าเท่ากับ 1,000 เมตรส่วนด้วย 3,600 วินาทีก็เท่ากับ 0.28 เมตรต่อวินาทีหรืออัตราเร็ว1เมตรต่อวินาทีมีค่าเท่ากับ 3.6 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นเองนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับจะเป็นสรุปบทเรียนนะครับเดี๋ยวให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะครับระดมความคิดในการสรุปบทเรียนนะครับที่เรียนในวันนี้นะครับไปพร้อมกันเดี๋ยวเราจะมาสรุปบทเรียนให้กับปลายทางฟังอีกครั้งนึงครับ

0: ครับนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูเพื่อนต้นทางนะครับสรุปบทเรียนในวันนี้ไปพร้อมกันเลยครับ
1: อัตราเร็วเป็นปริมาณสเกลาที่บรรยายการเคลื่อนที่ของวัตถุตามเส้นทางการเคลื่อนที่ว่าช้าหรือเร็วอัตราเร็วเฉลี่ยเท่ากับระยะทางทั้งหมดหารเวลาทั้งหมดที่ใช้ความเร็วเป็นปริมาณเวกเตอร์ที่บอกถึงการที่วัตถุเปลี่ยนตำแหน่งจากตำแหน่งเริ่มต้นไปตำแหน่งสุดท้ายได้เร็วหรือช้าความเร็วเฉลี่ยเท่ากับการกระจัดทั้งหมดหารเวลาทั้งหมดที่ใช้มีทิศทางเดียวกับทิศทางของการกระจัดค่ะ
0: ครับปรบมือให้กับเพื่อนได้ครับนักเรียนครับนักเรียนครับขอสรุปบทเรียนนะครับการเคลื่อนที่ของวัตถุจะเคลื่อนที่เร็วหรือช้าพิจารณาจากระยะทางนะครับที่ได้หรือการกระจัดที่ได้เทียบกับเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่โดยระยะทางที่ได้ใน1หน่วยเวลาเรียกว่าอัตราเร็วส่วนการกระจัดที่ได้ใน1หน่วยเวลาเรียกว่าความเร็วนะครับอัตราเร็วเป็นปริมาณสเกลาส่วนความเร็วเป็นปริมาณเวกเตอร์โดยทิศทางของความเร็วจะมีทิศทางเดียวกับทิศทางของการกระจัดอัตราเร็วและความเร็วเป็นปริมาณที่แตกต่างกันแต่อาจจะมีค่าเท่ากันได้มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีเหมือนกันนะครับคุณครูมีใบงานนะครับเรื่องแบบฝึกหัดอัตราเร็วและความเร็วให้นักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับทำในนอกเวลาเรียนนะครับนักเรียนครับบทเรียนครั้งถัดไปครับเรื่องออกแบบวิธีการหาอัตราเร็วและความเร็วของรถที่แล่นผ่านหน้าโรงเรียนครั้งที่1สิ่งที่ต้องเตรียมนะครับใบกิจกรรมรถที่เคลื่อนที่ผ่านหน้าโรงเรียนขับขี่ตามกฎหมายกำหนดหรือไม่นะครับสำหรับวันนี้นะครับครูขอจบการสอนไว้เพียงเท่านี้ครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

เส้นใยทอลายเอกลักษณ์ที่เป็นมากกว่าแค่ผ้ามันได้แค่งามนะแต่ดูมีพลังเหมือนคนทอฝากหัวใจไว้ทุกเส้นไหม

0: 不讲也个怕，我看怕不讲，我讲你不听。
1: 你怕没有的，跟狂浪靠狂浪不累难。
2: 哎呀，来到，
3: 白个。
1: คอยดูนะผู้หญิงทั้งผ้าไหมยกดอกดังไปไกลทั่วโลกเลย
0: ของมันแตกเลย

ความงามความล้ำค่าที่อยู่กับกาลเวลาแต่สิ่งนี้เป็นสมบัติที่ทุกคนสามารถมองนอกกรอบได้ยายไม่ได้ทรงผ้าให้หนูแต่ทรงเอกลักษณ์ความเป็นละปูนเพื่อคนทั่วโลกได้หัน

0: ตอนไม้โทรขึ้นรถไฟครั้งแรกเช้าอันสดใสณชั้นชลารถไฟสุดหรรษาวันนี้แทนไทยและไมโทจะได้ขึ้นรถไฟไปเที่ยวด้วยกันน้องๆดูสีหน้าแทนไทยกันสิคะยิ้มแย้มแจ่มใสเชียวนั่นก็เพราะว่าแทนไทยดีใจที่จะได้ไปเที่ยวนั่นเองแล้วเวลาน้องๆไปเที่ยวกันล่ะคะน้องๆมีสีหน้ายังไงกันบ้างเอ่ยแต่เอ๊ะน้องๆเห็นสีหน้าไมโทกันไหมคะตาโตเหงื่อแตกหน้าแดงตัวสั่นน้องๆคิดว่าตอนนี้ไมโทกำลังรู้สึกอะไรอยู่นะใช่แล้วไมโทกำลังตื่นเต้นอยู่ค่ะเพราะว่านี่เป็นการขึ้นรถไฟครั้งแรกของไมโทนั่นเองไมโทเลยมีอาการตื่นเต้นพูดถูกพูดผิดพูดไม่เป็นประโยคแบบนี้เลย
1: ขึ้นไมโทรถไฟ
2: พี่ไมโทใจเย็นๆนะค่อยๆพูดตอนนี้พี่ไมโทพูดไม่เป็นประโยคเลย
0: ประโยคคือการนำคำมาเรียงต่อกันให้มีความหมายซึ่งประกอบด้วยภาคประธานและภาคแสดงเพื่อให้รู้ว่าใครทำอะไรแทนไทยและเด็กๆพวกเรามาช่วยไมโทเรียงคำให้เป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกันเถอะเด็กๆลองหันซ้ายหันขวาชวนเพื่อนๆมาทำภารกิจนี้ด้วยกัน
2: มาทำภารกิจด้วยกันนะเพื่อน
0: ๆไหนใครพร้อมทำภารกิจแล้วลุกขึ้นและกระโดดตบมือพร้อมกัน5ครั้ง
3: 1 2 3 4 5เข้าสู่ภารกิจกันเลย
1: โน่นๆรถไฟขึ้นคุณยาย
0: พวกเรามาช่วยไมโทเรียงคำให้เป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกัน
2: คุณยายขึ้นรถไฟอ๋อประโยคที่ถูกต้องคือคุณยายขึ้นรถไฟดูคุณยายขึ้นรถไฟสิดูแล้วไม่ปลอดภัยเลยพวกเราไปช่วยพาคุณยายขึ้นรถไฟกันเถอะขอบใจนะจ๊ะหลาน
1: โหเปิดแทนไทยหน้าต่าง
0: พวกเรามาช่วยไมโทรเรียงคำให้เป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกัน
2: แทนไทยเปิดหน้าต่างอ๋อประโยคที่ถูกต้องคือแทนไทยเปิดหน้าต่างขอซื้อน้ำแข็งใส1ถ้วยครับ

0: ว้าวแทนไทยน้ำแข็งใสกิน
1: พวกเรามาช่วยไหมโทรเรียงคำให้เป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกัน
2: แทนไทยกินน้ำแข็งใสอ๋อประโยคที่ถูกต้องคือแทนไทยกินน้ำแข็งใสพี่ไมโทรมากินน้ำแข็งใสด้วยกันแทนไทยแบ่งให้
0: ขอบคุณครับอร่อยจังเลยเฮ้ยควันปล่อยรถไฟ
1: โทไม่โทตกใจจนพูดผิดอีกแล้วมาพวกเรามาช่วยไม่โทเรียงคำให้เป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกัน
2: รถไฟปล่อยควันอ๋อประโยคที่ถูกต้องคือรถไฟปล่อยควันไม่ต้องตกใจนะพี่ไมโทตอนนี้รถไฟกำลังจะออกแล้ว
0: ดีใจจังเลยรถไฟกำลังออกจากชานชาลาแล้ว
2: อ้าวพี่ไมโทพูดภาษาไทยถูกต้องหมดแล้วนี่ยอดเยี่ยมเลยพี่ไมโท
0: ไซโยเราจะได้นั่งรถไฟไปเที่ยวกันแล้ว
1: ขอบคุณแทนไทยไมโทและเด็กๆทุกคนที่ช่วยกันพยายามทำภารกิจจนสำเร็จโดยที่ไม่ยอมแพ้กันไปก่อนพวกหนูยอดเยี่ยมกันทุกคนเลยจ้ะและนี่คือรางวัลสำหรับความพยายามของหนูๆนะจ๊ะ
2: สำเร็จแล้วเย้เย้เย้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: ยุคนี้อะไรอะไรเราก็ให้ AI ทำให้สมดแต่คุณเชื่อไหมว่ายังมีสิ่งหนึ่งที่ AI ทำให้ไม่ได
2: ้ขออภัยครับผมไม่สามารถมีความรู้สึกหรือประสบการณ์ส่วนตัวได้เนื่องจากผมเป็นปัญญาประดิษฐ
1: ์ในโลกที่ AI กำลังครอบงำทุกสิ่งยังมีเหล่าบรรดาฮีโร่ที่คงต่อสู้พวกเขาไม่มีซุปเปอร์พาวเวอร์พวกเขามีแต่พลังสมองสองมือและจิตวิญญาณแห่งเสน่ห์ไทยในดินแดนแห่งศิลปะที่สืบสานมาสู่ปลายมือสกุลช่างเมืองเพชรความงดงามที่ดาวน์โหลดไม่ได้จาก App Store เสน่ห์ไทยที่ถูกเก็บไว้ในแบบออริจินัลที่ Dive ไหนๆก็ยังคงแทนที่ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็น 3D Printing ที่ปู่ย่านายายของเราทำกันมาหลายร้อยปีศิลปะงานปูนปั้นงานแกะสลักไม้งานฉลุฝังลายไม้มูกคือการถ่ายทอดตำนานที่ยังมีลมหายใจเสน่ห์ไทยแบบแฮนด์คราฟที่ AI ยังเอาไม่อยู่ศิลปะงานเขียนรายรถน้ำงานจิตรกรรมความศรัทธาที่ถูกวาดด้วยหัวใจไม่ใช่แค่พูดกันกราฟิกดีไซน์โหดขั้นเทพที่ไม่ต้องพึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์อวาตาร์ครีเอชั่นระดับนานงานปั้นหัวโขนงานปั้นหัวสัตว์งานจำหลักหนังใหญ่เรื่องราวที่ยังคงโลดแล่นอยู่บนเวทีแห่งจินตนาการคาแรคเตอร์ดีไซน์เสน่ห์ไทยที่โลกเมตาเวิร์สยังต้องยอมเลเซอร์คัตติ้งอย่างศิลปะการแทงหยวกงานประดับกระจกงานตอกกระดาษภาษาลับของวัฒนธรรมที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเสน่ห์ไทยที่แกะลวดลายได้ละเอียดกว่าเครื่องจักรยุคใหม่หรือแม้แต่ NFT เราก็มีแพทเทิร์นดีไซน์ที่ยูนิคกว่าใครงานทำทองเครื่องประดับผ้าลายอย่างผ้าลายอัตลักษณ์ทุกเส้นลายคือรหัสลับแห่งเสน่ห์ไทยที่ไม่มีใครก๊อปปี้ได้ในยุคที่เราปล่อยให้ AI วาดเขียนอนาคตในโลกดิจิตอลที่ทุกสิ่งทุกอย่างถูกเจเนเรตขึ้นมาได้แต่ศิลปะสกุลช่างเมืองเพชรคือออริจินัลไฟล์ที่เทคโนโลยีไม่สามารถสัมผัสได้ถึงความรู้สึกอย่างที่เพชรบุรีกำลังรอให้คุณมาสัมผัสเสน่ห์ไทยที่แท้จริง

0: มชาติตอนแผ่นดินไหวภัยจากธรณี
1: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นหลายประเทศขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนพื้นที่เสี่ยงและที่ได้รับผลกระทบจากครั้งนี้ติดตามความคืบหน้าสถานการณ์ได้ในข่าวช่วงต่อไป
2: แม่ครับดูข่าวแผ่นดินไหวที่ต่างประเทศแล้วนึกถึงนภรเลยครับจำได้ว่าบ้านนภรที่เชียงรายก็เคยเจอแผ่นดินไหวใช่ไหมแม่
3: ใช่ใช่บ้านนภรที่เชียงรายอยู่ในอำเภอที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเคยเจอแผ่นดินไหวหลายครั้งปีที่แล้วก็เจอทั้งบ้านทั้งวัดโรงเรียนถนนหนทางพังเสียหายหลายพื้นที่เลยนะพูดแล้วก็อดห่วงไม่ได้เดี๋ยวแม่ขอโทรไปหานภรก่อนนะ
4: รีบโทรเลยแม่เผื่อมีอะไรต้องเตรียมการล่วงหน้าเพื่อเราพอจะช่วยเหลือได
3: ้ฮัลโหลฮัลโหลพรได้ยินพี่ไหม
2: จ้าพี่ได้ยินพรไหม
3: ได้ยินแล้วเป็นยังไงบ้างพอดีเห็นข่าวแผ่นดินไหวที่ต่างประเทศน่ะก็เลยเป็นห่วงกลัวว่าจะเกิดแผ่นดินไหวที่เชียงรายเหมือนปีที่แล้วก็เลยโทรมายังไม่เจอใช่ไหม
2: เจอแล้วจ้ะพี่เมื่อเช้านี้เองพี่ไม่ต้องห่วงนะทุกคนปลอดภัยดีจ้ะบ้านพรอยู่ในแนวเรื่องของเปลือกโลกที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหวพรเลยเตรียมรับมือล่วงหน้าไว้ตลอดเวลาทั้งศึกษาวิธีการเอาตัวรอดระบบเตือนภัยเส้นทางอพยพซักซ้อมการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยในระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวเตรียมอุปกรณ์ยังชีพต่างๆให้พร้อมใช้งานบทติดต่อฉุกเฉินก็เซฟไว้ในมือถือและจดใส่กระดาษไว้เรียบร้อยแล้วพี่ณพรครับเปิดกล้องหน่อยครับผมอยากเห็นภาพที่บ้านณพรครับจ้าจ้าอ่ะเปิดกล้องแล้วเห็นหรือยังปกป้อง
4: รอบคอบดีมากเลยพรโชคดีที่พรคอยฟังประกาศติดตามการเตือนภัยและข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดก็เลยผ่านเหตุการณ์มาได้อย่างปลอดภัยน่ะ
2: ใช่แล้วพี่พอทางการประกาศเตือนพรก็ยกของที่หนักบนชั้นบนหิ้งมาวางที่พื้นเอาเชือกมาผูกพวกข้าวของเครื่องใช้ที่มันหนักๆ กับเสาผนังบ้านแล้วเมื่อเดินก่อนก็เพิ่งซ่อมแซมบ้านไปพอดีบ้านก็เลยแข็งแรงมั่นคงขึ้นมาหน่อยเลยเสียหายไม่มากนะพี
0: ่โชคดีที่ประเทศไทยเราเกิดแผ่นดินไหวที่ไม่รุนแรงมากไม่เหมือนในต่างประเทศในรายงานข่าวเขาบอกว่าตรงที่เกิดแผ่นดินไหวเสียหายหนักมากเลยครับอาคารบ้านเรือนพังเสียหายถนนหนทางพังเดินทางไม่ได้ทางรถไฟบิดเบี้ยวโค้งงอรถไฟต้องหยุดเดินรถทันทีระบบท่อประปาท่อระบายน้ำก็เสียหายเยอะมากตอนนี้เขากลัวกันว่าอาจจะเกิดไฟไหม้จากแก๊สรั่วพวกเสาไฟฟ้าสายสัญญาณต่างๆก็ขัดข้องการสื่อสารใช้การไม่ได้ตอนนี้ล่าสุดมีรายงานผู้เสียชีวิตด้วยนะครับเจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างเร่งด่วนเลยครับ
2: โอ้โหรุนแรงเสียหายร้ายแรงมากอ่ะ
0: ยังไม่หมดแค่นี้นะผลกระทบจากแผ่นดินไหวอาจทำให้เกิดพื้นดินแตกแยกแผ่นดินถล่มและสึนามิตามมาได้อีกด้วย
2: โอ้ยแผ่นดินไหวฉันขอบายอย่ามาเจอกันเลยชาตินี้นัดก็ไม่อยากจะเจอเหมือนกันแหละปกป้องแต่ก่อนที่จะรู้ว่ามีแผ่นดินไหวพวกหมาเป็ดไก่หมูที่เลี้ยงไว้มันวิ่งแตกตื่นออกมาจากเล้าจากข้อวุ่นวายไปหมดสอดคล้องกับที่ทางการประกาศเตือนก็ยิ่งมั่นใจว่าต้องมีแผ่นดินไหวแน่นอน
4: ก็ยังดีที่มีสัญญาณเตือนจากธรรมชาติให้เราได้เตรียมตัวเตรียมใจอ่ะนะแล้วตอนที่เกิดแผ่นดินไหวล่ะทำอะไรกันอยู่ล่ะ
2: ตอนนั้นพรกำลังตากผ้าอยู่พี่อยู่ๆราวตากผ้ามันก็สั่นพรนี่ตั้งสติก่อนเลยนึกถึงที่ซักซ้อมไว้คือต้องหมอบกำบังและรอพรก้มศีรษะต่ำๆแล้วไปหลบใต้โต๊ะไม้สักใกล้ๆเพื่อป้องกันอันตรายจากสิ่งประดักหักพังร่วงหล่นลงมาแล้วก็รอจนกว่าสถานการณ์จะปลอดภัยค่อยออกมานะจ๊ะ
0: แต่จริงๆแล้วถ้าจะให้ดีควรอพยพออกจากพื้นที่เร็วที่สุดและอยู่ให้ห่างจากอาคารสูงเสาไฟฟ้าสิ่งห้อยแขวนต่างๆเฟอร์นิเจอร์ประตูหน้าต่างสิ่งใดๆก็ตามที่อาจจะเคลื่อนไหวล้มหรือหล่นใส่เราได้อย่าใช้เทียนไม้ขีดไฟหรือสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟเพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้นห้ามใช้ลิฟต์หรือบันไดเลื่อนหากใช้งานอยู่ให้รีบหนีออกมาให้เร็วที่สุดและถ้าหากขับรถอยู่ให้หยุดรถจนกว่าแผ่นดินไหวจะหยุดไหวหรือเทือนนะครับ
2: นภรปลอดภัยปกป้องก็หายห่วงขอบใจนะจ๊ะหลานรัก
3: แล้วเจ้าหน้าที่เขาเข้ามาถึงกันหรือยังล่ะ
2: เห็นเสียงตามสายในหมู่บ้านเขาประกาศอยู่นะว่ากำลังมานะพี
4: ่พรถ้ามีอะไรทางนี้ช่วยเหลือก็โทรมาได้เลยนะไม่ต้องเกรงใจ
2: จ้าพี่ขอบคุณมากจ้าแล้วเดี๋ยวยังไงไว้ค่อยคุยกันนะพี่นะ
3: ดูแลตัวเองดีๆล่ะพร
2: จ้าพี่สวัสดีจ้า DLTV อธิบายให้ฉันเข้าใจทีสิว่าแผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นได้ยังไงน่ะ
0: จัดไปสิครับ แผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดินเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลันเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวจากธรรมชาติก็จะมีเรื่องของการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของหินหลอมเหลวใต้ภูเขาไฟที่ใกล้ระเบิดและการตกกระทบผิวโลกของลูกอุกกาบาตนะ
3: แม่สงสัย DLTV อย่างการที่คนเราระเบิดภูเขาเอาหินมาใช้ในงานก่อสร้างอะไรแบบเนี้ยมันทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้ไหม
0: การระเบิดภูเขาหรือทำเหมืองในระดับที่ลึกก็อาจทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนและส่งผลให้เกิดแผ่นดินไหวได้ครับแม่แล้วอย่างการทดลองระเบิดปรมาณูแล้วแรงระเบิดของการทำเหมืองแรกก็ถือเป็นสาเหตุที่มนุษย์เป็นตัวการทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้เหมือนกันครับนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับแผ่นดินไหวเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th กรมทรัพยากรธรณีและกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยายังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูได้เลย
1: ช่วงนี้มาติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์แผ่นดินไหวในต่างประเทศกันต่อค่ะ
5: แม่ครับมีรายงานข่าวครับ
3: เอาเงียบๆตั้งใจฟังนะทุกคน
1: หลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวได้สงบลงขณะนี้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อค้นหาผู้เสียชีวิตผู้สูญหายและผู้บาดเจ็บเพื่อให้การช่วยเหลือและปฐมพยาบาลและส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลต่อไปซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้กันเขตที่มีความเสียหายสูงบริเวณที่สายไฟขาดและสายไฟพาดถึงเพื่อป้องกันอันตรายและตอนนี้พบว่ามีแก๊สของร้านอาหารรั่วในพื้นที่เสี่ยงขณะนี้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจเช็คระบบแก๊สและได้ทำการปิดวาล์วเปิดประตูหน้าต่างเพื่อระบายแก๊สเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครกู้ภัยทยอยเข้าตรวจเช็คระบบน้ำระบบไฟฟ้าเพื่อป้องกันไฟฟ้ารั่วไฟฟ้าดูดหรือไฟฟ้าช็อตอย่างต่อเนื่องค่ะ
3: นี่พ่ออย่าปิดทีวีนะแม่จะคอยฟังข่าวเผื่อจะมีข่าวแผ่นดินไหวบ้านพรที่เชียงรายอีกเป็นห่วงพรมันน่ะ
5: แผ่นดินไหวสงบแล้วนะแม่ไม่มีอะไรน่าห่วง
3: ถึงแม้แผ่นดินไหวจะสงบแล้วก็ต้องคอยระมัดระวังอีกสักระยะเพราะอาจเกิดอัฟเตอร์ช็อคแผ่นดินไหวขนาดเล็กตามมาได้นะ
5: งั้นเดี๋ยวผมนั่งเฝ้าหน้าจอทีวีให้เลยก็ได้ครับแม่
4: พ่อด้วย
0: DLTV ด้วยครับ
3: ไม่ต้องเลยทั้ง3คนน่ะเปิดทีวีเพิ่มเสียงแล้วมาช่วยแม่แพ็คของส่งลูกค้าด่วนๆเลย
0: ครับ
4: แม่
0: แผ่นดินไหวเป็นการสั่นสะเทือนของแผ่นดินส่วนใหญ่เกิดจากการคลายตัวอย่างรวดเร็วของความเครียดภายในเปลือกโลกสำหรับประเทศไทยไม่ได้อยู่แนวเขตแผ่นดินไหวรุนแรงแผ่นดินไหวเป็นภัยธรรมชาติที่ยังคงไม่สามารถพยากรณ์ได้อย่างแม่นยำควรฟังประกาศติดตามคำเตือนภัยและข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
6: อิงฟ้า
7: เป็นยังไงบ้าง
8: ก็เป็นไข้หวัดนี่แหละเพราะไปโดนฝนตอนที่ไปดูงานกับพ่อเมื่อวันหยุดนี่เองน่ะที่ที่ฉันไปกับพ่อน่ะมีแผ่นดินถล่มด้วยนะ
6: แผ่นดินถล่ม
8: ขนาดอยู่ไกลแล้วนะยังเสียงดังเชียวก็รีบออกจากพื้นที่เลยล่ะ
5: ทำไมต้องรีบออกจากพื้นที่ด้วยล่ะครับ

0: Safety Kiss ตอนความปลอดภัยภายในบ้านเปลวไฟและของมีคม
1: มีอยู่นี่นี
2: ่พี่ใบบัวหนูเบื่อแล้วว่ามันไม่เหมือนของจริงเลย
1: ใช่พี่ก็เบื่อเหมือนกันเนี่ย
2: อ๋อหนูจำได้ตอนนั้นอะพ่อหนูไปแคมปิ้งกับเพื่อนมาแล้วก็แบบมีของแบบแคมปิ้งเต็มเลยนะ
1: จริงเหรอ
2: พี่ใบฟูไปเอากับหนูไอซี่อยู่ตรงหลังรถนู่นอ่ะ
1: โอเคได้ของจริงใช่ไหม
2: จริงมาก
1: โอเคสนุกแน่เลยไปๆเดี๋ยวพี่ช่วย
2: ว้าว
3: นี่ไฟใช่ไหม
1: จริงอ
3: ่
1: ะ
3: เดี๋ยวกดดูนี
1: ่โอ้ยก่อนแม่เติมน้ำน้ำอยู่นู่นนะพี่เอามาด้วยสนุกจังเลยเนาะของจริงเนี่ย
2: พูอยากรู้ว่าน้ำมันร้อนหรือยังอ่ะ
1: พี่ก็ไม่รู้อ่ะไม่รู้ว่าดูยังไงอ่ะอ๋อถูกใจลองเอามือไปแตะไหม
3: โอ๊ยไม่โดนตายไม่โดนตายโอ๊ยเต็มไปหมดแล้วเนี่ยพี่ก็โดนมีดบ้านเนี่ย
4: เดี๋ยวรออยู่ตรงนี้ก่อนนะลูกเดี๋ยวแม่ไปเอากล่องปฐมพยาบาลมาก่อนนะอุ๊ยตายแล้ว
5: นี่อะไรเนี่ยมาเปิดแก๊สไหม
4: ปิดแก๊สก่อนเลยอยู่ตรงนี้นะลูกเดี๋ยวแม่มา
1: โอ๊ย
4: แม่กูไปทางนู้น
6: ถูกใจค่ะยาเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปค่ะของพี่ใบพูล้างแผลเรียบร้อยแล้วมาแปะพลาสเตอร์เลยค่ะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะคะไหนเล่าให้แม่ฟังสิ
2: ตอนแรกอะค่ะหนูเล่นของเล่นแล้วไม่สนุกหนูก็เลยเอาของพวกนี้มาเล่น
6: ไม่ได้เลยค่ะลูกฟังแม่นะลูกฟังแม่ทั้งสองคนเลยนะคะข้อแรกเนี่ยหนูไม่ควรที่จะไปหยิบอุปกรณ์ของคุณพ่อหรือของคุณแม่เนี่ยออกมาเล่นโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าใจไหมคะเพราะบางอย่างเนี่ยมันอาจจะเป็นของที่อาจจะเกิดอันตรายกับหนูได้เพราะหนูเนี่ยยังเด็กยังไม่เหมาะที่จะใช้เข้าใจไหมคะ
1: ค่ะ
6: และอย่างที่สองหนูไม่ควรที่จะเล่นไฟไม่ว่าจะเป็นไฟแช็กเตาแก๊สปิกนิกเตาแก๊สในบ้านหรือไม่ขีดเอามาจุดเล่นไม่ได้เลยค่ะ
2: ค่ะแม่
6: เพราะว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าไฟเนี่ยมันลุกลามแล้วไหม้บ้านขึ้นมาเนี่ยหนูจะไปอยู่ที่ไหนล่ะคะและที่สำคัญเนี่ยชาวบ้านเขาอาจจะเดือดร้อนเพราะเราก็ได้นะคะ
2: เหรอคะแม่
6: ใช่ค่ะแล้วก็ข้อที่3นะคะลูกมีดเป็นของมีคมค่ะลูกหนูจะเอามาหั่นอย่างนี้ไม่ได้เข้าใจไหมคะเอามาใช้จริงแบบนี้อันตรายมากเลยค่ะมันถึงได้เกิดอุบัติเหตุมีดบาดมืออย่างนี้ล่ะค่ะจะว่าไปเนี่ยก็เป็นความผิดของคุณพ่อคุณแม่เองนี่แหละที่เก็บของเนี่ยไม่ระมัดระวังให้มากพอหนูถึงได้แบบไปลื้อออกมาเล่นได้เดี๋ยวแม่ต้องกำชับพ่อแล้วว่าให้เก็บของให้มิดชิดเนา
1: ะ
6: โอเคไหมคะ
1: แล้วเมื่อไหร่พวกหนูจะได้ใช้อ่ะคะ
2: ใช่ค่ะ
6: เอาไว้ให้หนูเนี่ยโตกว่านี้ซะก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวคุณแม่เนี่ยจะสอนวิธีการใช้อุปกรณ์ในครัวเนี่ยให้ถูกต้องถูกวิธีจะได้ปลอดภัยหนูก็จะได้เป็นแม่บ้านแม่เรือนทำกับข้าวให้คุณพ่อคุณแม่กินได้นี่ค่ะ
2: ได้เลยค่ะ
6: แต่ก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวคุณแม่เก็บก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวเรามาเล่นทำครัวจากของเล่นกันก่อนดีกว่าดีคะ
1: ได้ค่ะ
2: นะคะแม่
6: ใช่ค่ะเดี๋ยวคุณแม่เล่นด้วยละกันปลอดภัยด้วย
2: เ
6: ย้มาแม่เก็บก่อนนะคะหนูไปจัดเตรียมของเล่นเลยค่ะลูก

0: วครับ
1: เป็นยังครับ
2: ไอ้รถเป็นอย่างน้อนี่ยูยูสปีกไทยได้ป่ะครับ
3: อันดันดันดันนะเอาอย่าง
2: ดันไอ้ยูยู
0: ยูอาร์เรดี้โกโก้โ
4: ก้ประเทศไทยถูกเรียกว่าเป็นดินแดนแห่งรอยยิ้มไม่ใช่แค่คนไทยที่ยิ้มเก่งแต่เพราะคนไทยพร้อมที่จะทำให้คนอื่นยิ้มได้เช่นกัน
2: ยูสปีกไทยได้ป่ะครับ
4: คนไทยอาจมีข้อจำกัดในเรื่องของภาษาแต่พวกเขาไม่มีข้อจำกัดในการช่วยเหลือผู้อื่นพวกเขาจะพยายามทุกวิถีทางที่จะช่วยเหลือใครสักคนเสมอประเทศไทยอาจไม่ใช่ประเทศที่ร่ำรวยเงินทองแต่พวกเขาร่ำรวยน้ำใจมากที่สุดประเทศหนึ่งประเทศไทยไม่ได้มีแค่ธรรมชาติที่สวยงามสถาปัตยกรรมที่มหัศจรรย์หรืออาหารที่รสชาติหลากหลายเท่านั้นแต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนจดจำคือน้ำใจของคนไทยนี่สินะเสน่ห์ไทยที่ครองใจคนทั่วโลก
5: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

ป้อนยามาครับจะป้อนยังไงให้ประสบความสำเร็จก็คือสิ่งที่เป็นปัญหาแล้วก็หลายๆบ้านเมื่อรับยามาจากสัตวแพทย์ก็ไม่สามารถจะให้แก่สัตว์เลี้ยงของท่านได้ฉะนั้นวันนี้นะครับวิธีการป้อนยาซึ่งบางครั้งก็ยากแต่ถ้ารู้แล้วได้ฝึกฝนนะครับก็ไม่ยากเกินไปนะครับ

ยาหมานั้นเนี่ยยาอยู่2ประเภทด้วยกันที่สัตวแพทย์จะจ่ายมาให้นะครับก็คือยาเม็ดกับยาน้ำยาเม็ดก็มีหลายรูปแบบนะครับก็จะเห็นว่าเป็นพวกที่เป็นเม็ดด้านๆนะครับเป็นอัดเม็ดมากับอีกชนิดหนึ่งก็คือเป็นยาเม็ดที่เคลือบซึ่งทั้ง2ประเภทนี้เนี่ยนะครับก็มีความแตกต่างในความลื่นการป้อนเข้าไปถ้าถูกน้ำลายแล้วอมอยู่นานนะครับยาก็จะเริ่มละลายหรือว่าเริ่มแตกการที่จะกลืนก็จะลำบากฝืดคอเพราะฉะนั้นต้องทำด้วยความรวดเร็วคราวนี้มีอีกอย่างนึงนะครับยาที่เป็นแคปซูลบางครั้งนี่เมื่อแคปซูลนั้นโดนน้ำลายหรือมือเราเปียกเนี่ยนะครับการป้อนจะยิ่งลำบากเพราะว่ามันจะติดมือเราไปด้วยฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องพิจารณานะครับว่ายาของเรานั้นมันเป็นแบบไหนประเภทไหนการป้อนยาเม็ดนั้นเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างจะง่ายนะครับถ้าใช้มือเปล่าสำหรับยาทั่วๆไปแล้วหมาที่คุ้นเคยโดยเฉพาะอย่างยิ่งยาที่เป็นเม็ดเคลือบเนี่ยนะครับวิธีการที่ง่ายก็คือว่าอ้าวโตโน่มานะครับการจับนั้นนะครับเราจับที่บริเวณปากจากทางด้านบนคล่อมลงมานะครับเราจะเห็นว่าข้างๆนี้ไม่มีนะครับไม่มีเป็นช่องเหงือกที่ว่างๆอยู่เราลูบขึ้นมานิดเดียวนะครับเพื่อที่จะอ้าปากขณะเดียวกันอีกมือนึงนะครับคีบยาไว้ในมือนะครับทำงี้สายไปปุ๊บสับปุ๊บเสร็จแหมเดี๋ยวนะครับถ้าเขาแลบลิ้นเมื่อไหร่ก็แสดงว่ากลืนแล้วแต่บางตัวก็จะเจ้าเล่ห์หน่อยนะครับก็จะอมไว้แล้วก็บ้วนออกมาแต่ผมยังไม่แน่ใจนะครับว่าเขาจะกลืนไหมดูซะหน่อยยังอยู่ใส่เข้าไปอีกทียังได้เลยเดี๋ยวก็กลืนไหมแน่โตโน่โตโน่ดูสิแน่โตโน่โตโน่เห็นไหมโตโน่อมไว้เห็นไหมหมาเจ้าเล่ห์นะเนี่ยตัวเนี้ยเห็นไหมกลืนยังถ้าแลบลิ้นก็แสดงว่ากลืนแต่ถ้าบางตัวนะครับมาทำแคะแคะแคะแคะอาจจะหลุดมาอีกเพราะฉะนั้นท่านต้องรอจนมั่นใจว่าเขากลืนไปก็คือเห็นลิ้นที่แลบออกมานะครับนี่เป็นการให้ยาเม็ดอย่างง่ายๆนอกจากนั้นเนี่ยนะครับการให้ยาเม็ดอาจจะใช้อุปกรณ์ช่วยอันนี้เป็นเราเรียกว่าเป็นอุปกรณ์สำหรับป้อนยานะครับเราก็จะคีบยาใส่ไว้ในนี้นะครับแล้วก็ใส่ปากแล้วก็ป้อนเข้าไปถ้ารู้สึกว่าไม่สะดวกไม่ถนัดในการจะใช้มือก็ไปหาซื้อเอานะครับอันนี้ตามร้านเพชช็อปอะไรก็มีขายนะครับก็จะช่วยให้ท่านสะดวกยิ่งขึ้นแต่ก็ต้องฝึกฝนนะครับแต่คราวนี้ยากขึ้นมาก็จะเป็นยาน้ำนะครับซึ่งหมาส่วนใหญ่ก็เวลาการให้ยาน้ำเนี่ยมักจะไม่ค่อยให้ความร่วมมือเป็นยาที่ประเภทคล้ายๆกับยาลดกรดหรือว่ายาขับลมบางอย่างเนี่ยมันกินแล้วมันซ่าหมาก็จะไม่ชอบฉะนั้นท่านต้องรู้ก่อนด้วยนะครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยยาที่เป็นยาน้ำที่ให้เนี่ยนะครับเราก็จะใช้ไซลิงนะครับเป็นอุปกรณ์ที่ง่ายที่สุดในการป้อนนะครับบางท่านใช้ช้อนผมก็คิดว่าบางครั้งมันก็ทุลักทุเลและการตวงก็ลำบากอย่าเพิ่งไปเดี๋ยวก่อนเอานี่นะครับเราก็ดูตามปริมาณที่คุณหมอสั่งมาบอกกี่ซีซีเท่าไหร่ท่านก็ดูตามขีดเนี่ยนะครับแล้วก็ดูดใส่ไซลิงคราวนี้ตำแหน่งที่จะป้อนที่ง่ายที่สุดเนี่ยนะครับก็อย่างที่บอกแล้วนะครับว่าบริเวณปากเนี่ยตรงช่องนี้นะครับก็จะไม่มีฟันนะครับท่านก็ป้อนได้ง่ายๆอ้าวโตโน่นั่งถ้าป้อนที่ดีนะครับป้อนยาเนี่ยให้หมานั่งดีสุดถ้าเขาร่วมมือเฮ้ยร่วมหน่อยดิโตโน่โอ้ยร้อนนะอ้าวไม่เป็นไรโตโน่อร่อยนะนี่นะครับปึ๊บอร่อยไหมนี่นะครับไม่ได้ยากเย็นเลยเห็นไหมโตโน่โตโน่ชอบได้ซ้ำไปนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งในการที่จะให้ยาน้ำแต่ข้อเตือนใจก็คือว่าถ้าคุณหมอสั่งบอกว่า5หรือ10ซีซีเนี่ยนะครับไม่ใช่ยัดเข้าไปทีทั้งดุ้นนะครับทั้งทีละ5หรือ10ซีซีเนี่ยหมาอาจจะสำลักหรือว่าบ้วนออกมานะครับแล้วท่านจะควบคุมได้ลำบากเพราะฉะนั้นแบ่งเป็นทีละน้อยได้นะครับดูดทีละน้อยแล้วป้อนทีละน้อยจนครบนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือสิ่งที่ท่านควรจะรู้ไว้นะครับการให้ยาหมาไม่ว่าจะเป็นยาเม็ดหรือยาน้ำนะครับท่านจะต้องรู้จักที่จะฝึกให้หมาของท่านคุ้นชินกับยาเหล่านี้คราวหน้านะครับหมอให้ยามาอย่างไรก็กินได้ครบถ้วนดังนั้นการรักษาก็จะประสบผลสำเร็จครับ

0: ดีเพื่อนวันนี้นับหนึ่งเรดกรีนและเยลโล่มาดำน้ำสำรวจใต้ทะเลทำไมมีขยะเต็มไปหมดเลยเหล่าสัตว์ทะเลกำลังตกอยู่ในอันตรายเรามาทำภารกิจช่วยสัตว์ทะเลกันเถอะ
1: ดูนั่นสิเจ้าปลาการ์ตูนติดอยู่ในขวดพลาสติกทั้งหมด4ขวดขวดละ5ตัวอย่างนี้มีปลาการ์ตูนอยู่ทั้งหมดกี่ตัวนะเพื่อนๆช่วยนับหนึ่งเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์และหาคำตอบกัน
0: การนำจำนวนที่เท่ากันหลายๆจำนวนมาบวกกันเราจะใช้วิธีการคำนวณโดยการคูณดังนั้นประโยคสัญลักษณ์ข้อนี้คือ5คูณ4เท่ากับเท่าไหร่และคำตอบคือ20
1: ยังไม่ถูกต้องนะนับหนึ่งเพราะในประโยคสัญลักษณ์จำนวนที่อยู่หน้าเครื่องหมายคูณจะเป็นจำนวนกลุ่มดังนั้นที่นับหนึ่งตอบว่า5คูณ4ในที่นี้จะหมายถึงมีปลาการ์ตูนติดอยู่ในขวดพลาสติกทั้งหมด5ขวดขวดละ4ตัวแต่คำถามถามว่ามีปลาการ์ตูนติดอยู่ในขวดพลาสติกทั้งหมด4ขวดขวดละ5ตัวมีปลาการ์ตูนอยู่ทั้งหมดกี่ตัวทุกคนลองคิดอีกครั้งสิ
0: ประโยคสัญลักษณ์ข้อนี้คือ4คูณ5เท่ากับเท่าไหร่และคำตอบคือ20
1: ใช่แล้วถูกต้องทุกคนเก่งมากในประโยคสัญลักษณ์การคูณหากสลับที่กันแม้จะได้ผลคูณเท่ากันแต่ความหมายต่างกันนะทุกคน
0: เข้าใจแล้วค่ะเย้เราช่วยปลาการ์ตูนออกมาได้แล้วนั่นมีถุงพลาสติกติดอยู่ที่ปากของโลมาด้วยเฮ้ยน่าสงสารจัง
1: เรามาช่วยกันตอบคำถามให้ถูกต้องเพื่อช่วยเอาถุงพลาสติกออกจากปากของโลมากันเถอะโลมามีน้ำหนัก40กิโลกรัมถ้ามีโลมา12ตัวจะมีน้ำหนักรวมกันเท่าไหร่เพื่อนๆช่วยนับหนึ่งเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์และหาคำตอบกันนะ
0: เราจะเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้เป็น12คูณ40เท่ากับเท่าไหร่เพราะฉะนั้นจะได้คำตอบคือโลมาจะมีน้ำหนักรวมกัน480กิโลกรัม
1: ถูกต้องทุกคนเก่งมาก
0: เย้พวกเราทำสำเร็จแล้วช่วยสัตว์ทะเลไว้ได
1: ้รับนี้ไปเลยเข็มกลัดพิทักษ์ทะเล
0: ว้าวขอบคุณค่ะวันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569คุณผู้ชมพบกับคุณปฐมาพรหานชานชัยดิฉันชลพรณพินทากรส่วนล่ามภาษามือวันนี้ขอต้อนรับคุณอรรถกาเที่ยงปรีชารักษ์ค่ะ
0: ตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะมีประชาชนจากหลายพื้นที่ทั่วประเทศเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายในพระบรมมหาราชวังด้วยความอาลัยและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณประชาชนที่มารอเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาต่างสะท้อนความรู้สึกที่ตรงกันว่ายังคงคิดถึงพระองค์อยู่เสมอและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประสบกรณิกรชาวไทยไม่ว่าจะเป็นโครงการเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยในการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยน้ำท่วมและการช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงในราชทัณฑ์ซึ่งทุกคนต่างมีความตั้งใจมาถวายสักการะพระศพและน้อมส่งพระองค์เป็นครั้งสุดท้าย
2: คือมีความรู้สึกเสียใจแล้วก็ไม่อยากให้ท่านจากไปเร็ว
3: ประทับใจในโครงการไหนของท่านบ้างคะ
2: เกี่ยวกับนักโทษหญิงที่เข้าไปอยู่ในคุกแล้วเขาก็มีครรภ์เล็กๆมีครรภ์เล็กๆยังไม่ใหญ่นะก็มองไม่ค่อยรู้อ่ะแล้วเข้าไปที่นั่นแล้วท่านก็จะช่วยว่าถ้าเกิดอยู่ถึง9เดือนอยู่ถึง10เดือนที่จะต้องคลอดเนี่ยก็สามารถทำให้เด็กที่อยู่ในครรภ์เนี่ยปลอดภัยทั้งแม่และลูก
3: วันนี
2: ้ตั้งใจจะมากราบท่านเป็นวันแรกเลย
4: ก็มีเพื่อนพึ่งพายามยากนะคะแล้วก็เกี่ยวกับผู้ต้องขังหญิงที่ท่านมีภารกิจที่จะช่วยเหลือทั้ง2โครงการใหญ่ๆแล้วก็โครงการอื่นๆอีกนะคะเยอะแยะแต่ว่าเอาแค่โครงการใหญ่ๆเนาะเพราะว่าโครงการอื่นๆเรารู้บ้างไม่รู้บ้างก็เลยไม่อยากจะพูด
3: ต
4: ั้งใจค่ะตั้งใจที่จะมากราบพระศพท่าน
0: นอกจากนี้ยังมีประชาชนบางส่วนนำขนมของว่างมาร่วมแจกจ่ายให้กับประชาชนที่เข้าถวายสักการะพระศพด้วยขณะที่กรุงเทพมหานครก็ร่วมกับภาคส่วนต่างๆค่ะจัดเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยดูแลอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนพร้อมคำแนะนำเพื่อการเข้ากราบสักการะพระศพเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
1: หลายจังหวัดทั่วประเทศจัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถโดยที่วัดป่าสุทาวาสจังหวัดสกลนครนางรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระกุศลและพิธีลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถ13กรกฎาคม2569โดยมีประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมเช่นเดียวกับที่จังหวัดอุทัยธานีค่ะนายสิทธิชัยเทพภูษารองผู้ราชการจังหวัดอุทัยธานีเป็นประธานในพิธีถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถ13กรกฎาคม2569ที่อาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานีส่วนที่จังหวัดเชียงรายจัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระกุศลเนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถโดยมีนายนรศักดิ์สุขสมบูรณ์รองผู้ราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานในพิธีณหอประชุมใหญ่สารกลางจังหวัดเชียงรายโดยมีข้าราชการทุกภาคส่วนตลอดจนจิตอาสาประชาชนร่วมพิธีสำหรับพิธีในครั้งนี้พระสงฆ์และสามเณรจำนวน70รูปออกรับบิณฑบาตจากผู้เข้าร่วมพิธีเพื่อร่วมกันสืบสานพระพุทธศาสนาและถวายเป็นพระกุศลแด่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานับประการโดยเฉพาะการให้ความช่วยเหลือประสบกรณิกรด้านสังคมสงเคราะห์การสาธารณสุขและโครงการส่วนพระองค์อีกหลายโครงการ
0: เหตุเพลิงไหม้รุนแรงนะโรงเบียร์ย่านลาดพร้าว1เขตจตุจักรนะคะส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตเบื้องต้นเนี่ยคือ27คนตัวเลขบาดเจ็บสำหรับในส่วนตรงนี้นะคะล่าสุดอัปเดตขึ้นมาเป็น71คนแล้วแล้วก็จำนวนนี้มีอาการสาหัสคือ24คนค่ะข้อมูลจากการเข้าตรวจสอบพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ก็พบว่าเพลิงเนี่ยได้ปะทุขึ้นในช่วงกลางดึกนะคะขณะนี้มีผู้เข้าใช้บริการอย่างหนาแน่นแล้วก็ลุกลามผ่านฝ้าเพดานอย่างรวดเร็วจุด ที่น่าเศร้าใจก็คือว่าไปพบร่างของผู้เสียชีวิตเนี่ยไปกระจุกตัวรวมกันที่บริเวณห้องน้ำแล้วก็ทางเดินแคบๆค่ะเนื่องจากว่าไฟฟ้าดับแล้วก็ขาดป้ายที่จะบอกเส้นทางหนีไฟอย่างชัดเจนค่ะก็เป็นภาพวิดีโอที่เผยเห็นความชุลมุนภายในร้านนะคะที่ลูกค้าเนี่ยก็ต่างวิ่งหนีออกเอาตัวรอดอย่างโกลาหลค่ะลูกค้าส่วนใหญ่ก็เลือกอพยพออกมาทางประตูด้านหน้าของอาคารส่งผลให้บริเวณดังกล่าวนั้นเกิดความชุลมุนเป็นอย่างมากนะคะแล้วเมื่อเวลาประมาณ 1:30 นาทีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุไฟไหม้บางช่วงนะคะท่านนายกเองก็เข้าไปตรวจสอบภายในร้านจุดแรกก็คือที่บริเวณห้องน้ำของร้านค่ะที่ปรากฏว่าไปพบผู้เสียชีวิตจำนวนมากซึ่งถ้าดูตามผังของร้านเนี่ยระบุนะคะว่าใกล้กันนั้นมีประตูหนีไฟนายอนุทินสอบถามบอกว่าประตูนี้เนี่ยเปิดได้หรือไม่หมายถึงประตูหนีไฟอะนะคะแต่เจ้าหน้าที่เนี่ยกลับตอบมาว่าเป็นประตูที่ล็อกกรอน2ตัวค่ะจนนายอนุทินใส่หัวเลยนะคะก่อนที่เจ้าหน้าที่จะบอกว่าเปิดได้ครับนายอนุทินถามกลับว่าเพิ่งจะเปิดได้แล้วตอนเกิดเหตุล่ะเปิดได้หรือเปล่านะคะเจ้าหน้าที่จึงชี้แจงว่าประตูดังกล่าวเนี่ยมีการเขียนเอาไว้ว่าสำหรับพนักงานจึงไม่มีใครทราบนายอนุทินจึงบอกไปด้วยว่าถ้าวิ่งกันมาทางนี้แล้วก็คงจะไม่เป็นอะไรแล้วแต่เจ้าหน้าที่ยังชี้แจงเพิ่มเติมว่าจุดนี้เนี่ยคือถ้ามองกันดีๆแทบจะไม่มีป้ายหนีไฟเนื่องจากว่ากลัวว่าลูกค้าเนี่ยนะพอดื่มเหล้ากันไปแล้วหรือดื่มแอลกอฮอล์กันไปแล้วเนี่ยนะอาจจะมาหนีออกทางนี้ก็คือไม่ยอมจ่ายเงินนะคะจนนายอนุทินถึงกับอุทานว่าโอ้โหนะคะพร้อมถามว่าก็แสดงว่าไม่มีประตูหนีไฟเจ้าหน้าที่ก็ตอบว่ามีประตูหนีไฟแต่ว่าอยู่ด้านหลังแล้วก็ด้านข้างแต่จุดนี้ไม่มีเอาไปฟังบรรยากาศบางช่วงบางตอนที่ท่านนายกรัฐมนตรีเข้าไปสอบตรวจสอบจุดที่เกิดเหตุกันค่ะ
5: เป็นล็อกล็อกสองตัวเป็นตัวที่ใช้ประตูทางออกครับ
6: เปิดสำเร็จแล้ว
7: เป็นประตูทางออกประตูทางออก
6: เปิดได้คร
7: ับเปิดได้ว่าออกไปก็ออก
6: เปิดได้คร
8: ับ ไม่เพิ่งเปิดได้หรือว่าตอนเปิดเหตุ
9: ต้องเปิดเ
8: หตุ
9: ให้คนเนี่ยอยู่ไม่ได้นะครับท่าน
8: ตอนเขาเขียนไว้ว่าเฉพาะเจ้าพนักงานก็เลยกลายเป็นว่าไม่มีใครทราบ
10: ครับ
8: ม
10: องแ
11: ค่นี้เฉพาะที
10: ่ไม่มีมา
11: ไปประเด็นที่ตรงนี้ไม่มี
12: ป้ายหนีไฟ
11: ไม่มีเดี๋ยวมีป้ายหนีไฟ
13: เขากลัวลูกค้าไม่จ่ายตังค์แล้วออกอย่างนี้ครับ
14: เขาอยากจะถ้าเปิด
13: ถูกไหมครับใช่ไหม
15: สังเกตเห็นด้านบนเนี่ยคือ
16: ควันถ้าเกิดลูกค้าออกไม่ได้ปุ๊บมาเสร็จออกไม่จ่ายตังค์
17: แล้วลงกรอนไว้สองตัวล็อกเลย
18: ควันลอยขึ้นหมดแล้วปกคลุมทางออกมองไม่เห็นไม่มีป้าย
14: ออกน่าจะไม่มีป้าย
19: ไม่มีติ๊กไม่มี
20: ซึ่งเดี๋ยวให้คนบอกครับผม
21: วิเคราะห์เองนะครับเขาน่าจะ
22: หน
21: ีไม่ให้คนที่เจอ
22: จ่ายตังค์หนีเข้ามาอยู่ในห้องน้ำกันเยอะ
23: ตายเข้าห้องน้ำ
24: ครับผม
25: แสดงว่าไม่มีประตูหนีไฟ
26: ด้านข้างด้านหลังมีครับแต่อีกมุมครับแต่ตรงนี้ไม่มีครับ
27: จะเป็นเลี้ยวซ้ายไปครับออกด้านหน้าประตูครัวครับกับด้านหน้า
28: พอทราบไหมว่าตอนเกิดเหตุมีคนกี่คน
29: ตรงนี้นะครับที่เรา
30: ในร้าน
29: ชุดสามโมในร้านไม่ทราบครับ
30: แต่เลี้ยวออกไปมันเจอมาแล้ว
0: นายอนุทินนะคะยังได้ไปพบปะพูดคุยกับนักร้องภายในร้านเนี่ยนักร้องเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าคือมีลักษณะของควันเนี่ยพุ่งขึ้นมาจากด้านหลังของเวทีบริเวณคัทเอาท์ไฟค่ะจนมือคีย์บอร์ดเนี่ยหันมาบอกให้หนีนะก็เลยวิ่งหนีกันออกจากร้านระหว่างนั้นก็มีระเบิดตามหลังมาตนเองเนี่ยก็โดนแรงอัดเข้าที่ท้ายทอยก็จะเป็นแผลด้วยนะคะแล้วก็กระเด็นออกมาจากร้านบางช่วงเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ชี้ให้นายอนุทินอยู่ที่บริเวณต้นคอของนักร้องนะคะซึ่งก็มีแผลพุพองจำนวนมากที่บริเวณต้นคอนายอนุทินเองก็บอกว่าไปหาหมอ

0: นะก่อนที่จะมีการตบไหล่ให้กำลังใจแล้วก็แฟนของนักร้องคนนี้ที่คุณผู้ชมที่อยู่ในภาพเนี่ยแหละค่ะที่ใส่เสื้อสีดำๆเนี่ยนะเป็นเสื้อยืดเนี่ยนะคะก็เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยค่ะเอาไปดูบรรยากาศกันค่ะด้านนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็เดินทางมาติดตามสถานการณ์เช่นเดียวกันบอกว่าเปลวไฟเนี่ยลุกอย่างรวดเร็วนะคะคือเกิดขึ้นที่บริเวณฝ้าเพดานคาดว่าเกิดจากวัสดุตกแต่งที่เป็นเชื้อเพลิงค่ะทำให้ควันเนี่ยหนาแน่นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากหมดสติจากควันไฟและจากการสอบถามผู้ประสบเหตุเบื้องต้นก็พบว่าจุดต้นเพลิงเนี่ยเริ่มมาจากที่บริเวณเวทีนะคะแล้วก็มีการลุกลามอย่างรวดเร็วอ่ะจนไม่สามารถหนีออกทางประตูหลักได้ทำให้คนหนีไปทางประตูหนีไฟด้านในแต่อาจจะมีสิ่งของกีดขวางอยู่เป็นจำนวนมากจึงไม่สามารถที่จะหนีได้ทันค่ะ
1: ท่าที่ได้ประกาศเบื้องต้นเนี่ยผู้เสียชีวิตจำนวนหนึ่งก็ไปเสียชีวิตอยู่ตรงทางที่จะออกไปทางหนีไฟด้านซ้ายซึ่งเข้าใจว่าอาจจะมีสิ่งกีดขวางอยู่เดี๋ยวเขาต้องดูข้อมูลอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็เข้าใจว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดไปแล้วลามเร็วมากลามไปตามเพดานนะเห็นได้ว่าข้างในเองพวกโต๊ะเก้าอี้พลาสติกยังอยู่เลยแต่ว่าจริงแล้วตัวหลักที่ทำอันตรายได้เป็นตัวควันซึ่งเกิดมาจากวัสดุที่ใช้ตกแต่งแล้วก็มีผู้หมดสติเยอะเหมือนกันเข้าใจว่ามีหมดสติแล้วก็ไปก่อนไปจะถึงทางหนีไฟนะครับ
0: ทั้งนี้นะคะจากการตรวจสอบพบว่าสถานประกอบการแห่งนี้ไม่ได้ขออนุญาตเป็นสถานบันเทิงค่ะแต่ว่าขออนุญาตเป็นร้านอาหารและมีพื้นที่เล่นดนตรีที่สามารถเปิดบริการได้ถึงเวลา 24:00 น
2: เช้าวันนี้เองนะคะนายกรัฐมนตรีก็มีภารกิจเปิดการประชุมสภากรุงเทพมหานครก็ได้กล่าวถึงเหตุโศกนาฏกรรมเพลิงไหม้โรงเบียร์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมาบอกว่าเมื่อคืนนี้ได้ลงไปในพื้นที่พร้อมกับนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเห็นสภาพที่เกิดขึ้นดูการกู้ภัยผู้ที่อยู่ในที่เกิดเหตุส่วนผู้รอดชีวิตก็ได้นำไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลกระจายตัวไปตามโรงพยาบาลต่างๆเบื้องต้นเนี่ยผู้บาดเจ็บมีจำนวน34 คนขอให้ญาติไม่ต้องมีความกังวลเรื่องการดูแลรักษาการรักษาพยาบาลในกรณีนี้เป็นไปตามพรบ.คุ้มครองของรัฐตามกฎระเบียบปกติที่มีอยู่แล้วและจะทำให้ดีที่สุด
3: ผู้ที่อยู่ในที่เกิดเหตุก็ที่รอดชีวิตก็ได้รับการส่งตัวไปรักษาพยาบาลเบื้องต้นประมาณ34 คนนะครับไปตามโรงพยาบาลต่างๆทั้งของรัฐและของเอกชนซึ่งอยู่ภายใต้พรบการอยู่ในการครอบคุมของการคุ้มครองของรัฐอยู่แล้วนะครับมันไม่ต้องมีความกังวลเลยสำหรับญาติหรือว่าผู้บาดเจ็บเองเมื่อวานตอนที่ยืนอยู่กับท่านผู้ว่าก็มีญาติของผู้บาดเจ็บก็มีความกังวลว่าเดี๋ยวไปถึงแล้วจะได้รับการรักษาพยาบาลดูแลอย่างดีหรือเปล่าค่าใช้จ่ายเป็นอย่างไรก็ขอเรียนให้ทุกท่านได้เกิดความมั่นใจเลยว่าการรักษาพยาบาลดูแลในกรณีนี้ก็เป็นไปตามกฎระเบียบที่เรามีอยู่แล้วแล้วเราก็จะให้การดูแลรักษาพยาบาลให้ดีที่สุด
2: ส่วนที่นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่แล้วก็มีผู้เห็นเหตุการณ์เข้ามาเล่าเหตุการณ์ว่าประตูทางหนีไฟถูกล็อกนั้นนะคะเรื่องนี้นายอนุทินกล่าวว่าอยากจะให้รอผลรายงานอย่างเป็นทางการแต่จากที่ตนเองเข้าไปในที่เกิดเหตุก็เห็นว่ามีจุดอับหลายจุดซึ่งเป็นจุดที่หากเกิดไฟลุกโชนขึ้นมาจะไม่เห็นทางหนีไฟซึ่งจากการตรวจสอบดูเบื้องต้นแล้วร้านอาหารนี้มีใบอนุญาตประกอบกิจการร้านอาหารสามารถมีวงดนตรีสดได้ถึงเที่ยงคืนตามกฎหมายช่วงที่เกิดเหตุเป็นช่วงเวลาประมาณ5 ทุ่มกว่าและสถานที่แห่งนี้ไม่ได้ขออนุญาตเป็นสถานบันเทิงซึ่งหากเป็นสถานบันเทิงจะเปิดจุดตรงนี้ไม่ได้เพราะว่าอยู่นอกส่วนนิ่งจึงประกอบกิจการประเภทขายอาหารไม่ใช่ผับบาร์หรือว่าคลับค่ะ
3: ตรวจสอบเบื้องต้นแล้ว

0: านอาหารนี้ใบอนุญาตประกอบกิจการประเภทร้านอาหารสามารถมีวงดนตรีไลฟ์แบนด์ได้นะครับจนถึงเที่ยงคืนตามกฎหมายนะครับซึ่งในช่วงที่เกิดเหตุก็เป็นช่วงประมาณ5ทุ่มกว่าร้านนี้ที่ผมพูดเมื่อกี้มันไม่ได้เป็นสถานบันเทิงใบอนุญาตเป็นร้านอาหารเพราะถ้าสถานบันเทิงเนี่ยจะเปิดตรงนี้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็การประกอบกิจการของเขาก็เป็นประเภทขายอาหารนะครับไม่ใช่เป็นแบบเป็นบาร์เป็นคลับอะไรอย่างนั
1: ้นทางด้านนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าตนเองเนี่ยเดินทางออกมาจากจุดเกิดเหตุในช่วงตีห้านะคะพบผู้เสียชีวิตแล้ว27คนแต่ว่าขออัปเดตสำหรับตัวเลขผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากเหตุการณ์ในครั้งนี้เมื่อเวลา11นาฬิกาที่ผ่านมานะคะที่ศูนย์อำนวยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยล่าสุดเนี่ยนะคะมีตัวเลขแจ้งเข้ามายอดผู้เสียชีวิตยังเท่าเดิมคือ27คนแต่สามารถยืนยันตัวตนได้เพิ่มแล้วอีก3คนค่ะก็มีนางสาวลดาวันโนนโสภานางสาวน้ำทิพย์ทับสุขแล้วก็นางสาวกชกรโสธรรัตน์รวมทั้งหมดที่สามารถยืนยันตัวตนได้ทั้งหมดคือ13คนจากทั้งหมด27คนนะคะส่วนผู้บาดเจ็บจากเดิมเนี่ยมี63คนเบื้องต้นเพิ่มมาเป็น71คนเคสสีแดงเป็นชาย12คนหญิง12คนรวมเป็น24คนเคสสีเหลืองชาย6คนหญิง7คนรวมเป็น13คนค่ะเคสสีเขียวชาย14คนหญิง18คนรวมเป็น32คนนะคะแล้วก็มีรีเฟอร์ชายอีก1คนหญิงอีก1คนรวมเป็น2คนอันนี้ตัวเลขล่าสุดนะคะเมื่อช่วงเวลาประมาณ11นาฬิกาแล้วก็ยังมีผู้สูญหายอีก45คนด้วยกันค่ะทั้งนี้นะคะมีการจัดตั้งจุดประสานงานเพื่อให้ญาติพี่น้องสามารถเข้ามาติดต่อแล้วก็ติดตามผู้สูญหายได้2จุดหลักๆได้แก่ที่บริเวณสถานีรถไฟฟ้า MRT ถนนพหลโยธินทางออกที่4และที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจซึ่งก็จะมีการตรวจพิสูจน์ DNA ค่ะสำหรับอุปสรรคและสาเหตุสำคัญของการสูญเสียที่เกิดเหตุไม่ใช่สถานบริการขออนุญาตเป็นร้านอาหารและเครื่องดนตรีนะคะต้นเพลิงเนี่ยเกิดขึ้นที่บริเวณหน้าเวทีเมื่อช่วงเกือบเที่ยงคืนโดยไฟลุกลามขึ้นเพดานอย่างรวดเร็วทำให้เกิดกลุ่มควันจำนวนมากแม้ว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจากสถานีสุทธิสารเนี่ยจะใช้เวลาเดินทางมาถึงที่เกิดเหตุเนี่ยเขาบอก5นาทีเท่านั้นแต่ว่าเพลิงก็ลุกลามเต็มพื้นที่แล้วก็พบว่าผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เสียชีวิตจากการสำลักควันไม่ได้เกิดจากถูกไฟคลอกหรือว่าโครงสร้างเนี่ยมันถล่มลงมาเนื่องจากเมื่อเข้าไปตรวจสอบภายในร้านก็พบว่าโครงสร้างโต๊ะแล้วก็เก้าอี้พลาสติกยังคงอยู่ในสภาพปกติไม่ได้หลอมละลายแต่อย่างใดค่ะ
2: นอกจากนี้ยังพบปัญหาใหญ่อีกเรื่องนึงนะคะก็คือเรื่องของสิ่งกีดขวางบริเวณทางหนีไฟทั้ง2จุดทางหนีไฟเนี่ยมี2ทางซ้ายก็ออกไปแล้วก็ไม่อยู่อีกที่1อยู่ติดกับห้องน้ําแล้วก็มีคนไปหมดสติอยู่ตรงหน้าทางหนีไฟทางด้านซ้ายหลายคนเท่าที่ฟังนะคะคนให้การบางคนหลงเข้าไปในห้องน้ำด้านซ้ายเนี่ยมีการตั้งโต๊ะเพื่อที่จะขายลูกอมอยู่บริเวณหน้าห้องน้ำทางด้านขวาเท่าที่เห็นก็จะมีกล่องพวกเครื่องดื่มวางอยู่ซึ่งสิ่งกีดขวางเหล่านี้แหละเป็นอุปสรรคสำคัญในการอพยพหนีตาย
3: มันไม่ใช่สถานบริการนะเพราะมันอยู่นอกโซนนี้ก็เป็นสถานคล้ายกับสถานบริการซึ่งเขาขออนุญาตเป็นร้านอาหารกับมีเครื่องดนตรีก็เข้าใจว่ามีการขออนุญาตตามกฎหมายสาเหตุที่เกิดเนี่ยเข้าใจว่าเกิดประมาณเกือบเที่ยงคืนแล้วก็เกิดตรงบริเวณหน้าตรงเวทีแล้วก็ไฟเนี่ยเข้าใจว่าไปลามจากตัวเพดานอย่างรวดเร็วแล้วก็มีควันค่อนข้างเยอะแล้วก็ไฟลามเร็วมากเพราะว่าเข้าใจจากที่เกิดเหตุแจ้งเหตุมาที่สถานีดับเพลิงสุทธิศักดิ์ใช้เวลาประมาณ5นาทีรถดับเพลิงจะถึงแล้วก็ไฟก็เต็มพื้นที่ละแล้วก็ผมว่าอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องทางหนีไฟทางหนีไฟเนี่ยมี2ทางทางซ้ายก็ออกไปแล้วก็มีอยู่ติดกับห้องน้ําแล้วมีคนไปหมดสติอยู่ตรงหน้าทางหนีไฟทางซ้ายเนี่ยหลายคนเลยเท่าที่ฟังคนให้การนะแล้วบางคนก็หลงเข้าไปในห้องน้ําส่วนทางหนีไฟทางขวาเนี่ยมันก็จะมีเป็นผ่านเป็นครัวถ้าที่ไปสังเกตเนี่ยมันก็มีสิ่งกีดขวางอยู่เช่นทางซ้ายเนี่ยมีการตั้งโต๊ะเพื่อขายลูกอมหน้าห้องน้ําทางขวาก็เท่าที่เข้าไปจะเห็นมีกล่องพวกเครื่องดื่มวางอยู่แล้วก็ป้ายต่างๆก็ไม่เห็นล่ะจะโดนเพลิงไหม้ไปแต่ว่าจริงแล้วสถานบริการเนี่ยก็มีการเข้าไปตรวจสอบเมื่อเดือนเมษายน69ตรวจสอบทางกฎหมายนะว่ามีทางหนีไฟ2ทางไหมมีไฟฉุกเฉินมีป้ายบอกทางไหม ขั้นตอนเข้าใจว่าถามพอเขตเนี่ยเดือนเมษายนนี่ก็มีการตรวจก็ไม่ได้พบปัญหาอะไรแต่การเนี่ยระหว่างการปฏิบัติการการทำงานเนี่ยอาจจะมีการเอาของไปวางทำให้เกิดการเกะกะผมว่าเชื่อว่าปัญหาหลักก็จะเป็นสองเรื่องคือการระบายอย่างรวดเร็วของอุปกรณ์ที่เป็นเพดานแล้วก็เรื่องทางหนีไฟซึ่งอาจจะมีอุปสรรคในการหนีออกมาครับ
2: นอกจากนี้ผู้ว่ากทม.ยังกล่าวเพิ่มเติมนะคะว่าสถานที่เกิดเหตุไม่ได้จดทะเบียนเป็นสถานบริการอย่างเต็มรูปแบบเนื่องจากอยู่นอกพื้นที่โซนนิ่งสถานบริการที่กฎหมายกำหนดไว้3โซนก็คือที่บริเวณพัดพง RCA แล้วก็สีลมแต่เป็นการขออนุญาตเปิดเป็นร้านอาหารที่มีเครื่องดนตรีคล้ายกับสถานบริการค่ะ
1: และตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาหลายหน่วยงานก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบหาสาเหตุอย่างละเอียดนะคะเบื้องต้นพบวัตถุพยานชิ้นสำคัญเป็นเบรกเกอร์ควบคุมไฟฟ้าที่ไม่ตัดวงจรค่ะขณะที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ลงพื้นที่สั่งให้มีการขยายผมปมเดิมต่อเติมอาคารผิดกฎหมายแล้วก็สิ่งกีดขวางทางหนีไฟที่เข้าข่ายกระทำการโดยประมาทนะคะไปติดตามสถานการณ์ล่าสุดได้จากคุณสุประวีนักทำนารายงานมาจากหน้าโรงเบียร์ลาดพร้าวจุดที่เกิดเหตุค่ะคุณสุประวีคะเชิญค่ะ
4: จากกรณีเหตุสงฆ์นาฏกรรมนะคะเพลิงไหม้สถานบริการย่านลาดพร้าวเมื่อช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตถึง27รายและบาดเจ็บอีกกว่า60รายค่ะล่าสุดนะคะทีมข่าว NBT วันนี้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าค่ะโดยตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่จากหลากหลายหน่วยงานค่ะอาทิเช่นสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจนะคะกทม.คปภ.กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพนะคะกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานก็ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุด้วยเช่นกันค่ะโดยจากการเปิดเผยข้อมูลนะคะของผู้เชี่ยวชาญกลุ่มงานตรวจทางเคมีฟิสิกส์กองบังคับการพิสูจน์หลักฐานกลางค่ะที่วันนี้ก็ได้เข้ามาเก็บหลักฐานในพื้นที่เกิดเหตุด้วยนี่นะคะเปิดเผยว่าจากการสอบปากคำพยานแวดล้อมระบุตรงกันค่ะว่าเห็นกลุ่มควันเนี่ยลอยออกมาจากบริเวณด้านหลังเวทีเป็นจุดแรกก่อนที่ไฟเนี่ยจะดับลงและเพลิงก็ได้ลุกลามอย่างรวดเร็วไปยังฝ้าเพดานค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่พท.นะคะยังได้ตรวจพบวัตถุพยานชิ้นสำคัญด้วยก็คือเบรกเกอร์ควบคุมระบบไฟฟ้าภายในร้านซึ่งจากการตรวจสอบสภาพเบื้องต้นเนี่ยพบความผิดปกติเนื่องจากเป็นอุปกรณ์ที่ไม่ตัดวงจรไฟฟ้าอัตโนมัติเมื่อเกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจรค่ะซึ่งหลังจากนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่ก็จะนำเบรกเกอร์ดังกล่าวค่ะไปตรวจสอบอย่างละเอียดและขยายผลว่ามีการต่อพ่วงระบบไฟจากจุดนี้ไปยังจุดอื่นอีกหรือไม่เพื่อจะชี้ชัดว่านี่คือสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดเพลิงลุกไหม้อย่างรุนแรงครั้งนี้หรือไม่ค่ะนอกจากนี้นะคะในเวลาต่อมาทางด้านของพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ได้นำกำลังตำรวจลงพื้นที่ด้วยเช่นกันโดยท่านผบ.ตร.ค่ะบอกว่าจากการเดินตรวจสภาพอาคารนะคะมีการตั้งข้อสังเกตหลายเรื่องทั้งเกี่ยวกับเรื่องของทางหนีไฟด้านหลังอาคารค่ะโดยประตู

0: เย้ฉันชนะ
1: เป็นผู้หญิงจริงๆปะเนี่ยชนะผู้ชายได้ไง
0: บ้าจริงไปอยู่ที่ไหนมาทำไมผู้หญิงจะชนะผู้ชายไม่ได้ฮะ
1: ก็ผู้ชายก็ต้องแข็งแรงกว่าสิ
0: ไม่จริงหรอกไปเอามาจากไหน
1: ก็พวกแม่ทัพนักรบก็เป็นผู้ชายกันทั้งนั้นแหละ
0: ไม่ใช่แล้วไม่รู้หรอว่าในสมัยก่อนก็มีนักรบที่เป็นผู้หญิงเหมือนกันนะใช่ไหมคะคุณปู่
2: ใช่จ้ะสมเด็จพระสุริโยไทยยังไงล่ะ
1: มีจริงด้วยเหรอครับนั่นมันหนังไม่ใช่เหรอครับ
2: เป็นเรื่องจริงนะถ้าอยากรู้เรื่องราวแล้วก็เก็บข้าวของเข้าบ้านมาเดี๋ยวปู่จะเล่าให้ฟัง
3: ทุ่งภูเขาทอง
0: นั่นไงกองทัพของสมเด็จพระสุริโยไทย
1: โอ้โหเหมือนที่ปู่เล่าไว้เลย
2: ในรัชกาลสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทางฝั่งผู้การประเทศในลุ่มอิระวดีได้ปรากฏวีรกษัตริย์ที่เก่งกล้าพระนามว่าพระเจ้าตะเบงชเวตี้พระองค์ทรงขยายราชอาณาจักรออกไปทั้งด้านตะวันตกและตะวันออกในด้านตะวันออกนั้นทรงกรีฑาทัพเข้ามายังกรุงศรีอยุธยาซึ่งครั้งนั้นนับเป็นครั้งแรกที่อยุธยาต้องเผชิญกับการรุกรานของอาณาจักรข้างเคียงที่มีกำลังพลมากกว่า 100,000 นับเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยมีมาก่อนสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงโปรดให้สร้างค่ายล้อมเมืองเพื่อป้องกันไม่ให้กองทัพของพระเจ้าตะเบงชเวตี้โจมตีกรุงศรีอยุธยาได้เนื่องจากเป็นศึกใหญ่สมเด็จพระมหาจักรพรรดิจึงทรงนำกำลังออกไปดูลาดเหลากำลังศึกถึงทุ่งภูเขาทองนู่นโดยสมเด็จพระสุริโยไทยพระอัครมเหสีทรงแต่งองค์เป็นชายตามเสด็จออกไปด้วยทัพที่ยกออกไปบังเอิญปะทะเข้ากับทัพของพระเจ้าตะเบงชเวตี้ซึ่งมีพระเจ้าแพรเป็นนายทัพคุมมาสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงทำยุทธหัตถีกับพระเจ้าแพรทัพประชาทานที่ทรงฐานกำลังช้างพระเจ้าแปรมิกได้สมเด็จพระสุริโยไทยทอดพระเนตรเห็นเหตุการณ์หากช้างพระเจ้าแปรตามทันช้างพระมหาจักรพรรดิพระสวามีคงไม่พ้นพยันตรายจึงสะอึกช้างของพระองค์ขวางช้างพระเจ้าแปรพระองค์ทรงรบบนหลังช้างอย่างกล้าหาญแต่ด้วยช้างทรงของพระองค์มีขนาดเล็กกว่าทั้งยังออกตัวช้ากว่าช้างของพระเจ้าแปรเป็นเหตุให้ช้างพระเจ้าแปรได้ล่างช้างพระสุริโยไทยพระสุริโยไทยเสียการทรงตัวพระเจ้าแปรจึงประหารพระสุริโยไทยด้วยพระแสงของเงา
0: ฮะ
1: หู
4: สมเด็จพระสุริโยไทยเป็นวีรสตรีที่ยอมเสียสละชีวิตเพื่อบ้านเมืองทำให้ผมรู้ว่าผู้หญิงไทยก็เก่งและกล้าหาญไม่แพ้ผู้ชายต่อไปนี้ผมจะไม่พูดดูถูกเพื่อนผู้หญิงอีกแล้วผมขอโทษครับ

0: เรื่องหน้ากรุงพระมหานครศรีอยุธยากับเมืองหงสาวดีขาดจากกัน
1: ทำไมประตูมันสีแปลกๆล่ะแม่นี่มันไม่ใช่บ้านปู่สอนนะ

0: เรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีคุณครูและนักเรียนที่รับชมอยู่ปลายทางทุกคนนะครับพบกับครูปันรัตนภักดีนะครับเช่นเคยในรายวิชาศิลปะสาระทัศนศิลป์นะครับหลังจากที่เราได้สร้างสรรค์ผลงานกันไปแล้วเราสร้างสรรค์ผลงานไปแล้วกี่ชิ้นตอนนี
1: ้
2: 1ชิ้นนะครับแล้วเราก็ได้วิจารณ์แล้วก็ประเมินผลงานไปแล้วด้วยเพราะฉะนั้นผลการวิจารณ์แล้วก็ผลการประเมินผลงานในชิ้นนั้นให้เอากลับมาใช้กับการสร้างสรรค์งานชิ้นต่อๆไปด้วยนะครับรวมไปถึงปัญหาแล้วก็วิธีการแก้ปัญหาที่เราพบในงานแรกเนี่ยให้นำกลับมาใช้ในการสร้างสรรค์งานชิ้นต่อๆไปได้ด้วยวันนี้เราจะมาเรียนกันในหน่วยการเรียนรู้ใหม่นะครับชื่อหน่วยการเรียนรู้ว่าสัตว์หิมพานต์ในจินตนาการซึ่งวันนี้เราจะเรียนกันในเรื่องสัตว์หิมพานต์ในจินตนาการภาคทฤษฎีพอจะเดาออกไหมว่าหน่วยการเรียนรู้นี้จะได้ทำงานอะไรว่าสัตว์หิมพานต์มันอาจจะไม่ใช่แค่นั้นอ่ะมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันดีกว่าด้านความรู้นะครับนักเรียนสามารถเข้าใจทฤษฎีการออกแบบตัวละครนะเราจะเรียนรู้ในเรื่องการออกแบบตัวละครแล้วก็เข้าใจถึงกระบวนการหรือขั้นตอนในการออกแบบตัวละครด้วยนะครับต่อมาในด้านทักษะกระบวนการนะครับก็คือสามารถอธิบายได้ว่าการออกแบบตัวละครในรูปแบบต่างๆเนี่ยมันเป็นยังไงมีขั้นตอนการทำยังไงบ้างนะครับและสุดท้ายคือด้านคุณลักษณะคือเห็นความสำคัญแล้วก็เห็นประโยชน์ของการออกแบบตัวละครซึ่งในปัจจุบันเนี่ยมีตัวละครเข้ามามีบทบาทกับชีวิตพวกเราเยอะมากเลยนะครับ ก่อนที่เราจะไปดูในส่วนของทฤษฎีกันในวันนี้นะครับครูมีกิจกรรมมาให้ทำนักเรียนปลายทางก็ทำกิจกรรมไปด้วยกันได้เลยเชื่อว่าสนุกแน่นอนกิจกรรมมีชื่อว่าส่องสัตว์อัศจรรย์นะครับกิจกรรมส่องสัตว์อัศจรรย์เมื่อสัตว์ต่างสายพันธุ์มาเจอกันจะเกิดอะไรขึ้นกิจกรรมนี้ครูจะมีภาพสัตว์2ชนิดมาให้แล้วก็ให้เราลองจินตนาการนะครับจินตนาการว่าหน้าตาของเขาจะออกมาเป็นแบบไหนซึ่งแต่ละคนจินตนาการไม่เหมือนกันอยู่แล้วเนาะเพราะมันอยู่ในความคิดของเราเพราะฉะนั้นเดี๋ยวใครได้ภาพแบบไหนสามารถยกมือขึ้นตอบได้เลยแล้วใครได้ภาพแตกต่างไปจากคนอื่นก็สามารถตอบเพิ่มเติมได้เหมือนกันเราจะมาแชร์กันว่ามิติการมองของแต่ละคนเนี่ยมองภาพสัตว์2ชนิดนี้มาอยู่รวมกันเป็นยังไงนะครับพร้อมที่จะไปดูภาพคู่แรกหรือยังพร้อมแล้วไปดูคู่แรกถ้าสัตว์2ชนิดนี้ถูกมาผสมอยู่ในตัวเดียวกันหน้าตาของเขาจะเป็นยังไงอ่ะเชิญครับมีคนโอ้ยเร็วมากเร็วมากคนอื่นลองจินตนาการดูถ้าต่างจากเพื่อนคนแรกนะครับสามารถยกมือบอกได้เลยนะมาดูว่าเพื่อนคนแรกจะให้คำตอบกับเราว่าอะไรนะครับ
3: หมาที่มีหูเป็นกระต่ายค่ะ
2: สุนัขหรือหมาที่มีหน้าเป็นหมาอยู่ใช่ไหมแต่มีหูเป็น
3: กระต่าย
2: กระต่ายปรบมือให้เพื่อนหน่อยคนอื่นมีใครคิดเห็นต่างจากนี้ไหมเชิญครับเชิญเราสามารถจินตนาการได้แบบเยอะแยะมากมายเลยนะจากภาพตัดสองอย่างนี้มาดูว่าเพื่อนจะได้คำตอบว่าอะไร
3: อาจจะเป็นหน้าลักษณะเป็นกระต่ายค่ะแล้วก็หูอาจจะเป็นหมาแล้วก็สีอาจจะเป็นหมาก็ได้ค่ะ
2: ขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับ

0: สำหรับภาพที่2จากจินตนาการของเพื่อนคนที่2คือหน้าเป็นกระต่ายแต่หูแบบสุนัขแล้วก็ใช้สีแบบสุนัขด้วยอันนี้มีการโยกย้ายเรื่องสีมาด้วยนะครับมีใครเพิ่มเติมอีกไหมที่เห็นนอกเหนือจากเพื่อน2คนนี้มีไหมครับใครเห็นเหมือนกับมีขอเชิญเลยครับเชิญเลยโอ้ยมันน่าจะแปลกไปอีกขนาดไหนนะครับลองดู
1: เป็นตัวกระต่ายที่หน้าย่นเหมือนหมาแล้วก็ตำตัวที่จากกระต่ายที่ตัวเล็กเป็นตัวใหญ่ครับ
0: โอเคปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเพื่อนบอกว่าเป็นกระต่ายที่หน้าย่นเหมือนตัวสุนัขนะครับแล้วก็มีตัวที่ใหญ่ขึ้นเหมือนสุนัขด้วยของหนูเหมือนกับเพื่อนไหมครับเหมือนไหมคล้ายๆกันลองบอกของหนูหน่อยว่าของหนูมีรายละเอียดยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ารายละเอียดที่แตกต่างจะเป็นยังไงเชิญครับ
2: ตัวเป็นกระต่ายครับแล้วก็หูเป็นสั้นๆครับแล้วก็หน้าก็มีรอยย่นครับ
0: ตัวเป็นกระต่ายหูสั้นแล้วก็มีรอยย่นแบบภาพสุนัขเข้ามาคนอื่นมีใครเพิ่มเติมอีกไหมถ้าไม่มีพร้อมจะไปดูภาพเฉลยหรือยังสำหรับภาพแรกจะเหมือนหรือไม่เหมือนไม่มีถูกผิดนะลูกเพราะจินตนาการของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับมาดูภาพแรกก่อน ใครคิดไว้แบบนี้ยกมือใครคิดไว้แบบนี้มีหลายคนนะครับมีหลายคนไปดูคู่ต่อไปดีกว่า ท้าทายขึ้น มีคนบอกว่าอันนี้ยากนะครับท้าทายขึ้นมาเชิญเลยมาคำตอบแรกนะครับดูว่าหน้าตาจะเป็นอย่างไร
1: เป็นกิ้งก่าที่มีแม่เบี้ยแบบเป็นแผงคอแล้วก็ลำตัวยาวหางยาว
0: โอเคปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเป็นกิ้งก่าแผ่แม่เบี้ยลำตัวยาวหางยาวนะครับต่อไปมาฟังคำตอบต่อไปกันครับเชิญครับโอ้แสดงว่าตอนนี้ทุกคนเริ่มรู้เข้าใจวิธีการเล่นเกมแล้วนะครับแล้วก็เห็นคำตอบที่หลากหลายมากๆเชิญครับ
3: เป็นงูที่มีขาเพิ่มมา4ขาครับ
0: เป็นงูที่มีขาเพิ่มมาครับ
3: แล้วก็ส่วนใบหน้าของกิ้งก่าครับมาแทนหน้าของงู
0: ก็คือเป็นตัวงูมีขาแล้วก็มีใบหน้าที่เป็นกิ้งก่าด้วยปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับอันนี้เขายังใช้ลำตัวของงูนะแต่ว่าใช้ขากับใบหน้าของกิ้งก่าเข้ามาแทนนะต่างจากอันแรกที่เป็นตัวกิ้งก่าแต่แผ่แม่เบี้ยเหมือนงูมีใครเพิ่มเติมไหมเอ่ยมีไหมถ้าไม่มีทุกคนหลับตาทุกคนหลับตาลืมตาขึ้นมาใครคิดว่าเป็นแบบนี้มีนะครับใกล้เคียงกับคำตอบของเพื่อนคนแรกก็คือในส่วนของการแผ่แม่เบี้ยนะครับถ้าจะใช้แนวคิดของเพื่อนคนที่2มาใช้ในการสร้างสรรค์ก็ได้เหมือนกันนะครับไปภาพต่อไปโอ้ยนี่คือพร้อมตอบแล้วเหรอเร็วมากเชิญเดี๋ยวหนูรอแป๊บนึงนะลูก
4: อาจจะเป็นปลาที่ว่ามีครีบด้านบนแต่ว่าครีบด้านล่างอาจจะเป็นขาตั๊กแตนค่ะแล้วก็อาจจะมีการโยกย้ายสีจากตั๊กแตนมาเป็นปลาแทนค่ะ
0: มีปลาที่ครีบเป็นขาตั๊กแตนแล้วก็เอาสีจากตั๊กแตนไปเป็นสีที่ตัวปลาปรบมือให้เพื่อนหน่อยโอ้ครูต้องรีบทวนเลยเพราะเดี๋ยวลืมนะว่าหนูยกเริ่มเราสังเกตไหมว่าเราสามารถย้ายอวัยวะได้ย้ายลักษณะลวดลายหรือสีได้แล้วก็สามารถย้ายคุณสมบัติบางอย่างของเขาได้ด้วยอย่างเช่นเพื่อนบอกว่าย้ายการแผ่แม่เบี้ยของงูเนี่ยเป็นการย้ายคุณสมบัตินะครับมีใครเห็นต่างอีกไหมหนูมีตอบเพิ่มไหมลูกไปที่หนูก่อนเชิญค่ะโอ้วันนี้คำตอบเยอะมากรอแป๊บนึงนะรอแป๊บนึง
4: เป็นปลาที่มีปีกหนวดแล้วก็มีขาค่ะแล้วก็เป็นปลาที่มีลำตัวที่กลมขึ้น
0: โอเคเป็นปลาที่มีหนวดมีปีกมีขาแล้วก็จากลำตัวแบนๆของปลาเนี่ยเป็นลำตัวที่กลมขึ้นแบบตั๊กแตนด้วยปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับมีใครเห็นต่างหรืออยากเพิ่มเติมไม่เอ่ยของหนูเชิญค่ะเชิญเลยค่ะเดี๋ยวมาดูนะครับเพื่อนจะเพิ่มเติมใน

0: ส่วนไหน
1: ความคิดหนูก็คือเป็นตะกั่วแตนที่มีเกล็ดมีครีบค่ะแล้วก็อยู่ได้ทั้งบนบกและในน้ำ
0: โอเคปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเพื่อนบอกว่าเป็นตะกั่วแตนที่มีเกล็ดอันนี้เป็นการย้ายพื้นผิวมาแล้วก็อยู่ได้ทั้งบนบกและก็ในน้ำอันนี้คือย้ายคุณสมบัติเข้ามาผสมเข้าไปนักเรียนเห็นไหมว่ามันจะมีเรื่องคุณสมบัติมีเรื่องสีเรื่องอวัยวะแล้วก็เรื่องพื้นผิวร่างกายนี่แหละเข้ามาเป็นส่วนเกี่ยวข้องไปดูเฉลยไหมไปดูเฉลยพร้อมกันของใครใกล้เคียงแบบนี้ยกมือโอเคคนที่ไม่ใกล้เคียงก็ถือว่าเรามีมุมมองที่ต่างออกไปไม่ผิดนะครับไม่ผิดดีแล้วสร้างสรรค์ดีมาโอ้โหเร็วมากไปที่กลุ่มนี้ก่อนเชิญค่ะมาดูซิว่าจะมีมุมมองว่ายังไงนะครับ
1: พื้นผิวของนกแก้วจะเป็นผิวของปลาปักเป้าค่ะ
0: ครับเป็นลักษณะยังไงลูก
1: ขรุขระแล้วก็มีหนามแหลมคมค่ะ
0: มีหนามเนาะนกแก้วจะมีหนาม มีอย่างอื่นอีกไหม
1: จะเป็นปลาปักเป้าที่บินได้ค่ะ
0: เป็นปลาปักเป้าที่บินได้หนูให้2 อย่างเลยโอเคปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับ มีใครเพิ่มเติมมีใครอยากเพิ่มเติมบ้างมาทางนี้บ้างทางนี้บ้างเมื่อกี้มีปักเป้าที่บินได้กับนกแก้วที่มีหนามเหมือนปลาปักเป้านะครับเชิญครับ
1: เป็นปลาปักเป้าที่มีปากเหมือนนกค่ะแล้วก็มีปีก
0: โอเคปรบมือให้เพื่อนหน่อยอันนี้เขาหยิบลักษณะเด่นของนกมาก็คือเอาปากนกเนี่ยมาไว้ให้กับปลาปักเป้านะครับแล้วก็ให้มีปีกด้วยมาดูเพื่อนคนต่อไปเดี๋ยวมาดูว่าจะมีมุมมองอะไรแตกต่างไปได้อีกนะครับซึ่งตอนนี้ครูจากมุมมองครูเนี่ยมันค่อนข้างจะท้าทายพอสมควรแล้วนะครับมาดู
1: ปลาปักเป้ามีขนแบบนกแก้วค่ะมีขาแล้วก็มีปีกค่ะ
0: ปลาปักเป้ามีขนแบบนกแก้วมีหางแล้วก็มีปีกด้วยปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับยังมีอีกนะครับยังมีอีกมาฟังกันอีกสักคนนึงสุดท้าย
2: เป็นปลาปักเป้าที่มีสีเหมือนนกแก้วครับมีปีกแล้วก็ขาครับ
0: โอเคปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเป็นเรื่องที่ครูกำลังจะพูดถึงถ้าไม่มีคนพูดก็คือเรื่องสีนกแก้วเนี่ยสีโดดเด่นมากควรจะเอามาใช้นะครับอันนี้เพื่อนพูดไปแล้วก็คือเอาสีมาใช้นะครับถูกต้องใช้ได้เหมือนกันคราวนี้มาดูภาพเฉลยกันเซอร์ใครเซอร์ไพรส์ไปกว่าที่ตัวเองคิดไว้ยกมือเซอร์ไพรส์ประหลาดใจไปกว่าที่ตัวเองคิดไว้มีนะครับมีต่อมาไปดูต่อไปสุดท้ายโอ้เร็วมากทางนี้ใครยังไม่เคยบ้างใครยังไม่เคยบ้างเชิญทางนี้ทางนี้มาดูว่าแพะหรือแกะ
3: แพะ
0: หรือแกะ
3: แ
0: พะนะครับ
4: แพที่มีค่ะแล้วก็อาจจะมีปีกแบบผีเสื้อหรือว่าอาจจะมีเสียที่คล้ายคลึงกับผีเสื้อค่ะ
0: ก็คือแพที่มีปีกแล้วก็มีลวดลายแบบผีเสื้อใช่ไหมครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยใครอีกใครอีกไปทางนู้นบ้างไปทางนู้นบ้างมาดูว่าจะได้คำตอบว่ายังไงยังหลากหลายได้กว่านั้นนะครับยังหลากหลายได้กว่านั้นเดี๋ยวมาดูนะครับว่าเพื่อนจะมีมุมมองที่ต่างออกไปยังไงนะครับเชิญครับ
1: แพะนะคะมีเขาข้างเดียวอยู่ตรงกลางค่ะแล้วก็มีปีกอยู่ข้างๆสามารถเป็นสัตว์ปีกบนท้องฟ้าเหมือนในจินตนาการที่เรียกว่าม้ายูนิคอร์นได้ค่ะ
0: โอ้ปรบมือให้เพื่อนหน่อยโอ้อันนี้เขาท้าทายกว่ามากเขาหักเขาแพะไปเลยข้างหนึ่งเขาหักเขาแพะไปเลยข้างหนึ่งเหลือเขาเดียวแล้วก็ใส่ปีกให้ไปเป็นเหมือนยูนิคอร์นอยู่บนฟ้าโอ้อันนี้ถือว่าคิดได้แตกต่างดีนะหนูจะใช้แบบนี้ก็ได้คือมี2เขาฉันให้เหลือเขาเดียวแบบนี้ได้เหมือนกันนะครับมีใครเชิญเชิญมาดูว่าตอนนี้ครูว่ายังไม่มีใครใกล้เคียงกับคำตอบเลย
5: ผีเสื้อมีเขาเหมือนแพะครับ
0: ผีเสื้อมีเขาเหมือนแพะปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับมาดูกันเฉลยเลยนะน่ารักไหม
6: น
0: ่ารักครูยังอยากให้มีจริง

0: ะครับจากกิจกรรมส่องสัตว์อัศจรรย์นักเรียนคิดว่าตอนนักเรียนเห็นภาพสัตว์สองอย่างเนี้ยนักเรียนคิดว่ายากไหม
1: ยาก
0: ไหมกว่าเราจะเอามันมาผสมกันได้ยากไหมครับไม่ยากเลยเพราะฉะนั้นเห็นไหมว่าการที่เราจะใช้จินตนาการหรือการที่เราจะสร้างสรรค์อะไรบางอย่างอ่ะมันไม่ยากเลยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวในการสร้างสรรค์งานอ่ะนักเรียนก็สามารถนำวิธีเหล่านี้มาใช้ได้ก็คือเลือกเอาอวัยวะใดอวัยวะหนึ่งมาหรือเอาสีมาหรือเอาพื้นผิวของสัตว์มาหรือเอาลักษณะบางอย่างที่โดดเด่นของเขามาใช้ในการสร้างสรรค์งานได้นะครับเดี๋ยวเราจะได้รู้ว่าเราจะต้องไปต่อยอดสร้างสรรค์อะไรกันต่อคราวนี้มาดูในส่วนของเนื้อหาที่เราจะได้เรียนกันในวันนี้นะครับหลักๆของเราก็คือเรื่องการออกแบบตัวละครแต่จะมาในโจทย์ของสัตว์หิมพานต์ที่เราจะต้องสร้างสรรค์สัตว์หิมพานต์ชนิดใหม่ขึ้นมาโดยที่เป็นสัตว์หิมพานต์ที่ไม่เคยมีอยู่เลยนะครับไปดูขั้นตอนหรือกระบวนการในการทำคาแรคเตอร์ดีไซน์หรือการออกแบบตัวละครกันก่อนนะครับว่ามีขั้นตอนหรือมีวิธีการยังไงบ้างสำหรับการออกแบบตัวละครถามว่าทำไมถึงต้องออกแบบตัวละครนักเรียนสังเกตไหมว่าเดี๋ยวนี้ร้านซุกี้เนี่ยเอาแค่ร้านซุกี้ธรรมดาธรรมดาเลยนะเขาจะมีตัวมาสคอตหรือว่าเป็นตัวโลโก้ที่เป็นภาพสัตว์มีใครเคยเห็นบ้างมีใครเคยเห็นยกมือให้ครูดูหน่อยบางร้านเป็นรูปเด็กเป็นรูปเด็กตีๆเด็กจีนบางร้านเป็นรูปนกฮูกอย่างเงี้ยนะครับบางร้านเป็นรูปมังกรบางร้านเป็นรูปผักอันเนี้ยเป็นการหยิบเอาเอกลักษณ์ให้เป็นการสร้างเอกลักษณ์ให้ร้านตัวเองบางร้านเนี่ยขายเบเกอรี่แต่ว่าทําตัวมาสคอตตัวเนี้ยออกมาจนคนเนี่ยให้ความสนใจกับตัวมาสคอตมากกว่าตัวเบเกอรี่อีกมันเป็นการสร้างภาพจําให้กับแบรนด์สินค้าของตัวเองนะครับเป็นการสร้างภาพจําคราวนี้มันเลยมีบทบาทสําคัญกับในปัจจุบันมากๆก็คือเป็นการสร้างภาพจําสร้างแรงจูงใจให้คนเนี่ยเกิดความชอบเกิดความเชื่อมโยงของตัวเองกับผลิตภัณฑ์แล้วก็ทำให้ยอดขายเนี่ยมันมากขึ้นนะครับอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังเพื่อจะให้เห็นว่าการออกแบบตัวละครเนี่ยเข้ามามีบทบาทสำคัญกับมนุษย์มากๆจริงๆนะครับแล้วก็ทำให้คนเนี่ยเข้าถึงแบรนด์ต่างๆหรือเข้าถึงบุคลิกของตัวละครได้ง่ายขึ้นด้วยไม่ว่าจะเป็นลักษณะของความน่ารักนะครับลักษณะของความขี้เล่นหรือการหยิบเอาเอกลักษณ์บางอย่างที่ทำให้คนจดจำและทำให้คนเนี่ยเกิดความเชื่อมโยงสัมพันธ์กับตัวละครนั้นๆและส่งผลดีในด้านอื่นๆคือทำให้แบรนด์น่าสนใจมากขึ้นหรือว่าเป็นการทำอาร์ตทอยใครเล่นอาร์ตทอยบ้างยกมือให้ครูดูหน่อยไม่มีเลยเหรอคนที่เล่นอาร์ตทอยจะเข้าใจดีว่ามีลักษณะบางอย่างที่เราชอบเขาอาจจะเป็นขนฟูๆใช่ไหมอาจจะเป็นลำตัวที่อ้วนๆหรือตาโตๆหรือลักษณะที่มีการความเศร้ามีน้ำตาไหลออกมาหรือลักษณะที่มีน้ำมูกไหลออกมาจากจมูกอันนี้เป็นความน่ารักที่ทำให้เราเนี่ยเชื่อมโยงกับตัวละครนะครับเลยทำให้ในปัจจุบันการออกแบบตัวละครมีบทบาทสำคัญมากยิ่งขึ้นนั่นเองซึ่งหลักการออกแบบตัวละครนะครับแล้วก็องค์ประกอบของตัวละครเนี่ยก็มีหลักการที่จะต้องคำนึงถึงในการออกแบบอยู่เดี๋ยวเรามาดูและจะได้เอาไปปรับใช้กับงานของตัวเองเนาะมาดูที่หลักการออกแบบตัวละครก่อนว่ามีหลักการยังไงบ้างอันนี้หนูต้องตั้งใจฟังแล้วก็เอาไปปรับใช้ในการสร้างตัวละครสัตว์หิมพานต์ของตัวเองในระหว่างนี้สามารถดูใบความรู้ประกอบไปด้วยได้นะครับระหว่างที่ครูบรรยายอย่างแรกเลยในการออกแบบตัวละครนะครับเราต้องกำหนดแนวคิดให้กับตัวละครก่อนกำหนดแนวคิดหรือเนื้อเรื่องคร่าวๆให้กับเขาว่าเขาควรจะเป็นยังไงนะครับเป็นการตั้งเป้าหมายเข้ามาสร้างเรื่องราวว่าเขาควรจะเป็นยังไงอยู่ที่ไหนมีบทบาทหน้าที่เป็นยังไงหรือถ้าหนูจะทำให้ประกอบอาชีพเนี่ยประกอบอาชีพอะไรนะครับ อย่างในตัวอย่างนะครับก็เป็นคนไทยนี่แหละนะครับเป็นการออกแบบแนวคิดว่าเป็นคนไทยนะครับที่แสดงความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์อย่างนี้นะครับต่อมาเมื่อเราได้แนวคิดแล้วแนวคิดเนี่ยสำคัญมากและต้องมาเป็นอย่างแรกเลยนะครับหลังจากที่เราได้แนวคิดแล้วต้องกำหนดเอกลักษณ์เฉพาะหรือ uniqueness นะครับเอกลักษณ์เฉพาะเนี่ยเป็นการทำให้ตัวละครเนี่ย มีความน่าสนใจแล้วก็น่าจดจำนะครับอย่างเช่นนักเรียนลองสังเกต3ภาพนี้3ภาพนี้สื่อถึงเอกลักษณ์เฉพาะของใครของพระมหากษัตริย์ปรบมือให้เพื่อนหน่อยของพระมหากษัตริย์นะครับอันนี้เป็นการกำหนดนะครับกำหนดเอกลักษณ์ให้เพราะฉะนั้นตัวละครที่หนูจะสร้างขึ้นมาหนูก็ควรจะกำหนดเอกลักษณ์ด้วยอาจจะกำหนดบทบาทของเขาก็ได้หรือเอากำหนดเอกลักษณ์บางอย่างอาจจะเป็นลักษณะนิสัยหรืออะไรก็ได้นะครับกำหนดขึ้นมาให้เขาโดดเด่นขึ้นมานะครับต่อมาคือSimplicity นะครับคือความเป็นสามัญความเป็นสามัญเนี่ยคือการออกแบบให้รูปแบบมันจดจำได้ง่ายจดจำได้ง่ายคือมีรายละเอียดที่จำง่ายอ่ะดูแล้วจำง่ายเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนจนเกินไปถ้านักเรียนนึกย้อนกลับไปตัวการ์ตูนที่นักเรียนเคยดูมาตอนเด็กๆนะครับไม่ว่าจะเป็นหุ่นยนต์รูปแมวนะครับก็จะเป็นลักษณะที่จดจำง่ายเนาะกลมๆนะครับกลมๆสร้างจากรูปเรขาคณิตง่ายๆไม่ซับซ้อนถ้านักเรียนสังเกตย้อนกลับไปการ์ตูนต่างๆที่หนูเคยดูจะนิยมสร้างจากรูปเรขาคณิตเพราะมันคือความสามัญหรือความเป็นสามัญคือจดจำง่ายทำซ้ำง่ายแล้วก็มองเห็นก็เข้าใจได้ง่ายเข้าถึงได้ง่ายด้วยอันนี้ก็ควรจะเอาไปปรับใช้เพื่อให้ตัวการ์ตูนของเราเนี่ยเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนยุ่งยากจนเกินไปนะครับต่อมาคือ repeatability ซ้ำคือออกแบบมาแล้วเนี่ยมันต้องสามารถวาดซ้ำๆๆๆๆๆได้ง่ายและทำซ้ำได้โดยที่บุคลิกของตัวละครเนี่ยไม่เพี้ยนไปอย่างเช่นถ้าครูจะวาดเด็กคนนี้ซ้ำๆครูต้องวาดแล้วยังดูเป็นเด็กคนนี้อยู่วาด100ครั้ง 1,000 ครั้งก็ยังดูเป็นเด็กผู้ชายคนนี้อยู่ไม่ใช่วาดไป10ครั้งเอ้ยมันเริ่มจะเหมือนเด็กประเทศอื่นแล้ววาดไปอีก10ครั้งเปลี่ยนไปอีกแบบนี้แสดงว่าลักษณะการซ้ำยังยากนะครับเพราะฉะนั้นหนูต้องกำหนดลักษณะของเขาให้ชัดเจนและสามารถวาดซ้ำๆแล้วยังดูเป็นตัวละครหรือเป็นตัวการ์ตูนตัวเดิมอยู่นั่นเองต่อมานะครับคือกำหนดนิสัยให้เขานะครับหรือ personality personality เนี่ยคือลักษณะนิสัยที่เป็นเฉพาะบุคคลมากๆนะครับจำเป็นต้องกำหนดลักษณะนิสัยเพื่อให้ตัวละครเนี่ยนอกจากที่จะแตกต่างด้วยภาพวาดที่ออกมาแล้วยังแตกต่างด้วยบุคลิกบางอย่างด้วยจากภาพนี้ครูถามว่าเด็ก2คนนี้คนไหนดื้อ
2: คนหัวฟ้า
0: เพราะอะไรถึงคิดว่าคนหัวฟ้าจะต้องดื
2: ้
0: อมีบุคลิกมีท่าทางมีอะไรอีกลูก
2: ก
0: ิ
2: ริ
0: ยามารยาทหนูเห็นจากอะไรบ้างเปรียบเทียบยังไงครับผู้ชายกับผู้หญิงท่าทางมารยาทต่างกันมีส่วนอื่นอีกไหมมีส่วนอื่นอีกไหมก่อนที่ครูจะอธิบายให้ฟังเพิ่มเติมมีไหมครับที่หนูตอบมาถูกนะครับ อย่างแรกสีผมก็เห็นถึงความสนแล้วใช่ไหมการที่เด็กผู้หญิงสีผมสีน้ำตาลเนี่ยทำให้สุขุมทำให้ดูสุขุมทำให้ดูเรียบๆนุ่มๆนะครับแต่พอเป็นเด็กผู้ชายผมเป็นสีฟ้าเลยมันเท่ไหมมันเท่เนาะมันเท่มันดูซุกซนมันดูขี้เล่นมากๆนะครับต่อมาพอมาดูลักษณะท่าทางเหมือนที่พวกหนูตอบลักษณะท่าทางเด็กผู้หญิงอยู่ในท่าไหนท่าสวัสดีเลยท่าไหว้เรียบร้อยไหมเรียบร้อยแน่นอนนะครับแต่เด็กผู้ชายอยู่ในท่าไหนเอ่ย
2: เท้าเอว
0: เท้าสะเอวเลยนะครับเท้าสะเอวเลยให้รู้เลยว่าซนฉันป่วนแน่อย่างนี้นะครับแล้วก็นอกจากนี้เสื้อผ้าก็สามารถบ่งบอกบุคลิกหรือนิสัยได้อีกเด็กผู้หญิงเนี่ยใส่กางเกงขาสั้นมีใส่เสื้อยืดธรรมดาแต่เด็กผู้ชายนักเรียนสังเกตกางเกงเขาพับขาจะทำให้เขาดูซนยิ่งขึ้นดูกวนมากขึ้นนะครับแล้วก็เขาเสริมบุคลิกเด็กผู้หญิงให้ดูเรียบร้อยไปอีกด้วยการใส่แว่นถูกต้องใส่แว่นนะครับอันเนี้ยภาพบรรยากาศเราพอจะประเมินได้ว่าน่าจะเป็นการจากลาบางอย่างถูกไหมครับอาจจะมีใครมาเยี่ยมแล้วก็กำลังจะกลับไปแต่ภาพที่เกิดขึ้นคือเด็กผู้หญิงยืนไหว้อยู่แต่เด็กผู้ชายยืนเฉยอย่างเงี้ยก็ทำให้เห็นว่าลักษณะของตัวละครเนี่ยแตกต่างกันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในตัวละครของเราก็ควรจะใส่ลักษณะนิสัยของเขาเข้าไปด้วยนั่นเอง ต่อมามาดูองค์ประกอบบ้างว่าในตัวละครของเราเนี่ยมีองค์ประกอบอะไรบ้างที่จะต้องคำนึงถึงในการออกแบบนะครับสำหรับองค์ประกอบที่จะต้องคำนึงถึงในการออกแบบจะมีลักษณะคล้ายๆกับทัศนธาตุนะครับจะมีทัศนธาตุบางส่วนเข้ามาเป็นส่วนประกอบในการออกแบบด้วยเพราะในการร่างภาพเนี่ยเราก็จะต้องเริ่มจากการใช้ทัศน

0: ใช่เส้นที่อ่อนช้อยนะอาจจะเป็นเส้นที่ดูแล้วแข็งแรงก็ได้แล้วแต่ว่าสัตว์ที่หนูออกแบบคือตัวอะไรนะครับต่อมาจากเรื่องเส้นนะครับก็ไปพูดถึงเรื่องรูปร่างรูปทรงนักเรียนคิดว่าสามคนนี้แตกต่างกันด้วยอะไร
1: ล
0: ัก
1: ษณะใบหน้า
0: ลักษณะใบหน้ามันเป็นยังไงครับลองตอบครูหน่อยว่าลักษณะใบหน้าที่หนูบอกว่าแตกต่างกันนะครับทั้ง3คนเนี่ยลักษณะใบหน้าแตกต่างกันยังไงบ้าง
2: ตัวผู้ใหญ่นะคะจะมีลักษณะหน้าที่คมแล้วก็เรียวค่ะส่วนเด็กผู้หญิงจะมีความที่หน้ากลมดูจิ้มลิ้มค่ะส่วนผู้ชายก็จะหน้ากลมอันคันค่ะแต่ว่าอาจจะมีความเรียวกว่าค่ะเลยทําให้ลักษณะแตกต่างกันบวกกับว่ามือส่วนสูงค่ะแล้วก็ดวงตาด้วยค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับถูกต้องเลยนะครับเพื่อนอธิบายแทนครูไปหมดแล้วลักษณะของรูปร่างรูปทรงที่อยู่ในตัวละครเนี่ยบ่งบอกอะไรบางอย่างจริงๆบ่งบอกได้หลายอย่างมากแต่ที่ปรากฏอยู่ในภาพเนี้ยรูปร่างรูปทรงของตัวละครเนี่ย1จะทําให้ตัวละครมีความเป็นเอกลักษณ์นะครับแต่ในภาพนี้รูปร่างกําหนดอายุนักเรียนเห็นมั้ยครับว่าคุณตาเนี่ยจะดูอายุเยอะกว่าเด็กซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยทารกเนี่ยนะครับจะมีลักษณะใบหน้าที่กลมเนาะโดยเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นธรรมชาติที่สร้างขึ้นมาเพื่อให้เด็กทารกเนี่ยถูกรักนะเป็นหลักการวิทยาศาสตร์เลยคือถูกสร้างมาให้กลมเพื่อให้ดูน่ารักนะครับทารกก็จะถูกรักโดยพ่อแม่ใช่ไหมถูกรักโดยพ่อแม่ถูกรักโดยผู้พบเห็นก็จะทำให้เกิดการเลี้ยงดูแล้วก็สืบเผ่าพันธุ์มนุษย์ต่อไปอันนี้คือหลักการตามวิทยาศาสตร์นะครับคราวนี้ถ้าตอนทารกเรากลมแล้วตอนแก่เราหน้าเหลี่ยมแสดงว่าโครงหน้าเราค่อยๆเปลี่ยนไปตามเวลาถูกไหมครับหนูคิดว่าตอนนี้โครงหน้าของพวกหนูกลมขึ้นหรือมีโครงหน้าที่เป็นเหลี่ยมขึ้นเหลี่ยมขึ้นนะครับถ้าเราไม่รวมหมูกระทะที่เรากินเข้าไปใบหน้าเราเหลี่ยมขึ้นนะครับเพราะโครงหน้าเราจะชัดเจนมากขึ้นและยิ่งเราโตเป็นผู้ใหญ่เหลี่ยมโครงหน้าเราก็จะยิ่งชัดขึ้นอันนี้เอามาใช้กับการกำหนดอายุของตัวละครได้ถ้าหนูต้องการวาดภาพตัวละครที่ต้องการให้มีอายุเยอะหนูก็วาดภาพให้ใบหน้าที่ค่อนข้างจะมีกรามที่ชัดมีโครงหน้าที่เหลี่ยมแต่ต้องการวาดภาพที่เป็นเด็กเลยยิ่งเด็กยิ่งกลมจำไว้นะครับยิ่งเด็กยิ่งกลมเพราะฉะนั้นเวลาหนูไปใช้กับการสร้างงานของตัวเองใช้ได้เลยยิ่งเด็กยิ่งกลมยิ่งอายุเยอะใบหน้ายิ่งเหลี่ยมนะครับต่อมาสีเนี่ยถูกเอามาใช้กับตัวละครเยอะมากนะครับถูกเอามาใช้กับตัวละครเยอะมากไม่ว่าจะเป็นที่ตัวของตัวละครเลยหรือว่าเป็นที่พื้นหลังก็ถูกเอามาใช้มีการ์ตูนเรื่องหนึ่งเอาสีมาใช้แทนอารมณ์ของตัวละครครูเชื่อว่าพวกเราน่าจะเคยดูนะครับเป็นการกำหนดสีมาใช้แทนอารมณ์ของตัวละครตัวนั้นๆอย่างเช่นสีเหลืองไม่ใช่สีเหลืองเยลโล่เนาะสีเหลืองคืออารมณ์ยิ้มแฮปปี้ร่าเริงสีแดงอารมณ์โกรธโมโหร้อนนะครับสีเขียวขยะขยะแยงสะอิดสะเอียนนะครับแล้วนักเรียนคิดว่าจากภาพนี้สีม่วงในภาพนี้มันดูแล้วรู้สึกยังไง
1: ลึกลับ
0: นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการให้ภาพเราสื่อสารแบบไหนก็ไปเลือกใช้สีให้ตรงนะครับสังเกตไหมว่าในการทำแม่มดหรือว่าพวกเวทมนต์จะนิยมใช้สีม่วงเนาะคราวนี้บางคนอาจจะสงสัยว่าในหม้อแม้กระทั่งในหม้อต้มน้ำของแม่มดก็ใช้สีม่วงเหมือนกันอันนี้แหละเป็นเพราะว่าสีม่วงมันให้ความรู้สึกถึงความลึกลับความน่าค้นหามิติที่เราไม่รู้ความจริงแบบนี้เป็นต้นนะครับก็จะถูกใช้สีม่วงมาเป็นองค์ประกอบเพราะฉะนั้นหนูเอาไปปรับใช้ได้ทั้งตัวละครและทั้งพื้นหลังเลยนะครับต่อมาขนาดแล้วก็สัดส่วน size and proportion นะครับขนาดและสัดส่วนเนี่ยจะต้องกำหนดให้เหมาะสมแต่ในงานของเราเราเอาสัตว์หิมพานต์มาเอาสัตว์หลายชนิดมาผสมกันเพราะฉะนั้นสัดส่วนอาจจะเล็กใหญ่ขยายไปตามแบบที่เราต้องการได้นะครับ แต่ในการออกแบบการ์ตูนปกติหนูก็ควรจะ

0: กำหนดขนาดเนาะว่าเด็กควรจะขนาดเท่าไหร่ผู้ใหญ่ควรจะขนาดเท่าไหร่นอกจากนี้ยังสามารถไปศึกษาในเรื่องของสัดส่วนของมนุษย์ได้ด้วยนะครับมันสามารถถ่ายทอดแบบตรงไปตรงมาแบบภาพทางด้านซ้ายเลยก็ได้หรือจะถ่ายทอดให้มีลักษณะที่ผิดเพี้ยนแบบภาพทางด้านขวาก็ได้นะครับก็ยังเห็นสัดส่วนของมนุษย์ที่สวยงามอยู่อันนี้คือสัดส่วนใบหน้านะครับใครที่อยากศึกษาเรื่องนี้หรือว่าในงานของตัวเองมีการวาดใบหน้าก็ไปศึกษาแล้วก็ลองฝึกวาดดูจะได้ใบหน้าที่สมจริงมากขึ้นแล้วก็มีสัดส่วนที่ถูกต้องมากขึ้นด้วยคราวนี้มาดูตัวอย่างการเขียนภาพสัตว์ในการใช้รูปร่างเรขาคณิตเนี่ยมาเป็นตัวช่วยซึ่งครูอยากให้ทุกคนใช้วิธีการนี้เพราะจะเปลี่ยนมุมมองในการร่างภาพที่เรารู้สึกว่ายากให้มันง่ายขึ้นนะครับอย่างแรกเลยพอเราจะสร้างสรรค์ตัวละครขึ้นมาให้เรากำหนดแนวคิดก่อนหลังจากกำหนดแนวคิดได้แล้วเลือกมาเลยว่าเราจะทำตัวอะไรอย่างเช่นภาพนี้ยกตัวอย่างเป็นภาพสุนัขนะครับอย่างแรกเรากำหนดโครงร่างขึ้นมาก่อนนักตอนนี้นักเรียนดูเส้นสีฟ้านะครับเส้นสีฟ้าเนี่ยคือเส้นที่เรากำหนดโครงร่างมาใบหน้ามองเป็นวงกลมส่วนจมูกมองลักษณะเหมือนสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็หูเป็นสามเหลี่ยมแล้วก็ส่วนลำคอลงมาก็เป็นสี่เหลี่ยมอันนี้การมองทุกองค์ประกอบให้เป็นรูปเรขาคณิตจะทำให้เราสเก็ตภาพง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นอยากให้นักเรียนเอาวิธีการนี้ไปปรับใช้แล้วการร่างภาพของเราจะง่ายขึ้นการจัดองค์ประกอบให้พอดีอยู่ในกระดาษ A4 ของเราก็จะง่ายขึ้นด้วยนะครับหลังจากนั้นเราก็มากำหนดความรู้สึกผ่านใบหน้านะครับเก็บเส้นเก็บรายละเอียดให้เรียบร้อยแล้วก็มาสู่การลงสีเพิ่มแสงเงาให้เขาดูมีมิติมากขึ้นแล้วก็เป็นในส่วนของการเราลงรายละเอียดพื้นหลังนะครับคราวนี้มาอันนั้นเสร็จไปแล้วในส่วนขององค์ประกอบแล้วก็หลักการออกแบบตัวละครคราวนี้มาทำความเข้าใจกับคำว่าสัตว์หิมพานต์กันบ้างสัตว์หิมพานต์นะครับคือสัตว์ที่เกิดจากการแต่งขึ้นพูดง่ายๆเกิดจากการแต่งขึ้นหรือการเขียนขึ้นของกวีนะครับที่เขาเขียนขึ้นมาโดยเล่าว่าสัตว์หิมพานต์เนี่ยเป็นสัตว์ที่ปรากฏอยู่ในวรรณคดีก็คือไตรภูมิพระร่วงแล้วก็รามเกียรติ์ซึ่งจะอยู่ที่เขาไกรลาศนะครับแล้วก็เป็นการเอาสัตว์หลายๆชนิดมาประกอบไว้ในเดียวคราวนี้งานของเราก็จะสร้างสัตว์หิมพานต์เหมือนกันโดยการเอาสัตว์มากกว่า3ชนิดมาสร้างไว้ในตัวเดียวและไม่ซ้ํากับสัตว์ที่เคยมีอยู่แล้วไปทําความรู้จักกับสัตว์หิมพานต์กันครับประเภทของสัตว์หิมพานต์แบ่งออกเป็น3ประเภทนักเรียนคิดว่าแบ่งโดยใช้อะไรในการแบ่งมีที่อยู่อาศัย1มีอะไรนะลูกประเภทใช่ใช้อะไรในการแบ่งประเภทเมื่อกี้เพื่อนบอกว่าที่อยู่อาศัยสัตว์ที่นำมาผสมกันใกล้เคียงนิดนึงสังเกตสัตว์ทวิบาศสัตว์จตุบาศและจำพวกปลา
1: สัตว์บกสัตว์น้ำ
0: มีคนบอกว่าสัตว์บกสัตว์ปีกสัตว์น้ำมาฟังเฉลยกันสัตว์ทวิบาศนกไก่ลิงคนมีกี่เท้า
1: 2
0: เท้าสิงกิเลนกวางม้าแรดช้างสัตว์ตัจจตุบาศมีกี่เท้า
1: 4
0: เท้าแบ่งโดยใช้เท้าส่วนจำพวกปลาปูนาคเนี่ยคือไม่มีเท้าหรือมีหลายเท้าก็จะอาศัยอยู่ในน้ำกับพวกปลานะครับสัตว์ทวิบาศทวิแปลว่า2เนาะก็จะได้นกไก่ได้แก่นกไก่ลิงคนจตุบาศจตุแปลว่า4คือสิงกิเลนกวางม้าแรดช้างปลาก็คือจำพวกปลาปูและนาคก็คือสัตว์ที่อาศัยอยู่ในน้ำหรือครึ่งบกครึ่งน้ำนะครับคราวนี้นักเรียนเคยเห็นสัตว์ชนิดนี้ไหมสัตว์ชนิดนี้ถูกเรียกว่าหิมพานต์มัชเมโลซึ่งเป็นกระแสอยู่ในโซเชียลพักหนึ่งเลยเพราะว่ามีนักเขียนท่านหนึ่งนะครับชื่อคุณเบนธนชาติเนี่ยไปเที่ยวอุบลแล้วก็ไปเจอแล้วก็เขาบอกว่ามันเหมือนตัวการ์ตูนเนาะมีเหมือนตัวการ์ตูนชนิดนึงก็เลยเอามาลงแล้วก็เป็นที่พูดถึงกันแล้วก็เขาก็เรียกกันว่าหิมพานต์มัชเมโลลองเดาซิว่ามันคือตัวอะไรผสมกับตัวอะไร
1: น
0: ามีนาคกับมีนรสิงห์มีปลามีไก่

มันมีเท้าด้วยจ้าเอาสิมีอะไรลูกมามีม้ามีมัชเมลโล่มัชเมลโล่ไม่ใช่สัตว์ลูกอะไรอีกมีงูมาดูกันสัตว์ชนิดนี้นะครับเรียกว่าเหราหรือมกรเป็นสัตว์ที่ผสมระหว่างพญานาคกับจระเข้แต่ถามว่าทำไมหน้าตาเขาถึงออกมาเป็นแบบเมื่อกี้เป็นเพราะว่าช่างที่สร้างเนี่ยเขาเป็นช่างชาวบ้านเขาก็มีความรู้ในการปั้นเนี่ยไม่เยอะไม่เหมือนช่างหลวงที่ปั้นแบบนี้นะครับเขาก็เลยสร้างตามศรัทธาที่มีกับพระพุทธศาสนาก็สร้างตามความสามารถที่ไปแอบเรียนรู้ไปทำครูพักรักจำมาแล้วก็มาสร้างแต่งานชิ้นเนี้ยที่เราเห็นอยู่ณปัจจุบันนี้คืองานประติมากรรมที่ประดับพระเมรุมาตรก็คือประดับเมนของพระเจ้าอยู่หัวนะประดับที่เผาศพลูกพูดง่ายๆเนาะก็คือพระเมรุมาตรนะครับขออนุญาตใช้คำสามัญเพื่อหนูจะได้เข้าใจง่ายขึ้นเนาะก็คือเป็นการเปรียบเทียบว่าพระเมรุมาตรเนี่ยเหมือนเขาไกรลาศแล้วก็ประดับเข้าไปก็จะมีหลากหลายชนิดเลยที่เป็นสัตว์หิมพานต์คราวนี้นอกเหนือจากนั้นก็ยังมีสัตว์หิมพานต์อีกหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นแมงสี่หูห้าตาที่ทางด้านซ้ายมืออันนี้เป็นของภาคเหนือเป็นความเชื่อของภาคเหนือว่าจะเป็นตัวขับไล่สิ่งชั่วร้ายนะครับข้างล่างตรงกลางนี่ก็คือตัวพญานาคแล้วก็ตัวเหราเมื่อสักครู่นะครับอันนี้คือหลังจากที่เราเห็นลักษณะแล้วก็เขาก็เอามาดัดแปลงเป็นตัวการ์ตูนนะครับอันนี้คือตัวเหราเขาก็มาออกแบบเป็นเหราทองซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างพญานาคกับจระเข้นะครับแมงสี่หูห้าตาจากความเชื่อก็เอามาออกแบบเป็นมาสคอตของเชียงรายเกมส์นะครับซึ่งน่ารักเลยเนาะน่ารักเลยก็มีลักษณะที่มีหู4หูแล้วก็มีดวงตา4ดวงมีดวงตา5ดวงนะครับอันนี้แหละที่เรียกว่าหิมพานต์มัชเมลโล่นะครับหิมพานต์มัชเมลโล่เนี่ยมาจากตัวมอมเนี่ยหน้าตาจริงๆเป็นแบบนี้คือน่ากลัวมากนะครับครูเคยไปเห็นที่พระธาตุดอยสุเทพเชียงใหม่แล้วครูตกใจเลยตอนเด็กๆนะครับซึ่งเขาพอช่างชาวบ้านปั้นเนี่ยเขาก็พยายามทำได้นะมาในลักษณะหน้าตาแบบนี้นะครับซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นการผสมสุนัขแมวตุ๊กแกกิ้งก่าลิงเสือนะครับยังไม่มีข้อสันนิษฐานชัดเจนว่าเป็นสัตว์ชนิดไหนบ้างซึ่งเป็นการคาดการณ์จากลักษณะที่ปรากฏอยู่ในตัวของเขานั่นเองก็ถูกออกแบบมาเป็นสิงห์มอมแบบนี้น่ารักมัชเมลโล่จริงๆเลยคราวนี้มาดูขั้นตอนการออกแบบตัวละครกันบ้างครับอันนี้สำคัญแล้วนะเพราะหนูจะต้องไปปรับใช้กับงานของตัวเองนะครับขั้นตอนการออกแบบตัวละคร1ให้สร้างแนวคิดขึ้นมาก่อนว่าตัวละครของเราจะมีหน้าตาเป็นแบบไหนมีนิสัยเป็นยังไงอาศัยอยู่ที่ไหนอาจจะเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่ในเมืองก็ได้นะแล้วแต่หนูนะครับหรือว่าอาจจะเป็นการออกแบบสัตว์หิมพานต์ชนิดใหม่ขึ้นมาแต่อาศัยอยู่ในท่อระบายน้ำก็ได้แล้วแต่หรือว่ามันจะอาจจะอยู่บนดวงจันทร์ก็ได้หรืออาจจะอยู่ในจักรวาลก็ได้แล้วแต่หนูจะกำหนดเองอันนี้ครูให้อิสระเลยนะครับแล้วก็ลองกำหนดลักษณะพิเศษของเขาอย่างเช่นอันนี้เขาบอกว่าชอบดอกไม้มีลักษณะร่าเริงซุ่มซ่ามอย่างเงี้ยนะครับหนูสามารถใส่รายละเอียดให้กับตัวละครได้แล้วก็ถ่ายทอดผ่านหน้าตาของเขาเนาะหลังจากสร้างแนวคิดแล้วก็กำหนดเรื่องราวแล้วนะครับก็จะเป็นในส่วนของการร่างภาพก็ให้ร่างด้วยรูปเรขาคณิตเหมือนเดิมมันจะง่ายขึ้นหลังจากร่างภาพมาแล้วก็จะไปสู่ของการเก็บรายละเอียดนะครับเก็บรายละเอียดลงสีนะครับลงสีพื้นก่อนสีพื้นฐานพอลงสีพื้นฐานได้แล้วลองดูพื้นหลังของเขาหน่อยนะครับและหลังจากนั้นก็จะไปเก็บในส่วนของรายละเอียดแสงเงาต่างในงานของพวกเราครูต้องการให้งานมีรายละเอียดมากกว่านี้นะครับเพื่อที่จะได้มีรายละเอียดที่ชัดเจนแล้วก็ช่วยสื่อสารกับตัวละครส่งเสริมตัวละครได้ดีกว่านี้ด้วยมาดูตัวอย่างผลงานการออกแบบสัตว์หิมพานต์กันบ้างนะครับอันนี้ก็คือเป็นการเอาสัตว์หิมพานต์ที่มีอยู่แล้วเนี่ยมาดัดแปลงโดยการใส่อารมณ์ใส่เรื่องราวให้กับเขาแต่ในงานของเราทุกคนฟังให้ดีในงานของเราจะไม่ใส่ตัวอักษรลงไปในภาพนะครับเราจะให้ภาพสื่อสารด้วยตัวเองล้วนๆโดยที่ไม่ให้ตัวอักษรมาช่วยเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่เขียนตัวอักษรลงไปในลักษณะแบบนี้แต่อันเนี้ยเนี่ยยกตัวอย่างมาให้

0: ดูว่าเราสามารถใส่ชีวิตชีวาให้เขาเข้าไปได้นะครับอันนี้คือเหราทองต่อมาสิงห์มอมน่ารักไหมพอร้องไห้
1: น
0: ่
1: าร
0: ัก มามีคนบอกไม่ไม่น่ารักน่ารักนะครับเหมือนซาลาเปาเลยอ่ะต่อมาเหราขาวเหราขาวเนี่ยเป็นตัวเหราแต่เป็นตัวสีขาวเนาะอ่ะก็จะมีลักษณะที่น่ารักแต่เนี่ยเขาใส่อารมณ์โกรธไปก็ได้ใส่อารมณ์น่ารักไปก็ได้นะครับและไอ้ตัวที่เขาบอกว่าน่ากลัวเขาก็ทำให้เหงื่อแตกอย่างนี้ต่อมาพญานาคครูดูแล้วเหมือนกุ้งเทมปุระเลย
1: ใช่
0: มั้ยเหมือนกุ้งเทมปุระเลยนะครับอันนี้ก็สามารถทำไปได้นะครับลองดูสิงมอมก็คือเอาสิงมาทำเอาสิงมาทำนะครับเอาสิงคราวนี้เรามาสรุปขั้นตอนในการออกแบบสันหิมพานต์กันมีกี่ขั้นตอนกี่ขั้นตอน4ขั้นตอนเก่งมากนะครับสี่ขั้นตอน1 2 3 4 1คืออะไรพอจะจำได้ไหมกำหนดอะไรกำหนดแนวคิดสร้างเรื่องราว2ล่ะร่างด้วยรูปเรขาคณิต3เริ่มลงสีเริ่มลงพื้นหลังนะครับและ4คือการเก็บรายละเอียด4ขั้นตอนใหญ่ๆนะครับไม่ยาก4ขั้นตอนนะครับคือการกำหนดแนวคิดร่างภาพด้วยรูปเรขาคณิตก่อนหลังจากนั้นกำหนดอารมณ์ให้กับตัวละครลงสีลงไปแล้วก็สุดท้ายคือลงสีแล้วก็เก็บรายละเอียดของสีในงานนี้ครูไม่อยากให้มีตัวอักษรเลยนะครับแต่หนูอย่าลืมว่าหนูจะต้องตั้งชื่อให้เขาเนาะเพราะเราสร้างเขาขึ้นมาใหม่ตั้งชื่อให้เขาหน่อยแล้วก็เขียนแนวคิดเขาลงไปด้านหลังหน่อยนะครับคราวนี้มาดูที่ตัวผลงานของเรากันบ้างตัวผลงานนะครับให้นักเรียนเลือกสัตว์ที่ชอบมาอย่างน้อย3ชนิดอย่างน้อยนะอย่างน้อย3ชนิดจากนั้นให้เอามาดัดแปลงนะครับแล้วก็ผสมผสานให้เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองครูอยากให้พวกเราเนี่ยใช้ความคิดของตัวเองนะครับไม่อยากให้ใช้ปัญญาประดิษฐ์ต่างๆเข้ามาช่วยเพราะว่าเราจะได้ใช้ความคิดของตัวเองจริงๆแล้วเวลาเราถ่ายทอดออกมาก็จะได้ถ่ายทอดได้ง่ายด้วยนะครับหลังจากนั้นให้ร่างภาพโดยจะต้องร่างภาพให้เข้ากันหรือให้เหมาะสมกับตัวพื้นหลังของตัวละครของเราด้วยนะครับทำลงในกระดาษ100ปอนด์ขนาด A4 แล้วก็ให้นำมาใช้ลงสีในคาบถัดไปแสดงว่าการบ้านของพวกเราที่เราจะต้องไปทำกันก็คือการร่างภาพนั่นเอง3ว่าเอาสัตว์มามากกว่า3ชนิดได้ไหม
1: ได
0: ้ได้เคยมีคนทำโดยเอาสัตว์ถึง7ชนิดมารวมไว้ในตัวเดียวสัตว์ตัวนั้นมี6ขาเอาเท่าที่ครูนึกได้นะมีหูเป็นหูแมวมีหน้าเป็นคนมีลำตัวเป็นคนมีหางเป็นจิ้งจอกแล้วก็มีลำตัวส่วนท้ายเป็นม้ามีตัวด้านล่างเป็นนกกระจอกเทศมีเขาเป็นกวางมีปีกเป็นแมลงปอคือเขาหยิบเอาอย่างละนิดละหน่อยมาใส่ไว้นะครับบางคนเนี่ยทำตัวเป็นสุนัขแต่ว่าคือวาดไม่ใช่ทำตัวเป็นสุนัขสิวาดตัวเป็นสุนัขเนาะวาดตัวเป็นสุนัขแต่เอาลวดลายของเสือโคร่งมาใส่แบบนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าตรงไหนมันสามารถใส่รายละเอียดเล็กๆน้อยๆเข้าไปได้หนูใส่เลยมันจะทำใหสัตว์ของหนูเนี่ยมีความแปลกใหม่มากขึ้นแล้วก็มีความน่าสนใจมากขึ้นด้วยนะครับอันนี้คือมอบหมายงานเนาะให้ไปร่างภาพกันมาแล้วก็ครั้งหน้ามาลงสีเตรียมสีมาได้เลยสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับคือเรื่องสัตว์หิมพานต์ในจินตนาการภาคปฏิบัติครั้งที่1เพราะฉะนั้นครั้งหน้าเป็นการลงมือปฏิบัติแล้วนักเรียนสามารถเตรียมสีมาได้เลยเตรียมอุปกรณ์สีโปสเตอร์ที่เราเคยใช้กับงานที่แล้วเนี่ยเตรียมมาได้เลยอย่าลืมว่าชิ้นงานของเราต้องตีกรอบ1เซนติเมตรทุกชิ้นนะครับตีกรอบ1เซนติเมตรหลังจากนั้นร่างภาพคราวนี้ร่างภาพอยากให้กำหนดให้ดีว่าจะเป็นแนวตั้งหรือแนวนอนอวัยวะทุกส่วนของตัวละครของเราควรจะต้องอยู่ครบนะครับอย่าให้หัวเขาขาดเลยกระดาษไปหรืออย่าให้หางเขาขาดเลยกระดาษไปเพราะฉะนั้นก่อนที่หนูจะวาดหนูกำหนดด้านบนสุดจะให้อยู่แค่นี้ของกระดาษล่างสุดซ้ายสุดขวาสุดจะอยู่ให้อยู่ในส่วนไหนของกระดาษนะครับ

0: ก็อีกอย่างนึงที่กังวลมากๆคืออยากให้พวกเราคำนึงถึงพื้นหลังด้วยคิดมาก่อนตอนกำหนดแนวคิดคิดมาก่อนว่าอยากให้เขาไปอยู่ที่ไหนอยากให้เขาไปอยู่ในป่าเหมือนเดิมหรืออยากให้เขาไปอยู่ในสวนสนุกหรืออยากให้เขาไปอยู่ในท่อระบายน้ำอยากให้เขาไปอยู่ในวัดหรืออยากให้เขาอยู่บนฟ้าในน้ำในอวกาศหนูสามารถออกแบบสร้างสรรค์ได้ใหม่หมดเลยมันไม่จำเป็นต้องอยู่ที่เขาไกรลาดแล้วเพราะตอนนี้สัตว์ชนิดใหม่เป็นสัตว์ที่หนูสร้างขึ้นเองนะครับเพราะฉะนั้นพยายามไปหาไอเดียเยอะๆแล้วก็ครูแนะนำว่าให้วาดให้เหมือนจริงคือบางคนเนี่ยวาดหมีแต่วาดแค่กลมๆ2ก้อนวาดรูปวงกลม2วงมามันก็จะดูไม่เหมือนหมีเนาะเพราะฉะนั้นอยากให้หนูวาดโดยเก็บรายละเอียดต่างๆในภาพเนี่ยให้ใกล้เคียงกับของจริงมากที่สุดนะครับโดยอาจจะเลือกอย่างที่บอกคือเราสามารถเอาอวัยวะมาได้2สามารถเอาสีมาได้3เอาพื้นผิวมาได้4สามารถเอาลักษณะพิเศษของเขามาได้อย่างเช่นเอาลักษณะพิเศษของการบินได้มาเอาลักษณะพิเศษของการว่ายน้ำได้ของการเปลี่ยนสีได้หรือลักษณะของสีที่โดดเด่นในนกแก้วเหมือนที่เราทำกิจกรรมไปเมื่อช่วงต้นอันนี้ลองไปหยิบมาหรืออาจจะเป็นช้างตัวเป็นช้างแต่คอยาวเหมือนยีราฟมีถุงหน้าท้องแบบจิงโจ้แบบเนี้ยหนูสามารถไปหยิบเอาเอกลักษณ์เด่นๆของสัตว์แต่ละประเภทเนี่ยมาใช้ในการร่างภาพสัตว์หิมพานต์ในจินตนาการของตัวเองได้อย่าลืมที่จะตั้งชื่อให้เขาด้วยแล้วก็เขียนแนวคิดไว้ให้เขาด้วยโดยชื่อและแนวคิดเราจะเขียนไว้ด้านหลังของผลงานนะครับแล้วก็อย่าลืมที่จะเอาแรงบันดาลใจหรือว่าเทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงานจากผลงานชิ้นที่แล้วที่เราได้ประเมินแล้วก็วิจารณ์กันไปแล้วเนี่ยลองเก็บคำประเมินคำวิจารณ์ของเพื่อนมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนางานชิ้นนี้ดูซิเพราะยังเป็นสีโปสเตอร์อยู่เนาะยังเอามาปรับใช้ได้เพราะฉะนั้นหนูลองเอามาปรับใช้ดูครั้งหน้าหวังว่าจะได้เห็นภาพที่น่าตื่นเต้นของแต่ละคนนะครับเชื่อว่าทุกคนน่าจะได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์กันอย่างเต็มที่นะครับรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยลองออกแบบดูลองหาสัตว์ให้หลากหลายนะครับครั้งหน้าเรามาแบ่งปันกันดูว่าใครมีไอเดียอะไรไปหยิบเอาเอกลักษณ์อะไรของสัตว์มาบ้างนะครับสำหรับสิ่งที่ต้องเตรียมในครั้งถัดไปนะครับก็คือใบงานที่2นะครับเรื่องสัตว์หิมพานต์ในจินตนาการแล้วก็ใบงานใบนี้หนูสามารถเก็บไว้ได้นะครับใบความรู้ที่ใช้ในคาบปัจจุบันเนี่ยหนูสามารถเอาไว้ดูประกอบในตอนที่หนูทำงานหรือในตอนที่หนูออกแบบเพื่อจะได้เอาหลักทัศนธาตุเส้นรูปร่างสีรูปทรงต่างๆมาปรับใช้กับงานเรื่องสีสำคัญนะครับสีช่วยได้เยอะในการให้ภาพสื่อสารสื่ออารมณ์สำหรับอุปกรณ์ที่จะต้องเตรียมในครั้งต่อไปนะครับอย่างแรกเลยก็คือสีโปสเตอร์นะครับแล้วก็กระดาษ100ปอนด์ขนาด A4 ซึ่งอันเนี้ยก็จะเป็นภาพร่างที่พวกเราได้ร่างมาแล้วเนาะต่อมานะครับกระดานรองวาดอันนี้ใครมีหรือไม่มีก็ได้ใครไม่มีก็สามารถใช้โต๊ะเราวาดได้เลยผู้กัน3ขนาดเล็กกลางใหญ่นะครับผ้าสะอาดสำหรับการเช็ดทำความสะอาดผู้กันเทปกระดาษกาวอเนกประสงค์อันนี้หนูสามารถติดไว้ก่อนกับผลงานได้เลยและไม่แกะอีกเลยจนกว่าผลงานจะเสร็จนะครับแล้วก็จานสีและสุดท้ายคือภาชนะสำหรับการล้างทำความสะอาดผู้กันครับเพราะฉะนั้นวันนี้ให้การบ้านไปก็คือไปร่างภาพให้ตัวละครของเราสามารถสื่ออารมณ์ความรู้สึกสื่อบุคลิกภาพของเขาได้มากที่สุดนะครับวันนี้เราก็ได้ทำกิจกรรมกันไปในส่วนต้นก็คือการส่องสัตว์อัศจรรย์ซึ่งเป็นการนำแนวคิดให้กับนักเรียนว่าเราจะมีวิธีสัตว์มาแมชกันได้ยังไงซึ่งทุกคนก็ทำได้ดีแล้วก็เชื่อว่าน่าจะเป็นแนวคิดที่เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆในห้องต้นทางด้วยนะครับในห้องปลายทางด้วยแล้วครูก็ได้ให้ความรู้เนาะที่เราจะสามารถเอาไปปรับใช้กับการออกแบบตัวละครของเราได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับครูปันรัตนภักดีแล้วก็เพื่อนๆในห้องต้นทางก็ขอฝากเนื้อหาสาระดีๆเกี่ยวกับการออกแบบตัวละครและครั้งหน้ามาแบ่งปันตัวละครของพวกเรากันครับสวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
2: ขอ

0: ผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเรา
0: วิธีผจญภัย
1: จากโลกสู่จักรวาล
0: โชคดีจังวันนี้ฟ้าเปิดไม่มีเมฆเลยเราจะได้ดูดวงดาวแบบชัดๆไม่มีอะไรมาบังวันนี้เราจะได้เห็นดาวอะไรนะนั่นคือกระจุกดาวลูกไก่และนั่นก็คือกลุ่มดาวหมีใหญ่ว้าวว้าวดวงดาวในจักรวาลมีเยอะมากมายวิตตี้ชอบสุดๆไปเลยจักรวาลของเรากว้างใหญ่จังเลยถ้าเราได้ไปผจญภัยในจักรวาลก็คงดี
2: สวัสดีทางนี้วิตตี้สวัสดีวิตตี้นายคือผู้ที่ถูกเลือกให้มีพลังวิเศษนะ
0: ว้านายเป็นใครกัน
2: ฉันคือแว่นขยายของนายจะเรียกฉันว่าพี่แว่นก็ได้ถ้านายสงสัยก็ถามมาได้เลยฉันตอบได้หมด
0: ว้าวสุดยอดเลย
2: อีกอย่างถ้าอยากส่องแว่นขยายคุยกับใครพี่แว่นก็ทำให้ได้นะ
0: จริงเหรองั้นถ้าวิตตี้อยากไปท้องจักรวาลพี่แว่นพาไปได้ไหม
2: ได้สิทำไมจะไม่ได้ล่ะ
0: หรอครับแต่ว่าพวกเราไม่มียานอวกาศแล้วก็ชุดนักบินอวกาศด้วยแล้วจะไปอย่างไรล่ะครับ
2: ไม่เป็นไรยานอวกาศก็คือตึกกลมแห่งนี้ไงล่ะพลังวิเศษของตึกกลมจะพาวิตตี้ไปไหนก็ได้ที่วิตตี้อยากไปกันเถอะวิตตี้

มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่แว่นจะถามว่าถ้าน้องๆอยากไปอวกาศเราต้องเดินทางไปอวกาศด้วยพาหนะใดข้อ A ยานอวกาศข้อ B เครื่องบินไอพ่นพี่แว่นจะให้เวลาน้องๆ5วินาทีเมื่อเวลาหมดน้องๆต้องพูดคำตอบพร้อมๆกันนะ5 4 3 2 1คำตอบคืออะไรคำตอบที่ถูกต้องคือยานอวกาศเพราะว่ายาน

0: อวกาศคือยานพาหนะที่ออกแบบมาเพื่อบินไปสู่อวกาศในภารกิจต่างๆมากมายส่วนเครื่องบินไอพ่นคืออากาศยานที่ใช้เครื่องยนต์ไอพ่นเป็นพลังงานขับเคลื่อนไม่มีสมรรถนะในการบินสู่อวกาศ
1: วันนี้พี่วิดดี้และพี่แว่นขอลาไปก่อนนะแต่ถ้าน้องๆอยากเป็นนักบินอวกาศก็ต้องตั้งใจเรียนให้มากๆด้วยนะครับพี่ทั้งสองคนไปแล้ว
0: บ๊ายบาย

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนเช่นกันนะคะวันนี้มาพบกับครูณภัทรกาญจนพังคะในรายวิชาการงานอาชีพระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ในเรื่องของการใช้

0: เครื่องมือในงานประปาและก็เรื่องของวัสดุที่ใช้ในงานประปานะคะนักเรียนคะสำหรับวันนี้เราจะเรียนในเรื่องของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานประปาและก็เรื่องของเครื่องมือที่ใช้ในงานประปานะคะว่ามีอะไรบ้างไหนเด็กๆบอกคุณครูหน่อยได้ไหมว่าที่บ้านของนักเรียนคุณพ่อหรือพี่ชายหรือสมาชิกในบ้านใครบ้างที่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับช่างประปามีไหมลูกมีไหมคะไม่มีมีนะคะหนึ่งคนใครเป็นอาชีพคะพ่อเป็นอาชีพช่างประปาเหรอลูกอ๋อทำงานอาชีพช่างประปามีนะคะแล้วลูกพอจะมีความรู้ทางด้านนี้บ้างไหมพื้นฐานคุณพ่อสอนไหมคะไม่ได้สอนนะคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนปลายทางที่บ้านมีใครประกอบอาชีพช่างประปาบ้างคะนะคะน่าจะมีหลายคนอยู่นะคะในเรื่องของงานช่างนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาเรียน เรื่องของวัสดุแล้วก็เครื่องมือพื้นฐานนะคะเกี่ยวกับงานประปาในบ้านนะคะก่อนที่จะไปเรียนมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้วันนี้นะคะนักเรียนเรียนแล้วได้ความรู้เรื่องอะไรบ้าง 1. บอกชนิดของวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือพื้นฐานที่ใช้ในงานประปาได้ 2. อธิบายขั้นตอนในการใช้วัสดุอุปกรณ์ในงานประปาได้ 3. ฝึกปฏิบัติการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือช่างนะคะพื้นฐานในงานประปาได้ 4. ออกแบบการสร้างชิ้นงานจากท่อประปาได้แล้วก็ 5. นะคะใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือช่างพื้นฐานในงานประปาได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยนะคะคำถามชวนคิดสำหรับวันนี้บ้านของนักเรียนใช้น้ำจากที่ไหนในการดื่มอาบน้ำหรือซักเสื้อผ้าน้ำที่ไหนลูกใครใครใช้น้ำประปาบ้านใครใช้น้ำประปายกมือเยอะนะคะมือลงค่ะลูกบ้านใครใช้น้ำบาดาลมีไหมลูกน้ำบาดาลมีไหมคะบ้านใครใช้น้ำจากลำคลองมาจากธรรมชาติโอ้เก่งจังที่บ้านน่าจะบรรยากาศดีมีเยอะไหมลูกค่ะอ๋อแล้วมีคนอื่นอีกไหมคะจากส่วนไหนอีกมีไหมไม่มีส่วนใหญ่มาจากน้ำประปาใช่ไหมคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะลูกนักเรียนปลายทางใช้น้ำจากแหล่งใดคะที่ใช้อุปโภคบริโภคในครัวเรือนมีบางคนยกมือบอกว่าใช้น้ำจากธรรมชาติแม่น้ำลำคลองหรือจากบ่อหรือจากบ่อบาดาลนะคะเดี๋ยวมาดูกันวันนี้นักเรียนทราบหรือไม่ว่าน้ำประปาที่เราใช้ในการอุปโภคบริโภคในครัวเรือนมาได้อย่างไรนักเรียนต้องมีค่าใช้จ่ายไหมลูกมีนะคะดูซิว่าน้ำประปาที่เราใช้ทุกวันนี้นะคะมีแหล่งที่มายังไงนะคะเรื่องของระบบการผลิตน้ำประปาระบบผลิตน้ำหมายถึงอะไรคะการนำน้ำผิวดินหรือน้ำดิบจากแหล่งธรรมชาตินะคะมีอะไรบ้างแหล่งธรรมชาติแม่น้ำลำคลองลำธารหรือจากทะเลไหมคะหรือจากอ่างเก็บน้ำต่างๆนะคะเอามาทำอะไรบริโภคได้เลยไหม
1: ไม
0: ่ได้นะคะผ่านการกรองนักเรียนทราบถึงกระบวนการกรองทราบไหมคะ กระบวนการกรองเป็นยังไงนะคะกระบวนการระบบการผลิตน้ำประปาเป็นอย่างไรมาดูน้ำที่มาจากแหล่งดิบจากธรรมชาติใช่ไหมลูกนำมาเข้าสู่กระบวนการผลิตนะคะเพื่อต้องการให้น้ำนะมีคุณภาพและมีปริมาณเพียงพอตามความต้องการนะคะเช่นน้ำประปาน้ำจืดหรือน้ำบริสุทธิ์นะคะเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคเรื่องของงานเกษตรก็ต้องใช่ไหมคะมีอะไรอีกโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆบ้านเรามีแหล่งโรงงานอุตสาหกรรมเช่นโรงงานอะไรบ้างลูกอะไรนะคะผลิตน้ำมันผลิตอะไรคะปลากระป๋องผลิตอะไรคะสับปะรดกระป๋องมีไหมมีอะไรอีกลูกโรงงานเหล่านี้ต้องใช้น้ำนะคะในการหล่อเลี้ยงเพื่อใช้ในการผลิตนะคะต่อไปนอกจากใช้ในเรื่องของอุปโภคบริโภคแล้วการผลิตน้ำก็ต้องใช้เครื่องมือเทคโนโลยีต่างๆใช่ไหมลูกนำมาใช้ในการผลิตซึ่งค่อนข้างจะมีความซับซ้อนขั้นตอนหลายขั้นตอนแล้วก็มีงบประมาณค่อนข้างสูงนะคะมาดูกระบวนการผลิตน้ำประปาเริ่มแรกนำน้ำผิวดินหรือน้ำดิบจากแหล่งน้ำธรรมชาตินะคะมาเข้าสู่กระบวนการผลิตเพื่อให้ได้น้ำประปาไปใช้อุปโภคบริโภคหรือใช้ในเรื่องของงานเกษตรกรรมหรือเรื่องของโรงงานอุตสาหกรรมใช่ไหมคะมีขั้นตอนการผลิตยังไงเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนดูภาพลำดับขั้นตอนเดี๋ยวครูจะยิงคำถามไปถ้ากลุ่มไหนตอบไม่ได้คือคะแนนทั้งกลุ่มก็จะหายไปเลยนะคะขั้นตอนการผลิตน้ำประปาไม่ได้ขู่นะเริ่มแรกนะคะเรารับน้ำมาจากแหล่งน้ำดิบจากธรรมชาติใช่ไหมลูกแม่น้ำลำคลองหรือน้ำทะเลเข้ามาสู่โรงสูบน้ำแรงดันต่ำนะคะโรงสูบน้ำแรงต่ำดึงน้ำเข้ามาแล้วก็ทำไงคะ
2: น้ำชั้นสูบพื้นปากมาควรน้ำเพื่อให้น้ำ
0: เสร็จแล้วส่งเข้าถังกวนนะคะตอนที่รับมาตอนแรกก็มีการตรวจสอบด้วยนะตรวจสอบว่าน้ำพอที่จะมาผ่านการกรองแล้วจะสะอาดเพียงพอไหมนะคะต้องผ่านการตรวจสอบมาก่อนถ้าคุณภาพน้ำอยู่ในสภาพดีก็จะส่งต่อมาที่ถังกวนถังกวนนี้จะมีสารที่ช่วยก็คือสารส้มแล้วก็ปูนขาวนะคะช่วยให้น้ำที่เรานำมาเนี่ยเป็นไงคะอาจจะมีตะกอนอยู่ไหมลูกใช้สารส้มแล้วก็ปูนขาวมากวนแล้วก็ให้น้ำตกตะกอนที่ก้นถังใช่ไหมคะดูลำดับขั้นตอนนะกว่าจะได้มาซึ่งน้ำประปาที่เราใช้ทุกวันนี้นะคะต่อไปเมื่อตกตะกอนที่ก้นถังแล้วนะคะก็จะได้น้ำที่มีความใสสะอาดขึ้นเสร็จแล้วก็ส่งต่อไปที่ถังกรองถังกรองนี่กรองด้วยอะไรคะกรองด้วยทรายกรองและกรวดกรองนะคะเพื่อให้น้ำมีความสะอาดยิ่งขึ้นนะคะเมื่อกรองเสร็จแล้วต่อไปลำดับที่5ได้น้ำที่ผ่านการกรองเรียบร้อยแล้วนะคะก็เติมคลอรีนลงไปคลอรีนช่วยอะไรลูกช่วยฆ่าเชื้อโรคในน้ำใช่ไหมคะแต่ต้องใช้ในปริมาณที่ปลอดภัยกับผู้บริโภคด้วยนะคะบางทีใส่มากเกินได้ไหมเพราะเรามานำมาใช้อุปโภคบริโภคในครอบครัวใช่ไหมคะในครัวเรือนต่อไปเสร็จแล้วไปไหนต่อ ทีนี้ก็ต้องมีเจ้าหน้าที่จากที่ไหนคะกปภ.นี่คืออะไรการประปาส่วน
2: ภู
0: มิภาคมีเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบคุณภาพของน้ำนะคะว่าก่อนที่จะแจกจ่ายไปสู่ประชาชนเนี่ยต้องปลอดภัยต้องสะอาดจริงๆนะคะเสร็จแล้วก็ลงเก็บในถังน้ำใสเก็บในถังน้ำใสเพื่อเตรียมอะไรคะเตรียมแจกจ่ายใช่ไหมส่งต่อสู่ประชาชนนะคะแล้วก็การส่งต่อก็เข้าโรงสูบน้ำแรงสูงสูบเข้ามาแล้วก็เป็นไงคะส่งไปที่หอถังสูงนักเรียนเคยเห็นไหม
2: เคย
0: เห็นไหมคะหอถังสูงหอประปาเนี่ยนะคะต้องอยู่ที่สูงเพื่อจะอะไรคะเวลาปล่อยน้ำแจกจ่ายให้กับประชาชนจะได้มีแรงดันใช่ไหมคะไปสู่ปลายทางได้นะคะพอปล่อยน้ำไปแจกจ่ายน้ำไปก็ส่งไปถึงครอบครัวของนักเรียนทุกคนนี่แหละเห็นไหมคะกว่าจะผ่านกระบวนการผลิตน้ำประปาได้เป็นไงลูกยุ่งยากไหมหลายกระบวนการขั้นตอนนะคะซึ่งทุกกระบวนการก็ต้องปลอดภัยด้วยใช่ไหมคะฉะนั้นเวลาเราใช้น้ำประปาที่บ้านเราก็ต้องรู้จักประหยัดใช้อย่างคุ้มค่านะคะมาดูระบบงานประปาในบ้านงานประปาในบ้านน้ำที่เราใช้มี2ระบบคือ1ระบบน้ำอะไรคะระบบน้ำดีนี้ใช้สำหรับทำอะไร
3: บริโภค
0: หรือใช้ชำระล้างต่างๆใช่ไหมลูกล้างจานล้างภาชนะหรือสำหรับอาบน้ำนะคะต่อไปอีกระบบหนึ่งคือระบบน้ำเสียหรือน้ำทิ้งที่เราชำระร่างกายเสร็จแล้วหรือเราล้างจานเสร็จแล้วเราก็ต้องปล่อยน้ำไปตามท่อระบายน้ำใช่ไหมคะอันนั้นเป็นน้ำทิ้งซึ่งเป็นน้ำเสียใช่ไหมลูกนะผ่านระบบระบายน้ำเห็นไหมคะมาดูต่ออาชีพคุณครูถามตั้งแต่แรกแล้วเกี่ยวกับงานประปาก็คืออะไรลูกช่างประปานะคะช่างประปาในสายงานช่างเนี่ยก็จะมี2ด้านก็คือด้านที่1งานสร้างใช่ไหมคะสร้างก็คือเช่นการเดินท่อประปาภายในบ้านหรืออาคารหรือการติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ต่างๆใช่ไหมลูกส่วนงานซ่อมได้แก่ซ่อมแซมจุดรั่วซึมของน้ำหรือการเปลี่ยนอุปกรณ์อาจจะมีช่วงที่หมดอายุใช่ไหมคะอาจจะมีน้ำรั่วไหลซึมอะไรเงี้ยนะคะเกี่ยวกับระบบประปาในบ้านถ้านักเรียนได้เรียนรู้ไว้ความรู้พื้นฐานเบื้องต้นเหล่านี้นักเรียนสามารถนำไปใช้อย่างน้อยซ่อมแซมหรือไปช่วยคุณพ่อคุณแม่ในการที่จะซ่อมแซมปรับปรุงนะคะส่วนที่น้ำซึมหรือรั่วไหลที่บ้านได้นะคะต่อไปการใช้เครื่องมือช่างพื้นฐานนักเรียนมีความจำเป็นไหมก่อนที่เราจะไปเป็นช่างซ่อมหรือช่างอะไรคะสร้างได้เราก็ต้องเรียนรู้เรื่องของอะไรด้วยเครื่องมือพื้นฐานใช่ไหมลูกวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานประปามีอะไรบ้างเครื่องมือที่ใช้ในงานประปามีอะไรบ้างมีใครรู้จักบ้างเบื้องต้นอ่ะวัสดุที่ใช้ในงานประปามีอะไรบ้างลูก
2: ท
0: ่อ PVC
2: อ้
0: าวเครื่องมือมีอะไรลูก
2: เล
0: ื่อยยกมือตอบได้ไหม ขอยกมือทีละกลุ่มก็ได้ลูกเชิญค่ะเอาที่นักเรียนรู้จักเบื้องต้นก่อนเอาที่นักเรียนรู้จักเบื้องต้นก่อนนะลูก
3: กรรไกรตัดท่อเลื่อยค้อนปอนค่ะ
0: กรรไกรตัดท่อเลื่อยแล้วก
3: ็ค้อนปอน
0: ค้อนปอนใช่ไหมคะเก่งมากปรบมือให้เพื่อนค่ะคุณครูขอกลุ่มที่5ได้ไหมลูกมีอะไรอีกไหมคะนอกจากที่เพื่อนพูดมาแล้วเอาที่นักเรียนรู้จักก็ได้นะ
3: มีก๊อกน้ำเทปพันเกลียวแล้วก็น้ำยาต่อท่อ PVC ค่ะ
0: ก๊อกน้ำเทปพันเกลียวแล้วก็น้ำยา
3: PVC
0: ต่อท่อ PVC หรือว่ากาวใช่ไหมคะเก่งมากค่ะกลุ่ม5ปรบมือให้กลุ่ม5ค่ะแล้วนอกจากเครื่องมือแล้ววัสดุอื่นๆมีอีกไหมลูกมีกลุ่มไหนตอบได้คะคุณครูได้ยินเมื่อกี้ขอเชิญกลุ่ม2ค่ะวัสดุก็มีความจำเป็นที่เราต้องใช้นะคะลุกขึ้นเลยครับที่ลูกตอบมาเมื่อกี้ถูกแล้ว
4: ผ้าครับ
0: ผ้าใช้ทำอะไรนะลูกผ้า
4: เช็ดท่อที่มันเปียกครับ
0: เช็ดท่อที่เปียกเก่งมากเอาปมือกลุ่มสองค่ะผ้าเนี่ยนักเรียนคิดว่าอาจจะไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรจริงๆแล้วมีความจำเป็นนะคะใช่ไหมเวลาเราเลื่อยเสร็จแล้วมันก็จะมีอะไรคะเศษใช่ไหมเศษของท่อใช่ไหมคะหรือว่าเป็นขุยๆอย่างเงี้ยมันไม่เรียบใช่ไหมคะเราก็ต้องทำความสะอาดโดยการเช็ดด้วยผ้าก่อนหรือถ้าน้ำยังเปียกอยู่ก็ต้องเช็ดด้วยนะคะนักเรียนปลายทางมีตอบได้บ้างไหมคะเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานประปานะคะลองไปสอบถามคุณพ่อคุณแม่ดูได้ที่บ้านนะต่อไปเดี๋ยวมาดูกันดูต่อนะคะความสำคัญของเครื่องมือช่างนักเรียนคิดว่ามีความสำคัญอย่างไรบ้างเครื่องมือช่างที่ใช้ในงานประปาเก่งมากขอเชิญตอบให้เพื่อนฟังหน่อยค่ะเครื่องมือเขาบอกเลยว่าเครื่องมือใช่ไหมลูกแสดงว่าต้องมาช่วยอะไรเราได้บ้าง
3: ช่วยให้ทำงานสะดวกขึ้นและรวดเร็วขึ้นค่ะ
0: ใช่ค่ะเก่งมากปรบมือให้เพื่อนค่ะเครื่องมือช่างเป็นสิ่งสำคัญและก็จำเป็นมากในเรื่องของการทำงานนะคะถ้าเรามีเครื่องมือช่างจะช่วยให้งานเราเสร็จเร็วขึ้นและก็ประหยัดเวลาขึ้นด้วยนะคะเพราะว่าเครื่องมือช่างจะช่วยอำนวยความสะดวกนะคะในเรื่องของการทำงานนะคะแล้วงานก็จะออกมาอย่างมีคุณภาพด้วยนะคะต่อไปตัวอย่างเครื่องมือดูนะคะที่ใช้ในงานประปานะมีอะไรบ้างคะภาพแรกนักเรียนรู้จักไหมคะภาพแรกคืออะไรเอ่ยไขควงด้ามสลับก็คือสามารถถอดได้ใช่ไหมคะใช่มีสองด้านนะคะต่อไประดับน้ำนะคะใช้วัดระดับอะไรคะ
2: ความเร
0: ีย
2: บของพ
0: ื้
2: น
0: เก่งมากเลยที่บ้านคุณพ่อเป็นช่างหรือเปล่า
2: เป็นว
0: ิ
2: ศวกรไฟฟ้า
0: วิศวกรไฟฟ้าด้วยโอ้โหเก่งจังค่ะต่อไปครีมมีหลายประเภทนะลูกอันนี้เป็นครีมคอลมาสใช้สำหรับทำอะไรคะจับเพื่อยึดข้อใช่ไหมคะแล้วก็สามารถบังคับหรือว่าหมุนเกลียวได้นะคะแน่นมากคุณครูลองมาแล้วเมื่อกี้เปิดฝากาวไม่ได้ลูก ช้ครีมนี่แหละทาช่วยประแจเลื่อนบ้านใครมีบ้างบ้านใครมีบ้างลูกยกมือสูงสูงรู้จักแล้วยังที่มีที่บ้านน่ะรู้จักไหมลูกแน่ใจนะรู้จักประแจเลื่อนนะคะส่วนใหญ่จะมีกับทุกบ้านแล้วนะแสดงว่าที่บ้านเราก็มีเครื่องมือจำเป็นที่ใช้ในบ้านอยู่แล้วนะคะจำเป็นพื้นฐานต่อไปค้อนยางค้อนยางนักเรียนรู้จักไหม
1: จ
0: ้าไว้ทำอะไรทุบอะไรคะถ้าเราใช้ค้อนปกติที่เป็นค้อนเหล็กได้ไหม
1: ไม่ได
0: ้ในงานประปาทำไมคะ
1: เ
0: ดี๋ยวท่อแตกเกิดความเสียหายใช่ไหมลูกเก่งมากเขาเลยใช้ค้อนยางนะคะต่อไปเลื่อยเหล็กเลื่อยเหล็กเลื่อยเหล็กนี้ค่อนข้างจะมีความแข็งแรงมากซึ่งเหล็กที่ใช้ทำใบเลื่อยก็จะเป็นเหล็กที่มีคุณภาพดีแล้วก็มีความแข็งแรงเป็นพิเศษนะคะต่อไปกรรไกรตัดท่อรู้จักไหมลูกเคยใช้ไหมใครเคยใช้ยกมือกรรไกรตัดท่อใครเคยใช้คะยกมือลูกเคยใช้ไหมลูกเคยใช้เก่งมากแสดงว่ามีคนเป็นแล้วเดี๋ยวจะให้ตัดให้เพื่อนดูนะคะต่อไปการใช้เครื่องมือช่างในการซ่อมก๊อกน้ำรั่วซึมลูกที่บ้านเคยเห็นไหมในกรณีที่ก๊อกน้ำรั่วซึมมีน้ำไหลออกมาเคยเห็นไหมคะแล้วลูกทำยังไงเอาเทปดำเหรอแล้วก็มาเอาอะไรนะคะมาหุ้มไว้ไหนตอบคุณครูหน่อยตอบคุณครูตอบให้เพื่อนๆฟังหน่อยประสบการณ์ของเราประสบการณ์ของเราลูกอาจจะไม่ตรงตามที่เราจะเรียนแต่ว่าคุณครูอยากทราบประสบการณ์อาเชิญค่ะลูกลูกทำยังไงเจอกรณีก๊อกน้ำรั่วไหลหรือซึม
3: ใช้เทปพันเกลียวพัน
0: ใช้เทปพันเกลียวพันเอาเทปพันเกลียวมาพันเลยใช่ไหมลูก
3: แล้วก็พันอีกรอบด้วยเทปดำค่ะ
0: พันอีกรอบด้วยเทปดำเทปดำนี้ใช้สำหรับงานอะไรลูกพันสายไฟใช่ไหมไม่เป็นไรเอาปรบมือให้เพื่อนค่ะอันนี้คือเป็นประสบการณ์ของเพื่อนนะคะก็เพื่อนเล่าให้ฟังแต่ว่าเดี๋ยวคุณครูจะสอนให้ว่าวิธีการที่ถูกต้องเราต้องทำยังไงนักเรียนหันมาดูทางนี้ถ้าที่บ้านนักเรียนนะคะมีน้ำรั่วไหลหรือซึมทำยังไงเอ่ยขั้นตอนแรกต้องเตรียมอะไรก่อนวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้นะคะมีอะไรบ้าง
1: เทป
0: พันเกลียวผ้าขนหนูครีมล็อกก๊อกน้ำถ้าเจอกรณีนี้นะคะขั้นตอนแรกทำยังไงคะไหนใครอยากเป็นช่างประปาประจำบ้านยกมือใครอยากเป็นฮีโร่ของคุณแม่ในบ้านยกมือค่ะให้ลูกตั้งใจขั้นตอนที่หนึ่งให้ทำยังไงก่อนที่เราจะซ่อมทำไงคะปิดวาล์วน้ำก่อนนะคะเพื่อไม่ให้น้ำเป็นไงไหลผ่าน2ทำไงคะนำผ้ามาคลุมบริเวณที่ต้องน้ำรั่วใช่ไหมลูกใช้ผ้าคลุมทำไมคะเพื่อ
1: ไม
0: ่
1: ให
0: ้
1: แตก
0: เพ
1: ื่อกันน้ำไหล
0: เพราะว่าถ้าไม่คลุมผ้าน้ำไหลแล้วเครื่องมือเราจะลื่นไหมมีโอกาสลื่นก็เอาผ้าคลุมไว้ก่อนเพื่อบังคับใช่ไหมคะแล้วก็ทำไงต่อหมุนประแจเลื่อนทวนเข็ม
1: นาฬิกา
0: ใช่เพราะว่าตอนที่เรา

0: นไนที่ฝังอยู่ในผนังใช่ไหมคะเช็ดทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วก็นำเทปพันเกลียวมาพันนะคะ 7-8 รอบเวลาเราหมุนกลับเข้าไปมันจะได้แน่นนะคะขั้นตอนที่4เนี่ยทำความสะอาดแล้วนะคะบริเวณข้อต่อยึดผนังเสร็จแล้วจึงค่อยๆหมุนยึดกลับเข้าไปเวลาหมุนออกมาหมุนทวนเข็มนาฬิกาเวลาหมุนเข้าไปต้องหมุนตามเข็มนาฬิกานะคะขั้นตอนการซ่อมขั้นตอนที่5ใช้ผ้าคลุมหัวก๊อกก่อนใช้ครีมล็อกหมุนตามเข็มนาฬิกาให้แน่นอย่าลืมปรับหัวก๊อกให้ตรงแล้วค่อยไปเปิดวาล์วน้ำทดสอบการทำงานนะคะยากไหมการซ่อมก๊อกน้ำรั่วยากไหมคะไม่ยากเลยนะคะลองไปทำให้คุณแม่ได้ที่บ้านจะภูมิใจในตัวเรามากต่อไปการใช้เลื่อยตัดท่อ PVC นักเรียนเคยใช้เลื่อยไหมนะคะการใช้เลื่อยอันดับแรกต้องทำยังไงก่อนวัดความยาวโดยใช้เครื่องมืออะไรคะ
1: ตลับเมตร
0: ในการวัดนะคะตลับเมตรอุปกรณ์ทั้งหมดคุณครูมีมาให้นักเรียนดูแล้วแล้วก็ฝึกปฏิบัติด้วยวันนี้นะคะใช้ตลับเมตรวัดความยาวท่อตามขนาดที่ต้องการนะคะแล้วก็นำเลื่อยเหล็กมาตัดตามรอยนะคะที่ทำเครื่องหมายไว้ต่อไปกรรไกรตัดท่อเมื่อกี้มีหลายคนที่เคยใช้แล้วใช่ไหมลูกยังใครยังไม่เคยใช้ยกมือมีใครยังไม่เคยใช้บ้างกรรไกรตัดท่อตัดไม่เป็นเดี๋ยวคุณครูจะให้ฝึกไม่ยากเลยนะคะง่ายมากแล้วก็ช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงานได้เร็วขึ้นด้วยต่อไปอันนี้คืออุปกรณ์ที่ใช้ต่อท่อ PVC สำหรับใช้ในงานต่างๆมีใครรู้จักบ้างเดี๋ยวคุณครูจะถามให้นักเรียนเลือกหามาตามภาพเลยนะคะภาพที่1ข้อต่อตรงไหนคะชูขึ้นมาเลย2กลุ่มแรกนี้ได้คะแนนไปก่อนเลย2กลุ่มแรกนะคะต่อไปข้องออยู่ไหนลูกข้องอ90องศาเดี๋ยวอย่างนี้ไม่สนุกเอาแล้วแต่คุณครูเลือกแล้วกันต่อไป3ตา4ทาง3ตา4ทางกลุ่มนี้ก่อนเพื่อนเลยค่ะกลุ่มนี้ก่อนเพื่อนเก่งมากต่อไปข้อต่อเกลียวในสองโอเคต่อไปข้องอสามทางสองค่ะต่อไปสามทางค่ะสามทางอยู่ไหนเก่งมากสามทางต่อไปว้าวสองต่อไป4ตากากบาทนี
2: ่กากบาทนี
0: ่กากบาทกลุ่มนี้เร็วต่อไปคลิปก้านปูคลิปจับท่อคลิปจับท่ออยู่ไหนคลิปจับข้อต่อรถพอค่ะเก่งมากปรบมือให้ตัวเองนักเรียนมีวิธีการวางแผนกันยังไงในเมื่อคุณครูถามที่จริงต้องวางแผนกันยังไงลูกแบ่งกันคนละ1ชิ้นหรือ2ชิ้นรับผิดชอบใช่ไหมลูกเมื่อกี้ทำแบบนี้หรือเปล่าไม่นะคะต้องวางแผนในการทำงานต่อไปเทคนิคการใช้เทปพันเกลียว นักเรียนได้รู้จักอุปกรณ์

0: ของท่อ PVC เพื่อใช้ในงานประปาแล้วนะคะเทคนิคการใช้เทปพันเกลียวเดี๋ยวคุณครูจะสาธิตให้แล้วก็ให้เพื่อนมาช่วยร่วมสาธิตกับครูด้วยนะคะอุปกรณ์ที่ต้องใช้มีอะไรบ้างบอกหน่อยเร็วเทปพันเกลียวให้นักเรียนจำไว้ใช้2อย่างคือเทปพันเกลียวแล้วก็ข้อต่อเกลียวนอกที่ใช้ในการฝึกนะคะเดี๋ยวต่อไปเทคนิคการใช้เทปพันเกลียวเดี๋ยวครูสาธิตให้นะคะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้จะนำเสนอเรื่องของเทคนิคการใช้วัสดุอุปกรณ์ในงานประปานะคะซึ่งจะมีอยู่3วิธีนะคะวันนี้ก็จะนำเสนอเทคนิคที่1วิธีการใช้เทปพันเกลียวพันข้อต่อต่างๆซึ่งวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบไปด้วยเทปพันเกลียวข้อต่อเกลียวนอกซึ่งจะแบ่งออกเป็นข้อต่อเกลียวนอกที่เป็น PVC และโลหะค่ะวิธีการใช้เทปพันเกลียวพันข้อต่อต่างๆเราจะเริ่มจากการทำความสะอาดเกลียวนะคะโดยการใช้ผ้าสะอาดเช็ดเอาฝุ่นที่เกาะอยู่ตามเกลียวต่างๆออกให้หมดนะคะค่ะเสร็จแล้วเราก็จะนำเทปพันเกลียวนะคะมายึดกับเกลียวนะคะเราจะหงายเทปขึ้นในลักษณะแบบนี้นะคะนะคะแล้วก็ปลายของมันเนี่ยก็ยึดกับเกลียวในลักษณะนี้นะคะแล้วก็พันนะคะตอนที่เราพันเราจะพยายามดึงให้เห็นเกลียวนะคะเวลาเราไปสวมกับข้อต่อเกลียวในเนี่ยมันจะได้แนบสนิทกันพอดีนะคะพันไปประมาณสัก 5-7 รอบนะคะสำหรับข้อต่อเกลียวนอกที่เป็น PVC นะคะแต่ถ้าเป็นแบบโลหะเราจะต้องเพิ่มจำนวนรอบนะคะเพราะว่าโลหะมันจะมีความแข็งมันจะทำให้เกลียวเนี่ยหลวมถ้าเราพันน้อยเกินไปนะคะอันนี้เราพันเสร็จแล้วนะคะครบจำนวนแล้วเราก็จะใช้วิธีดึงนะคะดึงแล้วก็เอานิ้วลูบนะคะถ้าเห็นว่าเกลียวมันไม่ชัดเจนนะคะเราก็จะใช้เล็บนะคะทำเกลียวให้ชัดเจนนะคะเพื่อเวลาสวมเนี่ยจะได้แนบแน่นสนิทกันนะคะน้ำจะได้ไม่รั่วซึมนะคะค่ะอันนี้ก็คือการพันเทปพันเกลียวนะคะที่เป็นท่อ PVC นะคะกับที่เป็นโลหะค่ะ
0: ขอบคุณสื่อวิดีทัศน์ดีๆนะคะต่อไปเทคนิคการติดตั้งข้อต่อยูเนียนข้อต่อยูเนียนนะลูกใช้สำหรับต่ออะไรคะต่อท่อเชื่อมเชื่อมท่อระหว่าง2ท่อเข้าด้วยกันให้เป็นเส้นเดียวโดยใช้อะไรคะข้อต่อยูเนียนเดี๋ยวก็ได้ฝึกกันนะคะดูอุปกรณ์ที่ใช้มีอะไรบ้างลูกต้องมีอะไรคะข้อต่อยูเนียนแล้วก็ท่อ PVC ที่จะนำมาใช้ต่อนะลูกนะคะอุปกรณ์ของข้อต่อยูเนียนก็จะมีวงแหวนนี้เห็นไหมคะโอริงแล้วก็เกลียวนอกแล้วก็ฝาครอบนะคะซึ่งคุณครูมีมาให้แล้วเดี๋ยวเราค่อยไปฝึกปฏิบัติกันนะคะข้อต่อยูเนียนต่อไปมาดูเรื่องของข้อต่อยูเนียนทำไงนะ
1: วิธีการติดตั้งข้อต่อยูเนียนอุปกรณ์ที่ต้องใช้ประกอบไปด้วยท่อ PVC ข้อต่อยูเนียนส่วนประกอบของข้อต่อยูเนียนประกอบไปด้วยเกลียวนอกฝาครอบแหวนพลาสติกและโอริงค่ะขั้นตอนการทำเราจะต้องตัดท่อ PVC ให้ปลายทั้งสองเรียบเพื่อเวลาที่เราต่อเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะชนกันได้พอดีนะคะการตัดก็นี่ค่ะเราจะเห็นว่าถ้าเราใช้กรรไกรตัดท่อเนี่ยรอยตัดมันจะเรียบนะคะก็ทั้งสองด้านนะคะก็จะเรียบเวลาเราใช้ข้อต่ออยู่เนี่ย

0: วนเข้าไปมันจะชนกันพอดีนะคะน้ำก็จะไม่รั่วซึมค่ะนำท่อ PVC ใส่เข้าไปกับฝาท่อนะคะอย่าลืมแหวนพลาสติกนะคะเพื่อเวลาที่เราขันเกลียวเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะไม่ทำให้ท่อแตกนะคะใส่แหวนโอลิงเข้าไปค่ะกับท่อ PVC วัดระยะกับเกลียวนอกนะคะให้มันพอดีนะคะแล้วเราก็สวมท่อที่ใส่โอลิงแล้วเข้ากับเกลียวนอกนะคะจากนั้นก็นำฝาครอบนะคะหมุนเข้ากับเกลียวนอกนะคะให้แน่นนะคะจับดูแล้วแน่นพอดีนะคะทำทั้งสองด้านนะคะเมื่อต่อครบสองด้านแล้วก็จะได้เป็นลักษณะนี้นะคะ
1: ยากไหมลูกไม่ยากเลยนะคะ ต้องขอบคุณสื่อวิดีทัศน์ดีๆนี้ด้วยนะคะต่อไปกิจกรรมเดี๋ยวคุณครูขอสอบถามนักเรียนใครอยากฝึกปฏิบัติเรื่องของการทำข้อต่อยูเนียนเดี๋ยวคุณครูจะแยกเป็นฐานเป็นกลุ่มนะคะแล้วก็ให้นักเรียนได้ออกมาฝึกแล้วก็มีใครอะไรนะคะใช้กันไกลตัดท่อลูกกันไกลตัดท่อมีไหมใครอยากฝึกกันไกลตัดท่อยกมือเลยลูกเก่งมากนะคะกันไกลตัดท่อต่อไปเรื่องของการใช้เทปพันเกลียวลูกเทปพันเกลียวโอเคนะคะคุณครูมีให้2ชุดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือการใช้กาวการใช้กาวมีใครแพ้กลิ่นไหมลูกแพ้กลิ่นกาวมีไหมลูกครับได้ถ้าลูกอยากจะเรียนรู้ทั้งหมดเลยก็ได้ครับนะคะนักเรียนพร้อมได้ยังเอ่ยพร้อมแล้วเดี๋ยวให้แต่ละกลุ่มคนที่มีความสนใจเมื่อกี้นะคะให้รับอุปกรณ์ได้ที่คุณครูนะลูกนะคะเชิญค่ะงานชิ้นแรกกรรไกรตัดท่อใครอยากฝึกกรรไกรตัดท่อยกมือดูนะลูกเดี๋ยวเพื่อนจะสาธิตให้ดูนะคะคุณครูมีโจทย์ให้นักเรียนวัดความยาว60เซนติเมตรนะคะความยาวท่อให้ได้60เซนติเมตรแล้วก็ช่วยตัดให้ครูหน่อยทำไงคะช่วยกัน60เซนติเมตรนะลูกอยู่ไหน60เซนลูก60เซนครับแล้วทำเครื่องหมายไว้คุณครูต้องการท่อยาว60เซนแล้วเดี๋ยวให้เพื่อนวิธีการใช้กรรไกรตอนนี้ทำไงให้ง้างออกทำไงลูกทำไงให้ง้างออกเนี่ยแย่แล้วแล้วทำไงให้ลงจับเลยลูกนะงี้นะเราทำเครื่องหมายไว้แล้วนะคะ60เซนลูกก็กดอย่างเงี้ยกดไปเรื่อยๆแล้วเขาก็จะงับลงเองนะคะตรงจุดที่เราทำเครื่องหมายไว้ทำไงคะจับให้แข็งลองทำเองลูก
2: ช่วยจับหน่อย
3: จับให
1: ้ทำเครื่องหมายไว้แล้ว
3: กดไปเรื่อยๆจับให้ตรงนี
1: ้นี่มีทักษะหมุนด้วยนะกดไปเรื่อยๆเลยลูกให้ลงไปตรงเนื้อของท่อ PVC แล้วก็หมุนด้วยนั่นแหละหมุนไปเรื่อยๆลูกกดด้วยหมุนด้วยกันไกลไม่ค่อย

0: จะคมแล้วนะคะก็เลยทำให้นี่กดเลยกดให้แน่นเลยลูกหมุนด้วยหมุนด้วยครับหมุนไปด้วยหมุนไปด้วยนั่นแหละนั่นแหละเขาจะมีจังหวะของเขานะคะยังไม่ขาดเอาอีกลูกนั่นแหละกดไปเรื่อยขาดแล้วเห็นไหมคะไม่มีขุยเลยเนาะจะได้ทอที่เรียบใช่ไหมคะมีใครสนใจกันไกลสนใจเดี๋ยวคุณครูมีอีก5อันให้วัดระยะ60เซนนะลูกอันนี้สำหรับคนที่ต้องการใช้กันไกลวัดให้ได้60เซนก่อนถึงตัดนะต่อไปอะไรอีกลูกก็ต่อยูเนียนก็ต่อยูเนียนนะลูกอันนี้ประกอบเข้าไปแล้วต้องการต่อท่อให้เป็นเส้นเดียวกันนะคะอย่าให้น้ำรั่วไหลออกมาได้ทำไงใครสนใจก็ต่อยูเนียนลูกเป็นการต่อท่อให้เป็นเส้นเดียวกันนะคะใช้วัดระยะก่อนใช่ไหมลูกวัดระยะแล้วก็สวมแหวนเข้าไปเนาะโอเคอะลูกมันจะไปชนกันพอดีสมมุติว่าท่อที่บ้านเราแตกอย่างเงี้ยลูกท่อที่บ้านแตกเราทำไงเราสามารถตัดส่วนแตกออกแล้วก็ใช้วิธีการต่อได้ไม่ให้น้ำรั่วไหลเสร็จเรียบร้อยใครสนใจก็ต่อยูเนี่ยลูกมีไหมมีอีกไหมต่อไป
1: เทปพันเกล
0: ียวนะคะตอนนี้ใครได้รับเทปพันเกลียวไปแล้วจ้ะเทปพันเกลียวลูกสามารถใช้ได้2คนเลยเทปจะอยู่ข้างในนะลูกต้องแกะออกมาข้างในนู้นไหนเขาต่อมันอยู่เทปพันเกลียวต้องดึงให้ตึงนะลูกแล้วก็ถึงจะม้วนเข้านะคะแต่นี้วางนี่ก่อนวางไว้นี่เลยนะครับนะม้วนไปมากเข้ามาใกล้ๆเลยลูกปิดเกลียวให้หมดลูกกลุ่มไหนที่ได้อุปกรณ์ไปแล้วนะลูกที่เพื่อนสาธิตไปแล้วลูกสามารถทำได้เลยนะครับก็ต่อยูเนียนใช้กาวใช่ไหมลูกใช่ครับติดได้เลยแต่ว่าวิธีการต้องทำให้ถูกต้องนะได้ยังลูกงั้นก็ดึงให้ตึงให้ขาดเลยครับใช่ดึงให้แน่นแล้วก็ให้มันขาดเลยลูกดึงเลยดึงเลยครับแล้วก็เก็บรายละเอียดโอเคเก่งมากได้ไหมลูกได้เด็กๆคะเพื่อนๆสาธิตเสร็จแล้วนะคะเทปพันเกลียวใครจะใช้เดี๋ยวมารับอุปกรณ์ได้เลยปรบมือให้เพื่อนก่อนนะคะเก่งมากนักเรียนปลายทางพอจะทำได้ไหมลูก
2: ได้
0: นะคะ

ปกรณ์เรามีไม่ครบไม่ก็ลองดูที่บ้านนะคะว่าอุปกรณ์ของคุณพ่อมีอะไรบ้างนะคะไม่ยากเลยนะคะเด็กๆก็สามารถช่วยคุณพ่อคุณแม่ได้ที่บ้านนะคะถ้าเกิดว่ามีกรณีฉุกเฉินน้ำรั่วไหลขึ้นมาถ้าเราเรียนรู้โดยการผ่านการลงมือทำการฝึกทำมาแล้วนะคะนักเรียนสามารถมารับอุปกรณ์แล้วก็ฝึกทำได้ลูกเทปพันเกลียวมีใครจะรับอีกไหมฝึกมาฝึกทำลูกเชิญครับกลุ่มนี้

0: นใครได้ชิ้นงานของตัวเองใครได้ชิ้นงานของตัวเองได้ฝึกปฏิบัติเดี๋ยวเชิญข้างหน้าค่ะ1เรื่องของกรรไกรการใช้กรรไกรลูก2เรื่องของการใช้ข้อต่อยูเนียนเชิญค่ะถืองานมาด้วยลูก3การใช้เลื่อยเชิญค่ะ4การใช้กาว5การใช้เทปพันเกลียวลูกถือชิ้นงานของตัวเองมาด้วยนี่มาลูก
1: เราพูดได้หรือเปล่า
0: ครับนี่ยากเดี๋ยวคุณครูถามเองลูกรอเพื่อนพร้อมค่ะเด็กๆดูผลงานของเราวันนี้นายช่างน้อยๆมีสาวน้อยด้วยช่างสาวน้อยนะคะคุณครูเชื่อว่าความรู้วันนี้ที่เราได้ฝึกปฏิบัติและได้ความรู้เรื่องของการใช้เครื่องมือในงานประปาหรือวัสดุนะคะได้รู้จักวัสดุต่างๆที่ใช้ในงานประปาไปแล้วนักเรียนได้ฝึกปฏิบัติไปแล้วเดี๋ยวลองฟังดูนะคะว่าการฝึกปฏิบัติของนักเรียนชิ้นงานนี้ชื่ออะไรแล้วก็เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะเชิญครับ
2: ครับชิ้นงานนี้ชื่อว่าข้อต่อยูเนียนครับมีการทำคือนำท่อทั้งสองมาเพื่อใช้เพื่อในการทำนำท่อทั้งสองมาต่อเชื่อมกันเพื่อให้น้ำไหลผ่านครับ
0: ครับในกรณีเช่นมีท่อรั่วท่อแตกนี้ใช่ไหมลูกสามารถช่วยได้นะคะต่อไปการปฏิบัติงานการปฏิบัติงานของลูกงานอะไรครับ
3: อันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะ
0: งานอะไรครับ
3: กันติด
0: ทากาว
3: ทากาวติดท่อครับ
0: ใช่ไหมคะเพื่อเชื่อมต่อไม่ให้น้ำรั่วซึมด้วยเช่นกันในกรณีเช่นอาจจะต้องการต่อความยาวของท่อใช่ไหมลูก
3: ใช่ครับ
0: เช่นท่อสั้นไปเราต้องการให้ท่อยาวขึ้นแล้วก็สามารถตัดกลางแล้วก็เอาท่อยาวมาสวมเพื่อต่อเพิ่มความยาวให้กับท่ออาจจะต่อจุดเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยนะคะโดยใช้กาวเพราะว่าการใช้กาวเป็นไงลูกช่วยให้
3: แน
0: ่
3: น
0: ติด
3: ให้แน่นครับ
0: ติดแน่นแล้วก็น้ำไม่รั่วซึมใช่ไหมคะปัญหาอุปสรรคในการทำมีไหม
3: ไม่มีครับ
0: ไม่ทำได้แล้วนะคะ
3: ทำแล้ว
0: ต่อไปเพื่อนเรื่องของอะไรลูก
4: การตัดท่อโดยใช้กรรไกรตัดท่อ
0: กรรไกรตัดท่อนะคะเก่งมากเลยเป็นผู้หญิงใช้กรรไกรตัดท่อเป็นด้วยนะคะกรรไกรตัดท่อใช้ยากไหมลูก
4: ไม่ค
0: ่
4: ะ
0: ไม่ยากเลยปัญหาอุปสรรคในตอนตัดเป็นไงบ้าง
4: อาจจะมีเบี้ยวบ้างค่ะ
0: เบี้ยวบ้างเพราะว่ามือเราไม่นิ่ง
4: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมคะมันต้องมีเทคนิคในการตัดใช่ไหมลูกในการง้างกรรไกรใช่ไหมคะแล้วก็มีแรงกำลังพอต่อไปเชิญครับของลูกงานอะไรครับ
5: เป็นการตัดโดยใช้เลื่อยครับ
0: การตัดโดยใช้เลื่อยยากไหมลูก
5: ไม่ยากมากครับ
0: ไม่ยากมากนะคะพอได้อยู่คุณพ่อเป็นวิศวะด้วยนะคะเก่งในเรื่องของการใช้เครื่องมือต่อไปลูก
6: การใช้เทปพันเกลียวค่ะ
0: ใช้เทปพันเกลียวพันยากไหมลูก
6: ไม่ยากค่ะ
0: ไม่ยากนะคะกลับไปเนี้ยสามารถช่วยคุณแม่ซ่อมกองน้ำได้ไหม
6: ได้ค
0: ่
6: ะ
0: ได้นะคะเก่งมากนะคะผู้หญิงตัวน้อยปรบมือให้เพื่อนค่ะลูกนะยอดเยี่ยมนะคะเจ๋งเลยค่ะเก่งมากๆนักเรียนก็ได้เรียนรู้ทักษะการปฏิบัติงานเรื่องของการใช้เครื่องมือในงานประปาไปแล้วนะคะงานประปาเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการอะไรคะการวัดการตัดท่อการอะไรคะการต่อข้อต่อนะคะ

0: ช่างสำหรับช่างประปาต้องมีทักษะต้องมีความรู้ความสามารถใช่ไหมลูกถึงจะปฏิบัติงานทางด้านนี้ได้นะคะมีหน้าที่ช่วยซ่อมแซมหรือแก้ไขปัญหาให้กับบ้านนักเรียนได้เรียนไปแล้วนักเรียนก็สามารถนำความรู้นี้ไปใช้ในบ้านของเราได้นะคะที่สำคัญสิ่งที่เราเรียนในวันนี้นักเรียนสามารถนำไปต่อยอดอาชีพในอนาคตได้ไหม
1: ได้
0: นะคะต่อยอดในเรื่องของการศึกษาต่อเรียนสายวิศวะหรือเรียนสายช่างได้นะคะอย่างน้อยก็เป็นพื้นฐานให้กับนักเรียนได้บ้างเล็กน้อยแล้วค่อยไปต่อยอดระดับสูงขึ้นนะคะสำหรับนักเรียนที่ชอบในสายงานด้านนี้นะคะมีประโยชน์กับทุกคนในครอบครัวด้วยนะคะแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฉุกเฉินในครอบครัวได้กรณีมีน้ำรั่วไหลมาดูบทเรียนต่อไปกันอาทิตย์หน้าเราจะเรียนเรื่องอะไรนะกระบวนการต่อท่อประปานะคะเป็นยังไงนะเหมือนวันนี้หรือเปล่าสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะ1ใบความรู้ที่3เรื่องการต่อท่อประปากับก๊อกน้ํา2ใบงานที่5เรื่องการต่อท่อประปากับก๊อกน้ําหรือสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้จาก www.dltv.ac.th นะคะสำหรับวันนี้คุณครูฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีค่ะนักเรียนปลายทาง
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

เอ๋ยอย่าให้ข้นบ้านไก่ต้องเป็นข้นไก่หางย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: พี่น้องเอ๋ยอย่าให้ค้นบ้านไก่ต้องเป็นค้นไก่หางย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับรายการแง้มประตูสู่ลาวรายการของเราจะชวนคุณผู้ชมมารู้จักกับคำศัพท์การประสมคำประโยคบทสนทนาภาษาลาวรวมถึงเกร็ดน่ารู้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะและจะมาฝึกฟังพร้อมกับออกเสียงภาษาลาวตามแบบเจ้าของภาษากับท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์กันค่ะแล้วคุณผู้ชมจะไม่ปล่อยให้เพื่อนบ้านใกล้ต้องกลายเป็นคนไกลเพราะความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทางภาษาอย่างแน่นอนค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปรับชมพร้อมๆ

พร้อมกันเลยค่ะสวัสดีกันอีกเช่นเคยนะคะคุณผู้ชมหรือในภาษาลาวนะคะใช้คำว่าสบายดีสบายดีก็เหมือนคำว่าสวัสดีนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงแรกนี้นะคะเราก็จะมีคำศัพท์ค่ะในหมวดหมู่ต่างๆนะคะมาให้ท่านผู้ชมได้เรียนรู้กันค่ะการเรียนรู้ภาษาลาววันละนิดนะคะช่วยเพิ่มคลังคำศัพท์ค่ะสำหรับหมวดหมู่นะคะคำศัพท์ในวันนี้เป็นคำศัพท์ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวกับการเรียนการสอนค่ะคุณผู้ชมคะคำที่เรานำมาส่วนมากนะคะจะเป็นคำที่ภาษาลาวและภาษาไทยใช้แตกต่างกันค่ะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจภาษาลาวหรืออยากรู้ภาษาลาวค่ะเพื่อจะเอามาเปรียบเทียบกับภาษาไทยหรือคุณผู้ชมบางคนอาจจะได้ใช้นะคะในอนาคตค่ะคุณผู้ชมคะคำศัพท์คำแรกในวันนี้คือคำว่าเสงค่ะคุณผู้ชมเสงค่ะหมายถึงสอบค่ะหรือภาษาลาวอาจจะใช้นะคะควบคู่กันว่าสอบเสงสอบเสงก็ได้แต่เมื่อไหร่นะคะที่คุณผู้ชมได้ฟังคำเดียวคือคำว่าเสงค่ะก็หมายถึงสอบนั่นเองค่ะการสอบนี้นะคะอาจจะเป็นการสอบย่อยการสอบระดับนะคะมหาวิทยาลัยหรือการสอบเข้ารับราชการก็ได้เพราะฉะนั้นการสอบทุกอย่างอาจจะใช้คำว่าเสงได้เลยค่ะไปต่อนะคะคำนี้นะคะเกี่ยวกับการเรียนค่ะปึ้มปึ้มออกเสียงยาวนะคะหมายถึงหนังสือค่ะคุณผู้ชมเอ๊ะถ้าเป็นสมุดจะพูดว่ายังไงดีนะในภาษาลาวค่ะคุณผู้ชมคะใช้คำนี้ค่ะปึ้มเขียนปึ้มเขียนหรือหนังสือที่เอาไว้เขียนก็หมายถึงสมุดนั่นเองค่ะไปต่อนะคะคำนี้จำเป็นนะคะคุณผู้ชมเพราะภาษาไทยและภาษาลาวค่ะใช้ไม่เหมือนกันค่ะซกเฮียนซกเฮียนหมายถึงภาคการศึกษาค่ะหรือคุณผู้ชมอาจจะเทียบกับนะคะในภาษาไทยคำว่าศกค่ะสคศาลากอไก่ก็เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นค่ะซกเฮียนหมายถึงภาคการศึกษาค่ะคำต่อไปเลยนะคะทุงซาดทุงซาดคุณผู้ชมคะภาษาลาวใช้คำว่าทุ่งนะคะหมายถึงธงค่ะส่วนคำว่าซาดนะคะก็หมายถึงชาตินั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวไม่มีเสียงชอช้างเหมือนในภาษาไทยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราได้ยินเสียงภาษาไทยเป็นชอช้างเราก็อาจจะเปลี่ยนเป็นซ่อสร้างในภาษาลาวค่ะเพราะฉะนั้นคำนี้ออกเสียงว่าทุงซาดหมายถึงธงชาตินั่นเองนะคะไปต่อกันที่ค่ะโรงเรียนประถมในภาษาลาวค่ะคุณผู้ชมออกเสียงว่าฮุงเฮียนประถมฮุงเฮียนประถมคุณผู้ชมคะโรงเรียนประถมในประเทศลาวนะคะอาจจะมีการเรียนการสอนที่แตกต่างกันค่ะโรงเรียนประถมนะคะที่มีการเรียนการสอนครบในระดับประถมศึกษาภาษาลาวก็จะใช้ว่าฮุงเฮียนประถมสมบูรณ์ฮุงเฮียนประถมสมบูรณ์หรือโรงเรียนประถมสมบูรณ์ที่มีการเรียนการสอนครบทุกระดับในระดับประถมศึกษานั่นเองค่ะไปต่อนะคะเมื่อนะคะสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาแล้วนะคะก็ถึงเวลาที่นักเรียนเหล่านั้นจะกลายเป็นนักศึกษาค่ะคุณผู้ชมคะคำนี้ค่ะมหาวิทยาลัยแห่งชาติมหาวิทยาลัยแห่งชาติหมายถึงมหาวิทยาลัยแห่งชาติค่ะคุณผู้ชมคะมหาวิทยาลัยแห่งชาตินะคะเป็นนะคะมหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนโดยรัฐบาลค่ะแต่นะคะในประเทศลาวก็มีมหาวิทยาลัยเอกชนเกิดขึ้นแล้วค่ะมีการเรียนการสอนอาจจะไม่ครบทุกหลักสูตรหรือคณะวิชานะคะแต่ก็ช่วยให้การศึกษาในประเทศลาวได้พัฒนาก้าวไปอีกก้าวหนึ่งแล้วค่ะคุณผู้ชมคะหลังจากที่คุณผู้ชมเรียนรู้คำศัพท์เหล่านี้แล้วนะคะเรามาทบทวนค่ะคุณผู้ชมอาจจะออกเสียงไปพร้อมกันก็ได้นะคะเรามาทบทวนค่ะคำศัพท์คำแรกนะคะออกเสียงว่าเสงเสงหมายถึงสอบค่ะปึ้ม
ปึ้มหมายถึงหนังสือค่ะไปที่ปึ้มเขียนปึ้มเขียนหมายถึงสมุดนะคะซกเขียนซกเขียนหมายถึงภาคการศึกษาค่ะคุณผู้ชมคะทุ่งซาดทุ่งซาดหมายถึงธงชาติค่ะไปต่อเลยนะคะห้องเฮียนปฐมสมบูรณ์ห้องเฮียนปฐมสมบูรณ์หมายถึงโรงเรียนปฐมศึกษาค่ะไปต่อนะคะมหาวิทยาลัยแห่งชาติมหาวิทยาลัยแห่งชาติหมายถึงมหาวิทยาลัยแห่งชาติที่จัดการเรียนการสอนโดยรัฐบาลนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะการเรียนรู้คำศัพท์แต่เพียงอย่างเดียวนะคะอาจจะทำให้คุณผู้ชมได้เฉพาะคำศัพท์ค่ะแต่ถ้าหากคุณผู้ชมนะคะสามารถอ่านได้นะคะและเข้าใจระบบการเขียนสะกดในภาษาลาวก็จะช่วยให้คุณผู้ชมได้เพิ่มคำศัพท์ขึ้นมากกว่าเดิมค่ะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เราก็จะมาเรียนรู้การประสมอักษร นะคะในภาษาลาวเราจะเห็นหน้าค่าตาของพยัญชนะสระวรรณยุกต์ในภาษาลาวค่ะไม่ยากนะคะคุณผู้ชมเพราะนะคะสันฐานเหมือนกันกับพยัญชนะสระวรรณยุกต์ในภาษาไทยค่ะแล้วยังใช้ใกล้เคียงกันอีกนะคะจะมีข้อแตกต่างกันบ้างก็ไม่มากค่ะคุณผู้ชมคะเราจะนำคำศัพท์ที่เราได้เรียนไปเมื่อสักครู่มาใช้ในการเรียนการสอนในช่วงนี้กันนะคะคำแรกค่ะคำว่าเสงเสงคุณผู้ชมคะสระเอะในภาษาลาวนะคะสระเอะในภาษาลาวค่ะเราใช้สระเอค่ะนะคะสระเอลากจากข้างล่างนะคะขึ้นไปด้านบนค่ะแล้วก็ใช้ไม่หันอากาศนะคะไม่หันอากาศค่ะสระรูปนี้เราเรียกว่าไม่กันค่ะคุณผู้ชมเวลาจำว่าไม่กันหันขึ้นนะคะเราก็จะได้รูปสระเอะค่ะเพราะฉะนั้นใส่พยัญชนะต้นค่ะสอเสือค่ะนี่คือสอเสือในภาษาลาวนะคะคุณผู้ชมสอเสือค่ะเริ่มจากด้านล่างค่ะขึ้นไปด้านบนนะคะม้วนหัวออกไปนิดนึงค่ะหางไม่ต้องยาวมากนะคะนี่ก็คือสอเสือในภาษาลาวค่ะส่วนพยัญชนะสะกดนะคะง้องัวง้องัวคุณผู้ชมคะง้องัวหางยาวมากเลยค่ะเริ่มต้นจากหัวด้านบนนะคะคุณผู้ชมม้วนจากหัวด้านบนลงไปด้านล่างหางยาวเลยบรรทัดค่ะอันนี้อ่านว่าเสงค่ะคุณผู้ชมคะมีข้อควรจำอีกนิดนึงนะคะไม่กันหันขึ้นไม่กันหันขึ้นทำให้เป็นเสียงสระเอะสั้นนะคะคุณผู้ชมอ่านว่าเสงค่ะไปต่อนะคะปึ้มปึ้มเราเริ่มต้นด้วยพยัญชนะตัวนี้ค่ะป๋อป๋าค่ะคุณผู้ชมป๋อป๋าค่ะเหมือนปอปลาในภาษาไทยนั่นเองนะคะหางยาวขึ้นไปค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวสะกดตรงตามมาตราตัวสะกดค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแม่กลมเราก็ใช้รูปมอม้าใช่ไหมคะในภาษาไทยแต่ถ้าเป็นภาษาลาวเราใช้พยัญชนะตัวนี้ค่ะหม้อแมวหม้อแมวเริ่มจากหัวด้านล่างนะคะคุณผู้ชมม้วนขึ้นไปค่ะย้อนกลับคืนมานะคะแล้วก็ขึ้นไปอีกรอบนึงค่ะแบบนี้เรียกว่าหม้อแมวในภาษาลาวนะคะดูสระอือกันค่ะสระอือนะคะใช้วางในตำแหน่งของพยัญชนะต้นค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะวางอยู่นะคะเหนือป๋อป๋าขึ้นไปค่ะสระอือมีจุดข้างในนะคะสระอือมีจุดข้างในค่ะปิดด้วยรูปวรรณยุกต์โทค่ะคุณผู้ชมวรรณยุกต์โทวรรณยุกต์เอกนะคะเหมือนกันกับภาษาไทยค่ะคำนี้อ่านว่าปึ้มหมายถึงหนังสือค่ะไปต่อเลยนะคะเราได้คำว่าปึ้มหมายถึงหนังสือแล้วเรามารู้จักคำนี้ค่ะปึ้มเขียนปึ้มเขียนซึ่งหมายถึงเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมไปเรียนรู้คำว่าเขียนกันดีกว่านะคะคุณผู้ชมคะสระเอียในภาษาลาวนะคะมี2รูปค่ะรูปหนึ่งคือสระเอียแบบไม่มีตัวสะกดนะคะอีกรูปหนึ่งคือสระเอียแบบมีตัวสะกดก็คือตัวนี้ละค่ะคุณผู้ชมคะสระเอียแบบมีตัวสะกดเรียกว่ายอเฟื้องนะคะเขียนแบบนี้ค่ะ
ม้วนจากหัวด้านล่างนะคะการม้วนจากหัวจะอยู่ต่ำกว่าระดับบรรทัดนะคะและขึ้นไปด้านบนค่ะนะคะคุณผู้ชมคะนี่คือสระเอียนะคะในรูปเดียวแบบมีตัวสะ

กฎในภาษาลาวค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากเขียนคำว่าเขียนเราก็เพียงแต่เพิ่มพยัญชนะต้นและตัวสะกดค่ะคุณผู้ชมคะพยัญชนะต้นใช้ตัวนี้ค่ะขอใครขอใครสังเกตไหมคะขอใครในภาษาลาวหัวจะโตมากนะคะคุณผู้ชมก็เริ่มจากม้วนหัวนะคะแล้วก็ลงมาข้างล่างตรงปลายนะคะจะมีหยักนิดนึงแต่ไม่เยอะค่ะปิดท้ายด้วยน่อนกน่อนกคุณผู้ชมคะหรือนอหนูในภาษาไทยนั่นเองค่ะเริ่มต้นจากหัวอยู่ด้านบนนะคะแตกต่างกันกับหม้อแมวคุณผู้ชมเริ่มจากหัวค่ะน่อนกม้วนลงมาข้างล่างนะคะย้อนขึ้นไปนิดนึงค่ะแล้วก็กลับไปด้านหลังค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้คำนี้ค่ะเขียนอ่านว่าปึ้มเขียนหมายถึงสมุดค่ะไปต่อเลยนะคะซกเฮียนซกเฮียนคุณผู้ชมคะเราได้สระเอียแบบมีตัวสะกดไปแล้วนะคะเรามาเรียนรู้รูปสระอีกรูปนึงค่ะสระโอค่ะคุณผู้ชมคะสระโอในภาษาลาวต้องปรากฏรูปนะคะในภาษาไทยถ้าเราจะเขียนคำว่าศกเราก็จะไม่มีรูปสระค่ะแต่คุณลาวจะอ่านไม่ได้ค่ะคุณผู้ชมเพราะทุกครั้งที่มีพยางค์หรือเป็นคำในภาษาลาวต้องมีรูปสระประกอบทุกครั้งค่ะคุณผู้ชมคะนี่คือสระโอแบบมีตัวสะกดค่ะสระโอแบบมีตัวสะกดคือไม่กุ๋งค่ะเขียนแบบนี้นะคะอย่าสับสนกับไม่กันในคำว่าเสงนะคะไม่กุ๋งค่ะไม่กุ๋งหัวลงค่ะเวลาจำก็จำว่าไม่กุ๋งหัวลงนะคะหมวนลงจากด้านล่างค่ะคุณผู้ชมก็ใส่สอเสือค่ะจำได้แล้วใช่ไหมคะสอเสือค่ะหมวนขึ้นไปเลยนะคะด้านบนค่ะปิดด้วยนะคะกอไก่กอไก่คุณผู้ชมคะวิธีการจำจำแบบนี้ค่ะกอไก่ไก่ที่เมืองลาวมีสองหัวค่ะไก่ที่เมืองลาวมีสองหัวค่ะเริ่มจากหัวด้านล่างนะคะเริ่มจากด้านล่างค่ะหมุนขึ้นไปด้านบนหัวทั้งสองหัวอยู่ด้านนอกนะคะหมุนลงมาค่ะนี่คือกอไก่ในภาคภาษาลาวค่ะส่วนคำว่าเฮียนเฮียนเราก็เพียงแค่เปลี่ยนพยัญชนะต้นเราก็จะได้คำนี้แล้วค่ะเฮียนเสียงคือห่อเฮื่อนห่อเฮื่อนหรือเสียงหอนกฮูกนะคะแต่รูปเป็นแบบนี้ค่ะเขียนเหมือนรอเรือนะคะม้วนหัวด้านล่างแล้วก็โค้งสักหน่อยนะคะคุณผู้ชมคะหางขึ้นค่ะห่อเฮื่อนหางขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้คำว่าซกเคียนหมายถึงภาคการศึกษาค่ะไปต่อเลยนะคะคำนี้ค่ะหมายถึงธงชาติภาษาลาวเรียกว่าทุ่งซาดทุ่งซาดออกเสียงเป็นสระอุนะคะใช้พยัญชนะตัวนี้ค่ะทอทุ่งทอทุ่งก็คือทอทหารนั่นเองค่ะม้วนหัวจากด้านบนนะคะลงมาข้างล่างค่ะแล้วขึ้นไปอีกรอบนึงค่ะคุณผู้ชมคะสะกดด้วยงอง่วงองัวจำได้แล้วใช่ไหมคะเริ่มเลยค่ะนี่คืององัวหางยาวนะคะใส่สระอุคำนี้ได้แล้วนะคะทุ่งต่อไปค่ะคำว่าซาดง่ายมากเลยค่ะเพราะภาษาลาวเขียนสะกดตรงตัวค่ะเพราะฉะนั้นคำว่าซาดสะกดด้วยดอเด็กน้อยค่ะซอสร้างค่ะเหมือนขอไข่นะคะหัวจากด้านบนหางยาวลงมาค่ะสระอามีหัวนะคะนี่คือสระอาในภาษาลาวค่ะปิดด้วยดอเด็กน้อยดอเด็กน้อยหัวจากด้านล่างขึ้นไปด้านบนนะคะอ่านว่าทุ่งซาดไปต่อเลยค่ะคำนี้นะคะฮูงเฮียนฮูงเฮียนคุณผู้ชมคะสระโอค่ะเขียนแบบนี้นะคะขึ้นจากด้านล่างค่ะใกล้เคียงกับภาษาไทยนะคะคุณผู้ชมคะพยัญชนะตัวต่อไปทราบแล้วนะคะฮอเฮือนฮอเฮือนไปต่อค่ะงองัวงองัวหางยาวนะคะส่วนคำว่าเฮียนคุณผู้ชมได้แล้วนะคะไปเลยค่ะฮอเฮือนสระเอียยอเฟื้องนะคะปิดด้วยน่อนกไปต่อที่ปฐมค่ะจำได้ไหมคะสระโอลดรูปนะคะเริ่มต้นพยางค์แรกก่อนค่ะปอป๋าสระอะทอถุงอันนี้ทอถุงหัวเข้าข้างในออกข้างนอกแล้วก็ลงมาข้างล่างยาวค่ะใส่สระโอลดรูปไม่กุ๋งนะคะบวกด้วยหม้อแมวหม้อแมวไปต่อค่ะสมบูรณ์สมบูรณ์คุณผู้ชมคะสระโอลดรูปค่ะสอเสือสอเสือ

0: ไม้กงหัวลงค่ะมอแมวต่อด้วยคำว่าบูนบอแบ้พยัญชนะตัวนี้เรียกว่าบอแบ้สระอูแล้วก็นอนกค่ะคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมคะเราจะปิดท้ายกันไว้ที่คำนี้ก่อนนะคะเพราะคำว่ามหาวิทยาลัยแห่งชาติเป็นคำค่อนข้างยาวค่ะแต่คุณผู้ชมก็จะได้หลักเกณฑ์ในการเขียนแล้วนะคะเขียนทุกพยางค์หรือทุกคำต้องปรากฏรูปสระนะคะเพราะฉะนั้นมหาวิทยาลัยแห่งชาติก็ต้องเขียนแบบปรากฏรูปสระทุกพยางค์นะคะ
1: สบายดีมั้งก่อน
2: สบายดีมีนะเป็นจังใดสิเสงแล้วหวา
1: โอ้ยังบ่อ่านเปิ่มเฮียนเลยเจ้าเด๋
2: คือกันยังบ่ทันอ่านหนังสือเสงภาคเฮียนหนึ่งเลย
1: เจ้าเสียงวีซ่าอย่างเด
2: โซเฮียนนี่เสียง3วีซ่าวีซ่าประวัติศาสตร์ลาววีซ่าเลขวีซ่าฟิสิกส์แล้วเจ้าเด๋เสียงอย่างเด
1: ค่อยเสียง2วีซ่ามีวีซ่าเลขวีซ่าวิทยาศาสตร
2: ์โอ้คือดีแท้เสียงหน่อยเนาะ
1: บ่ดอกเสียงหน่อยแต่เวียกและเฮ็ดรายงานหลายแท้ๆนายครูให้เฮ็ดเวียกเก็บคะแนนเวียกหลายกว่าคะแนนสิงค่อยยากสิงหลายกว่าเฮ็ดเวียกขี้ข้านเฮ็ดแหง
2: คันเป็นค่อยค่อยมักเฮ็ดรายงานหลายกว่าสิงเด้อ
1: เจ้าคือมักเฮ็ดเวียกหรือเฮ็ดรายงานหลายกว่าสิงล่ะ
2: ย้อนว่าค่อยมักอ่านปึ้มสอบค้นหาความรู้มักการฝึกแอบหลายกว่า
1: สั้นบ่เจ้าคือสิใส่ใจจดข้อมูลใส่ปึ้มเขียนหลายเนาะ
2: แม่นแล้วปะทุ่งซาสิขึ้นแล้วไปเข้าแถวกันเถาะ
1: เจ้าเจ้า
2: อีกบึดนึงมหาวิทยาลัยแห่งชาติของเฮาเสียงพร้อมกับโรงเรียนบ
1: ่ระยะเดียวกันกับเด็กน้อยโรงเรียนประถมสมบูรณ์เสียงนี่แหละ
2: ดีแท้ข่อยสิอ่านปึ้มพร้อมๆกับน้องข่อยที่เรียนอยู่ประถม
1: ข่อยก็คือกัน
2: เอ้าเฝ้าเรียนเด้อเดี๋ยวเฮาสิไปเข้าอันบ่ทันได้
1: โชคดีในการสิงเด้อ
2: โชคดีเช่นกัน
0: คุณผู้ชมคะเป็นยังไงกันบ้างคะฟังบทสนทนาข้างต้นแล้วพอจะเข้าใจภาษาลาวเพิ่มขึ้นไหมคะที่เราอาจจะไม่เข้าใจภาษาลาวหรือบทสนทนาข้างต้นเพราะว่าเราอาจจะไม่เข้าใจคำศัพท์นั่นเองค่ะการเพิ่มคลังคำศัพท์หรือเพิ่มความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ในภาษาลาวจะทำให้เราเรียนรู้ภาษาลาวได้เร็วขึ้นค่ะคุณผู้ชมคะถ้าใครยังฟังไม่ทันนะคะช่วงนี้ค่ะเราจะเอาประโยคข้างต้นนะคะมาขยายค่ะเพื่อให้คุณผู้ชมได้เข้าใจคำศัพท์เพิ่มขึ้นและรู้ถึงสำนวนพูดในภาษาลาวค่ะคุณผู้ชมจำประโยคนี้ได้ไหมคะน่าจะจำได้เพราะว่าอยู่ในหมวดคำศัพท์ของเราในวันนี้ด้วยค่ะซี่เสงแล้วหวาซี่เสงแล้วหวาหมายถึงจะสอบแล้วใช่ไหมจะสอบแล้วใช่ไหมคุณผู้ชมคะซี่แปลว่าจะค่ะส่วนคำว่าเสงหมายถึงสอบนะคะส่วนคำลงท้ายค่ะหวาหวาเป็นคำถามหรือคำแสดงความสงสัยค่ะหมายถึงใช่ไหมใช่ไหมเพราะฉะนั้นเวลาอ่านภาษาลาวหรือฟังบทสนทนาภาษาลาวคุณผู้ชมก็จะต้องสามารถแยกนะคะกริยาค่ะและคำลงท้ายออกจากกันโดยการฟังจากเสียงคนลาวที่มีการเน้นเสียงเบาเสียงหนักนะคะประโยคนี้ค่ะซี่เสงแล้วหวาซี่เสงแล้วหวาหมายถึงจะสอบแล้วใช่ไหมค่ะไปต่อนะคะประโยคนี้เป็นประโยคสั้นๆค่ะแต่เป็นประโยคตอบรับค่ะคุณผู้ชมคือดีแท้คือดีแท้คือหมายถึงนะคะเป็นค่ะแต่ในประโยคนี้นะคะใช้เป็นสำนวนค่ะสำนวนลาวคำว่าคือดีคือดีหมายถึงดีนั่นเองค่ะเราจะไม่แปลความหมายแบบตรงตัวนะคะคือดีก็หมายถึงดีส่วนคำลงท้ายค่ะคำว่าแท้คำนี้มีความหมายหลากหลายค่ะขึ้นอยู่กับบริบทของการสนทนาและเรื่องที่เราสนทนากันด้วยค่ะแต่ในประโยคนี้นะคะคู่สนทนาใช้คำว่าคือดีแท้หมายถึงดีจังเลยค่ะไปต่อกันเลยนะคะ

0: คะคุณผู้ชมคะประโยคต่อไปนี้เป็นประโยคแบบเงื่อนไขค่ะประโยคแบบเงื่อนไขคืออะไรคะประโยคแบบเงื่อนไขคือนะคะมีคำขึ้นต้นและมีคำเชื่อมค่ะที่แสดงความเป็นเงื่อนไขนั่นเองนะคะประโยคนี้ในภาษาลาวพูดว่าขั้นเป็นค่อยขั้นเป็นค่อยขั้นหมายถึงท่าค่ะคุณผู้ชมท่าค่ะส่วนคำว่าเป็นก็คือเป็นนั่นเองค่ะและคำต่อไปนะคะค่อยค่อยหมายถึงผมหรือฉันเป็นสรรพนามบุรุษที่หนึ่งค่ะคุณผู้ชมคะขั้นเป็นค่อยจึงหมายถึงถ้าเป็นฉันหรือถ้าเป็นผมผมก็จะจุดจุดจุดจุดต่อไปนะคะไปต่อค่ะค่อยมักอ่านปื้มซอกค้นหาความฮู้ค่อยมักอ่านปื้มซอกค้นหาความฮู้หมายถึงผมหรือฉันชอบอ่านหนังสือเพื่อค้นคว้าความรู้ค่ะคุณผู้ชมคะมีคำศัพท์หลายคำเลยค่ะในประโยคนี้นะคะคุณผู้ชมรู้จักคำว่าค่อยไปแล้วใช่ไหมคะมักหมายถึงชอบค่ะมักหมายถึงชอบค่ะส่วนคำว่าปื้มคุณผู้ชมจำได้แล้วใช่ไหมคะเป็นคำศัพท์ที่อยู่ในหมวดของเราวันนี้นะคะเราสอนไปแล้วค่ะหมายถึงหนังสือค่ะปื้มหมายถึงหนังสือนะคะส่วนคำว่าซอกค้นซอกค้นหมายถึงนะคะค้นคว้านั่นเองค่ะแต่ในบริบทนี้นะคะเติมคำว่าหาเข้าไปด้วยค่ะคุณผู้ชมซอกค้นหาความรู้หาความรู้นะคะความรู้ก็คือความรู้ในภาษาลาวนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะเห็นไหมคะว่าการอ่านหนังสือเนี่ยนะคะในภาษาลาวเป็นภาษาให้ภาพค่ะทั้งไปค้นนะคะแล้วก็ไปซอกหาด้วยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นการเรียนนะคะไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะแต่คนลาวนะคะค่อยมักอ่านปื้มซอกค้นหาความรู้แสดงถึงความพยายามในการอยากเรียนหนังสือหรือการเพิ่มพูนความรู้นั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะประโยคภาษาลาวนะคะที่เราเรียนมาทั้งหมดนะคะมันจะช่วยให้เราสามารถเข้าใจภาษาลาวได้และยิ่งคุณผู้ชมฟังการสนทนาของคนลาวจะมีจังหวะจะโคนมีสูงมีต่ำมีเบามีหนักแสดงว่าภาษาลาวนะคะเป็นภาษาที่ให้ความสำคัญกับการเน้นเสียงหนักเบาพอสมควรค่ะโดยเฉพาะนะคะคำลงท้ายค่ะคำลงท้ายจะแสดงความหมายว่าเป็นคำถามอ้อนวอนหรือสงสัยหรือขอร้องก็จะขึ้นกับการลงเสียงหนักเบาในตอนท้ายนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมลองฝึกออกเสียงภาษาลาวไปพร้อมกันนะคะเพราะช่วงนี้เราจะทบทวนประโยคภาษาลาวค่ะการออกเสียงภาษาลาวนะคะง่ายๆค่ะเพียงคุณผู้ชมไม่ต้องกังวลนะคะว่าจะออกเสียงถูกหรือผิดเพราะนี่คือการเรียนรู้ค่ะการเรียนอาจจะต้องผิดก่อนแล้วถึงจะมาถูกสักวันนึงนะคะหรือในช่วงต่อไปต่อๆไปคุณผู้ชมเรียนเพิ่มมากขึ้นก็จะทำให้เราออกเสียงได้ชัดเจนขึ้นค่ะเริ่มเลยนะคะประโยคแรกค่ะซี่เสงแล้วหวาซี่เสงแล้วหวาหมายถึงจะสอบแล้วใช่ไหมไปต่อค่ะคือดีแท้คือดีแท้หมายถึงดีจังเลยขั้นเป็นค่อยขั้นเป็นค่อยถ้าเป็นผมหรือถ้าเป็นฉันไปต่อนะคะค่อยหมักอ่านปื้มซอกค้นหาความรู้ค่อยหมักอ่านปื้มซอกค้นหาความรู้หมายถึงผมหรือฉันชอบอ่านหนังสือเพื่อค้นคว้าหาความรู้นั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะ
1: ปัจจุบันนี้เศรษฐกิจในประเทศลาวได้เติบโตอย่างรวดเร็วจึงทำให้มีนักลงทุนจากต่างชาติเข้ามาทำธุรกิจในลาวเป็นอย่างมากและธุรกิจที่น่าจับตามองในตอนนี้ก็คือธุรกิจห้างสรรพสินค้าซึ่งขณะนี้มีโครงการที่เกี่ยวกับห้างสรรพสินค้าเกิดขึ้นมากมายทั้งขนาดใหญ่และขนาดกลางโดยนักลงทุนส่วนใหญ่ก็จะมาจากจีนไทยเวียดนามและสิงคโปร์ยิ่งไปกว่านั้นชาวลาวมีกำลังซื้อสินค้ามากขึ้นการสร้างห้างสรรพสินค้าแบบครบวงจรจึงสามารถตอบโจทย์ความต้องการของชาวลาวได้โดยตอนนี้ ศูนย์การค้าที่ได้เปิดทำการในลาวที่สำคัญสำคัญได้แก่ 1. ตลาดเช้าช้อปปิ้งมอลล์เป็นอาคารสูง5ชั้นทรงสี่เหลี่ยม2อาคารลงทุน

ทางตะวันตกของตัวเมืองถ้าหากพิจารณาถึงการพัฒนาด้านธุรกิจห้างสรรพสินค้าต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นในประเทศลาวแล้วอนาคตอันใกล้นี้ลาวก็อาจจะก้าวขึ้นมาเป็นศูนย์กลางของแหล่งช้อปปิ้งในแถบอาเซียนก็เป็นได้เป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมได้รับสาระความรู้จากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาทั้งเรื่องของคำศัพท์ในภาษาลาวนะคะการสะกดคำการประสมคำแล้วยังได้ฟังประโยคสนทนาค่ะพร้อมกับฝึกพูดตามท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาและได้รับสาระความรู้จากเกล็ดความรู้อีกด้วยนะคะคงทำให้คุณผู้ชมได้เข้าใจภาษาและประเพณีวัฒนธรรมลาวมากขึ้นแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการแง้มประตูสู่ลาวก็หมดลงแล้วขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนครับรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมได้เปิดมุมมองความคิดและมีความเข้าใจในเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนมากขึ้นอยู่กับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลและวิทยากรประจำรายการของเราครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์ธำรงศักดิ์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: เรื่องของกัมพูชาวันนี้ครับเอกลักษณ์โดดเด่นเมื่อเราพูดถึงกัมพูชาอย่างหนึ่งก็คือนครวัดนครธมเราอยากรู้ว่าไอ้ประโยชน์ต้องได้เห็นนครวัดก่อนถึงจะตายได้เนี่ยมันขนาดนั้นเลยไหมหรือมันมีที่มายังไงครับ
2: ตอนนี้ประชาชนนักท่องเที่ยวทั่วโลกนะครับก็คลั่งไคล้นครวัดนครธมเนี่ยไม่แพ้พีระมิดอียิปต์นะครับประเด็นที่คุณตูนพูดถึงนะครับก็คือซีอังกอร์แอนด์ไดก็คือไปเยี่ยมชมนครวัดก่อนแล้วค่อยตาย
0: แต่ไม่ได้หมายถึงชมเสร็จแล้วตายเลยนะฮะ
2: ไปเยี่ยมชมหลายๆครั้งก็ได้นะครับประโยคนี้เป็นประโยคของนักวิชาการด้านประวัติศาสตร์ที่สำคัญของอังกฤษนะครับในรอบเมื่อ 40-50 ปีที่แล้วที่ชื่อว่าศาสตราจารย์อันโนทอยบี้นะครับศาสตราจารย์คนนี้นะครับก็เขียนศึกษางานประวัติศาสตร์แล้วแต่สิ่งหนึ่งที่นักวิชาการของโลกตะวันตกมักจะคลั่งไคล้นะครับ

0: ก็คืออารยธรรมของโลกโบราณอย่างเช่นในกรณีของอียิปต์ว่าด้วยพีระมิดว่าด้วยหลุมโซฟาโรอะไรเงี้ยนะครับเราจะเห็นว่าโลกตะวันตกนี้คลั่งไคล้จนถึงทุกวันนี้เลยและเช่นกันนครวัดนครธมก็คือสิ่งก่อสร้างของยุคอดีตนะครับ 1,000 ปีที่ตกทอดมาถึงปัจจุบันเนี่ยนักวิชาการจำนวนมากยังต้องการศึกษาว่าอะไรคือพลังของการผลักดันให้เกิดการสร้างเขาสร้างด้วยวิธีการอย่างไรหินแต่ละก้อนนั้นเขาใช้วิธีการอย่างไรในการลากจากที่จุดตัดเนี่ยเดินทางหลายสิบกิโลเนี่ยมายังที่จุดในการสร้างปราสาทหินหรือเอาหินขึ้นไปอยู่บนยอดเขากันยังไงวิธีการต่างๆของการก่อสร้างเนี่ยนักวิชาการที่ศึกษานะก็พยายามสร้างสมมติฐานว่าน่าจะมีไอ้นั่นช่วยไอ้นี่ช่วยแต่พูดง่ายๆไม่มีสิ่งที่เรียกว่าแล้วทำยังไงจริง
1: ๆระบุชัดเจนเป็นหลักฐาน
0: ดังนั้นมันจึงกลายเป็นเรื่องลึกลับนะครับว่าด้วยการก่อสร้างไม่แพ้พีระมิดเลยและอีกสิ่งหนึ่งก็คือปราสาทในหมู่ของปราสาทอังกอร์นะครับก็มีบางปราสาทนี้มีต้นไม้ที่ยืนต้นนะครับสูงใหญ่มีรากไม้อะไรเงี้ยกลายเป็นฉากหนังของภาพยนตร์ฮอลลีวูดเยอะมากเลยเพราะว่านี่คืออะไรต้นไม้ใหญ่ขนาดนี้นะไปปกคลุมปราสาทหินได้ไงดังนั้นภาพของความมหัศจรรย์ภาพของความลึกลับอารมณ์พวกนี้กลายเป็นอารมณ์ที่ทำให้คนเนี่ยเวลาเดินทางเข้าไปในอังกอร์นะครับสามารถรู้สึกว่าตนเองย้อนยุคและจินตนาการนะครับว่าตนอาจจะเข้าไปสู่การคิดการศึกษาว่าเกิดอะไรขึ้นกับดินแดนนี้
1: เหมือนเข้าไปอีกโลกหนึ่ง
0: ใช่เมื่อก่อนนี้เมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วนะครับฝรั่งเข้ามาสงสัยไม่ใช่คนสร้างแน่ๆเลยมันจะต้องเป็นเทวดาหรืออะไร
1: น
0: ะ
1: มนุษย์ต่างด
0: าวใช่มนุษย์ต่างดาวคือสามารถที่จะทำให้เกิดการคิดและจินตนาการได้ดังนั้นสิ่งที่เราเรียกว่า See Angkor and Die เนี่ยก็กลายเป็นสิ่งด้านหนึ่งคือสิ่งมหัศจรรย์ของโลกนะครับนครวัดนี้ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกแล้วตอนที่องค์การสหประชาชาติส่งกองกำลังมาเพื่อยุติการฆ่าฟันกันการต่อสู้กันในกัมพูชานะครับสิ่งหนึ่งที่เขาได้แปลนไว้เลยก็คือทำให้อังกอร์เนี่ยกลายเป็นมรดกโลกในปี2535นะครับปีแรกของการที่สังคมเนี่ยยุติสังคมกัมพูชายุติสงครามกัน2535อังกอร์ก็ได้กลายเป็นมรดกโลกพอกลายเป็นมรดกโลกนะครับสิ่งหนึ่งก็คือ1ห้ามยิงกันแถวปราสาท
1: ไปยิงที่อื่นก่อน
0: ไปยิงที่อื่นนะครับเพื่ออนุรักษ์เขตปราสาทไว้นะครับ2นะครับก็ทำให้เขตปราสาทนั้นเป็นเขตที่สงบนะครับแล้วนักท่องเที่ยวก็เริ่มเข้าไปเมื่อนักท่องเที่ยวเข้าไปในสิ่งที่ตามมาก็คือเงิน
1: เศรษฐกิจดีขึ้น
0: เศรษฐกิจดีขึ้นนะครับเมืองเสียมเรียบซึ่งเป็นเมืองแบบเมืองต่างจังหวัดไกลๆเลยนะครับกลายเป็นเมืองเสียมเรียบนะครับในรอบ20ปีนี้มีโรงแรมขึ้นนะครับประมาณ160แห่งใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับตอนนี้ในเมืองเสียมเรียบนะครับมีคนต่างชาติเดินทางเข้ามาเนี่ยปีละ 2-3 ล้านคนเพื่อไปนครวัดนะครับเราลองคิดดูนะครับว่าพระเจ้าสุริยะวรมันที่2ที่ทรงสร้างนครวัดก็คงบอกว่าอู้มากันปีละ 2-3 ล้านคนเลยอย่างแต่มันหมายความว่าเงินทั้งนั้นนะครับเพราะว่าทางกัมพูชานี้เก็บค่าเข้าชมเนี่ยวันละ20 US ดอลลาร์สหรัฐนะครับก็คือประมาณ700บาท
1: ตอ
0: นนี้ต่อคนเลยแต่ถ้าเที่ยว3วันเก็บ40เท่านั้นนะ
1: เหมาจ่าย
0: เขาเรียกว่าเพิ่มการดึงดูดให้แก่นักท่องเที่ยวถ้าปีหนึ่ง3ล้านคนนะมูลค่าของค่ารายได้ค่าเข้าชมเนี่ยก็ตกประมาณ 2,100 ล้านบาทนะครับก็ถือได้ว่ามูลค่ามหาศาล
1: ก็เลยเป็นเหตุผลที่ชาวเมืองเสียมเรียบเนี่ยรับเงิน US ดอลลาร์นอกจากเงินของเขาแล้วก็เงินของเราด้วย
0: ใช่ครับแล้วเขาก็โปรโมทคำนี้มาก See Angkor and Die นะ
1: เราอยากรู้แล้วว่าไอ้คำว่าอังกอร์มันมีที่มาอย่างไรครับนครวัดนครธมอังกอร์วัดอังกอร์ธมเนี่ยครับ
0: มันเป็นการออกเสียงในแบบของฝรั่งเศสนะครับ
1: ค
0: ือนครวัดเนี่ยถ้าเราไปศึกษาดูว่าเคยมีโลกตะวันตกเข้ามายังดินแดนนี้ไหมมีนะครับมีตั้งแต่คนโปรตุเกสคนสเปนคือตั้งแต่เมื่อ500ปีที่แล้ว เรือล่องนะครับเรือเดินทางจากโลกตะวันตกมายังตะวันออกเนี่ยสเปนโปรตุเกสมายังดินแดนแถวนี้ก่อนนะครับคนก็จะมีบาทหลวงที่เผยแพร่ศาสนาก็บุกตะลุยเข้าไปในทุกทิศนะครับก็ไปเจอปราสาทหินเหล่านี้แต่เขาเรียกว่าเจอแล้วยังไม่ดังนะครับจนกระทั่งมีคนคนหนึ่งเป็นคนฝรั่งเศสนะครับเมื่อ150ปีที่แล้วเนี่ยชื่ออองลีมูโอนะครับอองลีมูโอเดินทางมาศึกษาเรื่องอารยธรรมเรื่องเมืองเรื่องประเพณีเรื่องเขาเรียกว่าสิงสารสัตว์ต่างๆในเขตประเทศไทยกัมพูชาลาวนะครับ องลีมูโอเนี่ยเดินทางมาประเทศไทยก่อนนะครับและได้เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ารัชกาลที่4ของประเทศไทยด้วยนะครับก่อนที่จะเดินทางไปยังกัมพูชา
1: คือเป็นนักสำรวจโดยเฉพาะ
0: ใช่ครับเดินทางจาก

0: ทยไปกัมพูชาแล้วกลับมาไทยเนี่ยใช้เวลา15เดือนองลีมูโอเนี่ยไปอยู่ในเขตของอังกอร์นะครับหรือว่าพระนครอังกอร์นี่ออกเสียงก็คือนครนครก็คือเมืองอังกอร์พอไปเจอนี้ชาวบ้านเรียกว่านครวัดองลีก็ฝ่ายฝรั่งเศสก็อังกอร์วัด
1: ออกเสียงไม่ได
0: ้อังกอร์เขาออกเสียงตามเขาไงนะอังกอร์ทั่วโลกถึงรู้จักนครวัดในนามของอังกอร
1: ์ชื่อฝรั่งเศสนะ
0: เวลาเราพูดถึงนครวัดหมายถึงปราสาทหนึ่งหลังนะครับที่เราเห็นมีกำแพงมีคูน้ำล้อมรอบพื้นที่ใหญ่มากเลยนะครับ
1: ครับ
0: เป็นพื้นที่เท่ากับ1ใน4ของอังกอร์ธมอังกอร์วัดหรือว่านครวัดคือปราสาทหนึ่งหลังนะครับแต่อังกอร์ธมคือเมืองหนึ่งเมืองนะอังกอร์ธมก็คือนครใหญ่ๆธมเนี่ยแปลว่าใหญ่ๆนะครับอังกอร์ธมคือเมืองหนึ่งเมืองมีกำแพงเมืองนะครับเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี่ยด้านละ3กิโลเมตร3 4 12 12กิโลเมตร
1: เฉพาะกำแพงนะครับ
0: กำแพงเมืองซึ่งเกาะอยุธยานะครับที่เราเดินรอบเกาะอยุธยานี้ก็12กิโลเมตรครึ่งก็เท่ากับว่าเนี่ยนี่คือ
1: ด้าน
0: อังกอร์ธมอังกอร์ธมนะครับก็คือนครหลวงนะครับที่เราเรียกว่าพระนครหรือว่านครหลวงก็เป็นคำที่ตกทอดมาจากเนี่ยกัมพูชาภาษาเขมรก็คือพระนคร
1: ครับ
0: อังกอร์ธมถ้าใครไปเยือนนะครับก็จะต้องข้ามสะพานนาคราชที่มียักษ์กับเทวดายึดนาคกันนะเอานาคมาพันเมืองไว้นะครับแล้วก็เมืองก็ก่อให้เกิดสิ่งที่มีชีวิตไม่ว่าจะเป็นนางอัปสราสิงสาราสัตว์ต่างๆขึ้นมาดังนั้นเมืองอังกอร์ธมหรือว่านครธมชื่อจริงๆของเขาคือกรุงศรียะโสธรปุระ
1: อ๋อเหรอครับ
0: ครับ
1: นี่เพิ่งทราบ
0: ถ้าเราบอกผีฟ้าแห่งยะโสธรปุระได้มอบพระขันเชสีให้นี่แหละครับที่มาคือศูนย์กลางอำนาจของดินแดนแถวนี้นะครับ
1: ไม่ได้เกี่ยวกับยะโสธรบ้านเรานะฮะ
0: ยะโสธรก็เป็นชื่อตกค้างนะครับเขาเรียกว่ากรุงศรียะโสธรปุระก็คือชื่อดั้งเดิมของเมืองนครธมหรือว่าอังกอร์ธมสรุปก็คือนครวัดคือปราสาทหนึ่งหลังนครธมคือเมืองที่มีหลายปราสาทอยู่ในนั้นนะครับและรอบๆของนครธมนั้นก็มีปราสาทอีกนับร้อยนับพันเลยนะดังนั้นนะครับยูเนสโกหรือว่าฝ่ายรัฐบาลกัมพูชาก็ขีดนะครับประมาณสักหลายสิบตารางกิโลเมตรให้กลายเป็นมรดกโลกเพื่อบอกว่านี่คือเขตของการบูรณะของการรักษาไว้ให้เป็นมรดกของคนรุ่นหลังตอนนี้เวลาใครไปเที่ยว1วันนะครับแล้วจ่าย20เหรียญเนี่ยก็จะได้เที่ยวเพียงแค่ปราสาทนครวัดเมืองนครธมปราสาทบายอนปราสาทตาพร
1: ม
0: ที่ไปปราสาทตาพรมเนี่ยก็เพราะว่ามีรากไม้ต้นไม้ใหญ่ ต้นสปงเนี่ยโอ้โหสูงใหญ่ทุกคนไม่ถ่ายรูปกับปราสาทแล้วถ่ายรูปกับรากไม้กันอะไรเงี้ยเขาเรียกว่ากลายเป็นมรดกล้ำค่าที่ทำให้กัมพูชาเนี่ยโลกของการท่องเที่ยวของกัมพูชานี้ทำให้กัมพูชาได้รับเงินสดในการบูรณะประเทศนะครับเศรษฐกิจเจริญรุ่งเรืองเนี่ยเพราะโลกการท่องเที่ยวอย่างมากปัจจุบันนะครับประเทศทั่วโลกเนี่ยได้สนใจเรื่องการท่องเที่ยวมากเลยเพราะการค้านี่มันลดลงนะครับแต่การท่องเที่ยวนี้เป็นเงินสดนะครับกัมพูชาเนี่ยเขาเรียกว่าบรรพบุรุษเมื่อ 900 ถึง 1,000 ปีนะครับได้ทิ้งมรดกให้และกลายเป็นเงินสดในปัจจุบันในการบูรณะประเทศครับ
1: อีกเรื่องนึงที่สงสัยครับเราเคยไปเที่ยววัดพระแก้วแล้วเราก็เห็นว่ามีนครวัดจำลองอยู่ในวัดพระแก้วจุดกำเนิดมันเกิดขึ้นได้ยังไงครับ
0: โอ้นี่ก็เป็นยุคสมัยที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ของเราเนี่ยเขาเรียกว่าเปิดประตูสู่โลกข้างนอกคราวนี้ฝรั่งที่เดินทางเข้ามาเนี่ยมาพร้อมกับเรื่องเล่านะครับเกี่ยวกับปราสาทหินหลังใหญ่ๆที่อยู่ในกรุงกัมพูชาในกัมพูชาเนี่ยนะครับแล้วแถมคนที่ผมเอ่ยชื่อไปแล้วคืออองลีมูโอเนี่ยได้เดินทางเข้าไปในกัมพูชาและเดินทางเข้าไปในนครวัดแล้วก็สเก็ตภาพและเขียนบันทึกออกมานะแล้วก็เดินทางกลับมากรุงเทพมาบอกเล่าเรื่องราวว่าโอ้มีปราสาทอย่างนั้นมีอย่างนี้อย่างนั้นนะครับทำให้เรื่องราวที่บันทึกโดยอองลีมูโอเนี่ยในต่อมานะครับจะถูกตีพิมพ์ในโลกตะวันตกนะครับซึ่งตรงนี้เองกระตุ้นความรู้สึกสนใจมากต่อผู้นำของไทยในขณะนั้นก็เลยบอกว่าเอ๊ะทำไงถึงจะเอาปราสาทสักหลังหนึ่งมาไว้ที่กรุงเทพให้ได้แต่เมื่อทำไม่ได้แล้วก็เลยบอกว่าถ้างั้นเอาจำลองนครวัดที่ใหญ่ที่สุดที่องค์ลิมโอเล่าให้ฟังเนี่ยเอามาจำลองไว้ที่วัดพระแก้วเลยนะครับคือโลกของฝรั่งเนี่ยกำลังตื่นตาตื่นใจกับความยิ่งใหญ่มหัศจรรย์ของอังกอร์ใช่ไหมครับซึ่งตรงนี้ก็ทำให้ไทยซึ่งแม้ว่าจะมีพระปรางสามยอดอยู่ที่ลพบุรีอยู่นะครับแต่ความเล่าลือถึงความ
1: ยิ่งใหญ่อลังการเนี่ย
0: ใช่มันก็เลยทำให้ถ้างั้นก็เอาความยิ่งใหญ่มาไว้ที่นี่หน่อย
1: เป็นแบบจำลอง
0: เป็นแบบจำลองโมเดลขนาดโมเดลก็สร้างอยู่ตั้ง 5-6 ปีมั้งนะครับ
1: อุ้ยในขนาดแบบจำลองเลยนะ
0: ครับเพราะว่าเขาจะต้องสร้างแบบละเอียดมากๆเลยอะไรเงี้ยแต่คนที่ถือได้ว่ามีคุณูปการในการเปิดเรื่องราวของอังกอร์ให้กับโลกใบนี้ก็คืออองลีมูโออองลีมูโอนี่เดินทางสำรวจอยู่3ปีในเขตประเทศไทยในเขตกัมพูชาและเข้าไปในลาว
1: ก็คือในอาเซียนนี่หมดเลย
0: ครับแล้วก็เสียชีวิตที่หลวงพ่อบางนะครับเสียชีวิตไว้แต่บันทึกขององลีมูโอนี่ก็ถูกเก็บไว้โดยคนที่ไปด้วยนะครับเมื่อกลุ่มฝรั่งเศสตามไปถึงได้บันทึกนี้กลับมาก็นำไปสู่การตีพิมพ์โลกก็ถูกเปิดขึ้นมานะครับให้เกิดการรับรู้ว่านี่คือนครวัดนครธมสิ่งมหัศจรรย์ใครหน่อสร้างไว้คำถามจึงเกิดขึ้นมาในโลกทางวิชาการ
1: ถือว่าเป็นบันทึกที่เปลี่ยนประวัติศาสตร์โลกเลยก็ว่าได
0: ้ครับบันทึกขององลิมูโอจะชี้ให้เห็นถึงผู้คนสิ่งก่อสร้างวิถีชีวิตนะครับเขาเรียกว่าองลิมูโอได้เปิดสายตาของเราเข้าสู่โลกอดีตว่าโลกอดีตกับปัจจุบันน่ะมันคือความเชื่อมโยงกันเขาอยู่กันอย่างหลากหลายเขามีหลากชาตินะครับหลากเชื้อชาติไม่ได้เป็นชาติใดชาติเดียวเขาคือพี่น้องกันด้วยซ้ำไปนะครับ
1: และนี่คือจุดประสงค์ของอาเซียนเราเหมือนกันนะให้ความหลากหลายมารวมเป็นหนึ่งเดียวเป็นพี่น้องกัน
0: Unity in Diversity นะครับเราเหมือนว่าสิ่งที่เราถูกทำให้คิดว่าเป็นไปไม่ได้ไม่มีต้องเป็นไปได้เท่านั้นครับ
1: คุณผู้ชมครับและทั้งหมดนี้คือรายการวิถีอาเซียนในวันนี้ครับต้องขอขอบคุณอีกครั้งสำหรับความรู้ดีๆที่นำมาแบ่งปันกันจากอาจารย์ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์ครับขอบพระคุณอาจารย์ครับแล้วกลับมาพบกับเราสองคนได้ใหม่ในครั้งหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามและสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนกับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับรายการที่ทำให้คุณผู้ชมได้เปิดมุมมองความคิดและเข้าใจในเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนได้มากกว่าที่เคยครับและเช่นเคยตอนนี้ผมอยู่กับวิทยากรประจำรายการของเราผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์ธำรงศักดิ์ครับวันนี้จะถามถึงเรื่องปราสาทหินที่ในแถบอาเซียนเนี่ยเรามีหลายที่มากเขาก็มีเราก็มีลาวก็มีมันมีจุดร่วมจุดเชื่อมโยงกันยังไงครับ
1: โอ้ครับเราคุยกันเรื่องนครวัดนครธมนะครับซึ่งตรงนั้นก็คือศูนย์กลางหรือว่าเมืองหลวงของอาณาจักรขอมเขมรของโลกโบราณนะครับอาณาจักรขอมเขมรเนี่ยแผ่กระจายออกไปนะครับครอบคลุมพื้นที่ภาคอีสานแล้วก็บางส่วนของภาคกลางด้วยนะครับปราสาทขอมปราสาทสไตล์อย่างนี้นะครับไปไกลสุดจนกระทั่งถึงจังหวัดกาญจนบุรีที่เราเรียกว่าปราสาทเมืองสิงห์นะครับซึ่งปราสาทเหล่านี้เป็นสกุลของการสร้างเพื่อถวายให้กับเทพทางด้านไสยวณิกายนะครับก็คือบูชาองค์พระศิวะเป็นเทพสูงสุดหรือว่าบางแห่งก็บูชาองค์วิษณุนะครับ
0: พระฮินดูเนี่ยนะครับ
1: ครับผมเหมือนกับกรณีของปราสาทนครวัดนะครับบูชาองค์วิษณุเทพเป็นเทพสูงสุดแต่หลังจากผ่านไปช่วงหนึ่งนะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงศาสนานะครับก็หันมาทางด้านพุทธศาสนาทางด้านมหายานนะครับแล้วก็กลับไปเป็นฮินดูอีกแล้วกลับมาเป็นพุทธอีกนะครับแต่พูดง่ายว่าถ้าเรามองดูแผ่นดินทั้งในเขตของกัมพูชาและในเขตของภาคอีสานรวมทั้งในเขตประเทศลาวด้วยนะครับมันจะมีปราสาทอยู่3หลัง3แห่งด้วยกันนะครับที่ถือได้ว่าเป็นพัฒนาการต่อเนื่องกันปราสาทหลังแรกสุดเลยนะครับที่เขาบอกว่าเป็นจุดของเขาเรียกว่าพัฒนาการของการสร้างปราสาทในดินแดนแถวนี้ก็คือปราสาทหินวัดภูที่อยู่ในเขตประเทศลาว
0: ลาวเป็นจุดเริ่มต้นก่อนเลย
1: ใช่ครับแล้วต่อมานะครับเขาบอกว่าจากปราสาทหินวัดภูก็จะส่งมาเป็นการสร้างปราสาทที่เราเรียกว่าปราสาทพระวิหารปราสาทพระวิหารนี่ก็จะกลายเป็นพัฒนาการอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วพัฒนาการขั้นสูงสุดนะครับของการสร้างปราสาทหินก็จะเป็นปราสาทพนมลุง
0: ก็3แห่งนี้รู้สึกจะอยู่บนภูเขาหมดเลย
1: ใช่ครับ3แห่งนี้สร้างอยู่บนภูเขานะครับอย่างเช่นปราสาทวัดภูอาจจะไม่ได้อยู่บนยอดภูเขาอย่างชัดเจนนะครับแต่พยายามขึ้นอยู่ไปบนภูเขานะนะครับในขณะที่ปราสาทพระวิหารและพนมลุงเนี่ยตั้งอยู่ปลายภูเขาหรือว่ายอดภูเขาเลยนะครับอันนี้เป็นความพยายามสร้างนะครับปราสาทของเทพเจ้าเวลาเราเรียกว่าปราสาทไม่ใช่หมายความว่าบ้านพักของพระมหากษัตริย์นะครับเพราะว่าปราสาทนี้เป็นการเรียกสิ่งก่อสร้างประเภทหนึ่งเพื่อถวายกับเทพหรือว่าเทวดาม
0: ันเป็นที่สถิตของเทพเทวดา
1: ใช่ครับในศาสนาฮินดูเนี่ยเขาจะมีการนับถือพระศิวะเป็นใหญ่กับพระวิษณุเป็นใหญ่นะครับถ้าใครนับถือพระศิวะเป็นใหญ่ก็พยายามที่จะสร้างนะครับบ้านหรือว่าวิมานของพระศิวะวิมานของพระศิวะเนี่ยตั้งอยู่บนยอดเขาไกรลาดดังนั้นปราสาทหินก็คือความพยายามจำลองยอดเขาไกรลาดให้มาวางอยู่บนพื้นดินแล้วบอกว่าองค์ประธานสูงสุดนะครับองค์ประธานที่เป็นใจกลางสุดนั่นคือที่ประทับของพระศิวะนะครับและเช่นกันนะครับพัฒนาการของคนยุคโบราณนะครับว่าเมื่อเขาไปเจอยอดเขาที่ศักดิ์สิทธิ์ตรงเนี้ยคือยอดที่มีคนนับถือเป็นที่ที่คนนับถือกันมาอย่างยาวนานแล้วของมนุษย์ยุคก่อนๆหน้านั้นเขาก็เลยเอายอดตรงนี้มาตั้งเป็นปราสาทนะแล้วพอดีมันบังเอิญว่าไปตั้งอยู่บนยอดเขาซึ่งเขาก็อยากสร้างวิมานของพระศิวะให้อยู่บนยอดเขาด้วยเมื่อได้ยอดเขาที่ศักดิ์สิทธิ์มันก็เลยกลายเป็นเหมือนวิมานพระศิวะนะครับบนยอดเขาไกรลาดที่แท้จริงเทือกเขาพนมดงเล็กนี่เป็นคำที่แปลว่าเทือกเขาไม้คานนะครับมีความยาวประมาณเกือบ400กิโลเมตรนะครับกินพื้นที่ตั้งแต่ประเทศลาวนะครับด้านจำปาสักเรื่อยมาจนกระทั่งมาถึงแถบนครราชสีมาของเรานะครับทั้งความยาวตลอดแนวยอดเขาเนี่ยเทือกเขาพนมดงเล็กเป็นเหมือนเขาเรียกว่าปราการย่อยๆในการแบ่งระหว่างกัมพูชาด้านล่างนะครับกับกลุ่มเขมรที่อยู่ด้านบนนะเทือกเขาพนมดงเล็กจะมีช่องเขาที่สำคัญนะมีคนไปแจงนับนะครับว่ามีประมาณ77ช่องเขาด้วยกัน
0: คนนับด้วยเหรอคร
1: ับ มีคนไปยังเพราะว่าช่องเขานี้มีทั้งช่องเขาเล็กๆนะครับเอาไว้ให้คนเดินข้ามปีนขึ้นไปและช่องเขาใหญ่ๆที่สามารถเอากองเกวียนของโลกโบราณนี้ขึ้นไปได้จะมีช่องที่สำคัญเนี่ยของการติดต่อระหว่างกลุ่มเขมรที่อยู่ข้างล่างตอนล่างนะครับกับเขมรที่อยู่ตอนบนหรือว่าดินแดนอีสานเนี่ยอย่างเช่นช่องเมื่อก่อนเขาใช้กันเยอะเลยนะครับก็คือช่องจอมที่อยู่ตรงสุรินทร์นะครับช่องตำเมือนที่อยู่ตรง ชายแดนสุรินทร์เหมือนกันตะเมือนเนี่ยช่องตะเมือนเนี่ยเขาบอกว่าจะเป็นเส้นทางราชมัคคาเลยที่พระเจ้าชัยวรมันที่7แห่งกรุงศรียโสธรปุระที่สร้างนครธมนะครับได้สร้างถนนสาย1ตัดจากนะครับนครธมตัดเข้าไปเพื่อไปยังพิมายที่ห่างกันอยู่เกือบ400กิโลเมตร
2: ผ่านช่องเขาไปเลย
1: ใช่ผ่านช่องเขานี้เป็นช่องของการเดินทางที่สำคัญนะครับมีทั้งสะพานข้ามแม่น้ำนะครับมีถนนที่ปูด้วยอิฐคือถนนนี้มันจะเป็นตัวเชื่อมโยงนะเป็นการคมนาคมเชื่อมโยงระหว่างเมืองที่สำคัญนั่นหมายความว่าในโลกอดีตช่องตาเมืองสำคัญมากกับช่องจอมส่วนช่องอื่นๆเนี่ยก็ปีนภูเขากันขึ้นไปแทนที่จะเดินอ้อมใช่ไหมครับก็ตัดช่องเขาไปเรื่อยๆเมืองส่วนใหญ่ของโลกโบราณเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเมืองจะอยู่ในเขตโคราชนะครับปราสาทหินจำนวนมากมายอยู่ในเขตนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และบางลงไปในเขตอุบลราชธานีแต่ปรากฏว่าจุดกำเนิดของพัฒนาการในการสร้างปราสาทหินเนี่ยอยู่ที่วัดภูปลายสุดนะครับวัดภูเนี่ยจะอยู่ตรงหลังเมืองจำปาสักเก่านะครับจำปาสักนี้เป็นเมืองที่อยู่ริมแม่น้ำโขงคนก็ตั้งคำถามว่าทำไมถ้าเราเรียกว่าต้นแบบหรือว่าแม่ของการสร้างปราสาทเหล่านี้จึงอยู่ที่วัดภู
2: นั่นน่ะสิน
1: ะครับมันทำไมถึงไปอยู่ในเขตตอนในลึกขนาดนั้นปรากฏว่ามันอย่างนี้พัฒนาการของการสร้างปราสาทหินนะครับเพื่ออยู่ในศาสนาฮินดูและที่ไสยวนิกายมันเป็นการเดินทางจากอินเดียเอนะครับแล้วก็อ้อมแหลมมะละกานะครับอ้อมช่องแคบมะละกานะครับแล้วก็ไปหยุดอยู่ที่อาณาจักรจามอาณาจักรจามนะครับในโลกโบราณก็คือครึ่งล่างของเวียดนามทั้งหมด
2: ลองดูภาพตาม
1: คือสิ่งที่เราเรียกว่าอาณาจักรจามตรงนั้นน่ะเป็นจุดเมืองที่ตั้งเมืองหลวงเมืองสำคัญของอาณาจักรจามปราสาทหินก็ถูกสร้างขึ้นที่นั้นในศาสนาฮินดูนะครับเพื่อบูชาพระศิวะถัดจากตรงนั้นมันจึงส่งผลมายังดินแดนที่อยู่เหนือทะเลสาบของกัมพูชาเพราะว่าเหนือทะเลสาบกัมพูชาเนี่ยมันมีกลุ่มของรัฐบ้านเล็กเมืองน้อยจำนวนมากอิทธิพลของศาสนาฮินดูเนี่ยลัทธิไสยวนิกายก็เข้ามาแล้วมายังตรงจุดที่เป็นเขาเรียกว่าปลายสุดด้านตะวันออกของเทือกเขาพนมดงเล็กนะครับก็คือจำปาสักนะจำปาสักก็เป็นเมืองโบราณอยู่แล้วนะครับก็เลยสถาปนานะครับปราสาทหินวัดภูขึ้นมาเขาเรียกว่าปราสาทหินวัดภูถ้าใครไปดูนะครับบนยอดเขาของภูเขาเนี่ยมันจะเป็นแท่งเหมือนอกศิวลึงตามธรรมชาติ อยู่บนยอดเขาขนาดใหญ่คือมันศักดิ์สิทธิ์ในโลกโบราณอยู่แล้วดังนั้นศาสนาฮินดูเข้ามาจึงทับเข้าไปเลยนะครับ
2: สร้างไปได้พอดีเลย
1: ใช่ก็คือมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นเหมือนศิวลึงตามธรรมชาติแล้วก็ยังมีศิวลึงที่ถูกสร้างขึ้นมาอีกนะครับ
2: แสดงว่าอันแรกนี่ไม่ได้สร้างโดยมนุษย์เหรอฮะ
1: ไม่ครับ
2: เป็นธรรมชาติอยู่แล้ว
1: เป็นธรรมชาติเป็นมันเหมือนเป็นยอดเขาที่เป็นภูเขาหินที่มนุษย์มองไกลๆแล้วก็จะรู้สึกว่านั่นแหละคือหลักหมายที่ตั้งของสิ่งสำคัญ
2: ปราสาทพระศิวะ
1: ของผีของอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วตรงนั้นยังเป็นพอมองไปอ้อเมืองจำปาสักอยู่ตรงนั้นนะจำปาสักเนี่ยเมื่อตอนนี้มีการศึกษานะครับจากปราสาทหินวัดภูเนี่ยมีเส้นทางของพระเจ้าชัยวรมันที่7นะครับที่สั่งให้สร้างจากนะครับอังกอร์เนี่ยวิ่งตรงตรัสมายังวัดภูด้วยนะ
2: ครับ
1: เขาเรียกว่ามันคือช่องทางของการเดินทางในโลกอดีตเมื่อก่อนโลกอดีตเนี่ยไม่ใช่ว่าจะต้องนั่งเรือพายเรือกันไปค้านะครับแต่หมายความว่าการค้าขายเนี่ยมันเดินทางตัดภูเขาแล้วออกไปยังเวียดนามเลยจากปราสาทวัดภูเนี่ยเขาเรียกว่าพัฒนาการก็จะมาสร้างที่ปราสาทพระวิหารตรงปราสาทพระวิหารเนี่ยเป็นปราสาทที่สำคัญมากที่พระมหากษัตริย์ของกัมพูชาเนี่ยได้พยายามสร้างปราสาทพระวิหารเพื่อเป็นหลักหมายของการจารึกนามพระมหากษัตริย์ที่สืบทอดกันมาอะไรเงี้ยแสดงว่ามันเหมือนปราสาทที่บูชาบรรพบุรุษของกษัตริย์แห่งกรุงศรียโสธรบุระนะครับปราสาทพระวิหารจึงเป็นพัฒนาการที่เขาเรียกว่าสร้างอยู่บนปลายหน้าผาเลยนะถ้าใครเคยไปเห็นนะครับจะเห็นว่ายืนตรงจุดที่เป็นชายแดนไทยนะครับแล้วมองไปยังยอดเขาที่เป็นเขาปราสาทพระวิหารเนี่ยมันจะเป็นทางเอียงลาดใช่ไหมครับและปลายสุดเนี่ยที่เป็นแนวดิ่งเกือบครึ่งกิโลเมตรเนี่ยตรงนี้500เมตรเนี่ยตรงปลายสุดตรงนี้จะเป็นศูนย์กลางที่องค์พระศิวะเนี่ยมีทิพยวิมานตั้งอยู่นะครับเขาเรียกว่าโอ้ความมนุษย์แค่เพียงเห็นก็รู้สึกทึ่ง
2: ยิ่งใหญ่แล้ว
1: ว่าเกิดอะไรขึ้นกับตรงนี้แต่ที่จริงตรงพระวิหารเนี่ยก็จะมีช่องเขาเดินทางเชื่อมโยงระหว่างกรุงศรียโสธรปุระกับเมืองที่อยู่ทางด้านอีสานด้วย
2: แล้วปราสาทหินพนมรุ้งของเราแหละครับ
1: พนมรุ้งนี่เป็นเหมือนภูเขาไฟที่ดับแล้ว นะครับภูเขาโดดลูกหนึ่งก็เลยมีการสร้างปราสาทอยู่บนยอดเขานี้นะครับพนมรุ้งนะถือได้ว่าเป็นพัฒนาการของการสร้างแบบค่อนข้างสมบูรณ์แบบมากหนึ่งนะครับหินที่พนมรุ้งเอามาสร้างเนี่ยเป็นหินทรายสีชมพูตอนนี้ยังค้นหากันเลยนะครับว่าแหล่งหินทรายนี้อยู่ตรงไหนนะครับแล้วสองนะครับมันเหมือนออกแบบมาเหมือนทิพยวิมานขององค์พระศิวะนะต้องปีนภูเขาขึ้นไปนะแล้วก็ลงเดินแล้วก็ค่อยปีนขึ้นไปใหม่
2: ความยากลำบาก
1: โอ้เขาเรียกว่ากว่าจะเข้าเฝ้าพระองค
2: ์ได้
1: องค์พระศิวะได้ลำบากมากปราสาทวัดภูเนี่ยก็ได้รับการเสนอเป็นมรดกโลกและก็ได้รับการอนุมัติเป็นมรดกโลกแล้วตั้งแต่ปี2544และต่อมานะครับ2551พระวิหารปราสาทพระวิหารเนี่ยก็เป็นมรดกโลกนะครับสองปราสาทเป็นมรดกโลกแล้วตอนนี้พนมรุ้งนะครับปราสาทพนมรุ้งในเขตประเทศไทยก็พยายามเสนอให้เป็นมรดกโลก
2: ในกระบวนการอยู่
1: ใช่เพียงแต่ว่าพนมรุ้งเนี่ยได้เขาเรียกว่าได้เอาอีกหลายปราสาทรวมทั้งราชมัดคาด้วยมาผนวกว่านี่คือกลุ่มมรดกโลกซึ่งที่จริงแล้วนะครับแค่ยกให้พนมรุ้งนะครับเป็นมรดกโลกอันเดียวนี้ก็เทียบได้กับ
2: ที่อื่นๆแล้ว
1: ที่อื่นๆแล้วนะครับและข้างล่างพนมรุ้งเนี่ยยังมีปราสาทหินเมืองต่ำด้วยนะครับปราสาทเมืองต่ำคือชุมชนที่อยู่รอบภูเขาของพนมรุ้งนั่นเองนะครับเขาเรียกว่าแค่เอาพนมรุ้งและเมืองต่ำเป็นมรดกโลกเท่านี้นะครับก็เทียบเคียงได้กับปราสาทพระวิหารปราสาทวัดภูเขาคือพัฒนาการอย่างต่อเนื่องเลย
2: แล้วถ้าเราเสนอแบบเหมารวมในเมืองใหญ่แบบนี้มันจะมีโอกาสยากในการอนุมัติมรดกโลกมากขึ้นไหมครับ
1: ไม่ยากครับแต่ทำไมเราไม่ทำให้มรดกโลกเป็นหลายๆมรดกโลกนะครับ
2: แต่ที่แยกส่วนไปก็ได้
1: ใช่แยกส่วนครับเพราะว่าเมืองพิมายโดยตัวของเขาเองนะครับก็เป็นมรดกโลกโดยตัวของเขาเองเพราะว่าเมืองพิมายไม่ใช่เป็นแค่ปราสาทแต่เป็นทั้งเมืองเลยนะครับพูดง่ายว่าการสร้างปราสาทเนี่ยด้านหนึ่งอย่างเช่นพนมรุ้งเนี่ยเป็นปราสาทที่ประทับของเทพพระเจ้าแต่พิมายเนี่ยเป็นที่อยู่ของเจ้าเมืองเลยแหละนะครับโดยใจกลางของเมืองเนี่ยคือที่ประทับของเทพเจ้าเท่านั้นเองนะครับ
2: แต่ก็แบบนี้ทั้งหมดเนี่ยจะรวมกันเป็นมรดกอาเซียนเรียกแบบนั้นได้ไหมครับ
1: โอ้นี่เป็นเขาเรียกว่าเป็นมิตรภาพของอาเซียนเลยนะครับเพราะว่าไม่เพียงแค่กัมพูชาไทยลาวเท่านั้นแต่ยังถึงเวียดนามเลยถ้าเราเข้าใจตรงนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่า 1. ชีวิตของปราสาทเป็นภาพสะท้อนของชีวิตของมนุษย
2: ์
1: ความสัมพันธ์ของมนุษย์ในโลกอดีตนะครับว่าเขาสามารถอยู่ร่วมกันในทุกจุดได
2: ้
1: 2. พัฒนาการที่ต่อเนื่องนะครับได้ส่งผลให้เห็นภาพของการค้าโลกอดีตนะครับไม่ใช่เป็นเพียงแค่สร้างปราสาทแต่มันหมายความว่ามันจะต้องมีการค้าความสัมพันธ์ของเพื่อนต่างถิ่นต่างแดนการติดต่อกันอยู่ตลอดเวลาอาเซียนต้องการเปิดพรมแดนนะครับเส้นพรมแดนยังอยู่แต่เรา borderless ก็คือเราเดินข้ามพรมแดนอย่างมีมิตรภาพได
2: ้ครับผมและทั้งหมดนี้คือวิถีอาเซียนเรื่องของกัมพูชาปิดท้ายในวันนี้นะครับขอบคุณอาจารย์ธำรงศักดิ์มากๆนะครับ
1: ขอบคุณครับ
2: ขอบคุณสำหรับเรื่องราวดีๆที่นำมาแบ่งปันกันนะครับและทั้งหมดนี้คือรายการวิถีอาเซียนในวันนี้พบกับเราสองคนได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ

0: จุ่มเรียบซัวสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมวันนี้รายการวิทยุสรานรมและรายการรอบบ้านเราของเราได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจากสถานเอกอัครราชทูตแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาประจำประเทศไทยให้มาถ่ายทำรายการรอบบ้านเราฉบับรูปแบบใหม่นะคะแล้วก็แขกรับเชิญคนสำคัญของเราในวันนี้คือคุณจันรัศมีไลที่ปรึกษาแห่งสถานเอกอัครราชทูตแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาประจำประเทศไทยค่ะจุ่มเรียบซัวค่ะค
1: ุ
0: ณจันรัศมีคุณจันรัศมีสามารถพูดภาษาไทยได้ใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะพูดได้ค่ะ
0: อุ๊ยพูดเหมือนคนไทยเลย
2: ขอบคุณค่ะ
0: คุณจันรัศมีเรียนภาษาไทยมาจากที่ไหนคะ
2: ค่ะจริงๆแล้วก่อนที่จะเรียนให้ท่านผู้ฟังทราบว่าเรียนภาษาไทยจากไหนก็ก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณคือต้องขอบพระคุณสมเด็จประเทศนะคะคือได้ทุนของท่านมาเรียนประเทศไทยเมื่อ10กว่าปีที่แล้วค่ะแล้วก็ขอบคุณรัฐบาลไทยด้วยที่ให้ทุนการศึกษามาเรียนค่ะนับถอยหลังก็ปีคศ1999ตอนนั้นเนี่ยได้รับทุนมาเรียนที่ประเทศไทยแล้วก็มาเรียนปริญญาตรีแล้วก็ต่อด้วยปริญญาโทค่ะก็เลยได้มีโอกาสได้มาเรียนปีแรกเนี่ยที่เข้ามาก็เรียนเป็นภาษาไทย1ปีเต็มๆแบบฟูลเทอมเลยเพราะฉะนั้นก็ได้เรียนรู้ภาษาไทยตั้งแต่กอไก่อะไรเงี้ยค่ะก็ตั้งแต่ตอนนั้นมาจนถึงตอนนี้ก็ได้พูดภาษาไทยได้บ้างค่ะถึงก็ไม่ชัดเหมือนคนไทยแต่ก็สามารถสื่อสารได้อะค่ะ
0: ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมคงจะได้ยินชัดเจนนะคะว่าคุณจันรัศมีสามารถพูดภาษาไทยได้เหมือนคนไทยค่ะนะคะขออนุญาตสอบถามนิดนึงนะคะตำแหน่งนักการทูตที่เป็นที่ปรึกษาประจำสถานเอกอัครราชทูตมีหน้าที่อย่างไรบ้างคะ
2: ค่ะตอนนี้นะคะมาประจำการที่สถานทูตกัมพูชาที่เมืองไทยเนี่ยเป็นโพสต์แรกที่เข้ามาค่ะก็เป็นในตำแหน่งที่ปรึกษาที่ดูแลฝ่ายการเมืองแล้วก็งานต่างๆที่เกี่ยวกับทวิภาคีกับประเทศไทยนะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็ดูแลในเรื่องของเอสกับด้วยค่ะ
0: ไทยกับกัมพูชาเนี่ยก็เป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีความสัมพันธ์ทางการทูตกันมาช้านานนะคะประชาชนของเราเนี่ยก็มีการไปมาหาสู่กันอย่างใกล้ชิดมาตลอดนะคะสถานเอกอัครราชทูตได้ดำเนินการอย่างไรบ้างคะเพื่อที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชน
2: ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยประเทศไทยกับประเทศกัมพูชาเนี่ยไม่ใช่เป็นคือไม่ใช่แค่เป็นเพื่อนบ้านที่เรามีพรมแดนติดกันแต่เราก็มีความคล้ายคลึงกันหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมประเพณีอย่างเช่นภาษาเราก็มีบางคำเราก็มีความคล้ายคลึงถึงทำให้ภาษาสามารถเรียนภาษาไทยได้เร็วอะค่ะก็ในสถานทูตกัมพูชาเองที่นี่เนี่ยเราก็มีกิจกรรมหลายอย่างที่สามารถทำแล้วก็กำลังจะทำเพื่อที่จะส่งเสริมการเข้ามาหาสู่กันแล้วก็การสร้างความสำคัญระหว่างไทยกัมพูชาซึ่งถ้าจะพูดถึงในเรื่องของการเรียกว่าอะไรอ่ะแสดงวัฒนธรรมของไทยหรือว่าของกัมพูชาต่อประเทศไทยอย่างเงี้ยเราก็มีการติดต่อกับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมอะค่ะเราก็จะมีการแสดงเพอร์ฟอร์แมนซ์ต่างๆของนักเรียนที่นี่หรือว่าคนงานที่นี่อะค่ะก็ปีละครั้งค่ะปีนี้ก็จะมีในเดือนมีนาคมที่เราจะมีการแสดงดนตรีกัมพูชาแล้วก็จะมีการเชิญชวนคนงานเช่นเดียวกับนักเรียนนักศึกษาแล้วก็คนไทยเข้าไปชมอะค่ะก็นอกจากนี้เราก็พยายามที่จะทำอะไรก็ได้เพื่อที่จะให้คนไทยเนี่ยรับรู้หรือว่าเรียนรู้ถึงประเทศกัมพูชาให้ได้มากที่สุดอย่างเช่นในเรื่องของการแสดงสินค้าเราก็เข้าร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงพาณิชย์ของไทยในการที่จะเอาสินค้ากัมพูชามาแสดงแล้วก็จะให้รู้ไม่ว่าจะเป็นสินค้าแบบจับต้องได้หรือว่าสินค้าแบบการท่องเที่ยวอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ให้พวกเขาหรือว่าคนไทยหรือว่าคนที่เข้าไปชมเนี่ยทราบว่าประเทศกัมพูชามีอะไรบ้างที่เขาสามารถไปได้แล้วก็สามารถแบบเหมือนเข้าใจมากขึ้นนะคะ
0: คนไทยชอบซื้อสินค้าอะไรจากกัมพูชาคะ
2: ก็ถ้าเป็นประสบการณ์ส่วนตัวนะคะก็มีหลายอย่างที่ถึงแม้ว่าประเทศไทยกับกัมพูชาก็มีบางสินค้าที่เรารู้สึกเหมือนจะคล้ายใกล้เคียงกันนะคะเพียงแต่ว่ามันก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะของกัมพูชาที่คนไทยก็อยากจะซื้อด้วยอย่างเช่นพวกพลอยพวกผ้าไหมพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเหมือนเราก็สามารถตัดเสื้อเป็นผ้าไหมคือมาตัดแบบของชุดของไทยได้อะไรเงี้ยค่ะก็อย่างเพชรพลอยอย่างเงี้ยก็สามารถซื้อได้ค่ะแล้วก็จะมีของ ของแบบที่ระลึกต่างๆที่บางคนเขาก็ไปเที่ยวกัมพูชาแล้วก็ซื้อติดไม้ติดมือกลับมาอย่างเงี้ยค่ะ
0: ค่ะ
2: ค่ะ
0: แผนงานในปี2561ของสถานเอกอัครราชทูตแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาประจำประเทศไทยคือยังไงคะ
2: ก็แผนงานของเรานะคะจริงๆแล้วคือ1เราทำตามเราทำตามอะไรที่ผ่านมาคือยังไม่เสร็จแล้วก็ทำต่อไปแล้วก็แผนงานต่อไปคือเราจะทำอย่างไรอย่างเช่นในเรื่องของการเยือนระหว่างกันของเจ้าหน้าที่ระดับสูงหรือว่าของผู้นำอย่างเงี้ยค่ะก็เนี่ยปีรู้สึกจะเดือนหน้าเดือนนี้ก็มีค่ะปลายเดือนนี้ก็จะมีท่านรองนายกรัฐมนตรีแมนซัมออนท่านก็จะเข้ามาดูแรงงานกัมพูชาค่ะแล้วก็จะเข้ามาประมาณ2วันแล้วก็จะมีท่านรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานแล้วก็จะมีต้นเดือนหน้าเนี่ยวันที่1ถึงวันที่3เนี่ยก็จะมีสมเด็จเฮงสมรินซึ่งเป็นประธานรัฐสภารัฐสภากัมพูชาที่ท่านจะนำคณะมาเยี่ยมเยือนไทยเป็นอย่างเป็นทางการนะคะก็จะมีงานหลายอย่างแล้วก็งานที่สำคัญที่สุดคือเนื่องจากว่ากัมพูชาเนี่ยมีแรงงานกัมพูชาเข้ามาทำงานในประเทศไทยค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เราก็มีสิ่งที่เราต้องทำเร่งด่วนคือทำอย่างไรเพื่อที่จะพิสูจน์สัญชาติให้เขาเนี่ยสามารถที่จะออกหนังสือมีหนังสือเดินทางแล้วก็สามารถทำงานในประเทศไทยเนี่ยอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะคะก่อนที่จะมีการบังคับใช้กฎหมายแรงงานใหม่ไทยอย่างเงี้ยค่ะเขาจะได้มีปัญหามากอย่างเงี้ยค่ะคือเราจะพยายามทำอย่างไรเพื่อที่จะดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวกัมพูชาในฐานะที่เราเป็นนักการทูตนะคะอะไรต่างๆเราก็พยายามทำแล้วก็ต้องขอบคุณไทยด้วยที่ตอนนี้รู้สึกจะไม่รู้สึกคือได้เลื่อนเวลาในการที่สามารถให้ทีมงานของเราเนี่ยพิสูจน์สัญชาติเช่นเดียวกับการแจกพาสปอร์ตหรือว่าทำพาสปอร์ตใหม่ให้คนงานกัมพูชาเนี่ยให้ได้ทันเวลาจนถึงเดือนปลายเดือนมีนาหรือถึงเดือนมิถุนาค่ะ
0: ค่ะกัมพูชาและไทยเนี่ยต่างก็เป็นสมาชิกของอาเซียนนะคะแล้วก็ในปี2558ที่ผ่านมาเนี่ยสองประเทศก็เป็นส่วนหนึ่งที่ได้ร่วมผลักดันให้อาเซียนเข้าสู่ปุ่มอาเซียนนะคะประชาชนชาวกัมพูชาเนี่ยมีความตื่นตัวกระตือรือร้นในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างไรบ้างคะ
2: ค่ะในเรื่องของการเข้าประชาคมอาเซียนเนี่ยปีที่2015ที่ผ่านมาที่เราเข้า AAC เนี่ยค่ะก็ประชาชนกัมพูชาเนี่ย เขาก็เรียนรู้นะคะว่าตอนนี้โลกเนี่ยเปิดกว้างแล้วคือเราไม่พูดถึงพรมแดนละเราจะไม่พูดถึงชายแดนละเราจะพูดว่าเนี่ยในฐานะที่เป็นสมาชิกอาเซียนเนี่ยหลังจากที่เราเข้ามาเป็นอยู่ในคอมมูนิตี้เดียวกันเนี่ยเราควรจะทำอย่างไรแล้วก็ในฐานะที่เป็นประเทศหนึ่งที่เป็นสมาชิกเนี่ยเราจะทำอะไรได้บ้างเพื่อที่จะให้อาเซียนเนี่ยมีภาพลักษณ์มีเอมีอิมเมจที่ดีต่อโลกข้างนอกเพราะว่าถ้าเราพูดถึงตอนนี้อาเซียนถือว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรซิงเกิลคอมมูนิตี้ที่ค่อนข้างมาแรงคือคนภายนอกเนี่ยคืออินเตอร์เนชั่นแนลเนี่ยเขาจะอยากจะรู้ว่าความสำเร็จในการเข้ามาอยู่ร่วมกันเนี่ยในประเทศ10ประเทศเนี่ยที่มีความแตกต่างกันเนี่ยแล้วเราประสบความสำเร็จอย่างเงี้ยแล้วเราทำแบบไหนอย่างเงี้ยค่ะหนูว่าก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะอาเซียนคือเราก็บอกหลายอย่างให้พวกเขาได้รับรู้ว่าค่ะค่ะ
0: คนกัมพูชาสนใจเรียนภาษาอาเซียนไหมคะ
2: คนกัมพูชาเองเนี่ยคิดว่าเราประชาชนนะคะเขาสนใจเรียนนอกจากภาษาอังกฤษที่เขาต้องรู้ก็มีภาษาฝรั่งเศสบางคนเขาก็เรียนภาษาฝรั่งเศสก็ภาษาพื้นบ้านเนี่ยค่ะเขาก็ตื่นตัวเพราะว่าในอาเซียนเนี่ยถ้าเราร่วมกันเนี่ยมีประชาชน600ล้านคนเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราหวังว่าเราจะไปทำงานที่อื่นไปทำหากินที่อื่นเนี่ยแล้วคำนึงนะแค่อาเซียนเนี่ยถ้าเรามันมีช่องทางหลายอย่างถ้าเราเรียนรู้เรารู้ภาษาอาเซียนเนี่ยไม่ว่าภาษาไทยภาษาเวียดนามภาษาลาวภาษาอะไรก็ตามเนี่ยคือทุกประเทศเนี่ยมีศักยภาพในการที่จะทำธุรกิจร่วมกันแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นสมมติว่าเราแค่ทำงานเนี่ยถ้าเราอย่างรัศมีเนี่ยเข้ามาทำงานในประเทศไทยเนี่ยเรารู้ภาษาไทยปุ๊บเนี่ยอย่างน้อยสุดเนี่ยเราก็คุ้นเคยแล้วก็เหมือนกับว่ามาอยู่ที่นี่เราไม่รู้สึกว่าเราแตกต่างไม่รู้สึกว่าเราแปลกประหลาดจากคนอื่นเราก็เข้าไปตลาดหรือว่าเข้าไปที่ไหนเราก็พูดภาษาไทยซึ่งคนไทยบางคนก็อาจจะไม่ทราบว่าเราเป็นคนกัมพูชาด้วยซ้ำอย่างเงี้ยค่ะ
0: ใช่ค่ะค่ะนอกเหนือจากกรอบ ความร่วมมือในระดับภูมิภาคแบบอาเซียนแล้วเนี่ยนะคะก็ยังมีกรอบความร่วมมือในระดับอนุภูมิภาคหลากหลายที่เราเป็นสมาชิกร่วมกันยกตัวอย่างอย่างเช่นกรอบความร่วมมือ ACMEX หรือที่เรียกว่ายุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดีเจ้าพระยาแม่โขงนะคะซึ่งในปี2561นี้เนี่ยไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุม ACMEX ระดับผู้นำนะคะซึ่งก็เราก็จะผลักดันวิสัยทัศน์ร่วมกันในเรื่องของการสร้างความเชื่อมโยงให้ครบคลุมภายในปี2566นะ
2: คะ
0: คุณรัศมีคิดว่าประชาชนชาวกัมพูชาจะได้รับประโยชน์จากกรอบ ACMEX ยังไงบ้างคะ
2: ค่ะจริงๆแล้วเนี่ย ACMEX เนี่ยเราก็ทราบว่าเกิดมานานแล้วใช่ไหมคะก็ปีนี้ก็จะมีการประชุมสุดยอด ACMEX เนี่ยคิดว่าครั้
0: งที
2: ่
0: 8
2: ใช่ค่ะที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเนี่ยที่ผ่านมาเราก็มีเจ้าหน้าที่ที่เราเข้ามาประชุมร่วมเพื่อที่จะศึกษามาสเตอร์แพลนศึกษาอะไรต่างๆที่ประเทศไทยก็ร่างกันมานะคะก็หนูว่านะACMEX เนี่ยก็เหมือนที่พูดว่าเป็นเฟรมเวิร์คที่เราพุชEconomic เนี่ยค่ะคือถ้าคนกัมพูชากันเองไหมคือประเทศที่อยู่ในกรอบ ACMEX เนี่ยถ้าเขาเหมือนกับว่าก็ได้ประโยชน์จากเฟรมเวิร์คเนี่ยเพราะว่า Economic เนี่ยเวลาเราจะส่งเสริมให้มีการเติบโตเนี่ยเราไม่ได้ส่งเสริมเฉพาะ อย่างหนึ่งอย่างเดียวในนั้นเนี่ยเราก็รู้ร่วมกันในการศึกษาหนูว่าทุกเหมือนทุกด้านนะคะในเรื่องไม่ว่าจะเป็นการติดต่อไปมาด้วยการในการ infrastructure หรือว่าเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ ACMEX สามารถที่จะดำเนินไปได้ดีเนี่ยคือทุกคนเนี่ยได้รับประโยชน์

0: ไม่เฉพาะคนประเทศกัมพูชาคือ5ประเทศที่อยู่ในเนี่ยค่ะ
1: ใช่ค่ะก็เรียนท่านผู้ฟังแล้วก็ท่านผู้ชมทราบนิดนึงนะคะ ACMEX เนี่ยมีประเทศสมาชิก5ประเทศนะคะก็คือกัมพูชาลาวเมียนมาเวียดนามแล้วก็ประเทศไทยนะคะซึ่งในปี2561นี้เนี่ยวิสัยทัศน์ร่วมกันก็คือว่าการส่งเสริมความเชื่อมโยงแบบไร้รอยต่อนะคะโดยอย่างที่1เนี่ยเราก็จะเน้นการสร้างเส้นทางที่ยังไม่เชื่อมต่อกันนะคะอันที่2เนี่ยเราก็จะเน้นเรื่องการลดอุปสรรคทางด้านกฎระเบียบต่างๆซึ่งอาจจะช่วยส่งเสริมการค้าการลงทุนในระหว่างกันได้มากยิ่งขึ้นนะคะส่วนที่3เนี่ยก็คือเรื่องการพัฒนานะคะโดยการส่งเสริมนวัตกรรมซึ่งส่วนหลังเนี่ยก็จะช่วยให้ประเทศสมาชิก ACMEX สามารถพัฒนาอย่างยั่งยืนได้อย่างที่คุณรัศมีบอกว่าทุกๆประเทศก็จะได้รับประโยชน์ร่วมกันนะคะอยากจะขอสอบถามคุณรัศมีในส่วนของการค้าชายแดนว่า ACMEX เนี่ยจะช่วยเรื่องการค้าชายแดนมากน้อยแค่ไหนคะ
0: รัศมีคิดว่าสมมุติในเมื่อเรามี connectivity เรามีการเชื่อมต่อเส้นทางต่างๆร่วมกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางด้านรถไฟหรือว่าทางด้านบกอย่างเงี้ยทางด้านทางบกเนี่ยไอเนี้ยมันพร้อมเนี่ยคือคนที่อยู่แถวชายแดนอ่ะต้องได้รับผลประโยชน์แน่นอนเพราะว่าการที่เข้ามาหาสู่กันได้สะดวกเนี่ยการโฟลว์ในสินค้าต่างๆมันก็มีความง่ายขึ้นแล้วก็คือใช้เวลาน้อยแล้วก็เขาก็ไม่มีปัญหาเขาก็เหมือนทำค้าขายด้วยกันอย่างมีความสะดวกแล้วก็มันรวดเร็วอะค่ะ
1: เราอยากจะลองสอบถามคุณรัศมีถึงการใช้ชีวิตในฐานะนักการทูตในประเทศไทยนะคะคือจากที่สอบถามมาจากเพื่อนนักการทูตชาวต่างประเทศเนี่ยก็ประเทศไทยเนี่ยก็ถือว่าเป็นประเทศที่มีคนสนใจที่จะเข้ามาประจำการเป็นอย่างมากถือว่าเป็นที่ที่มีความได้รับความนิยมในหมู่นักการทูตเป็นอย่างมากนะคะคุณรัศมีเองเข้ามาทำงานในประเทศไทยในฐานะนักการทูตเนี่ยคิดว่ามีข้อดีอย่างไรบ้างคะ
0: ค่ะก็จริงๆแล้วก็ดีใจนะคะที่ได้เข้ามาทำงานได้เข้ามาประจำการที่เมืองไทยอะค่ะคืออย่างน้อยสุดเนี่ยใกล้บ้านเราคิดถึงบ้านเรากลับไปเมื่อไหร่ก็ได้พี่น้องเราเขามาเยี่ยมเราเข้ามาทางเครื่องบินก็ได้ถ้าสมมติว่าโอเคมาบ่อยมากเครื่องบินแพงมากก็มาทางบกก็ได้มันก็ถูกกว่าใช่ไหมคะแล้วก็หนึ่งคือคนไทยอะไม่ได้พูดอะไรคือคนไทยอ่ะเป็นคนที่ใจดีอะค่ะแล้วก็อย่างคือเราอาจจะมาคุ้นเคยกับเมืองไทยตั้งแต่เล็กอะค่ะคือเหมือนกับว่ามีอะไรก็คือไม่เคยมีปัญหากับอะไรที่แบบมาอยู่ที่นี่เรารู้สึกทำไมเราไม่มีความสุขเลยทำไมคนไทยไม่ดีกับเราเลยไม่เคยมีความสุขมารู้สึกนี้เลยนะคะเพราะว่าตั้งแต่เข้ามาเรียนเพื่อนก็ดีครอบครัวของเพื่อนก็ดีจนมาทำงานก็เจอเพื่อนร่วมงานก็ดีแบบรู้จักคนที่อยู่ทำงานในกระทรวงการต่างประเทศก็เยอะแล้วก็ได้รับความช่วยเหลือเยอะอะค่ะแล้วก็ทำให้การที่รัศมีได้มีโอกาสเข้ามาทำงานทีเนี้ยเราจะไม่รู้สึกกังวลว่าเออเราต้องปรับตัวเราแบบไหนเราต้องทำตัวแบบไหนคือไม่คิดเลยครั้งแรกที่ได้ยินว่าจะต้องมาเมืองไทยแน่ๆก็สิ่งที่คิดคือเราจะใช้ความสามารถที่เรามีเราจะใช้ภาษาที่เรามีตอนนี้ที่เราพูดได้เนี่ยช่วยอย่างไรช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาอย่างไรในฐานะอย่างน้อยสุดเราก็เป็นนักเรียนทุนที่เคยเรียนที่นี่หนึ่งเราก็เป็นคนกัมพูชาเราก็อยากใช้ความสามารถของเราเนี่ยทำอย่างไรในหน้าที่ของเราเป็นนักการทูตเนี่ยอย่างไรที่สุดเราก็ต้องทำให้ความสัมพันธ์สองประเทศเนี่ยไปในทางที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นระยะเวลา3ปีเนี่ยก็ไม่คำนึงว่าเราต้องอยู่แบบไหนพอเราคงไม่มีปัญหาและในเรื่องการใช้ชีวิตในเมืองไทยแต่เราจะทำแบบไหนให้ความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาเนี่ยก็จะดีขึ้นเรื่อยๆค่ะ
1: ค่ะคุณรัศมีเคยมาอยู่ที่ประเทศไทยเนี่ยนานพอสมควรตั้งแต่ยังเป็นเด็กนะคะจนกระทั่งตอนนี้ทำงานอยู่ที่นี่มีสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยที่คุณรัศมีชอบแล้วก็อยากที่จะแนะนำให้เพื่อนๆมาเที่ยวที่นี่บ้างคะ
0: ก็ประเทศไทยอ่ะมีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะมากที่แบบคนไทยบางคนนะคะเพื่อนเนี่ยเขาเวลาหนูไปเที่ยวเนี่ยเขาอ่ะเอ้ามีด้วยเหรออย่างเงี้ยค่ะเขาเหมือนแบบคือรัศมีเนี่ยชอบแบ็คแพ็คตอนสมัยเรียนนะคะชอบแบ็คแพ็คไปเที่ยวไปทางรถไฟอย่างเงี้ยค่ะคือเมืองไทยเนี่ยมี ช่องทางมีแบบการเชื่อมต่อในเรื่องของถนนหนทางเนี่ยค่อนข้างดีนะคะคือชมได้เลยเพราะว่าสมมติว่าเราไปทางรถไฟเนี่ย

0: เราลงปุ๊บเราคือเราไม่กังวลว่าแล้วเราจะไปรถไหนเราจะไปยังไงเราจะไปต่อยังไงเพื่อที่ให้ไปจุดถึงจุดหมายปลายทางอย่างเงี้ยคือเราเสิร์ชอย่างเดียวว่าที่ไหนเป็น top destination ที่เราจะไปจังหวัดนั้นจังหวัดนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะไปก็มีหลายที่ที่สนใจนะคะคือที่ผ่านมาช่วงปีใหม่เนี้ยค่ะก็ไปเที่ยวเชียงใหม
1: ่
0: ค่ะก็ไปเที่ยวนู่นถึงดอยอ่างขางไปเที่ยวแบบไปแม่กำปองอย่างเงี้ยค่ะก็ไปแบบไปสัมผัสกับอากาศหนาวอย่างเงี้ยค่ะก็อยากจะไปพาลูกอ่ะค่ะพาแม่ก็ไปดูว่าเนี่ยประเทศไทยเค้ามีหลายที่นะคะที่สามารถไปชมได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไปดูดอกไม้ที่สวยๆเหมือนดอกซากุระค่ะก็ก็พาเขาไปอะค่ะก็คิดว่ามีหลายที่ภูเก็ตอย่างเงี้ยก็สวยค่ะแต่รัศมีจะชอบไปที่คนไม่มีนักท่องเที่ยวเยอะแล้วก็จะไปเวลาที่ไม่ใช่เวลาที่เขาไปเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะก็จะได้เราได้เวลาถ่ายรูปเราจะได้ไม่ต้องวุ่นวายไปขอกันแบบไปยืนรออย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อย่างเงี้ยค่ะก็ไปหลายที่มาก
1: เราเปลี่ยนคำถามนะคะคนไทยเองเนี่ยก็ชอบไปท่องเที่ยวกัมพูชามากแล้วก็คนไทยจำนวนมากเนี่ยก็เคยได้ไปเที่ยวชมนครวัดนครธมอันยิ่งใหญ่แล้ว
0: ค
1: ุณรัศมีจะแนะนำพี่น้องชาวไทยที่อยากจะไปเที่ยวกัมพูชาสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ค่อยมีคนไปถึงบ้างไหมคะ
0: ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเพื่อนคนไทยหรือว่าคนต่างประเทศเนี่ยเขาอาจจะเวลาพูดถึงประเทศกัมพูชาปุ๊บเขานึกถึงนครวัดนครธมต้องไปเที่ยวแต่จริงๆแล้วกัมพูชาไม่ได้มีแค่นี้ค่ะไม่ได้มีแค่ปราสาทที่อยู่ในจังหวัดเสียมเรียบจังหวัดเสียมเรียบเองเนี่ยไม่ใช่มีแค่ปราสาทนครวัดกับปราสาทนครธมก็มีมากกว่า 1,000 ปราสาทที่สามารถเข้าไปได้แล้วนอกจากนี้เนี่ยช่วงปีที่แล้วเนี่ยคือเราจะมีสถานที่1ที่เป็นปราสาทที่สร้างก่อนนครวัดอีกเพิ่งได้รับมรดกโลกที่เราเรียกว่าปราสาทสมโบปริกกสมโบปริกกที่อยู่ในจังหวัดกำปองทมซึ่งอยู่ตรงกลางประเทศกัมพูชาเลยค่ะก็ตอนนี้คือคนกัมพูชาเองเนี่ยจริงๆเราก็มีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะตอนนี้เราก็พยายามส่งเสริมเพื่อที่จะทำอย่างไรให้คนภายนอกเนี่ยเขารับรู้ว่าเรามีอะไรบ้างอะค่ะอย่างบางอย่างเราก็เรียนรู้จากประเทศไทยด้วยจากประเทศเพื่อนอื่นๆด้วยว่าเราควรจะส่งเสริมแบบไหนแล้วก็คือยังมีอะไรที่แบบเป็นธรรมชาติเยอะค่ะแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะที่กังปมทมที่เป็นปราสาทสมโบปริกก็ยังมีทะเลทะเลอย่างเงี้ยบางคนอาจจะรู้จักแค่จังหวัดกำปองซาวสีฮานุวิลอย่างเงี้ยถ้าคนไทยเขาจะเรียกสีฮานุวิลตอนนี้เราไม่มีแค่นี
1: ้
0: แล้วก็มีจังหวัดอื่นๆที่ติดทะเลอย่างเงี้ยก็จะมีแบบเขาไปสร้างเป็นคอนเป็นบังกะโลเล็กๆแบบบังกะโลแบบแค่ประมาณ10กว่าหลังอย่างเงี้ยค่ะก็ไปแบบเป็นส่วนตัวเป็นครอบครัวอย่างเงี้ยค่ะในท่ามกลางธรรมชาติอย่างเงี้ย
1: ค่ะคุณรัศมีก็ได้แนะนำถือว่าเป็น best kept secret นะคะเราอาจจะลองใช้เวลาไปท่องเที่ยวที่กัมพูชาในที่คุณรัศมีแนะนำดูนะคะอยากจะถามเกี่ยวกับอาหารนะคะอาหารไทยกับกัมพูชาเนี่ยมีความเหมือนหรือว่าต่างกันยังไงบ้างคะ
0: ถ้าเราพูดถึงอาหารเนี่ยความเหมือนมันก็มีความเหมือนความต่างคืออาหารไทยจะเป็นรสจัดรสเผ็ดอย่างเงี้ยค่ะอาหารกัมพูชาเนี่ยจะไม่ค่อยเผ็ดค่ะแล้วก็ส่วนผสมบางอย่างเนี่ยบางประเภทก็ต้องมีปลานิดๆอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นส่วนผสมของกัมพูชาแต่ก็มันคืออย่างสมมุติว่าไข่พะโล้อย่างเงี้ยค่ะไข่พะโล้เราก็มีไข่พะโล้ของเราด้วยแต่ไข่พะโล้ของไทยจะออกหวานหวานนิดนึงของกัมพูชาจะไม่ค่อยหวานอย่างเงี้ยค่ะก็จะอย่างยำอย่างเงี้ยค่ะยำของเราก็มีแต่จะไม่เผ็ดมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คล้ายๆกันนะคะ
1: เป็นความเหมือนในความแตกต่างในความเหมือนนะคะที่เราต้องไปลองศึกษาและทดลองเองนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: พี่น้องกัมพูชาที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยเนี่ยก็มีจำนวนมากจริงๆนะคะ
0: ค
1: ือพี่น้องชาวกัมพูชาเนี่ยมีความเป็นอยู่ที่ดีในประเทศไทยไหมคะแล้วก็มีสิ่งใดที่คิดว่าประเทศไทยรัฐบาลไทยสามารถทำได้เพื่อที่จะสนับสนุนให้พี่น้องกัมพูชาสามารถอยู่ในประเทศไทยได้อย่างมีความสุขค่ะ
0: ค่ะก็จริงๆแล้วก็ต้องขอบคุณไทยด้วยนะคะที่พี่น้องเราเข้ามาอยู่นี่มันก็คนเยอะมันก็มีปัญหากับไม่มีปัญหาบางคนเขาก็มีความสุขบางคนเขาอาจจะยังไม่มีความสุขพอเท่าที่เขาอยากจะได้อย่างเงี้ยค่ะแต่อย่างไรก็ต้องขอบคุณเพราะว่าถ้าพวกเขาอยู่ที่นี่แล้วเขาไม่มีความสุขมากเขาคงไม่อยากจะอยู่ใช่ไหมคะก็ถือว่าแรงงานกัมพูชาเนี่ย

0: ขาก็เป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันการเติบโตของเศรษฐกิจไทยด้วยเพราะฉะนั้นก็จริงๆแล้วในฐานะหนูเองเป็นนักการทูตนะคะก็อยากจะฝากไปประชาชนไทยด้วยว่า อย่างไรเราก็เป็นเพื่อนบ้านกันเราก็ควรที่จะรักพวกเขาด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วพวกเขาก็ต้องมาอยู่ที่นี่เขาก็คงไม่ได้อยากได้อะไรนอกจากมาช่วยงานที่นี่แล้วก็ได้เงินได้กำไรเพื่อที่จะกลับไปเลี้ยงพ่อแม่เขาที่นู่นอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จริงๆแล้วที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งที่หนูอันนี้คือส่วนตัวนะคะคือบางคนนักวิชาการหรือว่าหลายคนเนี่ยเขาอาจจะคำนึงว่าคนที่จะช่วยคนงานกัมพูชาอย่างไรเพื่อที่ให้เขาเนี่ยมีรายได้หรือว่ามีค่าจ้างที่ใช้ได้ที่แบบพอดีอย่างเงี้ยค่ะแต่หนูว่ากลับมองมากกว่านี้คือหนูคิดว่าโอเคค่าจ้างเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นในการดำรงชีวิตของเขาแต่สิ่งที่เขาควรที่จะได้รับมากกว่านี้เนี่ยการที่เขามาใช้ชีวิตที่เนี่ยหนูว่าเป็นการใช้ชีวิตแบบค่อนข้างยาวเพราะฉะนั้นความเป็นมนุษย์ความเป็นตัวของเขาเนี่ยเราควรจะให้ความสำคัญด้วยเพราะว่าก็ถือว่าเขาเป็นคนคนหนึ่งที่เราเหมือนกับว่าเข้ามาช่วยอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอยากจะให้คนไทยช่วยรักเขามากๆแล้วก็คิดว่าเขาช่วยคนไทยในการที่จะให้เศรษฐกิจเติบโตแล้วกันเพราะว่าคือบางประเทศเขาอาจจะมีปัญหาคนงานเข้ามาเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วก็เขาก็อะไรที่แบบปัญหาที่เขาก่อให้เกิดก็ขอให้แบบไม่คิดมากอย่างเงี้ยค่ะก็ช่วยกันไปอย่างเงี้ยเขาก็กัมพูชาสถานทูตกัมพูชาเองก็พยายามช่วยที่จะส่งเสริมช่วยที่จะบอกเขาอย่างไรให้อยู่ที่นี่แล้วเขาเคารพกฎหมายของไทยนะเขาไม่ใช่มาอยู่แบบแล้วมีก่อปัญหาอะไรเงี้ยแล้วก็พยายามพูดให้เขาเข้าใจค่ะก็จะได้เราจะได้อยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขค่ะ
1: ค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมคะพี่น้องชาวกัมพูชาและพี่น้องชาวไทยก็ไม่ได้ห่างไกลกันเลยนะคะเรามาช่วยกันแบ่งปันความรักความเมตตาระหว่างกันอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขในประชาคมอาเซียนของเรานะคะคำถามสุดท้ายที่อยากจะสอบถามนะคะคืออยากจะให้คุณรัศมีเนี่ยเล่าเรื่องราวสนุกๆจากประสบการณ์ทำงานในฐานะนักการทูตในประเทศไทยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆคนในประเทศไทยเนี่ยมักจะมองว่านักการทูตเนี่ยมีชีวิตเหมือนกับอยู่ในละครนะคะจริงๆแล้วในชีวิตจริงการเป็นนักการทูตเนี่ยทำอะไรคะมันแตกต่างกับในละครไหมคะ
0: จริงๆแล้วคำว่านักการทูตเนี่ยบางคนอาจจะคิดว่าโอ้ยนักการทูตไม่มีอะไรหรอกตอนเย็นก็ไปงานเลี้ยงสังสรรค์กินวายกินเหล้าอย่างเงี้ยค่ะเขาไม่มีอะไรหรอกเขาก็มาโพสต์ไปข้างนอกก็ได้เงินเดือนก็เยอะไม่เห็นจะทำอะไรเลยจริงๆแล้วงานที่เราทำทุกวันอะเยอะมากค่ะเพราะว่าเวลาเราขึ้นเครื่องบินมาคือเหมือนเราถือธงชาติประเทศเราคือเราต้องทำอย่างไรในตัวของเราไม่ใช่เราละตอนนี้เราเหมือนเป็นชาติเราละเข้ามาแล้วก็เรามาอยู่ในอีกประเทศนึงอะแล้วในฐานะการทูตเนี่ยเราต้องทำอย่างไรเพื่อที่จะให้สองประเทศเนี่ยเข้าใจกันมากขึ้นแล้วก็ส่งเสริมในเรื่องของการค้าพาณิชย์การลงทุนการท่องเที่ยวอะไรที่ทุกอย่างค่ะทุกด้านเลยนะคะที่แบบคือพวกเราต้องมีการประชุมมีการคุยกันหารือกันเพื่อที่จะทำอย่างไรเนี่ยไม่ใช่เฉพาะอยู่ด้วยกันมีความสุขแล้วคือเราต้องให้มีความเท่าเทียมแล้วก็อย่างสมมติว่าการค้าอย่างเงี้ยตอนนี้เราก็เหมือนกับว่านำเข้าสินค้าของไทยเนี่ยมากในฐานะที่เราส่งออกสินค้าเราก็ไม่ยังไม่สมดุลอย่างเงี้ยผู้นำทั้งสองประเทศพยายามหารือกันพยายามคุยกันไทยจะช่วยกัมพูชาอย่างไรแล้วกัมพูชาเองก็เรียนรู้กับไทยอย่างไรเพื่อที่จะเราให้การค้าให้มันสมดุลอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนกับว่าเราก็ต้องทำงานเยอะนะคะไม่ใช่แบบเรื่องง่ายๆอะค่ะแล้วก็แบบอย่างมาอยู่ที่นี่คนงานที่นี่ก็เยอะแล้วก็ปัญหาก็มีเยอะด้วยเราทำอย่างไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบมีหลายอย่างมากที่แบบไม่ใช่เฉพาะงานเลี้ยงงานเลี้ยงคือการที่เขาไปหาสู่กันพบปะกันเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนตรงนี้แหละค่ะไม่ได้ไปกินวายกินอะไรอย่างเดียวเลยอย่างเงี้ยค่ะ
1: สุดท้ายนี้นะคะ อยากจะขอเรียนถามคุณรัศมีจะฝากช่องทางการประชาสัมพันธ์ติดต่อสถานเอกอัครราชทูตผ่านทางวิทยุสารานรมได้ไหมคะ
0: ได้ค่ะก็ขอบคุณนะคะที่ได้โอกาสให้เราเพื่อที่จะประชาสัมพันธ์ก็คือก่อนตอนแรกเนี่ยประชาสัมพันธ์ไปที่คนงานกัมพูชาถ้าเขาคงฟังภาษาไทยได้นะคะเดี๋ยวจะมีภาษาขแมร์อยู่ข้างล่างด้วยค่ะว่าเขาสามารถติดต่อที่มาสารทูตนะคะ Facebook ของสารทูต Royal Embassy of Cambodia นะคะแล้วก็จะมีเบอร์โทรข้างล่างนะคะก็สามารถมีปัญหา

0: ก็อย่างเช่นนายจ้างอย่างเงี้ยค่ะพบปัญหาอะไรที่เกิดขึ้นจากคนงานอย่างเงี้ยก็สามารถโทรมาสถานทูตโดยตรงได้หรือว่าเข้ามาติดต่อสถานทูตที่อยู่ถนนประชาอุทิศอะค่ะก็ข้างล่างเนี่ยก็เป็นที่อยู่เต็มๆนะคะก็สามารถติดต่อโดยตรงได้ค่ะ
1: ค่ะท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังคะ

0: สำหรับวันนี้วิทยุสรานรมและรายการรอบบ้านเราต้องขอขอบพระคุณคุณจันรัศมีนะคะเป็นอย่างมากที่ได้เปิดโอกาสให้เราได้เข้ามาถ่ายทำรายการรอบบ้านเราฉบับปฐมฤกษ์รูปแบบใหม่ในสถานเอกอัครราชทูตในวันนี้นะคะเราได้เรียนประสบการณ์การทำงานของนักการทูตจากนักการทูตตัวจริงได้เรียนรู้ประสบการณ์จริงซึ่งเป็นประโยชน์กับเราอย่างมากค่ะแล้วก็ขอให้ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมติดตามรายการรอบบ้านเราของเราต่อไปนะคะผ่านทางช่องทางวิทยุสรานรมค่ะขอบพระคุณค่ะอกุญจรัน
1: นักเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
2: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
3: ก่อนกลับบ้านต้องทำอะไรดีทีมก่อนห้อง
4: ทีมก่อนเรียบร้อยครับผม
3: ทีมบนยาฆ่าเชื้อ
4: ฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วค่ะ
3: ทีมเช็ดโต๊ะ
4: เช็ดโต๊ะเรียบร้อยแล้วค่ะ
3: ช่วยยกเก้าอี้ทีมขนน้ำจมน้ำเรียบร้อยแล้วครับทีมถูกพูด
5: เด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.

0: วก1อาเซียน
1: เหลือเก็บข้อมูลอีกสักประเทศการบ้านปิดเทอมของเนซ่าก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว
2: ปิ๊บปิ๊บยินดีด้วยยินดีด้วย
1: งั้นคอมมี่เลือกประเทศต่อไปที่เนซ่าจะไปเก็บข้อมูลกันได้เลย
2: ปิ๊บปิ๊บรับทราบรับทราบปิ๊บปิ๊บกำหนดเป้าหมาย

0: ว้าวยานอวกาศละไอ้เฮ้ยถึงสักทีแม้ประเทศนี้อากาศร้อนจังยืดเส้นยืดสายสักหน่อย1 2 1 2สวัสดีเธอเป็นมนุษย์ต่างดาวใช่ไหมอ่ะมาทำอะไรที่นี่เหรออ่ะนายเป็นคนของประเทศนี้อย่างงั้นเหรอคะใช่แล้วผมชื่อตะวันที่เนี่ยเป็นสวนหลังบ้านของผมเอง
1: ฮะจริงดิขอโทษจริงๆนะคะที่เนซ่าเอายานมาจอดโดยไม่ได้ขออนุญาตก่อนเสียมารยาทจริงๆเลยนะเราชื่อเนซ่าค่ะกำลังอยู่ระหว่างเดินทางเก็บข้อมูลประเทศต่างๆเพื่อทำรายงานการบ้านตอนปิดเทอมเนี่ยเนซ่าเดินทางมาหลายประเทศแล้วนะที่เนี่ยเป็นประเทศสุดท้ายพอดีเลยแหละ
0: จริงเหรออุ้ยน่าสนุกจังเลยอ่ะผมยังไม่เคยไปต่างประเทศเลยนะครับเนซ่าเก่งจังเลยเดินทางไปไหนมาไหนตั้งหลายประเทศแน
1: ่ใช่แล้วค่ะเนซ่าเดินทางเก็บข้อมูลมาหลายประเทศแล้วเจอเรื่องสนุกสนุกเจ๋งๆมาเยอะเลยล่ะ
0: โอ้โหเยี่ยมเลยนี่ๆๆเธอเดินทางไปประเทศไหนมาบ้างแล้วหรอ
1: ก็มีอินโดนีเซียสิงคโปร์บรูไนกัมพูชาลาวเวียดนามมาเลเซียฟิลิปปินส์พม่า
0: ฟิลิปปินส์

0: พม่ามาเลเซียเวียดนามบรูไนกัมพูชาลาวสิงคโปร์อินโดนีเซียจริงเหรออุ๊ยอย่างเงี้ยถ้ารวมประเทศไทยนี้ด้วยเธอก็ไปมาทุกประเทศในกลุ่มอาเซียนแล้วอะดิ
1: เอ๊ะอาเซียนอาเซียนคืออะไรอย่างนั้นเหรอคะ
0: อ้าวนี่เธอไม่รู้จักอาเซียนอย่างนั้นหรอได้ยินชื่อประเทศที่เธอเดินทางผ่านมาผมก็นึกว่าเธอรู้จักซะอีกอะ
1: เนซ่าไม่รู้จักอาเซียนหรอกก็เนซ่าเพิ่งเคยมาที่ดาวนี้นี่นาตะวันนะช่วยบอกเนซ่าหน่อยสิคะว่าอาเซียนน่ะคืออะไร
0: ได้เลยตะวันจะอธิบายให้ฟังเองว่าอาเซียนน่ะคืออะไรก่อนอื่นผมต้องบอกก่อนนะว่าอาเซียนเนี่ยเป็นคำย่อนะครับย่อมาจาก Association of Southeast Asian Nations แปลเป็นไทยว่าสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับ
1: เอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างนั้นเหรอคะ
0: คืองี้นะเนซ่าพื้นที่ต่างๆบนโลกที่เนซ่ากำลังอยู่เนี่ยเราแบ่งออกเป็นทวีปต่างๆครับเช่นทวีปอเมริกาทวีปยุโรปแล้วนี่ก็ทวีปเอเชียประเทศไทยของเราอยู่ในทวีปเอเชียนี่แหละครับแต่อยู่ทางที่ตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปเอเชียเราจึงเรียกประเทศที่อยู่แถบนี้ว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งก็มีอยู่หลายประเทศโดยเฉพาะประเทศที่เนซ่าไปเก็บข้อมูลมาแล้วนั่นแหละครับสรุปว่าอาเซียนก็คือการรวมกลุ่มกันของประเทศที่ตั้งอยู่ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั่นเองครับโดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมความร่วมมือกันทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคมของประเทศสมาชิกยังไงล่ะครับซึ่งการรวมกลุ่มกันของประเทศในซีกโลกอื่นๆก็มีเหมือนกันนะครับเช่นในกลุ่มยุโรปก็มี EU หรือสหภาพยุโรปยังไงล่ะครับ
1: จริงด้วยถ้าดูจากแผนที่ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะมีขนาดเล็กและเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆถ้าร่วมมือกันย่อมสามารถต่อรองเรื่องต่างๆกับประเทศอื่นๆได้มากขึ้นใช่ไหมล่ะคะ
0: ใช่แล้วครับเนซ่าเนี่ยเข้าใจเร็วจังเลยอ่ะ
1: แน่นอนค่ะเนซ่าน่ะเป็นนักเรียนดีเด่นเชียวนะ
0: งั้นเรากลับมาที่เรื่องอาเซียนกันต่อนะครับอาเซียนก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2510นู่นเนซ่ายังไม่เกิดเลยใช่มะตะวันก็เหมือนกันนะโดยมีสมาชิกร่วมก่อตั้งรวม5ประเทศด้วยกันก็คือประเทศมาเลเซียสิงคโปร์ฟิลิปปินส์อินโดนีเซียแล้วก็ประเทศไทยครับถ้าจะบอกให้ละเอียดก็คือในวันที่8สิงหาคมพุทธศักราช2510ซึ่งก็มีการลงนามในปฏิญญาอาเซียนหรืออีกชื่อนึงก็คือปฏิญญากรุงเทพที่พระราชวังสราญรมย์ในประเทศไทยนี่เองล่ะครับถือเป็นการก่อตั้งอาเซียนดังนั้นวันที่8สิงหาคมจึงถือเป็นวันอาเซียนด้วยนะครับ
1: ปฏิญญาอาเซียนปฏิญญากรุงเทพปฏิญญาเนี่ยคืออะไรอย่างนั้นเหรอคะ
0: โอ้โหถ้าจะให้อธิบายละเอียดขนาดเนี้ยตะวันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าจะใช่หรือเปล่าอ่ะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวตะวันจะใช้ตัวช่วยนะนี่ไงตัวช่วยของตะวันเดี๋ยวผมจะลองหาความหมายของคำว่ายามอธิบายง่ายๆนะครับอ๋อปฏิญญาก็คือการให้สัญญาระหว่างกันนั่นแหละปฏิญญาอาเซียนหรือปฏิญญากรุงเทพก็คือการให้สัญญาร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิกเพื่อตกลงในหลักการเบื้องต้นในการก่อตั้งอาเซียนขึ้นมายังไงล่ะครับ
1: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะ
0: ซึ่งในตอนที่ก่อตั้งนั้นมีประเทศเข้าร่วมในการก่อตั้ง5ประเทศได้แก่อินโดนีเซียฟิลิปปินส์มาเลเซียสิงคโปร์แล้วก็ไทยซึ่งลงนามโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของประเทศสมาชิกก่อตั้งทั้ง5ประเทศ
1: เมื่อกี้ที่นับดูอาเซียนมี10ประเทศไม่ใช่หรอกคะ
0: แหมความจำดีจังเลยนะเนซ่าผมนึกว่าลืมไปซะแล้วอ่ะถูกต้องแล้วล่ะครับในตอนแรกที่ก่อตั้งอาเซียนมีประเทศสมาชิกแค่5ประเทศแล้วหลังจากนั้นจึงมีประเทศอื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาเข้าร่วมเพิ่มได้แก
2: ่ประเทศบรูไนดารุสสลามมาเข้าเป็นสมาชิกในวันที่8มกราคมพุทธศักราช2527ประเทศเวียดนามมาเข้าเป็นสมาชิกในวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2538ประเทศลาวและพม่ามาเข้าเป็นสมาชิกในวันที่23กรกฎาคมพุทธศักราช2540และสุดท้ายคือประเทศกัมพูชาเข้ามาเป็นสมาชิกในวันที่30เมษายนพุทธศักราช2542จนปัจจุบันอาเซียนจึงมีสมาชิก10ประเทศและมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงจาการ์ตาประเทศ

0: เอ็ดอินโดนีเซีย
1: ที่เนี่ยเนซ่าเคยไปมาด้วยล่ะที่แท้ก็เป็นสถานที่สำคัญนี่เองอ่ะนี่ตะวันถ้าเกิดมีประเทศสมาชิกเพิ่มเติมเข้ามาอย่างเงี้ยข้อตกลงที่ทำไว้ตอนแรกๆจะไม่มีปัญหาหรอ
2: เพราะอย่างนั้นถึงมีการออกกฎบัตรอาเซียนยังไงล่ะครับ
1: กฎบัตรอาเซียนหรอ
2: ใช่แล้วครับกฎบัตรอาเซียนก็คือร่างสนธิสัญญาที่เป็นเหมือนกับกฎข้อบังคับในหมู่ประเทศสมาชิกอาเซียนก็ต้องยึดมั่นอย่างเคร่งครัดซึ่งการทำงานตามกฎที่กำหนดเอาไว้นี่เองทำให้อาเซียนมีโครงสร้างและแผนการทำงานที่ชัดเจนทำให้เป้าหมายในการหลอมรวมประชาคมอาเซียนให้เป็นหนึ่งเดียวกันเดินหน้าไปได้อย่างมีประสิทธิภาพยังไงล่ะครับ
0: กฎบัตรอาเซียนได้ถูกประกาศใช้ในวันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2551ในที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศของอาเซียนที่จัดขึ้นที่สำนักงานเลขาธิการอาเซียนที่กรุงจาการ์ตาซึ่งตามกฎบัตรอาเซียนนี้ทำให้อาเซียนมีฐานะกลายเป็นนิติบุคคลซึ่งภายในกฎบัตรอาเซียนยังครอบคลุมถึงวัตถุประสงค์ความต้องการร่วมมือเพื่อความมั่นคงในด้านต่างๆของประเทศสมาชิกตั้งแต่เรื่องเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมและการเมืองความมั่นคง
1: แล้วอาเซียนที่มีทั้งประวัติแล้วก็เรื่องราวขนาดเนี้ยมีสัญลักษณ์ประจำอาเซียนหรือเปล่าวะคะ
2: มีสิครับแถมยังถูกระบุเอาไว้ในกฎบัตรอาเซียนเลยด้วยนี่ไงครับนี่คือธงอาเซียนครับที่เห็นอยู่ตรงกลางก็คือรูปรวงข้าวที่มัดรวมกันซึ่งหมายถึงประเทศสมาชิกของอาเซียนที่รวมตัวกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันส่วนสีที่ใช้ทั้งหมดนั้นเป็นสีสำคัญที่มาจากธงชาติของประเทศสมาชิกทั้งหมดเลยนะครับซึ่งแต่ละสีมีความหมายต่อไปนี้ครับสีน้ำเงินหมายถึงสันติภาพและความมั่นคงสีแดงหมายถึงความกล้าหาญและความก้าวหน้าสีขาวหมายถึงความบริสุทธิ์และสีเหลืองหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองครับธงอาเซียนกับสัญลักษณ์อาเซียนจะต่างกันเล็กน้อยโดยธงอาเซียนจะเป็นสัญลักษณ์อาเซียนในวงกลมสีขาวบนผืนผ้าสีน้ำเงินส่วนสัญลักษณ์อาเซียนนั้นจะแทนพื้นสีน้ำเงินด้วยวงกลมสีน้ำเงินนอกวงกลมสีขาวและมีตัวอักษรอาเซียนเป็นภาษาอังกฤษอยู่ใต้รูปรวงข้าวซึ่งภาษาอังกฤษก็ถือเป็นภาษาทางการของอาเซียนด้วยเพราะในประเทศสมาชิกของอาเซียนส่วนใหญ่ต่างก็มีภาษาเป็นของตัวเองจึงใช้ภาษาอังกฤษที่ถือว่าเป็นภาษาสากลเป็นภาษาทางการครับนอกจากนี้อาเซียนยังมีคำขวัญด้วยนะครับก็คือ One Vision One Identity One Community ซึ่งแปลว่า1วิสัยทัศน์1เอกลักษณ์1ประชาคมซึ่งความหมายของมันก็แสดงถึงทั้งลักษณะและเป้าหมายจุดประสงค์ของอาเซียนได้เป็นอย่างดีเลยล่ะครับ
1: เอ๋ประชาคมหมายถึงอะไรเหรอคะตะวัน
2: อ๋อผมหมายถึงประชาคมอาเซียนนะครับเป็นเป้าหมายสำคัญอย่างหนึ่งของอาเซียนนะครับคือผมจะอธิบายยังไงดีล่ะถ้าจะเปรียบประชาคมอาเซียนก็เหมือนหมู่บ้านที่แต่ละหมู่บ้านก็คือประเทศสมาชิกอาเซียนนะครับประชาคมอาเซียนก็คือการรวมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนให้เป็นสังคมเดียวกันเป็นชุมชนเดียวกันนั่นแหละครับ
1: แล้วมันมีประโยชน์ยังไงหรอ
2: ข้อดีของการเป็นประชาคมอาเซียนก็คือทำให้การไปมาหาสู่ระหว่างประเทศสมาชิกสะดวกขึ้นนะครับถ้าจะเปรียบเทียบก็คือแต่เดิมความร่วมมือระหว่างอาเซียนก็เหมือนกับการร่วมมือระหว่างบริษัทซึ่งการติดต่อต้องใช้เครื่องยนต์แต่ถ้าร่วมมือกันเป็นประชาคมอาเซียนความสัมพันธ์ของเราก็เหมือนบ้านข้างๆกันที่แค่เดินไปมาหาสู่กันได้แล้วยังไงล่ะครับนอกจากนี้ก็ยังมีประโยชน์อีกเยอะเลยนะครับทำให้ฐานการผลิตต่างๆมากขึ้นช่วยลดต้นทุนเพิ่มอำนาจต่อรองกับภูมิภาคอื่นๆป้องกันการขัดแย้งกันเป็นต้น
1: โอ้โหและอย่างเงี้ยจะเป็นประชาคมอาเซียนเมื่อไหร่กันล่ะคะ
2: ตอนแรกอาเซียนก็มีการตกลงกันว่าจะเป็นประชาคมในปีพุทธศักราช2563แต่เพราะการแข่งขันทางเศรษฐกิจที่สูงขึ้นทำให้มีการตกลงกันใหม่เป็นปีพุทธศักราช2558แทนครับ
1: โอ้โหก็ใกล้แล้วนะสิคะอย่างเงี้ยต้องเตรียมตัวยังไงกันเหรอคะ
2: ในการรวมกันเป็นประชาคมอาเซียนน่ะสิ่งหนึ่งเลยที่สำคัญก็คือภาษาที่ใช้ร่วมกันยังไงล่ะครับเพราะอยู่หมู่บ้านเดียวกันแต่คุยกันคนละภาษาก็คงไม่ดีใช่ไหมล่ะเพราะงั้นเขาเลยกำหนดให้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางนะครับเพราะงั้นถ้าเป็นประชาคมเมื่อไหร่การที่เราจะเข้าพบปะกับคนชาติอื่นๆก็มีมากขึ้นดังนั้นการใช้ภาษาอังกฤษให้คล่องขึ้นจึงเป็น

0: สิ่งสำคัญนะครับซึ่งนั่นก็หมายถึงการพัฒนาการศึกษาและคุณภาพประชากรให้มีคุณภาพเท่าเทียมกันด้วยยังไงล่ะครับ
1: โอ้โหไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะเนี่ยแถมยังเป็นเรื่องใหญ่และใกล้ตัวกว่าที่คิดอีกด้วยอ่ะ
0: ใช่เลยครับทุกวันตะวันยังต้องทบทวนภาษาอังกฤษเป็นประจำเลยด้วยล่ะครับ
1: แหมเตรียมพร้อมดีจังเลยนะตะวันเนี่ย
0: นั่นแหละอาเซียนก็เป็นอย่างนี้แหละครับ
1: น่าสนใจมากเลยอ่ะไม่คิดเลยนะคะว่าประเทศที่เนซ่าเดินทางมาเก็บข้อมูลจะมีความเกี่ยวพันกันแบบนี้ด้วยอ่ะคิดไม่ถึงเลยอย่างเงี้ยเนซ่าจะต้องเอาไปเพิ่มเติมประกอบในรายงานซะแล้วนี่นี่ตะวันเดี๋ยวเนซ่าขอให้ตะวันเล่าเรื่องเกี่ยวกับประเทศไทยด้วยได้ไหมอ่ะ
0: โอ้ได้สิครับผมจะพาเที่ยวด้วยเลยนะแต่วันนี้เริ่มมืดแล้วเอาเป็นพรุ่งนี้ได้ไหมครับ
1: ได้สิคะเนซ่าเป็นคนมารบกวนตะวันก็ต้องมาตามสะดวกเธออยู่แล้ว
0: แล้วคืนนี้เธอจะพักที่ไหนอ่ะจะจอดยานในสวนอย่างเงี้ยเดี๋ยวพ่อกับแม่ของตะวันกลับมาก็ตกใจแย่เลยอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่ต้องห่วงค่ะยานของเนซ่าสามารถล่องหนได้ด้วยนะแค่เนี้ยก็ไม่มีใครเห็นแล้วล่ะ
0: โอ้โหจริงด้วยงั้นไว้เจอกันพรุ่งนี้นะเนซ่า
1: ไว้เจอกันพรุ่งนี้นะคะตะวัน

0: ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ทัทมาโนปิโยโหติผู้ให้ย่อมเป็นที่รักคือหลักการของการทำงานของข้าราชการเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในการปลูกฝังการเป็นผู้ให้แก่บุคลากรทุกระดับ
2: ค่ะก่อนอื่นต้องเรียนว่านะคะในส่วนของสำนักงานพัฒนาสังคมนะคะเรามีการปฏิบัติงานที่เราใช้เป็นแนวทางเป็นเหมือนประมาณคติประจำใจของเราของบุคลากรทุกคนว่าประชาชนต้องมาก่อนนะคะเราต้องบริการประชาชนนะคะอันนี้สำคัญมากเลยบางทีถ้ามีเคสอะไรด่วนเนี่ยเราต้องรีบไปนะคะเราต้องรีบลงพื้นที่เราจะไม่ให้เขาเดือดร้อนนะคะแล้วค่อยมาอย่างเงี้ยนะคะ
1: นอกเหนือจากการให้ในบทบาทหน้าที่การทำงานเพื่อช่วยเหลือประชาชนในกลุ่มเปราะบางต่างๆแล้วสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ยังร่วมกันเสริมสร้างพลังของการเป็นผู้ให้ด้วยการทำครัวปันสุขและตู้เติมสุขเพื่อแบ่งเบาภาระของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 ในช่วงที่ผ่านมาอีกด้วย
3: ครัวปันสุขเกิดขึ้นเนี่ยต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีนะครับท่านนิรัตพงศ์สิทธิถาวรที่ได้มีโครงการดีๆอย่างนี้ขึ้นมาเล็งเห็นถึงความสำคัญตรงนี้นะครับก็เลยได้มีการสนับสนุนในการช่วยเหลือกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนานี้ครับ
4: โครงการครัวปันสุขเนี่ยเจ้าหน้าที่ของเราก็ได้ไปร่วมกับทางจังหวัดค่ะทำกิจกรรม

0: หรือว่าแบ่งปันน้ำใจเล็กๆน้อยๆก็คือเป็นอาหารค่ะอาหารแห้งอาหารกระป๋องอะไรประมาณนี้ค่ะให้กับประชาชนค่ะ
1: กิจกรรมที่ประทับใจนะคะก็คือครัวปันสุกนะคะครัวกลางค่ะของเป็นโครงการของกระทรวงนะคะพ่อมอปันน้ำใจนะคะมีการทำกับข้าวนะคะไปแจกให้กับผู้ที่เขายากไร้อะค่ะเราเห็นความทุกข์ของเขานะคะเราก็ทุกข์ถ้าเราเห็นเขากินอิ่มมีความสุขแล้วก็รู้สึกดีภูมิใจค่ะปลื้มปิติค่ะเราปลื้มปิติที่เราเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เขามีความสุขค่ะ
2: การอยากเห็นผู้อื่นพ้นทุกข์หรือมีทุกข์ที่บรรเทาเบาบางลงจนเกิดเห็นเป็นปริมาณความสุขที่เด่นชัดขึ้นนั้นทำไปตามแต่หน้าที่ไม่ได้บุคลากรของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทุกคนจึงมีพลังผลักดันในการเป็นผู้ให้ที่ระเบิดจากภายในและหมั่นฝึกฝนการเป็นผู้ให้นี้อย่างสม่ำเสมอส่งต่อความปรารถนาดีและหยิบยื่นมิตรไมตรีผ่านการช่วยเหลือประชาชนอย่างจริงใจต่อไป

0: ัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Fresh Fire รินฐาชริยวัฒนกุลวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ
1: Muay Thai is an ancient martial arts and a form of self-defense. Historical evidence confirms that Muay Thai has been a part of Thai life. This form of self-defense trains a person to use every part of their body as an effective weapon.This includes two hands, two feet, two knees, two elbows, and one head. A total of nine weapons known as the discipline of Nawa Awut, Muay Thai has long been popular and has been passed down third generation, eventually becoming both a national and international sport, with spectators and practitioners from all corners of the world. This has allowed Muay Thai to be widely publicized, internationally recognized, and has greatly contributed to the country's reputation. On July 30, 2010, the Ministry of Culture, through the Department of Cultural Promotion, inscribed Muay Thai as a national intangible cultural heritage to promote awareness of its value.On May 3, 2011, the Cabinet resolved to designate February 6th of every year as Muay Thai Day. สมเด็จพระสันเพชร VIII, or more popularly known as พระเจ้าเสือ, was a Thai king whose great proficiency in Muay Thai was evident. He enjoyed going out to spar with commoners. He developed the fundamental techniques of Muay Thai.Known as Muay Thai Thamrap Pa Chao Sua, and used the art of Muay Thai to defend the kingdom, serving it from foreign colonization. From village grounds and temple fairs to the world stage where light shines from all directions, Muay Thai conveys a powerful Thai charm that not only creates excitement, but also tells the story of Thai-ness through every posture and movement. In this episode, we will take you back to the beginning and villain.The art of fighting that has never been forgotten even as time passes, because this is Muay Thai. The legacy of Thai honor that continues to grow gratefully and never forgets its roots. There is also a place in Bangkok that serves as the lifeblood of Thailand's martial arts scene. Ratchadamnern Boxing Stadium. It is a legendary arena that has produced world champions.And preserve the art of Muay Thai for over 70 years. This is not just a fighting venue, it's a school of life. Every boxer steps into the ring with honor and dignity. Every punch, every elbow, every knee represent the dedication and skill that has been earned through training. Before the bell signals the start of the fight, every boxer performs the Vaikru Muay Thai ritual. This is a secret and enchanting ceremony to show respect to their teachers and to inherit the spirit of Muay Thai.Every evening at this stadium, there is not only thunderous cheering and thrilling excitement, but also a display of Thai culture to the world.
2: Here is looking amazing. Yeah, this building and this area and this like atmosphere is like so cool. Yeah.
1: From the past to the future, Ratchadamnern continues to stand as an honorable boxing ring, old but never quiet.Because there's a way it progresses without ever forgetting the roots of Thai martial arts.
3: เสน่ห์ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
4: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้แล้วมันรู้สึกแบบเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
0: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ส่งพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ
5: พลังแสงทะลุมิติ
6: โอ้โหนี่มันนอกโลก พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
5: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ก็บขยะก่อนแป๊บนึง
1: ไอ้ด้าไปโรงเรียนก่อนเดี๋ยวค่อยเก็บ
2: เดี๋ยวก่อนเหรอเดี๋ยวก่อนเหรอฮึรู้ไหมถ้าเอาแต่เดียวจะเกิดอะไรขึ้น
3: ไม่รู
2: ้รู้จะเอาเป็นแบบอย่างให้ทำการบ้าน
0: เดี๋ยว
2: ให้กินข้าว
0: เดี๋ยว
2: ให้ล้างจาน
0: เดี๋ยว
2: ให้กวาดบ้าน
0: เดี๋ยว
2: ให้เอายามาให้แม่
0: เดี๋ยว
4: เดี๋ยว
0: เดี๋ยว
4: เดี๋ยว
0: เดี๋ยว
2: แล้วยังจะเดี๋ยวอยู่อีกไหม
5: มาดิ
2: ไม่ต้องเดี๋ยว
6: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีค่ะได้เวลาของรายการซินจ่าวเวียดนามสวัสดีเวียดนามรายการสอนภาษาที่จะทำให้คุณผู้ชมเพลิดเพลินไปกับภาษาและเรื่องราวที่น่าสนใจของเวียดนามเพื่อนบ้านของเราค่ะคุณผู้ชมคะเวลาที่เราเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศคนโน้นก็ฝากซื้อของคนนี้ก็ฝากซื้อของจนบางทีเรามัวแต่ซื้อของฝากจนลืมซื้อของตัวเองก็มีนะคะแต่ว่าเราจะไม่รับฝากก็ไม่ได้ค่ะเพราะเวลาเพื่อนไปเที่ยวเราก็ฝากเหมือนกันวันนี้อาจารย์พิสิทธิ์จะพาไปช้อปปิ้งค่ะจะได้รู้จักคำศัพท์และก็รูปประโยคในการซื้อของที่สำคัญคือจะต่อรองราคายังไงไปพบกับอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราอาจารย์ภาษาเวียดนามประจำคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กันเลยค่ะ
1: กิ๋งเจ้ากุ๋ยวิวากักบานสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาเรียนรู้รูปประโยคการไปซื้อของกันนะฮะแล้วก็การต่อราคาสินค้าในภาษาเวียดนามมันจะสนุกสักขนาดไหนไปชมกันครับก่อนอื่นเรามาดูรูปประโยคการถามตอบราคาสินค้าก่อนมี2รูปแบบง่ายๆรูปแบบแรกนะครับคือการถามด้วยรูปแบบสิ่งของตามด้วยคำว่าซาบาวเนียวซาบาวเนียวนะครับมีความหมายว่าราคาเท่าไหร่นั่นเองตัวอย่างเช่นกายไหมติ๋งแซกไตไหนจ๋าบาวเนียวกายไหมติ๋งแซกไตไหนจ๋าบาวเนียวไหมติ๋งแซกไตคือโน้ตบุ๊กนั่นเองนะครับไหนแปลว่านี้โน้ตบุ๊กเครื่องนี้ราคาเท่าไหร่จ๋าบาวเนียวมาดูคำตอบบ้างกายไหมติ๋งแซกไตไหนจินเจียวดงกายไหมติ๋งแซกไตไหนจินเจียวดงแปลว่าโน้ตบุ๊กเครื่องนี้ราคา9ล้านดงต่อมามาดูอีกคำถามหนึ่งกายเดียนถวายซีดงไหนจ๋าบาวเนียวกายเดียนถวายซีดงไหนจ๋าบาวเนียวแปลว่าโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้ราคาเท่าไหร่ดูคำตอบกันกายเดียนถวายซีดงไหนเหมยเจียวดงกายเดียนถวายซีดงไหนเหมยเจียวดงโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้ราคา10ล้านดงรูปแบบที่2การถามราคานะครับเอาคำว่าสิ่งของตามด้วยคำว่าบาวเนียวเตียนหรือบาวเนียวเตียนตามด้วยสิ่งของตัวอย่างแรกเรามาดูกันกายบาโลไหนบาวเนียวเตียนกายบาโลไหนบาวเนียวเตียนหรือเอาคำว่าบาวเนียวเตียนวางไว้ต้นประโยคก็จะกลายเป็นบาวเนียวเตียนกายบาโลไหนบาวเนียวเตียนกายบาโลไหนทั้ง2ประโยคนี้มีความหมายว่าเป้ใบนี้ราคาเท่าไหร่เรามาดูราคาเป้กันกายบาโลไหนหายจำหงินดงกายบาโลไหนหายจำหงินดงเป้ใบนี้ราคา 200,000 ดงอีกรูปแบบหนึ่งหมดเดียเกิมจางหายสารบาวเนียวเตียนหมดเดียเกิมจางหายสารบาวเนียวเตียนหรือเอาคำว่าบาวเนียวเตียนวางข้างหน้าก็จะกลายเป็นบาวเนียวเตียนหมดเดียเกิมจางหายสารบาวเนียวเตียนหมดเดียเกิมจางหายสารแปลว่าอะไรข้าวผัดทะเล1จานราคาเท่าไหร่ลองมาดูราคาข้าวผัดทะเลบ้างหมดเดียเกิมจางหายสารบาเมงินดงหมดเดียเกิมจางหายสารบาเมงินดงข้าวผัดทะเลหายสารแปลว่าทะเล1จานราคา 30,000 ดงและหากท่านผู้ชมอยากถามคนขายสินค้าว่าสินค้านี้ขายยังไงขายอย่างไรก็สามารถถามง่ายๆโดยการใช้คำว่าบานเถหนาวบานเถหนาวบานแปลว่าขายเถหนาวแปลว่าอย่างไรนะครับบานเถหนาวจะไว้ท้ายประโยคซึ่งอาจจะตอบได้2แบบแบบแรกคือการตอบวิธีการขายส่วนแบบที่2คือการตอบราคาเรามาดูตัวอย่างสวายบานเถหนาวสวายบานเถหนาวมะม่วงขายยังไงขายอย่างไรบานแถวกว่าหักแถวเกินบานแถวกว่าหักแถวเกินขายเป็นลูกหรือนะครับหักแปลว่าหรือไม่ก็ขายเป็นกิโลตัวอย่างต่อมากามบานเถหนาวกามบานเถหนาวอันนี้เป็นตัวอย่างการถามราคาส้มขายอย่างไรส้มขายอย่างไรเวลาตอบนะครับดูตัวอย่างหายไม่งินดงหมดเกินหายไม่งินดงหมดเกินหรือหมดเกินหายไม่งินดงหมดเกินหายไม่งินดงมีความหมายว่า กิโลกรัมละ20,000ดงส่วนต่อมาเรามาดูรูปประโยคที่ใช้บ่อยเวลาเราไปซื้อของในประเทศเวียดนามกันบ้างหากท่านผู้ชมอยากจะถามว่าต้องการซื้ออะไรสามารถถามด้วยรูปประโยคที่ว่าแองหมวนมัวจีแองหมวนมัวจีหรือว่าจิหมวนมัวจีก็ได้เราเปลี่ยนประธานได้นะครับหมวนมัวจีแปลว่าต้องการหรือว่าอยากมัวแปลว่าซื้อจีแปลว่าอะไรเวลาตอบนะครับก็เอาประธานตามด้วยหมวนมัวบวกชื่อสิ่งของนะครับโตยหมวนมัวตามด้วยชื่อสิ่งของมาดูตัวอย่างกันให้เข้าใจยิ่งขึ้นแองหมวนมัวจีแองหมวนมัวจีพี่ต้องการซื้ออะไรดูคำตอบบ้างโตยหมวนมัวหมดโดยใส่เททาวโตยหมวนมัวหมดโดยใส่เททาวฉันต้องการซื้อรองเท้ากีฬา1คู่และหากท่านผู้ชมอยากจะต่อราคาภาษาเวียดนามคำว่าต่อราคาใช้คำว่าหมักกาหมักกาแต่เวลาพูดไม่ได้ใช้คำว่าหมักกานะฮะท่านผู้ชมสามารถต่อราคากับคนขายโดยใช้คำว่าซามซาเดือกคงซามซาเดือกคงหรือเบิร์ดเดือกคงเบิร์ดเดือกคงมีความหมายว่าลดราคาได้ไหมการต่อราคาอีกรูปแบบหนึ่งใช้คำว่าสามเดือกบาวเนียวสามเดือกบาวเนียวหรือใช้คำว่าเบิร์ดเดือกบาวเนียวเบิร์ดเดือกบาวเนียวมีความหมายว่าลดได้เท่าไหร่หรือท่านผู้ชมสามารถบอกตัดราคาได้เลยเช่นนำมือหงินเดือกคงนำมือหงินเดือกคงแปลว่า 50,000 ได้ไหมแล้วถ้าท่านผู้ชมอยากจะพูดว่าของแพงจังเลยสามารถพูดได้ว่าดัดกว่าดัดกว่ามีความหมายว่าแพงจังเลยหรือแพงมากนั่นเองแต่ถ้าอยากจะบอกว่าถูกจังเลยหรือว่าถูกมากภาษาเวียดนามใช้คำว่าแสกว่าแสกว่าคำว่าแสแปลว่าถูกนอกจากนี้ยังมีประโยคที่ใช้บ่อยๆเวลาซื้อสินค้ามาดูประโยคแรกกันจอโตยแซมกายไหนเดือกคงจอโตยแซมกายไหนเดือกคงแปลว่าฉันขอดูอันนี้ได้ไหมจอโตยถือเดือกคงจอโตยถือเดือกคงฉันขอ

ถือแปลว่าลองฉันขอลองได้ไหมจอตวยเหลยไก่ไหนจอตวยเหลยไก่ไหนฉันเอาอันนี้เหลยแปลว่าเอาต่อมาจอตวยโดยไก่เหมยจอตวยโดยไก่เหมยแปลว่าอะไรฉันขอเปลี่ยนอันใหม่โดยแปลว่าเปลี่ยนนะฮะไก่เหมยเหมยคือใหม่เนยจ่าเตียนเดิมเนยจ่าเตียนเดิมแปลว่าที่จ่ายเงินอยู่ไหนจ่าบังโดลาเดือกคงจ่าบังโดลาเดือกคงแปลว่าอะไรจ่าแปลว่าจ่ายบังแปลว่าโดยนะฮะจ่ายโดยหรือว่าจ่ายเป็นดอลลาร์ได้ไหมโดลาร์คือดอลลาร์จ่าบังแถตินซุงเดือกจ่าบังแถตินซุงเดือกคงจ่ายด้วยบัตรเครดิตได้ไหมนั่นเองต่อมาเรามาดูคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับเสื้อผ้ากันบ้างเริ่มต้นที่คำว่าเสื้อผ้าภาษาเวียดนามใช้คำว่ากวนอ๋าวกวนอ๋าวกวนแปลว่ากางเกงอ๋าวแปลว่าเสื้อนะฮะรวมกันกวนอ๋าวจึงแปลว่าเสื้อผ้าคำต่อมาเสื้อใช้คำว่าอ๋าวอ๋าวต่อมาอ๋าวแวดอ๋าวแวดแปลว่าเสื้อสูทคำต่อมาอ๋าวจะอ๋าวจะคือเสื้อโค้ทต่อมาอ๋าวเซอร์มีอ๋าวเซอร์มีคือเสื้อเชิ้ตต่อมาอ๋าวทูนอ๋าวทูนคือเสื้อโปโลอ๋าวฟงอ๋าวฟงคือเสื้อยืดอ๋าวไมโออ๋าวไมโอคือเสื้อกล้ามอ๋าวหมดเซยอ๋าวหมดเซยคือเสื้อสายเดี่ยวอ๋าวงูอ๋าวงูคือเสื้อนอนอ๋าวควักอ๋าวควักคือเสื้อแจ็คเก็ตอ๋าวลอดอ๋าวลอดหรืออ๋าวหงึกอ๋าวหงึกคือเสื้อชั้นในอ๋าวแซดอ๋าวแซดคือเสื้อกันหนาวอ๋าวกีเลอ๋าวกีเลคือเสื้อกั๊กอ๋าวกุดไตอ๋าวกุดไตคือเสื้อแขนกุดอ๋าวแลนอ๋าวแลนคือเสื้อไหมพรมส่วนต่อมาคือคำศัพท์ที่เกี่ยวกับกางเกงกระโปรงรองเท้าถุงเท้าเริ่มต้นที่คำว่ากางเกงภาษาเวียดนามกวนกวนแปลว่ากางเกงต่อมากวนบ่อกวนบ่อคือกางเกงยีนกวนหงันกวนหงันคือกางเกงขาสั้นกวนสายกวนสายคือกางเกงยาวนั่นเองต่อมากวนลอดกวนลอดคือกางเกงในคำว่ากระโปรงภาษาเวียดนามใช้คำว่าไหวไหวคือกระโปรงต่อมาบิกินี่ภาษาเวียดนามใช้คำว่าบีกินีนะฮะบีกินีนะครับต่อมารองเท้าใส่ใส่รองเท้าแตะแซบแซบต่อมามาดูรองเท้าผ้าใบหรือรองเท้ากีฬาใช้คำเดียวกันใช้คำว่าใส่เท้าเท้าใส่เทเท้าเทเท้าแปลว่ากีฬาต่อมาใส่กาวก๊อตใส่กาวก๊อตแปลว่ารองเท้าส้นสูงใส่ซาใส่ซาคือรองเท้าหนังตึ๊ดตึ๊ดคือถุงเท้ากวนตึ๊ดกวนตึ๊ดคือถุงน่องนอกจากนี้ยังมีคำศัพท์ที่เกี่ยวกับอุปกรณ์การแต่งกายที่ใช้บ่อยๆเช่นหมูหมูคือหมวกกังไตกังไตคือถุงมือกิ๋งเซมกิ๋งเซมคือแว่นกันแดดคันกว่างโกคันกว่างโกคือผ้าพันคอต่อมาเข่าจางเข่าจางอันนี้พบเจอบ่อยที่เวียดนามแน่เข่าจางแปลว่าผ้าปิดปากนั่นเองคำศัพท์ส่วนต่อมาที่ผู้คนนิยมไปช้อปปิ้งคือเครื่องประดับลองมาดูคำแรกกันโดจางซึกโดจางซึกคือเครื่องประดับต่อมาว่องโกว่องโกคือสร้อยคอว่องไตว่องไตคือกำไลฮวาตายฮวาตายคือตุ้มหูหรือว่าต่างหูก็ได้ต่อมาหยันหยันคือแหวนกาวาดกาวาดคือเน็กไททัดลึงทัดลึงคือเข็มขัดตุ๋ยตุ๋ยกระหวีเตียนหวีเตียนกระเป๋าเงินกระเป๋าสตางค์กับกับ
แปลว่ากระเป๋าที่ใส่เอกสารและวาลีวาลีคือกระเป๋าเดินทางคำศัพท์ส่วนต่อมาคือคำศัพท์ที่เกี่ยวกับขนาดในภาษาเวียดนามเริ่มต้นที่ไซส์ S นะครับภาษาเวียดนามใช้คำว่าเก๋อแอดเก๋อแอดต่อมาไซส์ M ไซส์ M ภาษาเวียดนามใช้คำว่าเก๋อเหม่อเก๋อเหม่อไซส์ L ภาษาเวียดนามใช้คำว่าเก๋อเหล่อเก๋อเหล่อต่อมาไซส์ XL ภาษาเวียดนามใช้คำว่าเก๋ออิกเหล่อเก๋ออิกเหล่อและไซส์ XXL ภาษาเวียดนามใช้คำว่าเก๋อไฮอิกเลอเก๋อไฮอิกเลอไฮคือ2นั่นเองนะครับ 2XL นั่นเองต่อมาตอตอแปลว่าใหญ่หย่อหย่อแปลว่าเล็กเวือเวือแปลว่าพอดีซงซงแปลว่าหลวมจดจดแปลว่าครับส่วนต่อมาคือเรื่องของไวยากรณ์โดยไวยากรณ์แรกของวันนี้จะเริ่มต้นด้วยการใช้คำว่าบังซึ่งมีความหมายว่าด้วยหรือโดยคำว่าบังใช้ได้ในหลายกรณีเช่นการบอกวิธีการเดินทางการบอกว่าสิ่งของนั้นๆทำมาจากอะไรการบอกว่าทำสิ่งนั้นด้วยหรือว่าโดยวิธีอะไรตัวอย่างเช่นจีเฟืองดีเหยียดบานบังไหมใบจีเฟืองดีเหยียดบานบังไหมใบพี่เฟืองไปญี่ปุ่นบังไม้ใบโดยเครื่องบินต่อมาไก๋เก๋ในลามบังโก้ไก๋เก๋ในลามบังโก้คืออะไรเก้าอี้ตัวนี้ทำจากไม้หรือว่าทำด้วยไม้นั่นเองต่อมาเงื่อยเจาเอวอันเกิมบังเถียหวาเสียเงื่อยเจาเอวอันเกิมบังเถียหวาเสียชาวยุโรปกินข้าวด้วยช้อนและส้อมเหาะน้อยเจียนเหวยเหงาบังเตียงเวียดเหาะน้อยเจียนเหวยเหงาบังเตียงเวียดพวกเขาน้อยเจียนพูดคุยกันบังเตียงเวียดโดยใช้ภาษาเวียดนามแอมเอ๋ยเวียดบังบุตรแอมเอ๋ยเวียดบังบุตรน้องคนนั้นเขียนโดยใช้ปากกาต่อมาเรามาดูการใช้กริยาช่วยเนนเกินฝ่ายอีกรอบนะครับเนนเกินฝ่ายจะวางอยู่หน้ากริยาหลักคำว่าเนนมีความหมายว่าควรใช้เมื่อผู้พูดต้องการแนะนำบางสิ่งบางอย่างให้กับผู้อื่นตัวอย่างเช่นแองเนนหอกเตียงเวียดเวียดนามแองเนนหอกเตียงเวียดเวียดนามพี่ควรไปเรียนภาษาเวียดนามที่ประเทศเวียดนามแองคงเนนอวงเบียเหนียวแองคงเนนอวงเบียเหนียวพี่ไม่ควรดื่มเบียร์เยอะต่อมามาดูคำว่าเกินบ้างคำว่าเกินมีความหมายว่าจำเป็นต้องใช้เมื่อต้องการบอกความจำเป็นว่าต้องทำสิ่งนั้นๆ นะครับต่อมามาดูคำว่าฝ่ายออกเสียงตามฝ่ายมีความหมายว่าต้องนะครับใช้เมื่อต้องการบังคับให้ทำสิ่งนั้นๆเช่นตยในแองฝ่ายงูเสริมวีสางไม้แองฝ่ายดีดอนแมะเซินใบโต๋ยในแองฝ่ายงูเสริมวีสางไม้แองฝ่ายดีดอนแมะเซินใบคืนนี้พี่ต้องนอนเร็วเข้านอนเร็วเพราะพรุ่งนี้เช้านะครับพี่ต้องไปรับแม่ที่สนามบินนั่นเองแองเกินดีบักสีไงแองเกินดีบักสีไงพี่ต้องไปพบแพทย์ไปหาหมอไงแปลว่าทันทีเรื่องต่อมาคือการใช้คำว่าเถียวเถื่อดูเถียวเถื่อดูคำว่าเถียวมีความหมายว่าขาดนะฮะเช่นโตยเถียวเตียนเดมัวกวนบ่อโตยเถียวเตียนเดมัวกวนบ่อฉันขาดเงินที่จะซื้อกางเกงยีนโตยเถื่อเตียนเดมัวกายเดียนถวายเหมยโตยเถื่อเตียนเดมัวกายเดียนถวายเหมยฉันเหลือเงินที่จะซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่ต่อมามาดูคำว่าดูดูมีความหมายว่าพอตัวอย่างเช่นโตยก๋อดูเตียนเดมัวกายวาลีโตยก๋อดูเตียนเดมัวกายวาลีฉันมีเงินพอที่จะซื้อกายวาลีคือกระเป๋าเดินทางตัวอย่างต่อมาโตยก๋อใบมีหงินดงยึงโตยหมวนมัวแถหนาบเตียนโมดจำหงินดงวีเว่ยโตยเถียวบามีหงินดงเดมัวแถหนาบเตียนแถหนาบเตียนแปลว่าบัตรเติมเงินนะฮะทั้งประโยคเลยจะแปลว่า

ฉันมีเงิน70,000ดงแต่ฉันต้องการซื้อบัตรเติมเงิน100,000ดงเพราะฉะนั้นวีเว่ยแปลว่าเพราะฉะนั้นโตยเถียวแปลว่าอะไรฉันขาดเงินอีก30,000ดงในการซื้อบัตรเติมเงินเรื่องต่อมาคือการใช้คำว่าถือมีความหมายว่าลองสามารถวางอยู่หน้าหรือหลังกริยาได้ใช้เมื่อผู้พูดต้องการบอกให้กระทำบางสิ่งบางอย่างนะครับคือลองดูว่าจะทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ไหมคราวนี้เรามาดูรูปประโยคการใช้คำว่าถือบ้างนะฮะใช้ได้3แบบแบบแรกคือกริยาแล้วก็ตามด้วยคำว่าถือแบบที่2ถือตามด้วยกริยาและตามด้วยคำว่าแซมหรือกริยาบวกถือแซมนะฮะถือแซมติดกันเลยตัวอย่างเช่นจิมักถือไก่อ้าวไหนแหนจิมักถือไก่อ้าวไหนแหนพี่ลองใส่เสื้อตัวนี้ดูนะครับอีกตัวอย่างเอ็งถืออันแนมสารแซมก็งอนคงเอ็งถืออันแนมสารแซมก็งอนคงพี่ลองกินป่อเปี๊ยะทอดดูว่าอร่อยไหมแอมอ้วงถือแซมซิงโตไหนก็งอดคงแอมอ้วงถือแซมซิงโตไหนก็งอดคงงอดแปลว่าหวานนะฮะทั้งประโยคจะแปลว่าน้องลองดื่มน้ำปั่นผลไม้ดูซิว่ามันหวานไหมต่อมาคือการใช้รูปประโยคเงื่อนไขนะฮะก็คือเหนียวถี่นั่นเองนะฮะมีความหมายว่าถ้าก็ใช้ในการเชื่อมประโยคแสดงการคาดคะเนความเป็นไปได้หรือว่าข้อเท็จจริงซึ่งมักจะใช้ร่วมกับคำว่าแสคำว่าแสแปลว่าอะไรเรียนแล้วแสมีความหมายว่าจะนั่นเองมาดูรูปประโยคกันเหนียวโฮมนายเจ๋ยคงเมือถี่จุ๋งโตยแสดีแซมฟิล์มเหนียวโฮมในเจ๋ยคงเมือถี่จุ๋งโตยแสดีแซมฟิล์มแปลว่าอะไรถ้าวันนี้ฝนไม่ตกพวกฉันจะไปดูหนังนะฮะพวกฉันก็จะไปดูหนังอีกตัวอย่างเหนียวโตยก๋อเหนียวเตียนโตยแสมัวโอโตเหมยเหนียวโตยก๋อเหนียวเตียนโตยแสมัวโอโตเหมยสังเกตประโยคนี้คำว่าถี่หายไปแต่เราใช้คอมม่าแทนนะฮะจะแปลว่าถ้าฉันมีเงินเยอะฉันจะซื้อรถคันใหม่มาดูอีกตัวอย่างเหนียวโตยเงียนกือเว่เวียดนามถี่โตยแสหอกเตียงเวียดเหนียวโตยเงียนกือเว่เวียดนามถี่โตยแสหอกเตียงเวียดถ้าฉันวิจัยเกี่ยวกับเวียดนามฉันจะเรียนภาษาเวียดนามต่อมาเรามาดูเรื่องการใช้คำคุณศัพท์ดงหวังเหนียวอีทนะครับคำเหล่านี้จะวางข้างหน้าคำนามหมดเลยคำว่าเหนียวมีความหมายว่ามากอีทมีความหมายว่าน้อยใช้กับคนสัตว์สิ่งของได้หมดเลยเช่นโฮมในก่อ rất nhiều người đến thì vào đại học โฮมในก่อ rất nhiều người đến thì vào đại học แปลว่าอะไรวันนี้มีคนมากมายที่จะมาสอบเข้ามหาวิทยาลัยต่อมาโฮมในกงเวียนก่อ rất ít người โฮมในกงเวียนก่อ rất ít người วันนี้สวนสาธารณะคนน้อยมากต่อมามาดูคำว่าดงกับคำว่าหวังคำว่าดงแปลว่าเยอะแปลว่าหนาแน่นคำว่าหวังแปลว่าน้อยแปลว่าบางตาสองคำนี้ตรงข้ามกันนะฮะอย่าลืมใช้กับคนเท่านั้นนะฮะสองคำนี้มาดูตัวอย่างกันเออจาบเจียวฟิล์มรัดดงเหนื่อยเออจาบเจียวฟิล์มรัดดงเหนื่อยที่โรงภาพยนตร์คนแน่นมากเออกันตีนรัดหวังเหนื่อยเออกันตีนรัดหวังเหนื่อยที่โรงอาหารคนบางตามากการใช้คำว่าไฮหรือคำว่าหวักมีความหมายว่าหรือเหมือนกันนะฮะโดยคำว่าไฮจะใช้ในประโยคคำถามส่วนคำว่าหวักจะใช้ในประโยคบอกเล่ามาดูตัวอย่างกันเอ็งหมวนอันเกิมไฮเฟอร์เอ็งหมวนอันเกิมไฮเฟอร์พี่ต้องการกินข้าวหรือกินเฟอร์จิหมวนดีซาปาไฮหะลองจิหมวนดีซาปาไฮหะลองพี่ต้องการไปซาปาหรือไปฮาลองต่อมามาดูคำว่าหวักบ้างตัวอย่างของคำว่าหวักแอมอ้วงกาเฟหวักจ่ากุ๋งเดือกแอมอ้วงกาเฟหวักจ่ากุ๋งเดือกน้องดื่มกาแฟหรือน้ำชาก็ได้ก๋วยนำในหวักเดี่ยวนำเซาโตยแสดีฟ้าก๋วยนำในหวัก

0: Ủa năm sau tôi sẽ đi Pháp. Plai pi ní หรือว่าต้นปีหน้าฉันจะไปฝรั่งเศสเอาล่ะครับไปเวียดนามเราก็สามารถซื้อสินค้าหรือว่าต่อรองราคาสินค้าได้แล้วมันฝึกฝนทบทวนกันบ่อยๆนะครับ
1: แอมเอ้ยก้อนบุฟเฟ่ไหนสาเบาเยี่ยว
2: หมดก้อนนำโดลาอ่ะ
1: เหนียวต้อยมัวหายก่อนถี่เบิร์ดเดือกคง
2: คงเบิร์ดเดือกอ่ะยึงเหนียวจีมัวหมดก่อนแอมแสต่างจีหมดกายบุฟอ่ะ
1: เอ๋ยเดยก่อเย็นแท้ตินสูงคง
2: คงเอ๋ยเดยจีเยินเตียนหมัดถอยอ่ะ
1: ก่อเย็นเตียนบานถ่ายคง
2: ก่ออ่ะ
1: เว่ยทีเจ้าต้อยมัวหมดก่อนบุฟเฟ่ไหนแห
3: ช่วงรอบรู้เวียดนามวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสกับเมืองโบราณเก่าแก่ของเวียดนามที่โด่งดังเชื่อว่าเอ่ยชื่อแล้วไม่มีใครไม่รู้จักนั่นก็คือเมืองฮานอยค่ะเมืองนี้จะมีความน่าสนใจยังไงทำไมหลายคนถึงรักแล้วก็ประทับใจในเมืองฮานอยวันนี้กูรูของเราพร้อมอยู่แล้วค่ะที่จะตอบคำถามเหล่านี้มาพบกับอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตรากันค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์
4: สวัสดีครับ
3: อาจารย์คะถ้าพูดถึงฮานอยไม่มีใครไม่รู้จักอยากรู้ว่ามีความสำคัญยังไงต่อเวียดนามบ้างคะ
0: ครับกรุงฮานอยนะครับปัจจุบันนี่คือเมืองหลวงของประเทศเวียดนามนะฮะตั้งอยู่ทางภาคเหนือตอนเหนือของประเทศเวียดนามนะฮะฮานอยมีอายุมากนะฮะก็คือมีอายุพันปีละ
3: พันปีเลยค่ะ
0: ใช่นะครับอายุนะฮะกรุงฮานอยสร้างตอนปี1010ปี1010นั่นเอง
3: ะ
0: นะครับก็เมื่อปี2010หรือว่าเมื่อประมาณ4ปีที่แล้วนะฮะ5ปีที่แล้วนะครับที่เวียดนามหรือที่กรุงฮานอยมีการเฉลิมฉลองครบรอบพันปีด้วยเป็นงานที่จัดงานใหญ่มาก
3: ะ
0: นะฮะถ้าพูดถึงฮานอยเริ่มต้นเนี่ยเราก็ต้องย้อนกลับไปก็คือเริ่มต้นปี1010นี่แหละนะฮะซึ่งถือว่าเป็นยุคแรกเริ่มของประวัติศาสตร์เวียดนามสมัยอดีตก็ว่าได้นะฮะก็คือมีกษัตริย์องค์หนึ่งของเวียดนามชื่อหลีกงอ่วนนะฮะหรือว่าตอนหลังก็คือชื่อว่าหลีถ่ายโตนะฮ
3: ะ
0: เป็นกษัตริย์คนที่สถาปนากรุงฮานอยขึ้นมานะฮะก็คือย้ายเมืองหลวงนะครับจากโกลวามาเป็นฮานอยนะฮะจากนั้นก็เริ่มมีการพัฒนาการดังนั้นราชวงศ์ต่างๆของเวียดนามเนี่ยใช้กรุงฮานอยเป็นศูนย์กลางของประเทศ มาโดยตลอดนะฮะจนถึงนะครับกษัตริย์ราชวงศ์เหวียนประมาณศตวรรษต้นศตวรรษที่19นะฮะก็เริ่มย้ายเมืองหลวงไปอยู่ที่กรุงเวก็คือทางภาคกลางของประเทศเวียดนามเมืองเวนั่นเองนะฮะจากนั้นพอฝรั่งเศสเข้ามาปกครองนะฮะฝรั่งเศสก็สถาปนาเป็นอินโดจีนขึ้นมากรุงฮานอยก็กลับมาเป็นเมืองหลวงหรือว่าเป็นเมืองหลักที่ฝรั่งเศสปกครองเป็นศูนย์กลางของอินโดจีนอีกครั้งหนึ่งจนกระทั่งเวียดนามผ่านสงครามมามากมายนะฮะกรุงฮานอยนี่เสียหายมากนะฮะเพราะว่าเป็นศูนย์กลางของภาคเหนือใช่ไหมฮะแล้วก็ต่อสู้กับทั้งฝรั่งเศสทั้งอเมริกาในตอนหลังจนสุดท้ายประเทศเวียดนามก็รวมตัวกันได้พอรวมเป็นประเทศปุ๊บกรุงฮานอยก็กลับมาเป็นเมืองหลวงอีกครั้งหนึ่งฉะนั้นกรุงฮานอยจะถือว่าประวัติศาสตร์ค่อนข้างจะยาวนานแล้วก็ผ่านสงครามมามากมายก็เป็นสถานที่หรือว่าเป็นเมืองที่สำคัญที่สุดก็ว่าได้ของเวียดนามหรือถือว่าเป็นศูนย์กลางของวัฒนธรรมนะการเมืองการปกครองในปัจจุบันนี้ด้วย
3: ค่ะอาจารย์ถามนิดนึงค่ะว่าฮานอยนี้ชาวเวียดนามเขาเรียกว่ากรุงฮานอยเหมือนเราหรือเปล่าคะ
0: คำว่าฮานอยเนี่ยก็คือคนไทยเรียกจากภาษาอังกฤษนะฮะจริงๆภาษาเวียดนามออกเสียงว่าฮานอย
3: ฮานอย
0: ใช่ฮานอยนะฮะฮาคือแม่น้ำคำว่าหน่วยแปลว่าในก็คือมีแม่น้ำไหลในเมืองนะฮะไหลผ่านกลางเมืองเลย
3: นะครับคือมีความหมายด้วย
0: ใช่มีความหมายด้วยเลยเรียกว่าฮานอยนะ
3: ค่ะอย่างนี้ถามถึงลักษณะเด่นของเมืองนี้หน่อยค่ะว่าอะไรน่าท่องเที่ยวบ้างคือเป็นภูเขาเป็นทะเลเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์
0: ครับฮานอยก็เป็นที่ราบลุ่มนะฮะก็คือตรงบริเวณแม่น้ำแดงที่ราบลุ่มแม่น้ำแดงนั่นเองดังนั้นภูเขาไม่มีแน่นอนในเมืองนะฮะเป็นเมืองที่ประชากรอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากป
3: ั
0: จจุบันนี้ถือว่าเป็นเมืองที่ใหญ่สุดในประเทศเวียดนามประชากรทั้งหมด7ล้านคน
3: ค่ะ
0: นะฮะเมืองหลวงเหมือนกรุงเทพบ้านเราแต่ก็อาจจะไม่คนเยอะเหมือนกรุงเทพเท่าไหร
3: ่
0: นะฮะแล้วก็ฮานอยที่ท่องเที่ยวสำคัญก็คือที่ท่องเที่ยวทางด้านประวัติศาสตร
3: ์ค่ะ
0: นะประวัติศาสตร์เป็นหลักเลยแล้วก็วัฒนธรรมคือใครที่อยากไปศึกษาหรือว่าไปอยากทำความรู้จักกับคนเวียดนามหรือว่าวิถีเวียดนามเนี่ยก็ต้องไปที่ฮานอย
3: คือได้รู้หมดแน่นอน
0: ได้รู้หมดเลยนะครับสถานที่ท่องเที่ยวประวัติศาสตร์สำคัญก็อย่างเช่นวิหารวรรณกรรม
3: ค่ะ
0: นะฮะที่คนไทยไปเที่ยวบ่อยหรือว่าพิพิธภัณฑ์โฮจิมิง
3: ห์นะฮะ
0: หรือว่าบ้านของลุงโฮนะครับวัดเสาเดียวเป็นต้น
3: ค่ะ
0: นะก็จะมีที่ท่องเที่ยวหรือว่าที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาตินะฮะก็จะเช่นทะเลสาบคืนดาบ
3: ค่ะ
0: ทะเลสาบตะวัน

0: ตกที่ที่คนไทยนิยมไป
1: ค่ะอันนี้ก็คืออยู่ในฮานอยหมดเลย
0: อยู่ในฮานอยหมดเลยหรือว่าถนน36สายที่ฝรั่งเขาใช้คำว่าโอคอร์เตอร์นะฮะ
1: ค่ะ
0: คนไทยก็จะไปช้อปปิ้งไปซื้อของเยอะแยะมากมาย
1: คือชอบเลย
0: ชอบเลย
1: ผมชอบเลยค่ะ
0: แล้วก็ที่สำคัญที่ฮานอยดึงดูดนักท่องเที่ยวได้คือ

0: อันยองฮาเซโยฉันชินาโซโยสวัสดีครับคุณผู้ชมกำลังอยู่กับผมตูนวรัตน์นะครับในรายการฮันกูโกอันยองครับรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมได้เรียนรู้ภาษาเกาหลีและบทสนทนาแบบเกาหลีง่ายๆโดยอาจารย์เกาหลีตัวจริงเสียงจริงนะครับและวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องอะไรไปพูดคุยกันเลยครับกับอาจารย์วอนแฮยองจากปูซาน University of Foreign Studies ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อาจารย์อันยองฮาเซโย
1: อันยองฮาเซโย
0: นี่ต้องทักทายอาจารย์ก่อนนะครับวันนี้เรียนเรื่องอะไรกันดีครับ
1: วันนี้เราจะเรียนเดือนวันที่แล้วก็วันอะไรด้วยค่ะ
0: มี3อย่างนะครับมีเดือนมีวันที่แล้วก็วันนี้เป็นวันอะไร
1: ใช่ค่ะ คือประโยคคือ오늘며칠이에요10월13일이에요무슨요일이에요화요일이에요สี่ประโยคค่ะ
0: วันนี้แต่ละประโยคเนี่ยจะมีคำศัพท์หลายคำนิดนึงนะฮะเดี๋ยวคุณผู้ชมตั้งใจฟังไปพร้อมๆกันกับการแปลของอาจารย์เลยแล้วกันครับ
1: ค่ะประโยคแรกคือว่า오늘며칠이에요นะคะก็วันที่วันนี้วันที่เท่าไรค่ะ오늘오늘คือว่าวันนี
0: ้
1: นะคะ며칠이에요며칠ก็ว่าวันที่เท่าไรแล้วก็이에요คือว่าคือหรือว่าเป็นนะคะวันนี้วันที่เท่าไรคือ오늘며칠이에요
0: 오늘며칠이에요
1: ใช่ค่ะ
0: เสียงสูงเพราะว่าเป็นคำถาม
1: ใช่ค่ะอย่างเช่นถ้าหากอยากจะเปลี่ยนเมื่อวานเป็นวันที่เท่าไรคือ어제며칠이에요오늘คือว่าวันนี
0: ้
1: แล้วก็어제เป็นเมื่อวานแล้วอย่างพรุ่งนี้เป็น내일ค่ะ오늘어제내일วันนี้เมื่อวานนี้แล้วพรุ่งนี้ก็เปลี่ยนไปได้ก็อยากรู้วันที่เท่าไหร่오늘며칠이에요วันนี้วันที่เท่าไหร่어제며칠이에요เมื่อวานวันที่เท่าไหร่내일며칠이에요พรุ่งนี้วันที่เท่าไรคะคำตอบคือว่า10월13일이에요ก็ภาษาเกาหลีต้องบอกเดือนก่อนวันที่ที่หลังเดือนนะคะภาษาเกาหลีไม่มีชื่อเฉพาะเหมือนไทยนะคะไทยมีชื่อเดือนด้วยใช่ไหมคะคือ
0: เราจะมีเดือน1ก็เป็นมกราคมเดือน2เป็นกุมภาพันธ์มีนาคมเมษายนครับ
1: มีชื่อเดือนด้วยใช่ไหมคะแต่ภาษาเกาหลีไม่มีใช้เลขจีนด้วยค่ะอย่างเช่นว่าถ้าเดือน1ก็ไทยว่าม
0: กราคม
1: แต่ประเทศเกาหลีอีรวล
0: อีรวล
1: ใช่ค่ะแล้วเดือนที่2คืออีวอล3วอล4วอล5วอล6วอล7วอล8월9월10월12월ถึง12월ตั้งแต่เดือน1ถึงตั้งแต่เดือน12เราใช้หมายเลขจีนด้วยค่ะแล้วบอกเดือนก่อนแล้วก็วันที่เท่าไหร่ด้วย

0: วยแต่วันที่ก็ใช้เลขจีนด้วยค่ะก็วันที่หนึ่งก็อีดิลเดือนคือวอลอิลวอลวันที่หนึ่งคืออิลอิล
1: อิลอิน
0: ค่ะเดือนวอลวันที่อิล
1: ครับใช่ด้วยกันสมมติว่าเป็นวันที่หนึ่งเดือนหนึ่งก็จะเป็นเอลวอนอินอิน
0: ใช่ถูกต้องค่ะเดือนสิบวันที่สิบก็สิวอลสิบอิลเดือนสองวันที่สองคืออีวอลอีอิล
1: ครับ
0: ค่ะอย่างนี้ใช้ได้นะคะแล้วถามว่าโอเนลเมื่อชิลิเอโยวันนี้วันที่เท่าไรคะตอบได้ว่าวันนี้ถ้าเช่นเดือน12วันที่1512 15 15
1: เอออาจารย์ครับสังเกตอย่างหนึ่งเรามีวันเรามีเดือนกันไปแล้วแล้วปีของเกาหลีล่ะครับมีไหมครับ
0: อ๋อมีค่ะก็ปีคือว่าเยอนนะคะเยอน
1: เยอน
0: ใช่ค่ะถ้าตัวอย่างก็ปี2015ก็ภาษาเกาหลีว่า2015
1: 2015
0: ค่ะถ้า2016คือ2016เราใช้หมายเลขจีนด้วยนะคะ
1: ผสมกัน
0: ใช่ค่ะ
1: ครับแล้วลำดับนะครับ
0: ลำดับก็ถ้าประเทศไทยก็ต้องใช้
1: เราเป็นวันเดือนปี
0: อ๋อเกาหลีปีเดือนวันค่ะ
1: สลับตำแหน่ง
0: ใช่ค่ะถ้าตัวอย่างก็2015ปี2015เดือน1วันที่1
1: ค
0: ือว่า2015 1 월 1 일
1: ก็จะเป็นการเรียงลำดับสลับเหมือนของเราจากหลังมาหน้านั่นแหละครับเพราะฉะนั้นด้วยความที่ไม่มีชื่อเดือนเฉพาะเนี่ยต้องเรียงให้ถูกนะไม่งั้นสลับที่กันเนี่ยวันที่จะเปลี่ยนเลยนะคร
0: ับ ใช่ค่ะใช่ค่ะนี่ระวังด้วยค่ะแล้ววอลกับอีออกเสียงยากเหมือนกันนะคะก
1: ็
0: ปีคือว่าเยอน
1: เยอน
0: เยอน
1: เยอน
0: เดือนคือวอล
1: วอล
0: แล้ววันที่คืออิล
1: อิล
0: ค่ะเยอนวอลอิล
1: แล้วชื่อเรียกวันล่ะครับมีไหมเดือนไม่ม
0: ีมีค่ะมีแล้วถามว่าวันนี้วันอะไรโอเนลมูซึนโยอิลเอโยวันอะไรคือว่ามูซึนโยอิล
1: มูซึนโยอิล
0: มูซึนแปลว่าอะไรมูซึนโยอิลก็วันอะไรคะวันนี้วันอะไรคะแล้วตอบได้ว่าวันมีกี่วันคะทั้งหมด7วันใช่ไหมคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ก็วันจันทร์คือวอโรอิล
1: วอโรวิด
0: วันอังคารคือฮวาโยอิล
1: ฮวาโยอิล
0: วันพุธสุโยอิล
1: สุโยอิล
0: วันพฤหัสโมโยอิล
1: โมโยอิล
0: วันศุกร์คึมโยอิล
1: คึมโยอิล
0: วันเสาร์โทโยอิล
1: โทโยอิล
0: วันอาทิตย์อีโรอิล
1: อีโรอินอาจจะออกเสียงยากนิดนึงนะครับเพราะมันมีคำควบกล้ำที่ไม่เหมือนภาษาบ้านเรานะครับ
0: ต้องฝึกด้วยนะคะแล้ววันนี้วันอะไรคะโอเนลมุสุนยูอิเดียโอคือคำตอบได้ว่าวันนี้เป็นวันอังคารค่ะฮวาโยอิลเยโ
1: อฮวาโยอิลเยโย
0: ถ้าวันอาทิตย์อีโรอิลเยโย
1: อีโรอิลเยโย
0: ได้ทำได้ทั้งหมดค่ะ
1: ครับผมนี่ก็จะเป็นเรื่องราวของปีเดือนวันแล้วก็ชื่อเรียกวันเฉพาะในแบบของเกาหลีนะครับ
0: แล้วตุนซีเซ็งยี่เดียวเจ๋อ
1: แปลว่าอะไรนะครับอาจารย
0: ์คุณตุนวันเกิดเมื่อไรคะ
1: อ๋อผมเกิดถ้าเรียงแบบไทยนะครับเกิดวันที่28เดือนมิถุนายนครับเป็นวันเสาร์
0: 28มิถุนายนก็เดือนก่อนนะคะ6 28 ย
1: ูน28
0: ก็เดือน6อยู่ว่าวันที่28 28
1: 28
0: วันเสาร์ Toyoil เลย
1: Toyoil เลยโอ้โหกว่าจะบอกวันที่จบนี่ยาวมากเลย
0: ใช่ค่ะ
1: อาจารย์วอนครับแล้วอย่างนี้ในภาษาเกาหลีเขามีอวยพรวันเกิดกันว่ายังไงครับ
0: มีค่ะนี่สุขสันต์วันเกิดใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: 생일 축하합니다 생일 คือว่าวันเกิดแล้ว축하합니다 คือ congratulation นะคะ
1: ครับยินดีด้วยที่เกิดมา
0: ใช่ค่ะ생일 축하합니다 มีเพลงด้วยค่ะ
1: ร้องให้หน่อยได้ไหมคร
0: ับเอาไหมคะ
1: สักท่อน
0: 생일 축하합니다 생일 축하합니다 사랑하는둔씨에생일축하합니다
1: ขอบคุณมากๆครับอาจารย์วิสาร้องเพลงอวยพรวันเกิดให้นะฮะแม่วันนี้เราได้รู้เรื่องของวันที่

0: ที่เรื่องของวันแล้วก็เรื่องของเดือนครบเลยนะครับคุณผู้ชมครับต้องขอบคุณความรู้ดีๆจากอาจารย์วอนแฮยองมากๆครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: เรียนกันแล้วก็ได้เวลาไปฝึกฝนทดลองใช้ภาษากันแล้วครับกับช่วง Try Out
2: วันนี้며칠이에요
3: 10월13일이에요
2: 무슨요일이에요
3: 목요일이에요
2: 내일무슨요일이에요
3: 금요일이에요
2: 오늘며칠이에요
3: 10월13일이에요
2: 무슨요일이에요
3: 목요일이에요
2: 내일무슨요일이에요
3: 금요일이에요
2: 생일이언제예요
3: 9월10일이에요
2: 오늘며칠이에요
3: 9월10일이에요
2: 아생일축하해요
3: 감사합니다
2: 생일이언제예요
3: 9월10일이에요
2: 오늘며칠이에요
3: 9월10일이에요
2: 아생일축하해요
3: 감사합니다
4: 오늘며칠이에요오늘며칠이에요오늘며칠이에요오늘며칠이에요3월15일이에요3월15일이에요3월15일이에요3월15일이에요무슨요일이에요무슨요일이에요무슨요일이에요무슨요일이에요화요일이에요화요일이에요화요일이에요화요일이에요생일이언제예요생일이언제예요생일이언제예요생일이언제예요9월12일이에요9월12일이에요9월12일이에요9월12일이에요생일축하합니다생일축하합니다생일축하합니다생일축하합니다일요일일요일월요일월요일화요일화요일수요일수요일목요일목요일금요일금요일토요일토요일일월일월2월2월3월3월4월4월5월5월6월6월7월7월8월8월9월9월10월10월11월11월12월12월
0: จะว่าไปแล้วเนี่ยการบอกวันเดือนปีในภาษาเกาหลีนี่ก็ไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับแต่ว่าสิ่งแรกที่คุณผู้ชมต้องจดจำเลยก็คือการจำตัวเลขให้ได้แม่นๆซะก่อนครับซึ่งเรื่องของตัวเลขเนี่ยอาจารย์วอนแฮยองก็ได้สอนเราไปแล้วทั้ง2ชุดนะครับถ้าคุณผู้ชมท่านไหนยังจำไม่ได้แล้วอยากจะทบทวนบทเรียนครับสามารถคลิกเข้าไปดูรายการย้อนหลังได้เลยที่ www.etvthai.tv ครับส่วนวันนี้หมดเวลาของรายการเราซะแล้วครับผมตูนวรัตน์ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนทาอุเมโตมะไนโยแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ

0: อันยองฮาเซโยสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับการเรียนภาษาเนี่ยพูดถึงภาษาที่2ที่3ในปัจจุบันนี้ถือว่ามีความจำเป็นอย่างมากเลยนะครับยิ่งโลกของเรากว้างขึ้นการสื่อสารก็ยิ่งจำเป็นมากขึ้นและถ้าคุณผู้ชมคนไหนตัดสินใจที่จะเรียนภาษาเกาหลีแล้วก็ถือว่าดูรายการได้ถูกต้องเลยแหละครับเพราะว่ารายการฮันกุกออันยองถือว่าเป็นการสอนภาษาเกาหลีทั้งคำศัพท์ทั้งประโยคสนทนาพื้นฐานโดยอาจารย์เจ้าของตัวจริงเสียงจริงเลยแหละครับนั่นก็คืออาจารย์วอนแฮยองจากมหาวิทยาลัยปูซาน University of Foreign Studies ประเทศเกาหลีครับตอนนี้อาจารย์อยู่กับผมเรียบร้อยแล้วครับสวัสดีอาจารย์วอนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้เราจะมีเรื่องอะไรมาฝากคุณผู้ชมกันบ้างครับ
1: วันนี้จะเรียนเรื่องเวลาค่ะ
0: ครับ
1: เรื่องเวลานั้นสำคัญในชีวิตประจำวันค่ะแต่นับเวลาเกาหลียากนิดนึงค่ะต้องตั้งใจฟังด้วยนะคะ
0: งั้นวันนี้ต้องตั้งใจเป็นพิเศษนะครับ
1: ตัวอย่างประโยคก่อนนะคะ
0: ครับ
1: 몇 시예요? 2 시예요. 몇 시에 만날까요? 5 시 30분에 만나요. 몇 시에 가요? 오전 9 시에 가요. 6 ประโยคค่ะ
0: 6ประโยคนี้หมายถึงอะไรบ้างครับ
1: ประโยคที่1คือ몇 시예요? คือว่ากี่โมงแล้วคะ몇เพราะว่ากี่ 시คือว่าโมง시คือนับเวลานะคะ몇 시예요?กี่โมงแล้วคะ
0: ครับ
1: แล้วตอบได้ว่า2 시예요 2โมงค่ะก็ไป2โมงก็ได้ตี2ก็ได้2 시예요อันนี้สำคัญคือว่านับแรกเกาหลีมี2แบบนะคะ
0: ครับ
1: เลขเกาหลีแท้ๆแล้วก็เลขจีนแล้ว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10คือเลขจีน
0: ครับ
1: แต่한두세네다섯여섯일곱여덟คือว่าเลขเกาหลีแท้ๆแล้วต้องใช้ต้นที่นับเวลาต้องใช้2แบบเลยค่ะ
0: แล้วใช้ในแบบไหนต่างกันยังไง
1: ต้นที่นับกี่โมงกี่โมงคือนับเลขเกาหลีแท้นะคะ1โมงคือว่า한시2โมง2시3โมง4시ถึง12โมง12ชีนะครับก็1ถึง12ก็นับโมงใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: แล้วก็ใช้เลขเกาหลี1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ใช้ได้ค่ะ
0: ครับแล้วเลขจีน
1: เลขจีนก็1 2 3 4นะคะอย่างเช่น몇 시에 만날까요몇 시에 ก็กี่โมง만날까요พบกันก็พบกันกี่โมงคะ몇 시에 만날까요แล้วตอบได้ว่า5 시 30분에 만나요ก็시5 시 5โมง30분 30นาทีพบกัน5โมง30นาทีกี่โมงกี่โมงคือใช้เลขเกาหลี5 시ไม่ใช่โอแล้วก็นาที30มา1 2 3 4 5 6
0: 7เป็นเลขจีน
1: เลขจีน
0: ว่าง่ายๆนะครับถ้าเป็นจำนวนชั่วโมง1ถึง12เนี่ยท่องเลขเกาหลีไว้12ตัวเลย
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ว่าที่เหลือที่เป็นจำนวนนาทีทั้งหมดเนี่ยจนถึง59นาทีเนี่ยใช้เลขจีน
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วถ้าเป็นการถามเวลาว่ากลางวันหรือกลางคืนเราจะรู้ได้ไงครับว่าเราคนตอบมาว่าเจอกันตอน 8:00 น. 8นี่มันคือ 8:00 น.เช้าหรือ 2:00 น. อย่างเงี้ยครับ
1: ค่ะแล้วก็นับแยกกันนะคะถ้าตอนเช้าก็อัจฉิมก็ตอนบ่ายก็ตอนค่ำตอนเย็นก็ตอนเย็นก็กลางวันก็นัดกลางคืนก็ค่ำก่อนเที่ยงก็โอเจนแล้วก็หลังเที่ยงก็โอโหด้วยค่ะเช่นนี้ประโยคที่5นะคะ몇 시에 가요 가요 รู้แล้วใช่ไหมคะไป몇 시에 가요 ไปกี่โมงแล้วตอบได้ว่าโอเจน9 시에 가요 가요 รู้ไป

0: 9시, 아홉 그와 멜렉 가울리나 그 아홉 그 까오
1: 까오.
0: 바이 까오몽 때 미루와 돈 차우라 돈 바이 재미가 오전 9시 오전 그와 꼰티양
1: เพราะฉะนั้นถ้าไม่บอกว่าโอจอนเนี่ยอาจจะสับสนว่าเอ๊ะแล้ว9โมงนี้มันเป็น9เช้าหรือ9ดึกล่ะ
0: ใช่ค่ะถ้าโอจอน9โมงก็9เช้าใช่ไหมคะ
1: 9
0: เช้า9โมงก็โอจอน9โมงเข้าไปคือว่า
1: ไป9โมงเช้า
0: ถ้าไปตอนเที่ยงนะคะโอฮู9โมงเข้า
1: ก็คือ3ทุ่มนั่นเองว่าง่ายๆใช่ค่ะ
0: บอกเวลาก็บอกได้ว่าโอจอนหรือว่าโอฮูโอจอนกับโอฮูใช้ได้ทั้งหมดเลยค่ะ
1: งั้นเราจำง่ายๆแบบนี้นะครับคุณผู้ชมโอชอนก็คือ AM นะฮะหมายความว่าหลังเที่ยงคืนมาจนถึงก่อนช่วงเวลาเที่ยงของตอนกลางวันนะครับแต่ถ้าเป็น PM ก็จะเป็นโอฮูคือหลังเที่ยงวันไปจนถึงก่อนเที่ยงคืนของอีกหนึ่งวันนะครับทีนี้คำศัพท์เรื่องชั่วโมงนาทีแหละครับ
0: ก็โมงคือว่าสี
1: ่สี
0: ่แล้วก็นาทีคือว่าปูนเราต้องบอกสี่ก่อนแล้วก็นาทีที่หลังนะคะแล้วเบียสี่เบียปูนเช่นหนึ่งโมงสิบนาทีก็หันสี่สิบปุ่นก็สองโมงสามสิบนาทีทูสี่สามสิบปุ่นบ่ายโมงสามสิบนาทีบ่ายโมงคือว่า PM ใช่ไหมคะโอฮูหันสี่สามสิบปุ่นแล้วถ้าตอนเช้าสิบโมงเช้าสิบนาทีก็โอเจนยี่สิบสิบปุ่น
1: ต้องมีโอจอนด้วยเพื่อให้รู้ว่าเป็นตอนเช้าเอ๊ะภาษาเกาหลีนี่เขามีคำว่าบ่ายโมงครึ่งเหมือนภาษาไทยไหมครับ
0: บ่ายโมงครึ่งก็ไปไปคือว่าตอนบ่าย PM ใช่ไหมคะโอคูแล้วก็โมงหนึ่งโมงฮันซีแล้วจริงๆแล้วครึ่งคือว่า30นาทีก็โอฮูฮันซีสามสิบปุ่นแต่ว่าเหมือนภาษาไทยครึ่งก็มีปันฮันซีพันพันคือว่าครึ่งค่ะใช้ได้ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นจะบอกว่าบ่ายโมงสามสิบนาทีหรือบ่ายโมงครึ่งก็ใช้ได้หมดเลย
0: ค่ะโอฮูฮันซีพันหรือบ่ายสองโมงครึ่งโอฮูทูซีพันบ่ายสามโมงครึ่งโอฮูเซซีพัน
1: ครับก็เลือกได้ว่าถนัดพูดแบบไหนง่ายแล้วก็สะดวกกว่ากันนะครับแล้วถ้าเราจะถามว่าเอ๊ะทำงานกี่ชั่วโมง
0: ก็ชั่วโมงก็มีคำศัพท์อื่นกันนะคะชีกันค่ะมงคือว่าสี่ชั่วโมงคือชีกันก็กี่โมงแล้วเมื่อสี่เอ๋ยกี่ชั่วโมงแล้วเมื่อสี่กันเอ๋ย
1: เพิ่มชีกันขึ้นมานะคร
0: ับใช่ค่ะเมื่อสี่กันอิลเฮ่ยทำงานกี่ชั่วโมงเมื่อสี่กันอิลเฮ่ยก็แล้วก็ส่วนใหญ่เราทำงาน8ชั่วโมง8ชั่วโมงก็8ชั่วโมงชั่วโมงก็ต้องใช้เลขเกาหลีแท้ๆนะคะ
1: ชั่วโ
0: มง8ชั่วโมงก็ว่า8ชั่วโมงทำงาน8ชั่วโมง8ชั่วโมง일ดูหนัง2ชั่วโมงถ้า2ชั่วโมง2 ชั่วโมง영화봐요2ชั่วโมง영화봐요ออกกำลังกายใช้เวลา30นาที30ปุ่นอุ่นดงเหยอออกกำลังกาย20นาที20ปุ่นอุ่นดงเหยอหรือ10ปุ่นอุ่นดงเหยอก็ได้ค่ะขับรถสองชั่วโมง10นาทีขับรถคืออุ่นจอนเหยอสองชั่วโมง10นาที2 ชั่วโมง10ปุ่นอุ่นจอนเหยอก็ได้ใช้ได้ค่ะ
1: แล้วถ้าผมจะถามอาจารย์ว่าเอ๊ะอาจารย์เดินทางจากเกาหลีมาไทยใช้เวลานานแค่ไหนครับกี่ชั่วโมง
0: ค่ะปกติจากเกาหลีถึงไทยหรือว่าจากไทยถึงเกาหลีใช้เวลา5ชั่วโมงค่ะ5ชั่วโมงคือว่า5ชั่วโมงแล้วก็ใช้เวลาคือมีคำศัพท์เฉพาะนะคะ걸려요ใช้เวลา5ชั่วโมง5ชั่วโมง걸려요ใช้เวลา2ชั่วโมง2ชั่วโมง걸려요1ชั่วโมง걸려요แล้วก็นาทีก็เหมือนกันบอก1ชั่วโมง30분걸려요ใช้เวลา1ชั่วโมง30นาที1ชั่วโมง30분걸려요หรือ1ชั่วโมง반걸려요ก็ใช้ได้ค่ะ
1: ครับวันนี้เราก็ได้เรียนรู้เรื่องของเวลานะครับอาจจะเป็นเรื่องละเอียดแล้วก็ยากนิดนึงแต่ว่าทบทวนแล้วรับรองว่าจำได้และมีประโยชน์อย่างแน่นอนนะครับต้องขอบคุณอาจารย์บอนแฮยองมากๆสำหรับความเรื่องภาษาเกาหลีในวันนี้ครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: เอางี้ฮะเราเรียนรู้ในห้องเรียนกันแล้วไปฝึกใช้กันดีกว่ากับช่วงนี้ครับ try out

0: 지금 몇 시예요?
1: 지금 오전 7시예요. 어디에 가요?
0: 회사에 가요.
1: 회사에 몇 시에 가요?
0: 8시 30분에 가요.
1: 몇 시간 일해요?
0: 8시간 일해요.
1: 그럼 갑시다.
0: 네. 지금 몇 시예요?
1: 지금 오전 7시예요. 어디에 가요?
0: 회사에 가요.
1: 회사에 몇 시에 가요?
0: 8시 30분에 가요.
1: 몇 시간 일해요?
0: 8시간 일해요.
1: 그럼 갑시다.
0: 네.
2: 몇 시예요? 몇 시예요? 몇 시예요? 몇 시예요? 두 시예요. 두 시예요. 두 시예요. 두 시예요. 몇 시에 만날까요? 몇 시에 만날까요? 몇 시에 만날까요? 몇 시에 만날까요? 5시 30분에 만나요. 5시 30분에 만나요. 5시 30분에 만나요. 5시 30분에 만나요. 몇 시에 가요? 몇 시에 가요? 몇 시에 가요? 몇 시에 가요? 오전 9시에 가요. 오전 9시에 가요. 오전 9시에 가요. 오전 9시에 가요. 몇 시간 일해요? 몇 시간 일해요? 몇 시간 일해요? 몇 시간 일해요? 8시간 일해요. 8시간 일해요. 8시간 일해요. 8시간 일해요. 몇 시간 걸려요? 몇 시간 걸려요? 5시간 걸려요. 5시간 걸려요. 2시간 10분 걸려요. 2시간 10분 걸려요. 30분 운동해요. 30분 운동해요. 2시간 10분 운전해요. 2시간 10분 운전해요.
3: สำหรับใครที่ยังไม่แม่นเรื่องของการอ่านตัวเลขนะครับอย่าลืมกลับไปทบทวนเรื่องตัวเลขต่างๆทั้งเลขจีนแล้วก็เลขเกาหลีกันให้แม่นๆนะครับเรื่องเวลาเนี่ยเผื่อใครถามเรื่องเวลานาทีจะได้ตอบอย่างถูกต้องนะครับและสำคัญยิ่งกว่าการอ่านออกเสียงยิ่งกว่าการเรียนรู้ภาษาเกาหลีได้ถูกต้องก็คือการรักษาเวลานะครับนัดหมายการตรงต่อเวลาถือเป็นสิ่งสำคัญไม่ใช่แค่คนไทยคนเกาหลีเองก็ให้ความสำคัญกับการตรงต่อเวลาอย่างมากด้วยแหละครับสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะครับผมตูนวรัตต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนดังเมโตมันไนโยแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ

0: าเซียนโฟกัส
1: ค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการอาเซียนโฟกัสรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสถึงวิถีชีวิตเพื่อนบ้านชาวอาเซียนของเรากันค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสถึงวิถีชีวิตยามเช้าของเพื่อนบ้านชาวอาเซียนกันค่ะไปดูกันนะคะว่าชีวิตในตอนเช้าของพวกเขานั้นเป็นอย่างไรกันบ้างเขาทานอะไรเขา

0: ล้วคุณผู้ชมนะคะสำหรับวันนี้เราตามคุณฮิโร่มาสำรวจชีวิตยามเช้ากันที่โฮจิมินห์ประเทศเวียดนามค่ะคนที่นี่นะคะเขาตื่นนอนเช้าใช้ได้เลยนะคะนี่ยังไม่7โมงนะคะประมาณ6โมงครึ่งกว่าเองแต่รู้สึกว่าเราจะเห็นผู้คนเยอะแยะมากมายแล้วนะคะเนี่ยเช้าๆแบบนี้เขาทำอะไรกันบ้างคะเนี่ย
1: สวัสดีตอนเช้าฮะจากโฮจิมินห์นะฮะตอนเช้าครับออกโรงแรมนะฮะ6โมงครึ่งนะฮะโรงแรมซอยเล็กๆใช่ไหมฮะก็เห็นคนกินข้าวอันนั้นจืดปิ้งแล้วก็ไฟใช้ไฟปุ๊บแล้วก็หมูย่างกินข้าวกันเต็มๆแล้วผมเห็นแล้วว่าชาวเวียดนามนะฮะตื่นเช้าเร็วมากแล้วก็ออกมาท่าลมแบบนี้ใหญ่นะฮะเส้นใหญ่นะฮะปุ๊บวุ่นวายมากมอเตอร์ไซค์เยอะมากแล้วก็มีบัสพอมีรถก็เยอะขึ้นนะฮะเป็นดามนะฮะแล้วปั๊มน้ำมันนะฮะคนติดคนที่มอเตอร์ไซค์อย่างเดียวนะฮะตกใจมากเห็นไหมฮะนาฬิกาตอนนั้นนะฮะตอนนี้พอดีเห็นนาฬิกา7:15ติดตั้งแต่เช้าเลยฮะตกใจมากสุดยอดไม่เหมือนอาเซียนที่อื่นเลยนะครับ

ามคุณฮิโร่ไปเรื่อยๆเนี่ยนะคะก็พอจะสังเกตได้นะคะว่าบรรยากาศที่นี่นั้นค่อนข้างคึกคักเลยทีเดียวค่ะโน่นนะคะคุณพี่คนนั้นเขากอดเตาย่างอะไรกันนะรู้สึกว่าจะเป็นเนื้อย่างค่ะนั่นก็รับประทานอาหารตามสไตล์เวียดนามนะคะนั่งกินกันบนโต๊ะเล็กๆริมฟุตบาทแบบนี้อ่านข่าวในหนังสือพิมพ์ก็มีให้เห็นได้ทั่วไปนะคะแล้วก็นี่ค่ะเห็นเช้าๆแบบนี้นะคะผู้ใหญ่ก็ต้องไปทำงานใช่ไหมคะเด็กๆก็ต้องไปโรงเรียนเหมือนกันค่ะเราจึงเห็นภาพน่ารักน่ารักที่คุณลูกนั่งซ้อนมอเตอร์ไซค์คุณพ่ออย่างนี้ทุกคนทุกแห่งเลยทีเดียวพอถึงโรงเรียนนะคะก็จัดแจงสัมภาระให้ลูกแบบนี้ละค่ะทั้งกระเป๋าของกินน้ำดื่มสารพัดเลยค่ะ

ี่ก็แวะมารับประทานอาหารเช้าก่อนไปโรงเรียนแล้วก็ไปทำงานค่ะอาหารเช้าที่นี่ก็มีมากมายนะคะนั่นก็ก๋วยเตี๋ยวนี่ก็แบกเกตค่ะขนมปังฝรั่งเศสสไตล์เวียดนามหรือที่เรียกกันในภาษาเวียดนามว่าบันมี่ค่ะเรียกได้ว่าเป็นเวียดนามีสตรีทฟู้ดที่หาทานได้ง่ายๆอารมณ์เดียวกับการหาทานข้าวแกงในบ้านเราไงอย่างนั้นเลยค่ะสำหรับวิธีการทานน่ะนะคะก็ได้ความจากคุณฮิโร่ว่าก่อนเสิร์ฟนะคะเขามักจะนำไปปิ้งหรือว่าอบให้ร้อน

ก่อนจากนั้นนะคะก็นำมาทาด้วยเนยหรือว่าตัดบดแล้วก็ใส่ผักต่างๆนะคะตามด้วยหมูสับกุนเชียงหมูยอหมูแผ่นหรืออื่นๆนะคะเพิ่มรสชาติด้วยพริกหรือว่าน้ำซอสต่างๆแล้วก็จิ้มกับไข่ดาวนะคะทอดพอสุกกำลังดีโอ้โหโรยพริกไทยซะหน่อยนะคะใส่ซอสถั่วเหลืองหรือว่าเนยนะคะก็ได้นะคะตามแล้วแต่ชอบนะคะเท่านี้ก็อร่อยแล้วล่ะค่ะเห็นอย่างนี้อยากกินแล้วใช่ไหมล่ะคะ

พิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะสำหรับบั้นหมี่นะคะในประเทศไทยเราจะเรียกว่าขนมปังกี่นั่นเองนะคะเป็นคำพื้นเมืองของภาคอีสานแล้วก็เป็นอาหารเช้าประจำวันยอดฮิตด้วยค่ะสำหรับที่อีสานนะคะเขาจะทานคู่กับไข่กระทะแหมดูไปดูมาบรรยากาศยามเช้าของที่นี่ก็ให้ความรู้สึกคล้ายๆกับเมืองไทยไม่ใช่น้อยเลยนะคะนอกจากอาหารเช้าแล้วเรายังเห็นผลไม้สีสันสวยงามวางขายอยู่มากมายด้วยค่ะเรียกสีสันให้กับเช้าวันใหม่ให้สดใสได้เหมือนกันเลยนะคะ

นใหญ่นะคะเราก็ได้เวลาตามคุณฮิโร่ไปกันต่อค่ะเอ๊ว่าแต่นี่จะไปไหนกันคะคุณฮิโร่เข้ามาในซอยแคบๆเล็กๆแบบนี้ไม่เป็นไรค่ะคุณผู้ชมคะเดินตามคุณฮิโร่ไปค่ะเดี๋ยวเจอคำตอบตามไปกันดีกว่าค่ะ

0: าในตรอกหรือว่าซอยเล็กๆแบบนี้แล้วนะคะทำให้เรานึกถึงวิถีชีวิตที่แท้จริงของคนที่นี่เลยค่ะคุณผู้ชมเห็นด้วยไหมคะบ้านสไตล์โบราณคลาสสิกยังมีให้เห็นกันอยู่ที่นี่ผู้คนต่างใช้ชีวิตประจำวันก่อไฟหุงต้มทำอาหารขายของขายอาหารในซอยเล็กๆซึ่งทำให้เราเห็นถึงการใช้ชีวิตในอีกด้านหนึ่งของประเทศเวียดนามได้อย่างดีเลยทีเดียวค่ะและแล้วคุณผู้ชมคะคำตอบก็มีให้เห็นกันตรงหน้าแล้วล่ะค่ะคุณฮิโร่พาพวกเรามาที่นี่นี่เองค่ะไม่ว่าอยู่ที่ไหนนะคะยามเช้าอากาศสดใสแบบนี้เราก็จะเห็นผู้คนออกมารับ O2 หรือว่าออกซิเจนนั่นเองนะคะสูดอากาศบริสุทธิ์ในบริเวณสวนสาธารณะนี่ล่ะค่ะและนั่นคุณป้านั่งคุยกันในสวนทั้งที่ยังสวมชุดนอนแบบนี้เลยหรือคะอ๋อไม่ใช่ค่ะคุณผู้ชมคะคุณฮิโร่ฝากบอกว่านะคะเราจะเห็นคุณป้านะคะในชุดนอนสบายๆแบบนี้ทั้งวันเลยค่ะไม่ใช่แค่ตอนเช้าเหตุผลนะคะก็เพราะว่ามันใจสบายค่ะไม่มีอะไรไปมากกว่านั้นบรรยากาศสวนสาธารณะที่นี่นะคะก็คิดว่าน่าจะเหมือนกับทุกๆประเทศล่ะค่ะทั้งเดินจ็อกกิ้งออกกำลังกายตีแบดอ่านหนังสือพิมพ์อันโนนก็มีนักเรียนมานะคะเรียนพละกันที่นี่เลยทีเดียว
1: ชีวิตตอนเช้าที่นี่นะครับผมสังเกตก็สวนสาธารณะเมืองไทยนะฮะก็คนที่ออกกำลังเยอะนะฮะแต่ที่แปลกตาของผมก็คือคนที่มีออกกำลังแบบนี้ฮะเดินถอยหลังนะฮะใช่อันนี้ดีกับสุขภาพมากกว่าเดินข้างหน้านะฮะก็ประมาณชีวิตไม่ต้องเดินข้างหน้าก็ได้บางทีถอยหลังก็ได้ผมรู้สึกแบบนั้นคนที่ออกกำลังแบบนี้ต้องแข็งอ่ะที่นี่เหมือนแต่ไม่คือแข็งแปลกมากแล้วเขาก็คุยโทรศัพท์ด้วยถอยหลังเนี่ยอันนี้คือไม่ได้แล้วเทปขับไปนะเนี่ยเทปเดินแบบนี้แหละเขาก็เดินแบบนี้ก็ไปไหนแล้วอยู่ยังอยู่หลายคนนะเห็นนะครับ
2: ดาวเยอะเหมือนกัน
1: ที่กลับมาก็โทรศัพท์

และทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นสีสันที่สร้างบรรยากาศยามเช้าให้กับคนเวียดนามทั้งอาหารการกินกิจกรรมยามเช้าในสวนสาธารณะหรือว่าการจราจรแน่นขนาดในยามเช้าก็ล้วนแล้วแต่กระตุ้นเราให้ก้าวสู่วันใหม่อย่างสดใสและพร้อมที่จะทำงานต่อไปค่ะ

าที่เวียดนามนะคะเราก็มาต่อกันที่ยามเช้าของเมืองมะนิลาฟิลิปปินส์แห่งนี้ค่ะเช้าสดใสที่มะนิลาแบบนี้นะคะคุณฮิโร่ไม่รู้จะพาเราไปเปิดหูเปิดตาให้หายง่วงกันที่ไหนกันนะ

รรยากาศของที่นี่นะคะเราก็จะเห็นร้านอาหารเช้านะคะที่เปิดต้อนรับลูกค้าตามข้างทางอยู่เยอะแยะมากมายค่ะก๋วยเตี๋ยวก็มีอาหารตามสั่งก็มีแล้วคนที่นี่นะคะเขาจะยืนรับประทานกันอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะอาหารที่ขายจะเป็นที่ดึงดูดให้คุณฮีโร่สนใจแล้วนะคะการจราจรของที่นี่ก็คึกคักจนต้องจับตามองเช่นเดียวกันค่ะก็เพราะว่านะคะเป็นช่วงเช้าที่ทุกคนก็ต่างมุ่งหน้าไปทำงานกันแบบนี้ละค่ะรถถึงได้มีอยู่เยอะแยะมากมายเต็มท้องถนนอย่างที่เห็นกันค่ะที่นี่นะคะเขาจะใช้รถที่มีชื่อว่าจิปนี่เป็นพาหนะหลักถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของประเทศฟิลิปปินส์เลยก็ว่าได้ค่ะเห็นไหมคะคุณผู้ชมคนใช้เจ้าจิปนี่กันเต็มไปหมดเลยค่ะแถวนี้ก็ค่อนข้างคึกคักเลยทีเดียวนะคะคุณฮิโร่

0: ก็บริเวณนี้ล่ะค่ะที่เขาเรียกกันว่ามากาติเป็นแหล่งหรือว่าเรียกได้ว่าเป็นศูนย์กลางของการทำธุรกิจที่สำคัญเลยก็ว่าได้นะคะเพราะเหตุนี้นี่ล่ะค่ะเราจึงเห็นผู้คนมากมายมาทำงานแล้วก็เห็นธนาคารตั้งอยู่มากมายด้วยล่ะค่ะธนาคารที่ตั้งอยู่ที่นี่นะคะก็จะเป็นแบบนานาชาติเลยนะคะ international ค่ะนี่ล่ะค่ะศูนย์กลางของธุรกิจของมะนิลา
1: ครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่มะนิลานะครับแล้วก็แถวมะคตินะครับอันนี้คือเรียกว่าจุดศูนย์กลางของนักธุรกิจนะครับคนที่มาทำงานเยอะมากตั้งแต่เช้าเลยตอนนี้7:30ก็คนที่มาทำงานนะฮะแบบนี้ฮะเยอะนะครับแต่ว่าคนสังเกตแล้วคนที่นี่ชุดธรรมดานะไม่ค่อยนะฮะไม่ค่อยเต้นตัวแบบสบายๆนะฮะบางทีนึกไม่ออกว่ามาทำงานหรือยังไงนะฮะแต่ผมก็เห็นตึกแถวนี้ฮะตึกธนาคารตึกประกันชีวิตอันนี้เยอะมากครับทุกคนมาทำงานกันเหมือนบ้านเรานะครับ
0: ก็อย่างที่คุณฮิโร่บอกนั่นแหละค่ะคนที่นี่นะคะเขาใส่ชุดทำงานกันแบบสบายๆอย่างที่เห็นกันนี่แหละค่ะแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะคะเมื่อกายสบายแล้วก็พร้อมตั้งใจทำงานได้อย่างเต็มที่นะคะจากเช้าวันทำงานมาสู่เช้าวันหยุดกันบ้างนะคะมาถึงทั้งทีนะคะคุณฮิโร่เลยขอพามาชมชีวิตตอนเช้าของที่นี่ทั้งวันทำงานแล้วก็วันหยุดเลยค่ะแม่ต้องขอบคุณคุณฮิโร่จริงๆเลยนะคะเนี่ยว่าแต่มันจะต่างกันขนาดนั้นเลยเหรอคะ

ไมมันช่างเงียบเหงาเหลือเกินคะเนี่ยโล่งเชียวผิดกับวันธรรมดาเอาซะเลยนะคะก็วันนี้วันหยุดนี่นาแล้วนี่ก็เงียบแบบนี้จะไปไหนดีล่ะคะคุณฮิโร

0: ยังจักรยานเยอะมากครับตอนนี้ผมอยู่ในเมืองฟิลิปปินส์นะครับแล้วก็วันนี้วันอาทิตย์ตอนเช้านะครับ8 โมงกว่าแล้วตอนนี้ผมมาที่สวนสาธารณะในเมืองนะฮะก็เห็นรอบๆนะฮะวันนี้วันอาทิตย์ก็เลยรถไม่ติดเลยครับไม่เหมือนกับวันธรรมดาเลยก็เลยเมื่อกี้เห็นไหมครับจักรยานนะฮะขี่จักรยานเยอะมากนะครับตอนนี้นิยมในฟิลิปปินส์แล้วก็ไปเข้าไปในสวนสาธารณะนะครับมาบุกไฮเข้าไปสวนสาธารณะ
1: บรรยากาศต่างกันอีกแล้วนะคะข้างในสวนสาธารณะแห่งนี้นะคะเต็มไปด้วยเด็กผู้ใหญ่มากมายเลยค่ะเขาจะแบ่งกันเป็นกลุ่มๆนะคะแล้วก็ทำกิจกรรมกันในเช้าวันอาทิตย์แบบนี้ละค่ะว่าแต่จะมีกิจกรรมอะไรบ้างนั้นอาหารต้องให้คุณฮิโร่พาไปแล้วล่ะค่ะเริ่มสนุกแล้วใช่ไหมล่ะคะ
0: เด็กๆเยอะมากเข้าไปดีกว่าวันอาทิตย์เช้านะพงเห็นเมืองไทยก็แอโรบิกหรือว่าลองแปลงคาราโอเกะแล้วไปเยอะแสงเยอะสายใช่ไหมเดี๋ยวเลี้ยงอยู่ excuse me can I ask what are you doing here now
2: this is a church yeah born again Christian to get the glory
0: Christian church you mean this is school we come from Thailand this is camera okay we just แบบนี้ใจดีมากมาเบื่อให้ so we are very wondering in this morning on Sunday so what they doing
2: they are playing because they are this is the ministry of children they are going to play each grouping
0: yes
2: they are teaching words of God playing
0: So this is about the Christian religion. ครับตอนนี้ผมประมาณว่าคุยกันแล้วคุยกับอาจารย์นะฮะแล้วก็เข้าใจแล้วว่าที่นี่กำลังจะสอนเกี่ยวกับศาสนาคริสต์นะครับแล้วก็เขาให้ใบนะครับผมก็อ่านแล้วเกี่ยวกับอันนี้เขาเด็กๆนะครับให้เลี้ยงเกี่ยวกับอธิษฐานนะครับในโบสถ์ยังไงแล้วก็เวลาลงแรงในโบสถ์นะฮะเขาก็มีแบบนี้ใช่ไหมฮะเขาก็เต้นด้วยลองแบรนด์ด้วยกำลังฝึกสอนอยู่นะครับแล้วก็เขียนว่าคาวเซลลิ่งก็ได้คาวเซลลิ่งคือปรึกษานะครับอันนี้ผมถ้าเปรียบเทียบเมืองไทยก็ถ้าประมาณว่าศาสนาพุทธใช่ไหมฮะเข้าไปวัดคนไทยก็จะไปหาปรึกษาพระหรือว่าอธิษฐานในบอร์ดอะไรนี้ก็สไตล์เดียวกันนะฮะแต่เขาเรียนกันที่สวนสาธารณะแบบนี้ทั้งแต่เช้านะฮะวันอาทิตย์เพราะว่าวันอาทิตย์สำหรับเขาสำคัญทุกคนนะครับตัวนี้ไม่มีคนที่ถนนนะฮะเพราะว่าไปบอกกันนะครับประมาณนี้นะครับโอ้น่ารักดีครับเด็ก
1: ๆนอกจากกลุ่มนี้แล้วนะคะในสวนสาธารณะวันอาทิตย์แบบนี้เราจะเห็นคนมาเดินเล่นเยอะแยะมากมายค่ะไม่เพียงแค่คนเท่านั้นนะคะที่มาเดินเล่นกันดูดีๆเขายังพาเจ้าสัตว์เลี้ยงแสนรักมาเดินเล่นด้วยค่ะ
0: มาบุกไฮฮาวแคนไอเซฮัลโลมาบุกไฮโนมาบุกไฮโอ้มาบุกไฮ
3: มาบุกไฮ
0: บุไฮบุไฮ thank you thank you thank you bye bye
3: thank you thank you
1: ดูสิคะน้องหมาตัวนั้นตัวเล็กน่ารักมากเลยนะคะดูสิคะใส่รองเท้าซะด้วยว่าแต่น้องหมาน่ารักขนาดนี้เจ้าของคงจะดูใจดีมากเลยใช่ไหมแต่ก็ไม่เสมอไปนะคะจุดนี้

0: นอกจากกลุ่มศาสนาคริสต์แล้วเดินเล่นกับน้องหมาแล้วเราก็จะเห็นการเล่นกีฬาต่างๆมากมายเลยค่ะทั้งบาสเกตบอลนะคะดูจากชุดหนุ่มๆที่นี่แล้วก็เดาได้เลยนะคะว่าที่นี่เขาชอบบาสเกตบอลมากจริงๆค่ะและนั่นนะคะก็แบดมินตันค่ะแล้วนั่นก็หน้าตาคุ้นๆใช่ไหมล่ะคะไม่ใช่ใครที่ไหนค่ะคุณฮีโร่ของเราแอบมาเอ็กซ์เซอร์ไซส์ออกกำลังกายตรงนี้นะคะทางนู้นเขาก็เล่นเซปักตะกร้อนะคะแล้วก็มีมวยไทยด้วยค่ะดูสิคะเล่นกันจริงจังมากเลยนะคะใส่กางเกงเทควันโดเล่นกันเลยทีเดียวเชียวหรือว่าจะเล่นพร้อมกับกางเกงที่เขียนว่ามวยไทยเป็นภาษาไทยแบบนี้ก็มีนะคะให้เราดูกันเพลินตากันไปเลยทีเดียวค่ะ
1: อะไรนะเนี่ยเช้าเลยนะวันอาทิตย์เช้านะครับเขากำลังฝึกซ้อม rescue นะครับช่วยคนอื่นนะฮะก็ฝึกซ้อมอยู่นะช่วยคนที่อุบัติเหตุWhat are you doing here?
2: We're doing the patient assessment and how to immobilize the patient in case of there is a trauma accident.
1: Okay.
2: So we are avoiding the any movement, especially the head. If the patient's having a spinal
1: injury.
2: Okay.
1: Yeah, I see.
2: You have to immobilize, put some equipment.
1: Okay. So you are the rescue team.
2: Yes.
1: Okay.
0: อ๋อเขาเตรียมฝึกซ้อมช่วยเหลือผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุค่ะอุปกรณ์พร้อมรถช่วยเหลือพร้อมอย่างนี้นะคะแหมดีจังเลยนะคะเนี่ยว่าไหมคะคุณฮิโร่แล้วนั่นเจออะไรอีกแล้วล่ะคะคุณฮิโร
1: ่วัยรุ่นฝึกซ้อมนะฮะอะไรรู้ไหมครับพงว่านะเห็นแล้วเหมือนแบบน้ำแบบไหนแบบนะฮะ00ฝึกปุ๊บเลยอ่ะนักเรียนฝึกซ้อมเดิมแบบอยู่เจ๊งวันอาทิตย์ตั้งแต่เช้านะครับเมื่อกี้ rescue ใช่ไหมครับเนี่ยฝึกซ้อมเดิมแบบเข้าไปดีกว่าได้หรือเปล่านะจะโดนหรือเปล่าโอเคเข้าไป
3: God,

0: แล้วก็แน่นอนถ้ามีอาจารย์อยู่ข้างหน้านะครับผู้ใจที่น่ารักน่ารักหน่อยนะครับอันนี้คือเรื่องปกติในแฟชั่นนะครับ
1: เมื่อกี้ซ้อมช่วยเหลือผู้ป่วยก็ว่าแปลกแล้วใช่ไหมคะแต่นี่เดินแบบกันที่นี่เลยนะคะดูสิคะนั่นทั้งนายแบบนางแบบนะคะเดินกันจริงจังมากค่ะ

0: ั่นอะไรคะนั่นคุณฮิโร่เขากำลังจะทำอะไรคะมีทั้งหนังสือทั้งกระป๋องน้ำอัดลมอ๋อเก็ตละกำลังจะฝึกการเดินทรงตัวอยู่นั่นเองค่ะหืมโปรเฟชชั่นแนลมืออาชีพมากๆค่ะคุณผู้ชมคงสงสัยใช่ไหมคะว่าเขาซ้อมทำไมคือว่านะคะเขากำลังฝึกซ้อมกันเพื่อเข้าประกวดการแข่งขันเดินแบบที่กำลังจะมาถึงค่ะอ๋อแบบนี้นี่เองนะคะยังไงก็สู้ๆนะคะว่าที่นางแบบนายแบบทั้งหลาย
1: ผมโชคดีนะครับท่านเทเช้านะครับได้เจอน้ำแบบในแบบของฟิลิปปินส์ที่นี่นะฮะกำลังฝึกซ้อมอยู่นะครับผมคิดว่าได้เห็นภาพท่านเตชาวแบบนี้ประเทศในอาเซียนทุกที่ก็ที่นี่ที่เดียวนะครับผมคิดว่านะครับชินจังมากเลยครับ
0: และแล้วคุณฮิโร่ก็เจอกับกลุ่มคนเยอะแยะมากมายอีกแล้วนะคะทางนั้นนะคะเขากำลังทำอะไรอยู่คะนั่น
1: ชีวิตตอนเช้าของประเทศฟิลิปปินส์นะฮะวันนี้โดยเฉพาะวันอาทิตย์นะฮะก็คือเขามาร่วมตัวกรรมแบบนี้สำหรับอธิษฐานแล้วก็ฝังร้องเพลงกอสเปลสำหรับลีลา

0: ทุกอย่างแบบใช้เวลาที่สวนสาธารณะแบบนี้นะครับผมคิดว่าคนที่นี่กับศาสนาคริสต์นะฮะก็เข้มข้นมากแล้วก็ความรู้สึกผมเหมือนกับคนไทยนะฮะตอนเช้าไปหาวัดสำหรับหายเครียดแล้วก็ปรึกษาพระใช่ไหมฮะทีนี้ก็เหมือนกันเวลาเครียดก็จะมาที่นี่แล้วก็ฟังกอสเปลร้องแปลงของที่นี่กรีซแล้วก็มาอธิษฐานเหมือนกับศูนย์ร่วมจิตใจของประเทศนี้ก็คือศาสนาเน้นมากเลยแบบนี้นะครับคนเยอะมากจากฟิลิปปินส์วันอาทิตย์ตอนเช้าครับ
1: ถือได้ว่าประเทศฟิลิปปินส์นั้นเป็นประเทศที่แสดงออกอย่างชัดเจนถึงวัฒนธรรมทั้งด้านตะวันออกและก็ด้านตะวันตกผสานกันได้อย่างลงตัวทำให้เราได้เห็นอาเซียนในมุมมองที่หลากหลายมากขึ้นค่ะ

เมื่ออยากเห็นทิวทัศน์ที่ตามไปจากเดิมจึงรีบตื่นแต่เช้าเพื่อไปเดินเล่นในเมืองที่นั่งจะได้เห็นรูปแบบชีวิตที่หลากหลายเท่ากับจำนวนคนที่จะเริ่มต้นชาวใหม่ฮิโรขอให้พรุ่งนี้ฟ้าเป็นใจกับเราด้วยอาเซียนโฟกัส

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569กันนะครับในวันนี้ครับภาคเหนือภาคอีสานและภาคใต้ครับมีฝนตกหนักบางแห่งในขณะที่ภาคตะวันออกมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่เนื่องจากมีร่องมรสุมพาดผ่านที่ประเทศเมียนมาภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนครับในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับวันนี้ก็มีกำลังอ่อนลงเล็กน้อยครับสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักวันนี้ครับยังกระจายตัวอยู่ตามขอบประเทศด้านบนและด้านลับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เป็นส่วนใหญ่ครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยวันนี้นะครับมีกำลังค่อนข้างแรงทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรทะเลอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกฉบับที่10ในช่วงวันที่13ถึง15กรกฎาคมนี้ครับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงส่งผลให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยครับโดยในช่วงวันที่13ถึง14กรกฎาคมนี้นะครับภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดระนองพังงาจันทบุรีตราดและกาญจนบุรีขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมอุดรธานีมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดนครนายก

บริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เย้ฉันชนะ
1: เป็นผู้หญิงจริงๆปะเนี่ยชนะผู้ชายได้ไง
0: บ้าจริงไปอยู่ที่ไหนมาทำไมผู้หญิงจะชนะผู้ชายไม่ได้ฮะ
1: ก็ผู้ชายก็ต้องแข็งแรงกว่าสิ
0: ไม่จริงหรอกไปเอามาจากไหน
1: ก็พวกแม่ทัพนักรบก็เป็นผู้ชายกันทั้งนั้นแหละ
0: ไม่ใช่แล้วไม่รู้หรอว่าในสมัยก่อนก็มีนักรบที่เป็นผู้หญิงเหมือนกันนะใช่ไหมคะคุณปู่
2: ใช่จ้ะสมเด็จพระสุริโยไทยยังไงล่ะ
1: มีจริงด้วยเหรอครับนั่นมันหนังไม่ใช่เหรอครับ
2: เป็นเรื่องจริงนะถ้าอยากรู้เรื่องราวแล้วก็เก็บข้าวของเข้าบ้านมาเดี๋ยวปู่จะเล่าให้ฟัง
3: ทุ่งภูเขาทอง
0: สมเด็จพระสุริโยไทย
1: โอ้โหเหมือนที่ปู่เล่าไว้เลย
2: ในรัชกาลสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทางฝั่งผู้การประเทศในลุ่มอิระวดีได้ปรากฏวีรกษัตริย์ที่เก่งกล้าพระนามว่าพระเจ้าตะเบงชเวตีพระองค์ทรงขยายราชอาณาจักรออกไปทั้งด้านตะวันตกและตะวันออกในด้านตะวันออกนั้นทรงกรีฑาทัพเข้ามายังกรุงศรีอยุธยาซึ่งครั้งนั้นนับเป็นครั้งแรกที่อยุธยาต้องเผชิญกับการรุกรานของอาณาจักรข้างเคียงที่มีกำลังมากกว่า 100,000 นับเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยมีมาก่อนสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงโปรดให้สร้างค่ายล้อมเมืองเพื่อป้องกันไม่ให้กองทัพของพระเจ้าตะเบงชเวตีโจมตีกรุงศรีอยุธยาได้เนื่องจากเป็นศึกใหญ่สมเด็จพระมหาจักรพรรดิจึงทรงนำกำลังออกไปดูลาดเหลากำลังศึกถึงทุ่งภูเขาทองนู่นโดยสมเด็จพระสุริโยไทย

0: พระอัครมเหสีทรงแต่งองค์เป็นชายตามเสด็จออกไปด้วยทัพที่ยกออกไปบังเอิญปะทะเข้ากับทัพของพระเจ้าตมิงชเวตี้ซึ่งมีพระเจ้าแพรเป็นนายทัพคุมมาสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงทำยุทธหัตถีกับพระเจ้าแพรพระชาทานที่ทรงทานกำลังทางพระเจ้าแพรมิได้สมเด็จพระสุริโยไทยทอดพระเนตรเห็นเหตุการณ์หากทางพระเจ้าแปรตามทันทางพระมหาจักรพรรดิพระสวามีคงไม่พ้นพยันตรายจึงสะอึกช้างของพระองค์ขวางช้างพระเจ้าแปรพระองค์ทรงรบบนหลังช้างอย่างกล้าหาญแต่ด้วยช้างทรงของพระองค์มีขนาดเล็กกว่าทั้งยังออกตัวช้ากว่าช้างของพระเจ้าแปรเป็นเหตุให้ช้างพระเจ้าแปรได้ล่างช้างพระสุริโยไทยพระสุริโยไทยเสียการทรงตัวพระเจ้าแพรจึงประหารพระสุริโยไทยด้วยพระแสงของเงา
1: ฮะ
2: โ
1: สมเด็จพระสุริโยไทยเป็นวีรสตรีที่ยอมเสียสละชีวิตเพื่อบ้านเมืองทำให้ผมรู้ว่าผู้หญิงไทยก็เก่งและกล้าหาญไม่แพ้ผู้ชายต่อไปนี้ผมจะไม่พูดดูถูกเพื่อนผู้หญิงอีกแล้วผมขอโทษครับ

0: งั้นก็ไม่ต้องไปฉันไปคนเดียวได
1: ้ยาโลเมกเราอยู่ในกองทัพ
2: นับแต่นี้ไปเบื้องหน้ากรุงพระมหานครศรีอยุธยากับเมืองหงสาวดีขาดจากกัน
1: ทำไมประตูมันสีแปลกๆล่ะเมกนี่มันไม่ใช่บ้านปู่สอนนะ

0: บัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินไหวภัยจากธรณี
1: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นหลายประเทศขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนพื้นที่เสี่ยงและที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้ติดตามความคืบหน้าสถานการณ์ได้ในข่าวช่วงต่อไป
2: แม่ครับดูข่าวแผ่นดินไหวที่ต่างประเทศแล้วนึกถึงนภรเลยครับจำได้ว่าบ้านนภรที่เชียงรายก็เคยเจอแผ่นดินไหวใช่ไหมแม่
3: ใช่ใช่บ้านนภรที่เชียงรายอยู่ในอำเภอที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเคยเจอแผ่นดินไหวหลายครั้งปีที่แล้วก็เจอทั้งบ้านทั้งวัดโรงเรียนถนนหนทางพังเสียหายหลายพื้นที่เลยนะพูดแล้วก็อดห่วงไม่ได้เดี๋ยวแม่ขอโทรไปหานภรก่อนนะ
4: เลยแม่เพื่อมีอะไรต้องเตรียมการล่วงหน้าเพื่อเราพอจะช่วยเหลือได
3: ้ฮัลโหลฮัลโหลพรได้ยินพี่ไหม
2: จ้าพี่ได้ยินพรไหม
3: ได้ยินแล้วเป็นยังไงบ้างพอดีเห็นข่าวแผ่นดินไหวที่ต่างประเทศน่ะก็เลยเป็นห่วงกลัวว่าจะเกิดแผ่นดินไหวที่เชียงรายเหมือนปีที่แล้วก็เลยโทรมายังไม่เจอใช่ไหม
2: เจอแล้วจ้ะพี่เมื่อเช้านี้เองพี่ไม่ต้องห่วงนะทุกคนปลอดภัยดีจ้ะบ้านพรอยู่ในแนวเรื่องของเปลือกโลกที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหวพอเลยเตรียมรับมือล่วงหน้าไว้ตลอดเวลาทั้งศึกษาวิธีการเอาตัวรอดระบบเตือนภัยเส้นทางอพยพซักซ้อมการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยในระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวเตรียมอุปกรณ์ยังชีพต่างๆให้พร้อมใช้งานเบอร์ติดต่อฉุกเฉินก็เซฟไว้ในมือถือและจดใส่กระดาษไว้เรียบร้อยแล้วพี่ณพรครับเปิดกล้องหน่อยครับผมอยากเห็นภาพที่บ้านณพรครับจ้าจ้าอ่ะเปิดกล้องแล้วเห็นหรือยังปกป้อง
4: รอบคอบดีมากเลยพรโชคดีที่พรคอยฟังประกาศติดตามการเตือนภัยและข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดก็เลยผ่านเหตุการณ์มาได้อย่างปลอดภัยน่ะ
2: ใช่แล้วพี่พอทางการประกาศเตือนพรก็ยกของที่หนักบนชั้นบนหิ้งมาวางที่พื้นเอาเชือกมาผูกพวกข้าวของเครื่องใช้ที่มันหนักๆกับเสาผนังบ้านแล้วเมื่อเดินก่อนก็เพิ่งซ่อมแซมบ้านไปพอดีบ้านก็เลยแข็งแรงมั่นคงขึ้นมาหน่อยเลยเสียหายไม่มากนะพี่
3: โชคดีที่

0: เทศไทยเราเกิดแผ่นดินไหวที่ไม่รุนแรงมากไม่เหมือนในต่างประเทศในรายงานข่าวเขาบอกว่าตรงที่เกิดแผ่นดินไหวเสียหายหนักมากเลยครับอาคารบ้านเรือนพังเสียหายถนนหนทางพังเดินทางไม่ได้ทางรถไฟบิดเบี้ยวโค้งงอรถไฟต้องหยุดเดินรถทันทีระบบท่อประปาท่อระบายน้ำก็เสียหายเยอะมากตอนนี้เขากลัวกันว่าอาจจะเกิดไฟไหม้จากแก๊สรั่วพวกเสาไฟฟ้าสายสัญญาณต่างๆก็ขัดข้องการสื่อสารใช้การไม่ได้ตอนนี้ล่าสุดมีรายงานผู้เสียชีวิตด้วยนะครับเจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างเร่งด่วนเลยครับ
1: โอ้โหรุนแรงเสียหายร้ายแรงมากอ่ะ
0: ยังไม่หมดแค่นี้นะผลกระทบจากแผ่นดินไหวอาจทำให้เกิดพื้นดินแตกแยกแผ่นดินถล่มและสึนามิตามมาได้อีกด้วย
1: โอ้ยแผ่นดินไหวฉันขอบายอย่ามาเจอกันเลยชาตินี้นะก็ไม่อยากจะเจอเหมือนกันแหละปกป้องแต่ก่อนที่จะรู้ว่ามีแผ่นดินไหวพวกหมาเป็ดไก่หมูที่เลี้ยงไว้มันวิ่งแตกตื่นออกมาจากเล้าจากข้อวุ่นวายไปหมดสอดคล้องกับที่ทางการประกาศเตือนก็ยิ่งมั่นใจว่าต้องมีแผ่นดินไหวแน่นอน
2: ก็ยังดีที่มีสัญญาณเตือนจากธรรมชาติให้เราได้เตรียมตัวเตรียมใจอ่ะนะแล้วตอนที่เกิดแผ่นดินไหวล่ะทำอะไรกันอยู่ล่ะ
1: ตอนนั้นพรกำลังตากผ้าอยู่พี่อยู่ๆราวตากผ้ามันก็สั่นพรนี่ตั้งสติก่อนเลยนึกถึงที่ซักซ้อมไว้คือต้องหมอบกำบังและรอพรก้มศีรษะต่ำๆแล้วไปหลบใต้โต๊ะไม้สักใกล้ๆเพื่อป้องกันอันตรายจากสิ่งประดักหักพังร่วงหล่นลงมาแล้วก็รอจนกว่าสถานการณ์จะปลอดภัยค่อยออกมานะจ๊ะ
0: แต่จริงๆแล้วถ้าจะให้ดีควรอพยพออกจากพื้นที่เร็วที่สุดและอยู่ให้ห่างจากอาคารสูงเสาไฟฟ้าสิ่งห้อยแขวนต่างๆเฟอร์นิเจอร์ประตูหน้าต่างสิ่งใดๆก็ตามที่อาจจะเคลื่อนไหวล้มหรือหล่นใส่เราได้อย่าใช้เทียนไม้ขีดไฟหรือสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟเพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้นห้ามใช้ลิฟต์หรือบันไดเลื่อนหากใช้งานอยู่ให้รีบหนีออกมาให้เร็วที่สุดและถ้าหากขับรถอยู่ให้หยุดรถจนกว่าแผ่นดินไหวจะหยุดไหวหรือสั่นสะเทือนนะครับ
1: นภรปลอดภัยปกป้องก็หายห่วงขอบใจนะจ๊ะหลานรัก
3: แล้วเจ้าหน้าที่เขาเข้ามาถึงกันหรือยังล่ะ
1: เห็นเสียงตามสายในหมู่บ้านเขาประกาศอยู่นะว่ากำลังมานะพี
2: ่พรถ้ามีอะไรทางนี้ช่วยเหลือก็โทรมาได้เลยนะไม่ต้องเกรงใจ
1: จ้าพี่ขอบคุณมากจ้าแล้วเดี๋ยวยังไงไปค่อยคุยกันนะพี่นะ
3: ดูแลตัวเองดีๆล่ะพร
1: จ้าพี่สวัสดีจ้า DLTV อธิบายให้ฉันเข้าใจทีสิว่าแผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นได้ยังไงน่ะ
0: จัดไปสิครับแผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดินเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลันเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวจากธรรมชาติก็จะมีเรื่องของการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของหินหลอมเหลวใต้ภูเขาไฟที่ใกล้ระเบิดและการตกกระทบผิวโลกของลูกอุกกาบาตนะ
3: แม่สงสัย DLTV อย่างการที่คนเราระเบิดภูเขาเอาหินมาใช้ในงานก่อสร้างอะไรแบบนี้มันทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้ไหม
0: การระเบิดภูเขาหรือทำเหมืองในระดับที่ลึกก็อาจทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนและส่งผลให้เกิดแผ่นดินไหวได้ครับแม่แล้วอย่างการทดลองระเบิดปรมาณูแล้วแรงระเบิดของการทำเหมืองแรกก็ถือเป็นสาเหตุที่มนุษย์เป็นตัวการทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้เหมือนกันครับนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับแผ่นดินไหวเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th กรมทรัพยากรธรณีและกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยายังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูได้เลย
4: ช่วงนี้มาติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์แผ่นดินไหวในต่างประเทศกันต่อค่ะ
1: แม่ครับมีรายงานข่าวครับ
3: เอาเงียบๆตั้งใจฟังนะทุกคน
4: หลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวได้สงบลงขณะนี้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อค้นหาผู้เสียชีวิตผู้สูญหายและผู้บาดเจ็บเพื่อให้การช่วยเหลือและปฐมพยาบาลและส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลต่อไปซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้กันเขตที่มีความเสียหายสูงบริเวณที่สายไฟขาดและสายไฟพาดถึงเพื่อป้องกันอันตรายและตอนนี้พบว่ามีแก๊สของร้านอาหารรั่วในพื้นที่เสี่ยงขณะนี้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจเช็คระบบแก๊สและได้ทำการปิดวาล์วเปิดประตูหน้าต่างเพื่อระบายแก๊สเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครกู้ภัยทยอยเข้าตรวจเช็คระบบน้ำระบบไฟฟ้าเพื่อป้องกันไฟฟ้ารั่วไฟฟ้าดูดหรือไฟฟ้าช็อตอย่างต่อเนื่องค่ะ
3: นี่พ่ออย่าปิดทีวีนะแม่จะคอยฟังข่าวเผื่อจะมีข่าวแผ่นดินไหวบ้านพรที่เชียงรายอีกเป็นห่วงพรมันนะ
1: แผ่นดินไหวสงบแล้วนะแม่ไม่มีอะไรน่าห่วง
3: ถึงแม้แผ่นดินไหวจะสงบแล้วก็ต้องคอยระมัดระวังอีกสักระยะเพราะอาจเกิดอัฟเตอร์ช็อคแผ่นดินไหวขนาดเล็ก

0: ตามมาได้นะ
1: งั้นเดี๋ยวผมนั่งเฝ้าหน้าจอทีวีให้เลยก็ได้ครับแม
2: ่พ่อด้วย
3: DLTV ด้วยครับ
0: ไม่ต้องเลยทั้ง3คนน่ะเปิดทีวีเพิ่มเสียงแล้วมาช่วยแม่แพ็คของส่งลูกค้าด่วนๆเลย
3: ครับ
2: แม่
3: แผ่นดินไหวเป็นการสั่นสะเทือนของแผ่นดินส่วนใหญ่เกิดจากการคลายตัวอย่างรวดเร็วของความเครียดภายในเปลือกโลกสำหรับประเทศไทยไม่ได้อยู่แนวเขตแผ่นดินไหวรุนแรงแผ่นดินไหวเป็นภัยธรรมชาติที่ยังคงไม่สามารถพยากรณ์ได้อย่างแม่นยำควรฟังประกาศติดตามคำเตือนภัยและข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
1: อิงฟ้าเป็นยังไงบ้าง
4: ก็เป็นไข้หวัดนี่แหละเพราะไปโดนฝนตอนที่ไปดูงานกับพ่อเมื่อวันหยุดนี่เองน่ะที่ฉันไปกับพ่อน่ะมีแผ่นดินถล่มด้วยนะ
1: แผ่นดินถล่ม
4: ขนาดอยู่ไกลแล้วนะยังได้ยินเสียงดังเชียวก็รีบออกจากพื้นที่เลยล่ะ
1: ทำไมต้องรีบออกจากพื้นที่ด้วยล่ะครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: 5 days in advance and we will refund the money.
1: No problem.
0: May I have your name, please?
1: Yes, it's Dima Turner.
0: Thank you, Mr. Turner. So that will be one CV room with one king size bed for 2 nights from October the 23rd to the 25th.
1: That's right. Can I call back with my credit card information later? I don't have my wallet with me right now.
0: Certainly.
1: Thanks, bye.
0: Goodbye and have a pleasant day.
2: Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
3: There are lots of interesting topics for you to learn.
2: And it's a great chance for you to improve your English.
1: Enjoy watching. Bye-bye. Bye.
4: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

็ดมหัศจรรย์และบรรดาเพื่อนสัตว์หนีรอดมาจากการจับกุมของพวกคณะละครสัตว์ได้ก็มุ่งไปยังฐานบินสู่ดวงจันทร์

0: นั่นไงฐานบินสู่ดวงจันทร
1: ์โอ้ยอยู่ตั้งไกลต้องข้ามเมืองไปข้ามเมืองกันเลย
2: เดี๋ยวก่อนเราต้องอ้อมไป
3: ใช่ต้องระวังไม่ให้คนเห็นเดี๋ยวโดนจับไปอีกทั้งหมดจึงตัดสินใจเดินอ้อมเมืองไปยังฐานบินสู่ดวงจันทร์ที่อยู่อีกฟากหนึ่งของตัวเมืองโดยช้างเสือหมีและสิงโตขอแยกทางกลับเข้าป่าหมูป่าและหนูตกลงจะไปส่งเจ็ดมหัศจรรย์ด้วยกันวันนี้เป็นคืนพระจันทร์เต็มดวงถ้าไม่รีบคงจะไปไม่ทันแน่ๆทั้งหมดจึงตัดสินใจเลี้ยวเข้าทางลัดซึ่งมักจะมีคนตั้งบ้านเรือนอยู่ตามชายป่าและแล้วพวกเขาก็พบบ้านหลังหนึ่ง
4: นั่นบ้านคนฉันจะเข้าไปสืบก่อนนะว่าปลอดภัยไหม
5: ดีเหมือนกันนายเป็นหนูบ้านไม่มีใคร

0: เยี่ยแล้ว
1: ไม่อยู่ในบ้านหรอ
0: มีพวกนั้นน่ะ
2: คนใจร้ายอยู่ในบ้านหลังนั้นหร
1: องั้นพวกเรารีบหนีกันเถอะ
3: ไม่นะพวกเราไม่หนี

0: แล้ว
1: ใช่เราต้องจัดการพวกมันต้องจัดการให้สิ้นซะ
2: จะจัดการพวกนั้นยังไงล่ะพวกนายมีแผนแล้วหรอ
3: ไม่มีอ่ะ
1: อย่าลืมสิเราต้องรีบไปให้ทันเวลาพระจันทร์เต็มดวงนะ
2: ใช่รีบหนีกันก่อนเถอะเดี๋ยวก็โดนจับอีกหรอกแต่ถ้าเราหนีไปตอนนี้พวกสัตว์ก็อยู่ในอันตรายอยู่ดี
0: พวกนั้นไม่หยุดไล่ล่าแน่ๆ
4: รู้แล้วว่าจะทำยังไงกับพวกนั้นดี

0: ย้อยแยะ
1: หัวแหลม
2: ฝาแฝดตองและตาม
3: ฝาและชาย
2: นับสี่
0: เจ็ดมหัศจรรย์พลิกผัน

ป็นพวกลักลอบจับสัตว์ป่านี่ดีละจับไปให้หมดเลยคุณตำรวจจับพวกคณะละครสัตว์ใจร้ายขึ้นรถกลับโรงพักไปหมดแล้วต่อไปนี้ก็ไม่ต้องกังวลอีกแล้วสินะ

0: ังไปบ้างแล้วจะสะสมพลังงานทันไหมนี่ติดตามตอนต่อไปนะคะ
1: มหัศจรรย์พลังเพื่อทุกๆคน
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการภาษาพม่าง่ายๆเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาเอาใจคนชอบทำผิดพลาดด้วยการสอนเรื่องคำขอโทษนะครับเพื่อว่าคุณผู้ชมจะเดินไปชนชาวพม่าหรือไปทำให้สาวพม่าต้องอกหักจะได้กล่าวคำขอโทษได้ถูกต้องกับสถานการณ์นะครับอย่ารอช้าเลยนะครับเรารีบไปพบกับอาจารย์มิมิกันเลยครับ
1: สวัสดีค่ะมิงลาวาชิวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของคำขอโทษในภาษาพม่านะคะมีหลายอย่างหลายสถานการณ์นะคะก็แล้วแต่อยู่ที่สถานการณ์ว่าเราจะใช้ยังไงนะคะก็มาดูกันนะคะคำขอโทษของในภาษาพม่าเนี่ยเรามีแบบหลายๆอย่างเหมือนกันนะคะก็อย่างเช่นถ้าหาว่าเราไปชนกับใครสักคนหนึ่งด้วยที่แบบเราไม่ได้ตั้งใจนะคะไปชนหรือว่าไปอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเราก็บอกว่ากระโดดเนาะกระโดดกระโดดนะก็ถ้าผู้ใหญ่เราก็ต้องใช้คำนี้นะคะถ้าหาว่าเป็นเด็กล่ะคะนะผู้ใหญ่ก็รีโกรียิ้มยิ้มแล้วก็ผู้ใหญ่ก็บอกว่ายาบาเดเกซามาชิบาบูนะยาบาเดเกซามาชิบาบูแปลว่าไม่เป็นไรจ้านะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเหมือนกันเราใช้คำที่เป็นสองคำรวมกันนะฮะที่จริงยาบาเดยาบาเดที่เป็นคำใช้นี้ก็เราใช้ได้เหมือนกันแต่อีกคำหนึ่งที่เป็นเกซามาชิบาบูนะฮะแปลเป็นภาษาอังกฤษตรงๆก็ it doesn't matter นะฮะก็เราก็มาใช้เกซามาชีบาบูนะเกซาแปลว่าธุระมาชีบาบูแปลว่าไม่มีไม่มีธุระแปลว่าไม่เป็นอะไรนั่นเองนะคะก็เราใช้คำที่ว่ากระโดดเนาะกระโดดกระโดดผู้ใหญ่ก็เลยบอกว่ายาบาเดนะเกซามาชีบาบูอันนี้แสดงว่าเขาอภัยให้เรานะด้วยที่เราไม่ได้ตั้งใจไปโดนหรือไปชนกับเขาถ้าหากว่ากรณีที่แบบเราไปเหยียบเท้าของเด็กหรือว่าไปชนกับเด็กนะฮะเราก็บอกว่าตามี่มาตอลูกหนอต้ามาตอลูกหนอนะมาตอลูกหนอหมายถึงว่าไม่ได้ตั้งใจนะฮะเด็กก็เลยตอบเราว่าย่าบาเดยิ้มแล้วก็บอกว่าย่าบาเดคำยาหรือว่าย่าบาเดเฉียนนะเขาก็เลยพูดแบบนี้นะด้วยที่เราไม่ได้ตั้งใจเราก็ไปเหยียบเด็กเนี่ยเราก็บอกว่ามาตอลูกเนาะก็เขาก็เข้าใจแล้วว่าเราไม่ได้ตั้งใจนะฮะอันนี้เป็นเวลาเราไปชงกับผู้ใหญ่ก็อีแบบหนึ่งกระรอเนาะกระรอกระรอเนี่ยใกล้เคียงกับขอโทษมากเลยนะขอโทษขอโทษใช่ไหมคะเราก็พูดซ้ำกระรอกระรอเนาะนะใส่หนอเข้าไปที่แบบสุภาพมากเลยนะคะกระดอกระดอหนอแล้วเวลาเราพามไปต่อหน้าผู้ใหญ่นะเราก็ก้มหัวนิดนึงแล้วก็กระดอหนอขอโทษนะขอโทษคำขอโทษที่แบบกระดอหนอเนี่ยเราก็ก้มหัวเข้าไปแบบตัดหน้าผู้ใหญ่อะไรเพื่อนเนี่ยเราก็ต้องบอกว่ากระดอหนอกระดอกระดอก็เราก็ไปนะก็คำขอโทษเนี่ยมีหลายแบบอ้าวอีกอันนึงที่แบบเราจะถามคนอื่นว่าเราไม่รู้จะไปยังไงเราไม่รู้จะพูดยังไงเราก็ถามเขาเวลาเราจะถามเขาเนี่ยเราใช้คำที่แบบภาษาอังกฤษว่า excuse me เนี่ยนะภาษาไทยก็ขอโทษนะคะใช่ไหมคะคำขอโทษเหมือนกันแต่ภาษาพม่าเนี่ยไม่ใช่กระดอกระดอแล้วนะฮะเขาจะถามคำถามอะไรที่แบบจะแทรกเข้ามานะก็เพราะฉะนั้นเราก็ต้องบอกว่าจะเซ่เล่าหนอนะจะเซ่เล่าหนอแล้วก็ถามต่อว่าจะไปยังไงอะไรพวกนี้เราก็ถามต่อได้นะแต่ตัวเลขที่แบบขอโทษนะคะเนี่ยจะเซ่เล่าหนอนะไม่ใช่กระดอกระดอแล้วนะจะเซ่เล่าหนอนะจะมาสกอซีตัวเฉียนเอจะมาสกอซีตัวเฉียนเดคำที่จะพูดเนี่ยเราก็แทรกเข้ามาไ และข้างหน้าก็คือจะเซ่เล่าเนาะอะไรทำนองนะนะคะเวลาเราไปทำอะไรที่แบบผิดกับเขาเราก็ต้องใช้คำที่ว่าควินลูกป่าเนาะควินลูกป่าเนาะจะมาต้องบานบาเดจะมาต้องบานบาเดนะคะควินลูกป่าแปลว่าอภัยให้ด้วยนะคะจะมาต้องบานบาเดนะดิฉันขอโทษจริงๆค่ะนะคะไม่ใช่ที่แบบกระดอกระดอแล้วด้วยเนาะควินลูกป่าเนาะจะมาต้องบานบาเดจะมาต้องบานบาเดเพราะฉะนั้นคำขอโทษเนี่ยตัดสถานะการเนี่ยเราก็เปลี่ยนไปได้เลยๆค่ะแล้วก็บางทีเนี่ยเราไปชงกับคนอื่นเนี่ยนะฮะเราก็บอกว่าเราไม่ได้ตั้งใจใช่ไหมคะเราไม่ได้ตั้งใจด้วยที่เราไม่ได้ตั้งใจเราก็ใช้คำที่ว่าฉันไม่ได้ตั้งใจนะอันนี้เป็นแบบอุบัติเหตุอะไรพวกเนี้ยนะไม่ได้ตั้งใจนะคำที่ว่าไม่ได้ตั้งใจเนี่ยจะมีเล่าตามาเข้าป่าบูจะมีเล่าตามาเข้าป่าบูนะคะจะมีเล่าตามาเข้าป่าบูนะคำสั้นๆน่ะมีไหมคะอาจารย์มาตอตะซาบามาตอตะซาบานะมาตอตะซาก็คือแบบด้วยที่ไม่ได้ตั้งใจเหมือนกันนะคะมาตอตะซาบาก็พูดได้เหมือนกันนะคะก็บทสนทนาการเนี้ยเป็นยังไงบ้างเราใช้ยังไงกับตัวอย่างที่แบบเราเรียนมาวันนี้เนี่ยมาดูที่บทสนทนาการนะคะ

0: กระโดดบ้าเนาะกระโดดกระโดดจะมาตีมีเล่าตามมาหอบบุษย
1: ์โอเคโอเคยาบาร์เด้ก็สามชีบาร์ฟู
0: อ๋อซาจิได้เบเบ้ตัวยามาเลยสิ
1: อ๋อเต้เร่ตัวบีเบเบ้กุยตัวมาเลย
0: จีซูตีมาเลยสิ
1: ยาบาร์เด้กันเนาะ

0: ประเทศพม่าได้เปลี่ยนชื่อภาษาอังกฤษจากเบอร์มาซึ่งน่าจะมาจากคำว่าบาม่าเป็นชื่อชนเผ่าที่ใหญ่ที่สุดในพม่ามาเป็นเมียนมาที่แปลว่าเข้มแข็งขึ้นอย่างรวดเร็วตั้งแต่ปี1989ไม่เพียงแต่ชื่อประเทศเท่านั้นที่ถูกเปลี่ยนทว่าชื่อเมืองรวมไปถึงสถานที่สำคัญต่างๆอีกหลายแห่งก็ถูกเปลี่ยนไปด้วยเช่นกันสำหรับเหตุผลในการเปลี่ยนชื่อสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นเพราะรัฐบาลพม่าต้องการสร้างความเป็นเอกลักษณ์ของตนให้ชัดเจนแต่สำหรับชาติตะวันตกก็ยังคงเรียกดินแดนแห่งนี้ว่าเบอร์มาเช่นเคยสังเกตจากแผนที่ประเทศพม่าที่ทำขึ้นโดยคนต่างชาติจะพบว่ามีการระบุชื่อไว้ทั้งสองแบบและสำหรับคนไทยตั้งแต่ไหนแต่ไรมาก็เรียกดินแดนแห่งนี้ว่าพม่ามาโดยตลอดจนถึงทุกวันนี้ค่ะ
1: วันนี้เราได้เรียนรู้เรื่องของการขอโทษในภาษาพม่ากันไปแล้วนะครับการเรียนรู้ภาษาของเพื่อนบ้านจะทำให้เราได้เปรียบใน

ายๆเรื่องด้วยกันนะครับก็เหมือนกับคำที่เขาพูดว่ารู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งนั่นแหละครับแต่อย่าลืมนะครับว่าภาษาไทยก็ต้องใช้ให้ถูกต้องด้วยแล้วกลับมาฝึกฝนภาษาพม่ากับรายการภาษาพม่าง่ายๆในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: สวัสดีครับประเทศพม่ากับประเทศไทยเราเป็นเพื่อนบ้านใกล้ชิดกันมาตั้งแต่อดีตดังนั้นทั้งสองประเทศจึงมีความเหมือนในหลายเรื่องด้วยกันนะครับรวมทั้งเรื่องเทศกาลสำคัญด้วยนะครับตัวอย่างก็อย่างเช่นบ้านเรานั้นมีเทศกาลสงกรานต์พม่าก็มีเหมือนกันนะครับแต่อาจจะแตกต่างกันในรายละเอียดวันนี้นะครับอาจารย์มิมิของเราจะพาไปเที่ยวงานเทศกาลสำคัญของพม่ากันนะครับถ้าอยากรู้ว่าพม่ามีเทศกาลอะไรบ้างก็ต้องไปพบกับอาจารย์มิมิกันเลยนะครับ
1: สวัสดีค่ะมิงลาวาชิวันนี้เรามาเรียนการเกี่ยวกับเทศกาลในพม่านะคะเหมือนแบบทันไทยค่ะมีหลายเทศกาลเหมือนกันนะคะเทศกาลอะไรว่าเรามาดูกันนะคะคำแรกก็คือเทศกาลนะคะเทศกาลเราเรียกว่าปุ่ยดอปุ่ยดอนะคะใกล้เทศกาลสงกรานต์แล้วก็รีเวะแล้วก็อยากรู้ว่าเรียกว่ายังไงใช่ไหมคะก็สงกรานต์ของพม่าเนี่ยปีใหม่ของพม่านะฮะก็เราเรียกว่าตะจ๋านิติกูปุ่ยดอตะจ๋านิติกูปุ่ยดอทำไมถึงยาวเหลือเกินนะฮะที่จริงแต่จะปวยรอก็พูดได้เหมือนกันนะนิติกูหมายถึงปีใหม่ค่ะนะคะก็รีเวทแล้วก็ต้องบอกเต็มๆคำเต็มๆก็คือแต่จะนิติกูปวยรอสงกรานต์เสร็จแล้วก็มีหวานวิสาขบูชาของคนไทยใช่ไหมคะก็ของพม่าก็เรียกว่ากะโซยาวเยตงปวยรออ้าวกะโซยาวเยตงปวยรอกะโซก็คือเดือนที่สองของพม่านะคะก็หลังจากสงกรานต์แล้วกะโซก็คือยาวเยตงปวยรอของพม่าทุกคนนะที่บ้านนะมีหม้อดินที่เขาบูชาผู้ใบสำเร็จนะฮะก็อันเนี้ยเขาก็เอาไปวันนั้นน่ะนะเขาก็เอาไปที่ต้นโพนะเขาก็ไปรดน้ำที่ต้นโพนะอันนี้เราเรียกว่ากะโซยาวเยตงปวยรอค่ะนะฮะก็อีกอันนึงที่แบบสำคัญก็คือตรีนจุดนะตรีนจุดเนี่ยเราทำอะไรบ้างนะตรีนจุดเนี่ยออกพรรษาก็คือตรีนจุดนะฮะตรีนจุดเนี่ยเราก็เลยทุกบ้านนะมีโคมไฟนะโคมไฟแล้วก็มีเทียนจุดข้างในใช่ไหมโคมไฟก็สวยงามเพราะว่าอันนี้เซียนนี้ก็คือทำให้เราไปบูชาพระพุทธเจ้าด้วยโคมไฟนะฮะเป็นแบบนี้ก็ถ้าหาว่าบ้านไหนที่ไม่มีโคมไฟเราก็จุดเทียนเอาได้นะฮะก็เดือนนั้นที่วันพระจันทร์เต็มดวงวันนั้นเนี่ยออกพรรษาเนี่ยเราก็มาจุดเทียนกันหรือว่าบ้านไหนที่มีโคมไฟก็จุดโคมไฟกันนะก็อันนี้เราเรียกว่าตรีจุมีทงปวยรอนะตรีแปลว่าเดือน10ของพม่านะฮะตรีจุก็เลยมีทงมีแปลว่าไฟทงแปลว่าจุดเทียนปวยรอนะก็ช่วงนั้นเนี่ยออกพรรษาแล้วก็มีประเพณีของพม่านี่มีอะไรออกพรรษาถึงเราเรียกว่าลอยกระทงเนี่ยนะฮะท่านเดือนเนี่ยเดือนนั้นสำคัญมากเราต้องไปกราบผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าผู้ปู่ย่าตายายพ่อแม่ของเราก็คือเดือนนั้นเองอีเดือนนึงที่ไปทับมาก็คือเดือนพฤศจิกหรือว่าเดือนธันวาต้นๆ นะฮะเรามีอะไรเราก็เลยมาทำเปลี่ยนแบบธรรมเนปวยรอนะธรรมเนปวยรอก็คือเหมือนแบบคงพม่าทั้งหมดสามัคคีกันนะฮะหลังจากออกพรรษาแล้วแล้วก็มีธรรมเนปวยรอทำไมถึงทำธรรมเนปวยรอจะได้แบบทุกคนวันเวลานั้นนะพอมีเวลาว่างกันแล้วบ้างก็ธรรมเนก็คือต้องมาเกวนแบบ มีข้าวมีถั่วมีมะพร้าวนางาอะไรพวกเนี้ยคนไทยเรียกว่ากายาสัตว์คล้ายๆกันกับกายาสัตว์นะคะก็บางที่ก็เรียกว่าข้าวทิพย์หรือเปล่าก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะก็ถ้าหาว่าคนพม่าเนี่ยอีกเทศกาลหนึ่งที่แบบอยากจะบอกว่าถ้ามีเด็กผู้หญิงหรือเด็กผู้ชายนะฮะเขาอะประมาณอายุ 7-8 ขวบเนี่ยเขาจะบวชเนนกันนะฮะบวชเนนถ้าเป็นเด็กผู้หญิงเขาก็เจาะดังหูอุบะหูเจาะหูนะฮะก็อันนี้ก็เราเรียกว่าชิมปิวนาตาป่วยชิมปิวนาตามิงลาป่วยเอาใส่มิงลาเข้าไปด้วยชิมปิวนาตามิงลาป่วยหมายถึงชิมปิวแปลว่าทำให้เด็กคนนี้เป็นเข้าศาสนานะเป็นสามเณรนะฮะถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยเขาก็เจาะหูแล้วก็บางคนทำเป็นแม่ชีด้วยนะเด็กประมาณ 7-8 ขวบเนี่ยก็เด็กผู้หญิงก็ทำเป็นแม่ชีได้ก็เราเรียกว่าชิมปิวนาตะมิงลาป่วยไม่ใช่ป่วยหรอกนะคะงานเฉยๆป่วยนะฮะชิมปิวก็คือบวชเนนนะฮะนาตาก็คือจอดหูนะป่วยนะชิมปิวนาตาเมงลาป่วยอ้าวถ้าหาว่าเป็นบวชพระล่ะคะบวชพระเราเรียกว่ายะฮังขาเมงลาป่วยยะฮังขาเมงลาป่วยยะฮังแปลว่าอายุ20ถึงบวชได้ใช่ไหมคะก็ยะฮังขามิงลาป่วยค่ะเทศกาลตันตาเนี่ยที่เราเล่าให้ฟังเนี่ยเรามาชมการที่บทสนทนากันนะคะว่าจะชวนยังไงที่ไปเที่ยวกันนะคะ
2: ซันดาเย่ดีเนี่ยตรินจุมีทงบวยตั้วจี้อ่ะเลย
3: เบมาแล
2: မျိုးထဲမှာ
3: ပြောစရာကောင်းမယ်နော
2: ်အေးဗောဒါဆိုရင်ညနေတွေ့မယ်နော
3: ်ကောင်းပါပြီ
2: တွေ့မယ်လေ
4: ดอกประดู่สีเหลืองสดเป็นดอกไม้ประจำชาติพม่าชาวพม่าถือว่าดอกประดู่เป็นสัญลักษณ์ของความแข็งแกร่งทนทานนอกจากนี้ยังใช้ดอกประดู่ในงานพิธีกรรมทางศาสนาที่สำคัญดอกประดู่เป็นดอกไม้แห่งเทศกาลสงกรานต์ของพม่าดอกประดู่จะส่งกลิ่นหอมสีทองอร่ามไปทั่วพม่าตั้งแต่วันที่14เมษายนเป็นการให้สัญญาณว่าเทศกาลปีใหม่ของพม่าเริ่มแล้วชาวบ้านจะนำดอกประดู่มาเสียบผมหรือมัดติดหน้ารถปักกระถางหม้อดินเป็นต้นประดู่จึงเป็นดอกไม้แห่งเทศกาลสงกรานต์ที่ช่วยเติมสีสันให้กับชีวิตในช่วงต้นฤดูร้อนนอกจากนี้ชาวพม่าถือว่าดอกประดู่เป็นสัญลักษณ์แห่งวัยหนุ่มสาว

0: ความรักและโรแมนติกดังนั้นถ้าหนุ่มๆแอบหลงรักสาวคนไหนก็จะนำช่อดอกประดู่ไปมอบให้แทนความรู้สึกดีๆที่มีต่อหญิงสาวค่ะ
1: เป็นอย่างไรบ้างครับวันนี้ได้รู้จักเทศกาลของพม่าหลายเทศกาลด้วยกันเลยนะครับถ้าคุณผู้ชมมีโอกาสได้ไปเที่ยวงานเทศกาลของพม่าก็อย่าลืมกลับมาเล่าให้ฟังกันบ้างนะครับสำหรับวันนี้เวลาของรายการภาษาพม่าง่ายๆก็หมดลงแล้วนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่คราวหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: จากมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งรัฐบาลได้ตระหนักและให้ความสำคัญนั้นส่งผลต่อการจัดสาธารณะในทุกมิติกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดนโยบายและมาตรการต่างๆเพื่อเป้าหมายในการป้องกันนักเรียนจากการติดเชื้อการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19และมาตรการสำหรับโรงเรียนในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด-19 โดยเฉพาะด้านการส่งเสริมความดีเพื่อเป็นเกราะกำบังให้นักเรียนได้เอาตัวรอดในยุคสถานการณ์แบบนี
1: ้โรงเรียนมาดินุสรของเราได้เป็นสถานศึกษาที่เริ่มต้นการพัฒนาความดีจากสโลแกนที่ว่าลูกมารีรักเมตตาซื่อสัตย์กตัญญูและอยู่อย่างพอเพียงโดยใช้กระบวนการการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารครูบุคลากรนักเรียนผู้ปกครองและชนเพื่อพัฒนาความดีไปสู่สังคมโดยมีคุณธรรมเป้าหมายและเป็นอัตลักษณ์ของโรงเรียนโดยมีการกำหนดแผนงานการดำเนินการและการส่งเสริมให้นักเรียนครูบุคลากรได้มีการส่งเสริมการทำความดีให้เป็นวิถีชีวิตและได้ลงมือปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมโรงเรียนจึงเริ่มระดมความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อหาวิธีการในการพัฒนาคุณธรรมตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนขึ้นภายใต้หัวข้อปัญหาที่อยากแก้และความดีที่อยากทำในกิจกรรมด้านต่างๆเช่นด้านระเบียบวินัยกิจกรรมการคัดแยกคัดย่อขยะกิจกรรมธนาคารขยะกิจกรรมขยะเป็นศูนย์กิจกรรมทานข้าวให้หมดจานเศษอาหารเป็นศูนย
0: ์โซเชียลความดีมารีอนุสรเป็นการส่งเสริมการทำความดีอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมกับยุคในการปฏิบัติตัวแบบ New Normal ปัจจุบันมีการตั้งกลุ่มไลน์ของแต่ละชั้นเรียนมีครูประจำชั้นและผู้ปกครองคณะผู้บริหารได้กำหนดนโยบายในการใช้โซเชียลเครดิตเพื่อเป็นช่องทางในการทำความดีให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการทำความดีของนักเรียนที่บ้านไม่ว่าจะเป็นเก็บที่นอนด้วยตนเองสวดภาวนาแผ่เมตตาตื่นนอนและก่อนนอนการช่วยเหลือตนเองกวาดบ้านถูบ้านเป็นต้นเพื่อให้คณะกรรมการลงคะแนนความดีในโปรแกรม T-Score พร้อมกับอัปโหลดรูปภาพความดีเพื่อโชว์แชร์เชื่อมผ่านโซเชียลต่างๆส่งผลให้นักเรียนครู

คลากรหัวใจพองโตและต้องการทำความดีอย่างต่อเนื่องทุกเดือนก็จะมีการประมวลผลคะแนนจากการทำความดีในโซเชียลเครดิตประกาศผลหน้าเสาธงมอบใบเกียรติบัตรเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 โรงเรียนจึงมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการมอบเกียรติบัตรผ่านระบบออนไลน์แทนจากการส่งเสริมพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต์อย่างเข้มข้นและต่อเนื่องตลอดมาโดยมีการนำสื่อโซเชียลความดีมารีอนุสรณ์มาบูรณาการในการดำเนินงานได้พบการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในครอบครัวมารีอนุสรณ์อย่างเป็นรูปธรรมเห็นได้ชัดว่านักเรียนที่ผ่านการหล่อหลอมของโรงเรียนมารีอนุสรณ์มีระเบียบวินัยเป็นเลิศนักเรียนเป็นคนดีมีจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนจนได้รับการยอมรับมากยิ่งขึ้นจากชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับสถานศึกษาและหน่วยงานอื่นๆขยายผลการดำเนินการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสู่ผู้ปกครองและชุมชนจนส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลด้านคุณธรรมจริยธรรมอย่างมากมาย

เส้นทางการพัฒนาดังที่กล่าวส่งผลให้ผู้บริหารครูบุคลากรนักเรียนและผู้ปกครองได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพพร้อมเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมซึ่งเป็นที่ประจักษ์ว่าการบูรณาการสื่อโซเชียลเครดิตมีผลในทางบวกต่อการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมโรงเรียนขอสัญญาด้วยพันธกิจและจิตสำนึกว่าจะจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาให้เป็นมนุษย์ในทุกมิติดังคำขวัญของโรงเรียนที่ว่าประพฤติดีเรียนดีมีวินัยใฝ่คุณธรรมภายใต้อัตลักษณ์ของโรงเรียนมารีอนุสรที่ว่าลูกมารีรักเมตตาซื่อสัตย์กตัญญูอยู่อย่างพอเพียง

0: กับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

บุคคลทั่วไปในสาขาอาชีพต่างๆในสังคมจีนที่ผู้คนยังยึดมั่นต่อศรัทธาความเชื่อตามวิถีทางแห่งพุทธขงจื้อและเต๋อ

ชีวิตในยุทธจักรเป็นชีวิตปากัดตีนถีบเป็นโลกภายนอกที่ห่างไกลจากชีวิตของชาววังอันน่าเบื่อหน่ายโลกของชาวยุทธจักรจึงเต็มไปด้วยสีสันจากการได้ท่องโลกกว้างผันแปรไปตามยุคสมัยเช่นในช่วงเวลาที่หมัดมวยรุ่งเรืองในยุทธจักรก็เกิดสำนักวิชาและจอมยุทธมากมายมาประลองฝีมือกันและเมื่อยุทธจักรนั้นเกิดความวุ่นวายหรือถูกลุกรานเราก็ต้องการคนในยุทธจักรช่วยกันผดุงธรรมปกป้องคนที่อ่อนแอกว่าและรวมตัวกันผลักไสศัตรูเพื่อกอบกู้ชาติของตนประวัติศาสตร์ของจีนคู่ขนานไปกับความเป็นไปในยุทธจักรเมื่อศึกสงครามการสู้รบลดน้อยลงพื้นที่หลายแห่งเปลี่ยนโฉมหน้าเป็นเมืองที่มีผู้คนอาศัยอยู่หนาแน่นพวกเขาหันมาสนใจเรื่องปากท้องการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ของตัวเองมากขึ้นยุทธจักรจึงเปลี่ยนไปตามกระแสสังคมคนที่อ่อนแอนั้นอาจไม่ต้องการจอมยุทธยื่นมือเข้าช่วยเหลือด้วยวิทยายุทธการต่อสู้ทว่าวิทยายุทธกลับกลายมาเป็นทางเลือกในการบำบัดสุขภาพร่างกายและจิตใจของผู้คน

0: การก่อตั้งสำนักบูตึงของจางซานเฟิงนั้นมาจากความต้องการความสงบสามารถควบคุมร่างกายจิตใจให้เกิดความสมดุลตามหลักหยินหยางและเมื่อฝึกถึงขั้นบรรลุแล้วจึงนำวิชานั้นไปช่วยเหลือคนอื่นเรารู้จักวิชาสายบูตึงในเรื่องของหมัดมวยเสียส่วนใหญ่ความเป็นจริงแล้ววิชาบูตึงยังมีเรื่องอื่นๆเช่นการปฏิบัติธรรมด้วยวิธีทางบุญเช่นการเขียนอักขระปัจจยาด้วยผู้กันหรือการเขียนภาพขัดเกลาจิตใจสิ่งเหล่านี้ล้วนทำให้เกิดความสมดุลที่ต้องฝึกฝนให้หยินหยางนั้นเสมอกัน
1: 这个是根据自己的爱好，啊，完了，所以你看，我们有的人喜欢这个心静下来的，啊，练书法、画画，啊，都可以。完了，说有的人喜欢音乐方面的，啊，有时候古代乐器啊，完了说古琴呐，啊，这个埙呐，这也是古乐器。完了说这个笛子、箫啊，这都可以啊，琵琶都可以，二胡啊。

วิชาบูตึงเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางก็เพราะการสืบทอดให้กับคนนอกสำนักและต่อยอดออกไปเป็นมวยไทยเก๊กในสายตระกูลต่างๆซึ่งแต่ละสำนักยังยึดถือแก่นที่ให้ความสำคัญกับปรัชญาของเต๋าซึ่งถือกำเนิดในยุคปลายราชวงศ์ฮั่นตะวันออก

เต๋านำมาใช้ได้สอดคล้องกับการใช้ชีวิตเทพเจ้าในเต๋ายังคงพบเห็นได้ในศาสนสถานเป็นเทพอภิบาลในบ้านเรือนและช่วยเสริมพลังชีวิตให้กับผู้ศรัทธาได้ฟันฝ่าอุปสรรคด้วยความเข้าใจรู้จักตัวเองเอาชนะตัวเองและรู้จักที่จะพอสิทธิ์ที่เรียนวิชาไทเก๊กไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ในสายของตระกูลไหนล้วนเคารพบรรพชนมีความรักชาติทดแทนบุญคุณนั่นแสดงให้เห็นว่าเต๋ายังได้เปิดรับเอาความเชื่อในแบบขงจื้อเข้ามาไว้ด้วยและบทบาทของพระในวิถีทางแห่งพุทธก็มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนประวัติศาสตร์จีนในทุกยุคทุกสมัย

0: าพของยุทธจักรของชาวจีนในช่วงที่ประเทศระส่ำระส่ายได้ถูกถ่ายทอดออกมาเป็นวรรณกรรมหนังกำลังภายในที่มุ่งให้ผู้ชมได้ตระหนักว่าประเทศชาติต้องการจอมยุทธผู้กล้าที่ประดุงธรรมรักชาติโดยหยิบยกเอาประวัติศาสตร์จีนและบุคคลที่มีตัวตนจริงมาเป็นตัวดำเนินเรื่องซึ่งก็อาจจะเป็นตัวละครในจินตนาการของผู้แต่งหรือวิชายุทธสุดพิสดารมาทำให้เรื่องราวสนุกสนานน่าติดตามมากขึ้น
1: ผมไม่รู้ว่าเขาจะเป็นไหนขั้นคือ具体的话可能武术呢就是以就是练了之后就是这泰国的这个啊泰拳一样的完了之后其实就是强身健体完了之后身体更灵活啊气血更通畅啊这是我们其实道家的这个其实创这个拳其实第一个是因为以前的时候在山里面啊完了之后防自身第二个是为了因为我们打完坐之后这个气血不通畅不通畅的时候因为前期的不通畅所以说要去靠一些肢体的活动啊完了之后看这个五禽戏啊八段锦啊这样就是这样发展过来的最后是因为这个慢慢的这个通过这个动物的模仿因为在山里生活在修行模仿最后慢慢总结结合前人的一代一代沉淀出来的慢慢的成为这个武术了
2: 对
1: 啊完了之后你有些动作可能可以做到有些动作可能就有点夸张了
3: 嗯哦เพราะว่าสังคมจีนมันสังคมใหญ่เพราะสังคมใหญ่คนมันเยอะมันแข่งแย่งแข่งขันกันมันเอาเปรียบกันอะไรต่ออะไรเนี่ยมากเพราะฉะนั้นในสังคมจีนเนี่ยรัฐเนี่ยไม่สามารถจะไปคุ้มครองประชาชนได้หมดประชาชนมันก็จะต้องมีองค์กรโดยที่ก่อตั้งกันเป็นทางการเนี่ยที่บอกเป็นชาวยุทธจักรเนี่ยหรือคุณธรรมของคนที่ไม่ได้อยู่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐที่เขาจะต้องอะไรล่ะอะไรอุ้มชูคนอ่อนแอป้องกันผู้ถูกรังแกเนี่ยแล้วก็ต่อสู้กับคนที่เอาเปรียบรังแกคนอื่นเนี่ยเขาเน้นอันนี้มากเขามีเน้นมาแต่โบราณเลยส่วนกิมยงอ่ะเขาเป็นนักเขียนที่ยิ่งใหญ่มากเขาเป็นนักเขียนที่นิยายของเขาแต่ละยุคอ่ะมันจะพัฒนาการไปตามยุคอย่างยุคแรกๆเนี่ยเขาจะเป็นประวัติศาสตร์ไอ้เช่นตำนานอักษรกระบี่จิ้งจอกภูเขาหิมะอะไรพวกนี้มันก็จะไปโยงกับประวัติศาสตร์เรื่องความรักชาติเรื่องความรักชาติแล้วโดยเฉพาะมังกรหยกเนี่ยเป็นความรักชาติจีนยังเห็นชัดเลยตอนนั้นเขายังเป็นจีนนิยมอยู่นะในใจของกิมยงเนี่ยเรื่องนี้เขาแต่งสื่อสารกับลูกจีนพ้นทะเลให้ก๋วยเจ๋งเป็นตัวแทนว่าลูกจีนพ้นทะเลในอุดมคติของเขาอ่ะคือต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศจีนเอี้ยขังก็เป็นภาพจำลองของลูกจีนที่ลืมกำพืชตัวเองอ่ะแต่ว่าเขาแต่งให้ไปโตในมองโกลแมนจูอะไรนะใต้กิมก๊กแต่อันนี้มันสื่อกับคนจีนพ้นทะเลลูกจีนอย่างพวกที่เกิดในเมืองไทยในอินโดอะไรอย่างเงี้ยเขายังติดอยู่กับผลประโยชน์ของชาติแต่ว่าพอมาถึงกระบี่เยอะยุทธจักรเนี่ยเขาเริ่มไม่ติดละหรือมาไอ้แปดเทพอสูรมังกรฟ้ามันจะเน้นเรื่องความรักเพื่อนมนุษย์และมันจะไม่มีเชื้อชาติและเฉียวเฟิงมันก็จะต่อต้านสงครามโดยที่ไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ของชาติเขาไงอย่างเนี้ยเขาพัฒนาแต่พอไปไอ้กระบี่เยอะยุทธจักรเนี่ยมันเป็นคนที่ไม่ติดกับกรอบสังคมแล้วคุณธรรมอันนั้นมันก็ไม่ใช่ว่าต้องเพื่อชาติหรอกมันเพื่อความดีที่แท้ของมนุษย
0: ์คนจีนพ้นทะเลที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยก็เปรียบเสมือนการสร้างยุทธจักรเล็กๆของตนขึ้นมาในย่านชุมชนการค้าขายพวกเขามีอาชีพทำมาหากินจากเสื่อผืนหมอนใบเติบโตขึ้นมาด้วยการช่วยเหลือกันและกันรวมถึงการปรับตัวให้เข้ากับคนไทยได้เป็นอย่างดีคนจีนพ้นทะเลที่มาจากต่างบ้านต่างถิ่นเมื่อเข้ามาอยู่ในประเทศไทยก็แยกกันอยู่เป็นก๊กเป็นเหล่าบางทีก็แย่งงานกันทำจึงเกิดศึกอั้งยี่ที่เรื่องลือเมื่อปีพุทธศักราช2432คือการยกพวกตีกันระหว่างกรรมกรแต้จิ๋วกับกรรมกรฮกเกี้ยนบนถนนเจริญกรุงกรุงเทพมหานครแต่เหตุการณ์ความขัดแย้งก็ค่อยๆ คลี่คลายไปตามสภาพสังคมไทยที่เปิดกว้างและให้สิทธิพลเมืองแก่ลูกหลานคนจีนพ้นทะเลกลายเป็นกลุ่มคนไทยเชื้อสายจีนที่อาศัยอยู่ในย่านการค้าสำคัญของกรุงเทพซึ่งอบอวลไปด้วยกลิ่นควันธูปบูชาในศาลเจ้า อันเป็นที่ประดิษฐานของเทพคุ้มครองให้กับชาวจีนเหล่านี
2: ้จากที่ผมไปเห็นศาลเจ้ากวนอูที่มโนรมนะฮะแล้วมาเทียบเคียงกับทางศาลเจ้าโจตุโกงตลาดน้อยลักษณะคล้ายๆกันมีหลายประตูมีหลายเจ้านะแล้วฐานจุกชีก็สูงแล้วก็อยู่ใกล้แม่น้ำเจ้าพระยาเหมือนกันนะก็เพียงไปข้อสันนิษฐานเหตุที่ใช้สันนิษฐานเนื่องจากว่าเข้าใจว่าในสมัยของจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์เนี่ยมีการกวาดล้างอันธพาลมีกวาดล้างอังดีคือตัวศาลเจ้าเนี่ยถ้าจะมองให้ทะลุปูโป่งจริงๆนะต้องสังเกตเอาเจ้าพ่อกวนอูเป็นหลักเพราะเจ้าพ่อกวนอูตามประวัติเนี่ยเป็นคนที่ลบเก่งแล้วก็ไม่เคยแพ้ใครแล้วก็เป็นคนที่มีความรักพี่น้องร่วมสาบานด้วยกันนะแล้วการไหว้เจ้าพ่อกวนอูเขาจะไหว้ด้วยอะไรหรือด้วยเมล็ดทับทิมผลก็คือว่าเมล็ดทับทิมเนี่ยพอผ่าออกมามีเมล็ดเยอะเหมือนกับที่พวกอังยี่พอก่อขึ้นมาเนี่ยมันจะต้องมีลูกน้องเยอะๆเนี่ยก็นี่แหละคือสัญลักษณ์ของเจ้าพ่อกวนอูแท้สันทอดกวนอูตรงไหนเนี่ยเห็นปุ๊บเนี่ยฟันธงได้เลยว่าที่ในอดีตต้องเป็นอั้งยี่เก่ามาก่อนในกรุงเทพเนี่ยอั้งยี่จะเยอะแยะถ้านับถึงทั่วประเทศแล้วก็จะมีมากกว่านั้นโดยเฉพาะในเขตสัมพันธวงศ์เนี่ยอย่าลืมว่าเขตพื้นที่ที่เล็กที่สุดในกรุงเทพประมาณ 1% กว่าๆมีศาลเจ้าอยู่ประมาณ22แห่งแล้วกวนอูเข้าไปแล้วตั้งเยอะแล้วตัวศาลเจ้ากวนอูเนี่ยใครรู้จักก็ไม่ใช่ว่าเข้าไปไหว้ได้ง่ายๆนะโดยเฉพาะคุณอยากจะรู้ลึกถึงเรื่องเกี่ยวกับพวกอังยี่คุณต้องเป็นสมาชิกของเขาเนี่ยเขาอาจจะว่าเปิดศาลเจ้าให้คุณไปไหว้เจ้าพ่อกวนอูเสร็จแล้วคุณจะไปเข้าไปไหว้อมัมพบุรุษของอังยี่เนี่ย5คนเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายต้องผ่านรหัสของเขาสมมติเขาชงชามา5แก้วคุณต้องเลือกกินชาถ้วยกี่ถ้วยแล้วถ้วยไหนหยิบก่อนถ้วยไหนหยิบหลังนะแล้วหรือว่าเขาห้ามกินหมดคุณก็ต้องไม่กินหมดถ้าผ่านรหัสนี้เข้าไปได้เขาถึงอนุญาตเปิดให้คุณเข้าไปในตู้ชั้นในได้ชั้นในก็จะเป็นแท่นบูชาของบรรพบุรุษ5ยี่อังยี่
0: เมื่อบ้านเมืองสงบร่มเย็นวิชาการต่อสู้ก็ค่อยๆถูกนำมาใช้ประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายเพราะการร่ายรำกระบวนท่านั้นสอดคล้องกับการเคลื่อนไหวของร่างกายทั้งภายนอกและภายในไทเก๊กวิชาที่เคลื่อนไหวด้วยความพลิ้วไหวทำพร้อมไปกับการฝึกควบคุมลมหายใจจึงถูกนำไปถ่ายทอดต่อผู้รักสุขภาพทุกเพศทุกวัยสมาคมไทเก๊กประเทศไทยได้ถูกก่อตั้งขึ้นโดยกลุ่มคนไทยเชื้อสายจีนได้เชิญอาจารย์สอนไทเก๊กมาถ่ายทอดวิชาโดยนำท่าหมัดมวยไทเก๊กในสายของตระกูลหยางมาเป็นต้นแบบและจะมีการจัดงานประลองยุทธขันแข่งกันด้วยท่าไร่รำที่ถูกต้องและมีความสวยงามให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
4: ดิเตอร์อิงอาจารย์ดิเตอร์อิงคือคนที่ดังมากคนอยู่ในวงการเขาก็อยู่ที่ปักกิ่งเขาก็มีเขาเป็นอาจารย์สองภาระเกี่ยวไทเก๊กเลย ภาระทุกอย่างเขาเป็นทุกอย่างเก่งมากๆเขาก็ตั้งครั้งรัฐบาลมอบหมายให้เขาเรียนเชิญพวกที่อาจารย์ทั้งหลายสามนักสามหัวหน้านักสามนักทั้งหลายมาประชุมที่ปักกิ่งแล้วก็ให้อาจารย์หลายสิบคนนะมาช่วยออกแบบที่ว่าจะตั้งเป็นที่ว่าเป็นมาตรฐานหนึ่งหรือว่าจะแข่งขันบึกประชุมประมาณสัก3อาทิตย์กว่าถึงจะได้เรียบร้อยว่าโอ้ยตกลงเอา24ท่าเมื่อ24ท่าเป็นที่ว่ามีตั้งแต่หลายสิบปีก่อนเดี๋ยวตัวเองก็อยู่ที่เมืองจีนก็รวมอาจารย์ทั้งหลายตั้ง24ท่า24ท่านี่เป็นตะกุนหยางเป็นหลัก ลำไทยเยกนะคือ one move every place move มือไปร่างกายทุกอย่างก็ต้องไปลมทั้งหน้าท้องลำไส้ด้วยแล้วเราที่ลำนี่นะลำนี่นะขาต้องปรับข้างบนต้องปรับเอวต้องปรับให้ถูกหลักคือว่าต้องพร้อมเพียงกันมากคำนี้เรียกว่าสร้างเสียเสียงสวยบงล่างพร้อมเพียงกันนี่มันหลักสำคัญไทเก็กอย่างเดียวคือว่าทุนตรงที่ลำไทคือว่าลำด้วยสบายสบายถึงจะถูกต้องถ้าคุณมาจะมาจำหายใจแล้วทำให้เครียดจะไม่ค่อยดีลำเร็วจะมีพรำแต่ว่าพรำนี่ไม่ได้โชว์ออกมาพรำนี่อยู่ข้างในพรำอยู่ข้างในหมุนเวียงไม่ได้โชว์ออกมาปึ๊บปึ๊บปึ๊บแบบนี้ข้างนอกมันกับสามดีข้างในมันเหล็กก้ามันกับเหล็กก้าหุ้มด้วยสามดีเรียงถึงสูงสุดนะคุณจับข้างนอกหลังของเขานิ่มนวลอะไรแต่ข้างในมันมึงเลยกล้าเลยเพราะไทเก็กทำไมสุภาพดีเพราะว่าไทเก็กนะคือนิ่งผ่องคลายแล้วก็สมาธิอยู่แล้วกลางหมุนเวียงคล้องๆนี่นะคล้องๆหมุนเวียงคล้องๆนี่นะทำให้ชีอยู่ในร่างกายของเรานะไม่หลุดไปไหนถ้าลำนานๆเข้าคุณจะรู้ว่าโอ้มีตกตั้งมันก็อยู่ในน้ำนะถ้าลำหนังนั่งเข้านะมันกับเราลำอยู่ในน้ำมีอะไรโตตั้งแบบนี้นะแบบนี้แปลว่าชีตัวตั้งร่างกายมันเรียงกันได้ดีโคโลกใต้โคโลกเหนือมีแม่แรงแม่แนมิกมุงเรียงกันไม่หยุดแต่ว่าเราทั่วไปไม่รู้สึกมีแต่ว่าเงียบนิ่งเต็มที่แล้วถึงจะรู้สึก
0: จากจุดกำเนิดของวิชาไทเก๊กของบูตึงที่จางซานเฟิงต้องการนำเคล็ดวิชามารักษาผู้ป่วยเวลาที่ห่างกันนับพันปีไทเก๊กยังคงรับการสืบทอดต่อเพื่อเยียวยาสุขภาพร่างกายของผู้คนรวมทั้งปัจฉญาเต๋าในการสร้างสมดุลให้กับชีวิตด้วยพลังหยินและหยางยังทำให้ร่างกายของเราดีขึ้นโดยธรรมชาติเพราะเมื่อเราเลือกที่จะเดินทางสายกลางจึงไม่มีสิ่งใดที่มากหรือน้อยจนเกินไป

อาจารย์หวังเต๋อซิงท่านเริ่มฝึกกังฟูมาตั้งแต่อายุ8ขวบหลังจากนั้นก็ศึกษาตำราแพทย์แผนจีนเมื่ออายุ12ขวบ2ปีต่อมาเมื่อร่างกายเข้าสู่วัยหนุ่มเขาเริ่มฝึกกำลังภายในกับตงสือฟู่ซึ่งเป็นปรมาจารย์กังฟูในสายเต๋าที่โด่งดังในเสฉวนในขณะเดียวกันก็ศึกษาเรื่องยาสมุนไพรจากวัดเซ้าหลินควบคู่ไปด้วยตลอดระยะเวลาเกือบทั้งชีวิตอาจารย์หวังได้ฝึกปรือวิชาการแพทย์แผนจีนและวิถีทางเต๋าก็เพื่อหวังจะช่วยเหลือผู้คนให้พ้นการเจ็บป่วยโดยวิธีธรรมชาติและได้ถ่ายทอดวิชาให้กับลูกศิษย์ไปเปิดสำนักสาขาไปตามเมืองต่างๆในประเทศจีนในปีคริสต์ศักราช2014กรมการบริหารแพทย์แผนจีนและยาสมุนไพรได้บันทึกชื่อของหมอหวังเป็นหนึ่งในหมอภูมิปัญญาจีนระดับชาติบัดนี้วิชากำลังภายในจากสำนักวิทยายุทธทั้งเซ้าหลินบูตึงได้กลายเป็นมรดกตกทอดทางภูมิปัญญาของชาวจีนที่รู้จักกันดีทั่วโลกกังฟูที่เป็นทั้งศาสตร์วิชาการต่อสู้ในการช่วยเหลือผู้อ่อนแอพดุงคุณธรรมกังฟูเป็นยายืดอายุวัฒนะในการบำบัดรักษาโรคฟื้นฟูสุขภาพกังฟูเป็นความบันเทิงที่แฝงคติธรรมเพื่อนำไปใช้ในการอยู่ร่วมกันในสังคมและทั้งหมดนี้คือกังฟูตำนานการสร้างชาติของจีนและแผ่อิทธิพลไปยังส่วนต่างๆในยุทธจักรของโลกใบนี้

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: เก็บพยากรแป๊บนึง
1: ไอ้ด้าไปโรงเรียนก่อนเดี๋ยวค่อยเก็บ
2: เดี๋ยวก่อนเหรอเดี๋ยวก่อนเหรอฮึรู้ไหมถ้าเอาแต่เดียวจะเกิดอะไรขึ้น
3: ไม่รู
2: ้รู้จะเอาเป็นแบบอย่างให้ทำการบ้าน
0: เดี๋ยว
2: ให้กินข้าว
0: เดี๋ยว
2: ให้ล้างจาน
0: เดี๋ยว
2: ให้กวาดบ้าน
0: เดี๋ยว
2: ให้เอายามาให้แม
0: ่เดี๋ยว
4: เดี๋ยว
0: เดี๋ยว
4: เดี๋ยว
0: เดี๋ยว
2: แล้วยังจะเดี๋ยวอยู่อีกไหม
5: ไม่ต้อง
2: เดี๋ยว

เราทุกคนต่างใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้โดยส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอยู่เสมอไม่ทางใดก็ทางหนึ่งในความเป็นจริงแล้วเราสามารถเลือกที่จะลดผลกระทบเหล่านี้ให้เบาบางลงได้หากเราทุกคนร่วมมือร่วมใจเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ให้น่าอยู่ขึ้นผมและรายการ Bicycle Diary จะพาทุกท่านไปสัมผัสกับวิธีในการเยียวยาโลกใบนี้ด้วยจักรยานครับ

Bicycle Diary.

0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Bicycle Diary รายการที่จะทำให้โลกใบนี้น่าอยู่ขึ้นด้วยจักรยานครับและสำหรับวันนี้นะครับไม่ต้องแปลกใจเลยนะครับว่าเห็นเดฟมาในรูปแบบใหม่มากลางคืนบ้างนะครับเรียกว่านะครับเดี๋ยวเรามาลองเปลี่ยนบรรยากาศมาเที่ยวกรุงเทพในยามค่ำคืนบ้างดีกว่าครับกรุงเทพของเรานะครับก็มีสถานที่เที่ยวต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญมีให้เที่ยวทุกเวลาเลยครับรับรองวันนี้สนุกแน่มาเที่ยวกันเลยครับ
1: จากการจัดอันดับ World's Best Award ปี2010ของนิตยสาร Travel and Leisure กรุงเทพได้รับคะแนนโหวตเป็นอันดับ1ในประเภทเมืองท่องเที่ยวที่ดีที่สุดในโลกรองลงมานะครับคือเมืองเชียงใหม่และฟลอเรนซ์ประเทศอิตาลีผลคะแนนมาจากการโหวตออนไลน์ในเว็บไซต์ของนิตยสารโดยพิจารณาจากสถานที่ทัศนียภาพความสวยงามและร่มรื่นศิลปะวัฒนธรรมประเพณีอาหารการกินแหล่งช้อปปิ้งความเป็นมิตรของผู้คนและความคุ้มค่าของเงินผมเดาว่านะครับที่ของไทยคะแนนนำเนี่ยน่าจะเป็นเพราะว่าเรื่องของอาหารการกินเนี่ยแหละครับ
0: กรุงเทพในยามค่ำคืนมันก็มีเสน่ห์ไปอีกแบบนะครับแล้วตอนนี้เรามาเริ่มกันที่เรียกว่าศูนย์กลางวัยรุ่นวัยทีนดีกว่านะครับที่สยามสแควร์เราเปลี่ยนบรรยากาศมาชีวิตแบบช้าลงเราก็เห็นเสน่ห์ของกรุงเทพได้เยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสีสันต่างๆทั้งที่เราเป็นคนกรุงเทพแท้ๆเนี่ยเราเพิ่งจะเห็นความงามของมัน
2: ฝันตอนคืนความคิดถึงตัวของผมคือกล้านะครับกลัวบ้านนะครับพวกโจรอะไรเงี้ย
3: ไม่เคย
4: ดึกๆเลยนะครับรถน้อยๆก็กล้าครับรถกำลังเยอะๆไม่เอาครับ
5: ก็ส่วนหนึ่งหนูรู้สึกว่ามันอันตรายนะเขาขี่มืดๆแต่ว่าส่วนใหญ่ที่เห็นก็จะมีพวกไฟแวบๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะ
6: จักรยานในตอนกลางคืนใช่ไหมครับมันก็เสี่ยงนะครับมันน่าจะมีทางจักรยานลอยฟ้านะครับสร้างเป็นเหนือฟุตบาทในถนนกรุงเทพเนี่ยเชื่อมต่อกันหมดนะฮะแล้วจักรยานสามารถเดินทางได้อย่างปลอดภัยแล้วก็วิวมันก็สวย
0: สวัสดีครับ
7: สวัสดีครับ
0: ไปไหนครับเนี่ย
7: เอาพี่ก็ปั่นเล่นแถวนี้แหละ
0: โอ้งั้นไปกับผมไหมครับ
7: เอาดีเลยดีเลยเอ๊ะรถน้องปั่นคนเดียวเลยเหรอเนี่ย
0: ผมไปกับกลุ่มครับจามจุรีสแควร
7: ์จามจุรีสแควร์อ๋อเขาอยู่ตรงนี้เองดิ
0: ใช่ฮะรวมตัวกันที่ตึกจามจุรีสแควร์เนี่ยครับ
8: ทุ่มหนึ่งทุกวันศุกร์ครับ
7: เยี่ยมเลยงั้นพี่ขอไปด้วย
0: ได้เลยครับพี่ไปคร
7: ับ
0: ไป
7: แล้วบ้านเราอยู่แถวไหน
0: อยู่สาย3ครับ
7: สายพุทธมณฑล
0: ใช่
7: แล้วปั่นมาถึงนี่เลยเหรอ
0: ใช
7: ่โอ้โห
0: ปั่นมาทำงานทุกวันอยู่แล้ว
7: อ๋อเหรออ๋อมาทำงานแถวนี
0: ้มาร่วมกลุ่มอยู่ตรงนี้ก็ปั่นมา
7: จามจุรีสแควร์คือกลุ่มจักรยานจามจุรี
0: ใช่ครับอ๋อสวัสดีครับ
9: สวัสดีครับวันนี้ไม่มาช้าจังครับ
10: พอด
9: ี
10: พาสมา
9: ชิก
10: ใหม่มาป
9: ั่
10: นด้วยคร
9: ับ ชื่ออะไรคร
7: ับ พอดีน้องก็ไปเก็บผมมาข้างทางนะครับผมจะฟรีนะครับสวัสดีครับกลุ่มนี้เรียกว่าอะไรยังไงฮะ
9: กลุ่มจามจุรีสแควร์ค่ะ
7: กลุ่มจามจุรีสแควร
9: ์ใช่แบบเราปั่นกัน3คนก่อนแล้วก็เราตั้งใจว่าเราจะฝึกคนให้ปั่นจักรยานไปทำงานได้ปั่นใช้ในชีวิตประจำวันได้อะไรเงี้ยค่ะ
7: แล้วตอนนี้ก็เลย

0: มีสมาชิกเพิ่มขึ้น
1: ใช่ค่ะ
0: นี่เจอกันยังไงบ้างครับเนี่ย
1: ก็เจอกันทุกวันศุกร์ค่ะ
0: ทำไมต้องวันศุกร์ครับ
1: เพราะว่าวันศุกร์มันเป็นวันสุดสัปดาห์เราทำงานเสร็จเครียดๆมาปั่นจักรยานดีกว่าปั่นจนดึกๆก็ได้ทุกวันเสาร์เราไม่ต้องไปทำงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: แล้วนัดรวมตัวกันอย่างเงี้ยครับทำอะไรกันบ้างครับ
1: ปั่นออกกำลังกายปั่นเหมือนหาเส้นทางใหม่ๆอะไรเงี้ยค่ะ
2: ครับผม
1: เราก็จะมีทำกิจกรรมบ้างอาจจะไปร่วมกับทางสมาคมอะไรเงี้ยค่ะไปซ่อมจักรยานให้น้องแล้วก็เอาไปบริจาคที่ต่างจังหวัดก็มีวันที่น้ำท่วมกันแล้วก็ปั่นจักรยานไปแพ็คถุงที่ทางช่องสถานีอย่างเงี้ยค่ะมีเรื่องคนตาบอดอยากจะปั่นจักรยานเราก็ไปช่วยนำทางเหมือนก็เป็นจักรยานแทนเดม2ชั้นเงี้ยค่ะแล้วก็เราปั่นอยู่ข้างหน้าเขาปั่นอยู่ข้างหลังอะไรเงี้ยค่ะ
0: แล้วมาปั่นจักรยานได้ไงครับเนี่ย
1: ที่จริงแล้วมันปั่นแค่วันอาทิตย์วันเดียวกับชมรมมันไม่พอมันรู้สึกอยากตลอดเวลาก็เลยแบบปั่นวันศุกร์อีกวันนึงแล้วกันอะไรเงี้ยพอกลับบ้านก็แย่งดูทีวีอีกอะไรเงี้ยโอ้ปั่นจักรยานดีกว่า
0: เลยหาอะไรทำข้างนอก
1: ใช่ข้างบนก็จะดูละครข้างล่างก็จะดูการ์ตูนโอ้เราอยากดูเรื่องอื่นก็ดูไม่ได้ละ
0: เศร้าจริงๆเลยครับแล้วคนอื่นนะครับ
3: ของผมก็ดีของแน่นะครับคือว่าแถวบ้านไม่มีใครครบแล้วครับแ
0: ต่ดูท่าทางจะเครียดแล้วจริงๆแล้วเป็นเพราะอะไรครับ
3: อ๋อคือจริงๆแล้วเนี่ยบ้านอยู่แถวนี้ครับแล้วก็ขี่จักรยานคนเดียวมันไม่ค่อยปลอดภัยครับขี่เยอะๆพวกมากลากไป
4: อยากเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ชีวิตนะครับแต่ก่อนเป็นนักดื่มเดี๋ยวนี้ก็คิดว่าดื่มมากไปมันก็ไม่ดีก็เลยหันกลับมาขี่จักรยานดีกว่า
0: จากนักดื่มเป็นนักปั่นแล้วตอนนี
5: ้ดีมากครับ
6: สาเหตุที่ปั่นจักรยานตอนนี้ว่า1ไม่ร้อน2รถไม่ติด
7: ทำงานต้องทำงานโอกาสที่จะขี่ก็คือช่วงกลางคืนดึกหน่อยรถก็น้อยได้บรรยากาศตรงนั้นกว่า
8: ร้านจักรยานแบบแนวๆแบบปั่นเอ็กซ์ตรีมอะไรเงี้ยส่วนมากเปิดกลางคืน
0: เสน่ห์ของกลางคืนนะครับมีอะไรไหมครับ
3: ร้านอาหารเด็ดๆบางร้านนะครับเขาเปิดกลางคืนนะครับแล้วอย่างนึงคืออย่างน้อยก็เย็นสบายกว่าไม่ต้องไปหาที่จอดรถร้อนๆนี่คือจอดปุ๊บหน้าร้านเลย
0: ถูกต้องเลยครับหาที่จอดเนี่ยเป็นเรื่องแบบว่าโอ้โหโซแซดมากนะครับกรุงเทพการปั่นกลางคืนเนี่ยต้องมีเทคนิคยังไงอุปกรณ์อะไรต้องเป็นพิเศษไหมฮะ
4: สิ่งแรกที่สำคัญที่สุดนะครับในการปั่นกลางคืนอย่างแรกเลยก็คือนอกจากอุปกรณ์ความปลอดภัยเนี่ยสิ่งแรกที่ต้องมีเลยคือไฟซึ่งก็จะมีหลายชนิดนะครับทั้งไฟหน้าไฟท้าย
0: เห็นมั้งฮะนี่มี
4: อันนี้เป็นไฟท้ายครับก็จะมีหลายโหมดทั้งเปิดค้างนะครับแล้วก็มีแบบกระพริบแต่ส่วนใหญ่ถ้าเอาที่ผมแนะนำนะผมว่าเปิดแบบกระพริบดีกว่าไฟหน้าก็จะเป็นเหมือนมีไฟสัญญาณนะครับอันนี้เราก็จะเปิดกระพริบไว้เหมือนกันส่วนในไฟนี้นี่ก็คือจะผมจะใช้เวลาที่จะต้องเข้าไปในซอยที่มันมีความมืดมันก็จะเป็นเหมือนไฟฉายครับเปิดมันก็จะมีความสว่างพอสมควร
0: ก็คือไฟเนี่ยสำคัญคือเอาไว้2ทางด้วยแล้วก็เอาไว้เรียกว่าเตือนผู้คนรอบข้างว่าเรามาแล้วนะเพราะรถเราเงียบ
1: คร
0: ับ แล้วรถเงียบๆอย่างนี้ทำไงฮะ
4: กระดิ่งครับ
0: ครับผม
4: ตีน
0: อ๋อ
4: ก็คือรู้ว่าโอเคเรากำลังมานะมีข้างหลังมีรถจักรยานนะอย่าเพิ่งออกมาหน้าอะไรเงี้ยครับ
0: ครับผมก็คือสิ่งที่สำคัญก็คือต้องมีไฟหน้าไฟท้ายให้คนเห็นเราได้ชัดใช่มั้ยฮะ
1: ก็เลือกสีให้ถูกนะเห็นบางคนเอาไฟแดงไปติดข้างหน้าเอาไฟขาวไปติดข้างหลังจริงๆแล้วข้างหลังควรจะเป็นสีแดงค่ะแล้วก็ข้างหน้าควรจะเป็นสีขาวค่ะ
0: ครับผมเห็นแว๊บๆนั่นพี่คนนึงเขาแขวนอะไรฮะจะทามหรือเปล่าครับ
1: นกหวีดค่ะพอดีว่าเขาจะเป็นคนนำทริปเขาก็เลยจะมีนกหวีดให้สัญญาณอธิบายนกหวีดหน่อยสิว่า
0: อ๋อนี่วันนี้ครับหลวงพ่อโอ้โหวัดไหนนี่ครับหลวงพ่อเนี่ย
9: ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับพ่อให้มาอีกทีนึง
0: โอ้เป็นทำไมต้องใช้นกหวีดครับ
9: คือบางครั้งเนี่ยกระดิ่งนะครับเสียงมันสู้เครื่องยนต์รถไม่ไหวนกหวีดนี่คือผมก็เรียนแบบจากจราจรแล้วครับมันได้ยินชัดดี
0: โอ้โหดีนะครับ
1: พร้อมยังเลยไปกันแล้วยัง
0: ขึ้นรถเลยดีกว่า
1: ไป
10: ไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือว่ากลางคืนสิ่งสำคัญที่สุดในการปั่นจักรยานก็เป็นเรื่องของความปลอดภัยนี่แหละครับสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะครับกับการปั่นจักรยานตอนกลางคืนคือไฟส่วนใหญ่นะครับคนที่ใช้จักรยานจะติดไฟหน้าเป็นสีขาวและไฟหลังเป็นสีแดงเปิดกระพริบเพื่อให้รถอื่นๆเห็นได้ง่ายใส่เสื้อสีอ่อนๆก็ดีนะครับและเพื่อความปลอดภัยนะครับจะมีแถบสะท้อนแสงตามจุดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นที่เสื้อหรือว่าหมวกก็ดีนะครับตำแหน่งติดไฟเนี่ยสำคัญมากเลยนะครับเพราะบางทีไฟหลังเราชอบติดใต้เบาะพอไปนั่งแล้วเสื้อเราอาจจะตก

0: กติแล้วของกลุ่มเราก็คือสโลแกนคือปั่นเพื่อมวลมนุษยชาติ
1: ปั่นเพื่อมวลมนุษยชาติ
0: ใช่ค่ะก็เลยว่า
1: ที่เขาทาเคชิ
0: ใช่ค่ะก็เลยว่าจะต้องงานหนึ่งอย่างตอนนี้พวกเราทำอันนึงก็คือเป็นโครงการกรุงเทพเมืองจักรยานค่ะ
2: ครับผม
0: รวบรวมปัญหาเรื่องฝาท่อที่เป็นแนวตั้งที่มีปัญหากับล้อจักรยานเพื่อถ่ายรูปแล้วก็เก็บข้อมูลอัพขึ้น Facebook ให้เพื่อนๆรู้ว่าเส้นทางที่เราปั่นเนี่ยมีปัญหานะให้เขาระวังอะไรเงี้ยค่ะ
1: สำหรับภารกิจของเราวันนี้ก็คือจะถ่ายรูปฝาท่อหรือว่าสิ่งต่างๆที่เรียกว่าเป็นอันตรายกับจักรยาน
0: ใช่ไ
1: หมแล้วก็โพสต์ลง
0: กรุงเทพเมืองจักรยาน
1: Facebook กรุงเทพเมืองจักรยาน
0: ใช่ค่ะ
1: ได้เลยครับโอเครับภารกิจครับ
0: ค่ะ
1: ไปกันเลย
0: ค่ะ

0: ันนี้มีผลมากเลยครับพอท่อระบายน้ำที่แบบว่าวางตามยาวไม่ได้วางตามขวางนะบางทีเขาวางท่อปิดใหม่ๆเนี่ยเขาไปวางตามยาวถ้าเกิดรถล้อยางเล็กๆเนี่ยลงไปก็คือตีลังกาเลยคร
1: ับ เวลาคนหน้าเจอครับก็ต้องชี้บอกข้างหลังข้างหลังเราจะหลบทัน
2: แสงไฟสองถนนเนี่ยบางจุดบางผิวบางพื้นที่เนี่ยไม่เพียงพอตกหลุมบนผิวจราจรอย่างเงี้ยครับจะเป็น

0: ืดมากเลยทำไมไม่เปิดไฟอะครับมืดจังเลยมืดมากเลยครับ
1: มืดมากเลยค่ะเหมือนเส้นทางจักรยานผีสิงนะ
2: ใช่เลยครับเส้นทางนี้นี่เป็นทางที่ดีมากเลยนะผมว่าแต่ว่าถ้ามากลางคืนเนี่ยต้องมาหลายคนหน่อยเนาะ
1: ใช่ค่ะคือมันช่วยลัดระยะทางได้เยอะนะคะถ้าก่อนยังเคยทำงานอโศกแล้วจะกลับบ้านหัวลำโพงใช่ไหมใช้เส้นทางนี้มันก็หลบเลี่ยงรถได้เยอะเลยแต่ว่าพอมาเจออย่างนี้แบบไม่กล้าขึ้นมาเลยอะค่ะที่จริงมันยังชอบนะรู้สึกว่าเฮ้ยเส้นทางอย่างยานแบบสวยดีเนาะอะไรเงี้ยแต่ว่าเหมือนเขาไม่ได้เปิดให้เราใช้อย่างเต็มที่อะไรเงี้ยค่ะได้ข่าวว่าใช้งบประมาณไปเยอะอยู่แต่ว่าไม่ได้ใช้อย่างเต็มที่เลย

0: เป็นไงครับสมาชิกใหม
1: ่ผมเยี่ยมค่ะเป็นทริปเป็นคืนที่ปั่นไกลที่สุดที่เคยปั่นมา
0: ปกติแล้วยังไม่ค่อยไกลเท่านี้ใช่ไหมฮะแล้วเป็นไงตอนนี้รู้สึกไงครับ
2: ก็หิวมาก
1: หิว
0: รู้สึกหิวแล้วครับ
1: ใช้พลังงานเยอะมากค่ะ
0: เดี๋ยวเราจะถึงละเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวหาอะไรกินดีกว่าเนาะ

0: แล้วตอนนี้นะครับก็เรียกว่าเสร็จสิ้นภารกิจของเราเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถึงเวลาที่เราจะหาอะไรอร่อยๆกินสักหน่อยแล้วครับตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดสำย่านนะครับหิวมากกินข้าวดีกว่า
1: ค่ะระหว่างที่รออาหารกันวันนี้เราลองมาสรุปทริปดูว่าเจออะไรกันมาบ้างลองให้เจฟฟี่กับน้องออมลองเล่าดูว่าเจออะไรมาบ้างน้องออมก่อนก็ได้ค่ะ
2: ก็เจอท่อเยอะมากพอสมควรนะคะก็ตำบางตำแหน่งเนี่ยไฟคือเริ่มมีหลอดไฟนะคะแต่ว่าไม่ทราบว่าเพราะอะไรเหมือนกันมีไฟออกมาค่ะก็ในเรื่องของท่อเนี่ยคือถ้าเกิดปัดกลางวันมันก็อันตรายอยู่แล้วนะคะแต่กลางคืนแล้วยิ่งไม่มีไฟอีกยิ่งอันตรายเข้าไปใหญ่คืนนี้อาจจะเป็นอุปสรรคแต่ในลักษณะอย่างอื่นของการปฏิบัติตนกลางคืนนะคะก็เป็นมุมมองอีกแบบหนึ่งคือได้เห็นวิวในตอนกลางคืนซึ่งอาจจะต่างกับตอนกลางวันเลยทีเดียว
0: อย่างที่บอกครับว่าอาจจะเป็นเรื่องของสภาพถนนที่อาจจะไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่นะฮะมีหลายจุดหลายที่ที่กำลังก่อสร้างอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยจักรยานอาจจะต้องเบี่ยงเข้ามาในตัวถนนค่อนข้างเยอะผมรู้สึกว่าเราก็ค่อนข้างจะเป็นกลุ่มเหนียวแน่นกันแล้วก็ให้สัญญาณกันได้ดีนะฮะ
1: สิ่งที่แนนเจอมาเนี่ยลองนับดูจากแค่ว่าลานจามไปจนถึงหัวมุมสวนลุมอะถนนแยกวิทยุประมาณ20ฝาท่อได้ที่เป็นแนวตั้งแล้วปัญหาอีกอันนึงก็คือว่าเรื่องทางขึ้นจักรยานนะคะรู้สึกว่าน้องออมต้องแบกเป้ที่มีโน้ตบุ๊กแล้วก็เข็นจักรยานขึ้นซึ่งมันโหดร้ายมากเลยค่ะมันชันมากสำหรับผู้หญิงนะคะถ้าเกิดว่าคราวหน้าเขาเกิดอยากจะทำทางจักรยานลอยฟ้าอีกอยากแบบว่าให้นึกถึงผู้หญิงที่จะต้องเข็นจักรยานขึ้นไปบ้างเนี้ยค่ะ
0: รู้สึกยังไงครับตอนขึ้นทางจักรยานลอยฟ้าม
3: ืดครับ
4: มืดมันน่ากลัวนะ
3: ใช่ครับ
4: ถ้าให้ผู้ชายแมนๆอย่างเราปั่นคนเดียวกลางคืนไปไหมไม่กล้าเลยนะผมก็ไม่กล้าครับปั่นคนเดียวกลางคืน
1: ครับปกติแล้วที่เวลาเราสำรวจเส้นทางค่ะเราก็จะพกกล้องไปตัวหนึ่งแล้วเราก็จะจอดถ่ายอยู่เรื่อยเวลาเจออุปสรรคปัญหาต่างๆว่ามีอะไรบ้างเนี่ยค่ะแล้วอันไหนที่มันพอจะเป็นไปได้นั่นก็จะส่งไปที่กทม.เลยเพราะตอนนี้กทม.มีสาย1555อยู่ค่ะก็โทรไปแจ้งเลยยังก่อนหน้าก็เป็นทางจักรยานด้านหลังที่เราเห็นนะคะว่าตอนนี้กลายเป็นร้านขายของไปแล้วแต่ก่อนหน้ามันจะเป็นสายไฟพาดอยู่บนฟืนแล้วก็เปลี่ยนให้เขาแจ้งให้เขาบอกว่าเนี่ยมันมีสายไฟเป็นกล่องเลยพาดอยู่บนพื้นเราปั่นไม่ได้มันเป็นกล่องสี่เหลี่ยมเขาก็มาเปลี่ยนใหม่มาเป็นพาดอยู่ด้านบนแทนเสร็จแล้วมันเริ่มกว้างคนนี้ของก็เลยมาขายเป็นตลาดนัดไปแล้วค่ะ
0: อ๋อที่เราเห็นเมื่อกี้ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: ของมาลงเยอะ
1: ใช่
0: เคยได้คุยกับทางกทม.เรื่องเส้นทางจักรยานเรื่องของไฟถนนไหมฮะ
1: ตอนแรกที่เราไปเรายังไม่ได้เจอปัญหาเรื่องไฟค่ะเราเจอปัญหาเรื่องว่าสิ่งกีดขวางบนถนนกับฝาท่ออะไรพวกนี้ค่ะแต่ว่าสิ่งกีดขวางเขาพอจะช่วยได้แต่ฝาท่อเขาบอกว่าเขาไม่มีงบประมาณจะเปลี่ยนฝาท่อทางกทม.ขนาดนี้อะไรเงี้ยค่ะแค่พวกเราสามารถช่วยกันทำให้กรุงเทพเป็นเมืองน่าอยู่ได้ก็อย่างใครที่เดินอยู่ตามแถวบ้านเงี้ยค่ะก็สามารถแนะนำเส้นทางที่เราเดินประจำหรือใช้อยู่ประจำที่ว่าไม่ต้องใช้ถนนใหญ่ค่ะแจ้งเข้ามาในกรุงเทพเมืองจักรยานก็ได้ค่ะก็คือว่าเราก็สามารถใช้เส้นทางนี้ค่ะเชื่อมต่อกันแต่ละชุมชนต่อๆกันก็กลายเป็นเส้นทางจักรยานในชุมชนเราก็กลายเป็นเส้นทางจักรยานที่เป็นรูทใหญ่ๆขึ้นจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งโดยที่ไม่ต้องใช้ถนนใหญ่ได้เลยเงี้ยค่ะ
5: ที่อยากจะเชิญชวนอีกอย่างนะคะถ้าเหมือนหน้าบ้านของถึงแม้เราจะไม่ได้เป็นนักปั่นจักรยานนะคะแบบเป็นคนเดินเท้าธรรมดาหากเจอเหมือนฝาท่อตรงไหนมันพังหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ให้เชิญชวนกันให้แจ้งเข้ามาทางกรุงเทพมหานครนะคะเพราะว่าบางอย่างสิ่งที่เรามองข้ามเนี่ยถ้าเกิดเราแก้ไขเงี้ยมันอาจจะเป็นการช่วยลดอุบัติเหตุในทางนึงนะคะก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันค่ะ
6: ครับก็อยากให้ทุกคนหันมาปั่นจักรยานกันเยอะๆนะครับคิดว่าการปั่นจักรยานเนี่ยเป็นการออกกำลังกายแล้วกันใครที่ไปซื้อของปากซอยเงี้ยระยะทางไม่ไกลมากเท่าไหร่ก็หันมาปั่นจักรยานได้หรือว่าใครที่ทำงานจนไม่มีเวลาออกกำลังกายเงี้ยตอนเช้าเราปั่นจักรยานไปทำงานตอนเย็นเราปั่นกลับก็ถือว่าเป็นการออกกำลังกายในตัวได้ครับ
7: เราได้เวลาเพิ่มขึ้นเวลาที่เราสูญเสียไปเปล่าประโยชน์กับท้องถนนเนี่ยคุณมาปั่นจักรยานดีกว่าระยะเวลาที่เราใช้งานบนท้องถนนเสียเปล่าเพราะการนั่งเฉยๆเรา

0: ยู่บนจักรยานนี่เราสามารถเพิ่มเวลาของเราได้มากขึ้นคุณไม่สามารถจะอ้างว่าคุณไม่มีเวลาครับถ้าปั่นจักรยานคุณมีเวลาเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวแน่นอน
1: อยากให้คนที่ใช้รถบนท้องถนนไม่ว่าจะเป็นรถใหญ่รถเล็กแล้วก็มอเตอร์ไซค์ให้ความเอื้อเฟื้อกับจักรยานให้เห็นว่าจักรยานเนี่ยสามารถใช้บนท้องถนนได้จริง
2: ได้เยอะเลยคือได้เพื่อนเราไม่รู้หรอกว่าคันข้างๆเราเนี่ยที่ปั่นกันเราเนี่ยเขาทำอาชีพอะไรแต่น้อยเรามองหน้ากันแล้วก็เอ้ยเพื่อนกันปั่นจักรยานเหมือนกันใช่ไหมเจฟ
3: ครับ
2: ครับก็รู้สึกว่ามีเพื่อนเยอะขึ้นครับจากการปั่นจักรยานอาชีพอะไรก็มาปั่นกันได้นะครับ
4: เขาบอกว่าคนปั่นจักรยานเยอะแล้วปลอดจริงไหม
2: จริงหรือไม่จริง
4: ไม่จริงเลย
2: ไม่จริง
4: ยิ่งปั่นยิ่งกินมันถือว่า
5: อร่อยค
4: ่
5: ะ
4: คร
6: ับ เราต้องขอคุณทางกลุ่มจันทรีสแควร์มากเลยนะครับที่วันนี้พาเจฟฟรีย์ไปทริปที่ต่างๆแล้วก็พาไปดูเรียกว่าอีกมุมมองหนึ่งของกรุงเทพมหานครในยามค่ำคืนที่คิดว่างดงามมากเลยครับ
5: ค่ะด้วยความยินดีค่ะค่ะก็อยากฝากหนึ่งว่าส่วนเจฟฟรีย์แล้วก็เพื่อนๆทางบ้านอย่างนี้ค่ะถ้าเกิดใครอยากปั่นจักรยานอยากเริ่มต้นหัดปั่นจักรยานก็มาเจอกันได้ทุกวันศุกร์ลานจันทรีสแควร์หนึ่งทุ่มค่ะ
6: ได้เลยถ้างั้นวันนี้ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับขอบคุณนะครับ
5: ขอบค
6: ุ
5: ณคร
6: ับ แล้วเราก็กลับบ้านดีกว่า
5: บ๊ายบาย
6: บ๊ายบายครับ

การปั่นจักรยานตอนกลางคืนเนี่ยคนละอารมณ์กับการปั่นจักรยานตอนกลางวันเลยนะครับอากาศก็เย็นสบายไม่ร้อนมลพิษไม่เยอะแล้วก็ได้เห็นกรุงเทพในอีกบรรยากาศหนึ่งซึ่งน่าสนใจไม่น้อยเลยนะครับวันนี้ทำให้ผมคิดว่าการกลับบ้านในคืนวันศุกร์อาจจะไม่ใช่เรื่องแสนสาหัสอีกต่อไปถ้าเราหันมาใช้จักรยานกันคงจะดีไม่น้อยนะครับ Bicycle Diary สวัสดีครับ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง111พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

เดียพร้อมนำเสนอความพร้อมของเยาวชนไทย4คนที่จะไปร่วมแข่งขันโอลิมปิกวิชาการวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ระดับนานาชาติประจำปี2569ระหว่างวันที่2ถึง9สิงหาคม2569ที่ประเทศซาอุดิอาระเบียSustainable in กัมมันตรังสีทางการแพทย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูทิเซียม177 PSMAI and T ที่ใช้สำหรับรักษามะเร็งต่อมลูกหมากระยะแพร่กระจายที่ช่วยเพิ่มความแม่นยำและประสิทธิภาพในการรักษาผู้ป่วยEngineering Excellence for Nuclear Safety จะแสดงเทคโนโลยีหุ่นยนต์อัจฉริยะ AI สำหรับการตรวจวัดและทำแผนที่รังสีแบบเรียลไทม์ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและลดความเสี่ยงจากการสัมผัสรังสีของบุคลากรอาทิหุ่นยนต์ใต้น้ำอัจฉริยะและหุ่นยนต์สำหรับการตอบสนองและฟื้นฟูเหตุฉุกเฉินทางรังสีซึ่งสถาบันเทคโนโลยีจิตรดาได้ส่งอาจารย์ไปร่วมทำวิจัยเรื่องหุ่นยนต์กับสทน.ด้วยClean Energy Frontier ถ่ายทอดการเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ขนาดเล็กหรือ SMR การเสริมสร้างมาตรฐานความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และการบริหารจัดการกากรังสีอย่างยั่งยืนเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดในอนาคตSmart Agri Food Solutions นำเสนอการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการใช้รังสีเพื่อฆ่าเชื้อและยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยคุณภาพและมูลค่าเพิ่มของสินค้าเกษตรอาหารผลไม้ส่งออกและสมุนไพรไทยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและนิทรรศการ20 Years of Nuclear Innovation for Sustainable Future ถ่ายทอดเส้นทางการพัฒนาความสำเร็จตลอด20ปีของสทน.ในการวางรากฐานโครงสร้างพื้นฐานและระบบนิเวศด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ของประเทศเวลา 13:53 นาทีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์กิติคุณสุรศักดิ์ฐานีพาณิชสกุลนายกสภาสถาบันพระบรมราชชนกนำผู้บริหารสถาบันพระบรมราชชนกเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาพยาบาลศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจอันเป็นคุณูปการอย่างยิ่งต่อการพยาบาลและการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งศาสตร์แห่งการพยาบาลและการบริบาลทรงริเริ่มโครงการที่เน้นการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมตั้งแต่ครรภ์มารดาผ่านโครงการส่งเสริมโภชนาการแม่และเด็กไปจนถึงการจัดตั้งสุขศาลาพระราชทานในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเพื่อเป็นที่พึ่งหลักด้านสุขภาพและการพยาบาลเบื้องต้นแก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลนอกจากนี้ยังมีพระมหากรุณาธิคุณแผ่ไพศาลไปยังประเทศเพื่อนบ้านผ่านโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับบุคลากรจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมมหมื่นสุทัศนารีนาถโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเฉลิมพระเกียรติตอนทูตสันทวไมตรีป้องกันเอดแห่งสหประชาชาติ

0: อันนี้อยากให้กำลังใจคุณมีความหมายคุณสามารถที่จะทำประโยชน์ให้ครอบครัวคุณได้ทำประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติได้นะคะฉะนั้นอย่าท้อบอกตรงๆว่าอย่าท
1: ้อย้อนไปราวปีพุทธศักราช2534HIV ถือเป็นวิกฤตด้านสาธารณสุขของไทยโดยมีผู้เสียชีวิตมากถึง 60,000 คนต่อปีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคมีอย่างจำกัดผู้ติดเชื้อจำนวนมากต้องเผชิญกับความทุกข์และการถูกตีตราจากสังคมท่ามกลางความหวาดกลัวและความเข้าใจผิดในขณะนั้นพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถ

0: ทรงเข้าใจผู้ได้รับผลกระทบจึงทรงอุทิศพระองค์ในการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งเสด็จไปส่งเยี่ยมผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดตามโรงพยาบาลและสถานสงเคราะห์ต่างๆเพื่อประทานกำลังใจพร้อมกับทรงแนะแนวทางในการดูแลสุขภาพทรงรณรงค์เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องแก่สังคม
1: ฉันอยากให้อดทนใจเย็นก็ทราบว่าคำพูดนี้มันออกมาจากปากมันง่ายการกระทำมันยากแต่ตอนนี้การที่เราจะแปลให้เป็นการกระทำได้นั้นต้องด้วยความอดทนและรอก็อยากฝากให้ทุกคนมีกำลังใจอย่าท้อมันรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง
0: การติดเชื้อไม่ได้แพร่กระจายโดยง่ายทำให้ส่งมุ่งมั่นในการป้องกันการติดเชื้อกับรายใหม่โดยเฉพาะการป้องกันการติดเชื้อจากแม่สู่ลูกโดยทรงมีพระดำริว่าไม่มีเด็กคนใดสมควรเกิดมาพร้อมเชื้อ HIV ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทรงเป็นผู้นำในการสนับสนุนนวัตกรรมป้องกันการติดเชื้อ HIV ที่มีประสิทธิภาพสูงในกลุ่มเสี่ยงผ่านโครงการเพร็บพระองค์โสมโดยใช้ยาต้านไวรัสกับผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยง
2: ทางการชาติไทยก็ได้ทำยาตัวใหม่สำหรับผู้ติดเชื้อในชายรักชายนะคะแล้วก็ผู้ป่วยเพื่อได้รักษาในการให้ครอบคลุมมากขึ้นนะคะก็จะทำให้เราดีขึ้นตอนนี้ก็เป็นสัญญาณที่ดีที่เราได้รับการรักษาถูกทาง
0: นอกจากนี้ยังส่งเสริมชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของนวัตกรรมที่ทันสมัยในขณะนั้นนับเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยประสบความสำเร็จในการป้องกันการติดเชื้อ HIV และเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกนำไปปฏิบัติเพื่อยุติปัญหาการติดเชื้อระวงเธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถส่งรับโครงการต่างๆของศูนย์วิจัยโรคเอดสภากาชาดไทยไว้ในพระอุปถัมภ์หลายโครงการอาทิโครงการช่วยลดการติดเอดจากแม่สู่ลูกสภากาชาดไทยซึ่งรณรงค์หาผู้บริจาคเพื่อซื้อยาให้กับแม่ที่ติดเชื้อ HIV ทั่วประเทศกองทุนนมสำหรับเด็กในโครงการช่วยลดการติดเอดจากแม่สู่ลูกสภากาชาดไทยเพื่อจัดซื้อนมให้กับเด็กในโครงการและจัดตั้งกองทุนยาพระวรราชาทินัดดามาศสำหรับผู้ติดเชื้อเอดสภากาชาดไทยเพื่อช่วยเหลือเป็นค่ารักษาพยาบาลและค่ายาให้แก่ผู้ติดเชื้อที่ยากจนด้วยพระเมตตาและพระกรุณาธิคุณในการทรงงานด้านเอดอย่างยาวนานทำให้ไทยมีบทบาทเด่นเรื่องการแก้ไขปัญหาเอดอย่างเป็นระบบองค์การอนามัยโลกรับรองว่าประเทศไทยประสบความสำเร็จในการยุติการถ่ายทอดเชื้อ HIV และซิฟิลิสจากแม่สู่ลูกตามเป้าหมายโลกคือมีอัตราต่ำกว่า2%ซึ่งเป็นประเทศแรกของเอเชียและเป็นประเทศที่2ของโลกรองจากคิวบาความสำเร็จที่เป็นที่ประจักษ์และยอมรับจากนานาประเทศจึงทรงได้รับการถวายตำแหน่งทูตสันทวะไมตรีของโครงการโรคเอดแห่งสหประชาชาติ UNAIDS ด้านการป้องกัน HIV ในเอเชียและแปซิฟิกนำมาซึ่งความภาคภูมิใจแก่ปวงชนชาวไทยเป็นอย่างยิ่งพระกรณียกิจที่ทรงคุณูปการนี้ช่วยสร้างความเข้าใจลดอคติและมอบโอกาสให้กับผู้ได้รับผลกระทบสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี

พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปในการประทานรางวัลประชาบดีประจำปี2569วันนี้เวลา 13:50 นาทีพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังอาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครในการประทานรางวัลประชาบดีประจำปี2569จัดโดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเพื่อเชิดชูเกียรติผู้ทำประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากและผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากที่ประพฤติตนดีเด่นเพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจแก่ผู้ที่ดูแลช่วยเหลือผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากอีกทั้งส่งเสริมเจตคติเชิงบวกในการอยู่ร่วมกันอย่างเอื้ออาทรเห็นคุณค่าและศักดิ์ศรีของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันปีนี้มีบุคคลและองค์กรได้รับรางวัลประชาบดีจำนวน26รายพระสงฆ์2รูปแบ่งเป็น4ประเภทประกอบด้วยบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์คือบุคคลที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนในทุกๆด้านองค์กรที่ทำคุณประโยชน์คือหน่วยงานที่ประสานเครือข่ายอย่างบูรณาการเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบความเดือดร้อนสื่อสร้างสรรค์คือองค์กรสื่อมวลชนที่นำเสนอและหาแนวทางช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนและต้นแบบคนสู้ชีวิตคือบุคคลที่พัฒนาตนเองจนมีความสามารถด้านอาชีพที่หลากหลายและอุทิศตนเพื่อส่วนรวมในงานมีการจัดนิทรรศการต่างๆอาทินิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถและพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลที่มีพระเมตตาและทรงปฏิบัติพระกิจกรรมเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนทั้งด้านงานสังคมสงเคราะห์จิตอาสาและการสาธารณกุศลนิทรรศการความเป็นมาของรางวัลประชาบดีซึ่งเริ่มจัดมาตั้งแต่ปี2550และนิทรรศการจัดแสดงเกียรติประวัติของผู้ได้รับรางวัลประชาบดีทั้ง4ประเภทประจำปี2569พระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวรินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาวันนี้นะพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวรินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสเกตและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 11:00 น.หม่อมเจ้านวพันธุคนเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวรินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 น.นายอัธนิติดิษฐอำนาจองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวรินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 น.นายอัธนิติดิษฐอำนาจองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวรินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถในการไปปล่อยโคนกและปลาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ13กรกฎาคม2569
วันนี้เวลา 8:09 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถไปในการปล่อยโคนกและปลาในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ13 กรกฎาคม 2569ณท่าวาสุกรีเขตดุสิตกรุงเทพมหานครโดยปล่อยโคจำนวน1 คู่สำหรับเป็นโคประธานแก่นางสาววิรัตกล่องแก้วเกษตรกรตำบลเขาใหญ่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีเพื่อนำไปเลี้ยงและใช้ประโยชน์เพื่อเพิ่มผลผลิตปล่อยนกเขาชวาจำนวน70 ตัวกลับคืนสู่ธรรมชาติและปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดจำนวน 390,000 ตัวประกอบด้วยปลาตะเพียนขาวปลาตะเพียนทองปลายี่สกปลาสร้อยขาวปลาแก้มช้ำปลากระแหปลาโพงปลาชะโอนและปลาเทโพลงในแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่ออนุรักษ์และขยายพันธุ์ตามธรรมชาติรักษาความสมดุลในระบบนิเวศให้อุดมสมบูรณ์องคมนตรีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการจัดทำตัวชี้วัดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริประจำปี2569วันนี้ณศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการจัดทำตัวชี้วัดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริประจำปี2569ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปร.จัดขึ้นระหว่างวันที่13-15 กรกฎาคม 2569โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน100 คนประกอบด้วยคณะอนุกรรมการผู้เชี่ยวชาญคณะทำงานจัดทำตัวชี้วัดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง6 แห่งและศูนย์สาขาอีก3 แห่งผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานกปร.เพื่อสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรให้ดียิ่งขึ้นโดยจัดเก็บข้อมูลผลของการพัฒนาด้านดินแหล่งน้ำป่าไม้การเกษตรและการบริหารจัดการชายฝั่งเพื่อจัดทำเป็นคู่มือทั้งทบทวนแลกเปลี่ยนความรู้และระดมความคิดเห็นเพื่อพิจารณาหาแนวทางการปฏิบัติงานการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆให้เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในช่วงบ่ายองคมนตรีเดินทางไปยังโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตะแปดและส่งน้ำตำบลสามพระยาอำเภอชะอำเป็นโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่มีพระราชดำริให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริเข้าไปพัฒนาด้านแหล่งน้ำฟื้นฟูสภาพป่าปรับปรุงดินเสื่อมโทรมการส่งเสริมอาชีพและการเกษตรแก่เกษตรกรทั้งนี้แต่เดิมสภาพภูมิประเทศในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดใกล้เคียงมีความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมากแต่ภายหลังได้มีราษฎรเข้ามาบุกรุกแผ่วถางป่าทำลายป่าทำการเกษตรอย่างผิดวิธีและใช้สารเคมีที่ส่งผลเสียต่อดินและน้ำขาดการบำรุงรักษาคุณภาพดินทำให้ดินกลายเป็นดินทรายและดินด่านที่ไม่มีแร่ธาตุความสมดุลทางธรรมชาติถูกทำลายโดยสิ้นเชิงเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงความแห้งแล้งของพื้นที่ขยายวงเป็นวงกว้างจึงมีพระราชดำริให้พัฒนาพื้นที่เป็นศูนย์ศึกษาการพัฒนาเพื่อฟื้นฟูสภาพแวดล้อมด้วยการปลูกป่าและจัดหาแหล่งน้ำโดยจัดให้ราษฎรที่ทำกินเดิมได้มีส่วนร่วมในการรักษาป่าไม้และได้ประโยชน์จากป่าไม้ควบคู่ไปกับการพัฒนาเกษตรกรรมที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาอาชีพปัจจุบันสามารถเปลี่ยนสภาพพื้นที่แห้งแล้งให้กลายเป็นป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์เกิดความหลากหลายทางชีวภาพกลายเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ป่านกและแมลงเช่นนกอ้ายงั่วนอกจากนี้พบชนิดของพันธุ์ไม้เพิ่มขึ้น22 ชนิดเช่นต้นสามพันตาต้นเต็งต้นรังและช้างน้าวเกิดเป็นวัฏจักรธรรมชาติที่ช่วยดูแลระบบนิเวศอย่างยั่งยืนขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงคลองส่งน้ำและจัดสร้างสถานีสูบน้ำแก้มลิงลำห้วยใหญ่พร้อมระบบส่งน้ำเพื่อผันน้ำไปเติมอ่างเก็บน้ำห้วยสายใต้คาดว่าจะแล้วเสร็จ
ภายในเดือนกันยายน2569องคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดปฏิทินดีเด่นรางวัลสุริยะสสิธรครั้งที่41วันนี้ณหอประชุมอาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์เขตพญาไทกรุงเทพมหานครพลอากาศเอกชลิตภุกผาสุกองคมนตรี

เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดปฏิทินดีเด่นรางวัลสุริยะสัชชิธรครั้งที่41แก่หน่วยงานและผู้ออกแบบที่สร้างสรรค์ผลงานยอดเยี่ยมจำนวน37รางวัลซึ่งสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทยจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีการยกระดับขีดความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานโดยใช้องค์ความรู้ทางด้านศิลปะมาประยุกต์ให้เข้ากับยุคสมัยตลอดจนเพื่อยกย่องผลงานของผู้ออกแบบผ่านลวดลายด้านทัศนศิลป์ที่ประทับไว้บนปฏิทินอันเป็นเอกลักษณ์โดยมีการกำหนดชนิดปฏิทินไว้3ชนิดคือปฏิทินชนิดแขวนปฏิทินชนิดตั้งโต๊ะและปฏิทินชนิดสมุดบันทึกซึ่งแต่ละชนิดจะแยกเป็น4ประเภทคือประเภทเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ประเภทส่งเสริมเอกลักษณ์และศิลปะวัฒนธรรมของชาติประเภทจัดลงสังคมและสภาวะแวดล้อมในปัจจุบันและประเภททั่วไปซึ่งผลงานทั้งหมดจะเป็นต้นแบบสำคัญในการยกระดับมาตรฐานการสื่อสารการประชาสัมพันธ์และการสร้างสรรค์ผ่านงานศิลปะตลอดจนเป็นการสร้างคุณค่าทางศิลปะวัฒนธรรมและความเป็นชาติไทยผ่านปฏิทินที่อยู่กับการดำเนินชีวิตของคนไทยมานานหลายปีองคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงเรียนที่จัดการเรียนรู้ด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีช่วงเช้าวันนี้อากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีในฐานะรองประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดเทพประชุมนิมิตศาสตร์ราชบำรุงตำบลทับคางอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2465และเข้าร่วมโครงการจัดการเรียนรู้ด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมหรือ DLTV เมื่อปี2559ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียน39คนครูและบุคลากร7คนและมีนายธนวัฒน์บนเทียนรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนในช่วงบ่ายองคมนตรีเดินทางไปยังโรงเรียนเขื่อนเพชรชลประทานสงเคราะห์ตำบลท่าคอยอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีซึ่งเข้าร่วมโครงการ DLTV เมื่อปี2559ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียน60คนครูและบุคลากร14คนมีนายอาทิตย์ทองอ่อนเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเป็นโครงการตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครูลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับมาตรฐานการศึกษาโดยถ่ายทอดการเรียนการสอนจากโรงเรียนวังไกลกังวลโรงเรียนต้นทางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไปยังโรงเรียนปลายทางทั่วประเทศเพื่อให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลเข้าถึงการศึกษาที่มีประสิทธิภาพหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาหม่อมหลวงอนุพรเกษมสรรและคณะนายปรีชาไพรำและคณะวิทยาลัยสหศาสตร์บูรณาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบริษัทอินเตอร์เนชั่นแนลคัลเจอรัลโปรโมชั่นจำกัดและบริษัทซันตอรี่เบปซี่โคเบเวอเรจประเทศไทยจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบพิตรพิมุขวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดมหาธาตุวัดใหม่สามัคคีวัดไตรภูมิจังหวัดเพชรบูรณ์วัดหนองโพจังหวัดอุทัยธานีวัดศาลาตึกจังหวัดนครปฐมและวัดพายัพจังหวัดนครราชสีมาสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกอบและอนุโมทนาเวลา 14:30 นเนติบัณฑิตยสภาในพระบรมราชูปถัมภ์บริษัททีม Consulting Engineering and Management จำกัดมหาชนบริษัทดิจิโต้ประเทศ

ไทยจำกัดมหาชนบริษัทเน็ตเบย์จำกัดมหาชนโรงเรียนเบญจมะราชรังสิตจังหวัดฉะเชิงเทราและทันตแพทยสภาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดชนะสงครามวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดพุทธิปรางปราโมทกรุงเทพมหานครวัดหัวดงเหนือจังหวัดนครสวรรค์วัดพระธรรมกายโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นวัดหินดาดจังหวัดจันทบุรีวัดป่าเรไรวัดนอกวัดละหานจังหวัดนนทบุรีสวดมนต์

0: เย้ฉันชนะ
1: เป็นผู้หญิงจริงๆปะเนี่ยชนะผู้ชายได้ไง
0: บ้าจริงไปอยู่ที่ไหนมาทำไมผู้หญิงจะชนะผู้ชายไม่ได้ฮะ
1: ก็ผู้ชายก็ต้องแข็งแรงกว่าสิ
0: ไม่จริงหรอกไปเอามาจากไหน
1: ก็พวกแม่ทัพนักรบก็เป็นผู้ชายกันทั้งนั้นแหละ
0: ไม่ใช่แล้วไม่รู้หรอว่าในสมัยก่อนก็มีนักรบที่เป็นผู้หญิงเหมือนกันนะใช่ไหมคะคุณปู่
2: ใช่จ้ะสมเด็จพระสุริโยไทยยังไงล่ะ
1: มีจริงด้วยเหรอครับนั่นมันหนังไม่ใช่เหรอครับ
2: เป็นเรื่องจริงนะถ้าอยากรู้เรื่องราวแล้วก็เก็บข้าวของเข้าบ้านมาเดี๋ยวปู่จะเล่าให้ฟัง
3: ทุ่งภูเขาทอง
0: นั่นไงกองทัพของสมเด็จพระสุริโยไทย
1: โอ้โหเหมือนที่ปู่เล่าไว้เลย
2: ในรัชกาลสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทางฝั่งผู้การประเทศในลุ่มอิระวดีได้ปรากฏวีรกษัตริย์ที่เก่งกล้าพระนามว่าพระเจ้าตะเบงชเวตีพระองค์ทรงขยายราชอาณาจักรออกไปทั้งด้านตะวันตกและตะวันออกในด้านตะวันออกนั้นทรงกรีฑาทัพเข้ามายังกรุงศรีอยุธยาซึ่งครั้งนั้นนับเป็นครั้งแรกที่อยุธยาต้องเผชิญกับการรุกรานของอาณาจักรข้างเคียงที่มีกำลังพลมากกว่า 100,000 นับเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยมีมาก่อนสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงโปรดให้สร้างค่ายล้อมเมืองเพื่อป้องกันไม่ให้กองทัพของพระเจ้าตะเบงชเวตีโจมตีกรุงศรีอยุธยาได้เนื่องจากเป็นศึกใหญ่สมเด็จพระมหาจักรพรรดิจึงทรงนำกำลังออกไปดูลาดราวกำลังศึกถึงทุ่งภูเขาทองนุ่นโดยสมเด็จพระสุริโยไทยพระอัครมเหสีทรงแต่งองค์เป็นชายตามเสด็จออกไปด้วยทัพที่ยกออกไปบังเอิญปะทะเข้ากับทัพของพระเจ้าตะเบงชเวตีซึ่งมีพระเจ้าแปรเป็นนายทัพคุมมาสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงทำยุทธหัตถีกับพระเจ้าแปรพระชาทานที่ทรงฐานกำลังทางพระเจ้าแปรมิได้สมเด็จพระสุริโยไทยทอดพระเนตรเห็นเหตุการณ์หากทางพระเจ้าแปรตามทันทางพระมหาจักรพรรดิพระสวามีคงไม่พ้นพยันตรายจึงสะอึกช้างของพระองค์ขวางช้างพระเจ้าแปรพระองค์ทรงรบบนหลังช้างอย่างกล้าหาญแต่ด้วยช้างทรงของพระองค์มีขนาดเล็กกว่าทั้งยังออกตัวช้ากว่าช้างของพระเจ้าแปรเป็นเหตุให้ช้างพระเจ้าแปรได้ล่างช้างพระสุริโยไทยพระสุริโยไทยเสียการทรงตัวพระเจ้าแปรจึงประหารพระสุริโยไทยด้วยพระแสงของเงา
0: ฮะ

สมเด็จพระสุริโยไทยเป็นวีรสตรีที่ยอมเสียสละชีวิตเพื่อบ้านเมืองทำให้ผมรู้ว่าผู้หญิงไทยก็เก่งและกล้าหาญไม่แพ้ผู้ชายต่อไปนี้ผมจะไม่พูดดูถูกเพื่อนผู้หญิงอีกแล้วผมขอโทษครับ

0: งั้นก็ไม่ต้องไปฉันไปคนเดียวได
1: ้ Yellow Mag เราอยู่ในกองทัพ
2: นับแต่นี้ไปเบื้องหน้ากรุงพระมหานครศรีอยุธยากับเมืองหงสาวดีขาดจากกัน
1: ทำไมประตูมันสีแปลกๆล่ะแม่นี่มันไม่ใช่บ้านปู่สอนนะ

พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวากขาโตภควตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมสุปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสร้างขังนมามิข้าพระเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์มายังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายาติสรเนนสหปัญจศีลานิยาจามาข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอศีลห้าประการพร้อมด้วยไตรสรณคมทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายาติสรเนนสหปัญจศีลานิยาจามาแม่ครั้งที่สองข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอศีลห้าประการพร้อมด้วยไตรสรณคมตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายาติสรเนนสหปัญจศีลานิยาจามาแม่ครั้งที่สามข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอศีลห้าประการพร้อมด้วยไตรสรณคมนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังสรณังคัจฉามิข้าพระเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกธัมมังสรณังคัจฉามิ
ข้าพระเจ้าขอถึงพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกสังฆังสรณังคัจฉามิข้าพระเจ้าขอถึงพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สองข้าพระเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สองข้าพระเจ้าขอถึงพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สองข้าพระเจ้าขอถึงพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สามข้าพระเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สามข้าพระเจ้าขอถึงพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สามข้าพระเจ้าขอถึงพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึก

มีข้าพระเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากการฆ่าสัตว์ด้วยตนเองและไม่ใช้ให้ผู้อื่นฆ่าอทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพระเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากการลักทรัพย์ของผู้อื่นด้วยตนเองและไม่ใช้ให้ผู้อื่นลักทรัพย์กาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพระเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากการประพฤติผิดในกามมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพระเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากวจีทุจริตสุราเมรยมัชฌปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพระเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากการดื่มสุราเม

จริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุในวันนี้เป็นวันที่เราจะได้พูดถึงสิ่งที่จะทำให้ร่างกายชีวิตของเรามีความเจริญรุ่งเรืองมีแต่ความสุขนั่นก็คือการที่เราทั้งหลายได้อาราธนาศีลหรือว่าขอศีลเพื่อที่จะรักษาบางคนมีความสงสัยว่าถ้าเราไม่ขอศีลหรือว่าไม่อาราธนาศีลเนี่ยเราจะเป็นคนมีศีลไหมคำว่าศีลก็คือปกติของบุคคลเราจะขอศีลหรือไม่ขอศีลแต่เราก็จำเป็นต้องรักษาศีลอยู่นั่นเองเพราะว่าศีลทั้ง5ข้อนี้ถือว่าเป็นมนุษยธรรมมนุษยธรรมหรือมนุษยธรรมธรรมที่กระทำคนให้เป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์เพราะว่าศีลทั้ง5เป็นหลักประกันความมั่นคงของชีวิตศีลเป็นธรรมะที่คุ้มครองในระดับของร่างกายวาจาหรือว่าการกระทำและคำพูดมิใช่คุ้มครองหรือว่าป้องกันไปจนถึงจิตใจเราจะเห็นได้ว่าศีลทั้ง5ข้อนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการกระทําและคําพูดทั้งสิ้นไม่ได้เกี่ยวกับความคิดศีลก็คือปกติทําไมจึงเรียกว่าปกติเพราะว่าปกติของคนเราไม่ชอบให้ใครมารังแกมาเบียดเบียนมาทําร้ายเราไม่อยากให้ใครมาขโมยทรัพย์สมบัติของเราเราไม่อยากให้ใครมาก้าวล่วงมาประพฤติผิดในภรรยาในคู่ครองของเราในสามีของเราเราต้องการคนที่พูดจริงใจไม่โกหกเราไม่ด่าเราไม่ยุยงส่งเสริมให้เราแต่ความสามัคคีกันเราต้องการเป็นคนที่มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ไม่อยากให้เป็นคนที่อ่อนแอในด้านสติสัมปชัญญะตั้งอยู่ในความประมาทเพราะฉะนั้นทั้ง5ประการนี้ท่านเรียกว่าเป็นปกติของคนศีลนี่แหละคือตัวที่บอกว่าเป็นปกติเพราะฉะนั้นญาติโยมเวลาที่อาราธนาศีลหรือว่าขอศีลจากพระก็จะมีคำขออยู่2แบบขอแบบแรกก็จะมีคำว่าวิสูงวิสูงที่แปลว่าแยกกันแยกกันแยกกันถือเป็นข้อข้อและขอแบบที่2หมายความว่าขอรวมทั้ง5ข้อที่จะรักษาทั้งหมดโดยจุดประสงค์แล้วก็คือการรักษาศีลทั้ง5ข้อนั้นแหละเพื่อให้เป็นบุคคลที่ตั้งอยู่ในศีลมีศีลและก็มีธรรมทั้ง5ข้อนี้เป็นข้อที่ควรงดเว้นไม่ถือกับเป็นการห้ามโดยเด็ดขาดเพราะพระพุทธองค์บอกว่าให้งดเว้นจากการฆ่าสัตว์ให้งดเว้นจากการลักทรัพย์ให้งดเว้นจากการประพฤติผิดในกามหรือในคู่ครองของบุคคลอื่นให้งดเว้นจากวจีทุจริตหรือว่าการพูดที่ไม่ดีทั้ง4ประการนั่นก็คือการพูดปดการพูดเท็จการพูดคำหยาบการพูดส่อเสียดการพูดเพ้อเจ้อไร้สาระให้งดเว้นจากการดื่มสุราเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเราจะเห็นได้ว่าในภาษาที่พระท่านพูดท่านก็บอกว่าให้งดเว้นไม่ได้บอกว่าห้ามเพราะว่าโดยปกติการดำรงชีวิตของคนซึ่งเกี่ยวข้องอยู่ในโลกนี้ก็ย่อมจะมีบ้างที่จะกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งอันเป็นการล่วงละเมิดข้อห้ามในศีลทั้ง5ข้อนี้นั่นเพราะความจำเป็นของการดำรงชีวิตของแต่ละบุคคลแต่ถ้าเราสามารถที่จะงดเว้นได้เราก็ควรที่จะงดเว้นอย่างเช่นศีลข้อที่1ที่บอกว่าให้งดเว้นจากการฆ่าสัตว์สัตว์ในที่นี้
หมายถึงสิ่งที่มีลมปราณคือมีชีวิตมีลมหายใจการกระทำที่เรียกว่าปาณาติบาตหรือฆ่าสัตว์หมายความว่าทำให้สัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นตายก่อนวัยอันควรตายก่อนที่เขาจะถึงเวลาตายตายด้วยการกระทำของเราหรือเราให้คนอื่นไปกระทำในทางพระพุทธศาสนาจึงบอกว่าเราจะฆ่าเองก็ดีหรือเราจะใช้ให้คนอื่นไปฆ่าก็ดีก็มีความผิดเหมือนกันหรือในทางกฎหมายก็จะบอกว่าเราจะฆ่าเองหรือจ้างวานให้คนอื่นฆ่าก็มีความผิดในทางกฎหมายเหมือนกันเพราะฉะนั้นการฆ่าสัตว์ก็จะมีความผิดในฐานะที่บอกว่าทำให้ชีวิตของสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นตกล่วงไปก่อนเวลาอันสมควรอย่างเช่นเรามนุษย์ในปัจจุบันนี้อาจจะมีชีวิตอยู่ในอายุไขประมาณ75ปีแต่ก็มีบางคนมาทำให้เราตายก่อนวัยอันควรด้วยการฆ่าการประหัตประหารด้วยอาวุธด้วยยาพิษให้เราได้รับอันตรายถึงแก่ชีวิตนั่นก็หมายความว่าเราก็ตายก่อนวัยอันควรเพราะฉะนั้นเราจะฆ่าสัตว์เองก็ดีจะให้คนอื่นฆ่าก็ดีเหล่านี้ท่านก็เรียกว่าผิดศีลข้อที่หนึ่งและในการฆ่าสัตว์ที่ฆ่าแล้วมีอันตรายมีผลมีโทษมากที่สุดก็คือการฆ่ามนุษย์การฆ่ามนุษย์ที่อันตรายที่สุดถึงกับห้ามสวรรค์ห้ามนิพพานนั่นก็คือการฆ่าบิดามารดาการฆ่าพระอรหันต์ซึ่งเป็น3อย่างใน5อย่างที่เรียกว่าธรรมที่มีโทษ5อย่างที่มีโทษมากการฆ่าพ่อฆ่าแม่ถือว่ามีโทษมากการฆ่าพระอรหันต์ก็ถือว่ามีโทษมากกว่าในระดับของการฆ่าพ่อกับฆ่าแม่ต้องดูว่าใครมีคุณธรรมมากกว่ากันถ้าพ่อมีคุณธรรมมากกว่าฆ่าพ่อก็มีโทษมากกว่าถ้าแม่มีคุณธรรมมากกว่าการฆ่าแม่ก็มีโทษมากกว่าแต่ถ้าทั้งสองมีคุณธรรมเท่ากันการฆ่าแม่มีโทษมากกว่านั่นก็เพราะว่าแม่หรือมารดาของเราเป็นคนที่อุ้มท้องรักษาเรามาตลอด9เดือน10เดือนที่อยู่ในครรภ์ถือว่าเป็นบุคคลที่มีบุญคุณส่วนในการฆ่าสัตว์ทั้งหลายก็พิจารณาตามคุณประโยชน์ที่สัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นเขาทำประโยชน์ให้กับเราอย่างเช่นการฆ่าโคฆ่ากระบือที่เราใช้งานอยู่นั่นถือว่าเป็นสัตว์ที่มีบุญคุณการฆ่าสัตว์เหล่านั้น1เป็นสัตว์ใหญ่2เป็นสัตว์ที่มีบุญคุณหรือการฆ่าช้างล้มช้างอย่างนี้โทษก็จะมากกว่าการฆ่าสัตว์ตัวเล็กๆการฆ่าสัตว์ตัวเล็กๆก็ไม่ได้หมายความว่าสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นไม่มีค่าเพราะชีวิตทุกชีวิตมีค่าเท่ากันจะเป็นสัตว์ใหญ่สัตว์ทุกตัวที่เกิดมาในโลกนี้รวมแม้กระทั่งมนุษย์ซึ่งอ้างตนเองว่าเป็นสัตว์ประเสริฐก็มีความรักตัวกลัวตายรักชีวิตของตนเองด้วยกันทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นใครจะมาทำอันตรายให้กับชีวิตเราก็ย่อมจะไม่เป็นที่พอใจเพราะฉะนั้นการฆ่าสัตว์จึงถือว่าเป็นการกระทำผิดศีลในข้อที่หนึ่งศีลในข้อที่สองให้งดเว้นจากการลักทรัพย์การลักทรัพย์ในที่นี้หมายถึงการถือเอาสิ่งของคนอื่นซึ่งเจ้าของเขาไม่อนุญาตบางท่านบอกว่าเราไม่ได้ลักเราหยิบเอาไปต่อหน้านี่แหละไม่ได้ขโมยแต่สิ่งของนั้นเขาไม่ให้เราไม่อนุญาตให้เราเอาไปครอบครองไม่อนุญาตให้เคลื่อนย้ายเพราะฉะนั้นเราจะถือไปเองก็ดี
ช้ให้คนอื่นหยิบไปก็ดีแล้วนำไปครอบครองก็ถือว่ามีความผิดเพราะคนเราอันดับแรกคือรักชีวิตอันดับที่สองก็คือรักทรัพย์สมบัติหวงแหนทรัพย์สมบัติที่เราหามาได้หามาได้ด้วยความเหนื่อยยากแล้วโดนคนอื่นขโมยไปถือเอาไปช่อโกงเอาไปอย่างนี้เราก็ย่อมมีความไม่พอใจเพราะฉะนั้นเมื่อเราคิดว่าเราไม่พอใจไม่ชอบใจที่จะให้คนอื่นมาเอารัดเอาเปรียบในทรัพย์สินทรัพย์สมบัติของตนเราก็ต้องไม่กระทำการอย่างนั้นกับคนอื่นพระพุทธองค์ตรัสว่าเราควรทำตนเองให้เป็นตัวอย่างคือเรารักความสุขเกลียดความทุกข์อย่างไรคนอื่นเขาก็เหมือนกันคนอื่นเขาก็หวงแหนทรัพย์สมบัติของเขาเหมือนกันในข้ออทินนาทานหรือว่าการลักทรัพย์นี้ท่านอนุญาตแต่เพียงว่าถ้าถือเอาไปด้วยความเป็นวิสาสะหรือว่าความคุ้นเคยกันอย่างนี้ก็ไม่ผิดหรือถือเอาไปเพื่อที่จะเก็บรักษาไว้เพราะเกรงว่าถ้าเห็นว่าทรัพย์สมบัติสิ่งของเหล่านั้นถ้ายังอยู่ตรงนั้นอาจจะได้รับความเสียหายจากลมจากฝนหรือบุคคลผู้ไม่ปรารถนาดีหยิบฉวยเอาไปเรานำไปเก็บรักษาไว้อย่างนี้ไม่มีความผิดแต่ถ้ามีเจตนาที่จะเอาไปซุกซ่อนเอาไปครอบครองแค่ยกวัตถุนั้นให้เคลื่อนออกไปจากที่เดิมนั่นก็ถือว่าการกระทำศีลข้อนี้สำเร็จแล้วเพราะฉะนั้นในข้อที่สองที่บอกว่าห้ามลักทรัพย์เราจะขโมยเองก็ดีหรือให้คนอื่นขโมยก็ดีนี่ก็เป็นความผิดทั้งนั้นข้อที่3ห้ามประพฤติผิดหรือว่างดเว้นจากการประพฤติผิดในคู่ครองของคนอื่นนั่นก็หมายความว่าอย่านอกใจคู่ครองของตนเองให้เป็นคนมีความซื่อสัตย์ให้พอใจในการครองคู่ในลักษณะเป็นภรรยาสามีเดียวไม่ประพฤติผิดในกามไม่ประพฤติผิดในคู่ครองของคนอื่นในลูกหลานของคนอื่นในศีลข้อที่4ที่เรียกว่าห้ามกล่าววจีทุจริตคำพูดที่เป็นทุจริตมีอยู่4ประการ 1. ห้ามพูดเท็จหรือว่าห้ามโกหก 2. ห้ามพูดคำหยาบ 3. ห้ามพูดส่อเสียดคำส่อเสียดก็คือคำยุยงให้แต่ความสามัคคีกันและ 4. ห้ามพูดเพ้อเจ้อซึ่งเป็นคำที่ไร้สาระไม่ประกอบด้วยอัดไม่ประกอบด้วยธรรมทั้ง4ประการนี้รวมอยู่ในข้อที่บอกว่าห้ามพูดเท็จหรือว่าห้ามกล่าวมุสาโดยปกติแล้วคำพูดของเราถ้าเรายังไม่พูดเราก็ยังเป็นนายของคำพูดอยู่แต่เมื่อเราพูดออกไปแล้วคำพูดก็จะเป็นนายของเราคำพูดนั้นแหละจะเป็นเครื่องยืนยันว่าเราได้มีเจตนาอย่างไรเพราะว่าเราคิดแล้วเราจึง

พูดท่านจึงบอกว่าถ้าอยู่คนเดียวก็ให้ระวังความคิดถ้าอยู่กับญาติมิตรให้ระวังคำพูดคำจาเดี๋ยวจะผิดใจกันได้เดี๋ยวจะพูดไม่เข้าหูกันส่วนศีลข้อที่5ห้ามดื่มสุราเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทในสมัยก่อนก็มีสุรามีเมรัยหรือว่ามีน้ำเมาเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เมื่อดื่มเข้าไปแล้วจะเป็นการลดทอนประสิทธิภาพในการดำรงชีวิตลดทอนสติสัมปชัญญะในการครองตนทำให้การควบคุมตนเองเป็นไปได้ด้วยความยากลำบากในสมัยปัจจุบันอาจจะหมายรวมถึงยาเสพติดทุกอย่างที่ดื่มที่เสพเข้าไปแล้วทำให้สติสัมปชัญญะขาดหายไปไม่ว่าจะเป็นยาเสพติดยาบ้ายาอียาไอเฮโรอีนฝิ่นกัญชาหรือโดยที่สุดแม้กระทั่งเวลาเดินตามถนนแล้วกำลังเสพมือถืออยู่คุยโทรศัพท์อยู่อย่างนี้ทำให้สติสัมปชัญญะมันลดลงเพราะฉะนั้นก็จะเป็นอันตรายกับชีวิตได้ในศีลทั้ง5ประการนี้ถ้าใครรักษาได้คุ้มครองได้ก็จะได้รับอานิสงส์ที่พระท่านสรุปในตอนท้ายว่าศีลนำไปสู่สุคติสุคติก็หมายถึงว่าสิ่งที่ไปแล้วมีความสุขสถานที่ไปแล้วได้ดีกล่าวโดยภพภูมิที่ไปเกิดก็ตั้งแต่การเกิดเป็นมนุษย์การเกิดเป็นเทวดาและการเกิดเป็นพรหมซึ่งสูงขึ้นไปอานิสงส์ข้อที่2ก็คือศีลทำให้มีโภคทรัพย์มีโภคสมบัติร่ำรวยบางคนก็อาจจะปฏิเสธในใจว่าคงจะไม่ใช่หรอกถ้าเราเป็นคนซื่อสัตย์แล้วเราจะรวยได้อย่างไรเราต้องรู้จักซิกแซกเราต้องรู้จักคดโกงบ้างเราถึงจะร่ำรวยเราคงจะเคยได้ยินว่าซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานทรัพย์สมบัติที่ได้มาด้วยวิธีการที่ไม่ชอบสักวันหนึ่งเขาก็ต้องรีบกลับไปแต่ถ้าทรัพย์สมบัตินั้นได้มาด้วยสัมมาชีพเราก็สามารถที่จะใช้จ่ายทรัพย์สมบัตินั้นอย่างมีความสุขโดยประการสุดท้ายอานิสงส์ของศีลก็คือศีลนำให้พ้นจากทุกข์พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดศีลทำให้พบพระนิพพานได้เพราะฉะนั้นอานิสงส์ของศีลทั้ง5ประการนี้ถ้าใครสามารถรักษาได้รักษาศีลได้คนนั้นก็จะพบกับความสุขในชีวิตทั้งไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนคนอื่นให้ได้รับความลำบากธรรมสาธุในวันนี้ขออธิบายขยายความในเรื่องของศีล5แต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: พี่น้องเอ๋ยอย่าให้ข้นบานไก่ต้องเป็นข้นไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาว

0: ทนาภาษาลาวรวมถึงเกร็ดน่ารู้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะและจะมาฝึกฟังพร้อมกับออกเสียงภาษาลาวตามแบบเจ้าของภาษากับท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์กันค่ะแล้วคุณผู้ชมจะไม่ปล่อยให้เพื่อนบ้านใกล้ต้องกลายเป็นคนไกลเพราะความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทางภาษาอย่างแน่นอนค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: สวัสดีกันอีกเช่นเคยนะคะคุณผู้ชมหรือในภาษาลาวนะคะใช้คำว่าสบายดีสบายดีก็เหมือนคำว่าสวัสดีนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงแรกนี้นะคะเราก็จะมีคำศัพท์ค่ะในหมวดหมู่ต่างๆนะคะมาให้ท่านผู้ชมได้เรียนรู้กันค่ะการเรียนรู้ภาษาลาววันละนิดนะคะช่วยเพิ่มคลังคำศัพท์ค่ะสำหรับหมวดหมู่นะคะคำศัพท์ในวันนี้เป็นคำศัพท์ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวกับการเรียนการสอนค่ะคุณผู้ชมคะคำที่เรานำมาส่วนมากนะคะจะเป็นคำที่ภาษาลาวและภาษาไทยใช้แตกต่างกันค่ะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจภาษาลาวหรืออยากรู้ภาษาลาวค่ะเพื่อจะเอามาเปรียบเทียบกับภาษาไทยหรือคุณผู้ชมบางคนอาจจะได้ใช้นะคะในอนาคตค่ะคุณผู้ชมคะคำศัพท์คำแรกในวันนี้คือคำว่าเสงค่ะคุณเสงค่ะหมายถึงสอบค่ะหรือภาษาลาวอาจจะใช้นะคะควบคู่กันว่าสอบเสงสอบเสงก็ได้แต่เมื่อไหร่นะคะที่คุณผู้ชมได้ฟังคำเดียวคือคำว่าเสงค่ะก็หมายถึงสอบนั่นเองค่ะการสอบนี้นะคะอาจจะเป็นการสอบย่อยการสอบระดับนะคะมหาวิทยาลัยหรือการสอบเข้ารับราชการก็ได้เพราะฉะนั้นการสอบทุกอย่างอาจจะใช้คำว่าเสงได้เลยค่ะไปต่อนะคะคำนี้นะคะเกี่ยวกับการเรียนค่ะปึ้มปึ้มออกเสียงยาวนะคะหมายถึงหนังสือค่ะคุณผู้ชมเอ๊ะถ้าเป็นสมุดจะพูดว่ายังไงดีนะในภาษาลาวค่ะคุณผู้ชมคะใช้คำนี้ค่ะปึ้มเขียนปึ้มเขียนหรือหนังสือที่เอาไว้เขียนก็หมายถึงสมุดนั่นเองค่ะไปต่อนะคะคำนี้จำเป็นนะคะคุณผู้ชมเพราะภาษาไทยและภาษาลาวค่ะใช้ไม่เหมือนกันค่ะซกเฮียนซกเฮียนหมายถึงภาคการศึกษาค่ะหรือคุณผู้ชมอาจจะเทียบกับนะคะในภาษาไทยคำว่าศกค่ะสคศาลากอไก่ก็เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นค่ะศกเฮียนหมายถึงภาคการศึกษาค่ะคำต่อไปเลยนะคะทุงซาดทุงซาดคุณผู้ชมคะภาษาลาวใช้คำว่าทุ่งนะคะหมายถึงธงค่ะส่วนคำว่าชาตินะคะก็หมายถึงชาตินั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวไม่มีเสียงชอช้างเหมือนในภาษาไทยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราได้ยินเสียงภาษาไทยเป็นชอช้างเราก็อาจจะเปลี่ยนเป็นซ่อสร้างในภาษาลาวค่ะเพราะฉะนั้นคำนี้ออกเสียงว่าทุงซาดหมายถึงธงชาตินั่นเองนะคะไปต่อกันที่ค่ะโรงเรียนประถมในภาษาลาวค่ะคุณผู้ชมออกเสียงว่าฮุงเฮียนประถมฮุงเฮียนประถมคุณผู้ชมคะโรงเรียนประถมในประเทศลาวนะคะอาจจะมีการเรียนการสอนที่แตกต่างกันค่ะโรงเรียนประถมนะคะที่มีการเรียนการสอนครบในระดับประถมศึกษาภาษาลาวก็จะใช้ว่าฮุงเฮียนประถมสมบูรณ์ฮุงเฮียนประถมสมบูรณ์หรือโรงเรียนประถมสมบูรณ์ที่มีการเรียนการสอนครบทุกระดับในระดับประถมศึกษานั่นเองค่ะไปต่อนะคะเมื่อนะคะสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาแล้วนะคะก็ถึงเวลาที่นักเรียนเหล่านั้นจะกลายเป็นนักศึกษาค่ะคุณผู้ชมคะคำนี้ค่ะมหาวิทยาลัยแห่งชาติมหาวิทยาลัยแห่งชาติหมายถึงมหาวิทยาลัยแห่งชาติค่ะคุณผู้ชมคะมหาวิทยาลัยแห่งชาตินะคะเป็นนะคะมหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนโดยรัฐบาลค่ะ แต่นะคะในประเทศลาวก็มีมหาวิทยาลัยเอกชนเกิดขึ้นแล้วค่ะมีการเรียนการส

อาจจะไม่ครบทุกหลักสูตรหรือคณะวิชานะคะแต่ก็ช่วยให้การศึกษาในประเทศลาวได้พัฒนาก้าวไปอีกก้าวหนึ่งแล้วค่ะคุณผู้ชมคะหลังจากที่คุณผู้ชมเรียนรู้คำศัพท์เหล่านี้แล้วนะคะเรามาทบทวนค่ะคุณผู้ชมอาจจะออกเสียงไปพร้อมกันก็ได้นะคะเรามาทบทวนค่ะคำศัพท์คำแรกนะคะออกเสียงว่าเสงเสงหมายถึงสอบค่ะปึ้มปึ้มหมายถึงหนังสือค่ะไปที่ปึ้มเขียนปึ้มเขียนหมายถึงสมุดนะคะซกเขียนซกเขียนหมายถึงภาคการศึกษาค่ะคุณผู้ชมคะทุ่งซาดทุ่งซาดหมายถึงธงชาติค่ะไปต่อเลยนะคะโฮงเฮียนปฐมสมบูรณ์โฮงเฮียนปฐมสมบูรณ์หมายถึงโรงเรียนปฐมศึกษาค่ะไปต่อนะคะมหาวิทยาลัยแห่งชาติมหาวิทยาลัยแห่งชาติหมายถึงมหาวิทยาลัยแห่งชาติที่จัดการเรียนการสอนโดยรัฐบาลนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะการเรียนรู้คำศัพท์แต่เพียงอย่างเดียวนะคะอาจจะทำให้คุณผู้ชมได้เฉพาะคำศัพท์ค่ะแต่ถ้าหากคุณผู้ชมนะคะสามารถอ่านได้นะคะและเข้าใจระบบการเขียนสะกดในภาษาลาวก็จะช่วยให้คุณผู้ชมได้เพิ่มคำศัพท์ขึ้นมากกว่าเดิมค่ะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เราก็จะมาเรียนรู้การประสมอักษร นะคะในภาษาลาวเราจะเห็นหน้าค่าตาของพยัญชนะสระวรรณยุกต์ในภาษาลาวค่ะไม่ยากนะคะคุณผู้ชมเพราะนะคะสันฐานเหมือนกันกับพยัญชนะสระวรรณยุกต์ในภาษาไทยค่ะแล้วยังใช้ใกล้เคียงกันอีกนะคะจะมีข้อแตกต่างกันบ้างก็ไม่มากค่ะคุณผู้ชมคะเราจะนำคำศัพท์ที่เราได้เรียนไปเมื่อสักครู่มาใช้ในการเรียนการสอนในช่วงนี้กันนะคะคำแรกค่ะคำว่าเสงเสงคุณผู้ชมคะสระเอะในภาษาลาวนะคะสระเอะในภาษาลาวค่ะเราใช้สระเอค่ะนะคะสระเอลากจากข้างล่างนะคะขึ้นไปด้านบนค่ะแล้วก็ใช้ไม่หันอากาศนะคะไม่หันอากาศค่ะสระรูปนี้เราเรียกว่าไม่กันค่ะคุณผู้ชมเวลาจำว่าไม่กันหันขึ้นนะคะเราก็จะได้รูปสระเอะค่ะเพราะฉะนั้นใส่พยัญชนะต้นค่ะสอเสือค่ะนี่คือสอเสือในภาษาลาวนะคะคุณผู้ชมสอเสือค่ะเริ่มจากด้านล่างค่ะขึ้นไปด้านบนนะคะม้วนหัวออกไปนิดนึงค่ะหางไม่ต้องยาวมากนะคะนี่ก็คือสอเสือในภาษาลาวค่ะส่วนพยัญชนะสะกดนะคะง้องัวง้องัวคุณผู้ชมคะง้องัวหางยาวมากเลยค่ะเริ่มต้นจากหัวด้านบนนะคะคุณผู้ชมม้วนจากหัวด้านบนลงไปด้านล่างหางยาวเลยบรรทัดค่ะอันนี้อ่านว่าเสงค่ะคุณผู้ชมคะมีข้อควรจำอีกนิดนึงนะคะไม่กันหันขึ้นไม่กันหันขึ้นทำให้เป็นเสียงสระเอะสั้นนะคะคุณผู้ชมอ่านว่าเสงค่ะไปต่อนะคะปึ้มปึ้มเราเริ่มต้นด้วยพยัญชนะตัวนี้ค่ะปอป๋าค่ะคุณผู้ชมปอป๋าค่ะเหมือนปอปลาในภาษาไทยนั่นเองนะคะหางยาวขึ้นไปค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวสะกดตรงตามมาตราตัวสะกดค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแม่กลมเราก็ใช้รูปมอม้าใช่ไหมคะในภาษาไทยแต่ถ้าเป็นภาษาลาวเราใช้พยัญชนะตัวนี้ค่ะมอแมวมอแมวเริ่มจากหัวด้านล่างนะคะคุณผู้ชมม้วนขึ้นไปค่ะย้อนกลับคืนมานะคะแล้วก็ขึ้นไปอีกรอบนึงค่ะแบบนี้เรียกว่าม่อแมวในภาษาลาวนะคะดูสระอือกันค่ะสระอือนะคะใช้วางในตำแหน่งของพยัญชนะต้นค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะวางอยู่นะคะเหนือปอป๋าขึ้นไปค่ะสระอือมีจุดข้างในนะคะสระอือมีจุดข้างในค่ะปิดด้วยรูปวรรณยุกต์โทค่ะคุณผู้ชมวรรณยุกต์โทวรรณยุกต์เอกนะคะเหมือนกันกับภาษาไทยค่ะคำนี้อ่านว่าปึ้มหมายถึงหนังสือค่ะไปต่อคะเราได้คำว่าปึ้มหมายถึงหนังสือแล้วเรามารู้จักคำนี้ค่ะปึ้มเขียนปึ้มเขียนซึ่งหมายถึงสมุดเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมไปเรียนรู้คำว่าเขียนกันดีกว่านะคะคุณผู้ชมคะ

สระเอียในภาษาลาวนะคะมี2รูปค่ะรูปหนึ่งคือสระเอียแบบไม่มีตัวสะกดนะคะอีกรูปหนึ่งคือสระเอียแบบมีตัวสะกดก็คือตัวนี้ละค่ะคุณผู้ชมคะสระเอียแบบมีตัวสะกดเรียกว่ายอเฟื้องนะคะเขียนแบบนี้ค่ะม้วนจากหัวด้านล่างนะคะการม้วนจากหัวจะอยู่ต่ำกว่าระดับบรรทัดนะคะและขึ้นไปด้านบนค่ะนะคะคุณผู้ชมคะนี่คือสระเอียนะคะในรูปเดียวแบบมีตัวสะกดในภาษาลาวค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากเขียนคำว่าเขียนเราก็เพียงแต่เพิ่มพยัญชนะต้นและตัวสะกดค่ะคุณผู้ชมคะพยัญชนะต้นใช้ตัวนี้ค่ะขอใครขอใครสังเกตไหมคะขอใครในภาษาลาวหัวจะโตมากนะคะคุณผู้ชมก็เริ่มจากม้วนหัวนะคะแล้วก็ลงมาข้างล่างตรงปลายนะคะจะมีหยักนิดนึงแต่ไม่เยอะค่ะปิดท้ายด้วยน่อนกน่อนกคุณผู้ชมคะหรือนอหนูในภาษาไทยนั่นเองค่ะเริ่มต้นจากหัวอยู่ด้านบนนะคะแตกต่างกันกับม่อแมวคุณผู้ชมเริ่มจากหัวค่ะน่อนกม้วนลงมาข้างล่างนะคะย้อนขึ้นไปนิดนึงค่ะแล้วก็กลับไปด้านหลังค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้คำนี้ค่ะเขียนอ่านว่าปึ้มเขียนหมายถึงสมุดค่ะไปต่อเลยนะคะซกเฮียนซกเฮียนคุณผู้ชมคะเราได้สระเอียแบบมีตัวสะกดไปแล้วนะคะเรามาเรียนรู้รูปสระอีกรูปนึงค่ะสระโอค่ะคุณผู้ชมคะสระโอในภาษาลาวต้องปรากฏรูปนะคะในภาษาไทยถ้าเราจะเขียนคำว่าโศกเราก็จะไม่มีรูปสระค่ะแต่คุณลาวจะอ่านไม่ได้ค่ะคุณผู้ชมเพราะทุกครั้งที่มีพยางค์หรือเป็นคำในภาษาลาวต้องมีรูปสระประกอบทุกครั้งค่ะคุณผู้ชมคะนี่คือสระโอแบบมีตัวสะกดค่ะสระโอแบบมีตัวสะกดคือไม่กุ๋งค่ะเขียนแบบนี้นะคะอย่าสับสนกับไม่กันในคำว่าเสงนะคะไม่กุ๋งค่ะไม่กุ๋งหัวลงค่ะเวลาจำก็จำว่าไม่กุ๋งหัวลงนะคะม้วนลงจากด้านล่างค่ะคุณผู้ชมก็ใส่สอเสือค่ะจำได้แล้วใช่ไหมคะสอเสือค่ะม้วนขึ้นไปเลยนะคะด้านบนค่ะปิดด้วยนะคะกอไก่กอไก่คุณผู้ชมคะวิธีการจำแบบนี้ค่ะกอไก่ไก่ที่เมืองลาวมี2หัวค่ะไก่ที่เมืองลาวมี2หัวค่ะเริ่มจากหัวด้านล่างนะคะเริ่มจากด้านล่างค่ะหมุนขึ้นไปด้านบนหัวทั้ง2หัวอยู่ด้านนอกนะคะหมุนลงมาค่ะนี่คือกอไก่ในภาคภาษาลาวค่ะส่วนคำว่าเฮียนเฮียนเราก็เพียงแค่เปลี่ยนพยัญชนะต้นเราก็จะได้คำนี้แล้วค่ะเฮียนเสียงคือห่อเฮื่อนห่อเฮื่อนหรือเสียงหอนกฮูกนะคะแต่รูปเป็นแบบนี้ค่ะเขียนเหมือนรอเรือนะคะม้วนหัวด้านล่างแล้วก็โค้งสักหน่อยนะคะคุณผู้ชมคะหางขึ้นค่ะห่อเฮื่อนหางขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้คำว่าซกเฮียนหมายถึงภาคการศึกษาค่ะไปต่อเลยนะคะคำนี้ค่ะหมายถึงธงชาติภาษาลาวเรียกว่าทุ่งซาดทุ่งซาดออกเสียงเป็นสระอุนะคะใช้พยัญชนะตัวนี้ค่ะทอทุงทอทุงก็คือทอทหารนั่นเองค่ะม้วนหัวจากด้านบนนะคะลงมาข้างล่างค่ะแล้วขึ้นไปอีกรอบนึงค่ะคุณผู้ชมคะสะกดด้วยงองัวงองัวจำได้แล้วใช่ไหมคะเริ่มเลยค่ะนี่คืององัวหางยาวนะคะใส่สระอุค่ะคำนี้ได้แล้วนะคะทุ่งต่อไปค่ะคำว่าซาดง่ายมากเลยค่ะเพราะภาษาลาวเขียนสะกดตรงตัวค่ะเพราะฉะนั้นคำว่าซาดสะกดด้วยดอเด็กน้อยค่ะซอสร้างค่ะเหมือนขอไข่นะคะหัวจากด้านบนหางยาวลงมาค่ะสระอามีหัวนะคะนี่คือสระอาในภาษาลาวค่ะปิดด้วยดอเด็กน้อยดอเด็กน้อยหัวจากด้านล่างขึ้นไปด้านบนนะคะอ่านว่าทุ่งซาดไปต่อเลยค่ะคำนี้นะคะฮงเฮียนฮงเฮียนคุณผู้ชมคะสระโอค่ะเขียนแบบนี้นะคะขึ้นจากด้านล่างค่ะใกล้เคียงกับภาษาไทยนะคะคุณผู้ชมคะพยัญชนะตัวต่อไปทราบแล้วนะคะฮอเฮือนฮอเฮือนไปต่อค่ะงองัวงองัวหางยาวนะคะส่วนคำว่าเฮียนคุณผู้ชมได้แล้วนะคะไปเลยค่ะฮอเฮือนสระเอียยอเฟื้องนะคะปิดด้วยน่อนก

0: ไปต่อที่ปฐมค่ะจำได้ไหมคะสระโอลดรูปนะคะเริ่มต้นพยางค์แรกก่อนค่ะปอป๋าสระอะถอถุงอันนี้ถอถุงหัวเข้าข้างในออกข้างนอกแล้วก็ลงมาข้างล่างยาวค่ะใส่สระโอลดรูปไม่กงนะคะบวกด้วยมอแมวมอแมวไปต่อค่ะสมบูรณ์สมบูรณ์คุณผู้ชมคะสระโอลดรูปค่ะสอเสือสอเสือไม่กงหัวลงค่ะมอแมวต่อด้วยคำว่าบูนบอแบ้พยัญชนะตัวนี้เรียกว่าบอแบ้สระอูแล้วก็นอนกค่ะคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมคะเราจะปิดท้ายกันไว้ที่คำนี้ก่อนนะคะเพราะคำว่ามหาวิทยาลัยแห่งชาติเป็นคำค่อนข้างยาวค่ะแต่คุณผู้ชมก็จะได้หลักเกณฑ์ในการเขียนแล้วนะคะเขียนทุกพยางค์หรือทุกคำต้องปรากฏรูปสระนะคะเพราะฉะนั้นมหาวิทยาลัยแห่งชาติก็ต้องเขียนแบบปรากฏรูปสระทุกพยางค์นะคะ
1: สบายดีมั้งก่อน
2: สบายดีมีนะเป็นจังใดสิเสียงแล้วหวา
1: โอ้ยังบ่อ่านเปิ่มเฮียนเลยเจ้าเด๋
2: คือกันยังบ่ทันอ่านหนังสือเสียงภาคเฮียนหนึ่งเลย
1: เจ้าเสียงวีซ่าอย่างแด
2: โสกเฮียนนี่เสียง3วีซ่าวีซ่าประวัติศาสตร์ลาววีซ่าเลขวีซ่าฟิสิกส์แล้วเจ้าเด๋เสียงอย่างแด
1: ค่อยเสียง2วีซ่ามีวีซ่าเลขวีซ่าวิทยาศาสตร
2: ์โอ้คือดีแท้เสียงน้อยเนาะ
1: บ่ดอกเสียงน้อยแต่เวียกและเฮ็ดรายงานหลายแท้ๆนายครูให้เฮ็ดเวียกเก็บคะแนนเวียกหลายกว่าคะแนนสิงค่อยยากสิงหลายกว่าเฮ็ดเวียกขี้ข้านเฮ็ดแหง
2: คันเป็นค่อยค่อยมักเฮ็ดรายงานหลายกว่าสิงเด้อ
1: เจ้าคือมักเฮ็ดเวียกหรือเฮ็ดรายงานหลายกว่าสิงล่ะ
2: ย้อนว่าค่อยมักอ่านปึ้มซอกค้นหาความรู้มักการฝึกแอบหลายกว่า
1: ซั่นบ่เจ้าคือสิใส่ใจจดข้อมูลใส่ปึ้มเขียนหลายเนาะ
2: แม่นแล้วปะทุ่งซาดสิขึ้นแล้วไปเข้าแถวกันเถาะ
1: เจ้าเจ้า
2: อีกบึดนึงมหาวิทยาลัยแห่งชาติของเฮาเสียงพร้อมกับโรงเรียนบ
1: ่ระยะเดียวกันกับเด็กน้อยโรงเรียนประถมสมบูรณ์เสียงนี่แหละ
2: ดีแท้ข่อยสิอ่านพร้อมกับน้องข่อยที่เรียนอยู่ประถม
1: ข่อยก็คือกัน
2: เอ้าเฝ้าเรียนเด้อเดี๋ยวเฮาสิไปเข้าเรียนบ่ทันได้
1: โชคดีในการสิงเด้อ
2: โชคดีเช่นกัน
0: คุณผู้ชมคะเป็นยังไงกันบ้างคะฟังบทสนทนาข้างต้นแล้วพอจะเข้าใจภาษาลาวเพิ่มขึ้นไหมคะที่เราอาจจะไม่เข้าใจภาษาลาวหรือบทสนทนาข้างต้นเพราะว่าเราอาจจะไม่เข้าใจคำศัพท์นั่นเองค่ะการเพิ่มคลังคำศัพท์หรือเพิ่มความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ในภาษาลาวจะทำให้เราเรียนรู้ภาษาลาวได้เร็วขึ้นค่ะคุณผู้ชมคะถ้าใครยังฟังไม่ทันนะคะช่วงนี้ค่ะเราจะเอาประโยคข้างต้นนะคะมาขยายค่ะเพื่อให้คุณผู้ชมได้เข้าใจคำศัพท์เพิ่มขึ้นและรู้ถึงสำนวนพูดในภาษาลาวค่ะคุณผู้ชมจำประโยคนี้ได้ไหมคะน่าจะจำได้เพราะว่าอยู่ในหมวดคำศัพท์ของเราในวันนี้ด้วยค่ะซี่เสิงแล้วหวาซี่เสิงแล้วหวาหมายถึงจะสอบแล้วใช่ไหมจะสอบแล้วใช่ไหมคุณผู้ชมคะซี่แปลว่าจะค่ะส่วนคำว่าเสิงหมายถึงสอบนะคะส่วนคำลงท้ายค่ะหวาหวาเป็นคำถามหรือคำแสดงความสงสัยค่ะหมายถึงใช่ไหมใช่ไหมเพราะฉะนั้นเวลาอ่านภาษาลาวหรือฟังบทสนทนาภาษาลาวคุณผู้ชมก็จะต้องสามารถแยกนะคะกริยาค่ะและคำลงท้ายออกจากกันโดยการฟังจากเสียงคนลาวที่มีการเน้นเสียงเบาเสียงหนักนะคะประโยคนี้ค่ะซี่เสิงแล้วหวาซี่เสิงแล้วหวาหมายถึงจะสอบแล้วใช่ไหมค่ะไปต่อนะคะประโยคนี้เป็นประโยคสั้นๆค่ะแต่เป็นประโยคตอบรับค่ะคุณผู้ชมคือดีแท้คือดีแท้คือหมายถึงนะคะเป็นค่ะแต่ในประโยคนี้นะคะใช้เป็นสำนวนค่ะ

0: สำนวนลาวคำว่าคือดีคือดีหมายถึงดีนั่นเองค่ะเราจะไม่แปลความหมายแบบตรงตัวนะคะคือดีก็หมายถึงดีส่วนคำลงท้ายค่ะคำว่าแท้คำนี้มีความหมายหลากหลายค่ะขึ้นอยู่กับบริบทของการสนทนาและเรื่องที่เราสนทนากันด้วยค่ะแต่ในประโยคนี้นะคะคู่สนทนาใช้คำว่าคือดีแท้หมายถึงดีจังเลยค่ะไปต่อกันเลยนะคะคุณผู้ชมคะประโยคต่อไปนี้เป็นประโยคแบบเงื่อนไขค่ะประโยคแบบเงื่อนไขคืออะไรคะประโยคแบบเงื่อนไขคือนะคะมีคำขึ้นต้นและมีคำเชื่อมค่ะที่แสดงความเป็นเงื่อนไขนั่นเองนะคะประโยคนี้ในภาษาลาวพูดว่าขั้นเป็นค่อยขั้นเป็นค่อยขั้นหมายถึงท่าค่ะคุณผู้ชมท่าค่ะส่วนคำว่าเป็นก็คือเป็นนั่นเองค่ะและคำต่อไปนะคะค่อยค่อยหมายถึงผมหรือฉันเป็นสรรพนามบุรุษที่หนึ่งค่ะคุณผู้ชมคะขั้นเป็นค่อยจึงหมายถึงถ้าเป็นฉันหรือถ้าเป็นผมผมก็จะจุดจุดจุดจุดต่อไปนะคะไปต่อค่ะค่อยมักอ่านปื้มซอกค้นหาความฮู้ค่อยมักอ่านปื้มซอกค้นหาความฮู้หมายถึงผมหรือฉันชอบอ่านหนังสือเพื่อค้นคว้าความรู้ค่ะคุณผู้ชมคะมีคำศัพท์หลายคำเลยค่ะในประโยคนี้นะคะคุณผู้ชมรู้จักคำว่าค่อยไปแล้วใช่ไหมคะมักหมายถึงชอบค่ะมักหมายถึงชอบค่ะส่วนคำว่าปื้มคุณผู้ชมจำได้แล้วใช่ไหมคะเป็นคำศัพท์ที่อยู่ในหมวดวันนี้นะคะเราสอนไปแล้วค่ะหมายถึงหนังสือค่ะปื้มหมายถึงหนังสือนะคะส่วนคำว่าซอกค้นซอกค้นหมายถึงนะคะค้นคว้านั่นเองค่ะแต่ในบริบทนี้นะคะเติมคำว่าหาเข้าไปด้วยค่ะคุณผู้ชมซอกค้นหาความรู้หาความรู้นะคะความรู้ก็คือความรู้ในภาษาลาวนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะเห็นไหมคะว่าการอ่านหนังสือเนี่ยนะคะในภาษาลาวเป็นภาษาให้ภาพค่ะทั้งไปค้นนะคะแล้วก็ไปซอกหาด้วยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นการเรียนนะคะไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะแต่คนลาวนะคะค่อยมักอ่านปื้มซอกค้นหาความรู้แสดงถึงความพยายามในการอยากเรียนหนังสือหรือการเพิ่มพูนความรู้นั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะประโยคภาษาลาวนะคะที่เราเรียนมาทั้งหมดนะคะมันจะช่วยให้เราสามารถเข้าใจภาษาลาวได้และยิ่งคุณผู้ชมฟังการสนทนาของคนลาวจะมีจังหวะจะโคนมีสูงมีต่ำมีเบามีหนักแสดงว่าภาษาลาวนะคะเป็นภาษาที่ให้ความสำคัญกับการเน้นเสียงหนักเบาพอสมควรค่ะโดยเฉพาะนะคะคำลงท้ายค่ะคำลงท้ายจะแสดงความหมายว่าเป็นคำถามอ้อนวอนหรือสงสัยหรือขอร้องก็จะขึ้นกับการลงเสียงหนักเบาในตอนท้ายนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมลองฝึกออกเสียงภาษาลาวไปพร้อมกันนะคะเพราะช่วงนี้เราจะทบทวนประโยคภาษาลาวค่ะการออกเสียงภาษาลาวนะคะง่ายๆค่ะเพียงคุณผู้ชมไม่ต้องกังวลนะคะว่าจะออกเสียงถูกหรือผิดเพราะนี่คือการเรียนรู้ค่ะการเรียนอาจจะต้องผิดก่อนแล้วถึงจะมาถูกสักวันนึงนะคะหรือในช่วงต่อไปต่อๆไปคุณผู้ชมเรียนเพิ่มมากขึ้นก็จะทำให้เราออกเสียงได้ชัดเจนขึ้นค่ะเริ่มเลยนะคะประโยคแรกค่ะซี่เสงแล้วหวาซี่เสงแล้วหวาหมายถึงจะสอบแล้วใช่ไหมไปต่อค่ะคือดีแท้คือดีแท้หมายถึงดีจังเลยขั้นเป็นค่อยขั้นเป็นค่อยถ้าเป็นผมหรือถ้าเป็นฉันไปต่อนะคะค่อยหมักอ่านปื้มซอกค้นหาความรู้ค่อยหมักอ่านปื้มซอกค้นหาความรู้หมายถึงผมหรือฉันชอบอ่านหนังสือเพื่อค้นคว้าหาความรู้นั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะ
1: ปัจจุบันนี้เศรษฐกิจในประเทศลาวได้เติบโตอย่างรวดเร็วจึงทำให้มีนักลงทุนจากต่างชาติเข้ามาทำธุรกิจในลาวเป็นอย่างมากและธุรกิจที่น่าจับตามองในตอนนี้

ก็คือธุรกิจห้างสรรพสินค้าซึ่งขณะนี้มีโครงการที่เกี่ยวกับห้างสรรพสินค้าเกิดขึ้นมากมายทั้งขนาดใหญ่และขนาดกลางโดยนักลงทุนส่วนใหญ่ก็จะมาจากจีนไทยเวียดนามและสิงคโปร์ยิ่งไปกว่านั้นชาวลาวมีกำลังซื้อสินค้ามากขึ้นการสร้างห้างสรรพสินค้าแบบครบวงจรจึงสามารถตอบโจทย์ความต้องการของชาวลาวได้โดยตอนนี้ศูนย์การค้าที่ได้เปิดทำการในลาวที่สำคัญได้แก่ 1. ตลาดเช้าช้อปปิ้งมอลล์เป็นอาคารสูง5ชั้นทรงสี่เหลี่ยม2อาคารลงทุนโดยทุนจากสิงคโปร์ 2. ตลาดซังเจียงเป็นอาคารโกดังชั้นเดียวเน้นขายส่งสินค้าผู้ลงทุนเป็นกลุ่มทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่จากประเทศจีน 3. โครงการศูนย์การค้าพระธาตุหลวงเป็นการร่วมทุนระหว่างไทยจีนทางตะวันออกตัวเมืองถ้าหากพิจารณาถึงการพัฒนาด้านธุรกิจห้างสรรพสินค้าต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นในประเทศลาวแล้วในอนาคตอันใกล้นี้ลาวก็อาจจะก้าวขึ้นมาเป็นศูนย์กลางของแหล่งช้อปปิ้งในแถบอาเซียนก็เป็นได้เป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมได้รับสาระความรู้จากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาทั้งเรื่องของคำศัพท์ในภาษาลาวนะคะการสะกดคำการประสมคำแล้วยังได้ฟังประโยคสนทนาค่ะพร้อมกับฝึกพูดตามท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาและได้รับสาระความรู้จากเกร็ดความรู้อีกด้วยนะคะคงทำให้คุณผู้ชมได้เข้าใจภาษาและประเพณีวัฒนธรรมลาวมากขึ้นแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการแง้มประตูสู่ลาวก็หมดลงแล้วขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนครับรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมได้เปิดมุมมองความคิดและมีความเข้าใจในเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนมากขึ้นอยู่กับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลและวิทยากรประจำรายการของเราครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์ธำรงศักดิ์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: เรื่องของกัมพูชาวันนี้ครับเอกลักษณ์โดดเด่นเมื่อเราพูดถึงกัมพูชาอย่างหนึ่งก็คือนครวัดนครธมเราอยากรู้ว่าไอ้ประโยชน์ที่ว่าต้องได้เห็นนครวัดก่อนถึงจะตายได้เนี่ยมันขนาดนั้นเลยไหมหรือมันมีที่มายังไงครับ
2: ตอนนี้ประชาชนนักท่องเที่ยวทั่วโลกนะครับก็คลั่งไคล้นครวัดนครธมเนี่ยไม่แพ้พีระมิดอียิปต์นะครับประเด็นที่คุณตูนพูดถึงนะครับก็คือซีอังกอร์

0: and die
1: ครับ
0: ก็คือไปเยี่ยมคอนวัตก่อนแล้วค่อยตาย
1: แต่ไม่ได้หมายถึงชมเสร็จแล้วตายเลยนะฮะ
0: ไปเยี่ยมชมหลายๆครั้งก็ได้นะครับประโยคนี้เป็นประโยคของนักวิชาการด้านประวัติศาสตร์ที่สำคัญของอังกฤษนะครับในรอบเมื่อ 40-50 ปีที่แล้วที่ชื่อว่าศาสตราจารย์อานูทอยบี้นะครับศาสตราจารย์คนนี้นะครับก็เขียนศึกษางานประวัติศาสตร์แล้วแต่สิ่งหนึ่งที่นักวิชาการของโลกตะวันตกมักจะคลั่งไคล้นะครับก็คืออารยธรรมของโลกโบราณ อย่างเช่นในกรณีของอียิปต์ว่าด้วยพีระมิดว่าด้วยหลุมโซฟาโรอะไรเงี้ยนะครับเราจะเห็นว่าโลกตะวันตกนี้คลั่งไคล้จนถึงทุกวันนี้เลยและเช่นกันนครวัดนครธมก็คือสิ่งก่อสร้างของยุคอดีตนะครับ 1,000 ปีที่ตกทอดมาถึงปัจจุบันเนี่ยนักวิชาการจำนวนมากยังต้องการศึกษาว่าอะไรคือพลังของการผลักดันให้เกิดการสร้างเขาสร้างด้วยวิธีการอย่างไรหินแต่ละก้อนนั้นเขาใช้วิธีการอย่างไรในการลากจากที่จุดตัดเนี่ยเดินทางหลายสิบกิโลเนี่ยมายังที่จุดในการสร้างปราสาทหินหรือเอาหินขึ้นไปอยู่บนยอดเขากันยังไงวิธีการต่างๆของการก่อสร้างเนี่ยนักวิชาการที่ศึกษานะก็พยายามสร้างสมมุติฐานว่าน่าจะมีไอ้นั่นช่วยไอ้นี่ช่วยแต่พูดง่ายๆไม่มีสิ่งที่เรียกว่าแล้วทำยังไงจริง
1: ๆระบุชัดเจนเป็นหลักฐาน
0: ดังนั้นมันจึงกลายเป็นเรื่องลึกลับนะครับว่าด้วยการก่อสร้างไม่แพ้พีระมิดเลยและอีกสิ่งหนึ่งก็คือปราสาทในหมู่ของปราสาทอังกอร์นะครับก็มีบางปราสาทนี้มีต้นไม้ที่ยืนต้นนะครับสูงใหญ่มีรากไม้อะไรเงี้ยกลายเป็นฉากหนังของภาพยนตร์ฮอลลีวูดเยอะมากเลยเพราะว่านี่คืออะไรต้นไม้ใหญ่ขนาดนี้นะไปปกคลุมปราสาทหินได้ไงดังนั้นภาพของความมหัศจรรย์ภาพของความลึกลับอารมณ์พวกนี้กลายเป็นอารมณ์ที่ทำให้คนเนี่ยเวลาเดินทางเข้าไปในอังกอร์นะครับสามารถรู้สึกว่าตนเองย้อนยุคและจินตนาการนะครับว่าตนอาจจะเข้าไปสู่การคิดการศึกษาว่าเกิดอะไรขึ้นกับดินแดนนี้
1: เหมือนเข้าไปอีกโลกหนึ่ง
0: ใช่เมื่อก่อนนี้เมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วนะครับฝรั่งเข้ามาสงสัยไม่ใช่คนสร้างแน่ๆเลยมันจะต้องเป็นเทวดาหรืออะไร
1: น
0: ะ
1: มนุษย์ต่างด
0: าวใช่มนุษย์ต่างดาวคือสามารถที่จะทำให้เกิดการคิดและจินตนาการได้ดังนั้นสิ่งที่เราเรียกว่า See Angkor and Die เนี่ยก็กลายเป็นสิ่งด้านหนึ่งคือสิ่งมหัศจรรย์ของโลกนะครับนครวัดนี้ถือได้ว่าเป็นหนึ่งใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกแล้วตอนที่องค์การสหประชาชาติส่งกองกำลังมาเพื่อยุติการฆ่าฟันกันการต่อสู้กันในกัมพูชานะครับสิ่งหนึ่งที่เขาได้แปลนไว้เลยก็คือทำให้อังกอร์เนี่ยกลายเป็นมรดกโลกในปี2535นะครับปีแรกของการที่สังคมเนี่ยยุติสังคมกัมพูชายุติสงครามกัน2535อังกอร์ก็ได้กลายเป็นมรดกโลกพอกลายเป็นมรดกโลกนะครับสิ่งหนึ่งก็คือ1ห้ามยิงกันแถวปราสาท
1: ไปยิงที่อื่นก่อน
0: ไปยิงที่อื่นนะครับเพื่ออนุรักษ์เขตปราสาทไว้นะครับ2นะครับก็ทำให้เขตปราสาทนั้นเป็นเขตที่สงบนะครับแล้วนักท่องเที่ยวก็เริ่มเข้าไปเมื่อนักท่องเที่ยวเข้าไปในสิ่งที่ตามมาก็คือเงิน
1: เศรษฐกิจดีขึ้น
0: เศรษฐกิจดีขึ้นนะครับเมืองเสียมเรียบซึ่งเป็นเมืองแบบเมืองต่างจังหวัดไกลๆเลยนะครับกลายเป็นเมืองเสียมเรียบนะครับในรอบ20ปีนี้มีโรงแรมขึ้นนะครับประมาณ160แห่งใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับตอนนี้ในเมืองเสียมเรียบนะครับมีคนต่างชาติเดินทางเข้ามาเนี่ยปีละ 2-3 ล้านคนเพื่อไปนครวัดนะครับเราลองคิดดูนะครับว่าพระเจ้าสุริยะวรมันที่2ที่ทรงสร้างนครวัดก็คงบอกว่าอู้มากันปีละ 2-3 ล้านคนเชียวเลยอย่างแต่มันหมายความว่าเงินทั้งนั้นนะครับ เพราะว่าทางกัมพูชานี้เก็บค่าเข้าชมเนี่ยวันละ20 US ดอลลาร์สหรัฐนะครับก็คือประมาณ700บาท
1: ตอนนี
0: ้ต่อคนเลยแต่ถ้าเที่ยว3วันเก็บ40เท่านั้นนะ
1: เหมาจ่าย
0: เขาเรียกว่าเพิ่มการดึงดูดให้แก่นักท่องเที่ยวถ้าปีหนึ่ง3ล้านคนนะมูลค่ารายได้ค่าเข้าชมเนี่ยก็ตกประมาณ 2,100 ล้านบาทนะครับก็ถือได้ว่ามูลค่ามหาศาล
1: ก็เลยเป็นเหตุผลที่ชาวเมืองเสียมเรียบเนี่ยรับเงิน US ดอลลาร์นอกจากเงินของเขาแล้วก็เงินของเราด้วย
0: ใช่ครับแล้วเขาก็โปรโมทคำนี้มาก See Angkor and Die นะ
1: เราอยากรู้แล้วว่าไอ้คำว่าอังกอร์มันมีที่มาอย่างไรครับนครวัดนครธมอังกอร์วัดอังกอร์ธมเนี่ยครับ
0: มันเป็นการออกเสียงในแบบของฝรั่งเศสนะครับ
1: ค
0: ือนครวัดเนี่ยถ้าเราไปศึกษาดูว่าเคยมีโลกตะวันตกเข้ามายังดินแดนนี้ไหมมีนะครับมีตั้งแต่คนโปรตุเกสคนสเปนคือตั้งแต่เมื่อ500ปีที่แล้ว เรือล่องนะครับเรือเดินทางจากโลกตะวันตกมายังตะวันออกเนี่ยสเปนโปรตุเกสมายังดินแดนแถวนี้ก่อนนะครับคนก็จะมีบาทหลวงที่เผยแพร่ศาสนาก็บุกตะลุยเข้าไปในทุกทิศนะครับก็ไปเจอปราสาทหินเหล่านี้แต่เขาเรียกว่าเจอแล้วยังไม่ดังนะครับ

0: จนกระทั่งมีคนคนหนึ่งเป็นคนฝรั่งเศสนะครับเมื่อ150ปีที่แล้วเนี่ยชื่อองลีมูโอนะครับองลีมูโอเดินทางมาศึกษาเรื่องอารยธรรมเรื่องเมืองเรื่องประเพณีเรื่องเขาเรียกว่าสิงสารสัตว์ต่างๆในเขตประเทศไทยกัมพูชาลาวนะครับองลีมูโอนี่เดินทางมาประเทศไทยก่อนนะครับและได้เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ารัชกาลที่4ของประเทศไทยด้วยนะครับก่อนที่จะเดินทางไปยังกัมพูชา
1: คือเป็นนักสำรวจโดยเฉพาะ
0: ใช่ครับเดินทางจากไทยไปกัมพูชาแล้วกลับมาไทยเนี่ยใช้เวลา15เดือนองลีมูโอเนี่ยไปอยู่ในเขตของอังกอร์นะครับหรือว่าพระนครอังกอร์นี่ออกเสียงก็คือนครนครก็คือเมืองอังกอร์พอไปเจอนี้ชาวบ้านเรียกว่านครวัดองลีก็ฝ่ายฝรั่งเศสก็อังกอร์วัด
1: ออกเสียงไม่ได
0: ้อังกอร์เขาออกเสียงตามเขาไงนะอังกอร์ทั่วโลกจึงรู้จักนครวัดในนามของอังกอร
1: ์ชื่อฝรั่งเศสนั่นเอง
0: เวลาเราพูดถึงนครวัดหมายถึงปราสาทหนึ่งหลังนะครับที่เราเห็นมีกำแพงมีคูน้ำล้อมรอบพื้นที่ใหญ่มากเลยนะครับ
1: เ
0: ป็นพื้นที่เท่ากับ1ใน4ของอังกอร์ธมอังกอร์วัดหรือว่านครวัดคือปราสาทหนึ่งหลังนะครับแต่อังกอร์ธมคือเมืองหนึ่งเมืองนะอังกอร์ธมก็คือนครใหญ่ๆธมเนี่ยแปลว่าใหญ่ๆนะครับอังกอร์ธมคือเมืองหนึ่งเมืองมีกำแพงเมืองนะครับเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี่ยด้านละ3กิโลเมตร3 4 12 12กิโลเมตร
1: เฉพาะกำแพงนะครับ
0: กำแพงเมืองซึ่งเกาะอยุธยานะครับที่เราเดินรอบเกาะอยุธยานี้ก็12กิโลเมตรครึ่งก็เท่ากับว่าเนี่ยนี่คือ
1: ด้านเดียว
0: อังกอร์ธมอังกอร์ธมนะครับก็คือนครหลวงนะครับที่เราเรียกว่าพระนครหรือว่านครหลวงก็เป็นคำที่ตกทอดมาจากเนี่ยกัมพูชาภาษาเขมรก็คือพระนครอังกอร์ธมถ้าใครไปเยือนนะครับก็จะต้องข้ามสะพานนาคราชที่มียักษ์กับเทวดายึดนาคกันเอานาคมาพันเมืองไว้นะครับแล้วก็เมืองก็ก่อให้เกิดสิ่งที่มีชีวิตไม่ว่าจะเป็นนางอัปสราสิงสารสัตว์ต่างๆขึ้นมาดังนั้นเมืองอังกอร์ธมหรือว่านครธมชื่อจริงๆของเขาคือกรุงศรียะโสธรปุระ
1: อ๋อเหรอครับ
0: ครับ
1: นี่เพิ่งทราบ
0: ถ้าเราบอกผีฟ้าแห่งยะโสธรปุระได้มอบพระขันเทศีให้นี่แหละครับที่มาคือศูนย์กลางอำนาจของดินแดนแถวนี้นะครับ
1: ไม่ได้เกี่ยวกับยะโสธรบ้านเรานะฮะ
0: ยะโสธรก็เป็นชื่อตกค้างนะครับเขาเรียกว่ากรุงศรียะโสธรปุระก็คือชื่อดั้งเดิมของเมืองนครธมหรือว่าอังกอร์ธมสรุปก็คือนครวัดคือปราสาทหนึ่งหลังนครธมคือเมืองที่มีหลายปราสาทอยู่ในนั้นนะครับและรอบๆของเมืองนครธมนั้นก็มีปราสาทอีกนับร้อยนับพันเลยนะดังนั้นนะครับยูเนสโกหรือว่าฝ่ายรัฐบาลกัมพูชาก็ขีดนะครับประมาณสักหลายสิบตารางกิโลเมตรให้กลายเป็นมรดกโลกเพื่อบอกว่านี่คือเขตของการบูรณะของการรักษาไว้ให้เป็นมรดกของคนรุ่นหลังตอนนี้เวลาใครไปเที่ยว1วันนะครับ20เหรียญเนี่ยก็จะได้เที่ยวเพียงแค่ปราสาทนครวัดเมืองนครธมปราสาทบายอนปราสาทตาพร
1: ม
0: ที่ไปปราสาทตาพรมเนี่ยก็เพราะว่ามีรากไม้ต้นไม้ใหญ่ต้นสปงเนี่ยโอ้โหสูงใหญ่ทุกคนไม่ถ่ายรูปกับปราสาทแล้วถ่ายรูปกับรากไม้กันอะไรเงี้ยเขาเรียกว่ากลายเป็นมรดกล้ำค่าที่ทำให้กัมพูชาเนี่ยโลกของการท่องเที่ยวของกัมพูชานี้ทำให้กัมพูชาได้รับเงินสดในการบูรณะประเทศนะครับเศรษฐกิจเจริญรุ่งเรืองเนี่ยเพราะโลกการท่องเที่ยวอย่างมากปัจจุบันนะครับประเทศทั่วโลกเนี่ยได้สนใจเรื่องการท่องเที่ยวมากเลยเพราะการค้านี่มันลดลงนะครับแต่การท่องเที่ยวนี้เป็นเงินสดนะครับกัมพูชาเนี่ยเขาเรียกว่าบรรพบุรุษเมื่อ 900 ถึง 1,000 ปีนะครับได้ทิ้งมรดกให้และกลายเป็นเงินสดในปัจจุบันในการบูรณะประเทศครับ
1: อีกเรื่องนึงที่สงสัยครับเราเคยไปเที่ยววัดพระแก้วแล้วเราก็เห็นว่ามีนครวัดจำลองอยู่ในวัดพระแก้วจุดกำเนิดมันเกิดขึ้นได้ยังไงครับ
0: โอ้นี่ก็เป็นยุคสมัยที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ของเราเนี่ยเขาเรียกว่าเปิดประตูสู่โลกข้างนอกคราวนี้ฝรั่งที่เดินทางเข้ามาเนี่ยมาพร้อมกับเรื่องเล่านะครับเกี่ยวกับปราสาทหินหลังใหญ่ๆที่อยู่ในกรุงกัมพูชาในกัมพูชาเนี่ยนะครับแล้วแถมคนที่ผมเอ่ยชื่อไปแล้วคือองลีมูโอเนี่ยได้เดินทางเข้าไปในกัมพูชาและเดินทางเข้าไปในนครวัดแล้วก็สเก็ตภาพและเขียนบันทึกออกมานะแล้วก็เดินทางกลับมากรุงเทพมาบอกเล่าเรื่องราวว่าโอ้มีปราสาทอย่างนั้นมีอย่างนี้อย่างนั้นนะครับทำให้เรื่องราวที่บันทึกโดยองลีมูโอเนี่ยในต่อมานะครับจะถูกตีพิมพ์ในโลกตะวันตกนะครับซึ่งตรงนี้เองกระตุ้นความรู้สึกสนใจมากต่อผู้นำของไทยในขณะนั้นก็เลยบอกว่าเอ๊ะทำไงถึงจะเอาปราสาทสักหลังหนึ่งมาไว้ที่กรุงเทพให้ได้แต่เมื่อทำไม่ได้แล้วก็เลยบอกว่าถ้างั้นเอาจะ

0: จำลองนครวัดที่ใหญ่ที่สุดที่องค์ลิโมโอเล่าให้ฟังเนี่ยเอามาจำลองไว้ที่วัดพระแก้วเลยนะครับคือโลกของฝรั่งเนี่ยกำลังตื่นตาตื่นใจกับความยิ่งใหญ่มหัศจรรย์ของอังกอร์ใช่ไหมครับซึ่งตรงนี้ก็ทำให้ไทยซึ่งแม้ว่าจะมีพระปรางสามยอดอยู่ที่ลพบุรีอยู่นะครับแต่ความเล่าลือถึงความ
1: ยิ่งใหญ่อลังการเนี่ย
0: ใช่มันก็เลยทำให้ทั้งนั้นก็เอาความยิ่งใหญ่มาไว้ที่นี่หน่อย
1: เป็นแบบจำลอง
0: เป็นแบบจำลองโมเดลขนาดโมเดลก็สร้างอยู่ตั้ง5-6 ปีมั้งนะครับ
1: อันนี้ขนาดแบบจำลองนะ
0: ครับเพราะว่าเขาจะต้องสร้างแบบละเอียดมากๆเลยอะไรเงี้ยแต่คนที่ถือได้ว่ามีคุณูปการในการเปิดเรื่องราวของอังกอร์ให้กับโลกใบนี้ก็คืออองลีมูโอองลีมูโอนี้เดินทางสำรวจอยู่3ปีในเขตประเทศไทยในเขตกัมพูชาและเข้าไปในลาว
1: ก็คือในอาเซียนนี่หมดเลย
0: ครับแล้วก็เสียชีวิตที่หลวงพระบางนะครับเสียชีวิตไว้แต่บันทึกขององลีมูโอนี้ก็ถูกเก็บไว้โดยคนที่ไปด้วยนะครับเมื่อกลุ่มฝรั่งเศสตามไปถึงได้บันทึกนี้กลับมาก็นำไปสู่การตีพิมพ์โลกก็ถูกเปิดขึ้นมานะครับให้เกิดการรับรู้ว่านี่คือนครวัดนครธมสิ่งมหัศจรรย์ใครหนอสร้างไว้คำถามจึงเกิดขึ้นมาในโลกทางวิชาการ
1: ถือว่าเป็นบันทึกที่เปลี่ยนประวัติศาสตร์โลกเลยก็ว่าได
0: ้ครับบันทึกขององลิมูโอจะชี้ให้เห็นถึงผู้คนสิ่งก่อสร้างวิถีชีวิตนะครับเขาเรียกว่าองลิมูโอได้เปิดสายตาของเราเข้าสู่โลกอดีตว่าโลกอดีตกับปัจจุบันน่ะมันคือความเชื่อมโยงกันเขาอยู่กันอย่างหลากหลายเขามีหลากชาตินะครับหลากเชื้อชาติไม่ได้เป็นชาติใดชาติเดียวเขาคือพี่น้องกันด้วยซ้ำไปนะครับ
1: และนี่คือจุดประสงค์ของอาเซียนเราเหมือนกันนะให้ความหลากหลายมารวมเป็นหนึ่งเดียวเป็นพี่น้องกัน
0: Unity in Diversity นะครับเราต้องคิดเสมอว่าสิ่งที่เราถูกทำให้คิดว่าเป็นไปไม่ได
1: ้ครับ
0: ไม่มีต้องเป็นไปได้เท่านั้นครับ
1: คุณผู้ชมครับและทั้งหมดนี้คือรายการวิถีอาเซียนในวันนี้ครับต้องขอขอบคุณอีกครั้งสำหรับความรู้ดีๆที่นำมาแบ่งปันกันจากอาจารย์ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์ครับขอบพระคุณอาจารย์ครับแล้วกลับมาพบกับเราสองคนได้ใหม่ในครั้งหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามและครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนกับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับรายการที่ทำให้คุณผู้ชมได้เปิดมุมมองความคิดและเข้าใจในเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนได้มากกว่าที่เคยครับและเช่นเคยตอนนี้ผมอยู่กับวิทยากรประจำรายการของเราผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์ธำรงศักดิ์ครับวันนี้จะถามถึงเรื่องปราสาทหินที่ในแถบอาเซียนเนี่ยเรามีหลายที่มากเขาก็มีเราก็มีลาวก็มีมันมีจุดร่วมจุดเชื่อมโยงกันยังไงครับ
1: โอ้ครับเราคุยกันเรื่องนครวัดนครธมนะครับซึ่งตรงนั้นก็คือศูนย์กลางหรือว่าเมืองหลวงของอาณาจักรขอมเขมรของโลกโบราณนะครับอาณาจักรขอมเขมรเนี่ยแผ่กระจายออกไปนะครับครอบคลุมพื้นที่ภาคอีสานแล้วก็บางส่วนของภาคกลางด้วยนะครับปราสาทขอมปราสาทสไตล์อย่างนี้นะครับไปไกลสุดจนกระทั่งถึงจังหวัดกาญจนบุรีที่เราเรียกว่าปราสาทเมืองสิงห์นะครับซึ่งปราสาทเหล่านี้เป็นสกุลของการสร้างเพื่อถวายให้กับเทพทางด้านไสยวนิกายนะครับก็คือบูชาองค์พระศิวะเป็นเทพสูงสุดหรือว่าบางแห่งก็บูชาองค์วิษณุนะครับ
0: ฮินดูเนี่ยนะครับ
1: ครับผมเหมือนกับกรณีของปราสาทนครวัดนะครับบูชาองค์วิษณุเทพเป็นเทพสูงสุดแต่หลังจากผ่านไปช่วงหนึ่งนะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงศาสนานะครับก็หันมาทางด้านพุทธศาสนาทางด้านมหายานนะครับแล้วก็กลับไปเป็นฮินดูอีกแล้วกลับมาเป็นพุทธอีกนะครับแต่พูดง่ายว่าถ้าเรามองดูแผ่นดินทั้งในเขตของ

0: ัมพูชาและในเขตของภาคอีสานรวมทั้งในเขตประเทศลาวด้วยนะครับมันจะมีปราสาทอยู่3หลัง3แห่งด้วยกันนะครับที่ถือได้ว่าเป็นพัฒนาการต่อเนื่องกันปราสาทหลังแรกสุดเลยนะครับที่เขาบอกว่าเป็นจุดของเขาเรียกว่าพัฒนาการของการสร้างปราสาทในดินแดนแถวนี้ก็คือปราสาทหินวัดภูที่อยู่ในเขตประเทศลาว
1: ลาวเป็นจุดเริ่มต้นก่อนเลย
0: ใช่ครับแล้วต่อมานะครับเขาบอกว่าจากปราสาทหินวัดภูก็จะส่งมาเป็นการสร้างปราสาทที่เราเรียกว่าปราสาทพระวิหารปราสาทพระวิหารเนี่ยก็จะกลายเป็นพัฒนาการอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วพัฒนาการขั้นสูงสุดนะครับของการสร้างปราสาทหินก็จะเป็นปราสาทพนมลุง
1: แล้ว3แห่งนี้รู้สึกจะอยู่บนภูเขาหมดเลย
0: ใช่ครับ3แห่งนี้สร้างอยู่บนภูเขานะครับอย่างเช่นปราสาทวัดภูอาจจะไม่ได้อยู่บนยอดภูเขาอย่างชัดเจนนะครับแต่พยายามขึ้นอยู่ไปบนภูเขานะนะครับในขณะที่ปราสาทพระวิหารและพนมรุ้งเนี่ยตั้งอยู่ปลายภูเขาหรือว่ายอดภูเขาเลยนะครับอันนี้เป็นความพยายามสร้างนะครับปราสาทของเทพเจ้าเวลาเราเรียกว่าปราสาทไม่ใช่หมายความว่าบ้านพักของพระมหากษัตริย์นะครับเพราะว่าปราสาทนี้เป็นการเรียกสิ่งก่อสร้างประเภทหนึ่งเพื่อถวายกับเทพหรือเทวดา
1: เหมือนเป็นที่สถิตของเทพเทวดา
0: ใช่ครับในศาสนาฮินดูเนี่ยเขาจะมีการนับถือพระศิวะเป็นใหญ่กับพระวิษณุเป็นใหญ่นะครับถ้าใครนับถือพระศิวะเป็นใหญ่ก็พยายามที่จะสร้างนะครับบ้านหรือว่าวิมานของพระศิวะวิมานของพระศิวะเนี่ยตั้งอยู่บนยอดเขาไกรลาดดังนั้นปราสาทหินก็คือความพยายามจำลองยอดเขาไกรลาดให้มาวางอยู่บนพื้นดินแล้วบอกว่าองค์ประธานสูงสุดนะครับองค์ประธานที่เป็นใจกลางสุดนั่นคือที่ประทับของพระศิวะนะครับและเช่นกันนะครับพัฒนาการของคนยุคโบราณนะครับว่าเมื่อเขาไปเจอยอดเขาที่ศักดิ์สิทธิ์ตรงเนี้ยคือยอดที่มีคนนับถือเป็นที่ที่คนนับถือกันมาอย่างยาวนานและของมนุษย์ยุคก่อนๆหน้านั้นเขาก็เลยเอายอดตรงนี้มาตั้งเป็นปราสาทนะแล้วพอดีมันบังเอิญว่าไปตั้งอยู่บนยอดเขาซึ่งเขาก็อยากสร้างวิมานของพระศิวะให้อยู่บนยอดเขาด้วยเมื่อได้ยอดเขาที่ศักดิ์สิทธิ์มันก็เลยกลายเป็นเหมือนวิมานพระศิวะนะครับบนยอดเขาไกรลาดที่แท้จริงเทือกเขาพนมดงเล็กนี่เป็นคำที่แปลว่าเทือกเขาไม้คานนะครับมีความยาวประมาณเกือบ400กิโลเมตรนะครับกินพื้นที่ตั้งแต่ประเทศลาวนะครับด้านจำปาสักเรื่อยมาจนกระทั่งมาถึงแถบนครราชสีมาของเรานะครับทั้งความยาวตลอดแนวยอดเขาเนี่ยเทือกเขาพนมดงเล็กเป็นเหมือนเขาเรียกว่าปราการย่อยๆในการแบ่งระหว่างกัมพูชาด้านล่างนะครับกับกลุ่มเขมรที่อยู่ด้านบนนะเทือกเขาพนมดงเล็กจะมีช่องเขาที่สำคัญนะมีคนไปแจงนับนะครับว่ามีประมาณ77ช่องเขาด้วยกัน
1: นับด้วยเหรอคร
0: ับ มีคนไปยังเพราะว่าช่องเขานี้มีทั้งช่องเขาเล็กๆนะครับเอาไว้ให้คนเดินข้ามปีนขึ้นไปและช่องเขาใหญ่ๆที่สามารถเอากองเกวียนของโลกโบราณนี้ขึ้นไปได้จะมีช่องที่สำคัญเนี่ยของการติดต่อระหว่างกลุ่มเขมรที่อยู่ข้างล่างตอนล่างนะครับกับเขมรที่อยู่ตอนบนหรือว่าดินแดนอีสานเนี่ยอย่างเช่นช่องเมื่อก่อนเขาใช้กันเยอะเลยนะครับก็คือช่องจอมที่อยู่ตรงสุรินทร์นะครับช่องตําเมืองที่อยู่ตรงชายแดนสุรินทร์เหมือนกันตําเมืองเนี่ยช่องตําเมืองเนี่ยเขาบอกว่าจะเป็นเส้นทางราชมัคคาเลยที่พระเจ้าชัยวรมันที่7แห่งกรุงศรียโสธรปุระที่สร้างนครธมนะครับได้สร้างถนนสาย1ตัดจากนะครับนครธมตัดเข้าไปเพื่อไปยังพิมายที่ห่างกันอยู่เกือบ400กิโลเมตร
1: ผ่านช่องเขาไปเลย
0: ใช่ผ่านช่องเขานี้เป็นช่องของการเดินทางที่สำคัญนะครับมีทั้งสะพานข้ามแม่น้ำนะครับมีถนนที่ปูด้วยอิฐคือถนนนี้มันจะเป็นตัวเชื่อมโยงนะเป็นการคมนาคมเชื่อมโยงระหว่างเมืองที่สำคัญนั่นหมายความว่าในโลกอดีตเนี่ยช่องตามเมืองสำคัญมากกับช่องจอมส่วนช่องอื่นๆเนี่ยก็ปีนภูเขากันขึ้นไปแทนที่จะเดินอ้อมใช่ไหมครับก็ตัดช่องเขาไปเรื่อยๆเมืองส่วนใหญ่ของโลกโบราณเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเมืองจะอยู่ในเขตโคราชนะครับปราสาทหินจำนวนมากมายอยู่ในเขตนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และบางลงไปในเขตอุบลราชธานีแต่ปรากฏว่าจุดกำเนิดของพัฒนาการในการสร้างปราสาทหินเนี่ยอยู่ที่วัดภูปลายสุดนะครับวัดภูเนี่ยจะอยู่ตรงหลังเมืองจำปาสักเก่านะครับจำปาสักนี้เป็นเมืองที่อยู่ริมแม่น้ำโขงคนก็ตั้งคำถามว่าทำไมถ้าเราเรียกว่าต้นแบบหรือว่าแม่ของการสร้างปราสาทเหล่านี้จึงอยู่ที่วัดภู
1: นั่นน่ะสิน
0: ะครับมันทำไมถึงไปอยู่ในเขตตอนในลึกขนาดนั้นปรากฏว่ามันอย่างนี้ พัฒนาการของการสร้างปราสาทหินนะครับเพื่ออยู่ในศาสนาฮินดูและที่ไสยวนิกายมันเป็นการเดินทางจากอินเดียทางทะเลนะครับแล้วก็อ้อมแหลมมะละกานะครับอ้อมช่องแคบมะละกานะครับแล้วก็ไปหยุดอยู่ที่อาณาจักรจามอาณาจักรจามนะครับในโลกโบราณก็คือครึ่งล่างของเวียดนามทั้งหมดคือสิ่งที่เราเรียกว่าอาณาจักรจามตรงนั้นน่ะเป็นจุดเมืองที่ตั้งเมืองหลวงเมืองสำคัญของอานามปราสาทหินก็ถูกสร้างขึ้นที่นั้นในศาสนาฮินดูนะครับเพื่อบูชาพระศิวะถัดจากตรงนั้นมันจึงส่งผลมายังดินแดนที่อยู่เหนือทะเลสาบของกัมพูชาเพราะว่าเหนือทะเลสาบกัมพูชาเนี่ยมันมีกลุ่มของรัฐบ้านเล็กเมืองน้อยจำนวนมากอิทธิพลของศาสนาฮินดูเนี่ยลัทธิไสยวนิกายก็เข้ามาแล้วมายังตรงจุดที่เป็นเขาเรียกว่าปลายสุดด้านตะวันออกของเทือกเขาพนมดงเล็กนะครับก็คือจำปาสักนะจำปาสักก็เป็นเมืองโบราณอยู่แล้วนะครับก็เลยสถาปนานะครับปราสาทหินวัดภูขึ้นมาเขาเรียกว่าปราสาทหินวัดภูถ้าใครไปดูนะครับบนยอดเขาของภูเขาเนี่ยมันจะเป็นแท่งเหมือนศิวลึงตามธรรมชาติอยู่บนยอดเขาขนาดใหญ่คือมันศักดิ์สิทธิ์ในโลกโบราณอยู่แล้วดังนั้นศาสนาฮินดูเข้ามาจึงทับเข้าไปเลยนะครับ
1: ซ้อนไปได้พอดีเลย
0: ใช่ก็คือมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นเหมือนศิวลึงตามธรรมชาติแล้วก็ยังมีศิวลึงที่ถูกสร้างขึ้นมาอีกนะคร
1: ับ แสดงว่าอันแรกนี่ไม่ได้สร้างโดยมนุษย์เหรอฮะ
0: ไม่ครับ
1: เป็นธรรมชาติอยู่แล้ว
0: เป็นธรรมชาติเป็นมันเหมือนเป็นยอดเขาที่เป็นภูเขาหินที่มนุษย์มองไกลๆแล้วก็จะรู้สึกว่านั่นแหละคือหลักหมายที่ตั้งของสิ่งสำคัญ
1: ปราสาทพระศิวะ
0: ของผีของอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วตรงนั้นยังเป็นพอมองไปอ้อเมืองจำปาสักอยู่ตรงนั้นนะจำปาสักเนี่ยเมื่อตอนนี้มีการศึกษานะครับจากปราสาทหินวัดภูเนี่ยมีเส้นทางของพระเจ้าชัยวรมันที่7นะครับที่สั่งให้สร้างจากนะครับอังกอร์เนี่ยวิ่งตรงตรัสมายังวัดภูด้วยนะครับเขาเรียกว่ามันคือช่องทางของการเดินทางในโลกอดีตเมื่อก่อนโลกอดีตเนี่ยไม่ใช่ว่าจะต้องนั่งเรือพายเรือกันไปค้านะครับแต่หมายความว่าการค้าขายเนี่ยมันเดินทางตัดภูเขาแล้วออกไปยังเวียดนามเลยจากปราสาทวัดภูเนี่ยเขาเรียกว่าพัฒนาการก็จะมาสร้างที่ปราสาทพระวิหารตรงปราสาทพระวิหารเนี่ยเป็นปราสาทที่สำคัญมากที่พระมหากษัตริย์ของกัมพูชาเนี่ยได้พยายามสร้างปราสาทพระวิหารเพื่อเป็นหลักหมายของการจารึกนามพระมหากษัตริย์ที่สืบทอดกันมาอะไรเงี้ยแสดงว่ามันเหมือนปราสาทที่บูชาบรรพบุรุษของกษัตริย์แห่งกรุงศรียโสธรบุระนะครับปราสาทพระวิหารจึงเป็นพัฒนาการที่เขาเรียกว่าสร้างอยู่บนปลายหน้าผาเลยนะถ้าใครเคยไปเห็นนะครับจะเห็นว่ายืนตรงจุดที่เป็นชายแดนไทยนะครับแล้วมองไปยังยอดเขาที่เป็นเขาปราสาทพระวิหารเนี่ยมันจะเป็นทางเอียงลาดใช่ไหมครับและปลายสุดเนี่ยที่เป็นแนวดิ่งเกือบครึ่งกิโลเมตรเนี่ยตรงนี้500เมตรเนี่ยตรงปลายสุดตรงนี้จะเป็นศูนย์กลางที่องค์พระศิวะเนี่ยมีทิพยวิมานตั้งอยู่นะครับเขาเรียกว่าโอ้ความมนุษย์แค่เพียงเห็นก็รู้สึกทึ่ง
1: ยิ่งใหญ่แล้ว
0: ว่าเกิดอะไรขึ้นกับตรงนี้แต่ที่จริงตรงพระวิหารเนี่ยก็จะมีช่องเขาเดินทางเชื่อมโยงระหว่างกรุงศรียโสธรปุระกับเมืองที่อยู่ทางด้านอีสานด้วย
1: แล้วปราสาทหินพนมรุ้งของเราแหละครับ
0: พนมรุ้งนี่เป็นเหมือนภูเขาไฟที่ดับแล้วนะครับภูเขาโดดลูกหนึ่งก็เลยมีการสร้างปราสาทอยู่บนยอดเขานี้นะครับพนมรุ้งนะถือได้ว่าเป็นพัฒนาการของการสร้างแบบค่อนข้างสมบูรณ์แบบมากหนึ่งนะครับหินที่พนมรุ้งเอามาสร้างเนี่ยเป็นหินทรายสีชมพูตอนนี้ยังค้นหากันเลยนะครับว่าแหล่งหินทรายนี้อยู่ตรงไหนนะครับแล้วสองนะครับมันเหมือนออกแบบมาเหมือนทิพยวิมานขององค์พระศิวะนะต้องปีนภูเขาขึ้นไปนะแล้วก็ลงเดินแล้วก็ค่อยปีนขึ้นไปใหม่
1: ความยากลำบาก
0: โอ้เขาเรียกว่ากว่าจะเข้าเฝ้าพระองค
1: ์ได้
0: องค์พระศิวะได้ลำบากมากปราสาทวัดภูเนี่ยก็ได้รับการเสนอชื่อเป็นมรดกโลกและก็ได้รับการอนุมัติเป็นมรดกโลกแล้วตั้งแต่ปี2544และต่อมานะครับ2551พระวิหารปราสาทพระวิหารเนี่ยก็เป็นมรดกโลกนะครับสองปราสาทเป็นมรดกโลกแล้วตอนนี้พนมรุ้งนะครับปราสาทพนมรุ้งในเขตประเทศไทยก็พยายามเสนอให้เป็นมรดกโลกใช่เพียงแต่ว่าพนมรุ้งเนี่ยได้เขาเรียกว่าได้เอาอีกหลายปราสาทรวมทั้งราชมัดคาด้วยมาผนวกว่านี่คือกลุ่มมรดกโลก ซึ่งที่จริงแล้วนะครับแค่ยกให้พนมรุ้งนะครับเป็นมรดกโลกอันเดียวนี้ก็เทียบได้กับ
1: ที่อื่นๆแล้ว
0: ที่อื่นๆแล้วนะครับและข้างล่างพนมรุ้งเนี่ยยังมีปราสาทหินเมืองต่ำด้วยนะครับปราสาทเมืองต่ำคือชุมชนที่อยู่รอบภูเขาของพนมรุ้งนั่นเองนะครับเขาเรียกว่าแค่เอาพนมรุ้งและเมืองต่ำเป็นมรดกโลกเท่านี้นะครับก็เทียบเคียงได้กับปราสาทวิหารปราสาทวัตถุเขาคือพัฒนาการอย่างต่อเนื่องเลย
1: แล้วถ้าเราเสนอแบบเหมารวมในเมืองใหญ่

0: อย่างเงี้ยมันจะมีโอกาสยากในการอนุมัติมรดกโลกมากขึ้นไหมครับ
1: ไม่ยากครับแต่ทำไมเราไม่ทำให้มรดกโลกเป็นหลายๆมรดกโลกนะครับ
0: แต่ที่แยกส่วนไปก็ได้
1: ใช่แยกส่วนครับเพราะว่าเมืองพิมายโดยตัวของเขาเองนะครับก็เป็นมรดกโลกโดยตัวของเขาเองเพราะว่าเมืองพิมายไม่ใช่เป็นแค่ปราสาท
0: ครับ
1: แต่เป็นทั้งเมืองเลยนะครับพูดง่ายว่าการสร้างปราสาทเนี่ยด้านหนึ่งอย่างเช่นพนมรุ้งเนี่ยเป็นปราสาทที่ประทับของเทพพระเจ้าแต่พิมายเนี่ยเป็นที่อยู่ของเจ้าเมืองเลยแหละนะครับโดยใจกลางของเมืองเนี่ยคือที่ประทับของเทพเจ้าเท่านั้นเองนะคร
0: ับแต่ก็แบบนี้ทั้งหมดเนี่ยจะรวมกันเป็นมรดกอาเซียนเรียกแบบนั้นได้ไหมครับ
1: โอ้นี่เป็นเขาเรียกว่าเป็นมิตรภาพของอาเซียนเลยนะครับเพราะว่าไม่เพียงแค่กัมพูชาไทยลาวเท่านั้นแต่ยังถึงเวียดนามเลยถ้าเราเข้าใจตรงนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่า1ชีวิตของปราสาทเป็นภาพสะท้อนของชีวิตของมนุษย
0: ์
1: ความสัมพันธ์ของมนุษย์ในโลกอดีตนะครับว่าเขาสามารถอยู่ร่วมกันในทุกจุดได
0: ้
1: 2พนักงานที่ต่อเนื่องนะครับได้ส่งผลให้เห็นภาพของการค้าโลกอดีตนะครับไม่ใช่เป็นเพียงแค่สร้างปราสาทแต่มันหมายความว่ามันจะต้องมีการค้าความสัมพันธ์ของเพื่อนต่างถิ่นต่างแดนการติดต่อกันอยู่ตลอดเวลาอาเซียนต้องการเปิดพรมแดนนะครับเส้นพรมแดนยังอยู่แต่เรา borderless ก็คือเราเดินข้ามพรมแดนอย่างมีมิตรภาพได
0: ้ครับผมและทั้งหมดนี้คือวิถีอาเซียนเรื่องของกัมพูชาปิดท้ายในวันนี้นะครับขอบคุณอาจารย์ธำรงศักดิ์มากๆนะครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณสำหรับเรื่องราวดีๆที่นำมาแบ่งปันกันนะครับและทั้งหมดนี้คือรายการวิถีอาเซียนในวันนี้พบกับเรา2คนได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ

0: จุมเรียบซัวสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมวันนี้รายการวิทยุสรานรมและรายการรอบบ้านเราของเราได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจากสถานเอกอัครราชทูตแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาประจำประเทศไทยให้มาถ่ายทำรายการรอบบ้านเราฉบับรูปแบบใหม่นะคะแล้วก็แขกรับเชิญคนสำคัญของเราในวันนี้คือคุณจันรัศมีไลที่ปรึกษาแห่งสถานเอกอัครราชทูตแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาประจำประเทศไทยค่ะจุมเรียบซัวค่ะค
1: ุ
0: ณจันรัศมีคุณจันรัศมีสามารถพูดภาษาไทยได้ใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะพูดได้ค่ะ
0: อุ๊ยพูดเหมือนคนไทยเลย
2: ขอบคุณค่ะ
0: คุณจันรัศมีเรียนภาษาไทยมาจากที่ไหนคะ
2: ค่ะจริงๆแล้วก่อนที่จะเรียนให้ท่านผู้ฟังทราบว่าเรียนภาษาไทยจากไหนก็ก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณคือต้องขอบพระคุณสมเด็จประเทศนะคะคือได้ทุนของท่านมาเรียนประเทศไทยเมื่อ10กว่าปีที่แล้วค่ะแล้วก็ขอบคุณรัฐบาลไทยด้วยที่ให้ทุนการศึกษามาเรียนค่ะนับถอยหลังก็ปีคศ1999ตอนนั้นเนี่ยได้รับทุนมาเรียนที่ประเทศไทยแล้วก็มาเรียนปริญญาตรีแล้วก็ต่อด้วยปริญญาโทค่ะก็เลยได้มีโอกาสได้มาเรียนปีแรกเนี่ยที่เข้ามาก็เรียนเป็นภาษาไทย1ปีเต็มๆแบบฟูลเทอมเลยเพราะฉะนั้นก็ได้เรียนรู้ภาษาไทยตั้งแต่กอไก่อะไรเงี้ยค่ะก็ตั้งแต่ตอนนั้นมาจนถึงตอนนี้ก็ได้พูดภาษาไทยได้บ้างค่ะถึงก็ไม่ชัดเหมือนคนไทยแต่ก็สามารถ

0: สื่อสารได้อะค่ะ
1: ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมคงจะได้ยินชัดเจนนะคะว่าคุณจันรัศมีสามารถพูดภาษาไทยได้เหมือนคนไทยค่ะนะคะขออนุญาตสอบถามนิดนึงนะคะตำแหน่งนักการทูตที่เป็นที่ปรึกษาประจำสถาน

0: ไทยกับกัมพูชาเนี่ยก็เป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีความสัมพันธ์ทางการทูตกันมาช้านานนะคะประชาชนของเราเนี่ยก็มีการไปมาหาสู่กันอย่างใกล้ชิดมาตลอดนะคะสถานเอกอัครราชทูตได้ดำเนินการอย่างไรบ้างคะเพื่อที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชน
1: แดนติดกันแต่เราก็มีความคล้ายคลึงกันหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมประเพณีอย่างเช่นภาษาเราก็มีบางคำเราก็มีความคล้ายคลึงถึงแม้ไม่ภาษาสามารถเรียนภาษาไทยได้เร็วอะค่ะก็ในสถานทูตกัมพูชาเองที่นี่เนี่ยเราก็มีกิจกรรมหลายอย่างที่สามารถทำแล้วก็กำลังจะทำเพื่อที่จะส่งเสริมการเข้ามาหาสู่กันแล้วก็การสร้างความสำคัญระหว่างไทยกัมพูชาด้วยซึ่งถ้าจะพูดถึงในเรื่องของการเรียกว่าอะไรอ่ะแสดงวัฒนธรรมของไทยหรือว่าของกัมพูชาต่อประเทศไทยอย่างเงี้ยเราก็มีการติดต่อกับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมอะค่ะแล้วก็จะมีการแสดงเพอร์ฟอร์แมนซ์ต่างๆของนักเรียนที่นี่หรือว่าคนงานที่นี่อะค่ะก็ปีละครั้งค่ะปีนี้ก็จะมีในเดือนมีนาคมที่เราจะมีการแสดงดนตรีกัมพูชาแล้วก็จะมีการเชิญชวนคนงานเช่นเดียวกับนักเรียนนักศึกษาแล้วก็คนไทยเข้าไปชมอะค่ะก็นอกจากนี้เราก็พยายามที่จะทำอะไรก็ได้เพื่อที่จะให้คนไทยเนี่ยรับรู้หรือว่าเรียนรู้ถึงประเทศกัมพูชาให้ได้มากที่สุดอย่างเช่นในเรื่องของการแสดงสินค้าเราก็เข้าร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงพาณิชย์ของไทยการที่จะเอาสินค้ากัมพูชามาแสดงแล้วก็จะให้รู้ไม่ว่าจะเป็นสินค้าแบบจับต้องได้หรือว่าสินค้าแบบการท่องเที่ยวอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ให้พวกเขาหรือว่าคนไทยหรือว่าคนที่เข้าไปชมเนี่ยทราบว่าประเทศกัมพูชามีอะไรบ้างที่เขาสามารถไปได้แล้วก็สามารถแบบเหมือนเข้าใจมากขึ้นนะคะ
0: คนไทยชอบซื้อสินค้าอะไรจากกัมพูชาคะ
1: ก็ถ้าเป็นประสบการณ์ส่วนตัวนะคะก็มีหลายอย่างที่ถึงแม้ว่าประเทศไทยกับกัมพูชาก็มีบางสินค้าที่เรารู้สึกเหมือนจะคล้ายใกล้เคียงกันนะคะเพียงแต่ว่ามันก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะของกัมพูชาที่คนไทยก็อยากจะซื้อด้วยอย่างเช่นพวกพลอยพวกผ้าไหมพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเหมือนเราก็สามารถตัดเสื้อเป็นผ้าไหมคือมาตัดแบบของชุดของไทยได้อะไรเงี้ยค่ะก็อย่างเพชรพลอยอย่างเงี้ยก็สามารถซื้อได้ค่ะแล้วก็จะมีของแบบที่ระลึกต่างๆที่บางคนเขาก็ไปเที่ยวกัมพูชาแล้วก็ซื้อติดไม้ติดมือกลับมาอย่างเงี้ยค่ะ
0: ค่ะแผนงานในปี2561ของสถานเอกอัครราชทูตแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาประจำประเทศไทยคือยังไงคะ
1: ก็แผนงานของเรานะคะจริงๆแล้วคือ1เราทำตามเราทำตามอะไรที่ผ่านมาคือยังไม่เสร็จเราก็ทำต่อไปแล้วก็แผนงานต่อไปคือเราจะทำอย่างไรอย่างเช่นในเรื่องของการเยือนระหว่างกันของเจ้าหน้าที่ระดับสูงหรือว่าของผู้นำอย่างเงี้ยค่ะก็เนี่ยปีรู้สึกจะเดือนหน้าเดือนนี้ก็มีค่ะปลายเดือนนี้ก็จะมีท่านรองนายกรัฐมนตรีแมนซัมออนท่านก็จะเข้ามาดูแรงงานกัมพูชาค่ะแล้วก็จะเข้ามาประมาณ2วันแล้วก็จะมีท่านรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานแล้วก็จะมีต้นเดือนหน้าเนี่ยวันที่1ถึงวันที่3เนี่ยก็จะมีสมเด็จเฮงสมรินซึ่งเป็นประธานรัฐสภากัมพูชาที่ท่านจะนำคณะมาเยี่ยมเยือนไทยเป็นอย่างเป็นทางการนะคะก็จะมีงานหลายอย่างแล้วก็งานที่สำคัญที่สุดคือเนื่องจากว่ากัมพูชาเนี่ยมีแรงงานกัมพูชาเข้ามาทำงานในประเทศไทยค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เราก็มีสิ่งที่เราต้องทำเร่งด่วนคือทำอย่างไรเพื่อที่จะพิสูจน์สัญชาติให้เขาเนี่ยสามารถที่จะออกหนังสือมีหนังสือเดินทางแล้วก็สามารถทำงานในประเทศไทยเนี่ยอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะคะก่อนที่จะมีการบังคับใช้กฎหมายแรงงานใหม่ไทยอย่างเงี้ยค่ะเขาจะได้มีปัญหามากอย่างเงี้ยค่ะคือเราจะพยายามทำอย่างไรเพื่อที่จะดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวกัมพูชาในฐานะที่เราเป็นนักการทูตนะคะอะไรต่างๆเราก็พยายามทำแล้วก็ต้องขอบคุณไทยด้วยที่ตอนนี้รู้สึกจะไม่รู้สึกคือได้เลื่อนเวลาในการที่สามารถให้ทีมงานของเราเนี่ยพิสูจน์สัญชาติเช่นเดียวกับการแจกพาสปอร์ตหรือว่าทำพาสปอร์ตใหม่ให้คนงานกัมพูชาเนี่ยให้ได้ทันเวลาจนถึงเดือนปลายเดือนมีนาหรือถึงเดือนมิถุนาค่ะ
0: ค่ะกัมพูชาและไทยเนี่ยต่างก็เป็นสมาชิกของอาเซียนนะคะแล้วก็ในปี2558ที่ผ่านมาเนี่ยสองประเทศก็เป็นส่วนหนึ่งที่ได้ร่วมผลักดันให้อาเซียนเข้าสู่ประชาคมอา

0: เซียนนะคะประชาชนชาวกัมพูชาเนี่ยมีความตื่นตัวกระตือรือร้นในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างไรบ้างคะ
1: ค่ะในเรื่องของการเข้าประชาคมอาเซียนเนี่ยปีที่2015ที่ผ่านมาที่เราเข้า AAC อ่ะค่ะก็ประชาชนกัมพูชาเนี่ยเขาก็เรียนรู้นะคะว่าตอนนี้โลกเนี่ยเปิดกว้างแล้วคือเราไม่พูดถึงพรมแดนละเราจะไม่พูดถึงชายแดนละเราจะพูดว่าเนี่ยในฐานะที่เป็นสมาชิกอาเซียนเนี่ยหลังจากที่เราเข้ามาเป็นอยู่ในคอมมูนิตี้เดียวกันเนี่ยเราควรจะทำอย่างไรแล้วก็ในฐานะที่เป็นประเทศนึงที่เป็นสมาชิกเนี่ยเราจะทำอะไรได้บ้างเพื่อที่จะให้อาเซียนเนี่ยมีภาพลักษณ์มีimageที่ดีต่อโลกข้างนอกเพราะว่าถ้าเราพูดถึงอาเซียนถือว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรซิงเกิลคอมมูนิตี้ที่ค่อนข้างมาแรงคือคนภายนอกเนี่ยคืออินเตอร์เนชั่นแนลเนี่ยเขาจะอยากจะรู้ว่าความสำเร็จในการเข้ามาอยู่ร่วมกันเนี่ยในประเทศ10ประเทศเนี่ยที่มีความแตกต่างกันเนี่ยแล้วเราประสบความสำเร็จอย่างเงี้ยแล้วเราทำแบบไหนอย่างเงี้ยค่ะหนูว่าก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะอาเซียนคือเราก็บอกหลายอย่างให้พวกเขาได้รับรู้อะค่ะค่ะ
0: คนกัมพูชาสนใจเรียนภาษาอาเซียนไหมคะ
1: คนกัมพูชาเองเนี่ยคิดว่าเราประชาชนนะคะเขาสนใจเรียนนอกจากภาษาอังกฤษที่เขาต้องรู้ก็มีภาษาฝรั่งเศสบางคนเขาก็เรียนภาษาฝรั่งเศสก็ภาษาพื้นบ้านเนี่ยค่ะเขาก็ตื่นตัวเพราะว่าในอาเซียนเนี่ยถ้าเราร่วมกันเนี่ยมีประชาชน600 ล้านคนเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราหวังว่าเราจะไปทำงานที่อื่นไปทำหากินที่อื่นเนี่ยแล้วคำนึงนะแค่อาเซียนเนี่ยถ้าเรามันมีช่องทางหลายอย่างถ้าเราเรียนรู้เรารู้ภาษาอาเซียนเนี่ยไม่ว่าภาษาไทยภาษาเวียดนามภาษาลาวภาษาอะไรก็ตามเนี่ยคือทุกประเทศเนี่ยมีศักยภาพในการที่จะทำธุรกิจร่วมกันแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นสมมติว่าเราแค่ทำงานเนี่ยถ้าเราอย่างรัศมีเนี่ยเข้ามาทำงานในประเทศไทยเนี่ยเรารู้ภาษาไทยปุ๊บเนี่ยอย่างน้อยสุดเนี่ยเราก็คุ้นเคยแล้วก็เหมือนกับว่ามาอยู่ที่นี่เราไม่รู้สึกว่าเราแตกต่างไม่รู้สึกว่าเราแปลกประหลาดจากคนอื่นเราก็เข้าไปตลาดหรือว่าเข้าไปที่ไหนเราก็พูดภาษาไทยซึ่งคนไทยบางคนก็อาจจะไม่ทราบว่าเราเป็นคนกัมพูชาด้วยซ้ำอย่างเงี้ยค่ะ
0: ใช่ค่ะนอกเหนือจากกรอบความร่วมมือในระดับภูมิภาคแบบอาเซียนแล้วเนี่ยนะคะก็ยังมีกรอบความร่วมมือในระดับอนุภูมิภา
1: ค
0: หลากหลายที่เราเป็นสมาชิกร่วมกันยกตัวอย่างอย่างเช่นกรอบความร่วมมือ ACMEX หร
1: ือ
0: ที่เรียกว่ายุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรัวดีเจ้าพระยาแม่โขงนะคะซึ่งในปี2561นี้เนี่ยไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุม ACMEX ระดับผู้นำนะคะซึ่งก็เราก็จะผลักดันวิสัยทัศน์ร่วมกันในเรื่องของการสร้างความเชื่อมโยงให้ครบคลุมภายในปี2566นะคะ
1: ค
0: ุณรัศมีคิดว่าประชาชนชาวกัมพูชาจะได้รับประโยชน์จากกรอบ ACMEX ยังไงบ้างคะ
1: ค่ะจริงๆแล้วเนี่ย ACMEX เนี่ยเราก็ทราบว่าเกิดมานานแล้วใช่ไหมคะก็ปีนี้ก็จะมีการประชุมสุดยอด ACMEX เนี่ยคิดว่าครั้
0: งที
1: ่
0: 8
1: ใช่ค่ะที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเนี่ยที่ผ่านมาเราก็มีเจ้าหน้าที่ที่เราเข้ามาประชุมร่วมเพื่อที่จะศึกษามาสเตอร์แพลนศึกษาอะไรต่างๆที่ประเทศไทยก็เราร่างคันมานะคะก็หนูว่านะACMEX เนี่ยก็เหมือนที่พูดว่าเป็นเฟรมเวิร์กที่เราพุชEconomic เนี่ยค่ะคือถ้าคนกัมพูชากันเองไหมคือประเทศที่อยู่ในกรอบ ACMEX เนี่ยถ้าเขาเหมือนกับว่าก็ได้ประโยชน์จากเฟรมเวิร์กเนี่ยเพราะว่า Economic เนี่ยเวลาเราจะส่งเสริมให้มีการเติบโตเนี่ยเราไม่ได้ส่งเสริมเฉพาะอย่างหนึ่งอย่างเดียวในนั้นเนี่ยเราก็รู้ร่วมกันในการศึกษาทุกๆหนูว่าทุกๆเหมือนทุกด้านนะคะในเรื่องไม่ว่าจะเป็นการติดต่อไปมาด้วยกันในการ infrastructure หรือว่าเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ACMEX สามารถที่จะดำเนินไปได้ดีเนี่ยคือทุกคนเนี่ยได้รับประโยชน์ไม่เฉพาะคนประเทศกัมพูชาคือ5ประเทศที่อยู่ในเนี่ยค่ะ
0: ใช่ค่ะก็เรียนท่านผู้ฟังแล้วก็ท่านผู้ชมทราบนิดนึงนะคะ ACMEX เนี่ยมีประเทศสมาชิก5ประเทศนะคะก็คือกัมพูชาลาวเมียนมาเวียดนามแล้วก็ประเทศไทยนะคะซึ่งในปี2561นี้เนี่ยวิสัยทัศน์ร่วมกันก็คือว่าการส่งเสริมความเชื่อมโยงแบบไร้รอยต่อนะคะโดยอย่างที่1เนี่ยเราก็จะเน้นการสร้างเส้นทางที่ยังไม่เชื่อมต่อกันนะคะอันที่2เนี่ยเราก็จะเน้นเรื่องการลดอุปสรรคทางด้านกฎระเบียบต่างๆซึ่งอาจจะช่วยส่งเสริมการค้าการลงทุนในระหว่างกันได้

0: ยิ่งขึ้นนะคะส่วนที่3เนี่ยก็คือเรื่องการพัฒนานะคะโดยการส่งเสริมนวัตกรรมซึ่งส่วนหลังเนี่ยก็จะช่วยให้ประเทศสมาชิก ACMEC สามารถพัฒนาอย่างยั่งยืนได้อย่างที่คุณรัศมีบอกว่าทุกๆประเทศก็จะได้รับประโยชน์ร่วมกันนะคะอยากจะขอสอบถามคุณรัศมีในส่วนของการค้าชายแดนว่า ACMEC เนี่ยจะช่วยเรื่องการค้าชายแดนมากน้อยแค่ไหนคะ
1: รัศมีคิดว่าในเมื่อเรามี connectivity เรามีการเชื่อมต่อเส้นทางต่างๆร่วมกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางด้านรถไฟหรือว่าทางด้านบกอย่างเงี้ยทางด้านทางบกเนี่ยไอเนี้ยมันพร้อมเนี่ยคือคนที่อยู่แถวชายแดนอ่ะต้องได้รับผลประโยชน์แน่นอนเพราะว่าการที่เข้ามาหาสู่กันได้สะดวกเนี่ยการโฟลว์ในสินค้าต่างๆมันก็มีความง่ายขึ้นแล้วก็คือใช้เวลาน้อยแล้วก็เขาก็ไม่มีปัญหาเขาก็เหมือนทำค้าขายด้วยกันยังมีความสะดวกแล้วก็มันรวดเร็วค่ะ
0: ค่ะ เราอยากจะลองสอบถามคุณรัศมีถึงการใช้ชีวิตในฐานะนักการทูตในประเทศไทยนะคะคือจากที่สอบถามมาจากเพื่อนนักการทูตชาวต่างประเทศเนี่ยก็ประเทศไทยเนี่ยก็ถือว่าเป็นประเทศที่มีคนสนใจที่จะเข้ามาประจำการเป็นอย่างมากถือว่าเป็นที่ที่มีความได้รับความนิยมในหมู่นักการทูตเป็นอย่างมากนะคะคุณรัศมีเองเข้ามาทำงานในประเทศไทยในฐานะนักการทูตเนี่ยคิดว่ามีข้อดีอย่างไรบ้างคะ
1: ค่ะก็จริงๆแล้วก็ดีใจนะคะที่ได้เข้ามาทำงานได้เข้ามาประจำการที่เมืองไทยอะค่ะคืออย่างน้อยสุดเนี่ยใกล้บ้านเราคิดถึงบ้านเรากลับไปเมื่อไหร่ก็ได้พี่น้องเราเขามาเยี่ยมเราเข้ามาทางเครื่องบินก็ได้ถ้าสมมติว่าโอเคมาบ่อยมากเครื่องบินแพงมากก็มาทางบกก็ได้มันก็ถูกกว่าใช่ไหมคะแล้วก็หนึ่งคือคนไทยอะไม่ได้พูดอะไรคือคนไทยอ่ะเป็นคนที่ใจดีอะค่ะแล้วก็อย่างคือเราอาจจะมาคุ้นเคยกับเมืองไทยตั้งแต่เล็กอะค่ะคือเหมือนกับว่ามีอะไรก็คือไม่เคยมีปัญหากับอะไรที่แบบมาอยู่ที่นี่เรารู้สึกทำไมเราไม่มีความสุขเลยทำไมคนไทยไม่ดีกับเราเลยไม่เคยมีความสุขมารู้สึกนี้เลยนะคะเพราะว่าตั้งแต่เข้ามาเรียนเพื่อนก็ดีครอบครัวของเพื่อนก็ดีจนมาทำงานก็เจอเพื่อนร่วมงานก็ดีแบบรู้จักคนที่อยู่ทำงานในกระทรวงการต่างประเทศก็เยอะแล้วก็ได้รับความช่วยเหลือเยอะอะค่ะแล้วก็ทำให้การที่รัศมีได้มีโอกาสเข้ามาทำงานทีนี้เราจะไม่รู้สึกกังวลว่าเออเราต้องปรับตัวเราแบบไหนเราต้องทำตัวแบบไหนคือไม่คิดเลยครั้งแรกที่ได้ยินว่าจะต้องมาเมืองไทยแน่ๆก็สิ่งที่คิดคือเราจะใช้ความสามารถที่เรามีเราจะใช้ภาษาที่เรามีตอนนี้ที่เราพูดได้เนี่ยช่วยอย่างไรช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาอย่างไรในฐานะอย่างน้อยสุดเราก็เป็นนักเรียนทุนที่เคยเรียนมาที่นี่เรียนที่นี่หนึ่งเราก็เป็นคนกัมพูชาเราก็อยากใช้ความสามารถของเราเนี่ยทำอย่างไรในหน้าที่ของเราเป็นนักการทูตเนี่ยอย่างไรที่สุดเราก็ต้องทำให้ความสัมพันธ์สองประเทศเนี่ยไปในทางที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นระยะเวลา3ปีเนี่ยก็ไม่คำนึงว่าเราต้องอยู่แบบไหนเพราะเราคงไม่มีปัญหาและในเรื่องการใช้ชีวิตในเมืองไทยแต่เราจะทำแบบไหนให้ความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาเนี่ยก็จะดีขึ้นเรื่อยๆค่ะ
0: ค่ะคุณรัศมีเคยมาอยู่ที่ประเทศไทยเนี่ยนานพอสมควรตั้งแต่ยังเป็นเด็กนะคะจนกระทั่งตอนนี้ทำงานอยู่ที่นี่มีสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยที่คุณรัศมีชอบแล้วก็อยากที่จะแนะนำให้เพื่อนๆมาเที่ยวที่นี่บ้างคะ
1: ก็ประเทศไทยอ่ะมีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะมากที่แบบคนไทยบางคนนะคะเพื่อนเนี่ยเขาเวลาหนูไปเที่ยวเนี่ยเขาอ่ะเอ้ามีด้วยเหรออย่างเงี้ยค่ะเขาเหมือนแบบคือรัศมีเนี่ยชอบแบ็คแพ็คตอนสมัยเรียนนะคะชอบแบ็คแพ็คไปเที่ยวไปทางรถไฟอย่างเงี้ยค่ะคือเมืองไทยเนี่ยมีช่องทางมีแบบการเชื่อมต่อในเรื่องของถนนหนทางเนี่ยค่อนข้างดีนะคะคือชมได้เลยเพราะว่าสมมติว่าเราไปทางรถไฟเนี่ยเราลงปุ๊บเราคือเราไม่กังวลว่าแล้วเราจะไปรถไหนเราจะไปยังไงเราจะไปต่อยังไงเพื่อที่ให้ไปจุดถึงจุดหมายปลายทางอย่างเงี้ยคือเราเสิร์ชอย่างเดียวว่าที่ไหนเป็น top destination ที่เราจะไปจังหวัดนั้นจังหวัดนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะไปก็มีหลายที่ที่สนใจนะคะคือที่ผ่านมาช่วงปีใหม่เนี้ยค่ะก็ไปเที่ยวเชียงใหม่ค่ะก็ไปเที่ยวนู่นถึงดอยอ่างขางไปเที่ยวแบบไปแม่กำปองอย่างเงี้ยค่ะก็ไปแบบไป สัมผัสกับอากาศหนาวอย่างเงี้ยค่ะก็อยากจะไปพาลูกกับพาแม่ก็ไปดูว่าเนี่ยประเทศไทยเขามีหลายที่นะคะที่สามารถไปชมได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไปดูดอกไม้ที่สวยๆเหมือนดอกซากุระค่ะก็พาเขาไปอะค่ะก็คิดว่ามีหลายที่ภูเก็ตอย่างเงี้ยก็สวยค่ะแต่รัศมีจะชอบไปที่คนไม่มีนักท่องเที่ยวเยอะแล้วก็จะไปเวลาที่ไม่ใช่เวลาที่เขาไปเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะก็จะได้เราได้เวลาถ่ายรูปเราจะได้ไม่ต้องวุ่นวายไปขอกันแบบไปยืนรออย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อย่างเงี้ยค่ะก็ไปหลายที่มาก
0: เราเปลี่ยนคำถามนะคะคนไทยเองเนี่ยก็ชอบไปท่องเที่ยวกัมพูชามากแล้วก็คนไทยจำนวนมากเนี่ยก็เคยได้ไปเที่ยวชมนครวัดนครธมอันยิ่งใหญ่แล้ว คุณรัศมีจะแนะนำพี่น้องชาวไทยที่อยากจะไปเที่ยวกัมพูชาสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ค่อยมีคนไปถึงบ้างไหมคะ
1: ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเพื่อนคนไทยหรือว่าคนต่างประเทศเนี่ยเขาอาจจะเวลาพูดถึงประเทศกัมพูชาปุ๊บเขานึกถึงนครวัดนครธมต้องไปเที่ยวแต่จริงๆแล้วกัมพูชาไม่ได้มีแค่นี้ค่ะไม่ได้มีแค่ปราสาทที่อยู่ในจังหวัดสิมเรียบจังหวัดสิมเรียบเองเนี่ยไม่ใช่มีแค่ปราสาทนครวัดกับปราสาทนครธมก็มีมากกว่า 1,000 ปราสาทที่สามารถเข้าไปได้แล้วนอกจากนี้เนี่ยช่วงปีที่แล้วเนี่ยคือเราจะมีสถานที่หนึ่งที่เป็นปราสาทที่สร้างก่อนนครวัดอีกเพิ่งได้รับมรดกโลกที่เราเรียกว่าปราสาทสมโบเปรกุก
0: ส
1: มโบเปรกุกที่อยู่ในจังหวัดกำปงธมซึ่งอยู่ตรงกลางประเทศกัมพูชาเลยค่ะก็ตอนนี้คือคนกัมพูชาเองเนี่ยจริงๆเราก็มีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะตอนนี้เราก็พยายามส่งเสริมเพื่อที่จะทำอย่างไรให้คนภายนอกเนี่ยเขารับรู้ว่าเรามีอะไรบ้างอะค่ะอย่างบางอย่างเราก็เรียนรู้จากประเทศไทยด้วยจากประเทศเพื่อนอื่นๆด้วยว่าเราควรจะส่งเสริมแบบไหนแล้วก็คือยังมีอะไรที่แบบเป็นธรรมชาติเยอะอะค่ะแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะที่กังปมทมที่เป็นปราสาทสมโบปริก็ยังมีทะเลทะเลอย่างเงี้ยบางคนอาจจะรู้จักแค่จังหวัดกังปงซาวสีฮานุวิลอย่างเงี้ยถ้าคนไทยเขาจะเรียกสีฮานุวิลตอนนี้เราไม่มีแค่นี้แล้วก็มีจังหวัดอื่นๆที่ติดทะเลอย่างเงี้ยก็จะมีแบบเขาไปสร้างเป็นบังกะโลเล็กๆแบบบังกะโลแบบแค่ประมาณ10กว่าหลังอย่างเงี้ยค่ะก็ไปแบบเป็นส่วนตัวเป็นครอบครัวอย่างเงี้ยค่ะในท่ามกลางธรรมชาติอย่างเงี้ย
0: ค่ะคุณรัศมีก็ได้แนะนำถือว่าเป็น best kept secret นะคะเราอาจจะลองใช้เวลาไปท่องเที่ยวที่กัมพูชาในที่คุณรัศมีแนะนำดูนะคะ อยากจะถามเกี่ยวกับอาหารนะคะอาหารไทยกับกัมพูชาเนี่ยมีความเหมือนหรือว่าต่างกันยังไงบ้างคะ
1: ถ้าเราพูดถึงอาหารเนี่ยความเหมือนมันก็มีความเหมือนความต่างคืออาหารไทยจะเป็นรสจัดรสเผ็ดอย่างเงี้ยค่ะอาหารกัมพูชาเนี่ยจะไม่ค่อยเผ็ดค่ะแล้วก็ส่วนผสมบางอย่างเนี่ยบางประเภทก็ต้องมีปลานิดๆอะไรเงี้ยก็เป็นส่วนผสมของกัมพูชาแต่ก็มันคืออย่างสมมุติว่าไข่พะโล้อย่างเงี้ยค่ะไข่พะโล้เราก็มีไข่พะโล้ของเราด้วยแต่ไข่พะโล้ของไทยจะออกหวานหวานนิดนึงของกัมพูชาจะไม่ค่อยหวานอย่างเงี้ยค่ะก็จะอย่างยำอย่างเงี้ยค่ะยำของเราก็มีแต่จะไม่เผ็ดมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คล้ายๆกันนะคะ
0: เป็นความเหมือนในความแตกต่างความแตกต่างในความเหมือนนะคะที่เราต้องไปลองศึกษาและทดลองเองนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: พี่น้องกัมพูชาที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยเนี่ยก็มีจำนวนมากจริงๆนะคะ
1: ค
0: ือพี่น้องชาวกัมพูชาเนี่ยมีความเป็นอยู่ที่ดีในประเทศไทยไหมคะแล้วก็มีสิ่งใดที่คิดว่าประเทศไทยรัฐบาลไทยสามารถทำได้เพื่อที่จะสนับสนุนให้พี่น้องกัมพูชาสามารถอยู่ในประเทศไทยได้อย่างมีความสุขค่ะ
1: ค่ะก็จริงๆแล้วก็ต้องขอบคุณไทยด้วยนะคะที่พี่น้องเราเข้ามาอยู่นี่มันก็คนเยอะมันก็มีปัญหากับไม่มีปัญหาบางคนเขาก็มีความสุขบางคนเขาอาจจะยังไม่มีความสุขพอเท่าที่เขาอยากจะได้อย่างเงี้ยค่ะแต่อย่างไรก็ต้องขอบคุณเพราะว่าถ้าพวกเขาอยู่ที่นี่แล้วเขาไม่มีความสุขมากเขาคงไม่อยากจะอยู่ใช่ไหมคะก็ถือว่าแรงงานกัมพูชาเนี่ยก็เป็นเขาก็เป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันการเติบโตของเศรษฐกิจไทยด้วยเพราะฉะนั้นก็จริงๆแล้วในฐานะหนูเองเป็นนักการทูตนะคะก็อยากจะฝากไปประชาชนไทยด้วยว่า อย่างไรเราก็เป็นเพื่อนบ้านกันเราก็ควรที่จะรักพวกเขาด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วพวกเขาก็ต้องมาอยู่ที่นี่เขาก็คงไม่ได้อยากได้อะไรนอกจาก มาช่วยงานที่นี่แล้วก็ได้เงินได้กำไรเพื่อที่จะกลับไปเลี้ยงพ่อแม่เขาที่นู่นอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จริงๆแล้วที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งที่หนูอันนี้คือส่วนตัวนะคะคือบางคนนักวิชาการหรือว่าหลายคนเนี่ยเขาอาจจะคำนึงว่าคนที่จะช่วยคนงานกัมพูชาอย่างไรเพื่อที่ให้เขาเนี่ยมีรายได้หรือว่ามีค่าจ้างที่ใช้ได้ที่แบบพอดีอย่างเงี้ยค่ะแต่หนูว่ากลับมองมากกว่านี้คือหนูคิดว่าโอเคค่าจ้างเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นในการดำรงชีวิตของเขาแต่สิ่งที่เขาควรที่จะได้รับมากกว่านี้เนี่ยการที่เขามาใช้ชีวิตที่เนี่ยหนูว่าเป็นการใช้ชีวิตแบบค่อนข้างยาวเพราะฉะนั้นความเป็นมนุษย์ความเป็นตัวของเขาเนี่ยเราควรจะให้ความสำคัญด้วยเพราะว่าก็ถือว่าเขาเป็นคนคนหนึ่งที่เราเหมือนกับว่าเข้ามาช่วยอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอยากจะให้คนไทยช่วยรักเขามากๆแล้วก็คิดว่าเขาช่วยคนไทยในการที่จะให้เศรษฐกิจเติบโตแล้วกันเพราะว่าคือบางประเทศเขาอาจจะมีปัญหาคนงานเข้ามาเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วก็เขาก็อะไรที่แบบปัญหาที่เขาก่อให้เกิดก็ขอให้แบบไม่คิดมากอย่างเงี้ยค่ะก็ช่วยกันไปอย่างเงี้ยเขาก็กัมพูชาสถานทูตกัมพูชาเองก็พยายามช่วยที่จะส่งเสริมช่วยที่จะบอกเขาอย่างไรให้อยู่ที่นี่แล้วเขาเคารพกฎหมายของไทยนะเขาไม่ใช่มาอยู่แบบแล้วมีก่อปัญหาอะไรเงี้ยแล้วก็พยายามพูดให้เขาเข้าใจอย่างเงี้ยค่ะก็จะได้เราจะได้อยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขค่ะ
0: ค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมคะพี่น้องชาวกัมพูชาและพี่น้องชาวไทยก็ไม่ได้อยู่ไม่ได้ห่างไกลกันเลยนะคะเรามาช่วยกันแบ่งปันความรักความเมตตาระหว่างกันอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขในประชาคมอาเซียนของเรานะคะคำถามสุดท้ายที่อยากจะสอบถามนะคะคืออยากจะให้คุณรัศมีเนี่ยเล่าเรื่องราวสนุกๆจากประสบการณ์ทำงานในฐานะนักการทูตในประเทศไทยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆคนในประเทศไทยเนี่ยมักจะมองว่านักการทูตเนี่ยมีชีวิตเหมือนกับอยู่ในละครนะคะจริงๆแล้วในชีวิตจริงการเป็นนักการทูตเนี่ยทำอะไรคะมันแตกต่างกับในละครไหมคะ
1: จริงๆแล้วคำว่านักการทูตเนี่ยบางคนอาจจะคิดว่าโอ้ยนักการทูตไม่มีอะไรตอนเย็นก็ไปงานเลี้ยงสังสรรค์กินไวน์กินเหล้าอย่างเงี้ยค่ะเขาไม่มีอะไรหรอกเขาก็มาโพสต์ไปข้างนอกก็ได้เงินเดือนก็เยอะไม่เห็นจะทำอะไรเลยจริงๆแล้วงานที่เราทำทุกวันอะเยอะมากค่ะเพราะว่าเวลาเราขึ้นเครื่องบินมาคือเหมือนเราถือธงชาติประเทศเราคือเราต้องทำอย่างไรในตัวของเราไม่ใช่เราละตอนนี้เราเหมือนเป็นชาติเราละเข้ามาแล้วก็เรามาอยู่ในอีกประเทศนึงอะแล้วในฐานะการทูตเนี่ยเราต้องทำอย่างไรเพื่อที่จะให้สองประเทศเนี่ยเข้าใจกันมากขึ้นแล้วก็ส่งเสริมในเรื่องของการค้าพาณิชย์การลงทุนการท่องเที่ยวอะไรที่ทุกอย่างค่ะทุกด้านเลยนะคะที่แบบคือพวกเราต้องมีการประชุมมีการคุยกันหารือกันเพื่อที่จะทำอย่างไรเนี่ยไม่ใช่เฉพาะอยู่ด้วยกันมีความสุขแล้วคือเราต้องให้มีความเท่าเทียมแล้วก็อย่างสมมติว่าการค้าอย่างเงี้ยตอนนี้เราก็เหมือนกับว่านำเข้าสินค้าของไทยเนี่ยมากในฐานะที่เราส่งออกสินค้าเราก็ไม่ยังไม่สมดุลอย่างเงี้ยผู้นำทั้งสองประเทศพยายามหารือกันพยายามคุยกันไทยจะช่วยกัมพูชาอย่างไรแล้วกัมพูชาเองก็เรียนรู้กับไทยอย่างไรเพื่อที่จะเราให้การค้าให้มันสมดุลอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนกับว่าเราก็ต้องทำงานเยอะนะคะไม่ใช่แบบเรื่องง่ายๆอะค่ะแล้วก็แบบอย่างมาอยู่ที่นี่คนงานที่นี่ก็เยอะแล้วก็ปัญหาก็มีเยอะด้วยเราทำอย่างไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบมีหลายอย่างมากที่แบบไม่ใช่เฉพาะงานเลี้ยงงานเลี้ยงคือการที่เขาไปหาสู่กันพบปะกันเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนตรงนี้แหละค่ะไม่ได้ไปกินไวน์กินอะไรอย่างเดียวเลยอย่างเงี้ยค่ะ
0: สุดท้ายนี้นะคะ อยากจะขอเรียนถามคุณรัศมีจะฝากช่องทางการประชาสัมพันธ์ติดต่อสถานเอกอัครราชทูตผ่านทางวิทยุสารานรมได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะก็ขอบคุณนะคะที่ได้โอกาสให้เราเพื่อที่จะประชาสัมพันธ์ก็คนคือก่อนตอนแรกเนี่ยประชาสัมพันธ์ไปที่คนงานกัมพูชาถ้าเขาคงฟังภาษาไทยได้นะคะเดี๋ยวจะมีภาษาขแมอยู่ข้างล่างด้วยค่ะว่าเขาสามารถติดต่อที่สถานทูตนะคะ Facebook ของสถานทูต Royal Embassy of Cambodia นะคะแล้วก็จะมีเบอร์โทรข้างล่างนะคะก็สามารถมีปัญหาอะไรก็อย่างเช่นนายจ้างอย่างเงี้ยค่ะพบปัญหาอะไรที่เกิดขึ้นจากคนงานอย่างเงี้ยก็สามารถโทรมาสถานทูตโดยตรงได้หรือว่าเข้ามาติดต่อสถานทูตที่อยู่ถนนประชาอุทิศอะค่ะก็ข้างล่างเนี่ยก็เป็นที่อยู่เต็มๆนะคะก็สามารถติดต่อโดยตรงได้ค่ะ
0: ค่ะท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังคะสำหรับช่องทางการติดต่อของสถานเอกอัครราชทูตกัมพูชาท่านก็จะเห็นอยู่บนจอแล้วนะคะสำหรับ กระทรวงการต่างประเทศท่านสามารถติดตามได้จากวิทยุสรานรม AM 1575 MHz หรือช่องทาง Facebook กระทรวงการต่างประเทศหรือว่า Facebook ของวิทยุสรานรมได้ตลอดเวลานะคะสำหรับวันนี้วิทยุสรานรมและรายการรอบบ้านเราต้องขอขอบพระคุณคุณจันรัศมีนะคะเป็นอย่างมากที่ได้เปิดโอกาสให้เราได้เข้ามาถ่ายทำรายการรอบบ้านเราฉบับปฐมฤกษ์รูปแบบใหม่ในสถานเอกอัครราชทูตในวันนี้นะคะเราได้เรียนรู้ประสบการณ์การทำงานของนักการทูตจากนักการทูตตัวจริงได้เรียนรู้ประสบการณ์จริงซึ่งเป็นประโยชน์กับเราอย่างมากค่ะแล้วก็ขอให้ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมติดตามรายการรอบบ้านเราของเราต่อไปนะคะผ่านทางช่องทางวิทยุสรานรมค่ะขอบพระคุณค่ะอกุญจรัน

0: ัดโลก10+1อาเซียน
1: เอาล่ะเหลือเก็บข้อมูลอีกสักประเทศการบ้านปิดเทอมของเนซ่าก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว
2: ปิ๊บปิ๊บยินดีด้วยยินดีด้วย
1: งั้นคอมมี่เลือกประเทศต่อไปที่เนซ่าจะไปเก็บข้อมูลกันได้เลย
2: ปิ๊บปิ๊บรับทราบรับทราบปิ๊บปิ๊บกำหนดเป้าหมายปิ๊บ

0: ว้าวยานอวกาศละไอ้เฮ้ยถึงสักทีแม้ประเทศนี้อากาศร้อนจังยืดเส้นยืดสายสักหน่อย1 2 1 2สวัสดีเธอเป็นมนุษย์ต่างดาวใช่ไหมอ่ะมาทำอะไรที่นี่หรออ่ะนายเป็นคนของประเทศนี้อย่างงั้นเหรอคะใช่แล้วผมชื่อตะวันที่เนี่ยเป็นสวนหลังบ้านของผมเอง
1: ฮะจริงดิขอโทษจริงๆนะคะที่เนซ่าเอายานมาจอดโดยไม่ได้ขออนุญาตก่อนเสียมารยาทจริงๆเลยนะเราชื่อเนซ่าค่ะกำลังอยู่ระหว่างเดินทางเก็บข้อมูลประเทศต่างๆเพื่อทำรายงานการบ้านตอนปิดเทอมเนี่ยเนซ่าเดินทางมาหลายประเทศแล้วนะที่เนี่ยเป็นประเทศสุดท้ายพอดีเลยล่ะ
0: จริงเหรออุ้ยน่าสนุกจังเลยอ่ะผมยังไม่เคยไปต่างประเทศเลยนะครับเนซ่าเก่งจังเลยเดินทางไปไหนมาไหนตั้งหลายประเทศแน
1: ่ ใช่แล้วค่ะเนซ่าเดินทางเก็บข้อมูลมาหลายประเทศแล้วเจอเรื่องสนุกสนุกเจ๋งๆมาเยอะเลยล่ะ
0: โอ้โหเยี่ยมเลยนี่ๆๆเธอเดินทางไปประเทศไหนมาบ้างแล้วหรอ
1: ก็มีอินโดนีเซียสิงคโปร์บรูไนกัมพูชาลาวเวียดนามมาเลเซียฟิลิปปินส์พม่า
0: ฟิลิปปินส์พม่ามาเลเซียเวียดนามบรูไนกัมพูชาลาวสิงคโปร์อินโดนีเซียจริงเหรออุ้ยอย่างเงี้ยถ้ารวมประเทศไทยนี้ด้วยเธอก็ไปมาทุกประเทศในกลุ่มอาเซียนแล้วอะดิ
1: อาเซียนคืออะไรอย่างนั้นเหรอคะ
0: อ้าวนี่เธอมารู้จักอาเซียนอย่างนั้นหรอได้ยินชื่อประเทศที่เธอเดินทางผ่านมาผมก็นึกว่าเธอรู้จักซะอีกอะ
1: เนซ่าไม่รู้จักอาเซียนหรอกก็เนซ่าเพิ่งเคยมาที่ดาวนี้นี่นาตะวันนะช่วยบอกเนซ่าหน่อยสิคะว่าอาเซียนน่ะคืออะไร
0: ได้เลยตะวันจะอธิบายให้ฟังเองว่าอาเซียนน่ะคืออะไรก่อนอื่นผมต้องบอกก่อนนะว่าอาเซียนเนี่ยเป็นคำย่อนะครับย่อมาจาก Association of Southeast Asian Nations แปลเป็นไทยว่าอาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับ
1: เอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างนั้นเหรอคะ
0: คืองี้นะเนซ่าพื้นที่ต่างๆบนโลกที่เนซ่ากำลังอยู่เนี่ยเราแบ่งออกเป็นทวีปต่างๆครับเช่นทวีปอเมริกาทวีปยุโรปแล้วนี่ก็ทวีปเอเชียประเทศไทยของเราอยู่ในทวีปเอเชียนี่แหละครับแต่อยู่ทางที่ตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปเอเชียเราจึงเรียกประเทศที่อยู่แถบนี้ว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งก็มีอยู่หลายประเทศโดยเฉพาะประเทศที่เนซ่าไปเก็บข้อมูลมาแล้วนั่นแหละครับสรุปว่าอาเซียนก็คือการรวมกลุ่มกันของประเทศที่ตั้งอยู่ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั่นเองครับโดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมความร่วมมือกันทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคมของประเทศสมาชิกยังไงล่ะครับซึ่งการรวมกลุ่มกันของประเทศในซีกโลกอื่นๆก็มีเหมือนกันนะครับเช่นในกลุ่มยุโรปก็มี EU หรือสหภาพยุโรปยังไงล่ะครับ
1: จริงด้วยถ้าดูจากแผนที่ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะมีขนาดเล็กและเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆถ้าร่วมมือกันย่อมสามารถต่อรองเรื่องต่างๆกับประเทศอื่นๆได้มากขึ้นใช่ไหมล่ะคะ
0: ใช่แล้วครับเนซ่าเนี่ยเข้าใจเร็วจังเลยอ่ะ
1: แน่นอนค่ะเนซ่าน่ะเป็นนักเรียนดีเด่นเชียวนะ
0: งั้นเรากลับมาที่เรื่องอาเซียนกันต่อนะครับอาเซียนก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2510นู่นเนซ่ายังไม่เกิดเลยใช่มะตะวันก็เหมือนกันนะโดยมีสมาชิกร่วมก่อตั้งรวม5ประเทศด้วยกันก็คือประเทศมาเลเซียสิงคโปร์ฟิลิปปินส์อินโดนีเซียแล้วก็ประเทศไทยครับถ้าจะบอกให้ละเอียดก็คือในวันที่8สิงหาคมพุทธศักราช2510ซึ่งก็มีการลงนามในปฏิญญาอาเซียนหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือปฏิญญากรุงเทพที่พระราชวังสรานรมในประเทศไทยนี่เองล่ะครับถือเป็นการก่อตั้งอาเซียนดังนั้นวันที่8สิงหาคมจึงถือเป็นวันอาเซียนด้วยนะครับ
1: ปฏิญญาอาเซียนปฏิญญากรุงเทพปฏิญญาเนี่ยคืออะไรอย่างนั้นเหรอคะ
0: โอ้โหถ้าจะให้อธิบายละเอียดขนาดเนี้ยตะวันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าจะใช่หรือเปล่าอ่ะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวตะวันจะใช้ตัวช่วยนะนี่ไงตัวช่วยของตะวันเดี๋ยวผมจะลองหาความหมายของคำว่าปฏิญญามาอธิบายง่ายๆนะครับปฏิญญาก็คือการให้สัญญาระหว่างกันนั่นแหละปฏิญญาอาเซียนหรือปฏิญญากรุงเทพ ก็คือการให้สัญญาร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิกเพื่อตกลงในหลักการเบื้องต้นในการก่อตั้งอาเซียนขึ้นมายังไงแล้วครับ
1: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะ
0: ซึ่งในตอนที่ก่อตั้งนั้นมีประเทศเข้าร่วมในการก่อตั้ง5ประเทศได้แก่อินโดนีเซียฟิลิปปินส์มาเลเซียสิงคโปร์แล้วก็ไทยซึ่งลงนามโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของประเทศสมาชิกก่อตั้งทั้ง5ประเทศ
1: เมื่อกี้ที่นับดูอาเซียนมี10ประเทศไม่ใช่หรอกคะ
0: แหมความจำดีจังเลยนะเนซ่าผมนึกว่าลืมไปซะแล้วอ่ะถูกต้องแล้วล่ะครับในตอนแรกที่ก่อตั้งอาเซียนมีประเทศสมาชิกแค่5ประเทศแล้วหลังจากนั้นจึงมีประเทศอื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาเข้าร่วมเพิ่มได้แก่
2: ประเทศบรูไนดารุสสลามมาเข้าเป็นสมาชิกในวันที่8มกราคมพุทธศักราช2527ประเทศเวียดนามมาเข้าเป็นสมาชิกในวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2538ประเทศลาวและพม่ามาเข้าเป็นสมาชิกในวันที่23กรกฎาคมพุทธศักราช2540และสุดท้ายคือประเทศกัมพูชาเข้ามาเป็นสมาชิกในวันที่30เมษายนพุทธศักราช2542จนปัจจุบันอาเซียนจึงมีสมาชิก10ประเทศและมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงจาการ์ตาอินโดนีเซีย
1: ที่เนี่ยเนซ่าเคยไปมาด้วยล่ะที่แท้ก็เป็นสถานที่สำคัญนี่เองอ่ะนี่ตะวันถ้าเกิดมีประเทศสมาชิกเพิ่มเติมเข้ามาอย่างเงี้ยข้อตกลงที่ทำไว้ตอนแรกๆจะไม่มีปัญหาหรอ
0: เพราะอย่างนั้นถึงมีการออกกฎบัตรอาเซียนยังไงล่ะครับ
1: กฎบัตรอาเซียนหรอ
0: ใช่แล้วครับกฎบัตรอาเซียนก็คือร่างสนธิสัญญาที่เป็นเหมือนกับกฎข้อบังคับในหมู่ประเทศสมาชิกอาเซียนก็ต้องยึดมั่นอย่างเคร่งครัดซึ่งการทำงานตามกฎที่กำหนดเอาไว้นี่เองทำให้อาเซียนมีโครงสร้างและแผนการทำงานที่ชัดเจนทำให้เป้าหมายในการล้อมรั้วประชาคมอาเซียนให้เป็นหนึ่งเดียวกันเดินหน้าไปได้อย่างมีประสิทธิภาพยังไงล่ะครับ
2: กฎบัตรอาเซียนได้ถูกประกาศใช้ในวันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2551ในที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศของอาเซียนที่จัดขึ้นที่สำนักงานเลขาธิการอาเซียนที่กรุงจาการ์ตาซึ่งตามกฎบัตรอาเซียนนี้ทำให้อาเซียนมีฐานะกลายเป็นนิติบุคคลซึ่งภายในกฎบัตรอาเซียนยังครอบคลุมถึงวัตถุประสงค์ความต้องการร่วมมือเพื่อความมั่นคงในด้านต่างๆของประเทศสมาชิกตั้งแต่เรื่องเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมและการเมืองความมั่นคง
1: แล้วอาเซียนที่มีทั้งประวัติแล้วก็เรื่องราวขนาดเนี้ยมีสัญลักษณ์ประจำอาเซียนหรือเปล่าวะคะ
0: มีสิครับแถมยังถูกระบุเอาไว้ในกฎบัตรอาเซียนเลยด้วยนี่ไงครับนี่คือธงอาเซียนครับที่เห็นอยู่ตรงกลางก็คือรูปรวงข้าวที่มัดรวมกันซึ่งหมายถึงประเทศสมาชิกของอาเซียนที่รวมตัวกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันส่วนสีที่ใช้ทั้งหมดนั้นเป็นสีสำคัญที่มาจากธงชาติของประเทศสมาชิกทั้งหมดเลยนะครับซึ่งแต่ละสีมีความหมายต่อไปนี้ครับสีน้ำเงินหมายถึงสันติภาพและความมั่นคงสีแดงหมายถึงความกล้าหาญและความก้าวหน้าสีขาวหมายถึงความบริสุทธิ์และสีเหลืองหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองครับธงอาเซียนกับสัญลักษณ์อาเซียนจะต่างกันเล็กน้อยโดยธงอาเซียนจะเป็นสัญลักษณ์อาเซียนในวงกลมสีขาวบนผืนผ้าสีน้ำเงินส่วนสัญลักษณ์อาเซียนนั้นจะแทนพื้นสีน้ำเงินด้วยวงกลมสีน้ำเงินนอกวงกลมสีขาวและมีตัวอักษรอาเซียนเป็นภาษาอังกฤษอยู่ใต้รูปรวงข้าวซึ่งภาษาอังกฤษก็ถือเป็นภาษาทางการของอาเซียนด้วยเพราะในประเทศสมาชิกของอาเซียนส่วนใหญ่ต่างก็มีภาษาเป็นของตัวเองจึงใช้ภาษาอังกฤษที่ถือว่าเป็นภาษาสากลเป็นภาษาทางการครับนอกจากนี้อาเซียนยังมีคำขวัญด้วยนะครับก็คือ One Vision One Identity One Community ซึ่งแปลว่า1วิสัยทัศน์1เอกลักษณ์1ประชาคมซึ่งความหมายของมันก็แสดงถึงทั้งลักษณะและเป้าหมายจุดประสงค์ของอาเซียนได้เป็นอย่างดีเลยล่ะครับ
1: เอ๊ประชาคมหมายถึงอะไรเหรอคะตะวัน
0: อ๋อผมหมายถึงประชาคมอาเซียนนะครับเป็นเป้าหมายสำคัญอย่างหนึ่งของอาเซียนนะครับคือผมจะอธิบายยังไงดีล่ะถ้าจะเปรียบประชาคมอาเซียนก็เหมือนหมู่บ้านที่แต่ละหมู่บ้านก็คือประเทศสมาชิกอาเซียนนะครับประชาคมอาเซียนก็คือการรวมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ให้เป็นสังคมเดียวกันเป็นชุมชนเดียวกันนั่นแหละครับ
1: แล้วมันมีประโยชน์ยังไงหรอ
0: ข้อดีของการเป็นประชาคมอาเซียนก็คือทำให้การไปมาหาสู่ระหว่างประเทศสมาชิกสะดวกขึ้นนะครับถ้าจะเปรียบเทียบก็คือแต่เดิมความร่วมมือระหว่างอาเซียนก็เหมือนกับการร่วมมือระหว่างบริษัทซึ่งการติดต่อต้องใช้เครื่องยนต์แต่ถ้าร่วมมือกันเป็นประชาคมอาเซียนความสัมพันธ์ของเราก็เหมือนบ้านข้างๆกันที่แค่เดินไปมาหาสู่กันได้แล้วยังไงล่ะครับนอกจากนี้ก็ยังมีประโยชน์อีกเยอะเลยนะครับทำให้ฐานการผลิตต่างๆมากช่วยลดต้นทุนเพิ่มอำนาจต่อรองกับภูมิภาคอื่นๆป้องกันการขัดแย้งกันเป็นต้น
1: โอ้โหและอย่างเงี้ยจะเป็นประชาคมอาเซียนเมื่อไหร่กันล่ะคะ
0: ตอนแรกอาเซียนก็มีการตกลงกันว่าจะเป็นประชาคมในปีพุทธศักราช2563แต่เพราะการแข่งขันทางเศรษฐกิจที่สูงขึ้นทำให้มีการตกลงกันใหม่เป็นปีพุทธศักราช2558แทนครับ
1: โอ้โหก็ใกล้แล้วนะสิคะอย่างเงี้ยต้องเตรียมตัวยังไงกันเหรอคะ
0: ในการรวมกันเป็นประชาคมอาเซียนน่ะสิ่งหนึ่งเลยที่สำคัญก็คือภาษาที่ใช้ร่วมกันยังไงล่ะครับเพราะอยู่หมู่บ้านเดียวกันแต่คุยกันคนละภาษาก็คงไม่ดีใช่ไหมล่ะเพราะงั้นเขาเลยกำหนดให้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางนะครับเพราะงั้นถ้าเป็นประชาคมเมื่อไหร่การที่เราจะเข้าพบปะกับคนชาติอื่นๆก็มีมากขึ้นดังนั้นการใช้ภาษาอังกฤษให้คล่องขึ้นจึงเป็นสิ่งสำคัญนะครับซึ่งนั่นก็หมายถึงการพัฒนาการศึกษาและคุณภาพประชากรให้มีคุณภาพเท่าเทียมกันด้วยยังไงล่ะครับ
1: โอ้โหไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะเนี่ยแถมยังเป็นเรื่องใหญ่และใกล้ตัวกว่าที่คิดอีกด้วยอ่ะ
0: ใช่เลยครับทุกวันเพราะว่ายังต้องทบทวนภาษาอังกฤษเป็นประจำเลยด้วยล่ะครับ
1: แหมเตรียมพร้อมดีจังเลยนะตะวันเนี่ย
0: นั่นแหละอาเซียนก็เป็นอย่างนี้แหละครับ
1: น่าสนใจมากเลยอ่ะไม่คิดเลยนะคะว่าประเทศที่เนซ่าเดินทางมาเก็บข้อมูลจะมีความเกี่ยวพันกันแบบนี้ด้วยอ่ะคิดไม่ถึงเลยอย่างเงี้ยเนซ่าจะต้องเอาไปเพิ่มเติมประกอบในรายงานซะแล้ว

0: ขอให้ตะวันเล่าเรื่องเกี่ยวกับประเทศไทยด้วยได้ไหมอ่ะ
1: โอ้ได้สิครับผมจะพาเที่ยวด้วยเลยนะแต่วันนี้เริ่มมืดแล้วเอาเป็นพรุ่งนี้ได้ไหมครับ
0: ได้สิคะลิซ่าเป็นคนมารบกวนตะวันก็ต้องมาตามสะดวกเธออยู่แล้ว
1: แล้วคืนนี้เธอจะพักที่ไหนอ่ะจะจอดยานในสวนอย่างเงี้ยเดี๋ยวพ่อกับแม่ของตะวันกลับมาก็ตกใจแย่เลยอ่ะ
0: ไม่ต้องห่วงค่ะยานของเนซ่าสามารถล่องหนได้ด้วยนะแค่นี้ก็ไม่มีใครเห็นแล้วล่ะ
1: โอ้โหจริงด้วยงั้นไว้เจอกันพรุ่งนี้นะเนซ่า
0: ไว้เจอกันพรุ่งนี้นะคะตะวัน

0: องค์กรเราเนี่ยนะครับส่งเสริมทั้งคนเก่งและคนดีเรื่องของคุณธรรมเนี่ยนะครับเรามองว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในองค์กรเราที่ต้องคำนึงถึงนะครับนิยามความดีที่เราบอกพนักงานเราก็คือ 1. ความซื่อสัตย์นะครับ 2. มีความรับผิดชอบ 3. มีจิตอาสาเรามีกิจกรรมต่างๆที่ส่งเสริมให้พนักงานเราเนี่ยทำความดีนะครับอย่างเช่นให้พนักงานไปบ้านเด็กอ่อนนะครับไปเลี้ยงเด็กอ่อนไปบ้านตายายไปดูแลคนชรามีกิจกรรมบริจาคโลหิตมีทำบุญตักบาตรนะครับทุกเดือนนะครับตรงนี้ก็เป็นกิจกรรมต่างๆที่เราส่งเสริมให้เราเนี่ยเป็นคนดีนะครับดังนั้นเนี่ยก็อยากจะเชิญชวนนะครับธุรกิจนะครับอย่ามองแค่ผลประกอบการในเชิงที่เป็นตัวเลขผลกำไรอย่างเดียวแต่อยากให้มองสเตคโฮลเดอร์อย่างมีเหตุผลทุกคนต้องได้นะครับก็คือหลักวินวินแล้วรู้จักการแบ่งปันแล้วมันจะนำไปสู่องค์กรที่ยั่งยืนสังคมที่ยั่งยืนประเทศชาติเราก็จะยั่งยืนสืบต่อไป
1: ร่วมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมด้วยการสร้างองค์กรคุณธรรมพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสารับผิดชอบเพื่อสังคมไทยอุดมสมบูรณ์มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน

0: It was amazing. We've also been on the London Eye, which is a giant Ferris wheel. The view from up there was breathtaking. I've also tried the famous fish and chips and I loved it. The sausage rolls are great too. Tomorrow, we're going to take a day trip to Bath, Stonehenge, and Windsor Castle. I'll take lots of pictures and show them to you when I get back home. Wish you were here. Love, Bodo. So, here are a few tips for writing a postcard. Start your postcard with a simple greeting, such as dear, plus a name. Use the present continuous to say that you're enjoying your holiday and where you're staying. Use the present perfect to talk about things you have done. Use the past simple to talk about things you did at a specific time. Use be going to talk about any future plans. Talk about the weather by saying it's sunny, windy, snowy, hot, warm, cold, and etc. You can sign off your postcard by saying love, see you soon, and sign your name. By following these simple tips, you should be able to write a postcard to a friend or your family. Whoever receives it will not only get to see the beautiful photo on the postcard, but will also share the experience of your trip. How exciting is that?
1: Stay tuned for our next episode of Watch and Learn.
2: There are lots of interesting topics for you to learn, and it is a great chance for you to improve your English.
3: Enjoy watching. Bye-bye.
4: Bye.
5: สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานีองค์กรที่ทำหน้าที่รักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติให้คงอยู่สืบไปดังคำที่ว่าการรักษาวัฒนธรรมคือการรักษาชาติเป็นองค์กรที่เปี่ยมไปด้วยความสุขด้วยหลักคุณธรรมแห่งการมีน้ำใจและความเอื้ออาทร
6: ในส่วนของบุคลากรนั้นเราปลูกฝังเรื่องของความมีน้ำใจเรื่องของระเบียบวินัยอะไรต่างๆนะครับหน่วยงานไหนที่ขอรับการสนับสนุนนะครับเราจะไม่ปฏิเสธเรื่องนี้นะครับเราจะออกไปสนับสนุนงานได้ทันทีไม่ว่าจะเป็นทางวัดเองทางหน่วยงานราชการนะครับทางภาคเอกชนสิ่งใดที่ให้เราได้สนับสนุนเราจะออกทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
5: แม้จะแยกแผนกและกลุ่มงานอย่างชัดเจนแต่หากกลุ่มงานไหนมีงานล้นติดภารกิจเร่งด่วนหรืองานที่จำเป็นต้องใช้กำลังคนเป็นจำนวนมากบุคลากรในสำนักงานก็จะหยิบยื่นความมีน้ำใจและเอื้ออาทรนี้เข้ามาช่วยเหลืองานกันจนกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กรที่น่ารักอยู่ด้วยกันอย่างพี่น้องรักใคร่ดังคนในครอบครัวซึ่งทำให้ลดช่องว่างระหว่างการทำงานและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดของงานด้วยพลังแห่งความสามัคคีของคนในองค์กรนั่นเอง
7: ในลักษณะขององค์กรเราจะอยู่กันอย่างเครือญาตินะคะค่ะและในส่วนของการแบ่งงานถึงจะมีการแบ่งกลุ่มแบ่งฝ่ายที่ชัดเจนแต่เนื้องานจริงๆเวลาเราลงมือทำเราจะร่วมด้วยช่วยกันค่ะช่วยเหลือซึ่งกันและกันซึ่งตรงนี้เป็นวัฒนธรรมองค์กรของเราค่ะ
8: ซึ่งการทำงานของเราจะไม่ได้แบ่งว่าเป็นงานของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะคะก็ลงไปช่วยกันโดยที่ไม่ต้องอาศัยคำสั่งนะคะเราก็มีน้ำใจช่วยกันจนงานนั้นออกมาสำเร็จนะคะในการมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเรามีการห่อข้าวมีของอะไรก็มาแบ่งกันกินนะคะก็ทำให้สำนักงานเราน่าอยู่นะคะ
5: จากการหยิบยื่นน้ำใจภายในองค์กรก็ขยายความเอื้ออาทรนี้ออกสู่สังคมภายนอกผ่านงานจิตอาสาเพื่อช่วยเหลืองานของหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆโดยไม่ได้หวังผลตอบแทน
9: งานจิตอาสาในเรื่องของทำความสะอาดวัดบริเวณรอบวัดเป็นหน่วยงานที่เราไปสนับสนุนในเรื่องของงานพิธีการทั้งงานรัฐพิธีรัฐพิธีเราก็จะเข้าไปในการปฏิบัติงานนะครับตามแต่ละหน่วยงานนั้นๆร้องขอนะครับลงพื้นที่ทำแล้วมีความสุขใจ
5: นี่คือแบบอย่างดีๆของคนวัฒนธรรมที่กลายเป็นต้นแบบแห่งองค์กรของความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อและเอื้ออาทร

0: วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งซึ่งน้องๆสายช่างยนต์ช่างอิเล็กทรอนิกส์และช่างไฟฟ้าจากวิทยาลัยการอาชีพหนองหานได้ออกมาทำงานด้านจิตสาธารณะเพื่อรับใช้ชุมชนพวกเขาได้นำความรู้ที่ได้รับจากการเรียนมาลงบัตรในสนามจริง
1: วันนี้จะมาดูแลในเรื่องส่วนของพัดลมแล้วก็ทำความสะอาดแอร์ครับผมเดี๋ยวนี้เราก็มีแบบเป็นศูนย์บริการฟิกอีเซ็นเตอร์ครับออกตามหมู่บ้านนะครับตามโซนต่างๆนะครับผม
2: ติดการเอาเทียมครับติดการเอาเทียมเพื่อให้น้องๆได้มีทีวีดูครับแล้วได้เรียนรู้จากโทรทัศน์ที่มีช่องการเรียนครับ
3: ซ่อมเครื่องยนต์ชุมชนแล้วก็ออกให้บริการชุมชนต่างๆครับรู้สึกดีใจครับที่ว่าประชาชนได้ที่ข้างนอกได้ใช้บริการกับเราได้มีความสุขครับ
0: นอกจากงานซ่อมสร้างแล้วนักศึกษาส่วนหนึ่งยังเดินทางมาเป็นพี่เลี้ยงเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนรุ่นน้องในโรงเรียนมัธยมให้หัดซ่อมเครื่องยนต์ในครัวเรือนของตนเองส่งต่อความรู้จากพี่สู่น้องเพื่อให้สามารถนำกลับไปช่วยงานในครอบครัวอีกด้วย
4: ให้ความรู้การตั้งวาล์วล้างคาบูมันได้ทำมันได้ปฏิบัติได้ความรู้
5: จุดแรกผมต้องขอขอบคุณทางวิทยาลัยการอาชีพนะครับที่เอาโครงการตรงนี้มาพอดีมันเป็นจุดที่ผมกำลังคิดอยู่ว่าทุกวันนี้จะต้องปลูกจิตสำนึกของเด็กเริ่มตั้งแต่การรักวิชาชีพแล้วทักษะจะเกิดกับตัวเขาในอนาคตจากเขาได้ฝึกได้ลองได้ทำ
0: เป็นกิจกรรมจิตสาธารณะที่สถาบันได้ปลูกฝังให้นักศึกษาทุกคนเป็นผู้ที่มีทั้งความรู้ความสามารถมีทักษะในการประกอบวิชาชีพและเนื้อสิ่งอื่นใดนักศึกษาจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณธรรมอันจะนำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้าในการประกอบอาชีพในอนาคตนั่นเอง
6: ก็ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีพศึกษาซึ่งเป็นต้นสังกัดของวิทยาลัยอาชีพหนองหานนะครับได้มุ่งเน้นให้กับสถานศึกษาโดยเฉพาะสถานศึกษาอาชีวะให้มีเรื่องของคุณธรรมในเรื่องของจิตสาธารณะโดยออกมาในรูปแบบของวิชาชีพนะครับซึ่งวิชาชีพที่เราดำเนินการแล้วก็เป็นต้นแบบนะครับแล้วเราดำเนินการมาทุกปีในเรื่องของฟิกิสเซ็นเตอร์นะครับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนเราจะใช้นักศึกษาส่วนนี้นะครับเป็นการบูรณาการในเรื่องของการเรียนการสอนออกไปในพื้นที่ไปเจอปัญหาสภาพจริงๆนะครับฝึกให้เขาเสียสละส่วนตัวเพื่อส่วนรวมจุดมุ่งหมายของการเรียนนอกจากเราเน้นถึงทักษะทางวิชาการแล้วในเรื่องของคุณธรรมที่เป็นสิ่งสำคัญซึ่งสถานประกอบการตอนนี้สำคัญให้ความสำคัญเป็นอันดับหนึ่งว่าเด็กที่มาเรียนเนี่ยอยากให้ฝึกในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมให้มากนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วถ้ามีทักษะที่เก่งแต่ว่าไม่มีคุณธรรมเนี่ยเขาก็ไม่อยากได้นะครับแต่คนที่ไม่เก่งแต่มีคุณธรรมมีความรับผิดชอบมีความซื่อสัตย์ตรงต่อเวลาอย่างเงี้ยวิชาการเนี่ยไปฝึกได้เพราะฉะนั้นเราก็พยายามจะฝึกตัวเนี้ยนะครับเพื่อป้อนให้กับสถานประกอบการหรือและแม้แต่ชุมชนเองนะครับก็พยายามจะฝึกให้เด็กอยู่ในกฎระเบียบให้มีความจิตอาสามีความเป็นกัลยาณมิตรคือช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับส่วนวิชาการนะก็ควบคู่กันไปนะครับ

0: วัสดีค่ะได้เวลาของรายการซินจ่าเวียดนามสวัสดีเวียดนามรายการสอนภาษาที่จะทำให้คุณผู้ชมเพลิดเพลินไปกับภาษาและเรื่องราวที่น่าสนใจของเวียดนามเพื่อนบ้านของเราค่ะคุณผู้ชมคะเวลาที่เราเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศคนโน้นก็ฝากซื้อของคนนี้ก็ฝากซื้อของจนบางทีเรามัวแต่ซื้อของฝากจนลืมซื้อของตัวเองก็มีนะคะแต่ว่าเราจะไม่รับฝากก็ไม่ได้ค่ะเพราะเวลาเพื่อนไปเที่ยวเราก็ฝากเหมือนกันวันนี้อาจารย์พิสิทธิ์จะพาไปช้อปปิ้งค่ะจะได้รู้จักคำศัพท์และก็รูปประโยคในการซื้อของที่สำคัญคือจะต่อรองราคายังไงไปพบกับอาจารย์พิสิทธิ์อํานวยเงินตราอาจารย์ภาษาเวียดนามประจำคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กันเลยค่ะ
1: กิ๋งเจ้ากุ๋ยวี่ว่ากักบ่านสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาเรียนรู้รูปประโยคการไปซื้อของกันนะฮะแล้วก็การต่อราคาสินค้าในภาษาเวียดนามมันจะสนุกสักขนาดไหนไปชมกันครับก่อนอื่นเรามาดูรูปประโยคการถามตอบราคาสินค้าก่อนมี2รูปแบบง่ายๆรูปแบบแรกนะครับคือการถามด้วยรูปแบบสิ่งของตามด้วยคำว่าซาบาวเนียวซาบาวเนียวนะครับมีความหมายว่าราคาเท่าไหร่นั่นเองตัวอย่างเช่นกายไหมติ๋งแซกไตไหนจ๋าบาวเนียวกายไหมติ๋งแซกไตไหนจ๋าบาวเนียวไหมติ๋งแซกไตคือโน้ตบุ๊กนั่นเองนะครับไหนแปลว่านี้โน้ตบุ๊กเครื่องนี้ราคาเท่าไหร่จ๋าบาวเนียวมาดูคำตอบบ้างกายไหมติ๋งแซกไตไหนจินเจียวดงกายไหมติ๋งแซกไตไหนจินเจียวดงแปลว่าโน้ตบุ๊กเครื่องนี้ราคา9ล้านดงต่อมามาดูอีกคำถามหนึ่งกายเดียนถวายซีดงไหนจ๋าบาวเนียวกายเดียนถวายซีดงไหนจ๋าบาวเนียวแปลว่าโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้ราคาเท่าไหร่ดูคำตอบกันกายเดียนถวายซีดงไหนเหมยเจียวดงกายเดียนถวายซีดงไหนเหมยเจียวดงโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้ราคา10ล้านดงรูปแบบที่2การถามราคานะครับเอาคำว่าสิ่งของตามด้วยคำว่าบาวเนียวเตียนหรือบาวเนียวเตียนตามด้วยสิ่งของตัวอย่างแรกเรามาดูกันกายบาโลไหนบาวเนียวเตียนกายบาโลไหนบาวเนียวเตียนหรือเอาคำว่าบาวเนียวเตียนวางไว้ต้นประโยคก็จะกลายเป็นบาวเนียวเตียนกายบาโลไหนบาวเนียวเตียนกายบาโลไหนทั้ง2ประโยคนี้มีความหมายว่าเป้ใบนี้ราคาเท่าไหร่เรามาดูราคาเป้กันกายบาโลไหนหายจำหงินดงกายบาโลไหนหายจำหงินดงเป้ใบนี้ราคา 200,000 ดงอีกรูปแบบหนึ่งหมดเดียเกิมจางหายสารบาวเนียวเตียนหมดเดียเกิมจางหายสารบาวเนียวเตียนหรือคำว่าบาวเนียวเตียนวางข้างหน้าก็จะกลายเป็นบาวเนียวเตียนหมดเดียเกิมจางหายสารบาวเนียวเตียนหมดเดียเกิมจางหายสารแปลว่าอะไรข้าวผัดทะเล1จานราคาเท่าไหร่ลองมาดูราคาข้าวผัดทะเลบ้างหมดเดียเกิมจางหายสารบาเมงินดงหมดเดียเกิมจางหายสารบาเมงินดงข้าวผัดทะเลหายสารแปลว่าทะเล1จานราคา 30,000 ดงและหากท่านผู้ชมอยากถามคนขายสินค้าว่าสินค้านี้ขายยังไงขายอย่างไรก็สามารถถามง่ายๆโดยการใช้คำว่าบานเถหนาวบานเถหนาวบานแปลว่าขายเถหนาวแปลว่าอย่างไรนะครับบานเถหนาวจะไว้ท้ายประโยคซึ่งอาจจะตอบได้2แบบแบบแรกคือการตอบวิธีการขายส่วนแบบที่2คือการตอบราคาเรามาดูตัวอย่างกันสวายบานเถหนาวสวายบานเถนาวมะม่วงขายยังไงขายอย่างไรบานแถวกว่าหวักแถวเกินบานแถวกว่าหวักแถวเกินขายเป็นลูกหรือนะครับหวักแปลว่าหรือไม่ก็ขายเป็นกิโลตัวอย่างต่อมากามบานเถนาวกามบานเถนาวอันนี้เป็นตัวอย่างการถามราคาส้มขายอย่างไรส้มขายอย่างไร

กันให้เข้าใจยิ่งขึ้นแองหมวนมัวสี่แองหมวนมัวสี่พี่ต้องการซื้ออะไรดูคำตอบบ้างโตยหมวนมัวหมดโดยใส่เทเทาโตยหมวนมัวหมดโดยใส่เทเทาฉันต้องการซื้อรองเท้ากีฬา1คู่และหากท่านผู้ชมอยากจะต่อราคาภาษาเวียดนามคำว่าต่อราคาใช้คำว่าหมักกาหมักกาแต่เวลาพูดไม่ได้ใช้คำว่าหมักกานะฮะท่านผู้ชมสามารถต่อราคากับคนขายโดยใช้คำว่าซามซาเดือกคงซามซาเดือกคงหรือเบิร์ดเดือกคงเบิร์ดเดือกคงมีความหมายว่าลดราคาได้ไหมการต่อราคาอีกรูปแบบหนึ่งใช้คำว่าสามเดือกเบาเหนียวสามเดือกเบาเหนียวหรือใช้คำว่าเบิร์ดเดือกเบาเหนียวเบิร์ดเดือกเบาเหนียวมีความหมายว่าลดได้เท่าไหร่หรือท่านผู้ชมสามารถบอกตัดราคาได้เลยเช่นนำมือหงินเดือกคงนำมือหงินเดือกคงแปลว่า 50,000 ได้ไหมแล้วถ้าท่านผู้ชมอยากจะพูดว่าของแพงจังเลยสามารถพูดได้ว่าดัดกว่าดัดกว่ามีความหมายว่าแพงจังเลยหรือแพงมากนั่นเองแต่ถ้าอยากจะบอกว่าถูกจังเลยหรือว่าถูกมากภาษาเวียดนามใช้คำว่าแซ่กว่าแซ่กว่าก็แซ่แปลว่าถูกนอกจากนี้ยังมีประโยคที่ใช้บ่อยๆเวลาซื้อสินค้ามาดูประโยคแรกกันจอโตยแซมกายไหนเดือกคงจอโตยแซมกายไหนเดือกคงแปลว่าฉันขอดูอันนี้ได้ไหมจอโตยถือเดือกคงจอโตยถือเดือกคงฉันขอถือแปลว่าลองฉันขอลองได้ไหมจอโตยเหลยไกไหนจอโตยเหลยไกไหนฉันเอาอันนี้เหลยแปลว่าเอาต่อมาจอโตยโดยไกเหมยจอโตยโดยกายเหมยแปลว่าอะไรฉันขอเปลี่ยนอันใหม่โดยแปลว่าเปลี่ยนนะฮะกายเหมยเหมยคือใหม่เนยจ่าเตียนเดิลเนยจ่าเตียนเดิลแปลว่าที่จ่ายเงินอยู่ไหนจ่าบังโดลาเดือกคงจ่าบังโดลาเดือกคงแปลว่าอะไรจ่าแปลว่าจ่ายบังแปลว่าโดยนะฮะจ่ายโดยหรือว่าจ่ายเป็นดอลลาร์ได้ไหมโดลาคือดอลลาร์จ่าบังแถ่ตินซุงเดือกคงจ่าบังแถ่ตินซุงเดือกคงจ่ายด้วยบัตรเครดิตได้ไหมนั่นเองต่อมาเรามาดูคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับเสื้อผ้ากันบ้างเริ่มต้นที่คำว่าเสื้อผ้าภาษาเวียดนามใช้คำว่ากวนอ๋าวกวนอ๋าวกวนแปลว่ากางเกงอ๋าวแปลว่าเสื้อนะฮะรวมกันกวนอ๋าวจึงแปลว่าเสื้อผ้าคำต่อมาเสื้อใช้คำว่าอ๋าวอ๋าวต่อมาอ๋าวแวดอ๋าวแวดแปลว่าเสื้อสูทคำต่อมาอ๋าวจะอ๋าวจะคือเสื้อโค้ทต่อมาอ๋าวเซอร์มีอ๋าวเซอร์มีคือเสื้อเชิ้ตต่อมาอ๋าวทูนอ๋าวทูนคือเสื้อโปโลอ๋าวฟงอ๋าวฟงคือเสื้อยืดอ๋าวไมโออ๋าวไมโอคือเสื้อกล้ามอ๋าวหมดเซยอ๋าวหมดเซยคือเสื้อสายเดี่ยวอ๋าวงูอ๋าวงูคือเสื้อนอนอ๋าวควักอ๋าวควักคือเสื้อแจ็คเก็ตอ๋าวลอดอ๋าวลอดหรืออ๋าวงึกอ๋าวงึกคือเสื้อชั้นในอ๋าวแซดอ๋าวแซดคือเสื้อกันหนาวอ๋าวกีเลอ๋าวกีเลคือเสื้อกั๊กอ๋าวกุดไตอ๋าวกุดไตคือเสื้อแขนกุดอ๋าวแลนอ๋าวแลนคือเสื้อไหมพรมส่วนต่อมาคือคำศัพท์ที่เกี่ยวกับกางเกงกระโปรงรองเท้าถุงเท้าเริ่มต้นที่คำว่ากางเกงภาษาเวียดนามกวนกวนแปลว่ากางเกงต่อมากวนบ่อกวนบ่อคือกางเกงยีนกวนหงันกวนหงันคือกางเกงขาสั้นกวนสายกวนสายคือกางเกงยาวนั่นเองต่อมากวนลอดกวนลอดคือกางเกงในคำว่ากระโปรงภาษาเวียดนามใช้คำว่าไหวไหวคือกระโปรง
ต่อมาบิกินี่ภาษาเวียดนามใช้คำว่าบีกินีนะฮะบีกินีนะครับต่อมารองเท้า

เท้าใส่ใส่รองเท้าแตะแซบแซบต่อมามาดูรองเท้าผ้าใบหรือรองเท้ากีฬาใช้คำเดียวกันใช้คำว่าใส่เทเท้าใส่เทเท้าเทเท้าแปลว่ากีฬาต่อมาใส่กาวก๊อตใส่กาวก๊อตแปลว่ารองเท้าส้นสูงใส่ซาใส่ซาคือรองเท้าหนังตึ๊ดตึ๊ดคือถุงเท้าก่วนตึ๊ดก่วนตึ๊ดคือถุงน่องนอกจากนี้ยังมีคำศัพท์ที่เกี่ยวกับอุปกรณ์การแต่งกายที่ใช้บ่อยๆเช่นหมูหมูคือหมวกกังไตกังไตคือถุงมือกิ๋งเซมกิ๋งเซมคือแว่นกันแดดคันกว่างโกคันกว่างโกคือผ้าพันคอต่อมาเข่าจางเข่าจางอันนี้พบเจอบ่อยที่เวียดนามแน่เข่าจางแปลว่าผ้าปิดปากนั่นเองคำศัพท์ส่วนต่อมาที่ผู้คนนิยมไปช้อปปิ้งคือเครื่องประดับลองมาดูคำแรกกันโดจางซึกโดจางซึกคือเครื่องประดับต่อมาว่องโกว่องโกคือสร้อยคอว่องไตว่องไตคือกำไลฮวาตายฮวาตายคือตุ้มหูหรือว่าต่างหูก็ได้ต่อมาเหยินเหยินคือแหวนกาวาดกาวาดคือเน็กไททัดลึงทัดลึงคือเข็มขัดตุ๋ยตุ๋ยกระเป๋าหวีเตียนหวีเตียนกระเป๋าเงินกระเป๋าสตางค์กับกับแปลว่ากระเป๋าที่ใส่เอกสารและวาลีวาลีคือกระเป๋าเดินทางคำศัพท์ส่วนต่อมาคือคำศัพท์ที่เกี่ยวกับขนาดในภาษาเวียดนามเริ่มต้นที่ไซส์ S นะครับภาษาเวียดนามใช้คำว่าเก๋อแอดเก๋อแอดต่อมาไซส์ M ไซส์ M ภาษาเวียดนามใช้คำว่าเก๋อเมอเก๋อเมอไซส์ L ภาษาเวียดนามใช้คำว่าเก๋อเลอเก๋อเลอต่อมาไซส์ XL ภาษาเวียดนามใช้คำว่าเก๋ออิกเลอเก๋ออิกเลอและไซส์ XXL ภาษาเวียดนามใช้คำว่าเก๋อไฮอิกเลอเก๋อไฮอิกเลอไฮคือ2นั่นเองนะครับ 2XL นั่นเองต่อมาตอตอแปลว่าใหญ่หย่อหย่อแปลว่าเล็กเวื่อเวื่อแปลว่าพอดีซงทรงแปลว่าหลวมเจิดเจิดแปลว่าครับส่วนต่อมาคือเรื่องของไวยากรณ์โดยไวยากรณ์แรกของวันนี้จะเริ่มต้นด้วยการใช้คำว่าบังซึ่งมีความหมายว่าด้วยหรือโดยคำว่าบังใช้ได้ในหลายกรณีเช่นการบอกวิธีการเดินทางการบอกว่าสิ่งของนั้นๆทำมาจากอะไรการบอกว่าทำสิ่งนั้นด้วยหรือว่าโดยวิธีอะไรตัวอย่างเช่นจิเฟืองดีเหยียดบานบังไหมใบจิเฟืองดีเหยียดบานบังไหมใบพี่เฟืองไปญี่ปุ่นบังไหมใบโดยเครื่องบินต่อมาไก่เก๋ในลามบังโก้ไก่เก๋ในลามบังโก้คืออะไรเก้าอี้ตัวนี้ทำจากไม้หรือว่าทำด้วยไม้นั่นเองต่อมาเงื่อยเจวเอวอันเกิมบังเถี่ยหวาเสียเงื่อยเจวเอวอันเกิมบังเทียหวาเสียชาวยุโรปกินข้าวด้วยช้อนและซ่อมเหาะน้อยเจียนเว่ยเหงาบังเตียงเวียดเหาะน้อยเจียนเว่ยเหงาบังเตียงเวียดพวกเขาน้อยเจียนพูดคุยกันบังเตียงเวียดโดยใช้ภาษาเวียดนามแอมเอ๋ยเวียดบังบุตรแอมเอ๋ยเวียดบังบุตรน้องคนนั้นเขียนโดยใช้ปากกาต่อมาเรามาดูการใช้กริยาช่วยเนนเกินฝ่ายอีกรอบนะครับเนนเกินฝ่ายจะวางอยู่หน้ากริยาหลักคำว่าเนนมีความหมายว่าควรใช้เมื่อผู้พูดต้องการแนะนำบางสิ่งบางอย่างให้กับผู้อื่นตัวอย่างเช่นแองเนนหอกเตียงเวียดเวียดนามแองเนนหอกเตียงเวียดเวียดนามพี่ควรไปเรียนภาษาเวียดนามที่ประเทศเวียดนามเองคงเนนอ้วงเบียเหนียวเองคงเนนอ้วงเบียเหนียวพี่ไม่ควรดื่มเบียเยอะต่อมามาดูคำว่าเกินบ้างคำว่าเกินมีความหมายว่าจำเป็นต้องใช้เมื่อต้องการบอกความจำเป็นว่าต้องทำสิ่งนั้นๆนะครับต่อมามาดูคำว่าฝ่ายออกเสียง

0: ตามฝ่ายมีความหมายว่าต้องนะครับใช้เมื่อต้องการบังคับให้ทำสิ่งนั้นๆเช่นตวยในแองฝ่ายงูเสริมวีสางไมแองฝ่ายดีดอนแมเออเซินใบตวยในแองฝ่ายงูเสริมวีสางไมแองฝ่ายดีดอนแมเออเซินใบคืนนี้พี่ต้องนอนเร็วเข้านอนเร็วเพราะพรุ่งนี้เช้านะครับพี่ต้องไปรับแม่ที่สนามบินนั่นเองแองเกินดีบักสีไงแองเกินดีบักสีไงพี่ต้องไปพบแพทย์ไปหาหมอไงแปลว่าทันทีเรื่องต่อมาคือการใช้คำว่าเถียวเถื่อดูเถียวเถื่อดูคำว่าเถียวมีความหมายว่าขาดนะฮะเช่นโตยเถียวเตียนเดมัวกวนบ่อโตยเถียวเตียนเดมัวกวนบ่อฉันขาดเงินที่จะซื้อกางเกงยีนโตยเถื่อเตียนเดมัวกายเดียนถวายเหมยโตยเถื่อเตียนเดมัวกายเดียนถวายเหมยฉันเหลือเงินที่จะซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่ต่อมามาดูคำว่าดูดูมีความหมายว่าพอตัวอย่างเช่นโตยก๋อดูเตียนเดมัวกายวาลีโตยก๋อดูเตียนเดมัวกายวาลีฉันมีเงินพอที่จะซื้อกายวาลีคือกระเป๋าเดินทางตัวอย่างต่อมาโตยก๋อใบมีหงินดงยึงโตยหมวนมัวแถ่หนาบเตียนหมดจำหงินดงวีเว่ยโตยเถียวบามีหงินดงเดมัวแถ่หนาบเตียนแถ่หนาบเตียนแปลว่าบัตรเติมเงินนะฮะทั้งประโยคเลยจะแปลว่าฉันมีเงิน 70,000 ดงแต่ฉันต้องการซื้อบัตรเติมเงิน 100,000 ดงเพราะฉะนั้นวีเว่ยแปลว่าเพราะฉะนั้นโตยเถียวแปลว่าอะไรฉันขาดเงินอีก 30,000 ดงในการซื้อบัตรเติมเงินเรื่องต่อมาคือการใช้คำว่าถือมีความหมายว่าลองสามารถวางอยู่หน้าหรือหลังกริยาได้ใช้เมื่อผู้พูดต้องการบอกให้กระทำบางสิ่งบางอย่างนะครับคือลองดูว่าจะทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ไหมคราวนี้เรามาดูรูปประโยคการใช้คำว่าถือบ้างนะฮะใช้ได้3แบบแบบแรกคือกริยาแล้วก็ตามด้วยคำว่าถือแบบที่2ถือตามด้วยกริยาและตามด้วยคำว่าแซมหรือกริยาบวกถือแซมนะฮะถือแซมติดกันเลยตัวอย่างเช่นจิหมักถือไก่อ้าวไหนแหนจิหมักถือไก่อ้าวไหนแหนพี่ลองใส่เสื้อตัวนี้ดูนะครับอีกตัวอย่างแองถืออันแนมสารแซมก็งอนคงแองถืออันแนมสารแซมก็งอนคงพี่ลองกินป่อเปี๊ยะทอดดูว่าอร่อยไหมแอมอ้วงถือแซมซิงโตไหนก็งอดคงแอมอ้วงถือแซมซิงโตไหนก็งอดคงงอดแปลว่าหวานนะฮะทั้งประโยคจะแปลว่าน้องลองดื่มน้ำปั่นผลไม้ดูซิว่ามันหวานไหมต่อมาคือการใช้รูปประโยคเงื่อนไขนะฮะก็คือเหนียวถี่นั่นเองนะฮะมีความหมายว่าถ้าก็ใช้ในการเชื่อมประโยคแสดงการคาดคะเนความเป็นไปได้หรือว่าข้อเท็จจริงซึ่งมักจะใช้ร่วมกับคำว่าแสคำว่าแสแปลว่าอะไรเรียนแล้วแสมีความหมายว่าจะนั่นเองมาดูรูปประโยคกันเหนียวโฮมในเจ๋ยคงเมื่อถี่จุ๋งโตยแสดีแซมฟิล์มเหนียวโฮมในเจ๋ยคงเมื่อที่จุ๋งโตยแสดีแซมฟิล์มแปลว่าอะไรถ้าวันนี้ฝนไม่ตกพวกฉันจะไปดูหนังนะฮะพวกฉันก็จะไปดูหนังอีกตัวอย่างเหนียวโตยก๋อเหนียวเตียนโตยแสมัวโอโตเหมยเหนียวโตยก๋อเหนียวเตียนโตยแสมัวโอโตเหมยสังเกตประโยคนี้คำว่าที่หายไปแต่เราใช้คอมม่าแทนนะฮะจะแปลว่าถ้าฉันมีเงินเยอะฉันจะซื้อรถคันใหม่มาดูอีกตัวอย่างเหนียวโตยเงียนกือเว่เวียดนามที่โตยแสหอกเตียงเวียดเหนียวโตยเงียนกือเว่เวียดนามที่โตยแสหอกเตียงเวียดถ้าฉันวิจัยเกี่ยวกับเวียดนามฉันจะเรียนภาษาเวียดนามต่อมาเรามาดูเรื่องการใช้คำคุณศัพท์ดงหวังเหนียวอีทนะครับคำเหล่านี้จะวางข้างหน้าคำนามหมดเลยคำว่าเหนียวมีความหมายว่ามากอีทมีความหมายว่าน้อยใช้กับคนสัตว์สิ่งของได้หมดเลยเช่นโฮมในก่อเจ็ดเหนียวเหนื่อยเด่นทีว่าวได้หอก hôm nay có rất nhiều người đến thi vào đại học แปลว่าอะไรวันนี้มีคนมากมายที่จะมาสอบเข้ามหาวิทยาลัยต่อมา hôm nay công viên có rất ít người hôm nay công viên có rất ít người วันนี้สวนสาธารณะคนน้อยมากต่อมามาดูคำว่าดงกับคำว่าหวังคำว่าดงแปลว่าเยอะแปลว่าหนาแน่นคำว่าหวังแปลว่าน้อยแปลว่าบางตาสองคำนี้ตรงข้ามกันนะฮะอย่าลืมใช้กับคนเท่านั้นนะฮะสองคำนี้มาดูตัวอย่างกันจาบเจียวฟิล์มรัดดงเหนื่อยจาบเจียวฟิล์มรัดดงเหนื่อยที่โรงภาพยนตร์คนแน่นมากกันตีนรัดหวังเหนื่อยกันตีนรัดหวังเหนื่อยที่โรงอาหารคนบางตามากการใช้คำว่าไฮหรือคำว่าหวักมีความหมายว่าหรือเหมือนกันนะฮะโดยคำว่าไฮจะใช้ในประโยคคำถามส่วนคำว่าหวักจะใช้ในประโยคบอกเล่ามาดูตัวอย่างกันแองหมวนอันเกิมไฮเฟอร์แองหมวนอันเกิมไฮเฟอร์พี่ต้องการกินข้าวหรือกินเฟอร์จิหมวนดีซาปาไฮหะลองจิหมวนดีซาปาไฮหะลองพี่ต้องการไปซาปาหรือไปฮาลองต่อมามาดูคำว่าหวักบ้างตัวอย่างของคำว่าหวักแอมอวงกาเฟหวักจ่ากุ๋งเดือกแอมอวงกาเฟหวักจ่ากุ๋งเดือกน้องดื่มกาแฟหรือน้ำชาก็ได้ก๋วยนำในหวักเดี่ยวนำเซาโตยแสดีฟ้าก๋วยนำในหวักเดี่ยวนำเซาโตยแสดีฟ้าปลายปีนี้หรือว่าต้นปีหน้าฉันจะไปฝรั่งเศสเอาล่ะครับไปเวียดนามเราก็สามารถซื้อสินค้าหรือว่าต่อรองราคาสินค้าได้แล้วมันฝึกฝนทบทวนกันบ่อยๆนะครับ
1: แอมเอ้ยก้อนบุฟเฟ่ไหนซาเปาเยว
2: หมดก้อนนำโดลาอ่ะ
1: เหนียวตวยมัวไฮก้อนถี่เบิร์ดเดือกคง
2: คงเบิร์ดเดือกอ่ะยึงเหนียวจีมัวหมดก้อนแอมแสต่างจีหมดกายบุฟอ่ะ
1: เด้ยก่อเย็นแท่ติ๋นสูงคง
2: คงด้วยจีเย็นเตียนหมัดถ้วยอ่ะ
1: ก่อเย็นเตียนบานถ่ายคง
2: ก่ออ่ะ
1: เวทีจอตวยมัวหมดก้อนบุฟเฟ่
3: ช่วงรอบรู้เวียดนามวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสกับเมืองโบราณเก่าแก่ของเวียดนามที่โด่งดังเชื่อว่าชื่อแล้วไม่มีใครไม่รู้จักนั่นก็คือเมืองฮานอยค่ะเมืองนี้จะมีความน่าสนใจยังไงทำไมหลายคนถึงรักแล้วก็ประทับใจในเมืองฮานอยวันนี้กูรูของเราพร้อมอยู่แล้วค่ะที่จะตอบคำถามเหล่านี้มาพบกับอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตรากันค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์
4: สวัสดีครับ
3: อาจารย์คะถ้าพูดถึงฮานอยไม่มีใครไม่รู้จักอยากรู้ว่ามีความสำคัญยังไงต่อเวียดนามบ้างคะ
0: ครับกรุงฮานอยนะครับปัจจุบันนี่คือเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม นะฮะตั้งอยู่ทางภาคเหนือตอนเหนือของประเทศเวียดนามนะฮะฮานอยมีอายุมากนะฮะก็คือมีอายุพันปีละ
3: พันปีเลยค่ะ
0: ใช่นะครับอายุนะฮะกรุงฮานอยสร้างตอนปี1010ปี1010นั่นเองนะครับก็เมื่อปี2010หรือว่าเมื่อประมาณ4ปีที่แล้วนะฮะ5ปีที่แล้วนะครับที่เวียดนามหรือที่กรุงฮานอยมีการเฉลิมฉลองครบรอบพันปีด้วยเป็นงานที่จัดงานใหญ่มากนะฮะถ้าพูดถึงฮานอยเริ่มต้นเนี่ยเราก็ต้องย้อนกลับไปก็คือเริ่มต้นปี1010นี่แหละนะฮะซึ่งถือว่าเป็นยุคแรกเริ่มของประวัติศาสตร์เวียดนามสมัยอดีตก็ว่าได้นะฮะก็คือมีกษัตริย์องค์หนึ่งของเวียดนามชื่อหลีกงอ่วนนะฮะหรือว่าตอนหลังก็คือชื่อว่าหลีถ่ายโตนะฮ
3: ะ
0: เป็นกษัตริย์คนที่สถาปนากรุงฮานอยขึ้นมานะฮะก็คือย้ายเมืองหลวงนะครับจากโกลวามาเป็นฮานอยนะฮะจากนั้นก็เริ่มมีการพัฒนาการดังนั้นราชวงศ์ต่างๆของเวียดนามเนี่ยใช้กรุงฮานอยเป็นศูนย์กลางของประเทศ มาโดยตลอดนะฮะจนถึงนะครับกษัตริย์ราชวงศ์เหวียนประมาณศตวรรษต้นศตวรรษที่19นะฮะก็เริ่มย้ายเมืองหลวงไปอยู่ที่กรุงเวก็คือทางภาคกลางของประเทศเวียดนามเมืองเวนั่นเองนะฮะจากนั้นพอฝรั่งเศสเข้ามาปกครองนะฮะฝรั่งเศสก็สถาปนาเป็นอินโดจีนขึ้นมากรุงฮานอยก็กลับมาเป็นเมืองหลวงหรือว่าเป็นเมืองหลักที่ฝรั่งเศสปกครองเป็นศูนย์กลางของอินโดจีนอีกครั้งหนึ่งจนกระทั่งเวียดนามผ่านสงครามมามากมายนะฮะกรุงฮานอยนี่เสียหายมากนะฮะเพราะว่าเป็นศูนย์กลางของภาคเหนือใช่ไหมฮะแล้วก็ต่อสู้กับทั้งฝรั่งเศสทั้งอเมริกาในตอนหลังจนสุดท้ายประเทศเวียดนามก็รวมตัวกันได้ พอรวมเป็นประเทศปุ๊บ

0: กรุงฮานอยก็กลับมาเป็นเมืองหลวงอีกครั้งหนึ่ง
1: ค่ะ
0: ฉะนั้นกรุงฮานอยจะถือว่าประวัติศาสตร์ค่อนข้างจะยาวนานแล้วก็ผ่านสงครามมามากมายก็เป็นสถานที่หรือว่าเป็นเมืองที่สำคัญที่สุดก็ว่าได้ของเวียดนามหรือถือว่าเป็นศูนย์กลางของวัฒนธรรมนะการเมืองการปกครองในปัจจุบันนี้ด้วย
1: ค่ะอาจารย์ถามนิดนึงค่ะว่าฮานอยนี้ชาวเวียดนามเขาเรียกว่ากรุงฮานอยเหมือนเราหรือเปล่าคะ
0: คำว่าฮานอยเนี่ยก็คือคนไทยเรียกจากภาษาอังกฤษนะฮะจริงๆภาษาเวียดนามออกเสียงว่าฮานอย
1: ฮานอย
0: ใช่ฮานอยนะฮะฮาคือแม่น้ำคำว่าหนอยแปลว่าในก็คือมีแม่น้ำไหลในเมืองนะฮะไหลผ่านกลางเมืองเลย
1: นะครับมีความหมายด้วย
0: ใช่มีความหมายด้วยเลยเรียกว่าฮานอยนะ
1: ค่ะอย่างนี้ถามถึงลักษณะเด่นของเมืองนี้หน่อยค่ะว่าอะไรน่าท่องเที่ยวบ้างคือเป็นภูเขาเป็นทะเลเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์
0: ครับฮานอยก็เป็นที่ราบลุ่มนะฮะก็คือตรงบริเวณแม่น้ำแดงที่ราบลุ่มแม่น้ำแดงนั่นเองดังนั้นภูเขาไม่มีแน่นอนในเมืองนะฮะเป็นเมืองที่ประชากรอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากป
1: ั
0: จจุบันนี้ถือว่าเป็นเมืองที่ใหญ่สุดในประเทศเวียดนาม ประชากรทั้งหมด7ล้านคน
1: ค่ะ
0: นะฮะเมืองหลวงเหมือนกรุงเทพบ้านเราแต่ก็อาจจะไม่คนเยอะเหมือนกรุงเทพเท่าไหร่นะฮะแล้วก็ฮานอยที่ท่องเที่ยวสำคัญก็คือที่ท่องเที่ยวทางด้านประวัติศาสตร
1: ์ค
0: ่
1: ะ
0: นะประวัติศาสตร์เป็นหลักเลยแล้วก็วัฒนธรรมคือใครที่อยากไปศึกษาหรือว่าไปอยากทำความรู้จักกับคนเวียดนามหรือว่าวิถีเวียดนามเนี่ยก็ต้องไปที่ฮานอย
1: คือได้รู้หมดแน่นอน
0: ได้รู้หมดเลยนะครับสถานที่ท่องเที่ยวประวัติศาสตร์สำคัญก็อย่างเช่นวิหารวรรณกรรม
1: ค่ะ
0: นะฮะที่คนไทยไปเที่ยวบ่อยหรือว่าพิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์
1: นะฮะ
0: หร
1: ือ
0: ว
1: ่
0: าหรือว่าบ้านของลุงโฮนะครับวัดเสาเดียวเป็นต้น
1: ค่ะ
0: นะก็จะมีที่ท่องเที่ยวหรือว่าเที่ยวทางธรรมชาตินะฮะก็จะเช่นทะเลสาบคืนดาบ
1: ค่ะ
0: ทะเลสาบตะวันตกที่คนไทยนิยมไป
1: ค่ะอันนี้ก็คืออยู่ในฮานอยหมดเลย
0: อยู่ในฮานอยหมดเลยหรือว่าถนน36สายที่ฝรั่งเขาใช้คำว่าโอคอร์เตอร์นะฮะ
1: ค่ะ
0: คนไทยก็จะไปช้อปปิ้งไปซื้อของเยอะแยะมากมาย
1: คือชอบเลย
0: ชอบเลย
1: ผมชอบเลยค่ะ
0: แล้วก็ที่สำคัญที่ฮานอยดึงดูดนักท่องเที่ยวได้คืออากาศดีตลอดปี
1: เอาละค่ะน่าเสียดายจังเลยนะคะเวลาของรายการเราหมดแล้วค่ะยังมีเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเวียดนามที่อยากจะพรีเซนต์อีกเยอะเลยนะคะเอาเป็นว่าคราวหน้าเรากลับมาติดตามกันอีกนะคะรับรองว่ามีสาระแล้วก็ความสนุกมาฝากคุณผู้ชมแน่นอนและตอนนี้หมดเวลาของรายการซินเจ๋อเวียดนามสวัสดีเวียดนามแล้วนะคะกลับมาติดตามกันได้ใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้หงและอาจารย์พิสิทธิ์ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: อันยองฮาเซโยฉันชินาโซโยสวัสดีครับคุณผู้ชมกำลังอยู่กับผมตูนวรัตน์นะครับในรายการฮันกูโกอันยองครับรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมได้เรียนรู้ภาษาเกาหลีและบทสนทนาแบบเกาหลีง่ายๆโดยอาจารย์เกาหลีตัวจริงเสียงจริงนะครับและวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องอะไรไปพูดคุยกันเลยครับกับอาจารย์วอนแฮยองจาก Busan University of Foreign Studies ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อาจารย์อันยองฮาเซโย
1: อันยองฮาเซโย
0: นี่ต้องทักทายอาจารย์ก่อนนะครับวันนี้เรียนเรื่องอะไรกันดีครับ
1: วันนี้เราจะเรียนเดือนวันที่แล้วก็วันอะไรด้วยค่ะ
0: มี3อย่างนะครับมีเดือนมีวันที่แล้วก็วันนี้เป็นวันอะไร
1: ใช่ค่ะ คือประโยคคือ오늘며칠이에요10월13일이에요무슨요일이에요화요일이에요สี่ประโยคค่ะ
0: วันนี้แต่ละประโยคเนี่ยจะมีคำศัพท์หลายคำนิดนึงนะฮะเดี๋ยวคุณผู้ชมตั้งใจฟังไปพร้อมๆกันกับการแปลของอาจารย์เลยแล้วกันครับ
1: ค่ะประโยคแรกคือว่า오늘며칠이에요ค่ะนะคะก็วันที่วันนี้วันที่เท่าไหร่오늘คือว่าวันนี
0: ้
1: นะคะ며칠이에요며칠ก็ว่าวันที่เท่าไหร่แล้วก็이에요คือว่าคือหรือว่าเป็นนะคะ
0: ครับ
1: วันนี้วันที่เท่าไหร่คือ오늘며칠이에요
0: 오늘며칠이에요
1: ใช่ค่ะ
0: เสียงสูงเพราะว่าเป็นคำถาม
1: ใช่ค่ะอย่างเช่นถ้าหากอยากจะเปลี่ยนเมื่อวานเป็นวันที่เท่าไหร
0: ่
1: คือ어제며칠이에요오늘คือว่าวันนี
0: ้
1: แล้วก็어제เป็นเมื่อวานแล้วอีกอย่างพรุ่งนี้เป็น내일ค่ะ오늘어제내일วันนี้เมื่อวานนี้แล้วพรุ่งนี้ก็เปลี่ยนไปได้ก็อยากรู้วันที่เท่าไหร่오늘며칠이에요วันนี้วันที่เท่าไหร่어제며칠이에요เมื่อวานวันที่เท่าไหร่내일며칠이에요พรุ่งนี้วันที่เท่าไหร่คะคำตอบคือว่า10월13일이에요ก็ภาษาเกาหลีต้องบอกเดือนก่อนวันที่ที่หลังเดือนนะคะภาษาเกาหลีไม่มีชื่อเดือนเฉพาะเหมือนไทยนะคะไทยมีชื่อเดือนด้วยใช่ไหมคะคือ
0: เราจะมีเดือนหนึ่งก็เป็นมกราคมเดือนสองเป็นกุมภาพันธ์มีนาคมเมษายนครับ
1: มีชื่อเดือนด้วยใช่ไหมคะแต่ภาษาเกาหลีไม่มีใช้เลขจีนด้วยค่ะอย่างเช่นว่าถ้าเดือนหนึ่งก็ไทยว่าม
0: กราคม
1: แต่ประเทศเกาหลีอีรวล
0: อีรวล
1: ใช่ค่ะแล้วเดือนที่สองคืออีวอลสามวอล4월, 5월, 6월, 7월, 8월, 9월, 10월, 12월ถึง12월ตั้งแต่เดือน1ถึงตั้งแต่เดือน12เราใช้หมายเลขจีนด้วยค่ะ
0: ค
1: แล้วบอกเดือนก่อนแล้วก็วันที่เท่าไหร่ด้วยแต่วันที่ก็ใช้เลขจีนด้วยค่ะก็วันที่1ก็อิริลเดือนคือวอลอิลวอลวันที่1คืออิลอิล
0: อิลอิน
1: ค่ะเดือนวันวันที่อิล
0: ครับใช่ด้วยกันสมมติว่าเป็นวันที่1เดือน1ก็จะเป็นเอลวอนอินอิน
1: ใช่ถูกต้องค่ะเดือน10วันที่10ก็สี่วันสิบอิลเดือน2วันที่2คืออีวันอีอิล
0: ครับ
1: ค่ะอย่างนี้ใช้ได้นะคะแล้วถามว่า오늘며칠이에요วันนี้วันที่เท่าไรคะตอบได้ว่าวันนี้ถ้าเช่นเดือน12วันที่1512 월 15 일이에요
0: เอ๊ะอาจารย์ครับสังเกตอย่างหนึ่งเรามีวันเรามีเดือนกันไปแล้วแล้วปีของเกาหลีล่ะครับมีไหมครับ
1: อ๋อมีค่ะก็ปีคือว่าเนียนนะคะ
0: เน
1: ีย
0: น
1: เนียนใช่ค่ะถ้าตัวอย่างก็ปี2015ก็ภาษาเกาหลีว่า2015 년
0: 2015 년
1: ค่ะถ้า2016คือ2016ยุงเหยินเราใช้หมายเลขจีนด้วยนะคะ
0: ผสมกัน
1: ใช่ค่ะ
0: ครับ
1: แ
0: ล้วลำดับนะครับ
1: ลำดับก็ถ้าประเทศไทยก็ต้องใช้
0: เราเป็นวันเดือนปี
1: อ๋อเกาหลีปีเดือนวันค
0: ่
1: ะ
0: สลับตำแหน่ง
1: ใช่ค่ะถ้าตัวอย่างก็2015ปี2015เดือน1วันที่1
0: ค
1: ือว่า2015 1월1일
0: ก็จะเป็นการเรียงลำดับสลับเหมือนของเราจากหลังมาหน้านั่นแหละครับเพราะฉะนั้นด้วยความที่ไม่มีชื่อเดือนเฉพาะเนี่ยต้องเรียงให้ถูกนะไม่งั้นสลับที่กันเนี่ยวันที่จะเปลี่ยนเลย
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะนี่ระวังด้วยค่ะเร็ววอลกับอีอกเสียงยากเหมือนกันนะคะก
0: ็
1: ปีคือว่าเ
0: ง
1: ย
0: น
1: เงยน
0: เงยน
1: เตือนคือวอลแล้ววันที่คืออิลค่ะย้อนวอลอิลค่ะ
0: แล้วชื่อเรียกวันล่ะครับมีไหมเดือนไม่ม
1: ีมีค่ะมีแล้วถามว่าวันนี้วันอะไรโอ้เนื้อ

0: 무슨 요일이에요? 완 아라이크와 무슨 요일.
1: 무슨 요일.
0: 무슨 브레와 아라이. 무슨 요일. 그 완 아라이카. 완이 완 아라이카. 그리고 또 없다이와 완 미끼 완카 담모째 완 참여가 땅때 완짠 등완 아틋. 그 완짠 그 월요일.
1: 월요일.
0: 완 안칸 그 화요일.
1: 화요일.
0: 완풋 수요일.
1: 수요일.
0: 완파르핫 목요일.
1: 목요일.
0: 완숙 금요일.
1: 금요일.
0: 완사오 토요일.
1: 토요일.
0: 완아틋 일요일.
1: 일요일. 아, ออกเสียงยากนิดนึงนะครับเพราะมันมีคำควบกล้ำที่ไม่เหมือนภาษาบ้านเรานะครับ
0: ต้องฝึกด้วยนะคะ แล้ว วันนี้ วันอะไรคะ โอนึล มุสุน ยูอิริเอโย คือคำตอบได้ว่า วันนี้เป็น วันอังคารค่ะ ฮวายูอิลอิเอโย
1: ฮวายูอิลอิเอโย
0: ถ้าวันอาทิตย์ อิโรอิลอิเอโย
1: อิโรอิลอิเอโย
0: ได้ทำได้ทั้งหมดค่ะ
1: ครับผมนี่ก็จะเป็นเรื่องราวของปี เดือนวันแล้วก็ชื่อเรียกวันเฉพาะในแบบของเกาหลีนะครับ
0: แล้วตุ้นซี 생일이 언제예요?
1: แปลว่าอะไรนะครับอาจารย์
0: คุณตุ้น วันเกิดเมื่อไหร่คะ
1: อ๋อผมเกิดถ้าเรียงแบบไทยนะครับ เกิดวันที่ 28 เดือนมิถุนายนครับ
0: เป็นวันเสาร์28มิถุนายน ก็เดือนก่อนนะคะ 6월 28일
1: 6월 28일
0: เดือน 6 6월 วันที่ 28, 28일
1: 28일
0: วันเสาร์토요일이에요
1: 토요일이에요 โอ้โหกว่าจะบอกวันที่จบนี่ยาวมากเลยใช่ค่ะ อาจารย์วอนครับ แล้วอย่างนี้ในภาษาเกาหลีเขามีอวยพรวันเกิดกันว่ายังไงครับ
0: มีค่ะนี่ สุขสันต์วันเกิดใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: เซงิล ชุกคาฮัมนิดา เซงิล คือว่าวันเกิด แล้ว ชุกคาฮัมนิดา คือ congratulation
1: นะคะ ครับ ยินดีด้วยที่เกิดมา
0: ใช่ค่ะ เซงิล ชุกคาฮัมนิดา มีเพลงด้วยค่ะ
1: ร้องให้หน่อยได้ไหมคะ
0: เอาไหมคะ
1: สักท่อน
0: เซงิล ชุกคาฮัมนิดา เซงิล ชุกคาฮัมนิดา 사랑하는 뚠씨에 생일 축하합니다.
1: โอ้ขอบคุณมากๆครับอาจารย์วิสาร้องเพลงอวยพรวันเกิดให้นะฮะแม่วันนี้เราได้รู้เรื่องของวันที่เรื่องของวันแล้วก็เรื่องของเดือนครบเลยนะครับคุณผู้ชมครับต้องขอบคุณความรู้ดีๆจากอาจารย์วอนแฮยองมากๆครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: เรียนกันแล้วก็ได้เวลาไปฝึกฝนทดลองใช้ภาษากันแล้วครับกับช่วง Try Out
2: 며칠이에요?
3: 10월 13일이에요.
2: 무슨 요일이에요?
3: 목요일이에요.
2: 내일 무슨 요일이에요?
3: 금요일이에요.
2: 오늘 며칠이에요?
3: 10월 13일이에요.
2: 무슨 요일이에요?
3: 목요일이에요.
2: 내일 무슨 요일이에요?
3: 금요일이에요.
2: 생일이 언제예요?
3: 9월 10일이에요.
2: 오늘 며칠이에요?
3: 9월 10일이에요.
2: 아, 생일 축하해요.
3: 감사합니다.
2: 생일이 언제예요?
3: 9월 10일이에요.
2: 오늘 며칠이에요?
3: 9월 10일이에요.
2: 아, 생일 축하해요.
3: 감사합니다.
0: 오늘 며칠이에요? 오늘 며칠이에요? 오늘 며칠이에요? 오늘 며칠이에요? 3월 15일이에요. 3월 15일이에요. 3월 15일이에요. 3월 15일이에요. 무슨 요일이에요? 무슨 요일이에요? 무슨 요일이에요? 무슨 요일이에요? 화요일이에요.

0: 화요일이에요. 화요일이에요. 화요일이에요. 화요일이에요. 생일이 언제예요? 생일이 언제예요? 생일이 언제예요? 생일이 언제예요? 9월 12일이에요. 9월 12일이에요. 9월 12일이에요. 9월 12일이에요. 생일 축하합니다. 생일 축하합니다. 생일 축하합니다. 생일 축하합니다. 일요일, 일요일, 월요일, 월요일, 화요일, 화요일, 수요일, 수요일, 목요일, 목요일, 금요일, 금요일, 토요일, 토요일, 1월, 1월, 2월, 2월, 3월, 3월, 4월, 4월, 5월, 5월, 6월, 6월, 7월, 7월, 8월, 8월, 9월, 9월, 10월, 10월, 11월, 11월, 12월, 12월.
1: จะว่าไปแล้วเนี่ยการบอกวันเดือนปีในภาษาเกาหลีนี่ก็ไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับแต่ว่าสิ่งแรกที่คุณผู้ชมต้องจดจําเลยก็คือการจําตัวเลขให้ได้แม่นๆซะก่อนครับซึ่งเรื่องของตัวเลขเนี่ยอาจารย์วอนแฮยองก็ได้สอนเราไปแล้วทั้ง2ชุดนะครับถ้าคุณผู้ชมท่านไหนยังจําไม่ได้แล้วอยากจะทบทวนบทเรียนครับสามารถคลิกเข้าไปดูรายการย้อนหลังได้เลยที่ www.etvthai.tv ครับส่วนวันนี้หมดเวลาของรายการเราซะแล้วครับผมตูนวรัตต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนทาอุเมโตมันไนโยแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ

0: อันยองอาเซโยสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับการเรียนภาษาเนี่ยพูดถึงภาษาที่2ที่3ในปัจจุบันนี้ถือว่ามีความจำเป็นอย่างมากเลยนะครับยิ่งโลกของเรากว้างขึ้นการสื่อสารก็ยิ่งจำเป็นมากขึ้นและถ้าคุณผู้ชมคนไหนตัดสินใจที่จะเรียนภาษาเกาหลีแล้วก็ถือว่าดูรายการได้ถูกต้องเลยแหละครับเพราะว่ารายการฮันกุกออันยองถือว่าเป็นการสอนภาษาเกาหลีทั้งคำศัพท์ทั้งประโยคสนทนาพื้นฐานโดยอาจารย์เจ้าของภาษาตัวจริงเสียงจริงเลยแหละครับนั่นก็คืออาจารย์วอนแฮยองจากมหาวิทยาลัยปูซาน University of Foreign Studies ประเทศเกาหลีครับตอนนี้อาจารย์อยู่กับผมเรียบร้อยแล้วครับสวัสดีอาจารย์วอนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้เราจะมีเรื่องอะไรมาฝากคุณผู้ชมกันบ้างครับ
1: วันนี้จะเรียนเรื่องเวลาค่ะเรื่องเวลานั้นสำคัญในชีวิตประจำวันค่ะแต่นับเวลาเกาหลียากนิดนึงค่ะต้องตั้งใจฟังด้วยนะคะ
0: งั้นวันนี้ต้องตั้งใจเป็นพิเศษนะครับ
1: ตัวอย่างประโยคก่อนนะคะ
0: ครับ
1: 몇 시예요? 두 시예요. 몇 시에 만날까요? 5시30분에 만나요. 몇 시에 가요? 오전 9시에 가요. 6ประโยคค่ะ
0: 6ประโยคนี้หมายถึงอะไรบ้างครับ
1: ประโยคที่1คือ몇 시예요? คือว่ากี่โมงแล้วคะ몇เพราะว่ากี่ 시คือว่าโมง시คือนับเวลานะคะ몇 시예요?กี่โมงแล้วคะ
0: ครับ
1: แล้วตอบได้ว่า2ชิเอโอ2โมงค่ะก็ไป2โมงก็ได้ตี2ก็ได้2ชิเอโออันนี้สำคัญคือว่านับแรกเกาหลีมี2แบบนะคะ
0: ครับ
1: เลขเกาหลีแท้ๆแล้วก็เลขจีนแล้ว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10คือเลขจีน
0: ครับ
1: แต่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10คือว่าเลขเกาหลีแท้ๆแล้วต้องใช้ต้นที่นับเวลาต้องใช้2แบบเลยค่ะ
0: แล้วใช้ในแบบไหนต่างกันยังไง
1: ต้นที่นับกี่โมงกี่โมงคือนับเลขเกาหลีแท้นะคะ1โมงคือว่า1ชิ2โมง2ชิ3โมง4ชิถึง12โมง12ชิได้ครับก็1ถึง12ก็นับโมงใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: แล้วก็ใช้เลขเกาหลี1 2 3 4다섯여섯일곱여덟아홉열열하나열둘ใช้ได้ค่ะ
0: ครับแล้วเลขจีน
1: เลขจีนก็1 2 3 4นะคะอย่างเช่น몇 시에 만날까요몇 시에 ก็กี่โมง
0: ครับ
1: 만날까요พบกันก็พบกันกี่โมงคะ몇 시에 만날까요แล้วตอบได้ว่า5시30분에 만나요ก็시5시5โมง30분30นาทีพบกัน5โมง30นาทีกี่โมงกี่โมงคือใช้เลขเกาหลีทาซอชิไม่ใช่โอแล้วก็นาที301 2 3 4 5 6
0: 7คือเป็นเลขจีน
1: เลขจีน
0: ว่าง่ายๆนะครับถ้าเป็นจำนวนชั่วโมง1ถึง12เนี่ยท่องเลขเกาหลีไว้12ตัวเลย
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ว่าที่เหลือที่เป็นจำนวนนาทีทั้งหมดเนี่ยจนถึง59นาทีเนี่ยใช้เลขจีน
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วถ้าเป็นถามเวลาว่ากลางวันหรือกลางคืนเราจะรู้ได้ไงครับว่าเราคนตอบมาว่าเจอกันตอน8โมง8นี่มันคือ8โมงเช้าหรือ2ทุ่มอย่างเงี้ยครับ
1: ค่ะเราก็นับแยกกันนะคะถ้าตอนเช้าก็อัจฉิมก็ตอนบ่ายก็ตอนเช้าตอนเย็นก็ตอนเย็นก็กลางวันก็นัดกลางคืนก็ปั๊มก่อนเที่ยงก็โอเจนแล้วก็หลังเที่ยงก็โอฮูด้วยค่ะ
0: วันนี้ยาก
1: เช่นนี้ประโยคที่5นะคะ
0: ม
1: ิวซีเอ가요가요รู้แล้วใช่ไหมคะไปมิวซีเอ가요ไปกี่โมงแล้วตอบได้ว่าโอเจน9ชิเอ가요가요รู้ไป9ชิอาหกคือว่าเลขเกาหลีนะคะอาหกคือ
0: 9
1: ไป9โมงแต่ไม่รู้ว่าตอนเช้าหรือตอนบ่ายใช่ไหมคะโอเจนอาหกสิโอเจนคือว่าก่อนเที่ยงค่ะ
0: อ๋อเพราะฉะนั้นถ้าไม่บอกว่าโอเจนเนี่ยอาจจะสับสนว่าเอ๊ะแล้ว9โมงนี้มันเป็น9เช้าหรือ9ดึกล่ะ
1: ใช่ค่ะถ้าโอเจนอาหกสิก็9เช้าใช่ไหมคะ
0: 9
1: เช้า9โมงก็โอเจนอาหกสิเอ가요คือว่า
0: ไป9โมงเช้า
1: ถ้าไปตอนหลังเที่ยงนะคะโอฮูอาฮบซีเอ가요
0: ก็คือ3ทุ่มนั่นเองว่าง่ายๆ
1: ใช่ค่ะบอกเวลาก็บอกได้ว่าโอเจนหรือว่าโอฮูโอเจนกับโอฮูใช้ได้ทั้งหมดเลยค่ะ
0: งั้นเราจำง่ายๆแบบนี้นะครับคุณผู้ชมโอชอนก็คือ AM นะฮะหมายความว่าหลังเที่ยงคืนมาจนถึงก่อนช่วงเวลาเที่ยงของตอนกลางวันนะครับแต่ถ้าเป็น PM ก็จะเป็นโอฮูคือหลังเที่ยงวันไปจนถึงก่อนเที่ยงคืนของอีก1วันนะครับทีนี้คำศัพท์เรื่องชั่วโมงนาทีล่ะครับ
1: ก็มองคือว่าสี
0: สี
1: แล้วก็นาทีคือว่าปุ่นเราต้องบอกสีก่อนแล้วก็นาทีที่หลังนะคะแล้วเบียวสีเบียวปุ่นเช่นหนึ่งโมงสิบนาทีก็ฮันสีสิบปุ่นก็สองโมงสามสิบนาทีดูสีสามสิบปุ่นบ่ายโมงสามสิบนาทีบ่ายโมงคือว่า PM ใช่ไหมคะโอ้โห1시30분แล้วถ้าตอนเช้า10โมงเช้า10นาทีก็โอเจน10시10분
0: ต้องมีโอจอนด้วยเพื่อให้รู้ว่าเป็นตอนเช้าเอ๊ะภาษาเกาหลีนี่เขามีคำว่าบ่ายโมงครึ่งเหมือนภาษาไทยไหมครับ
1: บ่ายโมงครึ่งก็ไปคือว่าตอนบ่าย PM ใช่ไหมคะโอคูแล้วก็โมง1โมง1시แล้วจริงๆแล้วครึ่งคือว่า30นาทีก็โอ้โห1시30분แต่ว่าเหมือนภาษาไทยครึ่งก็มีปานฮันซีปานปานคือว่าครึ่งค่ะใช้ได้ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นจะบอกว่าบ่ายโมงสามสิบนาทีหรือบ่ายโมงครึ่งก็ใช้ได้หมดเลย
1: ค่ะโอ้ฮูฮันซีปานหรือบ่ายสองโมงครึ่งโอ้ฮูทูซีปานบ่ายสามโมงครึ่งโอ้ฮูเซซีปาน

0: ก็เลือกได้ว่าถนัดพูดแบบไหนง่ายแล้วก็สะดวกกว่ากันนะครับแล้วถ้าเราจะถามว่าเอ๊ะทำงานกี่ชั่วโมง
1: ก็ชั่วโมงก็มีคำศัพท์อื่นนะคะชีกันค่ะโมงคือว่าชีชั่วโมงคือชีกันก็กี่โมงแล้วเมื่อชีเอ๋ยกี่ชั่วโมงแล้วเมื่อชีกันเอ๋ย
0: เพิ่มชีกันขึ้นมานะคร
1: ับใช่ค่ะเมื่อชีกันอิลเฮ่ทำงานกี่ชั่วโมงเมื่อชีกันอิลเฮ่ก็แล้วก็ส่วนใหญ่เราทำงาน8ชั่วโมง8ชั่วโมงก็8ชั่วโมงชั่วโมงก็ต้องใช้เลขเกาหลีแท้ๆนะคะ
0: ชั่วโมง
1: 8ชั่วโมงก็ว่า8ชั่วโมงทำงาน8ชั่วโมง8ชั่วโมง일해요ดูหนัง2ชั่วโมงถ้า2ชั่วโมง2ชั่วโมง영화봐요2시간영화봐요옷감당가에차별라30나티30분운동해요옷감당가에20나티20분운동그리고10분운동해요그다이카갑로송초몽10나티갑로그운전해요송초몽10나티2시간10분운전해요그다차이다이카
0: แล้วถ้าผมจะถามอาจารย์ว่าเอ๊ะอาจารย์เดินทางจากเกาหลีมาไทยใช้เวลานานแค่ไหนครับกี่ชั่วโมง
1: ค่ะปกติจากเกาหลีถึงไทยหรือว่าจากไทยถึงเกาหลีใช้เวลา5ชั่วโมงค่ะ5ชั่วโมงคือว่า5ชั่วโมงแล้วก็ใช้เวลาคือมีคำศัพท์เฉพาะนะคะ걸려요
0: 걸려요
1: 걸려요걸려요ใช้เวลา5ชั่วโมง5ชั่วโมง걸려요ใช้เวลาสองชั่วโมง2ชั่วโมง1ชั่วโมงแล้วก็นาทีก็เหมือนกัน1ชั่วโมง30นาทีใช้เวลา1ชั่วโมง30นาที1ชั่วโมง30นาทีหรือ1ชั่วโมงบานก็เลยก็ใช้ได้ค่ะ
0: ครับวันนี้เราก็ได้เรียนรู้เรื่องของเวลานะครับอาจจะเป็นเรื่องละเอียดแล้วก็ยากนิดนึงแต่ว่าทบทวนแล้วรับรองว่าจำได้และมีประโยชน์อย่างแน่นอนนะครับต้องขอบคุณอาจารย์บอนแฮยองมากๆสำหรับความรู้เรื่องภาษาเกาหลีในวันนี้ครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: เอางี้ฮะเราเรียนรู้ในห้องเรียนกันแล้วไปฝึกใช้กันดีกว่ากับช่วงนี้ครับ try out

0: 몇 시간 일해요? 몇 시간 일해요? 몇 시간 일해요? 8시간 일해요. 8시간 일해요. 8시간 일해요. 8시간 일해요. 몇 시간 걸려요? 몇 시간 걸려요? 5시간 걸려요. 5시간 걸려요. 2시간 10분 걸려요. 2시간 10분 걸려요. 30분 운동해요. 30분 운동해요. 2시간 10분 운전해요. 2시간 10분 운전해요.
1: สำหรับใครที่ยังไม่แม่นเรื่องของการอ่านตัวเลขนะครับอย่าลืมกลับไปทบทวนเรื่องตัวเลขต่างๆทั้งเลขจีนแล้วก็เลขเกาหลีกันให้แม่นๆนะครับเรื่องเวลาเนี่ยเผื่อใครถามเรื่องเวลานาทีจะได้ตอบอย่างถูกต้องนะครับและสําคัญยิ่งกว่าการอ่านออกเสียงยิ่งกว่าการเรียนรู้ภาษาเกาหลีได้ถูกต้องก็คือการรักษาเวลานะครับเมื่อมีนัดหมายการตรงต่อเวลาถือเป็นสิ่งสําคัญไม่ใช่แค่คนไทยคนเกาหลีเองก็ให้ความสําคัญกับการตรงต่อเวลาอย่างมากด้วยแหละครับสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะครับผมตูนวรัตน์ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนดังเมโตมันนายโยแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: 안녕하세요. 잘 지내세요? สวัสดีครับคุณผู้ชมกำลังอยู่กับผมตูนวรัตน์นะครับในรายการฮันกูโกอันยองครับรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมได้เรียนรู้ภาษาเกาหลีและบทสนทนาแบบเกาหลีง่ายๆด้วยอาจารย์เกาหลีตัวจริงเสียงจริงนะครับและวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องอะไรไปพูดคุยกันเลยครับกับอาจารย์วอนแฮยองจาก Busan University of Foreign Studies ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อาจารย์อันยองอาเซโย
1: อันยองอาเซโย
0: นี่ต้องทักทายอาจารย์ก่อนนะครับวันนี้เรียนเรื่องอะไรกันดีครับ
1: วันนี้เราจะเรียนเดือนวันที่แล้วก็วันอะไรด้วย

0: ใช่ค่ะ
1: มี3อย่างนะครับ
0: ค่ะ
1: มีเดือนมีวันที่แล้วก็วันนี้เป็นวันอะไร
0: ใช่ค่ะคือประโยคคือ오늘며칠이에요10월13일이에요무슨요일이에요화요일이에요สี่ประโยคค่ะ
1: วันนี้แต่ละประโยคเนี่ยจะมีคำศัพท์หลายคำนิดนึงนะฮะเดี๋ยวคุณผู้ชมตั้งใจฟังไปพร้อมๆกันกับการแปลของอาจารย์เลยแล้วกันครับ
0: ค่ะประโยคแรกคือว่า오늘며칠이에요ค่ะนะคะก็วันที่วันนี้วันที่เท่าไรค่ะ오늘오늘คือว่าวันนี
1: ้
0: นะคะ며칠이에요며칠ก็ว่าวันที่เท่าไรแล้วก็이에요คือว่าคือหรือว่าเป็นนะคะ
1: ครับ
0: วันนี้วันที่เท่าไรคือ오늘며칠이에요
1: 오늘며칠이에요
0: ใช่ค่ะ
1: วันนี้สูงเพราะว่าเป็นคำถาม
0: ใช่ค่ะอย่างเช่นถ้าหากอยากจะเปลี่ยนเมื่อวานเป็นวันที่เท่าไรคือ어제며칠이에요오늘คือว่าวันนี
1: ้
0: แล้วก็어제เป็นเมื่อวานแล้วอย่างพรุ่งนี้เป็น내일ค่ะ오늘어제내일วันนี้เมื่อวานนี้แล้วพรุ่งนี้ก็เปลี่ยนไปได้ก็อยากรู้วันที่เท่าไหร่오늘며칠이에요วันนี้วันที่เท่าไหร่어제며칠이에요เมื่อวานวันที่เท่าไหร่내일며칠이에요พรุ่งนี้วันที่เท่าไรคะคำตอบคือว่า10월13일이에요ก็ภาษาเกาหลีต้องบอกเดือนก่อนวันที่ที่หลังเดือนนะคะภาษาเกาหลีไม่มีชื่อเดือนเฉพาะเหมือนไทยนะคะไทยมีชื่อเดือนด้วยใช่ไหมคะคือ
1: เราจะมีเดือนหนึ่งก็เป็นมกราคมเดือนสองเป็นกุมภาพันธ์มีนาคมเมษายนครับ
0: มีชื่อเดือนด้วยใช่ไหมคะแต่ภาษาเกาหลีไม่มีใช้เลขจีนด้วยค่ะอย่างเช่นว่าถ้าเดือนหนึ่งก็ไทยว่าม
1: กราคม
0: แต่ประเทศเกาหลีอีรวล
1: อีรวล
0: ใช่ค่ะแล้วเดือนที่สองคืออีวลสามวลสาวลโอวลยูวลชีวล8월, 9월, 10월, 12월ถึง12월ตั้งแต่เดือน1ถึงตั้งแต่เดือน12เราใช้หมายเลขจีนด้วยค่ะ
1: ค
0: แล้วบอกเดือนก่อนแล้วก็วันที่เท่าไหร่ด้วยแต่วันที่ก็ใช้เลขจีนด้วยค่ะก็วันที่1ก็อิริลเดือนคือวลอิลวลวันที่1คืออิลอิล
1: อิลอิน
0: ค่ะเดือนวลวันที่อิล
1: ครับ
0: ใช่ด้วยกัน
1: สมมติว่าเป็นวันที่1เดือน1ก็จะเป็น L1 in in
0: ใช่ถูกต้องค่ะเดือน10วันที่10ก็10월10일เดือน2วันที่2คือ2월2일
1: ครับ
0: ค่ะอย่างนี้ใช้ได้นะคะแล้วถามว่า오늘며칠이에요วันนี้วันที่เท่าไรคะตอบได้ว่าวันนี้ถ้าเช่นเดือน12วันที่15
1: ครับ
0: 12วัน15อิลเอเย
1: ออาจารย์ครับสังเกตอย่างนึงเรามีวันเรามีเดือนกันไปแล้วปีของเกาหลีแล้วครับมีไหมครับ
0: อ๋อมีค่ะก็ปีคือว่าเนียนนะคะ
1: เน
0: ียน
1: เนียน
0: ใช่ค่ะถ้าตัวอย่างก็ปี2015ก็ภาษาเกาหลีว่า2015เนียน
1: 2015เนียน
0: ค่ะถ้า2016คือ20166เดือนเราใช้หมายเลขจีนด้วยนะคะ
1: ผสมกัน
0: ใช่ค่ะ
1: ครับ
0: แ
1: ล้วลำดับนะครับ
0: ลำดับก็ถ้าประเทศไทยก็ต้องใช้
1: เราเป็นวันเดือนปี
0: อ๋อเกาหลีปีเดือนวันค
1: ่
0: ะ
1: สลับตำแหน่ง
0: ใช่ค่ะถ้าตัวอย่างก็2015ปี2015เดือน1วันที่1
1: ค
0: ือว่า2015 1 월 1일
1: ก็จะเป็นการเรียงลำดับสลับเหมือนของเราจากหลังมาหน้านั่นแหละครับเพราะฉะนั้นด้วยความที่ไม่มีชื่อเดือนเฉพาะเนี่ยต้องเรียงให้ถูกนะไม่งั้นสลับที่กันเนี่ยวันที่จะเปลี่ยนเลย
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะนี่ระวังด้วยค่ะแล้ววอลกับอีออกเสียงยากเหมือนกันนะคะก
1: ็
0: ปีคือว่าเน
1: ียน
0: เนียน
1: เนียน
0: เดือนคือวอล
1: วอล
0: แล้ววันที่คืออี
1: อิล
0: ค่ะเนียนวอลอิล
1: ครับแล้วชื่อเรียกวันล่ะครับมีไหมเดือนไม่ม
0: ีมีค่ะมีแล้วถามว่าวันนี้วันอะไ
1: ร
0: 오늘무슨요일이에요วันอะไรคือว่า무슨요일
1: มุซึนโยอิล
0: มุซึนแปลว่าอะไร
1: ครับ
0: มุซึนโยอิลก็วันอะไรคะวันนี้วันอะไรคะแล้วตอบได้ว่าวันมีกี่วันคะทั้งหมด7 วันใช่ไหมคะตั้งแต่วันจันทร์

0: ถึงวันอาทิตย์ก็วันจันทร์คือวโรอิล
1: วโรวิด
0: วันอังคารคือฮวาโยอิล
1: ฮวาโยอิล
0: วันพุธซูโยอิล
1: ซูโยอิล
0: วันพฤหัสโมโยอิล
1: โมโยอิล
0: วันศุกร์

0: 일요일이에요.
1: 일요일이에요.
0: ได้ทำได้ทั้งหมดค่ะ
1: ครับผมนี่ก็จะเป็นเรื่องราวของปีเดือนวันแล้วก็ชื่อเรียกวันเฉพาะในแบบของเกาหลีนะครับ
0: แล้วตุ้นซี생일이언제요
1: แปลว่าอะไรนะครับอาจารย
0: ์คุณตุ้นวันเกิดเมื่อไรคะ
1: อ๋อผมเกิดถ้าเรียงแบบไทยนะครับเกิดวันที่28เดือนมิถุนายนครับเป็นวันเสาร์
0: 28มิถุนายนก็เดือนก่อนนะคะ6 28日
1: เดือน28
0: กับเดือน6 6วันที่28 28
1: 28
0: วันเสาร์ทุยุยเลียว
1: ทุยุยเลียวโอ้โหกว่าจะบอกวันที่จบนี่ยาวมากเลย
0: ใช่ค่ะ
1: อาจารย์วอนครับแล้วอย่างนี้ในภาษาเกาหลีเขามีอวยพรวันเกิดกันว่ายังไงครับ
0: มีค่ะนี่สุขสันต์วันเกิดใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: 생일축하합니다생일คือว่าวันเกิดแล้วทุกความมีดาคือ congratulation นะคะ
1: ครับยินดีด้วยที่เกิดมา
0: ใช่ค่ะ생일축하합니다มีเพลงด้วยค่ะ
1: ร้องให้หน่อยได้ไหมคร
0: ับเอาไหมคะ
1: สักท่อนนึง
0: 생일축하합니다

0: 1월, 2월, 2월, 3월, 3월, 4월, 4월, 5월, 5월, 6월, 6월, 7월, 7월, 8월, 8월, 9월, 9월, 10월, 11월, 11월, 12월, 12월.
1: จะว่าไปแล้วเนี่ยการบอกวันเดือนปีในภาษาเกาหลีนี่ก็ไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับแต่ว่าสิ่งแรกที่คุณผู้ชมต้องจดจําเลยก็คือการจําตัวเลขให้ได้แม่นๆซะก่อนครับซึ่งเรื่องของตัวเลขเนี่ยอาจารย์วอนแฮยองก็ได้สอนเราไปแล้วทั้ง2ชุดนะครับถ้าคุณผู้ชมท่านไหนยังจําไม่ได้แล้วอยากจะทบทวนบทเรียนครับสามารถคลิกเข้าไปดูรายการย้อนหลังได้เลยที่ www.etvthai.tv ครับส่วนวันนี้หมดเวลาของรายการเราซะแล้วครับผมตูนวรัตน์ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนทาอุเมโตมะนาโยแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ

0: อัญโยงาเซโยสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับการเรียนภาษาเนี่ยพูดถึงภาษาที่2ที่3ในปัจจุบันนี้ถือว่ามีความจำเป็นอย่างมากเลยนะครับยิ่งโลกของเรากว้างขึ้นการสื่อสารก็ยิ่งจำเป็นมากขึ้นและถ้าคุณผู้ชมคนไหนตัดสินใจที่จะเรียนภาษาเกาหลีแล้วก็ถือว่าดูรายการได้ถูกต้องเลยแหละครับเพราะว่ารายการฮันกุกออัญโยงถือว่าเป็นการสอนภาษาเกาหลีทั้งคำศัพท์ทั้งประโยคสนทนาพื้นฐานโดยอาจารย์เจ้าของภาษาตัวจริงเสียงจริงเลยแหละครับนั่นก็คืออาจารย์แฮยองจากมหาวิทยาลัยปูซาน University of Foreign Studies ประเทศเกาหลีครับตอนนี้อาจารย์อยู่กับผมเรียบร้อยแล้วครับสวัสดีอาจารย์วอนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้เราจะมีเรื่องอะไรมาฝากคุณผู้ชมกันบ้างครับ
1: วันนี้จะเรียนเรื่องเวลาค่ะ
0: ครับ
1: เรื่องเวลานั้นสำคัญในชีวิตประจำวันค่ะแต่นับเวลาเกาหลียากนิดนึงค่ะต้องตั้งใจฟังด้วยนะคะ
0: งั้นวันนี้ต้องตั้งใจเป็นพิเศษนะครับ
1: ตัวอย่างประโยคก่อนนะคะ
0: ครับ
1: 몇 시에요 두 시에요 몇 시에 만날까요 다섯 시 삼십 분에 만나요 몇 시에 가요 오전 아홉 시에 가요 6 ประโยคค่ะ
0: 6 ประโยคนี้หมายถึงอะไรบ้างครับ
1: ประโยคที่1คือ몇 시에 요คือว่ากี่โมงแล้วคะ몇เพราะว่ากี่ 시คือว่าโมง시คือนับเวลานะคะ몇 시에 요กี่โมงแล้วคะ
0: ครับ
1: แล้วตอบได้ว่า2ชิเอโย2โมงค่ะก็ไป2โมงก็ได้ตี2ก็ได้2ชิเอโยอันนี้สำคัญคือว่านับแรกเกาหลีมี2แบบนะคะ
0: ครับ
1: เลขเกาหลีแท้ๆแล้วก็เลขจีนแล้ว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10คือเลขจีน
0: ครับ
1: แต่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10คือว่าเลขเกาหลีแท้ๆแล้วต้องใช้ต้นที่นับเวลาต้องใช้2แบบเลยค่ะ
0: แล้วใช้แบบไหนต่างกันยังไง
1: ต้นที่นับกี่โมงกี่โมงคือนับเลขเกาหลีแท้นะคะ1โมงคือว่า1ชิ2โมง2ชิ3โมง4ชิถึง12โมง12ชิอะไรครับก็1ถึง12ก็นับโมงใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: แล้วก็ใช้เลขเกาหลี1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

0: 둘 자이라이카.
1: 그럼,แล้วเลขจีน?เลขจีนก็
0: 1 2 3 4นะคะอย่างเช่นมี ชื่อ에 만날까요? มี ชื่อ에고 기몽. มันนัลกายอ พบกัน. ก็ พบกัน 기몽카. มี ชื่อ에 만날까요? ตอบได้ว่า 5시 30분에 만나요. ก็시 5시 하몽. 30분 30나티. 폭간 하몽 30나티. 기몽 기몽 그 차이렉 가오리 5시 마이차이 5. 그리고 나티 30.
1: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,190,191,192,193,194,195,196,197,198,179 ีทั้งหมดเนี่ยจนถึง59นาทีเนี่ยใช้เลขจีน
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วถ้าเป็นการถามเวลาว่ากลางวันหรือกลางคืนเราจะรู้ได้ไงครับว่าเราคนตอบมาว่าเจอกันตอน8โมง8นี่มันคือ8โมงเช้าหรือ2ทุ่มอย่างเงี้ยครับ
0: ค่ะเราก็นับแยกกันนะคะถ้าตอนเช้าก็อัจฉิมก็ตอนบ่ายก็เฉินซิมตอนเย็นก็เฉินหยกก็กลางวันก็นัดกลางคืนก็พัมก่อนเที่ยงก็โอจันแล้วก็หลังเที่ยงก็โอฮูด้วยค่ะ
1: วันนี้ยาก
0: เช่นนี้ประโยคที่5นะคะเบียวซีเอคายโอคายโอรู้แล้วใช่ไหมคะไปเบียวซีเอคายโอไปกี่โมงแล้วตอบได้ว่าโอจันอาฮบซีเอคายโอคายโอรู้ไปอาฮบซีอาฮบคือว่าเลขเกาหลีนะคะอาฮบคือ9ไป9โมงแต่ไม่รู้ว่าตอนเช้าหรือตอนบ่ายใช่ไหมคะโอจันอาฮบซีโอจันคือว่าก่อนเที่ยง
1: โอ้เพราะฉะนั้นถ้าไม่บอกว่าโอจอนเนี่ยอาจจะสับสนว่าเอ๊ะแล้ว9โมงนี้มันเป็น9เช้าหรือ9ดึกล่ะ
0: ใช่ค่ะถ้าโอจอนเอาสิก็9เช้าใช่ไหมคะ9เช้า9โมงก็โอจอนเอาฮบซีเอคายอคือว่า
1: ไป9โมงเช้า
0: ถ้าไปตอนหลังเที่ยงนะคะโอฮูอาฮบซีเอคาย
1: อก็คือ3ทุ่มนั่นเองว่า
0: ใช่ค่ะบอกเวลาก็บอกได้ว่าโอจอนหรือว่าโอฮูโอจอนกับโอฮูใช้ได้ทั้งหมดเลยค่ะ
1: งั้นเราจำง่ายๆแบบนี้นะครับคุณผู้ชมโอจอนก็คือ AM นะฮะหมายความว่าหลังเที่ยงคืนมาจนถึงก่อนช่วงเวลาเที่ยงของตอนกลางวันนะครับแต่ถ้าเป็น PM ก็จะเป็นโอฮูคือหลังเที่ยงวันไปจนถึงก่อนเที่ยงคืนของอีก1วันนะครับทีนี้คำศัพท์เรื่องชั่วโมงนาทีล่ะครับ
0: ก็โมงคือว่าซี
1: ซี
0: แล้วก็นาทีคือว่าปูนเราต้องบอกซีก่อนแล้วก็นาทีที่หลังนะคะแล้วเบียวซีเบียวปูนเช่นหนึ่งโมงสิบนาทีก็ฮันซีสิบปูนก็สองโมงสามสิบนาทีทูซีสามสิบปูนบ่ายโมงสามสิบนาทีบ่ายโมงคือว่า PM ใช่ไหมคะโอฮูฮันซีสามสิบปูนแล้วถ้าตอนเช้า10โมงเช้า10นาทีก็โอจอน10ชี10ปุ่น
1: ต้องมีโอจอนด้วยเพื่อให้รู้ว่าเป็นตอนเช้าเอ๊ะภาษาเกาหลีนี่เขามีคำว่าบ่ายโมงครึ่งเหมือนภาษาไทยไหมครับ
0: บ่ายโมงครึ่งก็ไปคือว่าตอนบ่าย PM ใช่ไหมคะโอคูแล้วก็โมง1โมง1ชีแล้วจริงๆแล้วครึ่งคือว่า30นาทีก็โอฮู1ชี30ปุ่นแต่ว่าเหมือนภาษาไทยครึ่งก็มีปานฮันซีปานปานคือว่าครึ่งค่ะใช้ได้ค่ะ
1: ผมจะบอกว่าบ่ายโมงสามสิบนาทีหรือบ่ายโมงครึ่งก็ใช้ได้หมดเลย
0: ค่ะโอฮูฮันซีปานหรือบ่ายสองโมงครึ่งโอฮูทูซีปานบ่ายสามโมงครึ่งโอฮูเซซีปาน
1: ครับก็เลือกได้ว่าถนัดพูดแบบไหนง่ายแล้วก็สะดวกกว่ากันนะครับแล้วถ้าเราจะถามว่าเอ๊ะทำงานกี่ชั่วโมง
0: ก็ชั่วโมงก็มีคำศัพท์อืมค่ะนะคะชีกันค่ะมงคือว่าชีชั่วโมงคือชีกันก็กี่โมงแล้วเมื่อชีเอ๋ยกี่ชั่วโมงแล้วเมื่อชีกันเอ๋ย
1: เพิ่มชีกันขึ้นมานะคร
0: ับใช่ค่ะเมื่อชีกันอิลเฮ่ทำงานกี่ชั่วโมงเมื่อชีกันอิลเฮ่ค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่เราทำงาน8ชั่วโมง8ชั่วโมงก็8ชั่วโมงก็ต้องใช้เลขเกาหลีแท้ๆนะคะ
1: ใช่ใช
0: ่8ชั่วโมงก็ว่า8ชั่วโมงทำงาน8ชั่วโมง8ชั่วโมง일해요두낭송ชั่วโมงถ้าส่งชั่วโมง2ชั่วโมง2ชั่วโมงหนังฟัง봐요2ชั่วโมงหนังฟัง봐요ออกกำลังกายใช้เวลา30นาที30분운동해요옷감량가에20나티20분운동해요그리고10분운동해요그다이카

0: ขับรถ송초아몽 10나티 ขับรถ คือ운전해요 송초아몽 10나티 2시간 10분 운전해요 맞아,잘다니까
1: แล้วถ้าผมจะถามอาจารย์ว่าเอ๊ะอาจารย์เดินทางจากเกาหลีมาไทยใช้เวลานานแค่ไหนครับกี่ชั่วโมง
0: ครับปกติจากเกาหลีถึงไทยหรือว่าจากไทยถึงเกาหลีใช้เวลา5ชั่วโมงค่ะ5ชั่วโมงคือว่า5ชั่วโมงแล้วก็ใช้เวลาคือมีคำศัพท์เฉพาะนะคะ걸려요
1: 걸려요
0: 걸려요걸려요ใช้เวลา5ชั่วโมง5ชั่วโมง걸려요ใช้เวลา송초아몽 2시간 걸려요 1시간 걸려요 แล้วก็นาทีก็เหมือนกัน뭐1시간 30분 걸려요 ใช้เวลา1ชั่วโมง30นาที1시간 30분 걸려요 หรือ1시간 반 걸려요 ก็ใช้ได้ค่ะ
1: ครับวันนี้เราก็ได้เรียนรู้เรื่องของเวลานะครับอาจจะเป็นเรื่องละเอียดแล้วก็ยากนิดนึงแต่ว่าทบทวนแล้วรับรองว่าจำได้และมีประโยชน์อย่างแน่นอนนะครับต้องขอบคุณอาจารย์วอนแฮยองมากๆสำหรับความรู้เรื่องภาษาเกาหลีในวันนี้ครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: เอางี้ฮะเราเรียนรู้ในห้องเรียนกันแล้วไปฝึกใช้กันดีกว่ากับช่วงนี้ครับ try out

เรื่องเวลานาทีจะได้ตอบอย่างถูกต้องนะครับและสำคัญยิ่งกว่าการอ่านออกเสียงยิ่งกว่าการเรียนรู้ภาษาเกาหลีได้ถูกต้องก็คือการรักษาเวลานะครับเมื่อมีนัดหมายการตรงต่อเวลาถือเป็นสิ่งสำคัญไม่ใช่แค่คนไทยคนเกาหลีเองก็ให้ความสำคัญกับการตรงต่อเวลาอย่างมากด้วยแหละครับสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะครับผมตูนวรัตน์ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนดังเมโตมานาโยแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.hนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: าเซียนโฟกัส
1: ค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการอาเซียนโฟกัสรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสถึงวิถีชีวิตเพื่อนบ้านชาวอาเซียนของเรากันค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสถึงวิถีชีวิตยามเช้าของเพื่อนบ้านชาวอาเซียนกันค่ะไปดูกันนะคะว่าชีวิตในตอนเช้าของพวกเขานั้นเป็นอย่างไรกันบ้างเขาทานอะไรเขาทำอะไรกันบ้างนะคะและประเทศที่เราจะไปโฟกัสกันก็คือประเทศเวียดนามและก็ฟิลิปปินส์ค่ะ

0: ช้าคุณผู้ชมนะคะสำหรับวันนี้เราตามคุณฮิโร่มาสำรวจชีวิตยามเช้ากันที่โฮจิมินห์ประเทศเวียดนามค่ะคนที่นี่นะคะเขาตื่นนอนเช้าใช้ได้เลยนะคะนี่ยังไม่7โมงนะคะประมาณ6โมงครึ่งกว่าเองแต่รู้สึกว่าเราจะเห็นผู้คนเยอะแยะมากมายแล้วนะคะเนี่ยเช้าๆแบบนี้เขาทำอะไรกันบ้างคะเนี่ย
1: สวัสดีตอนเช้าค่ะจากโฮจิมินห์นะฮะตอนเช้าครับออกโรงแรมนะฮะ6โมงครึ่งนะฮะโรงแรมซอยเล็กๆใช่ไหมฮะก็เห็นคนกินข้าวอ่านนั่นเจอปิ๋งแล้วก็ไฟใช้ไฟปุ๊บ

็หมูย่างกินข้าววันเต็มๆแล้วคงเห็นแล้วว่าเออชาวเวียดนามนะฮะตื่นเช้าแล้วมากแล้วก็ออกมาท่าลมแบบนี้ใหญ่นะฮะเส้นใหญ่นะฮะปึ๊บวุ่นวายมากมอเตอร์ไซค์เยอะมากแล้วก็มีบัสพอมีรถก็ย่อขึ้นนะฮะเป็นดามนะฮะแล้วปั๊มน้ำมันนะฮะคนติดคนที่มอเตอร์ไซค์อย่างเดียวนะฮะตกใจมากเออเห็นไหมฮะนาฬิกาตอนนั้นนะฮะตอนนี้พอดีเห็นนาฬิกา 7:15 นาทีติดตั้งแต่เช้าเลยฮะตกใจมากสุดยอดเลยเป็นน้ำไม่เหมือนอาเซียนที่อื่นเลยนะครับ

ที่เดินตามคุณฮิโร่ไปเรื่อยๆเนี่ยนะคะก็พอจะสังเกตได้นะคะว่าบรรยากาศที่นี่นั้นค่อนข้างคึกคักเลยทีเดียวค่ะโน่นนะคะคุณพี่คนนั้นเขากอดเตาย่างอะไรกันนะรู้สึกว่าจะเป็นเนื้อย่างค่ะนั่นก็รับประทานอาหารตามสไตล์เวียดนามนะคะนั่งกินกันบนโต๊ะเล็กๆริมฟุตบาทแบบนี้อ่านข่าวในหนังสือพิมพ์ก็มีให้เห็นได้ทั่วไปนะคะแล้วก็นี่ค่ะเห็นเช้าๆแบบนี้นะคะผู้ใหญ่ก็ต้องไปทำงานใช่ไหมคะเด็กๆก็ต้องไปโรงเรียนเหมือนกันค่ะเราจึงเห็นภาพน่ารักน่ารักที่คุณลูกนั่งซ้อนมอเตอร์ไซค์คุณพ่ออย่างนี้ทุกคนทุกแห่งเลยทีเดียวพอถึงโรงเรียนนะคะก็จัดแจงสัมภาระให้ลูกแบบนี้ละค่ะทั้งกระเป๋าของกินน้ำดื่มสารพัดเลยค่ะ

นี่ก็แวะมารับประทานอาหารเช้าก่อนไปโรงเรียนแล้วก็ไปทำงานค่ะอาหารเช้าที่นี่ก็มีมากมายนะคะนั่นก็ก๋วยเตี๋ยวนี่ก็แบกเกตค่ะขนมปังฝรั่งเศสสไตล์เวียดนามหรือที่เรียกกันในภาษาเวียดนามว่าบันมี่ค่ะเรียกได้ว่าเป็นเวียดนามีสตรีทฟู้ดที่หาทานได้ง่ายๆอารมณ์เดียวกับการหาทานข้าวแกงในบ้านเราไงอย่างนั้นเลยค่ะสำหรับวิธีการทานน่ะนะคะก็ได้ความจากคุณฮิโร่ว่าก่อนเสิร์ฟนะคะเขามักจะนำไปปิ้งหรือว่าอบให้ร้อนก่อนจากนั้นนะคะก็นำมาทาด้วยเนยหรือว่าตับบดแล้วก็ใส่ผักต่างๆนะคะตามด้วยหมูสับกุนเชียงหมูยอหมูแผ่นหรืออื่นๆนะคะเพิ่มรสชาติด้วยพริกหรือว่าน้ำซอสต่างๆแล้วก็จิ้มกับไข่ดาวนะคะทอดพอสุกกำลังดีโอ้โหโรยพริกไทยซะหน่อยนะคะใส่ซอสถั่วเหลืองหรือว่าเนยนะคะก็ได้นะคะตามแล้วแต่ชอบนะคะเท่านี้ก็อร่อยแล้วล่ะค่ะเห็นอย่างนี้อยากกินแล้วใช่ไหมล่ะคะ

ิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะสำหรับบั้นหมี่นะคะในประเทศไทยเราจะเรียกว่าขนมปังกี่นั่นเองนะคะเป็นคำพื้นเมืองของภาคอีสานแล้วก็เป็นอาหารเช้าประจำวันยอดฮิตด้วยค่ะสำหรับที่อีสานนะคะเขาจะทานคู่กับไข่กระทะแหมดูไปดูมาบรรยากาศยามเช้าของที่นี่ก็ให้ความรู้สึกคล้ายๆกับเมืองไทยไม่ใช่น้อยเลยนะคะนอกจากอาหารเช้าแล้วเรายังเห็นผลไม้สีสันสวยงามวางขายอยู่มากมายด้วยค่ะเรียกสีสันให้กับเช้าวันใหม่ให้สดใสได้เหมือนกันเลยนะคะ

ของถนนใหญ่นะคะเราก็ได้เวลาตามคุณฮิโร่ไปกันต่อค่ะแต่นี่จะไปไหนกันคะคุณฮีโร่เข้ามาในซอยแคบๆเล็กๆแบบนี้ไม่เป็นไรค่ะคุณผู้ชมคะเดินตามคุณฮีโร่ไปค่ะเดี๋ยวเจอคำตอบตามไปกันดีกว่าค่ะ

0: ามาในตรอกหรือว่าซอยเล็กๆแบบนี้แล้วนะคะทำให้เรานึกถึงวิถีชีวิตที่แท้จริงของคนที่นี่เลยค่ะคุณผู้ชมเห็นด้วยไหมคะบ้านสไตล์โบราณคลาสสิกยังมีให้เห็นกันอยู่ที่นี่ผู้คนต่างใช้ชีวิตประจำวันก่อไฟหุงต้มทำอาหารขายของขายอาหารในซอยเล็กๆซึ่งทำให้เราเห็นถึงการใช้ชีวิตในอีกด้านนึงของประเทศเวียดนามได้อย่างดีเลยทีเดียวค่ะและแล้วคุณผู้ชมคะคำตอบก็มีให้เห็นกันตรงหน้าแล้วล่ะค่ะคุณฮิโร่พาพวกเรามาที่นี่นี่เองค่ะไม่ว่าอยู่ที่ไหนนะคะยามเช้าอากาศสดใสแบบนี้เราก็จะเห็นผู้คนออกมารับ O2 หรือว่าออกซิเจนนั่นเองนะคะสูดอากาศบริสุทธิ์ในบริเวณสวนสาธารณะนี่ล่ะค่ะและนั่นคุณป้านั่งคุยกันในสวนทั้งที่ยังสวมชุดนอนแบบนี้เลยหรือคะอ๋อไม่ใช่ค่ะคุณผู้ชมคะคุณฮิโร่ฝากบอกว่านะคะเราจะเห็นคุณป้านะคะในชุดนอนสบายๆแบบนี้ทั้งวันเลยค่ะไม่ใช่แค่ตอนเช้าเหตุผลนะคะก็เพราะว่ามันใจสบายค่ะไม่มีอะไรไปมากกว่านั้นบรรยากาศสวนสาธารณะที่นี่นะคะก็คิดว่าน่าจะเหมือนกับทุกๆประเทศละค่ะทั้งเดินจ็อกกิ้งออกกำลังกายตีแบดอ่านหนังสือพิมพ์อันนนก็มีนักเรียนมานะคะเรียนพละกันที่นี่เลยทีเดียว
1: ชีวิตตอนเช้าที่นี่นะครับผมสังเกตก็สวนสาธารณะเมืองไทยนะฮะก็คนที่ออกกำลังเยอะนะฮะแต่ที่แปลกตาของผมก็คือคนที่มีออกกำลังแบบนี้ฮะเดินโดยหลังนะฮะใช่อันนี้ดีกับสุขภาพมากกว่าเดินข้างหน้านะฮะประมาณชีวิตไม่ต้องเดินข้างหน้าก็ได้บางทีโดยหลังก็ได้ผมรู้สึกแบบนั้นคนที่ออกกำลังแบบนี้ต้องแข็งอ่ะที่นี่เหมือนแต่ไม่คือแข็งแปลกมากแล้วเขาก็คุยโทรศัพท์ด้วยต่อยหลานเนี่ยอันนี้คือไม่ได้แล้วเทปขับไปนะเนี่ยเทปเดินแบบนี้แหละเขาก็เดินแบบนี้ก็ไปไหนแล้วอยู่ยังอยู่หลายคนนะเห็นนะครับที่กลับมาคุยโทรศัพท
0: ์แล้วทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นสีสันที่สร้างบรรยากาศยามเช้าให้กับคนเวียดนามทั้งอาหารการกินกิจกรรมยามเช้าในสวนสาธารณะหรือว่าการจราจรแน่นขนาดในยามเช้าก็ล้วนแล้วแต่กระตุ้นเราให้ก้าวสู่วันใหม่อย่างสดใสและพร้อมที่จะทำงานต่อไปค่ะ

ช้าที่เวียดนามนะคะเราก็มาต่อกันที่ยามเช้าของเมืองมะนิลาฟิลิปปินส์แห่งนี้ค่ะเช้าสดใสที่มะนิลาแบบนี้นะคะคุณฮิโร่ไม่รู้จะพาเราไปเปิดหูเปิดตาให้หายง่วงกันที่ไหนกันนะ

บรรยากาศของที่นี่นะคะเราก็จะเห็นร้านอาหารเช้านะคะที่เปิดต้อนรับลูกค้าตามข้างทางอยู่เยอะแยะมากมายค่ะก๋วยเตี๋ยวก็มีอาหารตามสั่งก็มีแล้วคนที่นี่นะคะเขาจะยืนรับประทานกันอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะที่ขายจะเป็นที่ดึงดูดให้คุณฮีโร่สนใจแล้วนะคะการจราจรของที่นี่ก็คึกคักจนต้องจับตามองเช่นเดียวกันค่ะก็เพราะว่านะคะเป็นช่วงเช้าที่ทุกคนก็ต่างมุ่งหน้าไปทำงานกันแบบนี้ละค่ะรถถึงได้มีอยู่เยอะแยะมากมายเต็มท้องถนนอย่างที่เห็นกันค่ะที่นี่นะคะเขาจะใช้รถที่มีชื่อว่าจิปนี่เป็นพาหนะหลักถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของประเทศฟิลิปปินส์เลยก็ว่าได้ค่ะเห็นไหมคะคุณผู้ชมคนใช้เจ้าจิปนี่กันเต็มไปหมดเลยค่ะแถวนี้ก็ค่อนข้างคึกคักเลยทีเดียวนะคะคุณฮิโร่

0: ก็บริเวณนี้ล่ะค่ะที่เขาเรียกกันว่ามากาติเป็นแหล่งหรือว่าเรียกได้ว่าเป็นศูนย์กลางของการทำธุรกิจที่สำคัญเลยก็ว่าได้นะคะเพราะเหตุนี้นี่ล่ะค่ะเราจึงเห็นผู้คนมากมายมาทำงานแล้วก็เห็นธนาคารตั้งอยู่มากมายด้วยล่ะค่ะธนาคารที่ตั้งอยู่ที่นี่นะคะก็จะเป็นแบบนานาชาติเลยนะคะ international ค่ะนี่ล่ะค่ะศูนย์กลางของธุรกิจของมะนิลา
1: ครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่มะนิลานะครับแล้วก็แถวมักกะตินะครับอันนี้คือเรียกว่าจุดศูนย์กลางของนักธุรกิจนะครับคนที่มาทำงานเยอะมากตั้งแต่เช้าเลยตอนนี้เจ็ดโมงครึ่งก็คนที่มาทำงานนะฮะแบบนี้ฮะเยอะนะครับแต่ว่าคนสังเกตแล้วคนที่นี่ชุดธรรมดานะไม่ค่อยนะฮะไม่ค่อยเต้นตัวแบบสบายๆนะฮะบางทีนึกไม่ออกว่ามาทำงานหรือยังไงนะฮะแต่ก็แห่งตึกแถวนี้ฮะตึกธนาคารตึกประกันชีวิตอันนี้เยอะมากครับทุกคนมาทำงานกันเหมือนบ้านเรานะครับ
0: ก็อย่างที่คุณฮิโร่บอกนั่นแหละค่ะคนที่นี่นะคะเขาใส่ชุดทำงานกันแบบสบายๆอย่างที่เห็นกันนี่แหละค่ะแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะคะเมื่อกายสบายแล้วก็พร้อมตั้งใจทำงานได้อย่างเต็มที่นะคะจากเช้าวันทำงานมาสู่เช้าวันหยุดกันบ้างนะคะมาถึงทั้งทีนะคะคุณฮิโร่เลยขอพามาชมชีวิตตอนเช้าของที่นี่ทั้งวันทำงานแล้วก็วันหยุดเลยค่ะแม่ต้องขอบคุณคุณฮิโร่จริงๆเลยนะคะเนี่ยว่าแต่มันจะต่างกันขนาดนั้นเลยเหรอคะ

ไมมันช่างเงียบเหงาเหลือเกินคะเนี่ยบนถนนโล่งเชียวผิดกับเวลาเอาซะเลยนะคะก็วันนี้วันหยุดนี่นาแล้วนี่ก็เงียบแบบนี้จะไปไหนดีล่ะคะคุณฮิโร่

0: แก๊งจักรยานเยอะมากครับตอนนี้ผมอยู่ในเมืองฟิลิปปินส์นะครับแล้วก็วันนี้วันอาทิตย์ตอนเช้านะครับ8โมงกว่าแล้วตอนนี้ผมมาที่สวนสาธารณะในเมืองนะฮะก็เห็นรอบๆนะฮะวันนี้วันอาทิตย์ก็เลยรถไม่ติดเลยครับไม่เหมือนกับวันธรรมดาเลยก็เลยเมื่อกี้เห็นไหมฮะจักรยานนะฮะขี่จักรยานเยอะมากนะครับตอนนี้นิยมในฟิลิปปินส์แล้วก็ไปเข้าไปในสวนสาธารณะนะครับมาบุไฮเข้าไปสวนสาธารณะ
1: บรรยากาศต่างกันอีกแล้วนะคะข้างในสวนสาธารณะแห่งนี้นะคะเต็มไปด้วยเด็กผู้ใหญ่มากมายเลยค่ะเขาจะแบ่งกันเป็นกลุ่มๆนะคะแล้วก็ทำกิจกรรมกันในเช้าวันอาทิตย์แบบนี้ละค่ะว่าแต่จะมีกิจกรรมอะไรบ้างนั้นอาหารต้องให้คุณฮิโร่พาไปแล้วล่ะค่ะเริ่มสนุกแล้วใช่ไหมล่ะคะ
0: เด็กๆ เยอะมากเข้าไปดีกว่าวันอาทิตย์เช้านะพงเหมเมืองไทยก็แอโรบิกหรือว่าลองแปลงคาราโอเกะแล้วไปยืดแสงยืดสายใช่ไหมเดี๋ยวเลี้ยงอยู่ excuse me can I ask what are you doing here now
2: Church.
3: Yeah.
2: Oh.
3: Born again Christian to get the glory.
2: Christian church. You mean this is school? We come from Thailand.
3: Yeah.
2: This is camera. Okay. We just.
0: แบบนี้ใจดีมากมาบุไฮ
2: So we are very wondering in this morning on Sunday. So what they doing?
3: They are the playing because this is the.Ministry of Children.
2: Uh-huh.
3: And they are going like each grouping.
2: Yes.
3: They are teaching words of God, playing.
2: So this is about the Christian religion.
3: Yes.
0: ครับตอนนี้ผมประมาณว่าคุยกันแล้วคุยกับอาจารย์นะฮะแล้วก็เข้าใจแล้วว่าที่นี่กำลังจะสอนเกี่ยวกับศาสนาคริสต์นะครับแล้วก็เขาให้ใบนะครับผมก็อ่านแล้วเกี่ยวกับอันนี้เขาเด็กๆนะครับให้เลี้ยงเกี่ยวกับอธิษฐานนะในโบสถ์ยังไงแล้วก็เวลาลงแปลงในโบสถ์นะฮะเขาก็มีแบบนี้ใช่ไหมฮะเขาก็เต้นด้วยลงแปลงด้วยกำลังฝึกซ้อมอยู่นะครับแล้วก็เขียนว่าคาวน์เซลลิ่งก็ได้คาวน์เซลลิ่งคือปรึกษานะครับอันนี้ผมถ้าเปรียบเทียบเมืองไทยก็ถ้าประมาณว่าศาสนาพุทธใช่ไหมฮะเข้าไปวัดคนไทยก็จะไปหาปรึกษาพระหรือว่าอธิษฐานในบอร์ดอะไรนี้ก็สไตล์เดียวกันนะฮะแต่เขาเรียนกันที่สวนสาธารณะแบบนี้ทั้งแต่เช้านะฮะวันอาทิตย์เพราะว่าวันอาทิตย์สำหรับเขาสำคัญทุกคนนะครับตัวนี้ไม่มีคนที่ถนนนะฮะเพราะว่าไปบอร์ดกันนะครับประมาณนี้นะครับโอ้น่ารักดีครับเด็กๆ
1: นอกจากกลุ่มนี้แล้วนะคะในสวนสาธารณะวันอาทิตย์แบบนี้เราจะเห็นคนมาเดินเล่นกันอยู่เยอะแยะมากมายค่ะไม่เพียงแค่คนเท่านั้นนะคะที่มาเดินเล่นดูดีๆเขายังพาเจ้าสัตว์เลี้ยงแสนรักมาเดินเล่นด้วยค่ะ
0: มาบุไฮHow can I say hello? Mabuhay? No? Mabuhay? Oh! Mabuhay!
4: Mabuhay!
0: Mabuhay! Mabuhay! Thank you! Thank you! Thank you! Bye bye!
4: Thank you!
1: ดูสิคะน้องหมาตัวนั้นตัวเล็กน่ารักมากเลยนะคะดูสิคะใส่รองเท้าซะด้วยว่าแต่น้องหมาน่ารักขนาดนี้เจ้าของคงจะดูใจดีมากเลยใช่ไหมแต่ก็ไม่เสมอไปนะคะจุดนี้นอกจากกลุ่มศาสนาคริสต์แล้วเดินเล่นกับน้องหมาแล้วเราก็จะเห็นการเล่นกีฬาต่างๆมากมายเลยค่ะทั้งบาสเกตบอลนะคะดูจากชุดหนุ่มๆที่นี่แล้วก็เดาได้เลยนะคะว่าที่นี่เขาชอบบาสเกตบอลมากจริงๆค่ะ และนั่นนะคะก็แบดมินตันค่ะแล้วนั่นก็หน้าตาคุ้นๆใช่ไหมล่ะคะไม่ใช่ใครที่ไหนค่ะคุณฮีโร่ของเราแอบมาเอ็กซ์เซอร์ไซส์ออกกำลังกายตรงนี้นะคะทางนู้นเขาก็เล่นเซปักตะกร้อนะคะแล้วก็มีมวยไทยด้วยค่ะดูสิคะเล่นกันจริงจังมากเลยนะคะใส่กางเกงเทควันโดเล่นกันเลยทีเดียวเชียวหรือว่าจะเล่นพร้อมกับกางเกงที่เขียนว่ามวยไทยเป็นภาษาไทยแบบนี้ก็มีนะคะให้เราดูกันเพลินตากันไปเลยทีเดียวค่ะ
0: อะไรนะเนี่ยเช้าเลยนะวันอาทิตย์เช้านะครับเขากำลังฝึกซ้อม rescue นะครับชีวิตช่วยคนอื่นนะฮะ
5: วันนี้มันงานวันนี้มันอะไรอย่างนั้นสุ
0: ดเราฝึกซ้อมอยู่ฮะชีวิตคนที่อุบัติเหตุWhat are you doing here?
6: We're doing the patient assessment and how to immobilize the patient in case of there is a trauma accident.
0: Okay.
6: So we are avoiding the any movement, especially the head. If the patient's having a, you know, spinal injury.
0: Okay. Yeah, I see.
6: You have to immobilize, put some equipment.
0: Okay. So you are the rescue team.
6: Yes.
0: Okay. Okay.
1: อ๋อเขาเตรียมฝึกซ้อมช่วยเหลือผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุค่ะอุปกรณ์พร้อมรถช่วยเหลือพร้อมอย่างนี้นะคะแหมดีจังเลยนะคะเนี่ยว่าไหมคะคุณฮิโร

0: แล้วนั่นเจออะไรอีกแล้วล่ะคะคุณฮิโร
1: ่วัยรุ่นฝึกซ้อมนะฮะอะไรรู้ไหมฮะพงว่านะเห็นแล้วเหมือนแบบน้ำแบบในแบบนะฮะ00ฝึกปุ๊บเลยอะนักเรียนฝึกซ้อมเดิมแบบอยู่เจ๊งวันอาทิตย์ตั้งแต่เช้านะครับเมื่อกี้เรสคิวใช่ไหมครับเนี่ยฝึกซ้อมเดิมแบบเข้าไปดีกว่าได้หรือเปล่านะเดี๋ยวโดนหรือเปล่าโอเคเข้าไป
2: ก็เดี๋ยวคุณจะ

0: แล้วก็แน่นอนแน่นอนนะครับมีอาจารย์อยู่ข้างหน้านะครับผู้ใจที่น่ารักน่ารักครับอันนี้คือเรื่องปกติในแฟชั่นนะครับ
1: เมื่อกี้ซ้อมช่วยเหลือผู้ป่วยก็ว่าแปลกแล้วใช่ไหมคะแต่นี่เดินแบบกันที่นี่เลยนะคะดูสิคะนั่นทั้งนายแบบนางแบบนะคะเดินกันจริงจังมากค่ะ

0: นั่นอะไรคะนั่นคุณฮิโร่เขากำลังจะทำอะไรคะมีทั้งหนังสือทั้งกระป๋องน้ำอัดลมอ๋อเก็ตละกำลังจะฝึกการเดินทรงตัวอยู่นั่นเองค่ะหืมโปรเฟชชั่นแนลมืออาชีพมากๆค่ะคุณผู้ชมคงสงสัยใช่ไหมคะว่าเขาซ้อมทำไมคือว่านะคะเขากำลังฝึกซ้อมกันเพื่อเข้าประกวดการแข่งขันเดินแบบที่กำลังจะมาถึงค่ะอ๋อแบบนี้นี่เองนะคะยังไงก็สู้ๆนะคะว่าที่นางแบบนายแบบทั้งหลาย
1: ผมโชคดีนะครับท่านเตะเช้านะครับได้เจอน้ำแบบนายแบบของฟิลิปปินส์ที่นี่นะฮะกำลังฝึกซ้อมอยู่นะครับผมคิดว่าได้เห็นภาพท่านเตะเช้าแบบนี้ประเทศในอาเซียนทุกที่ก็ที่นี่ที่เดียวนะครับผมคิดว่านะครับชินจังมากเลยครับ
0: และแล้วคุณฮิโร่ก็เจอกับกลุ่มคนเยอะแยะมากมายอีกแล้วนะคะทางนั้นนะคะเขากำลังทำอะไรอยู่คะนั่น
1: ชีวิตตอนเช้าของประเทศฟิลิปปินส์นะฮะวันนี้โดยเฉพาะวันอาทิตย์นะฮะก็คือเขามาร่วมตัวกรรมแบบนี้สำหรับอธิษฐานแล้วก็ฝังร้องเพลงกอสเปลสำหรับรีแลกซ์ทุกอย่างแบบใช้เวลาที่สวนสาธารณะแบบนี้นะครับผมคิดว่าคนที่นี่กับศาสนาคริสต์นะฮะก็เข้มข้นมากแล้วก็ความรู้สึกผมเหมือนกับคนไทยนะฮะตอนเช้าไปหาวัดสำหรับหายเครียดแล้วก็ปรึกษาพระใช่ไหมฮะทีนี้ก็เหมือนกันเวลาเครียดก็จะมาที่นี่แล้วก็ฟังกอสเปลร้องแปลงของที่นี่คริสแล้วก็มาอธิษฐานเหมือนกับศูนย์ร่วมจิตใจของประเทศนี้ก็คือศาสนาเน้นมากเลยแบบนี้นะฮะคนเยอะมากจากฟิลิปปินส์วันอาทิตย์ตอนเช้าครับ
0: ถือได้ว่าประเทศฟิลิปปินส์นั้นเป็นประเทศที่แสดงออกอย่างชัดเจนถึงวัฒนธรรมทั้งด้านตะวันออกและก็ด้านตะวันตกผสานกันได้อย่างลงตัวทำให้เราได้เห็นอาเซียนในมุมมองที่หลากหลายมากขึ้นค่ะ

0: เมื่ออยากเห็นทิวทัศน์ที่ตามไปจากเดิมจึงรีบตื่นแต่เช้าเพื่อไปเดินเล่นในเมืองที่นั่งจะได้เห็นรูปแบบชีวิตที่หลากหลายเท่ากับจำนวนคนที่จะเริ่มต้นชาวใหม่ฮิโร่ขอให้พรุ่งนี้ฟ้าเป็นใจกับเราด้วยอาเซียนโฟกัส
1: ทำดีเริ่มได้จากตัวเรา
2: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยว

0: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
1: เพราะการทำความดีจะนำมาซึ่งสังคมที่ดี

0: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ
2: สีสันแอฟริกาน
1: ะคะค่ะในสัปดาห์ที่แล้วเราบอกว่าสัปดาห์นี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องแอฟริกามหาอำนาจช็อกโกแลตโลกนะคะโดยรายการสีสันแอฟริกาของเรานะคะก่อนที่จะเริ่มดำเนินรายการออกอากาศทุกวันพฤหัสบดีทางช่องวิทยุ AM 1575นะคะหรือว่าจะติดตามชมผ่านทางหน้าเพจ Facebook สรานรมเรดิโอหรือทางเว็บไซต์ของวิทยุสรานรมนะคะค่ะโดยที่อาทิตย์นี้เนี่ยนะคะ เราก็มีผู้ดำเนินรายการหลายคนนะคะแต่ในช่วงแรกของเราจะมี3ท่านนะคะคือยานิสาชุติถาวรนะคะปุ้ยค่ะ
3: สุพันธิศิรินวงแทมมี่ค่ะ
4: ครับผมณราวิทย์องค์คำมงคลครับหรือชอนครับแต่ว่าเราวันนี้เรามีพี่สิงโตครับ
3: สิงโตนำโชค
4: มาด้วย
1: แขกรับเชิญนะคะให้กำลังใจคนจัดค่ะแต่ก่อนที่เราจะพูดถึงเรื่องอุตสาหกรรมช็อกโกแลตในแอฟริกาเราก็จะมีเหมือนเป็นเกร็ดหรือข่าวอะไรที่สำคัญในช่วงที่ผ่านมาในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามาเล่ามาแชร์กันนะคะโดยสัปดาห์นี้เนี่ยนะคะก็อาจจะได้ยินได้ฟังมาแล้วว่าเป็นข่าวการเยือนประเทศในแอฟริกาของอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกานะคะนายเร็กทิลเลอร์สันก็แล้วปุ้ยจะส่งมอบไมค์ต่อให้กับพี่ชอนแล้วก็น้องแทมมี่นะคะเพราะว่า2คนนี้เตรียมข้อมูลมาอย่างแน่นปึกแต่ก่อนอื่นก่อนที่ส่งมอบไมค์เราว่าพี่คะปุ้ยลองอ่านดูคือเขาก็ไปเยือนหลายประเทศนะคะในประเทศแอฟริกามันมีประเทศไหนบ้างและกี่ประเทศคะ
4: ก็เยือนทั้งหมด5ประเทศนะครับก็ประเทศแรกนะครับก็คือเอธิโอเปียนะครับเริ่มจากภูมิภาคแอฟริกาตะวันออกก่อนนะครับก็แฟนๆในการจะเห็นนะครับหน้าจอนะฮะเอธิโอเปียเสร็จนะครับแล้วก็ขึ้นไปที่จิบูตีนะครับแล้วก็ลงมาที่เคนยานะครับแล้วก็ไปต่อที่ประเทศชาดนะครับและปิดท้ายที่ประเทศไนจีเรียซึ่งเป็นแอฟริกาตะวันตกครับ
3: ใช่ค่ะ
4: ฮะ
1: เรียกว่าหลายประเทศ
4: หลายประเทศเลยนะครับแล้วก็เป็นตั้งแต่วันที่6ถึง13มีนาคมที่ผ่านมาก็ไม่นานมานี้นะครับ
3: ใช่ค่ะ
4: ทีนี้อยากให้แทมมี่ช่วยเล่านิดนึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยวัตถุประสงค์การเยือนแอฟริกาของรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเนี่ยมีวัตถุประสงค์อะไรครับ
3: ค่ะวัตถุประสงค์หลักๆของเขานะคะก็คือต้องการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศในภูมิภาคแอฟริกาค่ะแล้วก็ต้องการที่จะลดบทบาทมหาอำนาจลงในภูมิภาคแอฟริกานี้นะคะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยจีนก็ได้พยายามเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในภูมิภาคนี้ค่ะแล้วก็มีเรื่องประเด็นเจรจาด้านการค้าและการลงทุนด้วยค่ะ อย่างเช่นการลดกำแพงภาษีการนำเข้าสินค้าอย่างนี้ด้วยค่ะ
4: ก็มีทางมิติเรื่องความมั่นคงการเมืองเศรษฐก
3: ิจ
4: การค้าการลงทุน
3: ใช่แล้วค่ะ
4: เลยนะครับ
1: เริ่มต้นที่ประเทศไหนอะคะประเทศแรก
3: นี่ต้องให้พี่ชอนเลยค่ะ
4: ก็เดี๋ยวประเทศแรกนะครับเริ่มกันที่ประเทศเอธิโอเปียก่อนเลยนะครับเอธิโอเปียเนี่ยจริงๆแล้วเป็นประเทศที่มีความสำคัญประเทศหนึ่งในแอฟริกาเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นถือว่าเป็นเมืองหลวงของภูมิภาคแอฟริกาครับเพราะเป็นที่ตั้งของสหภาพแอฟริกาหรือที่เรารู้จักว่า African Union นะฮะใช่ทีนี้เนี่ยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเนี่ยก็ได้ไปพบกับประธานคณะกรรมการสหภาพแอฟริกานะครับชื่อนายมูซาฟากินะครับโดยได้มีการหารือกันในหลายประเด็นเลยนะครับก็ตั้งแต่เรื่องการต่อต้านการทุจริตนะครับการส่งเสริมการลงทุนการค้าเสรีนะฮะรวมถึงการสนับสนุนแนวทางการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองนะครับของทุกฝ่ายนะฮะรวมทั้งมีการเจรจาเรื่องการทำข้อตกลงทางการค้าและความร่วมมือนะครับด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานกับจีนนะครับซึ่งสหรัฐเนี่ยมองว่า อิทธิพลของจีนเนี่ยที่มีต่อแอฟริกาเนี่ยแอฟริกาจำเป็นจะต้องมีความระมัดระวังในการมีปฏิสัมพันธ์นี้นะครับและเพื่อป้องกันการสูญเสียอธิปไตยในการจัดการทรัพยากรของตนเองด้วยครับ นอกจากนั้นแล้วเนี่ยยังได้มีการไปพบกับ อดีตนายกรัฐมนตรีเอธิโอเปียด้วยนะครับซึ่งได้มีการหารือกันในทั้ง4ประเด็นเลยนะครับเรื่องของการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่เอธิโอเปียนะครับแล้วก็เรื่องของการปฏิรูปประชาธิปไตยในเอธิโอเปียนะครับรวมถึงการขยายความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนนะครับตลอดจนการเปลี่ยนผ่านอำนาจทางการเมืองภายในเอธิโอเปียด้วย
3: น่าสนใจมากเลยนะคะ
4: ครบทุกด้านเลย
1: ทุกด้าน
4: นะครับคราวนี้ประเทศที่2เนี่ยเป็นประเทศ
3: เขาได้เยือนประเทศจิบูตี
4: นะคะยายแทมมี่ช่วยเล่าอีกหนึ่งว่าจิบูตีเนี่ยมีความสำคัญยังไงครับ
3: ประเทศจิบูตีนะคะก็คือเป็นประเทศจุดยุทธศาสตร์ทางภูมิรัฐศาสตร์ค่ะเพราะว่ามีความสำคัญด้านยุทธศาสตร์ด้านกองทัพทหารค่ะคือประเทศหลายประเทศเนี่ยค่ะเข้าไปตั้งกองทัพทหารใน ประเทศจิบูตีด้วยนะคะแล้วก็ประเทศนี้ค่ะเป็นประเทศที่สามารถกระจายสินค้าไปยังยุโรปตะวันออกกลางแล้วก็แอฟริกาได้ด้วยค่ะแบบเป็นเมืองท่านั่นเองค่ะ
1: เพราะว่าจิบูตีนี่ถือว่าอยู่ตั้งอยู่ตรงแถบเรียกว่าเป็นฮอร์นของแอฟริกาหรือเปล่าคะ
3: ใช่แล้วค่ะ
1: ก็คือจะอยู่ทางด้านทางขวามือของทางแผนที่ที่เห็นอยู่นะคะเห็นได้ว่าก็จะมีหลายประเทศที่มีการตั้งฐานทัพอยู่ที่นั่น
4: ใช่แต่จิบูตีเนี่ยมีฐานทัพต่างชาติมากที่สุด
1: ในทวีปแอฟริกา
4: ใช่ทีนี้เนี่ยผลการเยือนอยากให้ช่วยเล่าสักนิดนึงว่าผลเป็นยังไง
3: ผลการเยือนนะคะเขาก็ได้เจรจาใน2ด้านค่ะก็คือด้านการเมืองกับด้านเศรษฐกิจค่ะผลด้านการเมืองก็คือจะมีการสนับสนุนการส่งเสริมความเข้มแข็งของกองทัพจีบูตีนะคะโดยสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะเป็นผู้เข้ามาสนับสนุนค่ะแล้วก็มีการต่อต้านการก่อการร้ายแล้วก็ความรุนแรงในแอฟริกาด้วยค่ะแล้วก็สหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศนี้ด้วยนะคะค
4: ่
3: ะแล้วก็จะส่งเสริมให้รัฐบาลจีบูตีนะคะมีหลักธรรมาภิบาลในการบริหารประเทศด้วยค่ะแล้วก็ด้านเศรษฐกิจเนี่ยเขาก็จะเข้ามาช่วยเพิ่มโอกาสด้านการค้าและการลงทุนนะคะแล้วก็พูดถึงการลดกำแพงภาษีระหว่างกันด้วยค่ะใช่ค่ะ
1: เรียกว่ามีทุกมิติความสำคัญเช่นเดียวกัน
3: เลยค่ะ
4: โอเคครับ
3: ประเทศต่อไปนี่ประเทศอะไรเหรอคะพี่ชอน
4: ประเทศที่พี่ดูแลเองนะครับคือประเทศเคนยานะครับซึ่งรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเนี่ยก็ได้ไปพบกับดร.โมนิกาจูมานะครับซึ่งเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศเคนยานะครับโอเคทีนี้เนี่ยเคนยาเนี่ยได้มีการหารือกับทางสหรัฐในหลายประเด็นเลยนะครับทั้งด้านการเมืองและเศรษฐกิจในด้านการเมืองเนี่ยก็มีการหารือกันนะครับถึงการส่งเสริมความร่วมมือด้านทวิภาคีระหว่างกันนะครับแล้วก็มีการเจรจานะครับเพื่อต่อต้านการก่อการร้ายนะครับรวมถึงการลดความรุนแรงนะครับลดอาชญากรรมข้ามชาติรวมไปถึงการเพิ่มความมั่นคงและเสรีภาพในภูมิภาคแอฟริกาตะวันออกด้วยนะครับสำหรับในด้านเศรษฐกิจเองเนี่ยก็ได้มีการหารือกันนะครับถึงความร่วมมือด้านเศรษฐกิจนะครับด้านการค้าการลงทุนนะครับรวมถึงสิ่งที่สหรัฐเนี่ยอยากให้ทางเคนยาเนี่ยเป็นผู้นำทางด้านเศรษฐกิจของภูมิภาคแอฟริกานะครับรวมถึงการสนับสนุนภาคธุรกิจของ

0: เนี่ยให้เติบโตมากยิ่งขึ้นนะครับ
1: อืมค่ะผ่านไปแล้ว3ประเทศ
0: 3ประเทศรวดเร็วมากอ
2: ีก2ประเทศ ประเทศต่อไปเนี่ยที่เขาเยือนก็คือประเทศชาดค่ะ
0: คร
2: ับ ความสำคัญของประเทศชาดนี่ก็คือเป็นมีขนาดอันดับ5ของแอฟริกานะคะแล้วก็มีทรัพยากรมากค่ะอย่างเช่นทองคำยูเรเนียมอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็จึงทำให้สหรัฐเนี่ยมีความสนใจในการที่จะทำปฏิสัมพันธ์

0: ชาติที่อยู่ตรงกลางของแอฟริกาครับซึ่งจะสามารถไปทั้งแอฟริกาตะวันตกก็ได้หรือว่าไปแอฟริกาตะวันออกก็ไม่ไกลนะครับมีความสำคัญทางภูมิรัฐศาสตร์
1: เพราะเข้าใจว่าเป็นส่วนเป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบจากกลุ่มโบโกฮารามเช่นเดียวกับประเทศไนจีเรียซึ่งเป็นประเทศที่อดีตรัฐมนตรีนี่จะเยือนเป็นประเทศถัดไปในกำหนดการของการเยือนแอฟริกาแล้วนะคะก็น่าจะเป็นเรื่องความมั่นคงเป็นเรื่องการความร่วมมือระหว่างสหรัฐอเมริกาและชาดในส่วนนี
0: ้แล้วชาดนี่ก็เป็นประเทศที่มีอาณาเขตติดกับหลายประเทศในแอฟริกาด้วยนะครับ
2: ซึ่งผลการเยือนนะคะก็จะแบ่งเป็น2ด้านคือด้านการเมืองกับด้านเศรษฐกิจค่ะผลทางด้านการเมืองก็คือมีการส่งเสริมความมั่นคงแล้วก็ผลประโยชน์ระหว่างกันด้วยนะคะแล้วก็มีการต่อต้านการก่อการร้ายค่ะโดยเฉพาะกลุ่ม ISIS หรือแล้วก็กลุ่มโบโกฮารามนะคะแล้วก็มีการเสริมสร้างกองกำลังให้เข้มแข็งเพิ่มมากขึ้นค่ะเพื่อลดการความขัดแย้งในชาร์ตนี้นะคะแล้วก็ส่งเสริมให้ชาร์ตนะคะมีการปกครองแบบประชาธิปไตยเพิ่มมากขึ้นค่ะแล้วก็ทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยเขาก็ได้มีการความร่วมมือทางด้านส่งเสริมความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจและการลงทุนระหว่างกันด้วยค่ะ
0: ครบทุกด้าน
2: เช่นเดียวกัน
1: ก่อนจะจบด้วยประเทศไนจีเรีย
0: ประเทศสุดท้ายประเทศไนจีเรียซึ่งเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดประเทศหนึ่งในแอฟริกาเลยนะครับทางรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเนี่ยก็ได้ไปพบกับรัฐมนตรีต่างประเทศของไนจีเรียนะครับชื่อนายจอฟฟรีย์ออนเยม่านะครับแล้วก็ได้มีการหารือกันทางในด้านการเมืองและเศรษฐกิจด้วยเช่นกันนะครับโดยด้านการเมืองเนี่ยก็มีการส่งเสริมนะครับให้มีการเข้าถึงกระแสไฟฟ้าเพื่อมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และก็กิจนะครับลดการทุจริตคอร์รัปชันต่างๆการแก้ไขปัญหาการลักพาตัวเด็กนะครับรวมถึงการต่อต้านการก่อการร้ายและลดความรุนแรงที่เกิดขึ้นภายในประเทศนะครับสำหรับในด้านเศรษฐกิจเองเนี่ยก็มีการหารือกันถึงโอกาสที่จะเพิ่มการค้าการลงทุนระหว่างกันนะครับรวมถึงการลดกำแพงภาษีระหว่างกันด้วยนะครับแล้วก็มีการเร่งให้มีการเจรจาข้อตกลงเขตการค้าเสรีระหว่างกันด้วยนะครับรวมถึงการส่งเสริมการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศนะครับส่วนด้านอื่นๆก็มีเช่นกันนะครับพิเศษนิดนึงอย่างเช่นการส่งเสริมด้านการศึกษานะครับแล้วก็ส่งเสริมด้านวัฒนธรรมด้านสังคมด้วยครับ
1: เรียกได้ว่าเป็นการเยือนประเทศกลุ่มประเทศแอฟริกานอกจากความสำคัญทางด้านการเพิ่มพูนมิติความสัมพันธ์ทางด้านการเมืองความมั่นคงและเศรษฐกิจยังถือว่าเป็นเรื่องอะไรมีความพิเศษอะไรอย่างอื่นไหมคะของทริปนี้ที่ผ่านมา
0: เรียกได้ว่าเป็นการสะท้อนถึงความสำคัญที่สหรัฐให้กับภูมิภาคแอฟริกาเป็นอย่างยิ่งนะครับซึ่งถือว่าการเยือนครั้งนี้ถือว่าเป็นการเยือนที่ครั้งสำคัญนะครับแล้วก็ระดับสูงของสหรัฐทีเดียวครับในรอบหลายปีของสหรัฐนะครับ
2: ค่ะแต่ว่าแทมมี่เพิ่งจะได้ยินข่าวเกี่ยวกับการปลดรมว.ก.ต.ของสหรัฐนี่
1: ใช่ค่ะ
2: พี่ชอนช่วยเล่าให้ฟังได้ไหมคะ
0: ล่าสุดนะครับก็มีการปลดนายเร็กซ์ทิลเลอร์สันแล้วนะครับจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศสหรัฐนะครับโดยประธานดีโดนัลด์ทรัมป์ครับเมื่อวันที่13มีนาคมที่ผ่านมานะครับพร้อมกับแต่งตั้งให้นายไมค์ปอมเปย์นะครับซึ่งเป็นผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองกลางนะครับหรือ CIA เนี่ยมารับตำแหน่งแทนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
2: เรียกได้ว่าจบภารกิจแอฟริกาก็โดนปลดเลย
0: ก็ปลดเลยเรียกว่าความแน่นอนก็คือความไม่แน่นอน
1: เลยค่ะเป็นข่าวอัปเดตนี่เล็กน้อยของทางกองมาฝากแฟนๆใช่ค่ะแต่ก่อนที่จะไปช่วงถัดไปของรายการเกี่ยวกับเรื่องช็อกโกแลตนะคะเดี๋ยวเรามารับชมเบรกกันก่อนค่ะขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ต้อนรับเข้าสู่ช่วง2ของรายการสีสันแอฟริกานะคะเราก็จะพูดเกี่ยวกับเรื่องแอฟริกามหาอำนาจช็อกโกแลตโลกมันเป็นยังไงบ้างแต่ก่อนอื่นเลยนะคะมีน้องมารีน่านะคะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ปุ้ยพี่ชอน
0: สว
3: ั
0: สด
3: ี
0: ค่ะ
3: สว
0: ั
3: สด
0: ี
3: ค
0: ่
3: ะ
0: กลับมาแล้วมารีน
3: ่
0: า
3: ค่ะมารีน่ามัสยาสิริมาตยานันนะคะก็
1: เริ่มต้นด้วยเรามีของประกอบรายการของช็อกโกแลตนะคะพูดเรื่องช็อกโกแลตโดยไม่มีช็อกโกแลตไม่ได้นะคะมีหลายอันมาก
3: ใช่แล้วก็จะสังเกตได้จากช็อกโกแลตที่เราถือกันจะเป็นช็อกโกแลตที่ทุกคนเห็นอยู่ในตามเซเว่นอีเลเว่นเนาะซื้อได้ทั่วไปที่เมืองไทย
0: แฟนรายการเห็นไหมครับ
1: นี่เข้าเลยนะคะถ้าเราหาได้
3: ใช่ก็
0: แล้วความสำคัญช็อกโกแลตเป็นยังไงครับเนี่ยที่เราจะมาคุยกันทีนี
1: ้ก่อนเริ่มเราก็จะพูดเกี่ยวกับขั้นตอนของการที่เราได้มาซึ่งช็อกโกแลตแท่งเนี่ยนะคะว่าเอ๊ะเราเห็นตามในร้านเนี่ยเป็นแท่งๆเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับทวีปแอฟริกามากกว่าที่เรารู้หรือเราคิดเลยนะคะ
3: ใช่แล้ว
1: แต่เชื่อว่าภายหลังจากจบรายการของอาทิตย์นี้แล้วเนี่ยเราจะมองแท่งช็อกโกแลตเน
3: ี่
1: ย
3: ไม่เหมือนเดิม
1: แน่นอนไปนะคะค่ะเกี่ยวกับแอฟริกายังไงอ่ะ
3: โอเคค่ะก็จากที่เห็นนะช็อกโกแลตพวกนี้ก็จะเป็นของบริษัท เนสเล่หมดเลยซึ่งเนสเล่ก็เป็นบริษัทช็อกโกแลตของทางสวิตเซอร์แลนด์นะคะที่จริงแล้วอยู่ในยุโรปเป็นมหาอำนาจผู้ผลิตช็อกโกแลตเลยแต่ว่า

0: ท้จริงแล้วโกโก้ที่เขานำมาใช้อ่ะมาทำเป็นช็อกโกแลตที่เราทานกันอยู่ตามเซเว่นเนี่ยมันมาจากแอฟริกามันไม่ได้ปลูกอยู่ใน
1: ยุ
0: โรป
1: ไม่
0: ค่ะคือที่จริงแล้วอ่ะไอ้โกโก้เนี่ยมันจะมาจากต้นโกโก้ซึ่งจะถูกปลูกได้อยู่แค่ช่วงเขาเรียกกันเบลของอีควเอเตอร์ค่ะ
2: เป็นแถบเส้นสูงสุดเขตร้อนนะคะ
0: ใช่ใช่อ
1: ันนี้หรือเปล่าครับที่เห็น
2: อันนี้คือต้นโกโก
0: ้อันนี้เป็นต้นโกโก้ค่ะใช่ใช่ก็คือเราอาจจะไม่รู้นะว่าช็อกโกแลตที่จริงแล้วมันมาจากเหมือนกับเมล็ดกาแฟมันเป็นเมล็ดมาจากต้นใช่แล้วก็ก่อนที่จะมาถึงเป็นช็อกโกแลตเนี่ยเขาก็จะเอาเมล็ดนี้ที่สามารถเขาเรียกว่าออกผลได้สองผลตอนกลางๆปีปลายปีอย่างเงี้ยค่ะเอามาแกะออกมาเอาลูกข้างในเหมือนเมล็ดกาแฟเนี่ยมาบดผ่านขั้นตอนต่างๆบดแล้วก็มาเพิ่มน้ำอะไรอย่างงี้น้ำตาลนมให้กลายเป็นช็อกโกแลต
1: มาแปรรูป
0: ใช่ใช่ใช่แล้ว
2: จากต้นโกโก
1: ้
2: ต้นโกโก้มีผลโกโก้ซึ่งอันนี้เข้าใจว่าถ้าสุกแล้วเนี่ยมันจะเป็นสีแดงๆค่อนข้างเข้มเอาเมล็ดโกโก้ข้างในออกมาผ่านกระบวนการแปรรูปทำเป็นผงใส่พวกส่วนผสมพวกก่อนที่จะออกเป็นน้ำตาลนมออกแล้วมาเป็นช็อกโกแลตแท่งอย่างที่เราเห็น
0: ใช่แล้วค
2: ่
0: ะ
2: แต่ว่าต้นโกโก้เนี่ยปลูกในแถบ
0: เขตร้อนค่ะตรง
2: อีควเอเตอร์ใช่ใช่ซึ่งเป็นประเทศ
1: ในแอฟริกา
2: โดยเฉพาะแอฟริกา
0: ใช่ใช่คือที่จริงแล้วอะช็อกโกแลตเนี่ยตัวต้นโกโก้เนี่ยเขาจะปลูกอยู่ตามอเมริกาใต้หรืออเมริกากลางประมาณเอกวาดอร์ประมาณนี้ค่ะที่เป็นประเทศที่ดังมากเปรูเอกวาดอร์แต่พอมาในยุคนี้ที่จริงแล้วผู้ผลิตโกโก้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ยอยู่ที่สองประเทศในแอฟริกาซึ่งเป็นประเทศพี่ปุ้ยนะคะก็คือประเทศ
1: อะไรครับ
2: อ่ะโกติวัวและกาน่านะคะ
0: ใช่แล้วค่ะใช่ถูกต้อง
2: ทั้งเรียกได้ว่าถึงแม้ว่าจะมีประเทศหลายประเทศในโลกที่ผลิตเมล็ดโกโก้แต่ว่าประเทศที่ใหญ่สุดเมื่อเทียบสัดส่วนร้อยละของการผลิตโกโก้ทั่วโลกเนี่ยคือประเทศโกติวัวและกาน่าซึ่งอยู่ในเรียกว่าอนุภูมิภาคแอฟริกาตะวันตกอยู่ทางเวสต์แอฟริกานะคะ
0: ใช่แล้วค่ะ
2: จริงๆว่าที่เห็นเนี่ยคือเป็นแถบประเทศที่เขาผลิตโกโก
0: ้ใช่แต่ว่าในแอฟริกาเองนอกจากโกติวัวแล้วก็กาน่าแล้วก็ยังมีไนจีเรียแคมารูนเหมือนกันที่ผลิตผงโกโก้แต่ก็ไม่ได้อยู่ในท็อป3ท็อป3ก็มีอินโดนีเซียเป็นที่3ที่1โกติวัวแล้วกาน่าที่2
2: แล้วโกติวัวคือสัดส่วนการผลิตของโกติวัวและกาน่าเนี่ยเมื่อรวมกันแล้วนี่เรียกว่าเป็นร้อยละเท่าไหร่นะคะ
0: ประมาณ 60% ของโลกเลยค่ะใช
1: ่
0: ใช่เพราะฉะนั้นเราสามารถอสูมได้เลยว่าในช็อกโกแลตที่เรากินอยู่ทุกวันนี้ถ้าเป็นบริษัทในยุโรปเนี่ยมักจะนำเข้าโกโก้จากประเทศ2ประเทศนี้ใช่แล้ว
1: ผู้ชมจะเห็นนะฮะว่ามาจาก Ivory Coast ใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
2: มันชื่อเดิม
0: ของโกติวัวใช่
1: ตอนนี้เป็นโกติวัวแล้ว
0: ใช่ใช่เปลี่ยนแล้วค่ะ
2: แล้วก็กาน่า
0: ใช่ก็ในด้านของการผลิตเราก็จะเห็นว่าโกโก้เนี่ยผลิตจากประเทศต่างๆอย่างเช่นแอฟริกาประเทศในอเมริกาใต้ประเทศทางเอเชียแต่ว่าผู้ผลิตช็อกโกแลตจริงๆโปรเซสเซอร์ของช็อกโกแลตไอ้โกโก้มาเป็นช็อกโกแลตเนี่ยไม่ได้อยู่ในประเทศเหล่านี้เลย
2: อ้าวแล้วประเทศที่บริโภคช็อกโกแลตมากที่สุดของโลกเป็นประเทศไหนบ้างคะ
0: น่าจะเป็นอเมริกาใช่ไหมคะ
2: เดี๋ยวต้องดู
0: อ๋อสวิตเซอร์แลนด์ขออภัยค่ะสวิตเซอร์แลนด์ค่ะสวิตเซอร์แลนด์ในด้านของด้านบริโภคเนี่ยใช่ใช่ค่ะก็จะเป็นสวิตเซอร์แลนด์อันดับหนึ่งรองมาจากเยอรมันและไอร์แลนด์ก็คือจะเป็นประเทศทางยุโรปหมดเลยกับอเมริกาเหนือใช่ที่บริโภคช็อกโกแลตมากที่สุด
2: มันก็จะมีคำถามต่อว่ามันมีเหตุผลหรือคำอธิบายไหมหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็น่าแปลกใจที่ว่าประเทศผู้ผลิตกับไม่ใช่ประเทศที่เป็นผู้บริโภคแต่เราก็จริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีจริงๆแล้วราคาของช็อกโกแลตแท่งเนี่ยสำหรับประเทศที่เป็นผู้ผลิตไม่ว่าจะเป็นอย่างเช่นโกติวัวหรือกาน่าเนี่ยเรียกว่าเป็นสิ่งของที่มีราคาแพงเพราะฉะนั้นลัก
0: ชัวรี่ลักชัวรี่กูนใช่ค่ะ
2: ก็มี
0: ใช่คือเคยเห็นวิดีโออันนึงที่เราจะเอามาฉายให้ดูเหมือนกันว่ามีชาวนาชาวเกษตรกรที่ปลูกต้นโกโก้เนี่ยยังไม่รู้เลยว่าผลผลิตของโกโก้เนี่ยเอาไปทำอะไรบ้างแล้วมันออกมาเป็นยังไงใช่ก็เนื่องจากเขาอธิบายไว้ว่าราคาของช็อกโกแลตเนี่ยตกอยู่ที่แท่งประมาณ2ยูโรนะคะทั้งที่ตัวเองเนี่ยสามารถทำเงินได้ต่อวันเพียง7ยูโรซึ่งใช้ทั้งครอบครัวแล้วก็จ้างคนงานช่วยผลิตช่วยเก็บอีกด้วย
2: คือแท่งช็อกโกแลตช็อกโกแลตที่เรากินทุกวันเป็นของหายากของพิเศษจริงๆสำหรับผู้ที่ปลูกช็อกโกแลตและปลูกต้นโกโก้นะคะเดี๋ยวเราในวิดีโอเล็กน้อยให้ดูว่านี่เป็นช่วงที่มีเป็นผู้ดำเนินรายการเขาเอาตัวแท่งช็อกโกแลตเนี่ยนะคะไปให้ทางเกษตรกรคอยดูว่านี่แหละคือสิ่งผลผลิตที่ได้มาจากสิ่งที่เขาปลูก
0: ใช่แล้วใช่แล้วค่ะ
3: Jansen is een van de 700.000 kleine boeren werkzaam in de Ivoriaanse cacaoteelt. Hij oogst en droogt de bonen, maar hij kan er zelf geen chocola van maken.
4: D'accord, moi je vous j'ai une surprise pour vous.
5: Ouais.
4: J'ai là dans ma poche là. Vous voyez ça, c'est du chocolat.
5: Ouais.
4: C'est avec ça qu'on, c'est à partir de ces fèves là qu'on fait ça.
5: Bon, c'est du chocolat.
4: Oui.
5: Et
4: pour goûter quoi?
5: Ah bon.
4: Non, prenez ça pour vous, allez-y.
5: C'est doux. C'est doux là.
4: Vous aimez?
5: C'est vraiment intéressant. Le cacao là, ça bon truc.
4: Ah bon?
5: On mange.
4: Vous aimez ça?
5: Vraiment, on aime.
4: Vous n'avez jamais goûté au chocolat?
5: Non, non. On n'a jamais goûté au chocolat. Si c'est pas aujourd'hui.
1: ก็มีน่าเชื่อนะครับว่าเกษตรกรไม่ทราบว่าจริงๆแล้วโกโก้ไปทำช็อกโกแลต
0: ใช่แล้วมันก็สะท้อนให้เห็นถึงมุมอีกมุมนึงของการผลิตช็อกโกแลตที่เราอาจจะไม่เคยนึกถึงเวลาเรามองแท่งช็อกโกแลตที่เราทานอยู่ทุกวันนี้นะคะ
2: ใช่ค่ะคือเรียกว่าเป็นอีกเป็นเหมือนปัญหาหรือว่าอุปสรรคที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมและวงการช็อกโกแลตในขณะนี้เนี่ยนะคะจริงๆแล้วมันเริ่มจากว่าในช็อกโกแลตหนึ่งแท่งเนี่ยนะคะจำนวนเงินที่เกษตรกรได้รับจริงๆแล้วถ้าเทียบเป็นสัดส่วนเนี่ยมันค่อนข้างน้อยมากเมื่อเทียบกับราคาจำหน่ายของช็อกโกแลตมันก็จะมีปัญหาหลายๆอย่างซึ่งเราจะนำมาทำเสนอไม่ว่าจะเป็นเรื่องการที่อาจจะมีบางที่เนี่ยนะคะใช้แรงงานเด็กในการเก็บเกี่ยวหรือว่าใช้ในการปลูกต้นโกโก
0: ้ค่ะ
2: รวมถึงการผลิตที่ไม่ยั่งยืน
0: ใช่การตัดป่าไม้เพื่อทำพื้นที่มาเพื่อปลูกต้นโกโก้ด้วย
2: ทำป่าเพื่อทำพื้นที่นะคะ
0: ใช่ค่ะ
2: แต่ว่าพูดถึงก็จะมีเรื่องที่เป็นเรื่องบวกนิดๆหน่อยๆเรื่องจริงๆแล้วมันก็มี
0: บริษัทที่ผลิตช็อกโกแลตในประเทศแอฟริกาเหมือนกันแล้วก็มีอินิชิทีฟต่างๆที่องค์กรระหว่างประเทศพยายามที่จะ raise awareness ว่ามีปัญหาเหล่านี้นะแล้วเราต้องปรับกันยังไงโดยเดี๋ยวพี่ช่อนจะนำเสนอบริษัทชนิดนึงใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับก็จะเป็นธุรกิจเพื่อสังคมนะคะซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างเกษตรกรชาวกานากับบริษัทเอกชนในสหราชอาณาจักรนะครับซึ่งมีการทำธุรกิจเพื่อสังคมขึ้นโดยใช้ผลผลิตจากโกโก้เนี่ยครับมาผลิตเป็นช็อกโกแลตนะครับก่อนอื่นเลยก็อยากจะเล่าให้แฟนๆรายการได้เข้าใจกันก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยธุรกิจเพื่อสังคมเนี่ยก็คือเป็นธุรกิจที่ทำการค้าเพื่อวัตถุประสงค์ทางสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นหลักนะครับโดยเพื่อที่เขาเอากำไรมาแล้วก็นำกำไรนั้นมาตอบแทนสังคมนะตอบแทนที่เขาอยู่นะคะ
0: ค่ะก็ในด้านของบริษัทใหญ่ๆอย่างเช่น Nestle เนี่ยค่ะที่พี่ปุ้ยบอกว่ามันจะมีปัญหาของข่าวลือหรือความเป็นจริงด้วยซ้ำว่า Nestle ใช้แรงงานเด็กหรือว่ามีปัญหาในการไม่ซื้อไม่ได้ซื้อซอสของโกโก้ของเขาโดยการเป็นแฟร์เทรดประมาณนี้โดยวิธีการจัดการปัญหาอย่างนี้ Nestle บริษัทอย่าง Nestle บริษัทใหญ่ๆที่นำเข้าโกโก้จากแอฟริกาก็จะเข้าร่วมการagreement ที่จะซื้อของแฟร์เทรดมันอาจจะไม่เหมือนสตรัคเจอร์ของเขาเรียกอะไรนะคะพี่ชอน
1: ธุรกิจเพื่อสังคม
0: ธุรกิจ
1: ความแตกต่างนิดนึงก็คือว่าจริงๆแล้วธุรกิจเพื่อสังคมที่จะยกตัวอย่างให้แฟนๆได้รู้จักกันก็คือ Divine Chocolate นะครับซึ่งเป็นช็อกโกแลตที่จำหน่ายไปทั่วโลกเลยนะครับแต่ทีนี้เนี่ยDivine Chocolate เองเนี่ยเป็นธุรกิจเพื่อสังคมของประเทศสหราชอาณาจักรนะครับซึ่งผลิตและจำหน่ายช็อกโกแลตไปทั่วโลกรวมทั้งมีการเปิดโอกาสให้เกษตรกรเนี่ยผู้ปลูกโกโก้ในประเทศกานาเนี่ยนะครับได้เข้ามาเป็นเจ้าของธุรกิจด้วยนะครับซึ่งรายได้ส่วนหนึ่งเนี่ยนะฮะอันนี้จะเป็นตัวอย่างเกษตรกรนะฮะซึ่งเป็นเจ้าของโกโก้นะครับแล้วเขาก็ได้เป็นเจ้าของDivine Chocolate ด้วยนะครับ
0: ก็มีเรื่องของการแบ่ง
1: รายได้ส่วนหนึ่งเนี่ยนะฮะจะมีการนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรผู้ปลูกโกโก้นะครับทางด้านการศึกษาและก็สาธารณสุขด้วย
2: เรียกได้ว่าจำนวนเงินคือทั้งบริษัทต่างบริษัทหลายแห่งก็รับทราบถึงปัญหานี้แล้วก็มีการพยายามที่จะแก้ไขโดยที่ต้องการให้สัดส่วนรายได้ของจากการจำหน่ายช็อกโกแลตเนี่ยไปถึงมือเกษตรกรเพิ่มมากขึ้นเพราะมันจริงๆแล้วมันก็จะโยงถึงการแก้ปัญหาแรงงานเด็กด้วยนะคะเพราะว่า ส่วนหนึ่งเหตุผลปัจจัยหลักที่จะต้องมีการใช้แรงงานที่ต่ำที
0: ่ราคาต่ำหรือว่าฟรี
2: เด็กเนื่องจากว่าเป็นค่าจ้างอาจจะไม่ต้องจ่ายหรือว่าน้อยลงแต่ถ้าเกิดทางเกษตรกรเนี่ยได้รับรายได้เพิ่มมากขึ้นก็สามารถที่จะส่งลูกหลานหรือว่าเด็กเนี่ยไปเข้ารับการศึกษาไปอยู่ในระบบการศึกษาไปอยู่โรงเรียนได้นะคะซึ่งจริงๆแล้วมันก็เป็นการแก้แล้วนอกเหนือจากนี้เนี่ยนะคะมันก็จะมีจากปัญหาเรื่องการที่บอกว่าถังป่าเพื่อมาปลูกโกโก
0: ้
2: จริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีพัฒนาการล่าสุดคือเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมามีการประชุมนะคะในกรอบสหประชาชาติซึ่ง2ประเทศใหญ่ที่สุดนะคะคือโกติวันและกาน่าเนี่ยก็ได้ประกาศกรอบการดำเนินการเพื่อที่จะแก้ไขปัญหานี้โดยบอกว่าจะไม่ให้จะมีความพยายามไม่ให้มีการถังป่าหรือว่าเพิ่มพื้นบุกรุกเข้าพื้นที่ในการเพื่อจะเอาถางป่าเพื่อปลูกโกโก้นะคะโดยที่เขาก็จะมีวิธีการหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นการสร้างแผนที่เพื่อให้รับทราบว่าตอนนี้เนี่ยเรามีพื้นที่ในปัจจุบันในการใช้ปลูกโกโก้หรือเป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติมากน้อยขนาดไหนนะคะแล้วก็พยายามที่จะให้สามารถที่จะติดตามได้ว่าช็อกโกแลตเนี่ยมันปลูกโดยใครซัพพลายเชนคือ
0: รู้
2: การ
0: trace back
2: ให้เราทราบว่าช็อกโกแลตเนี่ยที่เราผลิตมาเนี่ยมาจากแรงงานที่ไม่ได้ผิดกฎหมายรายเกษตรกรได้รับรายได้จริงๆจากการขายช็อกโกแลตนี้ค่ะ
0: ค่ะก็นอกเหนือจากกรอบความร่วมมือในระดับพหุภาคีแบบนั้นแล้วในด้าน domestically แล้วประเทศอย่างกาน่าแล้วโกติวัวก็พยายามที่จะสนับสนุนการเพราะเรื่องอะไร process ให้มันเป็นช็อกโกแลตเหมือนกันคือแทนที่จะเป็นแค่ผู้ผลิตโกโก้แล้วก็ส่งออกโกโก้เขาก็อยากจะ bring ownership ที่พี่ชอมบอกให้ ownership การผลิตช็อกโกแลตมาในประเทศของเขาเหมือนกันโดยปัจจุบันนี้เราจะเริ่มเห็นแบรนด์ช็อกโกแลตในแอฟริกามากขึ้นอาจจะยังไม่เห็นที่เมืองไทยเนาะยังเข้ามาไม่ถึงคือถ้าไปตามเซเว่นก็อาจจะยังไม่เห็นอะไรแบบนี้แต่ว่าโดยรวมแล้วมันก็เริ่มมีแบรนด์ที่เขาเรียกว่าLuxury ช็อกโกแลตในแอฟริกาเหมือนกันที่เป็นเขาเรียกกัน 100% การนั่นเมดหรือว่าIvory Coast จากโกติวัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตามรูปแล้วก็จะมีนำเสนอแบรนด์2แบรนด์ใช่ที่ค่อนข้างล้ำมากมีความเป็น you know high class ทั้งที่อาจจะไม่ใช่ image ที่เราเห็นในแอฟริกาแล้วช็อกโกแลตเหล่านี้ก็เป็นตัวอย่างที่รัฐบาลพยายามที่จะผลักดันให้แบบบริษัทในประเทศหันมาผลิตตัวช็อกโกแลตด้วยไม่ใช่แค่ส่งออกโกโก้อะค่ะ
2: คือเรียกว่าจะปรับเปลี่ยนจากเป็นแค่ผู้ผลิตยังมีส่วนร่วมมากขึ้นในกระบวนการอย่างครบวงจรแล้วก็เริ่มมีเป็นเหมือนกับเป็นเจ้าของช็อกโกแลต
1: เป็นผู้ประกอบการด้วย
0: ใช่แล้วค่ะ
2: เรียกว่าอนาคตก็สดใส
0: ใช่
1: สำหรับธุรกิจโกโก้และธุรกิจในแอฟริกายังมีโอกาสสดใสอยู่เสมอ
0: ค่ะแล้วก็มีโอกาสเป็นมหาอำนาจจริงๆนะถ้าได้เอานำทรัพยากรดั่งที่เขามีอยู่มานำเป็นช็อกโกแลตแล้วก็ส่งออกเองแล้วก็รอดู
2: นะคะ
1: แล้วก็ฝากแฟนๆช่วยชิมช็อกโกแลตกันต่อไปช่วยกันหนุนๆนะเพราะว่าจริงๆแล้วช็อกโกแลตเนี่ยที่ทุกท่านได้ชิมได้กินกันทุกวันนี้ก็รายได้ส่วนหนึ่งก็ไปช่วยเกษตรกรในแอฟริกาด้วย
2: แอฟริกาใกล้ตัวมากกว่าที่คุณคิด
0: ใช่แล้วค่ะ
2: เป็นในส่วนสัปดาห์นี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องอุตสาหกรรมช็อกโกแลตในช่วงสัปดาห์หน้าจะเป็นเรื่องอะไรคะ
1: สัปดาห์หน้าก็เป็นเรื่องของซาฟารีครับในเคนยา
2: เรียกน้ำย่อยโดยพี่สิงโตนะคะ
1: นะครับวันนี้มาแค่ตัวเดียวเดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะมากันทั้ง
0: ฝู
1: งซาฟารีเลยนะครับยังไงก็ฝากแฟนๆติดตามด้วยครับ
0: ค่ะฝากด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอจบรายการแค่นี้นะคะ
2: ขอบคุณมากเลยนะคะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: ู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการภาษาพม่าง่ายๆเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาเอาใจคนชอบทำผิดพลาดด้วยการสอนเรื่องคำขอโทษนะครับเพื่อว่าคุณผู้ชมจะเดินไปชนชาวพม่าหรือไปทำให้สาวพม่าต้องอกหักจะได้กล่าวคำขอโทษได้ถูกต้องกับสถานการณ์นะครับอย่ารอช้าเลยนะครับเรารีบไปพบกับอาจารย์มิมิกันเลยครับ
1: สวัสดีค่ะมิงลาวาชิวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของคำขอโทษในภาษาพม่านะคะมีหลายอย่างหลายสถานการณ์นะคะก็แล้วแต่อยู่ที่สถานการณ์ว่าเราจะใช้ยังไงนะคะก็มาดูกันนะคะคำขอโทษของในภาษาพม่าเนี่ยเรามีแบบหลายๆอย่างเหมือนกันนะคะก็อย่างเช่นถ้าหาว่าเราไปชนกับใครสักคนหนึ่งด้วยที่แบบเราไม่ได้ตั้งใจนะคะไปชนหรือว่าไปอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเราก็บอกว่ากระโดดเนาะกระโดดกระโดดนะก็ถ้าผู้ใหญ่เราก็ต้องใช้คำนี้นะคะถ้าหาว่าเป็นเด็กล่ะคะนะผู้ใหญ่ก็ยิ้มยิ้มแล้วก็ผู้ใหญ่ก็บอกว่ายาบาเดเกซามาชิบาบูนะยาบาเดเกซามาชิบาบูแปลว่าไม่เป็นไรจ้านะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเหมือนกันเราใช้คำที่เป็นสองคำรวมกันนะฮะที่จริงยาบาเดยาบาเดที่เป็นคำใช้นี้ก็เราใช้ได้เหมือนกันแต่อีกคำหนึ่งที่เป็นเกซามาชิบาบูนะฮะแปลเป็นภาษาอังกฤษตรงๆก็ it doesn't matter นะฮะก็เราก็มาใช้เกซามาชิบาบูนะเกซาแปลว่าธุระมาชิบาบูแปลว่าไม่มีไม่มีธุระแปลว่าไม่เป็นไรนั่นเองนะคะก็เราใช้คำที่ว่ากระโดดเนาะกระโดดกระโดดผู้ใหญ่ก็เลยบอกว่ายาบาเดนะเกซามาชิบาบูอันนี้แสดงว่าเขาอภัยให้เรานะด้วยที่เราไม่ได้ตั้งใจไปโดนหรือไปชนกับเขาถ้าหาว่ากรณีที่แบบเราไปเหยียบเท้าของเด็กหรือว่าไปชนกับเด็กนะฮะเราก็บอกว่าตะมี่มาตอลูกหนอต้ามาตอลูกหนอนะมาตอลูกหนอหมายถึงว่าไม่ได้ตั้งใจนะฮะเด็กก็เลยตอบเราว่ายาบาเดยิ้มแล้วก็บอกว่ายาบาเดคำยาหรือว่ายาบาเดเชนนะเขาก็เลยพูดแบบนี้นะด้วยที่เราไม่ได้ตั้งใจเราก็ไปเหยียบเด็กเนี่ยเราก็บอกว่ามาตอลูกเนาะก็เขาก็เข้าใจแล้วว่าเราไม่ได้ตั้งใจนะฮะอันนี้เป็นเวลาเราไปชงกับผู้ใหญ่ก็อีแบบหนึ่งกระรอเนาะกระรอกระรอเนี่ยใกล้เคียงกับขอโทษมากเลยนะขอโทษขอโทษใช่ไหมคะเราก็พูดซ้ำกระโดกระโดหนอนะใส่หนอเข้าไปที่แบบสมาเลยนะคะกระโดกระโดหนอแล้วเวลาเราพามไปต่อหน้าผู้ใหญ่นะเราก็ก้มหัวนิดนึงแล้วก็กระโดหนอขอโทษนะขอโทษคำขอโทษที่แบบกระโดหนอเนี่ยเราก็ก้มหัวเข้าไปตัดหน้าผู้ใหญ่อะไรเพื่อนเนี่ยเราก็ต้องบอกว่ากระโดดหนอกระโดดกระโดดก็เราก็ไปนะก็คำขอโทษเนี่ยมีหลายแบบอ้าวอีกอันนึงที่แบบเราจะถามคนอื่นว่าเราไม่รู้จะไปยังไงเราไม่รู้จะพูดยังไงเราก็ถามเขาเวลาเราจะถามเขาเนี่ยเราใช้คำที่แบบภาษาอังกฤษว่า excuse me เนี่ยนะภาษาไทยก็ขอโทษนะคะใช่ไหมคะคำขอโทษเหมือนกันเดี๋ยวภาษาพม่าเนี่ยไม่ใช่กระโดกระโดดแล้วนะคะเขาจะถามคำถามอะไรที่ไปจะแทรกเข้ามานะก็เพราะฉะนั้นเราก็ต้องบอกว่าจะเซ่เล่าหนอนะจะเซ่เล่าหนอแล้วก็ถามต่อว่าจะไปยังไงอะไรพวกนี้เราก็ถามต่อได้นะแต่ตอนแรกที่ไปขอโทษนะคะเนี่ยจะเซ่เล่าหนอนะไม่ใช่กระโดกระโดแล้วนะจะเซ่เล่าหนอนะจะมาสกอเซตัวเฉินเดจะมาสกอเซตัวเฉินเดคำที่จะพูดเนี่ยเราก็แทรกเข้ามาไ และข้างหน้าก็คือจะเซ่เล่าเนาะอะไรทำนองนะนะคะเวลาเราไปทำอะไรที่แบบผิดกับเขาเราก็ต้องใช้คำที่ว่าคุณลูกป่าเนาะคุณลูกป่าเนาะจะมาต้องบานบาเดจะมาต้องบานบาเดนะคะคุณลูกป่าแปลว่าอภัยให้ด้วยนะคะจะมาต้องบานบาเดนะดิฉันขอโทษจริงๆค่ะนะคะไม่ใช่ที่แบบกระดอกระดอแล้วด้วยเนาะคุณลูกป่าเนาะจะมาต้องบานบาเดจะมาต้องบานบาเดเพราะฉะนั้นคำขอโทษเนี่ยตามสถานการณ์เนี่ยเราก็เปลี่ยนไปได้เลยๆค่ะแล้วก็บางทีเนี่ยเราไปชงกับคนอื่นเนี่ยนะฮะเราก็บอกว่าเราไม่ได้ตั้งใจใช่ไหมคะเราไม่ได้ตั้งใจด้วยที่เราไม่ได้ตั้งใจเราก็ใช้คำที่ว่าฉันไม่ได้ตั้งใจนะอันนี้เป็นแบบอุบัติเหตุอะไรพวกเนี้ยนะไม่ได้ตั้งใจนะคำที่ว่าไม่ได้ตั้งใจเนี่ยจะมีเล่าด่ามาเข้าป่าบูจะมีเล่าด่ามาเข้าป่าบูนะคะจะมีเล่าด่ามาเข้าป่าบูนะคำสั้นๆน่ะมีไหมคะอาจารย์มาตอตะซาบามาตอตะซาบานะมาตอตะซาก็คือแบบด้วยที่ไม่ได้ตั้งใจเหมือนกันนะคะมาตอตะซาบาก็พูดได้เหมือนกันนะคะก็บทสนทนาการเนี้ยเป็นยังไงบ้างเราใช้ยังไงกับตัวอย่างที่เราเรียนมาวันนี้เนี่ยมาดูที่บทสนทนาการนะคะ

0: กระโดดบ้าเนาะกระโดดกระโดดจะมาตมินเล่าตามห้องบ่าวผู้ชิง
1: โอเคโอเคยาบาดเลยแกซ่ามาชิบาผู
0: ้อ๋อซาจีได้เบเบ้ตัวยามาเลยชิง
1: อ๋อ

0: ประเทศพม่าได้เปลี่ยนชื่อภาษาอังกฤษจากเบอร์มาซึ่งน่าจะมาจากคำว่าบาม่าเป็นชื่อชนเผ่าที่ใหญ่ที่สุดในพม่ามาเป็นเมียนมาที่แปลว่าเข้มแข็งขึ้นอย่างรวดเร็วตั้งแต่ปี1989ไม่เพียงแต่ชื่อประเทศเท่านั้นที่ถูกเปลี่ยนทว่าชื่อเมืองรวมไปถึงสถานที่สำคัญต่างๆอีกหลายแห่งก็ถูกเปลี่ยนไปด้วยเช่นกันสำหรับเหตุผลในการเปลี่ยนชื่อสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นเพราะรัฐบาลพม่าต้องการสร้างความเป็นเอกลักษณ์ของตนให้ชัดเจนแต่สำหรับชาติตะวันตกก็ยังคงเรียกดินแดนแห่งนี้ว่าเบอร์มาเช่นเคยสังเกตจากแผนที่ประเทศพม่าที่ทำขึ้นโดยคนต่างชาติจะพบว่ามีการระบุชื่อไว้ทั้งสองแบบและสำหรับคนไทยตั้งแต่ไหนแต่ไรมาก็เรียกดินแดนแห่งนี้ว่าพม่ามาโดยตลอดจนถึงทุกวันนี้ค่ะ
1: วันนี้เราได้เรียนรู้เรื่องของการขอโทษในภาษาพม่ากันไปแล้วนะครับการเรียนรู้ภาษาของเพื่อนบ้านจะทำให้เราได้เปรียบในหลายเรื่องด้วยกันนะครับก็เหมือนกับคำที่เขาพูดว่ารู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งนั่นแหละครับแต่อย่าลืมนะครับว่าภาษาไทยก็ต้องใช้ให้ถูกต้องด้วยแล้วกลับมาฝึกฝนภาษาพม่ากับรายการภาษาพม่าง่ายๆในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: สวัสดีครับประเทศพม่า กับประเทศไทยเราเป็นเพื่อนบ้านใกล้ชิดกันมาตั้งแต่อดีตดังนั้นทั้งสองประเทศจึงมีความเหมือนในหลายเรื่องด้วยกันนะครับรวมทั้งเรื่องเทศกาลสำคัญด้วยนะครับตัวอย่างก็อย่างเช่นบ้านเรานั้นมีเทศกาลสงกรานต์พม่า ก็มีเหมือนกันนะครับแต่อาจจะแตกต่างกันในรายละเอียดวันนี้นะครับอาจารย์มิมิของเราจะพาไปเที่ยวงานเทศกาลสำคัญของพม่า กันนะครับถ้าอยากรู้ว่าพม่ามีเทศกาลอะไรบ้างก็ต้องไปพบกับอาจารย์มิมิกันเลยนะครับ
1: สวัสดีค่ะมิงลาวาเช่วันนี้เรามาเรียนการเกี่ยวกับเทศกาลในพม่านะคะเหมือนแบบทันไทยค่ะมีหลายเทศกาลเหมือนกันนะคะเทศกาลอะไรว่าเรามาดูกันนะคะคำแรกก็คือเทศกาลนะคะเทศกาลเราเรียกว่าปวยโดปวยโดนะคะใกล้เทศกาลสงกรานต์แล้วก็รีเวทแล้วก็อยากรู้ว่าเรียกว่ายังไงใช่ไหมคะก็สงกรานต์ของพม่าเนี่ยปีใหม่ของพม่านะฮะก็เราเรียกว่าตะจ๊ะนิติกูปวยโดตะจ๊ะนิติกูปวยโดทำไมถึงยาวเหลือเกินนะฮะที่จริงตะจาปวยโรก็พูดได้เหมือนกันนะนิติกูหมายถึงปีใหม่ค่ะนะคะก็รีเวทแล้วก็ต้องบอกเต็มๆคำเต็มๆก็คือตะจานิติกูปวยโรสงกรานต์เสร็จแล้วก็มีหวานวิสาขบูชาของคนไทยใช่ไหมคะก็ของพม่าก็เรียกว่ากะโซยาวเยตงปวยโดอ้าวกะโซยาวเยตงปวยโดกะโซก็คือเดือนที่สองของพม่านะคะก็หลังจากสงกรานต์แล้วกะโซก็คือยาวเยตงปวยโดของพม่าทุกคนนะที่บ้านนะมีหม้อดินที่เขาบูชาผู้ใบสำเร็จนะฮะก็อันเนี้ยเขาก็เอาไปวันนั้นนะเขาก็เอาไปที่ต้นผู่นะเขาก็ไปรดน้ำที่ต้นผู่นะอันนี้เราเรียกว่ากะโซยาวเยตงปวยโดค่ะนะคะก็อีกอันนึงที่แบบสำคัญก็คือตะเรียนจุดนะตะเรียนจุดเนี่ยเราทำอะไรบ้างนะตะเรียนจุดเนี่ยออกพรรษาก็คือตะเรียนจุดนะฮะตะเรียนจุดเนี่ยเราก็เลยทุกบ้านนะมีโคมไฟนะโคมไฟแล้วก็มีเทียนจุดข้างในใช่ไหมโคมไฟก็สวยงามเพราะว่าอันนี้เซียนนี้ก็คือทำให้เราไปบูชาพระพุทธเจ้าด้วยโคมไฟนะฮะเป็นแบบนี้ก็ถ้าหาว่าบ้านไหนที่ไม่มีโคมไฟเราก็จุดเทียนเอาได้นะฮะก็เดือนนั้นที่วันพระจันทร์เต็มดวงวันนั้นเนี่ยออกพรรษาเนี่ยเราก็มาจุดเทียนกันหรือว่าบ้านไหนที่มีโคมไฟก็จุดโคมไฟกันนะก็อันนี้เราเรียกว่าตะเรียนจุมีทงปวยโดนะตะเรียนจุแปลว่าเดือน10ของพม่านะฮะตะเรียนจุก็เรียกมีทงมีแปลว่าไฟทงแปลว่าจุดเทียนปวยโดนะก็ช่วงนั้นเนี่ยออกพรรษาแล้วก็มีประเพณีของพม่านี่มีอะไรออกพรรษาถึงเราเรียกว่าลอยกระทงเนี่ยนะฮะท่านเดือนเนี่ยเดือนนั้นสำคัญมากเราต้องไปกราบผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าผู้ปู่ย่าตายายพ่อแม่ของเราก็คือเดือนนั้นเองอีเดือนนึงที่ไปทับมาก็คือเดือนพฤศจิกหรือว่าเดือนธันวาต้นๆ นะฮะเรามีอะไรเราก็เลยมาทำเปลี่ยนแบบธรรมเนียบเวรนะธรรมเนียบเวรก็คือเหมือนแบบคงพม่าทั้งหมดสามัคคีกันนะหลังจากออกพรรษาแล้วก็มีธรรมเนียบเวรทำไมถึงทำธรรมเนียบเวรจะได้แบบทุกคนวันเวลานั้นนะพอมีเวลาว่างกันแล้วบ้างก็ธรรมเนียบก็คือต้องมาเกวียนแบบ มีข้าวมีถั่วมีมะพร้าวนางาอะไรพวกนี้คนไทยเรียกว่ากายาสัตว์คล้ายๆกันกับกายาสัตว์นะคะก็บางที่ก็เรียกว่าข้าวทิพย์หรือเปล่าก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะก็ถ้าหาว่าคนพม่าเนี่ยอีกเทศกาลหนึ่งที่แบบอยากจะบอกว่าถ้ามีเด็กผู้หญิงหรือเด็กผู้ชายเขาอะประมาณอายุ 7-8 ขวบเนี่ยเขาจะบวชเนนกันนะฮะบวชเนนถ้าเป็นเด็กผู้หญิงเขาก็เจาะดังหูอุบะหูเจาะหูนะฮะก็อันนี้ก็เราเรียกว่าชิมปิวนาตาป่วยชิมปิวนาตามิงลาป่วยเอาใส่มิงลาเข้าไปด้วยชิมปิวนาตามิงลาป่วยหมายถึงชิมปิวแปลว่าทำให้เด็กคนนี้เป็นเข้าศาสนานะเป็นสามเณรนะฮะถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยเขาก็เจาะหูแล้วก็บางคนทำเป็นแม่ชีด้วยนะเด็กประมาณ 7-8 ขวบเนี่ยก็เด็กผู้หญิงก็ทำเป็นแม่ชีได้ก็เราเรียกว่าชิมปิวนาตะมิงลาป่วยไม่ใช่ป่วยหรอกนะคะงานเฉยๆป่วยนะฮะชิมปิวก็คือบวชเนนนะฮะนาตาก็คือจอดหูนะป่วยนะชิมปิวนาตามิงลาป่วยอ้าวถ้าหาว่าเป็นบวชพระล่ะคะบวชพระเราเรียกว่ายะฮังขามิงลาป่วยยะฮังขามิงลาป่วยยะฮังแปลว่าอายุ20ถึงบวชได้ใช่ไหมคะก็ยะฮาขามิงลาป่วยค่ะเทศกาลตันตาเนี่ยที่เราเล่าให้ฟังเนี่ยเรามาชมการที่บทสนทนากันนะคะว่าจะชวนยังไงที่ไปเที่ยวกันนะคะ

0: ซันดาเยดีญะตะรินจุมีทุนบวยตั้วจี้อ่ะเหรออื
1: มเบมาแล
0: မျိုးแท้มา
1: ပြောစရာကောင်းမယ်เนาะ
0: အေးဘောဒါဆိုရင်ညနေတွေ့မယ်เนาะ
1: ကောင်းပါပြီ
0: တွေ့မယ်လေ
2: ดอกประดู่สีเหลืองสดเป็นดอกไม้ประจำชาติพม่าชาวพม่าถือว่าดอกประดู่เป็นสัญลักษณ์ของความแข็งแกร่งทนทานนอกจากนี้ยังใช้ดอกประดู่ในงานพิธีกรรมทางศาสนาที่สำคัญดอกประดู่เป็นดอกไม้แห่งเทศกาลสงกรานต์ของพม่าดอกประดู่จะส่งกลิ่นหอมสีทองอร่ามไปทั่วพม่าตั้งแต่วันที่14เมษายนเป็นการให้สัญญาณว่าเทศกาลปีใหม่ของพม่าเริ่มแล้วชาวบ้านจะนำดอกประดู่มาเสียบผมหรือมัดติดหน้ารถปักกระถางหม้อดินเป็นต้นประดู่จึงเป็นดอกไม้แห่งเทศกาลสงกรานต์ที่ช่วยเติมสีสันให้กับชีวิตในช่วงต้นฤดูร้อนนอกจากนี้ชาวพม่าถือว่าดอกประดู่เป็นสัญลักษณ์แห่งวัยหนุ่มสาวความรักและโรแมนติกดังนั้นถ้าหนุ่มๆแอบหลงรักสาวคนไหนก็จะนำช่อดอกประดู่ไปมอบให้แทนความรู้สึกดีๆที่มีต่อหญิงสาวค่ะ
3: เป็นอย่างไรบ้างครับวันนี้ได้รู้จักเทศกาลของพม่าหลายเทศกาลด้วยกันเลยนะครับถ้าคุณผู้ชมมีโอกาสได้ไปเที่ยวงานเทศกาลของพม่าก็อย่าลืมกลับมาเล่าให้ฟังกันบ้างนะครับสำหรับวันนี้เวลาของรายการภาษาพม่าง่ายๆก็หมดลงแล้วนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่คราวหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: ู่โครงงานเด็กไทยรุ่นใหม่ใส่ใจการมีมารยาทค่ะก็ไปสอนน้องค่ะไปสอนน้องไหว้สอนน้องพูดมีหางเสียงค่ะก็จะได้ทำให้เราเป็นคนดีด้วยค่ะแล้วก็จะได้สอนน้องเป็นคนดีเหมือนกันค่ะหนูก็ชอบค่ะที่น้องเป็นคนดีเวลาน้องไปไหนก็จะได้มีคนรักน้องค่ะหนูก็คิดว่าน้องดีขึ้นกว่าเดิมค่ะเห็นน้องๆไหว้สวยแล้วก็พูดจาไพเราะมากยิ่งขึ้นค่ะ
1: เด็กไทยยุคใหม่มีวินัยใส่ใจการทิ้งขยะค่ะสอนน้องแยกขยะแล้วก็พาน้องเก็บขยะ

0: ขยะรอบโรงเรียนแล้วก็พาน้องเล่นเกมเกี่ยวกับการแยกขยะค่ะทำให้โรงเรียนสะอาดขึ้นแล้วก็น่ามองค่ะแล้วก็รู้สึกดีที่พาน้องเก็บขยะ
1: ก็ช่วยๆกันทำค่ะโรงเรียนจะได้น่าอยู่คนจะได้เพิ่มขึ้น
2: โรงงานพวกเราเด็กดีมีจิตอาสาตรวจตาการทำเวรครับเห็นปัญหาในโรงเรียนมีเยอะครับน้องทำบริเวณสียังไม่สะอาดเพราะใช้อุปกรณ์ยังไม่ทำเป็นครับเมื่อวานนี้ไปสอนน้องป.2ครับเกี่ยวกับเรื่องอุปกรณ์ทำความสะอาดในแต่ละพื้นที่ครับน้องก็ตั้งใจฟังสนุกตอนที่เสนอสื่อให้น้องครับน้องก็ตั้งใจฟังมีประโยชน์กับน้องๆครับน้องจะได้รู้จักการใช้อุปกรณ์ครับตั้งใจครับโรงเรียนสะอาดขึ้นครับแม่บอกว่าให้ตั้งใจทำโครงงานนี้ให้ดีที่สุดครับผู้ใหญ่ก็ชมว่ามีจิตอาสาดีครับ
3: ห้องน้ำน่าใช้ใส่ใจความสะอาดค่ะห้องน้ำมีกลิ่นแล้วก็ห้องน้ำไม่สะอาดค่ะก็ได้สอนน้องบอกน้องวิธีการใช้ห้องน้ำค่ะช่วยกันดูแลช่วยกันรักษาค่ะห้องน้ำสะอาดขึ้นค่ะแล้วก็ไม่ค่อยมีกลิ่นค่ะดีใจค่ะเพราะว่าได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆค่ะแล้วก็มีเพื่อนเยอะค่ะเขาชมว่าเด็กดีแล้วก็น่ารักค่ะ
4: ผมอยู่โครงงานเด็กรุ่นใหม่ใส่ใจความพอเพียงครับเพราะว่าน้องๆบางส่วนยังใช้น้ำใช้ไฟเสร็จแล้วไม่ปิดก็คือน้องๆเริ่มปิดน้ำปิดไฟหลังใช้เสร็จมีประโยชน์กับทุกๆคนค่ะตัวเราเองครอบครัวแล้วก็เพื่อนเพื่อนก็อยากบอกว่าให้ทำโครงงานนี้ดีๆเพราะว่าเราจะได้ประหยัดน้ำประหยัดไฟช่วยลดโลกร้อนด้วยครับ
5: เด็กน้องใหญ่ใส่ใจความซื่อสัตย์เราอยากสอนน้องเกี่ยวกับความซื่อสัตย์เจอของหายแล้วนำไปประกาศแล้วก็ห้ามพูดจาโกหกห้ามลอกการบ้าน
6: สนุกค่ะเพราะจะได้สอนน้องค่ะให้น้องๆได้รู้จักความซื่อสัตย์ค่ะ
7: หนูอยู่โครงงานแม่ครัววัยใสใส่ใจจิตอาสาค่ะทำกับข้าวช่วยคุณครูค่ะแล้วก็หั่นผักล้างของหรือว่าตำพริกไทยกับรากฉีเนี่ยค่ะ
8: แกงเขียวหวานค่ะ
7: ก๋วยเตี๋ยว
8: บางทีก็ทอดไข่แล้วก็ผัดข้าวค่ะ
9: อร่อย
8: อร่อยค่ะ
7: แล้วก็อีกอย่างช่วยแบ่งเบาภาระคุณครูด้วยค่ะคุณครูจะได้ไม่ต้องเหนื่อยด้วยค่ะ
10: โครงงานเด็กยุคใหม่รู้รักภาษาไทยมีใจรักการอ่านค่ะน้องอ่านหนังสือไม่ออกค่ะคุณครูก็จะช่วยกันคิดแก้ไขปัญหานี้ค่ะสร้างกิจกรรมขึ้นมาให้น้องเล่นไปด้วยค่ะสอนให้น้องจำพยัญชนะไทยให้ได้ทั้งหมด44ตัวค่ะเพลงสระค่ะเป็นตัวสะกดอะไรอย่างนี้ให้น้องอ่านดูค่ะน้องจะสามารถช่วยคนอื่นได้ที่ยังอ่านไม่ได้อะค่ะแล้วตัวเองก็ได้ทบทวนเป็นตัวได้ค่ะ
11: โครงงานเด็กน้องใหญ่ร่วมใจพัฒนาภาเก่งอังกฤษค่ะสอนน้องเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษค่ะ
12: ก็ให้น้องรู้ความหมายของคำศัพท์ภาษาอังกฤษแล้วน้องก็จะเก่งภาษาอังกฤษด้วยครับแบบว่าเราเหมือนได้ทบทวนภาษาอังกฤษอีกครั้งหนึ่งครับพ่อสอนน้องแล้วน้องแบบว่ารู้ภาษาอังกฤษแล้วก็มีความสุขไปตามครับ
13: ผลลัพธ์ของการทำกิจกรรมนะครับก็นักเรียนมีพฤติกรรมที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในหลายๆเรื่องนะครับเช่นการมีจิตอาสาความมีระเบียบวินัยนะครับเห็นได้ชัดเจนครับพอรุ่นพี่จบไปจะมีรุ่นใหม่มาทดแทนแล้วเราจะหาปัญหาใหม่ทุกปีครับเพราะเด็กแต่ละรุ่นน่ะมองเห็นปัญหาไม่เหมือนกันการทำโครงงานคุณธรรมเขาทำในหัวข้อที่ว่าปัญหาที่อยากแก้ความดีที่อยากทำครับ
14: สิ่งที่เห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนครับหนึ่งคือเด็กนักเรียนได้เรียนรู้กระบวนการคิดในการแก้ปัญหาว่าต้องเริ่มจากการสังเกตก่อนว่ามันมีปัญหาอะไรแล้วก็มาหาวิธีการแก้ปัญหาระดมความคิดจากเพื่อนๆมาช่วยกันคือเด็กของเราจะเป็นคนที่มีน้ำใจอาสาช่วยเหลือครูในห้องเรียนที่เขาไปเรียนชั้นระดับที่สูงขึ้นเห็นได้อย่างชัดเจนสิ่งที่เห็นอีกอย่างหนึ่งก็คือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้นครับเนื่องจาก

ว่าเขาช่วยสอนเด็กพี่สอนน้องนะครับเช่นภาษาไทยภาษาอังกฤษพวกนี้นะครับทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้นผมคิดว่ามันถึงเวลาแล้วนะครับที่ควรจะร่วมกันส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมพัฒนาอบรมบ่มเพาะคุณธรรมพึงสงของผู้เรียนให้มีคุณธรรมพึงประสงค์มาช่วยกันส่งเสริมคนละไม้คนละมือผมว่าน่าจะทำให้ประเทศชาติเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้นนะครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

คำว่ายุทธจักรไม่ใช่เป็นเพียงสังคมของผู้มีวิทยายุทธ์ทว่าหมายรวมถึงบุคคลทั่วไปในสาขาอาชีพต่างๆในสังคมจีนที่ผู้คนยังยึดมั่นต่อศรัทธาความเชื่อตามวิถีทางแห่งพุทธขงจื้อและเต๋อ

ชีวิตในยุทธจักรเป็นชีวิตปากัดตีนถีบเป็นโลกภายนอกที่ห่างไกลจากชีวิตของชาววังอันน่าเบื่อหน่ายโลกของชาวยุทธจักรจึงเต็มไปด้วยสีสันจากการได้ท่องโลกกว้างผันแปรไปตามยุคสมัยเช่นในช่วงเวลาที่หมัดมวยรุ่งเรืองในยุทธจักรก็เกิดสำนักวิชาและจอมยุทธมากมายมาประลองฝีมือกันและเมื่อยุทธจักรนั้นเกิดความวุ่นวายหรือถูกลุกรานเราก็ต้องการคนในยุทธจักรช่วยกันผดุงธรรมปกป้องคนที่อ่อนแอกว่าและรวมตัวกันผลักไสศัตรูเพื่อกอบกู้ชาติของตนประวัติศาสตร์ของจีนคู่ขนานไปกับความเป็นไปในยุทธจักรเมื่อศึกสงครามการสู้รบลดน้อยลงพื้นที่หลายแห่งเปลี่ยนโฉมหน้าเป็นเมืองที่มีผู้คนอาศัยอยู่หนาแน่นพวกเขาหันมาสนใจเรื่องปากท้องการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ของตัวเองมากขึ้นยุทธจักรจึงเปลี่ยนไปตามกระแสสังคมคนที่อ่อนแอนั้นอาจไม่ต้องการจอมยุทธยื่นมือเข้าช่วยเหลือด้วยวิทยายุทธการต่อสู้ทว่าวิทยายุทธกลับกลายมาเป็นทางเลือกในการบำบัดสุขภาพร่างกายและจิตใจของผู้คน

0: การก่อตั้งสำนักบูตึงของจางซานเฟิงนั้นมาจากความต้องการความสงบสามารถควบคุมร่างกายจิตใจให้เกิดความสมดุลตามหลักหยินหยางและเมื่อฝึกถึงขั้นบรรลุแล้วจึงนำวิชานั้นไปช่วยเหลือคนอื่นเรารู้จักวิชาสายบูตึงในเรื่องของหมัดมวยเสียส่วนใหญ่ความเป็นจริงแล้ววิชาบูตึงยังมีเรื่องอื่นๆเช่นการปฏิบัติธรรมด้วยวิธีทางบุญเช่นการเขียนอักขระปัจจยาด้วยผู้กันหรือการเขียนภาพขัดเกลาจิตใจสิ่งเหล่านี้ล้วนทำให้เกิดความสมดุลที่ต้องฝึกฝนให้หยินหยางนั้นเสมอกัน
1: 这个是根据自己的爱好，啊，完了，所以你看，我们有的人喜欢这个心静下来的，啊，练书法、画画，啊，都可以。完了，所以有的人喜欢音乐方面的，啊，有的古代乐器啊，完了说古琴呐，啊，这个埙呐，这也是古乐器。完了说这个笛子、箫啊，这都可以啊，琵琶都可以，二胡啊。

วิชาบูตึงเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางก็เพราะการสืบทอดให้กับคนนอกสำนักและต่อยอดออกไปเป็นมวยไทยเก๊กในสายตระกูลต่างๆซึ่งแต่ละสำนักยังยึดถือแก่นที่ให้ความสำคัญกับปรัชญาของเต๋าซึ่งถือกำเนิดในยุคปลายราชวงศ์ฮั่นตะวันออก

0: เต๋านำมาใช้ได้สอดคล้องกับการใช้ชีวิตเทพเจ้าในเต๋ายังคงพบเห็นได้ในศาสนสถานเป็นเทพอภิบาลในบ้านเรือนและช่วยเสริมพลังชีวิตให้กับผู้ศรัทธาได้ฟันฝ่าอุปสรรคด้วยความเข้าใจรู้จักตัวเองเอาชนะตัวเองและรู้จักที่จะพอสิทธิ์ที่เรียนวิชาไทเก๊กไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ในสายของตระกูลไหนล้วนเคารพบรรพชนมีความรักชาติทดแทนบุญคุณนั่นแสดงให้เห็นว่าเต๋ายังได้เปิดรับเอาความเชื่อในแบบขงจื้อเข้ามาไว้ด้วยและบทบาทของพระในวิถีทางแห่งพุทธก็มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนตาจีนในทุกยุคทุกสมัยภาพของยุทธจักรของชาวจีนในช่วงที่ประเทศระซำระสายได้ถูกถ่ายทอดออกมาเป็นวรรณกรรมหนังกำลังภายในที่มุ่งให้ผู้ชมได้ตระหนักว่าประเทศชาติต้องการจอมยุทธผู้กล้าที่ประดุงธรรมรักชาติโดยหยิบยกเอาประวัติศาสตร์จีนและบุคคลที่มีตัวตนจริงมาเป็นตัวดำเนินเรื่องซึ่งก็อาจจะเป็นตัวละครในจินตนาการของผู้แต่งหรือวิชายุทธสุดพิสดารมาทำให้เรื่องราวสนุกสนานน่าติดตามมากขึ้น
1: ผมไม่รู้ว่าเขาหมายถึงอะไรคือ具体的话可能武术呢就是以就是练了之后就是这泰国的这个啊，泰拳一样的，玩的时候其实就是强身健体，玩的时候身体更灵活，啊，气血更通畅，啊，这是我们其实道家的这个其实创这个拳，其实第一个是因为以前的时候在山里面，啊，玩的时候防自身，第二个是为了因为我们打完坐之后，这个气血不通畅，不通畅的时候，因为前期的不通畅，所以说要去靠一些肢体的活动，啊，玩的时候看这个五禽戏啊、八段锦啊，这样就是这样发展过来的。最后是因为这个慢慢的这个通过这个动物的模仿，因为在山里生活、在修行，模仿，最后慢慢总结、结合前人的一代一代。

0: 沉淀出来的，慢慢的成了这个武术了。
1: 嗯，
0: 对，啊，我还说你有些动作可能可以做到，有些动作可能就有点夸张了。
1: 嗯，
2: เพราะว่าสังคมจีนมันสังคมใหญ่เพราะสังคมใหญ่คนมันเยอะมันแข่งแย่งแข่งขันกันมันเอาเปรียบกันอะไรต่ออะไรเนี่ยมากเพราะนั้น

0: อุ้มชูคนอ่อนแอป้องกันผู้ถูกรังแกเนี่ยแล้วก็ต่อสู้กับคนที่เอาเปรียบรังแกคนอื่นเนี่ยเขาเน้นอันนี้มากเขามีเน้นมาแต่โบราณเลยส่วนกิมยงอ่ะเขาเป็นนักเขียนที่ยิ่งใหญ่มากเขาเป็นนักเขียนที่นิยายของเขาแต่ละยุคอ่ะมันจะพัฒนาการไปตามยุคอย่างยุคแรกๆเนี่ยเขาจะเป็นประวัติศาสตร์ไงไอ้เช่นตำนานอักษรกระบี่จิ้งจอกภูเขาหิมะอะไรพวกนี้มันก็จะไปโยงกับประวัติศาสตร์เรื่องความรักชาติเรื่องความรักชาติแล้วโดยเฉพาะมังกรหยกเนี่ยมังกรหยกเนี่ยเป็นความรักชาติจีนยังเห็นชัดเลยตอนนั้นเขายังเป็นจีนนิยมอยู่นะในใจของกิมยงเนี่ยเรื่องนี้เขาแต่งสื่อสารกับลูกจีนพ้นทะเลให้ก๋วยเจ๋งเป็นตัวแทนว่าลูกจีนพ้นทะเลในอุดมคติของเขาอ่ะคือต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศจีนเอี้ยขังก็เป็นภาพจำลองของลูกจีนที่ลืมกำพืชตัวเองอ่ะแต่ว่าเขาแต่งให้ไปโตในมองโกลแมนจูอะไรนะใต้กิมก๊กแต่อันนี้มันสื่อกับคนจีนพ้นทะเลลูกจีนอย่างพวกที่เกิดในเมืองไทยในอินโดอะไรอย่างเงี้ยเขายังติดอยู่กับผลประโยชน์ของชาติแต่ว่าพอมาถึงกระบี่เยอะยุทธจักรเนี่ยเขาเริ่มไม่ติดแล้วหรือมาไอ้แปดเทพอสูรมังกรฟ้ามันจะเน้นเรื่องความรักเพื่อนมนุษย์แล้วมันจะไม่มีเชื้อชาติและเฉียวเฟิงมันก็จะต่อต้านสงครามโดยที่ไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ของชาติเขาไงอย่างเนี้ยเขาพัฒนาแต่พอไปไอ้กระบี่เยอะยุทธจักรเนี่ยมันเป็นคนที่ไม่ติดกับกรอบสังคมแล้วคุณธรรมอันนั้นมันก็ไม่ใช่ว่าต้องเพื่อชาติหรอกมันเพื่อความดีที่แท้ของมนุษย์
1: คนจีนพ้นทะเลที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยก็เปรียบเสมือนการสร้างยุทธจักรเล็กๆของตนขึ้นมาในย่านชุมชนการค้าขายพวกเขามีอาชีพทำมาหากินจากเสื่อผืนหมอนใบเติบโตขึ้นมาด้วยการช่วยเหลือกันและกันรวมถึงการปรับตัวให้เข้ากับคนไทยได้เป็นอย่างดีคนจีนพ้นทะเลที่มาจากต่างบ้านต่างถิ่นเมื่อเข้ามาอยู่ในประเทศไทยก็แยกกันอยู่เป็นก๊กเป็นเหล่าบางทีก็แย่งงานกันทำจึงเกิดศึกอังยี่ที่เรื่องลือเมื่อปีพุทธศักราช2432คือการยกพวกตีกันระหว่างกรรมกรแต้จิ๋วกับกรรมกรฮกเกี้ยนบนถนนเจริญกรุงเทพมหานครแต่เหตุการณ์ความขัดแย้งก็ค่อยๆคลี่คลายไปตามสภาพสังคมไทยที่เปิดกว้างและให้สิทธิพลเมืองแก่ลูกหลานคนจีนพ้นทะเลกลายเป็นกลุ่มคนไทยเชื้อสายจีนที่อาศัยอยู่ในย่านการค้าสำคัญของกรุงเทพซึ่งอบอวลไปด้วยกลิ่นควันธูปบูชาในศาลเจ้าอันเป็นที่ประดิษฐานของเทพคุ้มครองให้กับชาวจีนเหล่านี
2: ้จากที่ผมไปเห็นศาลเจ้ากวนอูที่มโนรมนะฮะแล้วมาเทียบเคียงกับทางศาลเจ้าโจตุโกงตลาดน้อยลักษณะคล้ายๆกันมีหลายประตูมีหลายเจ้านะแล้วฐานชุกชีก็สูงแล้วก็อยู่ใกล้แม่น้ำเจ้าพระยาเหมือนกันนะก็เพียงเป็นข้อสันนิษฐานเหตุที่ใช้สันนิษฐานเนื่องจากว่าเข้าใจว่าในสมัยของจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์เนี่ยมีการกวาดล้างอันธพาลมีกวาดล้างอังยีคือตัวศาลเจ้าเนี่ยถ้าจะมองให้ทะลุปุโป่งจริงๆนะต้องสังเกตเอาเจ้าพ่อกวนอูเป็นหลักเพราะเจ้าพ่อกวนอูตามประวัติเนี่ยเป็นคนที่ลบเก่งแล้วก็ไม่เคยแพ้ใครแล้วก็เป็นคนที่มีความรักพี่น้องร่วมสาบานด้วยกันนะแล้วการไหว้เจ้าพ่อกวนอูเขาจะไหว้ด้วยอะไรหรือว่าด้วยเมล็ดทับทิมเหตุผลก็คือว่าเมล็ดทับทิมเนี่ยพอผ่าออกมามีเมล็ดเยอะเหมือนกับที่พวกอังยี่พอก่อขึ้นมาเนี่ยมันจะต้องมีลูกน้องเยอะๆเนี่ยก็นี่แหละคือสัญลักษณ์ของเจ้าพ่อกวนอูแท้ศาลเจ้ากวนอูตรงไหนเนี่ยเห็นปุ๊บเนี่ยฟันธงได้เลยว่าที่ในอดีตต้องเป็นอังยี่เก่ามาก่อนในกรุงเทพเนี่ยอังยี่จะเยอะแยะถ้านับถึงทั่วประเทศแล้วก็จะมีมากกว่านั้นโดยเฉพาะในเขตสัมพันธวงศ์เนี่ยอย่าลืมว่าเขตพื้นที่ที่เล็กที่สุดในกรุงเทพประมาณ 1% กว่าๆมีศาลเจ้าอยู่ประมาณ22แห่งแล้วกวนอูเข้าไปแล้วตั้งเยอะแล้วตัวศาลเจ้ากวนอูเนี่ยใครรู้จัก ก็ไม่ใช่ว่าเข้าไปไหว้ได้ง่ายๆนะโดยเฉพาะคุณอยาก

0: จะรู้ลึกถึงเรื่องเกี่ยวกับพวกอังกี้คุณต้องเป็นสมาชิกของเขาเนี่ยเขาอาจจะว่าเปิดสันเจ้าให้คุณไปไหว้เจ้าพ่อกวนอูเสร็จแล้วคุณจะไปเข้าไปไหว้อมัมพบุรุษของอังกี้เนี่ย5คนเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายต้องผ่านรหัสของเขาสมมุติเขาชงชามา5แก้วคุณต้องเลือกกินชาถ้วยกี่ถ้วยแล้วถ้วยไหนหยิบก่อนถ้วยไหนหยิบหลังนะแล้วหรือว่าเขาห้ามกินหมดคุณก็ต้องไม่กินหมดถ้าผ่านรหัสนี้เข้าไปได้เขาถึงอนุญาตเปิดให้คุณเข้าไปในตู้ชั้นในได้ชั้นในก็จะเป็นแท่นบูชาของบัมพลุท่ายี่อันนี้
1: เมื่อบ้านเมืองสงบร่มเย็นวิชาการต่อสู้ค่อยๆถูกนำมาใช้ประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายเพราะการร่ายรำกระบวนท่านั้นสอดคล้องกับการเคลื่อนไหวของร่างกายทั้งภายนอกและภายในไทเก๊กวิชาที่เคลื่อนไหวด้วยความพลิ้วไหวทำพร้อมไปกับการฝึกควบคุมลมหายใจจึงถูกนำไปถ่ายทอดต่อผู้รักสุขภาพทุกเพศทุกวัยสมาคมไทเก๊กประเทศไทยได้ถูกก่อตั้งขึ้นโดยกลุ่มคนไทยเชื้อสายจีนได้เชิญอาจารย์สอนไทเก๊กมาถ่ายทอดวิชาโดยนำท่าหมัดมวยไทเก๊กในสายของตระกูลหยางมาเป็นต้นแบบและจะมีการจัดงานประลองยุทธขันแข่งกันด้วยท่าไร่รำที่ถูกต้องและมีความสวยงามให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
2: ดิเตอร์อิงอาจารย์ดิเตอร์อิงก็คนที่ดังมากคนอยู่ในวงการเขาก็อยู่ที่ปักกิ่งเขาก็มีเขาเป็นอาจารย์สองภาระเกี่ยวไทเก๊กเลย ภาระทุกอย่างเขาเป็นทุกอย่างเก่งมากๆเขาก็ตั้งคันรัฐบาลมอบหมายให้เขาเรียนเชิญพวกที่อาจารย์ทั้งหลายสามนักสามหัวหน้านักสามนักทั้งหลายมาประชุมที่ปักกิ่งแล้วก็ให้อาจารย์หลายสิบคนนะมาช่วยออกแบบที่ว่าจะตั้งเป็นที่ว่าเป็นมาตรฐานหนึ่งหรือว่าจะแข่งขันบึกประชุมประมาณสัก3อาทิตย์กว่าถึงจะได้เรียบร้อยว่าโอ้ยตกลงเอา24ท่าเมื่อ24ท่าเป็นที่ว่ามีตั้งแต่หลายสิบปีก่อนเดี๋ยวตัวเองก็อยู่ที่เมืองจีนก็รวมอาจารย์ทั้งหลายตั้ง24ท่า24ท่านี่เป็นตะกุนหยางเป็นหลักรำไทยเก๊กนะคือ one move every place move มือไปร่างกายทุกอย่างก็ต้องไปรวมทั้งหน้าท้องของลำไส้ด้วยเราลงที่ลำนี่นะขาต้องปรับข้างบนต้องปรับเอวต้องปรับให้ถูกหลักคือว่าต้องพร้อมเพียงกันมากคำนี้เรียกว่าสร้างเสี้ยเสียงสวยบงล่างพร้อมเพียงกันนี่มันหลักสำคัญไทเก๊กอย่างเดียวคือว่าทุนลงที่ลำไทยคือลำด้วยสบายถึงจะถูกต้องถ้าคุณมาจะมาจำหายใจแล้วทำให้เครียดจะไม่ดีลำแล้วจะมีพรำแต่ว่าพรำนี่ไม่ได้โชว์ออกมาพรำนี่อยู่ข้างในพรำอยู่ข้างในหมุนเวียงไม่ได้โชว์ออกมาปึ๊บแบบนี้ข้างนอกมึงกับสามดีข้างในมึงเหล็กก้ามึงกับเหล็กก้าหุ้มด้วยสามดีเลี้ยงถึงสูงสุดนะคุณจับข้างนอกหลังของเขานิ่มนวลอะไรแต่ข้างในมึงเหล็กก้าเลยเพราะไทเก๊กทำไมสุขภาพดีเพราะว่าไทเก๊กนะคือนิ่งผ่องคลายแล้วก็สมาธิอยู่แล้วกลางหมุนเวียงโค้งๆนี่นะโค้งๆหมุนเวียงโค้งๆนี่นะทำให้ชีอยู่ในร่างกายของเรานะไม่หลุดไปไหนถ้าลำนานๆเข้าคุณจะรู้ว่าโอ้มีตกตั้งมันก็อยู่ในน้ำนะถ้าลำนานๆเข้านะมันก็เราลำอยู่ในน้ำมีอะไรตกตั้งแบบนี้นะแบบนี้แปลว่าชีตกตั้งร่างเรียงกันได้ดีโคโลกใต้โคโลกเหนื มีแม่แรงแม่นิ่มมุ่งเวียงกันไม่หยุดแต่ว่าเราทั่วไปไม่รู้สึกมีแต่ว่าเงียบนิ่งเต็มที่แล้วถึงจะรู้สึก
1: จากจุดกำเนิดของวิชาไทเก๊กของบูตึงที่จางซานเฟิงต้องการนำเคล็ดวิชามารักษาผู้ป่วยเวลาที่ห่างกันนับพันปีไทเก๊กยังคงรับการสืบทอดต่อเพื่อเยียวยาสุขภาพร่างกายของผู้คนรวมทั้งปัจจยาเต๋าในการสร้างสมดุลให้กับชีวิตด้วยพลังหยินและหยางยังทำให้ร่างกายของเราดีขึ้นโดยธรรมชาติเพราะเมื่อเราเลือกที่จะเดินทางสายกลางจึงไม่มีสิ่งใดที่มากหรือน้อยจนเกินไป

อาจารย์หวังเต๋อซิงท่านเริ่มฝึกกังฟูมาตั้งแต่อายุ8ขวบหลังจากนั้นก็ศึกษาตำราแพทย์แผนจีนเมื่ออายุ12ขวบ2ปีต่อมาเมื่อร่างกายเข้าสู่วัยหนุ่มเขาเริ่มฝึกกำลังภายในกับตงสือฟู่ซึ่งเป็นปรมาจารย์กังฟูในสายเต๋าที่โด่งดังในเสฉวนในขณะเดียวกันก็ศึกษาเรื่องยาสมุนไพรจากวัดเซ้าหลินควบคู่ไปด้วยตลอดระยะเวลาเกือบทั้งชีวิตอาจารย์หวังได้ฝึกปรือวิชาการแพทย์แผนจีนและวิถีทางเต๋าก็เพื่อหวังจะช่วยเหลือผู้คนให้พ้นจากการเจ็บป่วยโดยวิธีธรรมชาติและได้ถ่ายทอดวิชาให้กับลูกศิษย์ไปเปิดสำนักสาขาไปตามเมืองต่างๆในประเทศจีนในปีคริสต์ศักราช2014กรมการบริหารแพทย์แผนจีนและยาสมุนไพรได้บันทึกชื่อของหมอหวังเป็นหนึ่งในหมอภูมิปัญญาจีนระดับชาติบัดนี้วิชากำลังภายในจากสำนักวิทยายุทธทั้งเซ้าหลินบูตึงได้กลายเป็นมรดกตกทอดทางภูมิปัญญาของชาวจีนที่รู้จักกันดีทั่วโลกกังฟูที่เป็นทั้งศาสตร์วิชาการต่อสู้ในการช่วยเหลือผู้อ่อนแอพดุงคุณธรรมกังฟูเป็นยายืดอายุวัฒนะในการบำบัดรักษาโรคฟื้นฟูสุขภาพกังฟูเป็นความบันเทิงที่แฝงคติธรรมเพื่อนำไปใช้ในการอยู่ร่วมกันในสังคมและทั้งหมดนี้คือกังฟูตำนานการสร้างชาติของจีนและแผ่อิทธิพลไปยังส่วนต่างๆในยุทธจักรของโลกใบนี้

0: ที่นี่คือเทศบาลตำบลศรีดอนชัยที่มองว่ายาเสพติดเป็นภัยคุกคามและเป็นบ่อนทำลายประเทศชาติ
1: ดังนั้นเราทำไงก็คือการป้องกันโดยการสร้างรั้วสร้างครอบครัวให้เป็นครอบครัวคุณธรรมครอบครัวได้มานั่งรับประทานอาหารร่วมกันโดยเฉพาะองค์กรของเราซึ่งเป็นองค์กรคุณธรรมนั่นก็คือเอาประชาชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนายึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารบริการด้วยจิตสาธารณะและสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นเราจะต้องยึด6หลักนะครับเช่นความยุติธรรมนิติธรรมความโปร่งใสตรวจสอบได้ควบคู่กับการสร้างเยาวชนให้มีคุณธรรมและมีคุณภาพโดยการสนับสนุนปีละ 300,000 บาทเพื่อให้เด็กได้ทำกิจกรรมต่างๆและไม่ไปพึ่งยาเสพติด
2: ตอนแรกผมจะเป็นคนที่เงียบๆอยู่คนเดียวไม่ชอบคุยกับผู้อื่นแต่ว่าในเมื่อเรามาอยู่ในกิจกรรมนี้นะครับผมก็มีความกล้าแสดงออกมาขึ้น
1: ดังนั้นท่านจะเห็นว่าเทศบาลตำบลศรีดอนชัยเนี่ยได้ทำมาตั้งแต่การสร้างทุบีบันตั้งแต่ระดับเงินระดับทองแล้วระดับเพชรจนถึงระดับยอดเพชรโครงการนี้เป็นโครงการของทุนกระหม่อมฟ้าหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีซึ่งท่านเป็นองค์ประธานของทูบีน้ำวันแล้วก็พระองค์เคยเสด็จมาที่ชุมชนของเรานะครับ
3: และหนูประทับใจมากที่ได้เห็นท่านซึ่งทําให้หนูภาคภูมิใจว่าในการที่เราเข้ามาในชมรมทูบีน้ำวันนี้มีสิ่งดีๆให้เราเรียนรู้อีกมากมายหลายอย่างค่ะ
1: และตอนนี้ชุมชนของเราก็เป็นที่ศึกษาดูงานของชมรมต่างๆแล้วเราก็ไม่ได้ทําแต่เฉพาะชุมชนเราแม้แต่ที่สปลาวเราก็ไปทำความตกลงกันทำ MOU กันที่เมืองห้วยทรายแขวงบ่อแก้วสปปลาวเพื่อเป็นการป้องกันยาเสพติดไม่ให้เข้ามาคุกคามมาถึงบ้านเรา
0: ผลจากโครงการทำให้เยาวชนมีกิจกรรมทำและเกิดจิตอาสาเพิ่มขึ้นแม้แต่เรื่องการกำจัดขยะการดูแลผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียง
1: ท่านจะเห็นว่าโลโก้ของเทศบาลตำบลศรีดอนชัยของเราจะมีครอบคลุมถึงคนถึง5วัยนะ
0: การอยู่แบบฉันพี่น้องที่มีการพัฒนาด้านจิตใจในทุกด้านทําให้ช่วยลดความขัดแย้งในเทศบาลตำบลศรีดอนชัยได้เป็นอย่างดี
1: ปัจจุบันชุมชนของเราเป็นชุมชนโอทอปวิลเลจด้วยชุมชนท่องเที่ยวแล้วก็เป็นชุมชนคุณธรรมระดับประเทศ
0: โดยใช้หลักบวรบ้านวัดโรงเรียนรวมถึงเทศบาล
1: ซึ่งมีการประกวดประเมิน13อำเภอ17จังหวัดภาคเหนือของเราก็เป็น1ใน3ที่ได้รับการคัดเลือกณวันนี้ก็เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจที่เราทํามาและสามารถที่จะทําให้ชุมชนเรามีความแข็งแรงมีความเข้มแข็งมีเกาะกำบังให้แก่เยาวชน
0: การที่ผู้นําท้องถิ่นเล็งเห็นความสําคัญของเยาวชนและถือว่าเป็นกําลังที่จะพัฒนาประเทศในอนาคตโดยเกิดความร่วมมือในหลายภาคส่วนมีเทศบาลตำบลศรีดอนชัยเป็นผู้ขับเคลื่อนโครงการมุ่งหวังอยากพัฒนาชุมชนด้วยจิตอาสาด้วยหลักคุณธรรม
1: เราตั้งใจจริงบริการคน5วัยพรับบิ๊กมายพรับบิ๊กมายก็หมายถึงว่าพนักงานทุกคนตลอดจนฝ่ายการเมืองท้องถิ่นตั้งแต่นายกเทศมนตรีลงไปจะต้องบริการประชาชนด้วยจิตสาธารณะหรือพรับบิ๊กมายหรือเซอร์วิสมายนะเราจะควบคู่ที่จะทำต่อไปทูบีนัมเบอร์วันชุมชนศรีดอนชัยเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด

หัวใจสำคัญแรกของการที่จะพัฒนาธุรกิจคุณธรรมให้กลายเป็นองค์กรคุณธรรมเนี่ยก็คือเริ่มต้นจากที่ตัวเราครับเพียงเวลาที่เราดำเนินชีวิตอย่างมีความมีวินัยมีความซื่อสัตย์สุจริตรวมไปจนถึงมีจิตอาสาน้ำใจในการแบ่งปันคนแรกเลยก็คือเราที่จะได้ประโยชน์

เวลาที่เรามีการเปลี่ยนแปลงให้กลายเป็นคนที่มีคุณธรรมแล้วเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อทั้งตัวเราและต่อทั้งองค์กรในพลังบวกมากขึ้นในขณะเดียวกันเองคนที่อยู่ล้อมรอบตัวเราเองเขาก็จะได้ต้นแบบที่เขาเรียกว่าเป็นคนที่มีคุณธรรมส่งผลมาสู่ตัวองค์กรเององค์กรเองถ้ามีบุคลากรอยู่ทั้งหมดแล้วทุกคนกำลังดำเนินชีวิตอย่างเป็นคนมีคุณธรรมก็จะทำให้องค์กรเองนั้นเนี่ยมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากที่สุดศูนย์คุณธรรมเองเนี่ยได้มีโอกาสในการทำงานสมัชชาภาคีเครือข่ายทางสังคมแล้วเราก็แบ่งภาคส่วนต่างๆออกมาเนี่ยหลายภาคส่วนเช่นภาครัฐรัฐวิสาหกิจแล้วก็ภาค NGO ประชาสังคมพี่น้องสื่อมวลชนหรือแม้กระทั่งกลุ่มเด็กเยาวชนครอบครัวชุมชนซึ่งเป็นองค์ประกอบในสังคมเองอยู่แล้วจะได้ประโยชน์จากการประกอบธุรกิจคุณธรรมแล้วนั้นเนี่ยดีไม่ดีแรงกระเพื่อมของภาคเอกชนนั้นก็จะทำให้ภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจหรือแม้แต่เด็กเยาวชนเองนั้นจะกลายไปเป็นต้นแบบที่ดีอันหนึ่งแล้วก็จะกลายไปเป็นการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมในที่สุดครับทำดีได้ไม่ต้องเหนียวคุณธรรมคุณทำได้ทุกคนทำได้เราทำได้ท่านก็ทำได้เช่น

สวัสดีค่ะนี่ไอ้ได้นะคะวันนี้รายการสารคดีเสนอตอนการ์ตูนไทยค่ะและไอ้ได้ก็มีเพื่อนที่จะพาเราไปค้นหาเรื่องราวของการ์ตูนไทยกันแต่อันดับแรกเลยเราต้องย้อนไปดูก่อนค่ะว่าการ์ตูนไทยมีความเป็นมายังไงไปกันเลยค่ะ

0: วันนี้นะคะเราจะมาย้อนรอยตามหานักเขียนการ์ตูนการเมืองกันค่ะทำไมถึงต้องมาย้อนรอยตามหาก็เพราะว่าการ์ตูนการเมืองเนี่ยถือเป็นการ์ตูนยุคแรกค่ะแล้วก็ถือได้ว่าเป็นจุดกำเนิดของวงการการ์ตูนไทยเลยก็ว่าได้ค่ะคุณเซียไทยรัฐหรือเปล่าคะ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีครับ
0: โอ้คุณเซียมาทำอะไรตรงนี้คะเนี่ย
1: ที่เดินมาเห็นวิวสวยๆก็ลองวาดดู
0: อ๋อคุณเซียทุกคนจะรู้จักในนามว่าคุณเซียไทยรัฐ
1: ค
0: ำว่าคุณเซียเนี่ยคือเป็นนามปากกา
1: เป็นลูกคนจีนไงเขาก็จะมีชื่อภาษาจีนชื่อเต็มคือหยงเซีย
0: หยงเซีย
1: หยงเซียแปลว่าผู้ที่มีเสียงเป็นพลังเพื่อนก็เรียกกันเล่นๆว่าเซียนะครับก็ติดตัวมาตั้งจนโตพอจะมาเขียนการ์ตูนเราก็บอกมันต้องหานามปากกาใช่ไหมก็เอาเซียนี่แหละคนรู้จักก็ใช้มาตลอดการ์ตูนเนี่ยมันไม่ใช่วัฒนธรรมของไทยนะคำว่าการ์ตูนเราทับศัพท์เคยมีนักวิชาการราชบัณฑิตเคยพยายามที่จะเอาคำไทยมาทับศัพท์คำว่าการ์ตูนเขาใช้คำว่าภาพขำขันแหมมันดูฟังดูตลกมันเลยเป็นไม่เป็นที่นิยมเขาก็เลยใช้คำว่าการ์ตูนทับศัพท์มาตลอดคุณในด้านคงจะเคยเห็นพวกภาพจิตรกรรมฝาผนังของมหาวิหารต่างๆในยุโรปไหมเขาก็จะมีภาพใหญ่ๆของไมเคิลแองเจโลก่อนที่เขาจะวาดภาพนั้นเขาจะต้องร่างบนพื้นกระดาษก่อนนะกระดาษที่ร่างนั่นเขาเรียกว่าการ์ตูนสมัยก่อนศิลปินเมื่อก่อนเนี่ย ก็เอาภาพพวกนี้เอามาใช้ประโยชน์คืออะไรรู้ไหมในช่วงที่ยุโรปปกครองด้วยระบอบกษัตริย
0: ์
1: ระบอบขุนนางมันทำให้มีศิลปินที่ก็ต้องการต่อสู้เรียกร้องเนี่ยเขาก็ใช้ลักษณะการเขียนภาพร่างอย่างเงี้ยสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจง่ายยิ่งประชาชนไม่มีอาวุธประชาชนมีแต่เสียงพูดเสียงพูดพอมันไม่ดังพอหรือว่าพูดปุ๊บถูกจับเข้าคุกมั่งพูดปุ๊บคนลืมมั่งสู้เขียนเป็นภาพแล้วติดให้คนเห็นนานๆดีกว่ามันก็เป็นต้นกำเนิดของการเขียนภาพการ์ตูนล้อเริ่มต้นที่ยุโรปก่อน
0: แล้วอย่างของเมืองไทยเองเข้ามาตอนแรกเนี่ยก็จะเป็นการ์ตูนการเมืองก่อนเลยเหรอคะ
1: จะบอกว่ามันใช่ไหมก็คงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าภาพการ์ตูนหรือภาพวาดของคนไทยเนี่ยคนไทยจะรู้จักอย่างเดียวคือภาพจิตรกรรมฝาผนังหรือภาพในคัมภีร์ใบลานแต่ว่ามีศิลปินอยู่กลุ่มนึงซึ่งไปสอดแทรกภาพขำๆเช่นขัวอินโขงเป็นต้นถ้าไปวัดภูมินที่จังหวัดน่านเคยเห็นภาพกระซิบที่มีผู้ชายกระซิบอยู่ข้างหูผู้หญิงภาพนั้นดังมากภาพลักษณะภาพมันเป็นจิตรกรรมแบบโบราณแต่ว่าเนื้อหาของมันเนี่ยคือการ์ตูนคนไทยจะคุ้นเคยพวกนั้นอ่ะไม่รู้จักการ์ตูนมารู้จักภาพวาดแบบการ์ตูนครั้งแรกก็เมื่อคนไทยเนี่ยไปเรียนที่ยุโรป

0: ดังๆก็คือเขาเรียกว่าคุณเปล่งไตรปิ่นมารับราชการก็ได้ทำเขาเรียกว่ายศศักดิ์ฐานันดรเป็นขุนปฏิภาคพิมพ์ลิขิตพิมพ์ลิขิตก็คือคือพิมพ์นะการพิมพ์เขียนการ์ตูนการเมืองดังมากและที่สำคัญคือรัชกาลที่6เราก็เขียนด้วยท่านก็ชอบเขียนการ์ตูนล้อแต่ที่สำคัญคือท่านเขียนการ์ตูนล้อพวกข้าราชการในราชสำนักของท่านคือคนไหนทำงานถูกใจก็เขียนชมคนไหนไม่ถูกใจก็เขียนล้อถ้าใครถูกเขียนการ์ตูนล้อนี่เตรียมตัวเลยท่านต้องมีปัญหาแน่อะไรเงี้ยท่านเองก็เป็นนักประชาธิปไตยส่วนคือกำลังประเทศไทยกำลังจะค่อยๆก้าวไปสู่ประชาธิปไตยโดยที่ท่านทดลองทำหนังสือพิมพ์ก็เรียกว่าหนังสือพิมพ์ดุสิตสมิทธ์หนังสือพิมพ์เนี่ยก็ได้ต้นแบบหรือว่าแรงบันดาลใจมาจากหมอปรัชเลมีการพิมพ์นิทานบ้างอะไรบ้างคนไทยก็นิยมดูเอ้ยมันดูสนุกดีอะไรต่างๆทำให้คนไทยเนี่ยหลายๆกลุ่มสำนักพิมพ์หลายๆแห่งต้อนรับการทำงานลักษณะนี้ก็เอามาพิมพ์ขายกันเยอะมากแล้วมันก็พัฒนาไปจนถึงทุกวันนี้นะครับ
1: แล้วจุดเริ่มต้นที่ได้เข้ามาเขียนการ์ตูนการเมืองให้กับหนังสือพิมพ์ล่ะคะ
0: มีอยู่ครั้งหนึ่งรุ่นพี่ที่เขาเรียนภาควิชาหนังสือพิมพ์เขาก็มาที่แผนกมาหาคนเขียนการ์ตูนการเมืองคือในช่วงเหตุการณ์บ้านเมืองเราหลัง14ตุลามันก็มีการชุมนุมทางการเมืองการ์ตูนนี่ก็เป็นส่งอิทธิพลมากคือสมัยก่อนน่ะนักเขียนการ์ตูนจะเขียนการ์ตูนเขาเรียกว่าการ์ตูนกำแพงเขียนการ์ตูนล้อการเมืองติดบนกำแพงทั้งธรรมศาสตร์ทั้งจุฬาเต็มไปหมดเลยแล้วก็มีจัดนิทรรศการที่ผมจำได้ผมไปดูที่เป็นห้องประชุมเป็นหอประชุมใหญ่ของจุฬาเขาจัดนิทรรศการการ์ตูนการเมืองโอ้โหผมก็ชอบมากเลยเห็นเพื่อนๆนักเขียนการ์ตูนเป็นรุ่นพี่รุ่นอะไรเรารู้สึกเราซึมซับอ่ะเฮ้ยการ์ตูนการเมืองนะอ่านแล้วมันเข้าใจง่ายทำให้เรารู้เลยว่าการเมืองแต่ละช่วงเนี่ยมันเป็นยังไงนักเขียนการ์ตูนสามารถสะท้อนวิธีคิดเรื่องราวของการเมืองออกมาให้เราเข้าใจได้เราก็อยากจะเป็นอย่างนั้นจนล่าสุดก็มาเมื่อปี36ฮะที่ได้มาอยู่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
1: ก่อนที่เราจะเริ่มที่จะเลือกเรื่องมาเขียนเนี่ยเราจะเลือกจากอะไรคะ
0: ถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยผมจะต้องซื้อหนังสือพิมพ์เนี่ยโอ้โหหลายฉบับแต่ตอนนี้ไม่ต้องละตอนนี้มันมีอยู่ในโซเชียลเราจะดูของหนังสือพิมพ์อะไรก็ดูไปนะครับแต่ตอนนี้มันก็เป็นข่าวเดียวข่าวเรื่องของสัญญาประชาคมอะไรที่ว่าเริ่มต้นที่ร่างโครงร่างหลักเอาไว้ก่อนเป็นโซ่เนาะคน2คนนะ
1: แล้วอย่างนี้มีข้อต้องห้ามบ้างไหมคะว่าแบบข่าวนี้แตะไม่ได้เลยนะหรือว่าเรื่องนี้ห้ามเลยนะอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: สิ่งที่ต้องห้ามก็คือเรื่องการ์ตูนที่จะต้องแตะต้องสถาบันทุกสถาบันเลยแหละทุกสถาบันหลักนะ
1: อันนี้นะคะคือภาพที่เสร็จแล้ว
0: ซึ่งจริงๆไอ้การ์ตูนการเมืองนะครับคนที่จะดูการ์ตูนแล้วเข้าใจแล้วก็มีอารมณ์ความรู้สึกร่วมไปกับการ์ตูนเนี่ยอย่างน้อยต้องเป็นคนที่สนใจเหตุการณ์บ้านเมืองถ้าการ์ตูนเราสวยการ์ตูนเราน่ารักการ์ตูนเราเป็นที่น่าสนใจแล้วคนเห็นแล้วอยากรู้เรื่องราวของมันเนี่ยให้เขาไปศึกษาใช่ครับใช่

จากการ์ตูนการเมืองจะเป็นการ์ตูนที่อยู่คู่สังคมไทยมานานแล้วเราจะไปค้นหาอีกหนึ่งเรื่องราวของการ์ตูนไทยที่มีประวัติมาอย่างยาวนานและยังมีเอกลักษณ์ที่ทุกคนรู้จักกันดีค่ะ

0: ัสดีค่ะบอกกับวิทิตโอ้โหตัวจริงนี่เหมือนในการ์ตูนเลยนะคะมายืนทำอะไรตรงนี้คะเนี่ย
1: สวัสดีค่ะพี่ไอด้าก็อันนี้คุณพ่อนิวนะคะพ่อกอวิติสในเวอร์ชั่นการ์ตูนแต่ว่าวันนี้เนี่ยคุณพ่อส่งตัวแทนมาเป็นนิวแทนค่ะก็จะมาดูแลต้อนรับพี่ไอด้าเดี๋ยวเราไปนั่งคุยกันเลยดีไหมคะ
0: ได้ค่ะ
1: เชิญทางนี้ค่ะพี่ไอด้า

0: เป็นมาของบรรลือศาสตร์ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ
1: ก็บรรลือศาสตร์นะคะเป็นสำนักพิมพ์ที่ก่อตั้งมาเมื่อ60กว่าปีก่อนค่ะตั้งแต่ยุคคุณปู่ของนิวเลยแต่เดิมเนี่ยก็คือทำหนังสือหลากหลายค่ะก็ทำพวกนิยายหนังสือเพลงแล้วก็พวกการ์ตูนที่เป็นการ์ตูนแบบสมัยก่อนที่ค่อนข้างเรียลลิสติกแบบนิยายภาพอะค่ะในช่วงหลังๆมาเนี่ยก็คือคุณพ่อนิวอ่ะเข้ามาช่วยงานคุณปู่ตั้งแต่ตอนที่อายุยังเด็กคืออายุ16เองแล้วเขาก็เห็นว่าในตลาดเนี่ยมันยังไม่มีการ์ตูนที่แบบว่าเป็นการ์ตูนแนวอารมณ์ขันแล้วก็รวบรวมผลงานของหลายๆคนอ่ะไว้ในเล่มเดียวเขาก็เลยคิดว่าเอ้ยรูปแบบของขายหัวล้ออ่ะน่าสนใจก็ไปขอคุณปู่ว่าอยากลองทำนิตยสารการ์ตูนของตัวเองขึ้นมาเขาก็ทำเองตั้งแต่แบบออกแบบโลโก้เองอะค่ะก็คือพวกแบบหัวหนังสือแบบอย่างเงี้ยค่ะเป็นไอเดียคุณพ่อออกแบบเลยแล้วก็แบบคุณปู่นิวก็approve ให้ลองดูได้คุณพ่อก็ไปรวบรวมนักเขียนมาเองในสมัยนั้นนะคะว่าแบบก็ได้นักเขียนรุ่นบุกเบิกมาเป็นคุณจิงโจ้กับอวัตวัฒนาซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็ยังคงเขียนปกให้ขายหัวเราะอยู่ยังเป็นแลเซนอวัตอยู่ค่ะจนถึงทุกวันนี
2: ้ค่ะและอย่างนี้คุณนิวคิดว่าอะไรเป็นจุดเด่นของขายหัวเราะคะเพราะว่าไปไหนก็จะเห็นคนถือหนังสือการ์ตูนขายหัวเราะ
1: คิดว่าเป็นเรื่องของเอกลักษณ์อะค่ะคือถ้าคิดถึงเรื่องการ์ตูนตลกหรือว่าอารมณ์ขันเนี่ยก็จะคิดถึงขายหัวเราะมีแก๊กที่เป็นเอกลักษณ์เป็นซิกเนเจอร์อย่างคนติดเกาะจนมุมตึกมนุษย์เมียเทพรักษ์ยมพบาลตำรวจยิงสู้กับโจรหลังก้อนหินการ์ตูนของเราเนี่ยมันไม่ได้ให้แค่ความขำขันอย่างเดียวอะค่ะส่วนหนึ่งคือนิวรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่บันทึกประวัติศาสตร์ไทยเสียดสีล้อช่วงไหนที่มันมีแบบเหตุการณ์สำคัญสำคัญอย่างสินค้าไหนขึ้นราคาน้ำมันแพงหรือว่ารัฐบาลไหนขึ้นมาเป็นรัฐบาลอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ที่สำคัญคือราคามันก
2: ็ต้องได้
1: ใช่มันเป็นอะไรราคาที่สบายกระเป๋ามากคุณพ่อก็เห็นจังหวะของตลาดอันเนี้ยเขาก็เลยแบบมีการต่อยอดขายหัวเราะออกมาเป็นมหาสนุกซึ่งเป็นการ์ตูนที่การ์ตูนอารมณ์ขันเหมือนกันแต่ว่าสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เด็กกว่าแล้วก็ต่อยอดออกมาเป็นพวกคาแรคเตอร์ต่างๆอย่างปังปอนหนูหินสาวดอกไม้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ที่สำคัญคือเราใช้การ์ตูนของเราเนี่ยทำเรื่องดีๆมากมายอย่างปังปอนเนี่ยก็ไปเป็นตัวพรีเซนเตอร์หรือเป็นทูตให้กับกระทรวงต่างๆอย่างกระทรวงสาธารณสุขที่สอนให้เด็กๆป้องกันไข้เลือดออกหรือว่าสอนให้เด็กๆล้างมือให้สะอาดแล้วก็มุมมองของคนเราเนี่ยต่อให้ในวัยหนึ่งอาจจะมีวัยที่เขาโตแล้วเขามีทางเลือกเพิ่มมากขึ้นจากเทคโนโลยีในปัจจุบันหรือว่ารสนิยมในการเสพสื่อเขาเปลี่ยนไปแต่ว่าเราเป็นการ์ตูนที่พอเขากลับมาอ่านเมื่อไหร่อ่ะก็ยังรู้สึกแฮปปี้แล้วก็รู้สึกดีทุกครั้งที่สำคัญคือมุมมองของเราเวลาอ่านการ์ตูนพวกแก๊กขายหัวล้อค่ะมันก็จะเปลี่ยนไปตามวัยด้วยนะคะเหมือนตอนเด็กๆเราเคยอ่านแก๊กหนึ่งขำแก๊กหนึ่งไม่ขำแต่พอเราโตขึ้นเราอาจจะรู้สึกว่าแก๊กที่มันขำน้อยลงแต่แก๊กบางแก๊กที่มันเป็นมุกที่ดีฟมากๆแล้วตอนนั้นเรายังเด็กเราไม่เข้าใจนะคะเรามาอ่านตอนโตเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเจ๋งอะคิดได้ไงมันคมอะไรเงี้ยค่ะซึ่งมันเป็นอะไรที่คนชอบเยอะเหมือนกันประมาณว่าเหมือนแก๊กขายหัวล้อเป็นอะไรที่แบบมันดูไร้สาระนะคะเป็นการ์ตูนตลกแต่จริงๆมันเป็นความไร้สาระที่เฉียบคมอะค่ะคือมันก็มีความดีฟมีมุมมองมีเรื่องมิติความเป็นมนุษย์มิติที่สะท้อนสังคมอยู่ในแก๊กทุกแก๊กของเราใช่ค่ะ
2: อันนี้คือลายเส้นของพี่ต่าย
1: ใช่ไหมคะก็อย่างแก๊กนี้ค่ะ
2: คือนางก็กำลังหัวล้ออยู่อะขำมากๆแล้วลูกก็มาบอกว่าพ่อฮะแขกเริ่มทยอยกันมาแล้วนะสรุปก็คือตบตอนหลังก็คือเป็นงานศพเมีย
1: ใช่
2: เมียตายคือดีใจ
1: ใช่แล้วก็จะเป็นที่แบบแสบๆแบบนี้นะคะซึ่งแก๊กนี้ก็อาจจะคนก็อาจจะอินเยอะอย่างสามีภรรยาหรืออะไรเงี้ยค่ะ
2: แล้วมีอีกไหมคะ
1: ค่ะก็อย่างมีพี่นักเขียนรุ่นกลางท่านหนึ่งที่นิวชอบงานพี่เขามากเลยคือพี่วิรัตเขาเขียนแก๊กเก่งแล้วก็เขียนการ์ตูนสั้นได้สนุกมากเหมือนกันเขามีชื่อเล่นว่าพี่เอกแต่บางทีเนี่ยเขาก็จะเรียกตัวเองว่าน้าเอกอารมณ์ประมาณว่าหล่อเท่าน้าเดชอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: สมัยก่อนขายเวลามาสนุกเนี่ยแต่ละเล่มก็จะไม่มีแล้วแต่ไอเดียเราเลยว่าเราจะนำเสนอแก๊กทั่วไปแก๊กเสียดสีแก๊กสังคมแก๊กการเมืองแก๊กประวัติศาสตร์แก๊กหรือว่าแก๊กสามีภรรยาได้หมดแต่เป็นยุคตอนนี้เนี่ยขายวอลล์กับมาโซจะมีทีมแล้วในแต่ละเล่มเช่นอย่างเช่นเล่มนี้เนี่ยจะเป็นทีมเกี่ยวกับแฮฟฟันวรรณคดีเวลาทำงานเนี่ยบก.จะส่งมาก่อนที่หนังสือจอใช่ไหมว่าทีมเล่มนี้เนี่ยจะเป็นแนววรรณคดีวรรณคดีนักเขียนก็ต้องไปสรรหาแก๊กเกี่ยวกับวรรณคดีไม่ว่าจะเป็นมุกขำขันมุกซาบซึ้งมุกตลกอะไรเงี้ยที่เกี่ยวกับวรรณคดีมาเสนอกับบก.สมัยนี้คนอ่านการ์ตูนมากขึ้นแต่อย่างที่บอกคือรูปแบบการอ่านมันเปลี่ยนไปผู้อ่านสมัยนี้ก็จะนิยมอ่านการ์ตูนออนไลน์นะครับทางเว็บทางมือถือเงี้ย ก็ต้องปรับตัวในการเช่นลองขยับมาเขียนงานแนวออนไลน์มากขึ้นเพื่อส่งต่อยอดไปในรูปแบบออนไลน์ได้มันก็ดีในทางพัฒนาในทางความทันสมัยมากขึ้นก็อาจจะไม่ดีตรงที่ว่ามันจะไม่มีอีกหน่อยจะไม่มีหนังสือที่เป็นเล่มให้เราอ่านแล้วก็ต้องเปิดมือถือต้องทัชสกรีนอ่านอะไรเงี้ยถ้าไม่ไฟดับมั่งหรือว่าแบตเตอรี่เสียหรือว่าฮาร์ดดิสก์เสียเนี่ยกระดุมพวกนี้ก็จะหายไปแต่ถ้าหนังสือเนี่ยเราสามารถจับต้องได้จะอ่านเมื่อไหร่ก็ได้ครับเสน่ห์ของมันอยู่ตรงนี้

โลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอการ์ตูนไทยก็ต้องมีการปรับตัวเพื่อให้เข้าถึงความต้องการของผู้อ่านด้วยเช่นกันค่ะแต่จะปรับเปลี่ยนยังไงนั้นต้องไปดูกันค่ะ

0: ตุลไทยก็มีเอกลักษณ์คือวาดมาจากชีวิตคนไทยซึ่งเราก็เห็นมาตั้งแต่ยุคหนังสือพิมพ์หรือยุคไข่หัวล้อแล้วแต่พอมายุค80-90เนี่ยเด็กก็คือเราตอนนั้นโดนโจมตีโดยวัฒนธรรมเด็กนอกประเทศเราเป็นเด็กแล้วไปเจอการ์ตูนญี่ปุ่นยังไงก็ต้องดูอ่ะเพราะว่ามันน่าดูมันมีการเคลื่อนไหวอะไรอย่างเงี้ยชีวิตมันก็เลยโดนผสมไอ้ต่างชาติเยอะหน่อยอันนั้นคือยุคที่ผ่านมา
1: คำว่าการ์ตูนในความหมายของพี่ตั้มเนี่ยมันหมายความว่าอะไรแล้วก็มันมีความสำคัญยังไงคะ
0: มันก็เป็นวิธีแสดงความรู้สึกแบบหนึ่งเหมือนเราพูดเนี้ยแทนที่จะแสดงความรู้สึกด้วยการพูดก็ร้องเพลง
1: เหมือนระบายออกอีกทางนึง
0: หรือว่าแสดงออกทางสีหน้าการ์ตูนก็เป็นวิธีหนึ่ง
1: แสดงว่าพี่ตั้มเป็นคนที่ไม่ค่อยแสดงความรู้สึกอย่างนี้ป่ะคะไม่ค่อยแสดงออก
0: ใช่ฮีชีอิดเนี่ยจริงๆวาดก่อนเรียนจบตอนที่อาจารย์ดุเรานี่แหละแล้วก็สนุกมากเลยนอนวาดอยู่บ้านโดยไม่ต้องใช้ไม้บรรทัดไม่ต้องโต๊ะเขียนแบบอะไรทั้งสิ้นเขียนไปแบบเขียนผิดก็ไม่เป็นไรนะช่างแล้วว่าไม่มีอาจารย์มาตรวจกลายเป็นว่างานก็เลยออกมาเป็นการ์ตูนที่มีชีวิตชีวาเอาไปให้เพื่อนอ่านเอาไปให้ใครอ่านเขาก็โอเคอ่ะตลกดีว่าตั้มอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเอาไปส่งหนังสำนักพิมพ์ตอนนั้นค่ายเบเกอรี่มิวสิกเขาก็ทำนิตยสารการ์ตูนตอนแรกก็ไม่ได้พิมพ์หรอกแต่ว่าอยู่มาวันหนึ่งมีอยู่เรื่องหนึ่งเขาหยุดเขาเขียนไม่ทันแล้วเขาก็เลย
1: เราก็เลยได้เสียบแทน
0: จากนั้นก็ยืด
1: ก็เลยเป็นที่มาว่าโอเคก็ได้ตีพิมพ์เนาะเป็นไงบ้างครับผลตอบรับ
0: ตอนแรกลงแคชก่อนแล้วก็ลงไปปีนึงแล้วก็อเดเพิ่งเกิดอเดเขาก็เล็งเห็นว่าฮีชีอิดของในแคชเนี่ยเอาไปลงอเดก็ได้เพราะว่า30-40ก็อ่านได้เขาก็เลยชวนไปลง
1: อย่างมะม่วงนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ตอนที่ก่อนที่เราจะไปญี่ปุ่นหรือว่าหลังจากที่เราไปญี่ปุ่นคะ
0: ไปญี่ปุ่นพอดีเลยไม่น่าเชื่อเลยไอ้ตัวยาวเนี่ยไปถึงเดือนนึงเกียวโตเลยไปเช่าบาร์ที่นึงแล้วก็เอาฮีชีอิดไปแปะกำแพงอะไรเงี้ยเอาแอนิเมชันฮีชีอิดไปฉายแล้วก็ให้คนมาดู

ขามาดูแล้วก็ชอบซะงั้นอ่ะเออแล้วก็โอเคอ่ะชอบทีนี้พอมันชอบมันก็จะบอกต่อกันนี่คือญี่ปุ่นจนมันก็เริ่มไปถึงไอ้คนที่มาอีเวนต์แบบแปลก

0: เหล่านี้ก็คือไอ้พวกสนใจอาร์ตสนใจคัลเจอร์หรือว่าพวกสำนักพิมพ์เล็กๆเขาก็มาเห็นแล้วเขาก็มาวาดให้เราช่องหนึ่งดีอะไรอย่างเงี้ย
1: แสดงว่าภายในช่องแค่นี้เรื่องราวต้องจบ
0: ต้องจบแล้วจะไปวาดฮีชีอิดก็ไม่ได้ฮีชีต้องเซอร์สิบหน้ากว่าจะเก็ตเราก็เลยคิดว่าเอ้ยเอาไอ้ตัวที่มันง่ายๆตัวก่อนอื่นต้องตัวป้อมๆก่อน
1: ไม่งั้นมันเกิน
0: ก็มาลงที่ไอ้เจ้ามะม่วงแล้วมะม่วงก็จะได้ไอ้สเปซเหล่านี้แบบนี้ตามหนังสือต่างๆโดยที่ไม่มีคนรู้จักว่ามันชื่อมะม่วง
1: แล้วถ้าพูดถึงการทำงานของการ์ตูนไทยปัจจุบันนี้กับเมื่อก่อนแล้วมันมีความแตกต่างกันยังไงคะ
0: ปัจจุบันเราคิดว่าการ์ตูนไทยคนไทยก็มีคาแรคเตอร์ของตัวเองแหละแต่ปริมาณมันน้อยก็เลยยังจำไม่ค่อยได้มากกว่า
2: การ์ตูนตอนเด็กกับตอนนี้มันมีความต่างอยู่ตรงที่คือมีคนฝีมือดีแต่ว่าตอนนี้มันเป็นช่วงวิกฤตเรื่องสื่อสิ่งพิมพ์ทำให้มันไม่มีเขาเรียกว่ามันไม่มีผลงานได้ตีพิมพ์อ่ะแต่ว่าทางออกตอนนี้เหมือนเขาก็ไปเขียนออนไลน์กันมันก็ดีสำหรับการเผยแพร่ครับแต่ว่ามันยังไม่ชัดเจนสำหรับการจะยึดเป็นอาชีพอ่ะสำหรับผมเหมือนมันมองเห็นเม็ดเงินได้ไม่ค่อยแน่นอนเท่าไหร
3: ่เหมือนยุคนี้มันก็ต้องเป็นอย่างนี้ครับผมว่าเรื่องความเสี่ยงของสำนักพิมพ์เขาต้องดูก่อนว่าเขาคุ้มค่าที่จะเอาเราไปเป็นนักเขียนประจำหรือเปล่ายอดไลค์ก็คือมันจะการันตีว่าอย่างน้อยคุณก็มีแฟนคลับของคุณนะการทำออนไลน์เขาก็คือเราอยากจะโพสอะไรก็โพสเลยครับไม่แบบไม่ต้องผ่านการกันกรองจากสำนักพิมพ์เลยนะเราสามารถรับสปอนเซอร์ได้โดยตรงครับถ้าเรื่องของคุณเขียนแล้วมันสนุกมีคนติดตามเยอะมันก็จะทำให้คุณดังเองถ้ามันยังไม่มี Facebook อ่ะผมอาจจะไม่ได้เขียนหนังสือจนถึงทุกวันนี้ก็ได้คนติดตามผมเนี่ยมันค่อนข้างเยอะแต่ว่ายอดหนังสือก็ไม่ได้จะเยอะตามไม่ค่อยมีหนังสือแล้วเหมือนเมื่อก่อนเหมือนที่ผมลองลงในเพจดูนะครับเป็นแบบตอนโปรโมทสักตอนนึงนะครับลงในเพจก็ยังมีคนที่คอมเมนต์ว่าทำไมไม่ลงทุกตอนไปเลยมันจะได้อ่านฟรีฮะคือรออ่านฟรีไปเลยพี่กะจะไม่ได้ให้ตังค์เลยเลยมันรู้สึกน้อยใจตรงนี้เหมือนกันนะครับว่าก็เราก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วครับเรามีแต่ว่าต้องปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยทำได้แค่นั้นจริง
1: นอกจากที่น้องมะม่วงจะเป็นแค่ในหนังสือเนี่ยตอนเนี้ยเหมือนมันต่อยอดไปไกลมากคือมีทั้งเป็นแบบผลิตภัณฑ์อื่นๆมากมายแล้วตัวพี่ตามเองก็ยังได้แบบไปคอลแลบกับพวกแบรนด์ต่างๆด้วยเล่าให้ฟังนิดได้ไหมคะว่ามีอะไรบ้างยกตัวอย่างให้ฟังหน่อย
0: งานที่ไทยจะมีแบรนด์เช่นอย่างตอนนี้ก็มี Family Mart ขอใช้มะม่วงไปทำกระจุกกระจิก
1: มีช็อปด้วยหรือเปล่าเอ่ย
0: ช็อปจริงๆไปยืมที่ร้านเพื่อนทำเล็กๆเฉยๆไม่ได้เป็นช็อปตัวเองก็เล็กๆอ่ะแต่ก็เป็นจุดนัดพบที่สมมติคนญี่ปุ่นมาเที่ยวเมืองไทยเขาก็ชอบมาเยี่ยมที่ร้าน
1: แล้วหลังจากนี้ล่ะคะมีวางอนาคตไว้ยังไงบ้างว่าจะมีเป็นตัวการ์ตูนคาแรคเตอร์ใหม่เกิดขึ้นหรือเปล่าหรือว่าจะต่อยอดจากน้องมะม่วงไปยังไงบ้าง
0: มะม่วงโดนจ้างจนเราไม่ได้วาดการ์ตูนเลยแล้วก็เราก็มีความรู้สึกเกี่ยวกับสตอรี่เล่าเรื่องอะไรเงี้ยเยอะก็คิดว่าถ้าจะมีตัวใหม่ก็คงไม่ได้น่ารักเท่ามะม่วงแต่ว่ามีเนื้อเรื่องยาวๆขึ้นมา
4: นอกจากวันลือสาที่เป็นการ์ตูนแล้วเนี่ยบางที target group ของเราเขาเติบโตขึ้นวัยเขาเปลี่ยนรสนิยมเขาหลากหลายขึ้นแล้วก็มีหนังสือหรือว่าคอนเทนต์สำหรับคนกลุ่มนี้ด้วยก็อย่างเช่นเรามี Salmon Books ซึ่งเป็นสำนักพิมพ์แล้วก็เป็นแบรนด์สำหรับวัยรุ่นเราพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปตามผู้อ่านของเราค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรสนิยมผู้อ่านหรือว่าเรื่องของช่องทางอย่างปัจจุบันเนี่ยสื่อออนไลน์มาแรงมากอย่างเช่นผู้อ่านชอบแชทใช่ไหมโอเคเราไปเป็นสติ๊กเกอร์ไลน์แล้วก็นอกจากส่วนของพวกสติ๊กเกอร์ในแชทแล้วเนี่ยก็จะมีอย่างอีบุ๊กเราก็ทำหรือว่าพวกแอปพลิเคชันหรือว่าพวกสื่อตามพวกช่องทางออนไลน์ต่างๆอย่าง Facebook Page ของเราเนี่ยเป็นอะไรที่เป็นคอมมูนิตี้ที่คน

0: านชอบมากอีเวนต์ต่างๆที่เราไปจัดอย่าง Humor Business Exhibition พวกนิทรรศการผลิตขำทำเงินอะไรเงี้ยค่ะที่บอกเล่าเรื่องราวเรื่องว่าเบื้องหลังของการทำธุรกิจเกี่ยวกับความฮาเนี่ยเป็นยังไงบ้างการต่อยอดในรูปแบบ Merchandise ที่แบบว่าทำเอาคาแรคเตอร์ไปต่อยอดไปเป็น Product ต่างๆอะไรเงี้ยค่ะอย่างตัวปังปอนเองเนี่ยที่มี Animation ด้วยทั้ง 2D 3D อย่างเงี้ยค่ะก็คือได้รับการซื้อลิขสิทธิ์ไปฉายในประเทศอาเซียน7ประเทศที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านของเราแล้วก็ประเทศจีนด้วยซึ่งนิวก็คิดว่าจะพัฒนาแล้วก็ผลักดันให้โลกของคาแรคเตอร์เนี่ยเติบโตไปได้ไกลที่สุดแล้วก็มีคุณภาพที่สุดค่ะ
1: อนาคตของการ์ตูนไทยนี่ที่แน่ๆเลยนะครับเปลี่ยนแน่ๆจากสื่อสิ่งพิมพ์เนี่ยจะเปลี่ยนไปทางออนไลน์มากขึ้นแล
2: ้
1: ว
2: มันก็ต้องก้าวตามโลกไปเป็นทางเลือกให้กับคนรุ่นใหม่ได้อ่าน
3: ผมว่าอนาคตนักเขียนไทยจะเก่งขึ้นอีกเรื่อย
4: ๆการ์ตูนไทยตอนนี้เราเหมือนสื่อจะเขียนอะไรออกไปต้องรอบคอบมากขึ้น
5: อนาคตการ์ตูนไทยมันก็อยู่ที่เด็กรุ่นใหม่คิดอยากจะวาดการ์ตูนจนได้พิสูจน์ว่าโอ้โหนี่มันคืออิมเมจของวัฒนธรรม
6: การ์ตูนไทยได้ผ่านช่วงเวลาและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมมาหลายยุคหลายสมัยค่ะและแม้ว่าเทคโนโลยีการสื่อสารจะก้าวหน้าไปมากยังไงแต่ไอดาก็เชื่อนะคะว่าเราคนไทยยังสามารถเป็นผู้กำหนดอนาคตของการ์ตูนไทยได้ว่าโลกจะเปลี่ยนแปลงไปมากมายเท่าไหร่ก็ตามค่ะ

พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง

โคพระทรงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสร้างขังนมามิข้าพระเจ้าขอนอบน้อมพระทรงมายังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฐายาติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามาข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอศีลห้าประการพร้อมด้วยไตรสรณคมทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฐายาติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามาแม่ครั้งที่สองข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอศีลห้าประการพร้อมด้วยไตร

ายะติสรเนนะสหปัญจสีลานิยาจามะแม่ครั้งที่สามข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอศีลห้าประการพร้อมด้วยไตรสรณคมนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังสรณังคัจฉามิข้าพระเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกธัมมังสรณังคัจฉามิข้าพระเจ้าขอถึงพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกสังฆังสรณังคัจฉามิข้าพระเจ้าขอถึงพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สองข้าพระเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สองข้าพระเจ้าขอถึงพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สองข้าพระเจ้าขอถึงพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สามข้าพระเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สามข้าพระเจ้าขอถึงพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สามข้าพระเจ้าขอถึงพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึก

ามิข้าพระเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากการฆ่าสัตว์ด้วยตนเองและไม่ใช้ให้ผู้อื่นฆ่าอะทินาทานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิข้าพระเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากการลักทรัพย์ของผู้อื่นด้วยตนเองและไม่ใช้ให้ผู้อื่นลักทรัพย์กาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิข้าพระเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากการประพฤติผิดในกามมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิข้าพระเจ้าสมา

จริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุในวันนี้เป็นวันที่เราจะได้พูดถึงสิ่งที่จะทำให้ร่างกายชีวิตของเรามีความเจริญรุ่งเรืองมีแต่ความสุขนั่นก็คือการที่เราทั้งหลายได้อาราธนาศีลหรือว่าขอศีลเพื่อที่จะรักษาบางคนมีความสงสัยว่าถ้าเราไม่ขอศีลหรือว่าไม่อาราธนาศีลเนี่ยเราจะเป็นคนมีศีลไหมคำว่าศีลก็คือปกติของบุคคลเราจะขอศีลหรือไม่ขอศีลแต่เราก็จำเป็นต้องรักษาศีลอยู่นั่นเองเพราะว่าศีลทั้ง5ข้อนี้ถือว่าเป็นมนุษยธรรมมนุษยธรรมหรือมนุษยธรรมธรรมที่กระทำคนให้เป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์เพราะว่าศีลทั้ง5เป็นหลักประกันความมั่นคงของชีวิตศีลเป็นธรรมะที่คุ้มครองในระดับของร่างกายวาจาหรือว่าการกระทำและคำพูดมิใช่คุ้มครองหรือว่าป้องกันไปจนถึงจิตใจเราจะเห็นได้ว่าศีลทั้ง5ข้อนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการกระทำและคำพูดทั้งสิ้นไม่ได้เกี่ยวกับความคิดซึ่งปกติทำไมจึงเรียกว่าปกติเพราะว่าปกติของคนเราไม่ชอบให้ใครมารังแกมาเบียดเบียนมาทำร้ายเราไม่อยากให้ใครมาขโมยทรัพย์สมบัติของเราเราไม่อยากให้ใครมาก้าวล่วงมาประพฤติผิดในภรรยาในคู่ครองของเราในสามีของเราเราต้องการคนที่พูดจริงใจไม่โกหกเราไม่ด่าเราไม่ยุยงส่งเสริมให้เราแต่ความสามัคคีกันเราต้องการเป็นคนที่มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ไม่อยากให้เป็นคนที่อ่อนแอในด้านสติสัมปชัญญะตั้งอยู่ในความประมาทเพราะฉะนั้นทั้ง5ประการนี้ท่านเรียกว่าเป็นปกติของคนศีลนี่แหละคือตัวที่บอกว่าเป็นปกติเพราะฉะนั้นญาติโยมเวลาที่อาราธนาศีลหรือว่าขอศีลจากพระก็จะมีคำขออยู่2แบบขอแบบแรกก็จะมีคำว่าวิสูงวิสูงที่แปลว่าแยกกันแยกกันแยกกันถือเป็นข้อข้อและขอแบบที่2หมายความว่าขอรวมทั้ง5ข้อที่จะรักษาทั้งหมดโดยจุดประสงค์แล้วก็คือการรักษาศีลทั้ง5ข้อนั้นแหละเพื่อให้เป็นบุคคลที่ตั้งอยู่ในศีลมีศีลและก็มีธรรมทั้ง5ข้อนี้เป็นข้อที่ควรงดเว้นไม่ถือกับเป็นการห้ามโดยเด็ดขาดเพราะพระพุทธองค์บอกว่าให้งดเว้นจากการฆ่าสัตว์ให้งดเว้นจากการลักทรัพย์ให้งดเว้นจากการประพฤติผิดในกามหรือในคู่ครองของบุคคลอื่นให้งดเว้นจากวจีทุจริตหรือว่าการพูดที่ไม่ดีทั้ง4ประการนั่นก็คือการพูดปดการพูดเท็จการพูดคำหยาบการพูดส่อเสียดการพูดเพ้อเจ้อไร้สาระให้งดเว้นจากการดื่มสุราเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเราจะเห็นได้ว่าในภาษาที่พระท่านพูดท่านก็บอกว่าให้งดเว้นไม่ได้บอกว่าห้ามเพราะว่าโดยปกติการดำรงชีวิตของคนซึ่งเกี่ยวข้องอยู่ในโลกนี้ก็ย่อมจะมีบ้างที่จะกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งอันเป็นการล่วงละเมิดข้อห้ามในศีลทั้ง5ข้อนี้นั่นเพราะความจำเป็นของการดำรงชีวิตของ

แต่ละบุคคลแต่ถ้าเราสามารถที่จะงดเว้นได้เราก็ควรที่จะงดเว้นอย่างเช่นศีลข้อที่หนึ่งที่บอกว่าให้งดเว้นจากการฆ่าสัตว์สัตว์ในที่นี้หมายถึงสิ่งที่มีลมปราณคือมีชีวิตมีลมหายใจการกระทําที่เรียกว่าปาณาติบาตหรือฆ่าสัตว์หมายความว่าทําให้สัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นตายก่อนวัยอันควรตายก่อนที่เขาจะถึงเวลาตายตายด้วยการกระทําของเราหรือเราให้คนอื่นไปกระทําในทางพระพุทธศาสนาจึงบอกว่าเราจะฆ่าเองก็ดีหรือเราจะใช้ให้คนอื่นไปฆ่าก็ดีก็มีความผิดเหมือนกันหรือในทางกฎหมายก็จะบอกว่าจะฆ่าเองหรือจ้างวานให้คนอื่นฆ่าก็มีความผิดในทางกฎหมายเหมือนกันเพราะฉะนั้นการฆ่าสัตว์ก็จะมีความผิดในฐานะที่บอกว่าทําให้ชีวิตของสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นตกล่วงไปก่อนเวลาอันสมควรอย่างเช่นเรามนุษย์ในปัจจุบันนี้อาจจะมีชีวิตอยู่ในอายุไขประมาณ75ปีแต่ก็มีบางคนมาทำให้เราตายก่อนวัยอันควรด้วยการฆ่าการประหัตประหารด้วยอาวุธด้วยยาพิษให้เราได้รับอันตรายถึงแก่ชีวิตนั่นก็หมายความว่าเราก็ตายก่อนวัยอันควรเพราะฉะนั้นเราจะฆ่าสัตว์เองก็ดีจะให้คนอื่นฆ่าก็ดีเหล่านี้ท่านก็เรียกว่าผิดศีลข้อที่หนึ่งและในการฆ่าสัตว์ที่ฆ่าแล้วมีอันตรายมีผลมีโทษมากที่สุดก็คือการฆ่ามนุษย์การฆ่ามนุษย์ที่อันตรายที่สุดถึงกับห้ามสวรรค์ห้ามนิพพานนั่นก็คือการฆ่าบิดามารดาการฆ่าพระอรหันต์ซึ่งเป็น3อย่างใน5อย่างที่เรียกว่าธรรมที่มีโทษ5อย่างที่มีโทษมากการฆ่าพ่อฆ่าแม่ถือว่ามีโทษมากการฆ่าพระอรหันต์ก็ถือว่ามีโทษมากกว่าในระดับของการฆ่าพ่อกับฆ่าแม่ต้องดูว่าใครมีคุณธรรมมากกว่ากันถ้าพ่อมีคุณธรรมมากกว่าฆ่าพ่อก็มีโทษมากกว่าถ้าแม่มีคุณธรรมมากกว่าการฆ่าแม่ก็มีโทษมากกว่าแต่ถ้าทั้งสองมีคุณธรรมเท่ากันการฆ่าแม่มีโทษมากกว่านั่นก็เพราะว่าแม่หรือมารดาของเราเป็นคนที่อุ้มท้องรักษาเรามาตลอด9เดือน10เดือนที่อยู่ในครรภ์ถือว่าเป็นบุคคลที่มีบุญคุณส่วนในการฆ่าสัตว์ทั้งหลายก็พิจารณาตามคุณประโยชน์ที่สัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นเขาทำประโยชน์ให้กับเราอย่างเช่นการฆ่าโคฆ่ากระบือที่เราใช้งานอยู่นั่นถือว่าเป็นสัตว์ที่มีบุญคุณการฆ่าสัตว์เหล่านั้น 1. เป็นสัตว์ใหญ่ 2. เป็นสัตว์ที่มีบุญคุณหรือการฆ่าช้างล้มช้างอย่างนี้โทษก็จะมากกว่าการฆ่าสัตว์ตัวเล็กการฆ่าสัตว์ตัวเล็กๆก็ไม่ได้หมายความว่าสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นไม่มีค่าเพราะชีวิตทุกชีวิตมีค่าเท่ากันจะเป็นสัตว์เล็กจะเป็นสัตว์ใหญ่สัตว์ทุกตัวที่เกิดมาในโลกนี้รวมแม้กระทั่งมนุษย์ซึ่งอ้างตนเองว่าเป็นสัตว์ประเสริฐก็มีความรักตัวกลัวตายรักชีวิตของตนเองด้วยกันทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นใครจะมาทำอันตรายให้กับชีวิตเราก็ย่อมจะไม่เป็นที่พอใจเพราะฉะนั้นการฆ่าสัตว์จึงถือว่าเป็นการกระทำผิดศีลในข้อที่หนึ่งศีลในข้อที่สองให้งดเว้นจากการลักทรัพย์การลักทรัพย์ในที่นี้หมายถึงการถือเอาสิ่งของของคนอื่นซึ่งเจ้าของเขาไม่อนุญาตบางท่านบอกว่า

เราไม่ได้ลักเราหยิบเอาไปต่อหน้านี่แหละไม่ได้ขโมยแต่สิ่งของเขาไม่ให้เราไม่อนุญาตให้เราเอาไปครอบครองไม่อนุญาตให้เคลื่อนย้ายเพราะฉะนั้นเราจะถือไปเองก็ดีใช้ให้คนอื่นหยิบไปก็ดีแล้วนำไปครอบครองก็ถือว่ามีความผิดเพราะคนเราอันดับแรกคือรักชีวิตอันดับที่สองก็คือรักทรัพย์สมบัติหวงแหนทรัพย์สมบัติที่เราหามาได้หามาได้ด้วยความเหนื่อยยากแล้วโดนคนอื่นขโมยไปถือเอาไปช่อโกงเอาไปอย่างนี้เราก็ย่อมมีความไม่พอใจเพราะฉะนั้นเมื่อเราคิดว่าเราไม่พอใจไม่ชอบใจที่จะให้คนอื่นมาเอารัดเอาเปรียบในทรัพย์สินทรัพย์สมบัติของตนเราก็ต้องไม่กระทำการอย่างนั้นกับคนอื่นพระพุทธองค์ตรัสว่าเราควรทำตนเองให้เป็นตัวอย่างคือเรารักความสุขเกลียดความทุกข์อย่างไรคนอื่นเขาก็เหมือนกันคนอื่นเขาก็หวงแหนทรัพย์สมบัติของเขาเหมือนกันในข้ออทินนาทานหรือว่าการลักทรัพย์นี้ท่านอนุญาตแต่เพียงว่าถ้าถือเอาไปด้วยความเป็นวิสาสะหรือว่าความคุ้นเคยกันอย่างนี้ก็ไม่ผิดหรือถือเอาไปเพื่อที่จะเก็บรักษาไว้เพราะเกรงว่าถ้าเห็นว่าทรัพย์สมบัติสิ่งของเหล่านั้นถ้ายังอยู่ตรงนั้นอาจจะได้รับความเสียหายจากลมจากฝนหรือบุคคลผู้ไม่ปรารถนาดีหยิบฉวยเอาไปเรานำไปเก็บรักษาไว้อย่างนี้ไม่มีความผิดแต่ถ้ามีเจตนาที่จะเอาไปซุกซ่อนเอาไปครอบครองแค่ยกวัตถุนั้นให้เคลื่อนออกไปจากที่เดิมนั่นก็ถือว่าการกระทำศีลข้อนี้สำเร็จแล้วเพราะฉะนั้นในข้อที่สองที่บอกว่าห้ามลักทรัพย์เราจะขโมยเองก็ดีหรือให้คนอื่นขโมยก็ดีนี่ก็เป็นความผิดทั้งนั้นข้อที่สามห้ามประพฤติผิดหรือว่างดเว้นจากการประพฤติผิดในคู่ครองของคนอื่นนั่นก็หมายความว่าอย่านอกใจคู่ครองของตนเองให้เป็นคนมีความซื่อสัตย์ให้พอใจในการครองคู่ในลักษณะเป็นภรรยาสามีเดียวไม่ประพฤติผิดในกามไม่ประพฤติผิดในคู่ครองของคนอื่นในลูกหลานของคนอื่นในศีลข้อที่สี่ที่เรียกว่าห้ามกล่าววจีทุจริตกล่าวคำพูดที่เป็นทุจริตมีอยู่สี่ประการหนึ่งห้ามพูดเท็จหรือว่าห้ามโกหก2. ห้ามพูดคำหยาบ 3. ห้ามพูดส่อเสียดคำส่อเสียดก็คือคำยุยงให้แตกความสามัคคีกันและ4. ห้ามพูดเพ้อเจ้อซึ่งเป็นคำที่ไร้สาระไม่ประกอบด้วยอัดไม่ประกอบด้วยธรรมทั้ง4ประการนี้รวมอยู่ในข้อที่บอกว่าห้ามพูดเท็จหรือว่าห้ามกล่าวมุสาโดยปกติแล้วคำพูดของเราถ้าเรายังไม่พูดเราก็ยังเป็นนายของคำพูดอยู่แต่เมื่อเราพูดออกไปแล้วคำพูดก็จะเป็นนายของเราคำพูดนั้นแหละเรื่องยืนยันว่าเราได้มีเจตนาอย่างไรเพราะว่าเราคิดแล้วเราจึงพูดท่านจึงบอกว่าถ้าอยู่คนเดียวก็ให้ระวังความคิดถ้าอยู่กับญาติมิตรให้ระวังคำพูดคำจาเดี๋ยวจะผิดใจกันได้เดี๋ยวจะพูดไม่เข้าหูกันส่วนศีลข้อที่5ห้ามดื่มสุราเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทในสมัยก่อนก็มีสุรามีเมรัยหรือว่ามีน้ำเมาเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เมื่อดื่มเข้าไปแล้วจะเป็นการลดทอนประสิทธิภาพในการดำรงชีวิตลดทอนสติสัมปชัญญะในการครองตน
ทำให้การควบคุมตนเองเป็นไปได้ด้วยความยากลำบากในสมัยปัจจุบันอาจจะหมายรวมถึงยาเสพติดทุกอย่างที่ดื่มที่เสพเข้าไปแล้วทำให้สติสัมปชัญญะขาดหายไปไม่ว่าจะเป็นยาเสพติดยาบ้ายาอียาไอเฮโรอีนฝิ่นกัญชาหรือโดยที่สุดแม้กระทั่งเวลาเดินตามถนนแล้วกำลังเสพมือถืออยู่คุยโทรศัพท์อยู่อย่างนี้ทำให้สติสัมปชัญญะมันลดลงเพราะฉะนั้นก็จะเป็นอันตรายกับชีวิตได้ในศีลทั้ง5ประการนี้ถ้าใครรักษาได้คุ้มครองได้ก็จะได้รับอานิสงส์ที่พระท่านสรุปในตอนท้ายว่าศีลนำไปสู่สุขติสุขติก็หมายถึงว่าสิ่งที่ไปแล้วมีความสุขสถานที่ไปแล้วได้ดีกล่าวโดยภพภูมิที่ไปเกิดก็ตั้งแต่การเกิดเป็นมนุษย์การเกิดเป็นเทวดาและการเกิดเป็นพรหมซึ่งสูงขึ้นไปอานิสงส์ข้อที่2ก็คือศีลทำให้มีโภคทรัพย์มีโภคสมบัติร่ำรวยบางคนก็อาจจะปฏิเสธในใจว่าคงจะไม่ใช่หรอกถ้าเราเป็นคนซื่อสัตย์แล้วเราจะรวยได้อย่างไรเราต้องรู้จักซิกแซกเราต้องรู้จักคดโกงบ้างเราถึงจะร่ำรวยเราคงจะเคยได้ยินว่าซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานทรัพย์สมบัติที่ได้มาด้วยวิธีการที่ไม่ชอบสักวันหนึ่งเขาก็ต้องรีบกลับไปแต่ถ้าทรัพย์สมบัตินั้นได้มาด้วยสัมมาชีพเราก็สามารถที่จะใช้จ่ายทรัพย์สมบัตินั้นอย่างมีความสุขโดยประการสุดท้ายอานิสงส์ของศีลก็คือศีลนำให้พ้นจากทุกข์พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดศีลทำให้พบพระนิพพานได้เพราะฉะนั้นอานิสงส์ของศีลทั้ง5ประการนี้ถ้าใครสามารถรักษาได้รักษาศีลได้คนนั้นก็จะพบกับความสุขในชีวิตทั้งไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนคนอื่นให้ได้รับความลำบากธรรมสาธุในวันนี้ขออธิบายขยายความในเรื่องของศีล5แต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

0: นักเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: ก่อนกลับบ้านต้องทำมาดีทีมก่อนห้องทีมก่อนเรียบร้อยครับผมทีมหมดยาฆ่าเชื้อฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วค่ะทีมเช็ดโต๊ะเช็ดโต๊ะเรียบร้อยแล้วค่ะเชิญยกเก้าอี้ทีมขนน้ำจมน้ำเรียบร้อยแล้วครับทีมถูกพูด
3: เด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
5: เอ๋ยยาให้ข้นบานไก่ต้องเป็นข้นไก่ห้างย้อนความบ่อเข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: พี่น้องเอ๋ยอย่าให้ข้นบานไก่ต้องเป็นข้นไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับรายการแง้มประตูสู่ลาวรายการของเราจะชวนคุณผู้ชมมารู้จักกับคำศัพท์การผสมคำประโยคบทสนทนาภาษาลาวรวมถึงเกร็ดน่ารู้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะและจะมาฝึกฟังพร้อมกับออกเสียงภาษาลาวตามแบบเจ้าของภาษากับท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์กันค่ะแล้วคุณผู้ชมจะไม่ปล่อยให้เพื่อนบ้านใกล้ต้องกลายเป็นคนไกลเพราะความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทางภาษาอย่างแน่นอนค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปรับชมพร้อมๆค่ะ
1: สวัสดีกันอีกเช่นเคยนะคะคุณผู้ชมหรือในภาษาลาวนะคะใช้คำว่าสบายดีสบายดีก็เหมือนคำว่าสวัสดีนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงแรกนี้นะคะเราก็จะมีคำศัพท์ค่ะในหมวดหมู่ต่างๆนะคะมาให้ท่านผู้ชมได้เรียนรู้กันค่ะการเรียนรู้ภาษาลาววันละนิดนะคะช่วยเพิ่มคลังคำศัพท์ค่ะสำหรับหมวดหมู่นะคะคำศัพท์ในวันนี้เป็นคำศัพท์ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวกับการเรียนการสอนค่ะคุณผู้ชมคะคำที่เรานำมาส่วนมากนะคะจะเป็นคำที่ภาษาลาวและภาษาไทยใช้แตกต่างกันค่ะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจภาษาลาวหรืออยากรู้ภาษาลาวค่ะเพื่อจะเอามาเปรียบเทียบกับภาษาไทยหรือคุณผู้ชมบางคนอาจจะได้ใช้นะคะในอนาคตค่ะคุณผู้ชมคะคำศัพท์คำแรกในวันนี้คือคำว่าเสงค่ะคุณผู้ชมเสงค่ะหมายถึงสอบค่ะหรือภาษาลาวอาจจะใช้นะคะควบคู่กันว่าสอบเสงสอบเสงก็ได้แต่เมื่อไหร่นะคะที่คุณผู้ชมได้ฟังคำเดียวคือคำว่าเสงค่ะก็หมายถึงสอบนั่นเองค่ะการสอบนี้นะคะอาจจะเป็นการสอบย่อยการสอบระดับนะคะมหาวิทยาลัยหรือการสอบเข้ารับราชการก็ได้เพราะฉะนั้นการสอบทุกอย่างอาจจะใช้คำว่าเสงได้เลยค่ะไปต่อนะคะคำนี้นะคะเกี่ยวกับการเรียนค่ะปึ้มปึ้มออกเสียงยาวนะคะหมายถึงหนังสือค่ะคุณผู้ชมเอ๊ะถ้าเป็นสมุดจะพูดว่ายังไงดีนะในภาษาลาวค่ะคุณผู้ชมคะใช้คำนี้ค่ะปึ้มเขียนปึ้มเขียนหรือหนังสือที่เอาไว้เขียนก็หมายถึงสมุดนั่นเองค่ะไปต่อนะคะคำนี้จำเป็นนะคะคุณผู้ชมเพราะภาษาไทยและภาษาลาวค่ะใช้ไม่เหมือนกันค่ะซกเฮียนซกเฮียนหมายถึงภาคการศึกษาค่ะหรือคุณผู้ชมอาจจะเทียบกับนะคะในภาษาไทยคำว่าศกค่ะสคศาลากไก่ก็เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นค่ะซกเฮียนหมายถึงภาคการศึกษาค่ะคำต่อไปเลยนะคะทุงซาดทุ่งซาดคุณผู้ชมคะภาษาลาวใช้คำว่าทุ่งนะคะหมายถึงธงค่ะส่วนคำว่าซาดนะคะก็หมายถึงชาตินั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวไม่มีเสียงชอช้างเหมือนในภาษาไทยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราได้ยินเสียงภาษาไทยเป็นชอช้างเราก็อาจจะเปลี่ยนเป็นซ่อสร้างในภาษาลาวค่ะเพราะฉะนั้นคำนี้ออกเสียงว่าทุ่งซาดหมายถึงธงชาตินั่นเองนะคะไปต่อกันที่ค่ะโรงเรียนประถมในภาษาลาวค่ะคุณผู้ชมออกเสียงว่าฮงเฮียนประถมฮงเฮียนประถมคุณผู้ชมคะโรงเรียนประถมในประเทศลาวนะคะอาจจะมีการเรียนการสอนที่แตกต่างกันค่ะโรงเรียนประถมนะคะที่มีการเรียนการสอนครบในระดับประถมศึกษาภาษาลาวก็จะใช้ว่าฮงเฮียนประถมสมบูรณ์ฮงเฮียนประถมสมบูรณ์หรือโรงเรียนประถมสมบูรณ์ที่มีการเรียนการสอนครบทุกระดับในระดับประถมศึกษานั่นเองค่ะไปต่อนะคะเมื่อนะคะสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาแล้วนะคะก็ถึงเวลาที่นักเรียนเหล่านั้นจะกลายเป็นนักศึกษาค่ะคุณผู้ชมคะคำนี้ค่ะมหาวิทยาลัยแห่งชาติมหาทยาลัยแห่งชาติหมายถึงมหาวิทยาลัยแห่งชาติค่ะคุณผู้ชมคะ มหาวิทยาลัยแห่งชาตินะคะเป็นนะคะมหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนโดยรัฐบาลค่ะแต่นะคะในประเทศลาวก็มีมหาวิทยาลัยเอกชนเกิดขึ้นแล้วค่ะมีการเรียนการสอนอาจจะไม่ครบทุกหลักสูตรหรือคณะวิชานะคะแต่ก็ช่วยให้การศึกษาในประเทศลาวได้พัฒนาก้าวไปอีกก้าวหนึ่งแล้วค่ะคุณผู้ชมคะหลังจากที่คุณผู้ชมเรียนรู้คำศัพท์เหล่านี้แล้วนะคะเรามาทบทวนค่ะคุณผู้ชมอาจจะออกเสียงไปพร้อมกันก็ได้นะคะเรามาทบทวนค่ะคำศัพท์คำแรกนะคะออกเสียงว่าเสงเสงหมายถึงสอบค่ะปึ้มปึ้มหมายถึงหนังสือค่ะไปที่ปึ้มเขียนปึ้มเขียนหมายถึงสมุดนะคะซกเฮียนซกเฮียนหมายถึงภาคการศึกษาค่ะคุณผู้ชมคะทุ่งซาดทุ่งซาดหมายถึงธงชาติค่ะไปต่อเลยนะคะโฮงเฮียนปฐมสมบูรณ์โฮงเฮียนปฐมสมบูรณ์หมายถึงโรงเรียนปฐมศึกษาค่ะไปต่อนะคะมหาวิทยาลัยแห่งชาติมหาวิทยาลัยแห่งชาติหมายถึงมหาวิทยาลัยแห่งชาติที่จัดการเรียนการสอนโดยรัฐบาลนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะการเรียนรู้คำศัพท์แต่เพียงอย่างเดียวนะคะอาจจะทำให้คุณผู้ชมได้เฉพาะคำศัพท์ค่ะแต่ถ้าหากคุณผู้ชมนะคะสามารถอ่านได้นะคะและเข้าใจระบบการเขียนสะกดในภาษาลาวก็จะช่วยให้คุณผู้ชมได้เพิ่มคำศัพท์ขึ้นมากกว่าเดิมค่ะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เราก็จะมาเรียนรู้การประสมอักษร นะคะในภาษาลาวเราจะเห็นหน้าค่าตาของพยัญชนะสระวรรณยุกต์ในภาษาลาวค่ะไม่ยากนะคะคุณผู้ชมเพราะนะคะสันฐานเหมือนกันกับพยัญชนะสระวรรณยุกต์ในภาษาไทยค่ะแล้วยังใช้ใกล้เคียงกันอีกนะคะจะมีข้อแตกต่างกันบ้างก็ไม่มากค่ะคุณผู้ชมคะเราจะนำคำศัพท์ที่เราได้เรียนไปเมื่อสักครู่มาใช้ในการเรียนการสอนในช่วงนี้กันนะคะคำแรกค่ะคำว่าเสงเสงคุณผู้ชมคะสระเอะในภาษาลาวนะคะสระเอะในภาษาลาวค่ะเราใช้สระเอค่ะนะคะสระเอลากจากข้างล่างนะคะขึ้นไปด้านบนค่ะแล้วก็ใช้ไม่หันอากาศนะคะไม่หันอากาศค่ะสระรูปนี้เราเรียกว่าไม่กันค่ะคุณผู้ชมเวลาจำว่าไม่กันหันขึ้นนะคะเราก็จะได้รูปสระเอค่ะเพราะฉะนั้นใส่พยัญชนะต้นค่ะสอเสือค่ะนี่คือสอเสือในภาษาลาวนะคะคุณผู้ชมสอเสือค่ะเริ่มจากด้านล่างค่ะขึ้นไปด้านบนนะคะม้วนหัวออกไปนิดนึงค่ะหางไม่ต้องยาวมากนะคะนี่ก็คือสอเสือในภาษาลาวค่ะส่วนพยัญชนะสะกดนะคะง้องั่วง้องั่วคุณผู้ชมคะง้องั่วหางยาวมากเลยค่ะเริ่มต้นจากหัวด้านบนนะคะคุณผู้ชมม้วนจากหัวด้านบนลงไปด้านล่างหางยาวเลยบรรทัดค่ะอันนี้อ่านว่าเสงค่ะคุณผู้ชมคะมีข้อควรจำอีกนิดนึงนะคะไม่กันหันขึ้นไม่กันหันขึ้นทำให้เป็นเสียงสระเอะสั้นนะคะคุณผู้ชมอ่านว่าเสงค่ะไปต่อนะคะปึ้มปึ้มเราเริ่มต้นด้วยพยัญชนะค่ะปอป๋าค่ะคุณผู้ชมปอป๋าค่ะเหมือนปลอปลาในภาษาไทยนั่นเองนะคะหางยาวขึ้นไปค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวสะกดตรงตามมาตราตัวสะกดค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแม่กลมเราก็ใช้รูปมอม้าใช่ไหมคะในภาษาไทยแต่ถ้าเป็นภาษาลาวเราใช้พยัญชนะตัวนี้ค่ะหม้อแมวหม้อแมวเริ่มจากหัวด้านล่างนะคะคุณผู้ชมม้วนขึ้นไปค่ะย้อนกลับคืนมานะคะแล้วก็ขึ้นไปอีกรอบนึงค่ะแบบนี้เรียกว่าหม้อแมวในภาษาลาวนะคะดูสระอือกันค่ะสระอือนะคะใช้วางในตำแหน่งของพยัญชนะต้นค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะวางอยู่นะคะเหนือปอป๋าขึ้นไปค่ะสระอือมีจุดข้างในนะคะสระอือมีจุดข้างในค่ะปิดด้วยรูปวรรณยุกต์โทค่ะคุณผู้ชมวรรณยุกต์โทวรรณยุกต์เอกนะคะเหมือนกันกับภาษาไทยค่ะคำนี้อ่านว่า ปื้มหมายถึงหนังสือค่ะไปต่อเลยนะคะเราได้คำว่าปื้มหมายถึงหนังสือแล้วเรามารู้จักคำนี้ค่ะปื้มเขียนปื้มเขียนซึ่งหมายถึงสมุดเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมไปเรียนรู้คำว่าเขียนกันดีกว่านะคะคุณผู้ชมคะสระเอียในภาษาลาวนะคะมี2รูปค่ะรูปหนึ่งคือสระเอียแบบไม่มีตัวสะกดนะคะอีกรูปหนึ่งคือสระเอียแบบมีตัวสะกดก็คือตัวนี้ละค่ะคุณผู้ชมคะสระเอียแบบมีตัวสะกดเรียกว่ายอเฟื้องนะคะเขียนแบบนี้ค่ะม้วนจากหัวด้านล่างนะคะการม้วนจากหัวจะอยู่ต่ำกว่าระดับบรรทัดนะคะและขึ้นไปด้านบนค่ะนะคะคุณผู้ชมคะนี่คือสระเอียนะคะในรูปเดียวแบบมีตัวสะกดในภาษาลาวค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากเขียนคำว่าเขียนเราก็เพียงแต่เพิ่มพยัญชนะต้นและตัวสะกดค่ะคุณผู้ชมคะพยัญชนะต้นใช้ตัวนี้ค่ะขอใครขอใครสังเกตไหมคะขอใครในภาษาลาวหัวจะโตมากนะคะคุณผู้ชมก็เริ่มจากม้วนหัวนะคะแล้วก็ลงมาข้างล่างตรงปลายนะคะจะมีหยักนิดนึงแต่ไม่เยอะค่ะปิดท้ายด้วยน่อนกน่อนกคุณผู้ชมคะหรือนอหนูในภาษาไทยนั่นเองค่ะเริ่มต้นจากหัวอยู่ด้านบนนะคะแตกต่างกันกับม่อแมวคุณผู้ชมเริ่มจากหัวค่ะน่อนกม้วนลงมาข้างล่างนะคะย้อนขึ้นไปนิดนึงค่ะแล้วก็กลับไปด้านหลังค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้คำนี้ค่ะเขียนอ่านว่าปื้มเขียนหมายถึงสมุดค่ะไปต่อเลยนะคะซกเฮียนซกเฮียนคุณผู้ชมคะเราได้สระเอียแบบมีตัวสะกดไปแล้วนะคะเรามาเรียนรู้รูปสระอีกรูปนึงค่ะสระโอค่ะคุณผู้ชมคะสระโอในภาษาลาวต้องปรากฏรูปนะคะในภาษาไทยถ้าเราจะเขียนคำว่าโศกเราก็จะไม่มีรูปสระค่ะแต่คุณลาวจะอ่านไม่ได้ค่ะคุณผู้ชมเพราะทุกครั้งที่มีพยางค์หรือเป็นคำในภาษาลาวต้องมีรูปสระประกอบทุกครั้งค่ะคุณผู้ชมคะนี่คือสระโอแบบมีตัวสะกดค่ะสระโอแบบมีตัวสะกดคือไม่กุ๋งค่ะเขียนแบบนี้นะคะอย่าสับสนกับไม่กันในคำว่าเสงนะคะไม่กุ๋งค่ะไม่กุ๋งหัวลงค่ะเวลาจำก็จำว่าไม่กุ๋งหัวลงนะคะม้วนลงจากด้านล่างค่ะคุณผู้ชมก็ใส่สอเสือค่ะจำได้แล้วใช่ไหมคะสอเสือค่ะม้วนขึ้นไปเลยนะคะด้านบนค่ะปิดด้วยนะคะกอไก่กอไก่คุณผู้ชมคะวิธีการจำจำแบบนี้ค่ะกอไก่ไก่ที่เมืองลาวมี2หัวค่ะไก่ที่เมืองลาวมี2หัวค่ะเริ่มจากด้านล่างนะคะเริ่มจากด้านล่างค่ะหมุนขึ้นไปด้านบนหัวทั้ง2หัวอยู่ด้านนอกนะคะหมุนลงมาค่ะนี่คือกอไก่ในภาคภาษาลาวค่ะส่วนคำว่าเฮียนเฮียนเราก็เพียงแค่เปลี่ยนพยัญชนะต้นเราก็จะได้คำนี้แล้วค่ะเฮียนเสียงคือห่อเฮื่อนห่อเฮื่อนหรือเสียงหอนกฮูกนะคะแต่รูปเป็นแบบนี้ค่ะเขียนเหมือนรอเรือนะคะม้วนหัวด้านล่างแล้วก็โค้งสักหน่อยนะคะคุณผู้ชมคะหางขึ้นค่ะ

0: ฮอเฮือนหางขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้คำว่าซกเฮียนหมายถึงภาคการศึกษาค่ะไปต่อเลยนะคะคำนี้ค่ะหมายถึงธงชาติภาษาลาวเรียกว่าทุงซาดทุงซาดออกเสียงเป็นสระอุนะคะใช้พยัญชนะตัวนี้ค่ะทอทุงทอทุงก็คือทอทหารนั่นเองค่ะม้วนหัวจากด้านบนนะคะลงมาข้างล่างค่ะแล้วขึ้นไปอีกรอบนึงค่ะคุณผู้ชมคะสะกดด้วยงองัวงองัวจำได้แล้วใช่ไหมคะเริ่มเลยค่ะนี่คืององัวหางยาวนะคะใส่สระอุค่ะคำนี้ได้แล้วนะคะทุ่งต่อไปค่ะคำว่าซาดง่ายมากเลยค่ะเพราะภาษาลาวเขียนสะกดตรงตัวค่ะเพราะฉะนั้นคำว่าซาดสะกดด้วยดอเด็กน้อยค่ะซอสร้างค่ะเหมือนขอไข่นะคะหัวจากด้านบนหางยาวลงมาค่ะสระอามีหัวนะคะนี่คือสระอาในภาษาลาวค่ะปิดด้วยดอเด็กน้อยดอเด็กน้อยหัวจากด้านล่างขึ้นไปด้านบนนะคะอ่านว่าทุ่งซาดไปต่อเลยค่ะคำนี้นะคะฮงเฮียนฮงเฮียนคุณผู้ชมคะสระโอค่ะเขียนแบบนี้นะคะขึ้นจากด้านล่างค่ะใกล้เคียงกับภาษาไทยนะคะคุณผู้ชมคะพยัญชนะตัวต่อไปทราบแล้วนะคะฮอเฮือนฮอเฮือนไปต่อค่ะงองัวงองัวหางยาวนะคะส่วนคำว่าเฮียนคุณผู้ชมได้แล้วนะคะไปเลยค่ะฮอเฮือนสระเอียยอเฟื้องนะคะปิดด้วยนอนกไปต่อที่ปฐมค่ะจำได้ไหมคะสระโอลดรูปนะคะเริ่มต้นพยางค์แรกก่อนค่ะปอป๋าสระอะทอถุงอันนี้ทอถุงหัวเข้าข้างในออกข้างนอกแล้วก็ลงมาข้างล่างยาวค่ะใส่สระโอลดรูปไม่กุ๋งนะคะบวกด้วยมอแมวมอแมวไปต่อค่ะสมบูรณ์สมบูรณ์คุณผู้ชมคะสระโอลดรูปค่ะสอเสือสอเสือไม่กุ๋งหัวลงค่ะมอแมวต่อด้วยคำว่าบูนบอแบ้พยัญชนะตัวนี้เรียกว่าบอแบ้สระอูแล้วก็นอนกค่ะคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมคะเราจะปิดท้ายกันไว้ที่คำนี้ก่อนนะคะเพราะคำว่ามหาวิทยาลัยแห่งชาติเป็นคำค่อนข้างยาวค่ะแต่คุณผู้ชมก็จะได้หลักเกณฑ์ในการเขียนแล้วนะคะเขียนทุกพยางค์หรือทุกคำต้องปรากฏรูปสระนะคะเพราะฉะนั้นมหาวิทยาลัยแห่งชาติก็ต้องเขียนแบบปรากฏรูปสระทุกพยางค์นะคะ
1: สบายดีมั้งก่อน
2: สบายดีมีนะเป็นจังใดสิเสียงแล้วหวะ
1: โอ้ยังบ่อ่านเปิ่มเฮียนเลยเจ้าเด๋
2: คือกันยังบ่ทันอ่านหนังสือเสียงภาคเฮียนหนึ่งเลย
1: เจ้าเสียงวิซาอย่างเด
2: สกเฮียนนี่เสียงสามวิซาวิซาประวัติศาสตร์ลาววิซาเลขวิซาฟิสิกส์แล้วเจ้าเดเสียงอย่างเด
1: ค่อยเสียงสองวิซามีวิซาเลขวิซาวิทยาศาสตร
2: ์โอ้คือดีแท้เสียงหน่อยเนาะ
1: บอดอกเสียงหน่อยแต่เวียกและเฮ็ดรายงานหลายแท้ๆนายครูให้เฮ็ดเวียกเก็บคะแนนเวียกหลายกว่าคะแนนสิงค่อยยากสิงหลายกว่าเฮ็ดเวียกขี้ข้านเฮ็ดแหง
2: คันเป็นค่อยค่อยมักเฮ็ดรายงานหลายกว่าสิงเด้อ
1: เจ้าคือมักเฮ็ดเวียกหรือเฮ็ดรายงานหลายกว่าสิงล่ะ
2: ย้อนว่าข่อยมักอ่านปึ้มซอกค้นหาความรู้มักการฝึกแอบหลายกว่า
1: สั้นบ่เจ้าคือสิใส่ใจจดข้อมูลใส่ปึ้มเขียนหลายเนาะ
2: แม่นแล้วปะทุ่งซาดสิขึ้นแล้วไปเข้าแถวกันเถาะ
1: เจ้าเจ้า
2: อีกบึดหนึ่งมหาวิทยาลัยแห่งชาติของเฮาเสียงพร้อมกับโรงเรียนบ
1: ่ระยะเดียวกันกับเด็กน้อยโรงเรียนประถมสมบูรณ์เสียงนี่แหละ
2: ดีแท้ข่อยสิอ่านปื้มพร้อมๆกับน้องข่อยที่เรียนอยู่ประถม
1: ข่อยก็คือกัน
2: เอาเฝ้าแลนเด้อเดี๋ยวเฮาสิไปเข้าเรียนบ่ทันได้
1: โชคดีในการสิงเด้อ
2: โชคดีเช่นกัน
0: คุณผู้ชมคะเป็นยังไงกันบ้างคะฟังบทสนทนาข้างต้นแล้ว

พอจะเข้าใจภาษาลาวเพิ่มขึ้นไหมคะที่เราอาจจะไม่เข้าใจภาษาลาวหรือบทสนทนาข้างต้นเพราะว่าเราอาจจะไม่เข้าใจคำศัพท์นั่นเองค่ะการเพิ่มคลังคำศัพท์หรือเพิ่มความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ในภาษาลาวจะทำให้เราเรียนรู้ภาษาลาวได้เร็วขึ้นค่ะคุณผู้ชมคะถ้าใครยังฟังไม่ทันนะคะช่วงนี้ค่ะเราจะเอาประโยคข้างต้นนะคะมาขยายค่ะเพื่อให้คุณผู้ชมได้เข้าใจคำศัพท์เพิ่มขึ้นและรู้ถึงสำนวนพูดในภาษาลาวค่ะคุณผู้ชมจำประโยคนี้ได้ไหมคะน่าจะจำได้เพราะว่าอยู่ในหมวดคำศัพท์ของเราในวันนี้ด้วยค่ะซี่เสียงแล้วหวาซี่เสียงแล้วหวาหมายถึงจะสอบแล้วใช่ไหมจะสอบแล้วใช่ไหมคุณผู้ชมคะซี่แปลว่าจะค่ะส่วนคำว่าเสียงหมายถึงสอบนะคะส่วนคำลงท้ายค่ะหวาหวาเป็นคำถามหรือคำแสดงความสงสัยค่ะหมายถึงใช่ไหมใช่ไหมเพราะฉะนั้นเวลาอ่านภาษาลาวหรือฟังบทสนทนาภาษาลาวคุณผู้ชมก็จะต้องสามารถแยกนะคะกริยาค่ะและคำลงท้ายออกจากกันโดยการฟังจากเสียงคนลาวที่มีการเน้นเสียงเบาเสียงหนักนะคะประโยคนี้ค่ะซี่เสียงแล้วหวาซี่เสียงแล้วหวาหมายถึงจะสอบแล้วใช่ไหมค่ะไปต่อนะคะประโยคนี้เป็นประโยคสั้นๆค่ะแต่เป็นประโยคตอบรับค่ะคุณผู้ชมคือดีแท้คือดีแท้คือหมายถึงนะคะเป็นค่ะแต่ในประโยคนี้นะคะใช้เป็นสำนวนค่ะสำนวนลาวคำว่าคือดีคือดีหมายถึงดีนั่นเองค่ะเราจะไม่แปลความหมายแบบตรงตัวนะคะคือดีก็หมายถึงดีส่วนคำลงท้ายค่ะคำว่าแท้คำนี้มีความหมายหลากหลายค่ะขึ้นอยู่กับบริบทของการสนทนาและเรื่องที่เราสนทนากันด้วยค่ะแต่ในประโยคนี้นะคะคู่สนทนาใช้คำว่าคือดีแท้หมายถึงดีจังเลยค่ะไปต่อกันเลยนะคะคุณผู้ชมคะประโยคต่อไปนี้เป็นประโยคแบบเงื่อนไขค่ะประโยคแบบเงื่อนไขคืออะไรคะประโยคแบบเงื่อนไขคือนะคะมีคำขึ้นต้นและมีคำเชื่อมค่ะที่แสดงความเป็นเงื่อนไขนั่นเองนะคะประโยคนี้ในภาษาลาวพูดว่าขั้นเป็นค่อยขั้นเป็นค่อยขั้นหมายถึงท่าค่ะคุณผู้ชมท่าค่ะส่วนคำว่าเป็นก็คือเป็นนั่นเองค่ะและคำต่อไปนะคะค่อยค่อยหมายถึงผมหรือฉันเป็นสรรพนามบุรุษที่หนึ่งค่ะคุณผู้ชมคะขั้นเป็นค่อยจึงหมายถึงถ้าเป็นฉันหรือถ้าเป็นผมผมก็จะจุดจุดจุดจุดต่อไปนะคะไปต่อค่ะค่อยมักอ่านปื้มซอกค้นหาความฮู้ค่อยมักอ่านปื้มซอกค้นหาความฮู้หมายถึงผมหรือฉันชอบอ่านหนังสือเพื่อค้นคว้าความรู้ค่ะคุณผู้ชมคะมีคำศัพท์หลายคำเลยค่ะในประโยคนี้นะคะคุณผู้ชมรู้จักคำว่าค่อยไปแล้วใช่ไหมคะมักหมายถึงชอบค่ะมักหมายถึงชอบค่ะส่วนคำว่าปื้มคุณผู้ชมจำได้แล้วใช่ไหมคะเป็นคำศัพท์ที่อยู่ในหมวดของเราวันนี้นะคะเราสอนไปแล้วค่ะหมายถึงหนังสือค่ะปื้มหมายถึงหนังสือนะคะส่วนคำว่าซอกค้นซอกค้นหมายถึงนะคะค้นคว้านั่นเองค่ะแต่ในบริบทนี้นะคะเติมคำว่าหาเข้าไปด้วยค่ะคุณผู้ชมซอกค้นหาความรู้หาความรู้นะคะความรู้ก็คือความรู้ในภาษาลาวนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะเห็นไหมคะว่าการอ่านหนังสือเนี่ยนะคะในภาษาลาวเป็นภาษาให้ภาพค่ะทั้งไปค้นนะคะและก็ไปซอกหาด้วยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นการเรียนนะคะไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะแต่คนลาวนะคะค่อยมักอ่านปื้มซอกค้นหาความรู้แสดงถึงความพยายามในการอยากเรียนหนังสือหรือการเพิ่มพูนความรู้นั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะประโยคภาษาลาวนะคะที่เราเรียนมาทั้งหมดนะคะมันจะช่วยให้เราสามารถเข้าใจภาษาลาวได้และยิ่งคุณผู้ชมฟังการสนทนาของคนลาวจะมีจังหวะจะโคนมีสูงมีต่ำมีเบามีหนักแสดงว่าภาษาลาวนะคะเป็นภาษาที่ให้ความสำคัญกับการเน้นเสียงหนักเบาพอสมควรค่ะโดยเฉพาะนะคะคำลงท้าย

0: ใช่ค่ะคำลงท้ายจะแสดงความหมายว่าเป็นคำถามอ้อนวอนหรือสงสัยหรือขอร้องก็จะขึ้นกับการลงเสียงหนักเบาในตอนท้ายนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมลองฝึกออกเสียงภาษาลาวไปพร้อมกันนะคะเพราะช่วงนี้เราจะทบทวนประโยคภาษาลาวค่ะการออกเสียงภาษาลาวนะคะง่ายๆค่ะเพียงคุณผู้ชมไม่ต้องกังวลนะคะว่าจะออกเสียงถูกหรือผิดเพราะนี่คือการเรียนรู้ค่ะการเรียนอาจจะต้องผิดก่อนแล้วถึงจะมาถูกสักวันนึงนะคะหรือในช่วงต่อไปต่อๆไปคุณผู้ชมเรียนเพิ่มมากขึ้นก็จะทำให้เราออกเสียงได้ชัดเจนขึ้นค่ะเริ่มเลยนะคะประโยคแรกค่ะซี่เสงแล้วหวาซี่เสงแล้วหวาหมายถึงจะสอบแล้วใช่ไหมไปต่อค่ะคือดีแท้คือดีแท้หมายถึงดีจังเลยขั้นเป็นค่อยขั้นเป็นค่อยถ้าเป็นผมหรือถ้าเป็นฉันไปต่อนะคะค่อยหมักอ่านปึ้มซอกค้นหาความฮู้ค่อยหมักอ่านปึ้มซอกค้นหาความฮู้หมายถึงผมหรือฉันชอบอ่านหนังสือเพื่อค้นคว้าหาความรู้นั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะ
1: ปัจจุบันนี้เศรษฐกิจในประเทศลาวได้เติบโตอย่างรวดเร็วทำให้มีนักลงทุนจากต่างชาติเข้ามาทำธุรกิจในลาวเป็นอย่างมากและธุรกิจที่น่าจับตามองในตอนนี้ก็คือธุรกิจห้างสรรพสินค้าซึ่งขณะนี้มีโครงการที่เกี่ยวกับห้างสรรพสินค้าเกิดขึ้นมากมายทั้งขนาดใหญ่และขนาดกลางโดยนักลงทุนส่วนใหญ่ก็จะมาจากจีนไทยเวียดนามและสิงคโปร์ยิ่งไปกว่านั้นชาวลาวมีกำลังซื้อสินค้ามากขึ้นการสร้างห้างสรรพสินค้าแบบครบวงจรจึงสามารถตอบโจทย์ความต้องการของชาวลาวได้โดยตอนนี้ศูนย์การค้าที่ได้เปิดทำการในลาวที่สำคัญได้แก่ 1. ตลาดเช้าช้อปปิ้งมอลล์เป็นอาคารสูง5ชั้นทรงสี่เหลี่ยม2อาคารลงทุนโดยทุนจากสิงคโปร์ 2. ตลาดซังเจียงเป็นอาคารโกดังชั้นเดียวเน้นขายส่งสินค้าผู้ลงทุนเป็นกลุ่มทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่จากประเทศจีน 3. โครงการศูนย์การค้าพระธาตุหลวงเป็นการร่วมทุนระหว่างไทยจีนทางตะวันตกของตัวเมืองถ้าหากพิจารณาถึงการพัฒนาด้านธุรกิจห้างสรรพสินค้าต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นในประเทศลาวแล้วในอนาคตอันใกล้นี้ลาวก็อาจจะก้าวขึ้นมาเป็นศูนย์กลางของแหล่งช้อปปิ้งในแถบอาเซียนก็เป็นได้เป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมได้รับสาระความรู้จากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาทั้งเรื่องของคำศัพท์ในภาษาลาวนะคะการสะกดคำการประสมคำแล้วยังได้ฟังประโยคสนทนาค่ะพร้อมกับฝึกพูดตามท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาและได้รับสาระความรู้จากเกล็ดความรู้อีกด้วยนะคะคงทำให้คุณผู้ชมได้เข้าใจภาษาและประเพณีวัฒนธรรมลาวมากขึ้นแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการแง้มประตูสู่ลาวก็หมดลงแล้วขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนครับรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมได้เปิดมุมมองความคิดและมีความเข้าใจในเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนมากขึ้นอยู่กับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลและวิทยากรประจำรายการของเราครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์ธำรงศักดิ์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: เรื่องของกัมพูชาวันนี้ครับเอกลักษณ์โดดเด่นเมื่อเราพูดถึงกัมพูชาอย่างหนึ่งก็คือนครวัดนครธมเราอยากรู้ว่าไอ้ประโยชน์ที่ว่าต้องได้เห็นนครวัดก่อนถึงจะตายได้เนี่ยมันขนาดนั้นเลยไหมหรือมันมีที่มายังไงครับ
2: ตอนนี้ประชาชนนักท่องเที่ยวทั่วโลกนะครับก็คลั่งไคล้นครวัดนครธมเนี่ยไม่แพ้พีระมิดอียิปต์นะครับประเด็นที่คุณตูนพูดถึงนะครับก็คือ see Angkor and die ก็คือไปเยี่ยมชมนครวัดก่อนแล้วค่อยตาย
0: แต่ไม่ได้หมายถึงชมเสร็จแล้วตายเลยนะฮะ
2: ไปเยี่ยมชมหลายๆครั้งก็ได้นะครับประโยคนี้เป็นประโยคของนักวิชาการด้านประวัติศาสตร์ที่สำคัญของอังกฤษนะครับในรอบเมื่อ 40-50 ปีที่แล้วที่ชื่อว่าศาสตราจารย์อานูทอยบี้นะครับศาสตราจารย์คนนี้นะครับก็เขียนศึกษางานประวัติศาสตร์แล้วแต่สิ่งหนึ่งที่นักวิชาการของโลกตะวันตกมักจะคลั่งไคล้นะครับก็คืออารยธรรมของโลกโบราณ อย่างเช่นในกรณีของอียิปต์ว่าด้วยพีระมิดว่าด้วยหลุมโซฟาโลอะไรเงี้ยนะครับเราจะเห็นว่าโลกตะวันตกนี้คลั่งไคล้จนถึงทุกวันนี้เลย
0: ครับ
2: และเช่นกันนครวัดนครธมก็คือสิ่งก่อสร้างของยุคอดีตนะครับ 1,000 ปีที่ตกทอดมาถึงปัจจุบันเนี่ยนักวิชาการจำนวนมากยังต้องการศึกษาว่าอะไรคือพลังของการผลักดันให้เกิดการสร้างเขาสร้างด้วยวิธีการอย่างไรหินแต่ละก้อนนั้นเขาใช้วิธีการอย่างไรในการลากจากที่จุดตัดเนี่ยเดินทางหลายสิบกิโลเนี่ยมายังที่จุดในการสร้างปราสาทหินหรือเอาหินขึ้นไปอยู่บนยอดเขากันยังไงวิธีการต่างๆของการก่อสร้างเนี่ยนักวิชาการที่ศึกษานะก็พยายามสร้างสมมติฐานว่าน่าจะมีไอ้นั่นช่วยไอ้นี่ช่วยแต่พูดง่ายๆไม่มีสิ่งที่เรียกว่าแล้วทำยังไงจริง
0: ๆระบุชัดเจนเป็นหลักฐาน
2: ดังนั้นมันจึงกลายเป็นเรื่องลึกลับนะครับว่าด้วยการก่อสร้างไม่แพ้พีระมิดเลยและอีกสิ่งหนึ่งก็คือปราสาทในหมู่ของปราสาทอังกอร์นะครับก็มีบางปราสาทนี้มีต้นไม้ที่ยืนต้นนะครับสูงใหญ่มีรากไม้อะไรเงี้ยกลายเป็นฉากหนังของภาพยนตร์ฮอลลีวูดเยอะมากเลยเพราะว่านี่คืออะไรต้นไม้ใหญ่ขนาดนี้นะไปปกคลุมปราสาทหินได้ไงดังนั้นภาพของความมหัศจรรย์ภาพของความลึกลับอารมณ์พวกนี้กลายเป็นอารมณ์ที่ทำให้คนเนี่ยเวลาเดินทางเข้าไปในอังกอร์นะครับสามารถรู้สึกว่าตนเองย้อนยุคและจินตนาการนะครับว่าตนอาจจะเข้าไปสู่การคิดการศึกษาว่าเกิดอะไรขึ้นกับดินแดนนี้
0: เหมือนเข้าไปอีกโลกหนึ่ง
2: ใช่เมื่อก่อนนี้เมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วนะครับฝรั่งเข้ามาสงสัยไม่ใช่คนสร้างแน่ๆเลยมันจะต้องเป็นเทวดาหรืออะไร
0: น
2: ะ
0: คุณ
2: ใช่มนุษย์ต่างดาวคือสามารถที่จะทำให้เกิดการคิดและจินตนาการได้ดังนั้นสิ่งที่เราเรียกว่า see Angkor and die เนี่ยก็กลายเป็นสิ่งด้านหนึ่งคือสิ่งมหัศจรรย์ของโลกนะครับนครวัดนี้ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งนั้นของโลกแล้วตอนที่องค์การสหประชาชาติส่งกองกำลังมาเพื่อยุติการฆ่าฟันกันการต่อสู้กันในกัมพูชานะครับสิ่งหนึ่งที่เขาได้แปลนไว้เลยก็คือทำให้อังกอร์เนี่ยกลายเป็นมรดกโลกในปี2535นะครับ

0: ปีแรกของการที่สังคมเนี่ยยุติสังคมกัมพูชายุติสงครามกัน2535อังกอร์ก็ได้กลายเป็นมรดกโลกพอกลายเป็นมรดกโลกนะครับสิ่งหนึ่งก็คือ1ห้ามยิงกันแถวปราสาท
1: ไปยิงที่อื่นก่อน
0: ไปยิงที่อื่นนะครับเพื่ออนุรักษ์เขตปราสาทไว้นะครับ2นะครับก็ทำให้เขตปราสาทนั้นเป็นเขตที่สงบนะครับแล้วนักท่องเที่ยวก็เริ่มเข้าไปเมื่อนักท่องเที่ยวเข้าไปในสิ่งที่ตามมาก็คือเงิน
1: เศรษฐกิจดีขึ้น
0: เศรษฐกิจดีขึ้นนะครับเมืองเสียมเรียบซึ่งเป็นเมืองแบบเมืองต่างจังหวัดไกลๆเลยนะครับกลายเป็นเมืองเสียมเรียบนะครับในรอบ20ปีนี้มีโรงแรมขึ้นนะครับประมาณ160แห่งใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับตอนนี้ในเมืองเสียมเรียบนะครับมีคนต่างชาติเดินทางเข้ามาเนี่ยปีละ 2-3 ล้านคนเพื่อไปนครวัดนะครับเราลองคิดดูนะครับว่าพระเจ้าสุริยะวรมันที่2ที่ทรงสร้างนครวัดก็คงบอกว่าอู้มากันปีละ 2-3 ล้านคนเชียวเลยอย่างแต่มันหมายความว่าเงินทั้งนั้นนะครับเพราะว่าทางกัมพูชานี้เก็บค่าเข้าชมเนี่ยวันละ20 US ดอลลาร์สหรัฐนะครับก็คือประมาณ700บาท
1: ตอน
0: น
1: ี
0: ้ต่อคนเลยแต่ถ้าเที่ยว3วันเก็บ40เท่านั้นนะ
1: เหมาจ่าย
0: เขาเรียกว่าเพิ่มการดึงดูดให้แก่นักท่องเที่ยวถ้าปีหนึ่ง3ล้านคนนะมูลค่าของค่ารายได้ค่าเข้าชมเนี่ยก็ตกประมาณ 2,100 ล้านบาทนะครับก็ถือได้ว่ามูลค่ามหาศาล
1: ก็เลยเป็นเหตุผลที่ชาวเมืองเสียมเรียบเนี่ยรับเงิน US ดอลลาร์นอกจากเงินของเขาแล้วก็เงินของเราด้วย
0: ใช่ครับแล้วเขาก็โปรโมทคำนี้มาก See Angkor and Die นะ
1: เราอยากรู้แล้วว่าไอ้คำว่าอังกอร์มันมีที่มาอย่างไรครับนครวัดนครธมอังกอร์วัดอังกอร์ธมเนี่ยครับ
0: มันเป็นการออกเสียงในแบบของฝรั่งเศสนะครับ
1: ค
0: ือนครวัดเนี่ยถ้าเราไปศึกษาดูว่าเคยมีโลกตะวันตกเข้ามายังดินแดนนี้ไหมมีนะครับมีตั้งแต่คนโปรตุเกสคนสเปนคือตั้งแต่เมื่อ500ปีที่แล้ว เรือล่องนะครับเรือเดินทางจากโลกตะวันตกมายังตะวันออกเนี่ยสเปนโปรตุเกสมายังดินแดนแถวนี้ก่อนนะครับคนก็จะมีบาทหลวงที่เผยแพร่ศาสนาก็บุกตะลุยเข้าไปในทุกทิศนะครับก็ไปเจอปราสาทหินเหล่านี้แต่เขาเรียกว่าเจอแล้วยังไม่ดังนะครับจนกระทั่งมีคนคนหนึ่งเป็นคนฝรั่งเศสนะครับเมื่อ150ปีที่แล้วเนี่ยชื่ออองลีมูโอนะครับอองลีมูโอเดินทางมาศึกษาเรื่องอารยธรรมเรื่องเมืองเรื่องประเพณีเรื่องเขาเรียกว่าสิงสารสัตว์ต่างๆในเขตประเทศไทยกัมพูชาลาวนะครับอองลีมูโอนี่เดินทางมาประเทศไทยก่อนนะครับและได้เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ารัชกาลที่4ของประเทศไทยด้วยนะครับก่อนที่จะเดินทางไปยังกัมพูชา
1: คือเป็นนักสำรวจโดยเฉพาะ
0: ใช่ครับเดินทางจากไทยไปกัมพูชาแล้วกลับมาไทยเนี่ยใช้เวลา15เดือนองลีมูโอเนี่ยไปอยู่ในเขตของอังกอร์นะครับหรือว่าพระนครอังกอร์นี่ออกเสียงก็คือนครนครก็คือเมืองอังกอร์พอไปเจอนี้ชาวบ้านเรียกว่านครวัดองลีก็ฝ่ายฝรั่งเศสก็อังกอร์วัด
1: ออกเสียงไม่ได
0: ้อังกอร์เขาออกเสียงตามเขาไงนะอังกอร์ทั่วโลกถึงรู้จักนครวัดในนามของอังกอร
1: ์ชื่อฝรั่งเศสนั่นเอง
0: เวลาเราพูดถึงนครวัดหมายถึงปราสาทหนึ่งหลังนะครับที่เราเห็นมีกำแพงมีคูน้ำล้อมรอบพื้นที่ใหญ่มากเลยนะครับเป็นพื้นที่เท่ากับ1ใน4ของอังกอร์ธมอังกอร์วัดหรือว่านครวัดคือปราสาทหนึ่งหลังนะครับแต่อังกอร์ธมคือเมืองหนึ่งเมืองนะอังกอร์ธมก็คือนครใหญ่ๆธมเนี่ยแปลว่าใหญ่ๆนะครับอังกอร์ธมคือเมืองหนึ่งเมืองมีกำแพงเมืองนะครับเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี่ยด้านละ3กิโลเมตร3 4 12 12เมตร
1: เฉพาะกำแพงนะครับ
0: กำแพงเมืองซึ่งเกาะอยุธยานะครับที่เราเดินรอบเกาะอยุธยานี้ก็12กิโลเมตรครึ่งก็เท่ากับว่าเนี่ยนี่คือ
1: ด้าน
0: อังกอร์ธมอังกอร์ธมนะครับก็คือนครหลวงนะครับที่เราเรียกว่าพระนครหรือว่านครหลวงก็เป็นคำที่ตกทอดมาจากเนี่ยกัมพูชาภาษาเขมรก็คือพระนครอังกอร์ธมถ้าใครไปเยือนนะครับก็จะต้องข้ามสะพานนาคราชที่มียักษ์กับเทวดายึดนาคกันนะเอานาคมาพันเมืองไว้นะครับแล้วก็เมืองก็ก่อให้เกิดสิ่งที่มีชีวิตไม่ว่าจะเป็นนางอัปสราสิงสาราสัตว์ต่างๆขึ้นมาดังนั้นเมืองอังกอร์ธมหรือว่านครธมชื่อจริงๆของเขาคือกรุงศรียโสธรปุระ
1: อ๋อเหรอครับ
0: ครับ
1: นี่เพิ่งทราบ
0: ถ้าเราก็บอกผีฟ้าแห่งยโสธรปุระได้มอบพระขันเทศีให้นี่แหละครับที่มาคือศูนย์กลางอำนาจของดินแดนแถวนี้นะครับ
1: ไม่ได้เกี่ยวกับยโสธรบ้านเรานะฮะ
0: ยโสธรก็เป็นชื่อตกค้างนะครับเขาเรียกว่ากรุงศรียโสธรปุระก็คือชื่อดั้งเดิมของเมืองนครธมหรือว่าอังกอร์ธมสรุปก็คือนครวัดคือปราสาทหนึ่งหลังนครธมคือเมืองที่มีหลายปราสาทอยู่ในนั้นนะครับและรอบ

รอบของเมืองนครธมนั้นก็มีปราสาทอีกนับร้อยนับพันเลยนะดังนั้นนะครับยูเนสโกหรือว่าฝ่ายรัฐบาลกัมพูชาก็ขีดนะครับประมาณสักหลายสิบตารางกิโลเมตรให้กลายเป็นมรดกโลกเพื่อบอกว่านี่คือเขตของการบูรณะของการรักษาไว้ให้เป็นมรดกของคนรุ่นหลัง

0: รุณประเทศนะครับเศรษฐกิจเจริญรุ่งเรืองเนี่ยเพราะโลกการท่องเที่ยวอย่างมากปัจจุบันนะครับประเทศทั่วโลกเนี่ยได้สนใจเรื่องการท่องเที่ยวมากเลยเพราะการค้านี่มันลดลงนะครับแต่การท่องเที่ยวนี่เป็นเงินสดนะครับกัมพูชาเนี่ยเขาเรียกว่าบรรพบุรุษเมื่อ 900 ถึง 1,000 ปีนะครับได้ทิ้งมรดกให้และกลายเป็นเงินสดในปัจจุบันในการบริหารประเทศครับ
1: อีกเรื่องนึงที่สงสัยครับเราเคยไปเที่ยววัดพระแก้วแล้วเราก็เห็นว่ามีนครวัดจำลองอยู่ในวัดพระแก้วจุดกำเนิดมันเกิดขึ้นได้ยังไงครับ
0: โอ้นี่ก็เป็นยุคสมัยที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ของเราเนี่ยเขาเรียกว่าเปิดประตูสู่โลกข้างนอกคราวนี้ฝรั่งที่เดินทางเข้ามาเนี่ยมาพร้อมกับเรื่องเล่านะครับเกี่ยวกับปราสาทหินหลังใหญ่ๆที่อยู่ในกรุงกัมพูชาในกัมพูชาเนี่ยนะครับแล้วแถมคนที่ผมเอ่ยชื่อไปแล้วคืออองลิมูโอเนี่ยได้เดินทางเข้าไปในกัมพูชาและเดินทางเข้าไปในนครวัดแล้วก็สเก็ตภาพและเขียนบันทึกออกมานะแล้วก็เดินทางกลับมากรุงเทพมาบอกเล่าเรื่องราวว่าโอ้มีปราสาทอย่างนั้นมีอย่างนี้อย่างนั้นนะครับทำให้เรื่องราวที่บันทึกโดยองลิมูโอเนี่ยในต่อมานะครับจะถูกตีพิมพ์ในโลกตะวันตกนะครับซึ่งตรงนี้เองกระตุ้นความรู้สึกสนใจมากต่อผู้นำของไทยในขณะนั้นก็เลยบอกว่าเอ๊ะทำไงถึงจะเอาปราสาทสักหลังหนึ่งมาไว้ที่กรุงเทพให้ได้แต่เมื่อทำไม่ได้แล้วก็เลยบอกว่าถ้างั้นเอาจำลองนครวัดที่ใหญ่ที่สุดที่องค์ลิมโอเล่าให้ฟังเนี่ยเอามาจำลองไว้ที่วัดพระแก้วเลยนะครับคือโลกของฝรั่งเนี่ยกำลังตื่นตาตื่นใจกับความยิ่งใหญ่มหัศจรรย์ของอังกอร์ใช่ไหมครับซึ่งตรงนี้ก็ทำให้ไทยซึ่งแม้ว่าจะมีพระปรางสามยอดอยู่ที่ลพบุรีอยู่นะครับแต่ความเล่าลือถึงความแบบ
1: ยิ่งใหญ่อลังการยิ่งใหญ่เนี่ย
0: ใช่มันก็เลยทำให้ทั้งนั้นก็เอาความยิ่งใหญ่มาไว้ที่นี่หน่อย
1: เป็นแบบจำลอง
0: เป็นแบบจำลองโมเดลขนาดโมเดลก็สร้างอยู่ตั้งห้าหกปีมั้งนะครับ
1: นี่ขนาดแบบจำลองนะ
0: ครับเพราะว่าเขาจะต้องละเอียดมากๆเลยอะไรเงี้ยแต่คนที่ถือได้ว่ามีคุณูปการในการเปิดเรื่องราวของอังกอร์ให้กับโลกใบนี้ก็คืออองลิมูโอองลิมูโอนี้เดินทางสำรวจอยู่3ปีในเขตประเทศไทยในเขตกัมพูชาและเข้าไปในลาว
1: ก็คือในอาเซียนนี่หมดเลย
0: ครับแล้วก็เสียชีวิตที่หลวงพระบางนะครับเสียชีวิตไว้แต่บันทึกขององลิมูโอนี้ก็ถูกเก็บไว้โดยคนที่ไปด้วยนะครับเมื่อกลุ่มฝรั่งเศสตามไปถึงได้บันทึกนี้กลับมาก็นำไปสู่การตีพิมพ์โลกก็ถูกเปิดขึ้นมานะครับให้เกิดการรับรู้ว่านี่คือนครวัดนครธมสิ่งมหัศจรรย์ใครหน่อสร้างไว้คำถามจึงเกิดขึ้นมาในโลกทางวิชาการ
1: ถือว่าเป็นบันทึกที่เปลี่ยนประวัติศาสตร์โลกเลยก็ว่าได
0: ้ครับบันทึกขององลิมูโอจะชี้ให้เห็นถึงผู้คนสิ่งก่อสร้างวิถีชีวิตนะครับเขาเรียกว่าองลิมูโอได้เปิดสายตาของเราเข้าสู่โลกอดีตว่าโลกอดีตกับปัจจุบันน่ะมันคือความเชื่อมโยงกันเขาอยู่กันอย่างหลากหลายเขามีหลากชาตินะครับหลากเชื้อชาติไม่ได้เป็นชาติใดชาติเดียวเขาคือพี่น้องกันด้วยซ้ำไปนะครับ
1: และนี่คือจุดประสงค์ของอาเซียนเราเหมือนกันนะให้ความหลากหลายมารวมเป็นหนึ่งเดียวเป็นพี่น้องกัน
0: Unity in Diversity นะครับเราต้องคิดเสมอว่าสิ่งที่เราถูกทำให้คิดว่าเป็นไปไม่ได้ไม่มีต้องเป็นไปได้เท่านั้นครับ
1: คุณผู้ชมครับและทั้งหมดนี้คือรายการวิถีอาเซียนในวันนี้ครับต้องขอขอบคุณอีกครั้งสำหรับความรู้ดีๆที่นำมาแบ่งปันกันจากอาจารย์ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์ครับขอบพระคุณอาจารย์ครับแล้วกลับมาพบกับเราสองคนได้ใหม่ในครั้งหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามและสวัสดีครับ

0: วิทยากรประจำรายการของเราผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์ธำรงศักดิ์ครับวันนี้จะถามถึงเรื่องปราสาทหินที่ในแถบอาเซียนเนี่ยเรามีหลายที่มากเขาก็มีเราก็มีลาวก็มีมันมีจุดร่วมจุดเชื่อมโยงกันยังไงครับ
1: โอ้ครับเราคุยกันเรื่องนครวัดนครธมนะครับซึ่งตรงนั้นก็คือศูนย์กลางหรือว่าเมืองหลวงของอาณาจักรขอมเขมรของโลกโบราณนะครับอาณาจักรขอมเขมรเนี่ยแผ่กระจายออกไปนะครับครอบคลุมพื้นที่ภาคอีสานแล้วก็บางส่วนของภาคกลางด้วยนะครับปราสาทขอมปราสาทสไตล์อย่างนี้นะครับไปไกลสุดจนกระทั่งถึงจังหวัดกาญจนบุรีที่เราเรียกว่าปราสาทเมืองสิงห์นะครับซึ่งปราสาทเหล่านี้เป็นสกุลของการสร้างเพื่อถวายให้กับเทพทางด้านไสยวณิกายนะครับก็คือบูชาองค์พระศิวะเป็นเทพสูงสุดหรือว่าบางแห่งก็บูชาองค์วิษณุนะครับ
0: พระยินดูเนี่ยนะคร
1: ับครับผมเหมือนกรณีของปราสาทนครวัดนะครับบูชาองค์วิษณุเทพเป็นเทพสูงสุดแต่หลังจากผ่านไปช่วงหนึ่งนะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงศาสนานะครับก็หันมาทางด้านพุทธศาสนาทางด้านมหายานนะครับแล้วก็กลับไปเป็นฮินดูอีกแล้วกลับมาเป็นพุทธอีกนะครับแต่พูดง่ายว่าถ้าเรามองดูแผ่นดินทั้งในเขตของกัมพูชาและในเขตของภาคอีสานรวมทั้งในเขตประเทศลาวด้วยนะครับมันจะมีปราสาทอยู่3หลัง3แห่งด้วยกันนะครับที่ถือได้ว่าเป็นพัฒนาการต่อเนื่องกันปราสาทหลังแรกสุดเลยนะครับที่เขาบอกว่าเป็นจุดของเขาเรียกว่าพัฒนาการของการสร้างปราสาทในดินแดนแถวนี้ก็คือปราสาทหินวัดภูที่อยู่ในเขตประเทศลาว
0: ลาวเป็นจุดเริ่มต้นก่อนเลย
1: ใช่ครับแล้วต่อมานะครับเขาบอกว่าจากปราสาทหินวัดภูก็จะส่งมาเป็นการสร้างปราสาทที่เราเรียกว่าปราสาทพระวิหารปราสาทพระวิหารเนี่ยก็จะกลายเป็นพัฒนาการอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วพัฒนาการขั้นสูงสุดนะครับของการสร้างปราสาทหินก็จะเป็นปราสาทพนมลุง
0: แล้ว3แห่งนี้รู้สึกจะอยู่บนภูเขาหมดเลย
1: ใช่ครับ3แห่งนี้สร้างอยู่บนภูเขานะครับอย่างเช่นปราสาทวัดภูอาจจะไม่ได้อยู่บนยอดภูเขาอย่างชัดเจนนะครับแต่พยายามขึ้นอยู่ไปบนภูเขานะครับในขณะที่ปราสาทพระวิหารและพนมรุ้งเนี่ยตั้งอยู่ปลายภูเขาหรือว่ายอดภูเขาเลยนะครับอันนี้เป็นความพยายามสร้างนะครับปราสาทของเทพเจ้าเวลาเราเรียกว่าปราสาทไม่ใช่หมายความว่าบ้านพักของพระมหากษัตริย์นะครับเพราะว่าปราสาทนี้เป็นการเรียกสิ่งก่อสร้างประเภทหนึ่งเพื่อถวายกับเทพหรือว่าเทวดาม
0: ันเป็นที่สถิตของเทพเทวดา
1: ใช่ครับในศาสนาฮินดูเนี่ยเขาจะมีการนับถือพระศิวะเป็นใหญ่กับพระวิษณุเป็นใหญ่นะครับถ้าใครนับถือพระศิวะเป็นใหญ่ก็พยายามที่จะสร้างนะครับบ้านหรือว่าวิมานของพระศิวะวิมานของพระศิวะเนี่ยตั้งอยู่บนยอดเขาไกรลาดดังนั้นปราสาทหินก็คือความพยายามจำลองยอดเขาไกรลาดให้มาวางอยู่บนพื้นดินแล้วบอกว่าองค์ประธานสูงสุดนะครับองค์ประธานที่เป็นใจกลางสุดนั่นคือที่ประทับของพระศิวะนะครับและเช่นกันนะครับพัฒนาการของคนยุคโบราณนะครับว่าเมื่อเขาไปเจอยอดเขาที่ศักดิ์สิทธิ์ตรงเนี้ยคือยอดที่มีคนนับถือเป็นที่ที่คนนับถือกันมาอย่างยาวนานแล้วของมนุษย์ยุคก่อนๆหน้านั้นเขาก็เลยเอายอดตรงนี้มาตั้งเป็นปราสาทนะแล้วพอดีมันบังเอิญว่าไปตั้งอยู่บนยอดเขาซึ่งเขาก็อยากสร้างวิมานของพระศิวะให้อยู่บนยอดเขาด้วยเมื่อได้ยอดเขาที่ศักดิ์สิทธิ์มันก็เลยกลายเป็นเหมือนวิมานพระศิวะนะครับบนยอดเขาไกรลาดที่แท้จริงเทือกเขาพนมดงเล็กนี่เป็นคำที่แปลว่าเทือกเขาไม้คานนะครับมีความยาวประมาณเกือบ400กิโลเมตรนะครับกินพื้นที่ตั้งแต่ประเทศลาวนะครับด้านจำปาสักเรื่อยมาจนกระทั่งมาถึงแถบนครราชสีมาของเรานะครับทั้งความยาวตลอดแนวยอดเขาเนี่ยเทือกเขาพนมดงเล็กเป็นเหมือนเขาเรียกว่าปราการย่อยๆในการแบ่งระหว่างกัมพูชาด้านล่างนะครับกับกลุ่มเขมรที่อยู่ด้านบนนะเทือกเขาพนมดงเล็กจะมีช่องเขาที่สำคัญนะมีคนไปแจงนับนะครับว่ามีประมาณ77ช่องเขาด้วยกัน
0: คนนับด้วยเหรอคร
1: ับ มีคนไปยังเพราะว่าช่องเขานี้มีทั้งช่องเขาเล็กๆนะครับเอาไว้ให้คนเดินข้ามปีนขึ้นไปและช่องเขาใหญ่ๆที่สามารถเอากองเกวียนของโลกโบราณนี้ขึ้นไปได้จะมีช่องที่สำคัญเนี่ยของการติดต่อระหว่างกลุ่มเขมรที่อยู่ข้างล่างตอนล่างนะครับกับเขมรที่อยู่ตอนบนหรือว่าดินแดนอีสานเนี่ยอย่างเช่นช่องเมื่อก่อนเขาใช้กันเยอะเลยนะครับก็คือช่องจอมที่อยู่ตรงสุรินทร์นะครับช่องตำเมือนที่อยู่ตรงชายแดนสุรินทร์เหมือนกันตำเมือนเนี่ยช่องตำเมือนเนี่ยเขาบอกว่าจะเป็นเส้นทางราชมักคาเลยที่พระเจ้าชัยวรมันที่7แห่งกรุงศรียโสธรปุระที่สร้างนครธมนะครับได้สร้างถนนสายหนึ่งตัดจากนะครับ

สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนกับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับรายการที่ทำให้คุณผู้ชมได้เปิดมุมมองความคิดและเข้าใจในเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนได้มากกว่าที่เคยครับและเช่นเคยตอนนี้ผมอยู่

0: ควอนทมตัดเข้าไปเพื่อไปยังพิมายที่ห่างกันอยู่เกือบ400กิโลเมตรผ่านช่องเขานี้เป็นช่องของการเดินทางที่สำคัญนะครับมีทั้งสะพานข้ามแม่น้ำนะครับมีถนนที่ปูด้วยอิฐคือถนนนี้มันจะเป็นตัวเชื่อมโยงนะเป็นการคมนาคมเชื่อมโยงระหว่างเมืองที่สำคัญนั่นหมายความว่าในโลกอดีตช่องตามเมืองสำคัญมากกับช่องจอมส่วนช่องอื่นๆเนี่ยก็ปีนภูเขากันขึ้นไปแทนที่จะเดินอ้อมใช่ไหมครับก็ตัดช่องเขาไปเรื่อยๆเมืองส่วนใหญ่ของโลกโบราณเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเมืองจะอยู่ในเขตโคราชนะครับปราสาทหินจำนวนมากมายอยู่ในเขตนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และบางลงไปในเขตอุบลราชธานีแต่ปรากฏว่าจุดกำเนิดของพัฒนาการในการสร้างปราสาทหินเนี่ยอยู่ที่วัดภูปลายสุดนะครับวัดภูเนี่ยจะอยู่ตรงหลังเมืองจำปาสักเก่านะครับจำปาสักนี่เป็นเมืองที่อยู่ริมแม่น้ำโขงคนก็ตั้งคำถามว่าทำไมถ้าเราเรียกว่าต้นแบบหรือว่าแม่ของการสร้างปราสาทเหล่านี้จึงอยู่ที่วัดภู
1: นั่นแ
0: หละสินะครับมันทำไมถึงไปอยู่ในเขตตอนในลึกขนาดนั้นปรากฏว่ามันอย่างนี้พัฒนาการของการสร้างปราสาทหินนะครับเพื่ออยู่ในศาสนาฮินดูและที่ไสยวนิกายมันเป็นการเดินทางจากอินเดียทางทะเลนะครับแล้วก็อ้อมแหลมมะละกานะครับอ้อมช่องแคบมะละกานะครับแล้วก็ไปหยุดอยู่ที่อาณาจักรจามอาณาจักรจามนะครับในโลกโบราณก็คือครึ่งล่างของเวียดนามทั้งหมด
1: ลองดูภาพตาม
0: คือสิ่งที่เราเรียกว่าอาณาจักรจามตรงนั้นเป็นจุดเมืองที่ตั้งเมืองหลวงเมืองสำคัญของอาณาจักรจามปราสาทหินก็ถูกสร้างขึ้นที่นั้นในศาสนาฮินดูนะครับเพื่อบูชาพระศิวะถัดจากตรงนั้นมันจึงส่งผลมายังดินแดนที่อยู่เหนือทะเลสาบของกัมพูชาเพราะว่าเหนือทะเลสาบกัมพูชาเนี่ยมันมีกลุ่มของรัฐบ้านเล็กเมืองน้อยจำนวนมากอิทธิพลของศาสนาฮินดูเนี่ยลัทธิไสยวนิกายก็เข้ามาแล้วมายังตรงจุดที่เป็นเขาเรียกว่าปลายสุดด้านตะวันออกของเทือกเขาพนมดงเล็กนะครับก็คือจำปาสักนะจำปาสักก็เป็นเมืองโบราณอยู่แล้วนะครับก็เลยสถาปนานะครับปราสาทหินวัดภูขึ้นมาเขาเรียกว่าปราสาทหินวัดภูถ้าใครไปดูนะครับบนยอดเขาของภูเขาเนี่ยมันจะเป็นแท่งเหมือนอกศิวลึงตามธรรมชาติ อยู่บนยอดเขาขนาดใหญ่คือมันศักดิ์สิทธิ์ในโลกโบราณอยู่แล้วดังนั้นศาสนาฮินดูเข้ามาจึงทับเข้าไปเลยนะครับ
1: สร้างไปได้พอดีเลย
0: ใช่ก็คือมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นเหมือนศิวลึงตามธรรมชาติแล้วก็ยังมีศิวลึงที่ถูกสร้างขึ้นมาอีกนะครับ
1: แสดงว่าอันแรกนี่ไม่ได้สร้างโดยมนุษย์เหรอฮะ
0: ไม่ครับ
1: เป็นธรรมชาติอยู่แล้ว
0: เป็นธรรมชาติเป็นมันเหมือนเป็นยอดเขาที่เป็นภูเขาหินที่มนุษย์มองไกลๆแล้วก็จะรู้สึกว่านั่นแหละคือหลักหมายที่ตั้งของสิ่งสำคัญ
1: ปราสาทพระศิวะ
0: ของผีของอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วตรงนั้นยังเป็นพอมองไปอ้อเมืองจำปาสักอยู่ตรงนั้นนะจำปาสักเนี่ยเมื่อตอนนี้มีการศึกษานะครับจากปราสาทหินวัดภูเนี่ยมีเส้นทางของพระเจ้าชัยวรมันที่7นะครับที่สั่งให้สร้างจากนะครับอังกอร์เนี่ยวิ่งตรงตรัสมายังวัดภูด้วยนะครับเขาเรียกว่ามันคือช่องทางของการเดินทางในโลกอดีตเมื่อก่อนโลกอดีตเนี่ยไม่ใช่ว่าจะต้องนั่งเรือพายเรือกันไปค้านะครับแต่หมายความว่าการค้าขายเนี่ยมันเดินทางตัดภูเขาแล้วออกไปยังเวียดนามเลยจากปราสาทวัดภูเนี่ยเขาเรียกว่าพัฒนาการก็จะมาสร้างที่ปราสาทพระวิหารตรงปราสาทพระวิหารเนี่ยเป็นปราสาทที่สำคัญมากที่พระมหากษัตริย์ของกัมพูชาเนี่ยได้พยายามสร้างปราสาทพระวิหารเพื่อเป็นหลักหมายของการจารึกนามพระมหากษัตริย์ที่สืบทอดกันมาอะไรเงี้ยแสดงว่ามันเหมือนปราสาทที่บูชาบรรพบุรุษของกษัตริย์แห่งกรุงศรียโสธรบุระนะครับปราสาทพระวิหารจึงเป็นพัฒนาการที่เขาเรียกว่าสร้างอยู่บนปลายหน้าผาเลยนะถ้าใครเคยไปเห็นนะครับจะเห็นว่ายืนตรงจุดที่เป็นชายแดนไทยนะครับแล้วมองไปยังยอดเขาที่เป็นเขาปราสาทพวกนี้มันจะเป็นทางเอียงลาดใช่ไหมครับและปลายสุดเนี่ยที่เป็นแนวดิ่งเกือบครึ่งกิโลเมตรเนี่ยตรงนี้500เมตรเนี่ยตรงปลายสุดตรงนี้จะเป็นศูนย์กลางที่องค์พระศิวะเนี่ยมีทิพยวิมานตั้งอยู่นะครับเขาเรียกว่าโอ้ความมนุษย์แค่เพียงเห็นก็รู้สึกทึ่ง
1: ยิ่งใหญ่แล้ว
0: ว่าเกิดอะไรขึ้นกับตรงนี้แต่ที่จริงตรงพระวิหารเนี่ยก็จะมีช่องเขาเดินทางเชื่อมโยงระหว่างกรุงศรีอยุธยาปุระกับเมืองที่อยู่ทางด้านอีสานด้วย
1: แล้วปราสาทหินพนมรุ้งของเราแหละครับ
0: พนมรุ้งนี่เป็นเหมือนภูเขาไฟที่ดับแล้วนะครับภูเขาโดดลูกหนึ่งก็เลยมีการสร้างปราสาทอยู่บนยอดเขานี้นะครับพนมรุ้งถือได้ว่าเป็นพัฒนาการของการสร้างแบบค่อนข้างสมบูรณ์แบบมาก หนึ่งนะครับหินที่พนมรุ้งเอามาสร้างเนี่ยเป็นหินทรายสีชมพูตอนนี้ยังค้นหากันเลยนะครับว่าแหล่งหินทรายนี้อยู่ตรงไหนนะครับแล้วสองนะครับมันเหมือนออกแบบมาเหมือนทิพยวิมานขององค์พระศิวะนะต้องปีนภูเขาขึ้นไปนะแล้วก็ลงเดินแล้วก็ค่อยปีนขึ้นไปใหม่
1: ความยากลำบาก
0: โอ้เขาเรียกว่ากว่าจะเข้าเฝ้าพระองค
1: ์ได้ใน
0: องค์พระศิวะได้ลำบากมากปราสาทวัดภูเนี่ยก็ได้รับการเสนอชื่อเป็นมรดกโลกและก็ได้รับการอนุมัติเป็นมรดกโลกแล้วตั้งแต่ปี2544และต่อมานะครับ2551พระวิหารปราสาทพระวิหารเนี่ยก็เป็นมรดกโลกนะครับสองปราสาทเป็นมรดกโลกแล้วตอนนี้พนมรุ้งนะครับปราสาทพนมรุ้งในเขตประเทศไทยก็พยายามเสนอให้เป็นมรดกโลก
1: ในกระบวนการอยู่
0: ใช่เพียงแต่ว่าพนมรุ้งเนี่ยได้เขาเรียกว่าได้เอาอีกหลายปราสาทรวมทั้งราชมัดคาด้วยมาผนวกว่านี่คือกลุ่มมรดกโลกซึ่งที่จริงแล้วนะครับแค่ยกให้พนมรุ้งนะครับเป็นมรดกโลกอันเดียวนี้ก็เทียบได้กับ
1: ที่อื่นๆแล้ว
0: ที่อื่นๆแล้วนะครับและข้างล่างพนมรุ้งเนี่ยยังมีปราสาทหินเมืองต่ำด้วยนะครับปราสาทเมืองต่ำคือชุมชนที่อยู่รอบภูเขาของพนมรุ้งนั่นเองนะครับเขาเรียกว่าแค่เอาพนมรุ้งและเมืองต่ำเป็นมรดกโลกเท่านี้นะครับก็เทียบเคียงได้กับปราสาทพระวิหารปราสาทวัดภูเขาคือพัฒนาการอย่างต่อเนื่องเลย
1: แล้วถ้าเราเสนอแบบเหมารวมในเมืองใหญ่แบบนี้มันจะมีโอกาสยากในการอนุมัติมรดกโลกมากขึ้นไหมครับ
0: ไม่ยากครับแต่ทำไมเราไม่ทำให้มรดกโลกเป็นหลายๆมรดกโลกนะครับ
1: แต่ที่แยกส่วนไปก็ได้
0: ใช่แยกส่วนครับเพราะว่าเมืองพิมายโดยตัวของเขาเองนะครับก็เป็นมรดกโลกโดยตัวของเขาเองเพราะว่าเมืองพิมายไม่ใช่เป็นแค่ปราสาทแต่เป็นทั้งเมืองเลยนะครับพูดง่ายว่าการสร้างปราสาทเนี่ยด้านหนึ่งอย่างเช่นพนมรุ้งเนี่ยเป็นปราสาทที่ประทับของเทพพระเจ้าแต่พิมายเนี่ยเป็นที่อยู่ของเจ้าเมืองเลยแหละนะครับโดยใจกลางของเมืองเนี่ยคือที่ประทับของเทพเจ้าเท่านั้นเองนะคร
1: ับแต่ก็แบบนี้ทั้งหมดเนี่ยจะรวมกันเป็นมรดกอาเซียนเรียกแบบนั้นได้ไหมครับ
0: โอ้นี่เป็นเขาเรียกว่าเป็นมิตรภาพของอาเซียนเลยนะครับเพราะว่าไม่เพียงแค่กัมพูชาไทยลาวเท่านั้นแต่ยังถึงเวียดนามเลยถ้าเราเข้าใจตรงนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่า 1. ชีวิตของปราสาทเป็นภาพสะท้อนของชีวิตของมนุษย
1: ์
0: ความสัมพันธ์ของมนุษย์ในโลกอดีตนะครับว่าเขาสามารถอยู่ร่วมกันในทุกจุดได
1: ้
0: 2. พัฒนาการที่ต่อเนื่องนะครับได้ส่งผลให้เห็นภาพของการค้าโลกอดีตนะครับไม่ใช่เป็นเพียงแค่สร้างปราสาทแต่มันหมายความว่ามันจะต้องมีการค้าความสัมพันธ์ของเพื่อนต่างถิ่นต่างแดนการติดต่อกันอยู่ตลอดเวลาอาเซียนต้องการเปิดพรมแดนนะครับเส้นพรมแดนยังอยู่แต่เรา borderless ก็คือเราเดินข้ามพรมแดนอย่างมีมิตรภาพได
1: ้ครับผมและทั้งหมดนี้คือวิถีอาเซียนเรื่องของกัมพูชาปิดท้ายในวันนี้นะครับขอบคุณอาจารย์ธำรงศักดิ์มากๆนะครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณสำหรับเรื่องราวดีๆที่นำมาแบ่งปันกันนะครับและทั้งหมดนี้คือรายการวิถีอาเซียนในวันนี้พบกับเรา2คนได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: จุ่มเรียบซัวสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมวันนี้รายการวิทยุสรานรมและรายการรอบบ้านเราของเราได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจากสถานเอกอัครราชทูตแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาประจำประเทศไทยให้มาถ่ายทำรายการรอบบ้านเราฉบับรูปแบบใหม่นะคะแล้วก็แขกรับเชิญคนสำคัญของเราในวันนี้คือคุณจันรัศมีไลที่ปรึกษาแห่งสถานเอกอัครราชทูตแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาประจำประเทศไทยค่ะจุ่มเรียบซัวค่ะค
1: ุ
0: ณจันรัศมีคุณจันรัศมีสามารถพูดภาษาไทยได้ใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะพูดได้ค่ะ
0: อุ๊ยพูดเหมือนคนไทยเลย
2: ขอบคุณค่ะ
0: คุณจันรัศมีเรียนภาษาไทยมาจากที่ไหนคะ
2: ค่ะจริงๆแล้วก่อนที่จะเรียนให้ท่านผู้ฟังทราบว่าเรียนภาษาไทยจากไหนก็ก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณคือต้องขอบพระคุณสมเด็จประเทศนะคะคือได้ทุนของท่านมาเรียนประเทศไทยเมื่อ10กว่าปีที่แล้วค่ะแล้วก็ขอบคุณรัฐบาลไทยด้วยที่ให้ทุนการศึกษามาเรียนค่ะนับถอยหลังก็ปีค.ศ.1999ตอนนั้นเนี่ยได้รับทุนมาเรียนที่ประเทศไทยแล้วก็มาเรียนปริญญาตรีแล้วก็ต่อด้วยปริญญาโทค่ะก็เลยได้มีโอกาสได้มาเรียนปีแรกเนี่ยที่เข้ามาก็เรียนเป็นภาษาไทย1ปีเต็มๆแบบฟูลเทอมเลยเพราะฉะนั้นก็ได้เรียนรู้ภาษาไทยตั้งแต่กอไก่อะไรเงี้ยค่ะก็ตั้งแต่ตอนนั้นมาจนถึงตอนนี้ก็ได้พูดภาษาไทยได้บ้างค่ะถึงก็ไม่ชัดเหมือนคนไทยแต่ก็สามารถสื่อสารได้อะค่ะ
0: ค่ะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมคงจะได้ยินชัดเจนนะคะว่าคุณจันรัศมีสามารถพูดภาษาไทยได้เหมือนคนไทยค่ะนะคะขออนุญาตสอบถามนิดนึงนะคะตำแหน่งนักการทูตที่เป็นที่ปรึกษาประจำสถานเอกอัครราชทูตมีหน้าที่อย่างไรบ้างคะ
2: ค่ะตอนนี้นะคะประจำการที่สถานทูตกัมพูชาที่เมืองไทยเนี่ยเป็นโพสต์แรกที่เข้ามาค่ะก็เป็นในตำแหน่งที่ปรึกษาที่ดูแลฝ่ายการเมืองแล้วก็งานต่างๆที่เกี่ยวกับทวิภาคีกับประเทศไทยนะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็ดูแลในเรื่องของเอสกับด้วยค่ะ
0: ไทยกับกัมพูชาเนี่ยก็เป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีความสัมพันธ์ทางการทูตกันมาช้านานนะคะประชาชนของเราเนี่ยก็มีการไปมาหาสู่กันอย่างใกล้ชิดมาตลอดนะคะสถานเอกอัครราชทูตได้ดำเนินการอย่างไรบ้างคะเพื่อที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชน
2: ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยประเทศไทยกับประเทศกัมพูชาเนี่ยไม่ใช่แค่เป็นเพื่อนบ้านที่เรามีพรมแดนติดกันแต่เราก็มีความคล้ายคลึงกันหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมประเพณีอย่างเช่นภาษาเราก็มีบางคำเราก็มีความคล้ายคลึงถึงทำให้ภาษาสามารถเรียนภาษาไทยได้เร็วอะค่ะก็ในสถานทูตกัมพูชาเองที่นี่เนี่ยเราก็มีกิจกรรมหลายอย่างที่สามารถทำแล้วก็กำลังจะทำเพื่อที่จะส่งเสริมการเข้ามาหาสู่กันแล้วก็การสร้างความสำคัญระหว่างไทยกัมพูชาด้วยซึ่งถ้าจะพูดถึงในเรื่องของการเรียกว่าอะไรอ่ะแสดงวัฒนธรรมของไทยหรือว่าของกัมพูชาต่อประเทศไทยอย่างเงี้ยเราก็มีการติดต่อกับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมอะค่ะแล้วก็จะมีการแสดงเพอร์ฟอร์แมนซ์ต่างๆของนักเรียนที่นี่หรือว่าคนงานที่นี่อะค่ะก็ปีละครั้งค่ะปีนี้ก็จะมีในเดือนมีนาคมที่เราจะมีการแสดงดนตรีกัมพูชาแล้วก็จะมีการเชิญชวนคนงานเช่นเดียวกับนักเรียนนักศึกษาแล้วก็คนไทยเข้าไปชมอะค่ะก็นอกจากนี้เราก็พยายามที่จะทำอะไรก็ได้เพื่อที่จะให้คนไทยเนี่ยรับรู้หรือว่าเรียนรู้ถึงประเทศกัมพูชาให้ได้มากที่สุดอย่างเช่นในเรื่องของการแสดงสินค้าเราก็เข้าร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงพาณิชย์ของไทยในการที่จะเอาสินค้ากัมพูชามาแสดงแล้วก็จะให้รู้ไม่ว่าจะเป็นสินค้าแบบจับต้องได้หรือว่าสินค้าแบบการท่องเที่ยวอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ให้พวกเขาหรือว่าคนไทยหรือว่าคนที่เข้าไปชมเนี่ยทราบว่าประเทศกัมพูชามีอะไรบ้างที่เขาสามารถไปได้แล้วก็สามารถแบบเหมือนเข้าใจมากขึ้นนะคะ
0: คนไทยชอบซื้อสินค้าอะไรจากกัมพูชาคะ
2: ก็ถ้าเป็นประสบการณ์ส่วนตัวนะคะก็มีหลายอย่างที่ถึงแม้ว่าประเทศไทยกับกัมพูชาก็มีบางสินค้าที่เรารู้สึกเหมือนจะคล้ายใกล้เคียงกันนะคะเพียงแต่ว่ามันก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะของกัมพูชาที่คนไทย

0: ก็อยากจะซื้อด้วยอย่างเช่นพวกพลอยพวกผ้าไหมพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเหมือนเราก็สามารถตัดเสื้อเป็นผ้าไหมคือมาตัดแบบของชุดของไทยได้อะไรเงี้ยค่ะก็อย่างเพชรพลอยอย่างเงี้ยก็สามารถซื้อได้ค่ะแล้วก็จะมีของแบบที่ระลึกต่างๆที่บางคนเขาก็ไปเที่ยวกัมพูชาแล้วก็ซื้อติดไม้ติดมือกลับมาอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะแผนงานในปี2561ของสถานเอกอัครราชทูตแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาประจำประเทศไทยคือยังไงคะ
0: ก็แผนงานของเรานะคะจริงๆแล้วคือ1เราทำตามอะไรที่ผ่านมาคือยังไม่เสร็จแล้วก็ทำต่อไปแล้วก็แผนงานต่อไปคือเราจะทำอย่างไรอย่างเช่นในเรื่องของการเยือนระหว่างกันของเจ้าหน้าที่ระดับสูงหรือว่าของผู้นำอย่างเงี้ยค่ะก็เนี่ยปีรู้สึกจะเดือนหน้าเดือนนี้ก็มีค่ะปลายเดือนนี้ก็จะมีท่านรองนายกท่านรัฐมนตรีแมนซัมออนท่านก็จะเข้ามาดูแรงงานกัมพูชาค่ะแล้วก็จะเข้ามาประมาณ2วันแล้วก็จะมีท่านรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานแล้วก็จะมีต้นเดือนหน้าเนี่ยวันที่1ถึงวันที่3เนี่ยก็จะมีสมเด็จเฮงสมรินซึ่งเป็นประธานรัฐสภากัมพูชาที่ท่านจะนำคณะมาเยี่ยมเยือนไทยเป็นอย่างเป็นทางการนะคะก็จะมีงานหลายอย่างแล้วการที่สำคัญที่สุดคือเนื่องจากว่ากัมพูชาเนี่ยมีแรงงานกัมพูชาเข้ามาทำงานในประเทศไทยค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เราก็มีสิ่งที่เราต้องทำเร่งด่วนคือทำอย่างไรเพื่อที่จะพิสูจน์สัญชาติให้เขาเนี่ยสามารถที่จะออกหนังสือมีหนังสือเดินทางแล้วก็สามารถทำงานในประเทศไทยเนี่ยยังถูกต้องตามกฎหมายนะคะก่อนที่จะมีการบังคับใช้กฎหมายแรงงานใหม่ไทยอย่างเงี้ยค่ะเขาจะได้ไม่มีปัญหามากอย่างเงี้ยค่ะคือเราจะพยายามทำอย่างไรเพื่อที่จะดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวกัมพูชาในฐานะที่เราเป็นนักการทูตนะคะอะไรต่างๆเราก็พยายามทำแล้วก็ต้องขอบคุณไทยด้วยที่ตอนนี้รู้สึกจะไม่รู้สึกคือได้เลื่อนเวลาในการที่สามารถให้ทีมงานของเราเนี่ยพิสูจน์สัญชาติเช่นเดียวกับการแจกพาสปอร์ตหรือว่าทำพาสปอร์ตใหม่ให้คนงานกัมพูชาเนี่ยให้ได้ทันเวลาจนถึงเดือนปลายเดือนมีนาหรือถึงเดือนมิถุนายนค่ะ
1: ค่ะกัมพูชาและไทยเนี่ยต่างก็เป็นสมาชิกของอาเซียนนะคะแล้วก็ในปี2558ที่ผ่านมาเนี่ยสองประเทศก็เป็นส่วนหนึ่งที่ได้ร่วมผลักดันให้อาเซียนเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนะคะประชาชนชาวกัมพูชาเนี่ยมีความตื่นตัวกระตือรือร้นในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างไรบ้างคะ
0: ค่ะในเรื่องของการเข้าประชาคมอาเซียนเนี่ยปีที่2015ที่ผ่านมาที่เราเข้า AAC อ่ะค่ะก็ประชาชนกัมพูชาเนี่ยเขาก็เรียนรู้นะคะว่าตอนนี้โลกเนี่ยเปิดกว้างแล้วคือเราไม่พูดถึงพรมแดนละเราจะไม่พูดถึงชายแดนละเราจะพูดว่าเนี่ยในฐานะที่เป็นสมาชิกอาเซียนเนี่ยหลังจากที่เราเข้ามาเป็นอยู่ในคอมมูนิตี้เดียวกันเนี่ยเราควรจะทำอย่างไรแล้วก็ในฐานะที่เป็นประเทศนึงที่เป็นสมาชิกเนี่ยเราจะทำอะไรได้บ้างเพื่อที่จะให้อาเซียนเนี่ยมีภาพลักษณ์มีimageที่ดีต่อโลกข้างนอกเพราะว่าถ้าเราพูดถึงตอนนี้อาเซียนถือว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรซิงเกิลคอมมูนิตี้ที่ค่อนข้างมาแรงคือคนภายนอกเนี่ยคืออินเตอร์เนชั่นแนลเนี่ยเขาจะอยากจะรู้ว่าความสำเร็จในการเข้ามาอยู่ร่วมกันเนี่ยในประเทศ10ประเทศเนี่ยที่มีความแตกต่างกันเนี่ยแล้วเราประสบความสำเร็จอย่างเนี้ยแล้วเราทำแบบไหนอย่างเงี้ยค่ะหนูว่าก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะอาเซียนคือเราก็บอกหลายอย่างให้พวกเขาได้รับรู้อะค่ะค่ะ
1: คนกัมพูชาสนใจเรียนภาษาอาเซียนไหมคะ
0: คนกัมพูชาเองเนี่ยคิดว่าเยาวชนนะคะเขาสนใจเรียนนอกจากภาษาอังกฤษที่เขาต้องรู้ก็มีภาษาฝรั่งเศสบางคนเขาก็เรียนภาษาฝรั่งเศสก็ภาษาพื้นบ้านเนี่ยค่ะเขาก็ตื่นตัวเพราะว่าในอาเซียนเนี่ยถ้าเราร่วมกันเนี่ยมีประชาชน600ล้านคนเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราหวังว่าเราจะไปทำงานที่อื่นไปทำหากินที่อื่นเนี่ยแล้วคำนึงนะแค่อาเซียนเนี่ยถ้าเรามันมีช่องทางหลายอย่างถ้าเราเรียนรู้เรารู้ภาษาอาเซียนเนี่ยไม่ว่าภาษาไทยภาษาเวียดนามภาษาลาวภาษาอะไรก็ตามเนี่ยคือทุกประเทศเนี่ยมีศักยภาพในการที่จะทำธุรกิจร่วมกันแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นสมมติว่าเราแค่ทำงานเนี่ยถ้าเราอย่างรัศมีเนี่ยเข้ามาทำงานในประเทศไทยเนี่ยเรารู้ภาษาไทยปุ๊บเนี่ยอย่างน้อยสุดเนี่ยเราก็คุ้นเคยแล้วก็เหมือนกับว่ามาอยู่ที่นี่เราไม่รู้สึกว่าเราแตกต่างไม่รู้สึกว่าเราแปลกประหลาดจากคนอื่นเราก็เข้าไปตลาดหรือว่าเข้าไปที่ไหนเราก็พูดภาษาไทยซึ่งคนไทย

0: บางคนก็อาจจะไม่ทราบว่าเราเป็นคนกัมพูชาด้วยซ้ำอย่างเงี้ยค่ะ
1: ใช่ค่ะค่ะนอกเหนือจากกรอบความร่วมมือในระดับภูมิภาคแบบอาเซียนแล้วเนี่ยนะคะก็ยังมีกรอบความร่วมมือในระดับอนุภูมิภา
0: ค
1: หลากหลายที่เราเป็นสมาชิกร่วมกันยกตัวอย่างอย่างเช่นกรอบความร่วมมือ ACMEX หร
0: ือ
1: ที่เรียกว่ายุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดีเจ้าแม่โขงนะคะซึ่งในปี2561นี้เนี่ยไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุม ACMEX ระดับผู้นำนะคะซึ่งก็เราก็จะผลักดันวิสัยทัศน์ร่วมกันในเรื่องของการสร้างความเชื่อมโยงให้ครบคลุมภายในปี2566นะคะ
0: ค
1: ุณรัศมีคิดว่าประชาชนชาวกัมพูชาจะได้รับประโยชน์จากกรอบ ACMEX ยังไงบ้างคะ
0: ค่ะจริงๆแล้วเนี่ย ACMEX เนี่ยเราก็ทราบว่าเกิดมานานแล้วใช่ไหมคะก็ปีนี้ก็จะมีการประชุมสุดยอด ACMEX เนี่ยคิดว่าครั้
1: งที
0: ่
1: 8
0: ใช่ค่ะที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเนี่ยที่ผ่านมาเราก็มีเจ้าหน้าที่ที่เราเข้ามาประชุมร่วมเพื่อที่จะศึกษามาสเตอร์แพลนศึกษาอะไรต่างๆที่ประเทศไทยก็คาร่างคันมานะคะก็หนูว่านะ ACMEX เนี่ยก็เหมือนที่พูดว่าเป็นเฟรมเวิร์กที่เราพุชeconomic เนี่ยค่ะคือถ้าคนกัมพูชากันเองไหมคือประเทศที่อยู่ในกรอบ ACMEX เนี่ยถ้าเขาเหมือนกับว่าก็ได้ประโยชน์จากเฟรมเวิร์กเนี่ยเพราะว่า economic เนี่ยเวลาเราจะส่งเสริมให้มีการเติบโตเนี่ยเราไม่ได้ส่งเสริมเฉพาะอย่างหนึ่งอย่างเดียวในนั้นเนี่ยเราก็รู้ร่วมกันในการศึกษาทุกๆหนูว่าทุกๆเหมือนทุกด้านนะคะในเรื่องไม่ว่าจะเป็นการติดต่อไปมาด้วยการในการอินฟราสตรักเจอร์หรือว่าเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ACMEX สามารถที่จะดำเนินไปได้ดีเนี่ยคือทุกคนเนี่ยได้รับประโยชน์ไม่เฉพาะคนประเทศกัมพูชาคือ5ประเทศที่อยู่ในเนี่ยค่ะ
1: ใช่ค่ะก็เรียนท่านผู้ฟังแล้วก็ท่านผู้ชมทราบนิดนึงนะคะ ACMEX เนี่ยมีประเทศสมาชิก5ประเทศนะคะก็คือกัมพูชาลาวเมียนมาเวียดนามแล้วก็ประเทศไทยนะคะซึ่งในปี2561นี้เนี่ยวิสัยทัศน์ร่วมกันก็คือว่าการส่งเสริมความเชื่อมโยงแบบไร้รอยต่อนะคะโดยอย่างที่1เนี่ยเราก็จะเน้นการสร้างเส้นทางที่ยังไม่เชื่อมต่อกันนะคะอันที่2เนี่ยเราก็จะเน้นเรื่องการลดอุปสรรคทางด้านกฎระเบียบต่างๆซึ่งอาจจะช่วยส่งเสริมการค้าการลงทุนในระหว่างกันได้มากยิ่งขึ้นนะคะส่วนที่3เนี่ยก็คือเรื่องการพัฒนานะคะโดยการส่งเสริมนวัตกรรมซึ่งส่วนหลังเนี่ยก็จะช่วยให้ประเทศสมาชิก ACMEX สามารถพัฒนาอย่างยั่งยืนได้อย่างที่คุณรัศมีบอกว่าทุกๆประเทศก็จะได้รับประโยชน์ร่วมกันนะคะอยากจะขอสอบถามคุณรัศมีในส่วนของการค้าชายแดนว่า ACMEX เนี่ยจะช่วยเรื่องการค้าชายแดนมากน้อยแค่ไหนคะ
0: รัศมีคิดว่าสมมุติในเมื่อเรามี connectivity เรามีการเชื่อมต่อเส้นทางต่างๆร่วมกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางด้านรถไฟหรือว่าทางด้านบกอย่างเงี้ยทางด้านทางบกเนี่ยไอเนี้ยมันพร้อมเนี่ยคือคนที่อยู่แถวชายแดนอ่
1: ะ
0: ต้องได้รับผลประโยชน์แน่นอนเพราะว่าการที่เขาเข้ามาหาสู่กันได้สะดวกเนี่ยการโฟลว์ในสินค้าต่างๆมันก็มีความง่ายขึ้นแล้วก็คือใช้เวลาน้อยแล้วก็เขาก็ไม่มีปัญหาเขาก็เหมือนทำค้าขายด้วยกันยังมีความสะดวกแล้วก็มันรวดเร็วอะค่ะ
1: ค่ะ เราอยากจะลองสอบถามคุณรัศมีถึงการใช้ชีวิตในฐานะนักการทูตในประเทศไทยนะคะคือจากที่สอบถามมาจากเพื่อนนักการทูตชาวต่างประเทศเนี่ยก็ประเทศไทยเนี่ยก็ถือว่าเป็นประเทศที่มีคนสนใจที่จะเข้ามาประจำการเป็นอย่างมากถือว่าเป็นที่ที่มีความได้รับความนิยมในหมู่นักการทูตเป็นอย่างมากนะคะ
0: คุ
1: ณรัศมีเองเข้ามาทำงานในประเทศไทยในฐานะนักการทูตเนี่ยคิดว่ามีข้อดีอย่างไรบ้างคะ
0: ค่ะก็จริงๆแล้วก็ดีใจนะคะที่ได้เข้ามาทำงานได้เข้ามาประจำการที่เมืองไทยอะค่ะคืออย่างน้อยสุดเนี่ยใกล้บ้านเราคิดถึงบ้านเรากลับไปเมื่อไหร่ก็ได
1: ้
0: พี่น้องเราเขามาเยี่ยมเราเข้ามาทางก็ได้ถ้าสมมติว่าโอเคมาบ่อยมากเครื่องบินแพงมากก็มาทางบกก็ได้มันก็ถูกกว่าใช่ไหมคะแล้วก็หนึ่งคือคนไทยอะไม่ได้พูดอะไรคือคนไทยเป็นคนที่ใจดีอะค่ะแล้วก็อย่างคือเราอาจจะมาคุ้นเคยกับเมืองไทยตั้งแต่เล็กอะค่ะคือเหมือนกับว่ามีอะไรก็คือไม่เคยมีปัญหากับอะไรที่แบบมาอยู่ที่นี่เรารู้สึกทำไมเราไม่มีความสุขเลยทำไมคนไทยไม่ดีกับเราเลยไม่เคยมีความสุข มารู้สึกนี้เลยนะคะเพราะว่าตั้งแต่เข้ามาเรียนเพื่อนก็ดีครอบครัวของเพื่อนก็ดีจนมาทำงานก็เจอเพื่อนร่วมงานก็ดีแบบรู้จักคนที่อยู่ทำงานในกระทรวงการต่างประเทศก็เยอะแล้วก็ได้รับความช่วยเหลือเยอะอะค่ะแล้วก็ทำให้การที่รัศมีได้มีโอกาสเข้ามาทำงานทีเนี้ยเราจะไม่รู้สึกกังวลว่าเอ๊ะเราต้องปรับตัวเราแบบไหนเราต้องทำตัวแบบไหนคือไม่คิดเลยครั้งแรกที่ได้ยินว่าจะต้องมาเมืองไทยแน่ๆก็สิ่งที่คิดคือเราจะใช้ความสามารถที่เรามีเราจะใช้ภาษาที่เรามีตอนนี้ที่เราพูดได้เนี่ยช่วยอย่างไรช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาอย่างไรในฐานะอย่างน้อยสุดเราก็เป็นนักเรียนทุนที่เคยเรียนมาที่นี่เรียนที่นี่หนึ่งเราก็เป็นคนกัมพูชาเราก็อยากใช้ความสามารถของเราเนี่ยทำอย่างไรในหน้าที่ของเราเป็นนักการทูตเนี่ยอย่างไรที่สุดเราก็ต้องทำให้ความสัมพันธ์สองประเทศเนี่ยไปในทางที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นระยะเวลา3ปีเนี่ยก็ไม่คำนึงว่าเราต้องอยู่แบบไหนเพราะเราคงไม่มีปัญหาและในเรื่องการใช้ชีวิตในเมืองไทยแต่เราจะทำแบบไหนให้ความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาเนี่ยก็จะดีขึ้นเรื่อยๆค่ะ
1: ค่ะคุณรัศมีเคยมาอยู่ที่ประเทศไทยเนี่ยนานพอสมควรตั้งแต่ยังเป็นเด็กนะคะจนกระทั่งตอนนี้ทำงานอยู่ที่นี่มีสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยที่คุณรัศมีชอบแล้วก็อยากที่จะแนะนำให้เพื่อนๆมาเที่ยวที่นี่ไหมคะ
0: ก็ประเทศไทยอ่ะมีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะมากที่แบบคนไทยบางคนนะคะเพื่อนเนี่ยเขาเวลาหนูไปเที่ยวเนี่ยเขาอ่ะเอ้ามีด้วยเหรออย่างเงี้ยค่ะเขาเหมือนแบบคือรัศมีเนี่ยชอบแบ็คแพ็คตอนสมัยเรียนนะคะชอบแบ็คแพ็คไปเที่ยวไปทางรถไฟอย่างเงี้ยค่ะคือเมืองไทยเนี่ยมีช่องทางมีแบบการเชื่อมต่อในเรื่องของถนนหนทางเนี่ยค่อนข้างดีนะคะคือชมได้เลยเพราะว่าสมมติว่าเราไปทางรถไฟเนี่ยเราลงปุ๊บเราคือเราไม่กังวลว่าแล้วเราจะไปรถไหนเราจะไปยังไงเราจะไปต่อยังไงเพื่อที่ให้ไปจุดถึงจุดหมายปลายทางอย่างเงี้ยคือเราเสิร์ชอย่างเดียวว่าที่ไหนเป็น top destination ที่เราจะไปจังหวัดนั้นจังหวัดนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะไปก็มีหลายที่ที่สนใจนะคะคือที่ผ่านมาช่วงปีใหม่เนี่ยค่ะก็ไปเที่ยวเชียงใหม
1: ่
0: ค่ะก็ไปเที่ยวนู่นถึงดอยอ่างขางไปเที่ยวแบบไปแม่กำปองอย่างเงี้ยค่ะก็ไปแบบไปสัมผัสกับอากาศหนาวอย่างเงี้ยค่ะก็อยากจะไปพาลูกอ่ะพาแม่ก็ไปดูว่าเนี่ยประเทศไทยเค้ามีหลายที่นะคะที่สามารถไปชมได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไปดูดอกไม้ที่สวยๆเหมือนดอกซากุระค่ะก็พาเขาไปอ่ะค่ะก็คิดว่ามีหลายที่ภูเก็ตอย่างเงี้ยก็สวยค่ะแต่รัศมีจะชอบไปที่ที่คนไม่มีนักท่องเที่ยวเยอะแล้วก็จะไปเวลาที่ไม่ใช่เวลาที่เขาไปเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะก็จะได้เราได้เวลาถ่ายรูปเราจะได้ไม่ต้องวุ่นวายไปขอกันแบบไปยืนรออย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อย่างเงี้ยค่ะก็ไปหลายที่มาก
1: เราเปลี่ยนคำถามนะคะคนไทยเองเนี่ยก็ชอบไปท่องเที่ยวกัมพูชามากแล้วก็คนไทยจำนวนมากเนี่ยก็เคยได้ไปเที่ยวชมนครวัดนครธมอันยิ่งใหญ่แล้ว
0: ค
1: ุณรัศมีจะแนะนำพี่น้องชาวไทยที่อยากจะไปเที่ยวกัมพูชาสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ค่อยมีคนไปถึงบ้างไหมคะ
0: ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเพื่อนคนไทยหรือว่าคนต่างประเทศเนี่ยเขาอาจจะเวลาพูดประเทศกัมพูชาปุ๊บเขานึกถึงนครวัดนครธมต้องไปเที่ยวแต่จริงๆแล้วกัมพูชาไม่ได้มีแค่นี้ค่ะไม่ได้มีแค่ปราสาทที่อยู่ในจังหวัดเสียมเรียบจังหวัดเสียมเรียบเองเนี่ยไม่ใช่มีแค่ปราสาทนครวัดกับปราสาทนครธมก็มีมากกว่า 1,000 ปราสาทที่สามารถเข้าไปได้แล้วนอกจากนี้เนี่ยช่วงปีที่แล้วเนี่ยคือเราจะมีสถานที่หนึ่งที่เป็นปราสาทที่สร้างก่อนนครวัดอีกเพิ่งได้รับมรดกโลก ที่เราเรียกว่าปราสาทสมโบเปรกกสมโบเปรกกที่อยู่ในจังหวัดกำปงธมซึ่งอยู่ตรงกลางประเทศกัมพูชาเลยค่ะก็ตอนนี้คือคนกัมพูชาเองเนี่ยจริงๆเราก็มีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะตอนนี้เราก็พยายามส่งเสริมเพื่อที่จะทำอย่างไรให้คนภายนอกเนี่ยเขารับรู้ว่าเรามีอะไรบ้างอะค่ะอย่างบางอย่างเราก็เรียนรู้จากประเทศไทยด้วยจากประเทศเพื่อนอื่นๆด้วยว่าเราควรจะส่งเสริมแบบไหนแล้วก็คือยังมีอะไรที่แบบเป็นธรรมชาติเยอะอะค่ะแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะที่กังปมทมที่เป็นปราสาทสมโบเปรกก็ยังมีทะเลทะเลอย่างเงี้ยบางคนอาจจะรู้จักแค่จังหวัดกำปงซาวสีฮานุวิลอย่างเงี้ยถ้าคนไทยเขาจะเรียกสีฮานุวิลตอนนี้เราไม่มีแค่นี
1: ้
0: แล้วก็มีจังหวัดอื่นๆที่ติดทะเลอย่างเงี้ยก็จะมีแบบเขาไปสร้างเป็นบังกะโลเล็กๆแบบบังกะโลแบบ แค่ประมาณ10กว่าหลังอย่างเงี้ยค่ะก็ไปแบบเป็นส่วนตัวเป็นครอบครัวอย่างเงี้ยค่ะในท่ามกลางธรรมชาติอย่างเงี้ย
1: ค่ะคุณรัศมี

0: ก็ได้แนะนำถือว่าเป็น best kept secret นะคะเราอาจจะลองใช้เวลาไปท่องเที่ยวที่กัมพูชาในที่คุณรัศมีแนะนำดูนะคะ อยากจะถามเกี่ยวกับอาหารนะคะอาหารไทยกับกัมพูชาเนี่ยมีความเหมือนหรือว่าต่างกันยังไงบ้างคะ
1: ถ้าเราพูดถึงอาหารเนี่ยความเหมือนมันก็มีความเหมือนความต่างคืออาหารไทยจะเป็นรสจัดรสเผ็ดอย่างเงี้ยค่ะอาหารกัมพูชาเนี่ยจะไม่ค่อยเผ็ดค่ะแล้วก็ส่วนผสมบางอย่างเนี่ยบางประเภทก็ต้องมีปลานิดๆอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นส่วนผสมของกัมพูชาแต่ก็มันคืออย่างสมมุติว่าไข่พะโล้อย่างเงี้ยค่ะไข่พะโล้เราก็มีไข่พะโล้ของเราด้วยแต่ไข่พะโล้ของไทยจะออกหวานๆนิดนึงของกัมพูชาจะไม่ค่อยหวานอย่างเงี้ยค่ะก็จะอย่างยำอย่างเงี้ยค่ะยำของเราก็มีแต่จะไม่เผ็ดมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คล้ายๆกันนะคะ
0: เป็นความเหมือนในความแตกต่างความแตกต่างในความเหมือนนะคะที่เราต้องไปลองศึกษาและทดลองเองนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: พี่น้องกัมพูชาที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยเนี่ยก็มีจำนวนมากจริงๆนะคะ
1: ค
0: ือพี่น้องชาวกัมพูชาเนี่ยมีความเป็นอยู่ที่ดีในประเทศไทยไหมคะแล้วก็มีสิ่งใดที่คิดว่าประเทศไทยรัฐบาลไทยสามารถทำได้เพื่อที่จะสนับสนุนให้พี่น้องกัมพูชาสามารถอยู่ในประเทศไทยได้อย่างมีความสุขค่ะ
1: ค่ะก็จริงๆแล้วก็ต้องขอบคุณไทยด้วยนะคะที่พี่น้องเราเข้ามาอยู่นี่มันก็คนเยอะมันก็มีปัญหากับไม่มีปัญหาบางคนเขาก็มีความสุขบางคนเขาอาจจะยังไม่มีความสุขพอเท่าที่เขาอยากจะได้อย่างเงี้ยค่ะแต่อย่างไรก็ต้องขอบคุณเพราะว่าถ้าพวกเขาอยู่ที่นี่แล้วเขาไม่มีความสุขมากเขาคงไม่อยากจะอยู่ใช่ไหมคะก็ถือว่าแรงงานกัมพูชาเนี่ยก็เป็นเขาก็เป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันการเติบโตของเศรษฐกิจไทยด้วยเพราะฉะนั้นก็จริงๆแล้วในฐานะหนูเองเป็นนักการทูตนะคะก็อยากจะฝากไปประชาชนไทยด้วยว่า อย่างไรเราก็เป็นเพื่อนบ้านกันเราก็ควรที่จะรักพวกเขาด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วพวกเขาก็ต้องมาอยู่ที่นี่เขาก็คงไม่ได้อยากได้อะไรนอกจากมาช่วยงานที่นี่แล้วก็ได้เงินได้กำไรเพื่อที่จะกลับไปเลี้ยงพ่อแม่เขาที่นู่นอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จริงๆแล้วที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งที่หนูอันนี้คือส่วนตัวนะคะคือบางคนนักการหรือว่าหลายคนเนี่ยเขาอาจจะคำนึงว่าคนที่จะช่วยคนงานกัมพูชาอย่างไรเพื่อที่ให้เขาเนี่ยมีรายได้หรือว่ามีค่าจ้างที่ใช้ได้ที่แบบพอดีอย่างเงี้ยค่ะแต่หนูว่ากลับมองมากกว่านี้คือหนูคิดว่าโอเคค่าจ้างเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นในการดำรงชีวิตของเขาแต่สิ่งที่เขาควรที่จะได้รับมากกว่านี้เนี่ยการที่เขามาใช้ชีวิตที่เนี่ยหนูว่าเป็นการใช้ชีวิตแบบค่อนข้างยาวเพราะฉะนั้นความเป็นมนุษย์ความเป็นตัวของเขาเนี่ยเราควรจะให้ความสำคัญด้วยเพราะว่าก็ถือว่าเขาเป็นคนคนหนึ่งที่เราเหมือนกับว่าเข้ามาช่วยอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอยากจะให้คนไทยช่วยรักเขามากๆแล้วก็คิดว่าเขาช่วยคนไทยในการที่จะให้เศรษฐกิจเติบโตแล้วกันเพราะว่าคือบางประเทศเขาอาจจะมีปัญหาคนงานเข้ามาเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วก็เขาก็อะไรที่แบบปัญหาที่เขาก่อให้เกิดก็ขอให้แบบไม่คิดมากอย่างเงี้ยค่ะก็ช่วยกันไปอย่างเงี้ยเขาก็กัมพูชาสถานทูตกัมพูชาเองก็พยายามช่วยที่จะส่งเสริมช่วยที่จะบอกเขาอย่างไรให้อยู่ที่นี่แล้วเขาเคารพกฎหมายของไทยนะเขาไม่ใช่มาอยู่แบบแล้วมีก่อปัญหาอะไรเงี้ยเราก็พยายามพูดให้เขาเข้าใจอย่างเงี้ยค่ะก็จะได้เราจะได้อยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขค่ะ
0: ค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมคะพี่น้องชาวกัมพูชาและพี่น้องชาวไทยก็ไม่ได้ห่างไกลกันเลยนะคะเรามาช่วยกันแบ่งปันความรักความเมตตาระหว่างกันอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขในประชาคมอาเซียนของเรานะคะคำถามสุดท้ายที่อยากจะสอบถามนะคะคืออยากจะให้คุณรัศมีเนี่ยเล่าเรื่องราวสนุกๆจากประสบการณ์ทำงานในฐานะนักการทูตในประเทศไทยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆคนในประเทศไทยเนี่ยมักจะมองว่านักการทูตเนี่ยมีชีวิตเหมือนกับอยู่ในละครนะคะจริงๆแล้วในชีวิตจริงการเป็นนักการทูตเนี่ยทำอะไรคะมันแตกต่างกับในละครไหมคะ
1: จริงๆแล้วคำว่านักการทูตเนี่ยบางคนอาจจะคิดว่าโอ้ยนักการทูตไม่มีอะไรหรอกตอนเย็นก็ไปงานเลี้ยงสังสรรค์กินไวน์กินเหล้าอย่างเงี้ยค่ะเขาไม่มีอะไรหรอกเขาก็มาโพสต์ไปข้างนอกก็ได้เงินเดือนก็เยอะไม่เห็นจะทำอะไรเลยจริงๆแล้วงานที่เราทำทุกวันอะเยอะมากค่ะเพราะว่าเวลาเราขึ้นเครื่องบินมาคือเหมือนเราถือธงชาติประเทศเราคือเราต้องทำอย่างไรในตัวของเราไม่ใช่

0: ให้เราละตอนเนี้ยเราเหมือนเป็นชาติเราละเข้ามาแล้วก็เรามาอยู่ในอีกประเทศนึงอะแล้วในฐานะการทูตเนี่ยเราต้องทําอย่างไรเพื่อที่จะให้2ประเทศเนี่ยเข้าใจกันมากขึ้นแล้วก็ส่งเสริมในเรื่องของการค้าพาณิชย์การลงทุนการท่องเที่ยวอะไรที่ทุกอย่างค่ะทุกด้านเลยนะคะที่แบบคือพวกเราต้องมีการประชุมมีการคุยกันหารือกันเพื่อที่ทําอย่างไรเนี่ยไม่ใช่เฉพาะอยู่ด้วยกันมีความสุขแล้วคือเราต้องให้มีความเท่าเทียมแล้วก็อย่างสมมติว่าการค้าอย่างเงี้ยตอนนี้เราก็เหมือนกับว่านำเข้าสินค้าของไทยเนี่ยมากในฐานะที่เราส่งออกสินค้าเราก็ไม่ยังไม่สมดุลอย่างเงี้ยผู้นำทั้งสองประเทศพยายามหารือกันพยายามคุยกันไทยจะช่วยกัมพูชาอย่างไรแล้วกัมพูชาเองก็เรียนรู้กับไทยอย่างไรเพื่อที่จะเราให้การค้าเนี่ยมันสมดุลอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนกับว่าเราก็ต้องทำงานเยอะนะคะไม่ใช่แบบเรื่องง่ายๆอะค่ะแล้วก็แบบอย่างมาอยู่ที่นี่คนงานที่นี่ก็เยอะแล้วก็ปัญหาก็มีเยอะด้วยเราทำอย่างไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบมีหลายอย่างมากที่แบบไม่ใช่เฉพาะงานเลี้ยงงานเลี้ยงคือการที่เขาไปหาสู่กันพบปะกันเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนตรงนี้แหละค่ะไม่ได้ไปกินวายกินอะไรอย่างเดียวเลยอย่างเงี้ยค่ะ
1: สุดท้ายนี้นะคะอยากจะขอเรียนถามคุณรัศมีจะฝากช่องทางการประชาสัมพันธ์ติดต่อสถานเอกอัครราชทูตผ่านทางวิทยุสารานรมได้ไหมคะ
0: ได้ค่ะก็ขอบคุณนะคะที่ได้โอกาสให้เราเพื่อที่จะประชาสัมพันธ์ก็คนคือก่อนตอนแรกเนี่ยประชาสัมพันธ์ไปที่คนงานกัมพูชาถ้าเขาคงฟังภาษาไทยได้นะคะเดี๋ยวจะมีภาษาขแมอยู่ข้างล่างด้วยค่ะว่าเขาสามารถติดต่อที่สถานทูตนะคะ Facebook ของสถานทูต Royal Embassy of Cambodia นะคะแล้วก็จะมีเบอร์โทรข้างล่างนะคะก็สามารถมีปัญหาอะไรก็อย่างเช่นนายจ้างอย่างเงี้ยค่ะพบปัญหาอะไรที่เกิดขึ้นจากคนงานอย่างเงี้ยก็สามารถโทรมาสถานทูตโดยตรงได้หรือว่าเข้ามาติดต่อสถานทูตที่อยู่ถนนประชาอุทิศอะค่ะก็ข้างล่างเนี่ยก็เป็นที่อยู่เต็มๆนะคะก็สามารถติดต่อโดยตรงได้ค่ะ
1: ค่ะท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังคะสำหรับช่องทางการติดต่อของสถานเอกอัครราชทูตกัมพูชาท่านก็จะเห็นอยู่บนจอแล้วนะคะสำหรับกระทรวงการต่างประเทศท่านสามารถติดตามได้จากวิทยุสารานรม AM 1575 MHz หรือช่องทาง Facebook กระทรวงการต่างประเทศหรือว่า Facebook ของวิทยุสารานรมได้ตลอดเวลานะคะสำหรับวันนี้วิทยุสารานรมและรายการรอบบ้านเราต้องขอบพระคุณคุณจันรัศมีนะคะเป็นอย่างมากที่ได้เปิดโอกาสให้เราได้เข้ามาถ่ายทำรายการรอบบ้านเราฉบับปฐมฤกษ์รูปแบบใหม่ในสถานเอกอัครราชทูตในวันนี้นะคะเราได้เรียนรู้ประสบการณ์การทำงานของนักการทูตจากนักการทูตตัวจริงได้เรียนรู้ประสบการณ์จริงซึ่งเป็นประโยชน์กับเราอย่างมากค่ะแล้วก็ขอให้ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมติดตามรายการรอบบ้านเราของเราต่อไปนะคะผ่านทางช่องทางวิทยุสารานรมค่ะขอบพระคุณค่ะอกุญจรัญ
2: นักเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
3: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
4: ก่อนกลับบ้านก็ต้องทำมาดี

ด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.

0: 10+1อาเซียน
1: เอาล่ะเหลือเก็บข้อมูลอีกสักเล็กการบ้านปิดเทอมของเนซ่าก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว
2: ปิ๊บปิ๊บยินดีด้วยยินดีด้วย
1: งั้นคอมมี่เลือกประเทศต่อไปที่เนซ่าจะไปเก็บข้อมูลกันได้เลย
2: ปิ๊บปิ๊บรับทราบรับทราบปิ๊บปิ๊บกำหนดเป้า

0: ว้าวยานอวกาศละไอ้เฮ้ยถึงสักทีแม้ประเทศนี้อากาศร้อนจังยืดเส้นยืดสายสักหน่อย1 2 1 2สวัสดีเธอเป็นมนุษย์ต่างดาวใช่ไหมอ่ะมาทำอะไรที่นี่หรอนายเป็นคนของประเทศนี้อย่างงั้นเหรอคะ
1: ใช่แล้วผมชื่อตะวันที่เนี่ยเป็นสวนหลังบ้านของผมเอง
0: ฮะจริงดิขอโทษจริงๆนะคะที่เนซ่าเอายานมาจอดโดยไม่ได้ขออนุญาตก่อนเสียมารยาทจริงๆเลยนะเราชื่อเนซ่าค่ะกำลังอยู่ระหว่างเดินทางเก็บข้อมูลประเทศต่างๆเพื่อทำรายงานการบ้านตอนปิดเทอมเนี่ยเนซ่าเดินทางมาหลายประเทศแล้วนะที่เนี่ยเป็นประเทศสุดท้ายพอดีเลยแหละ
1: จริงเหรออุ้ยน่าสนุกจังเลยอ่ะผมยังไม่เคยไปต่างประเทศเลยนะครับเนซ่าเก่งจังเลยเดินทางไปไหนมาไหนตั้งหลายประเทศแน่
0: ใช่แล้วค่ะเนซ่าเดินทางเก็บข้อมูลมาหลายประเทศแล้วเจอเรื่องสนุกเจ๋งๆมาเยอะเลยล่ะ
1: โอ้โหเยี่ยมเลยนี่เธอเดินทางไปประเทศไหนมาบ้างแล้วหรอ
0: ก็มีอินโดนีเซียสิงคโปร์บรูไนกัมพูชาลาวเวียดนามมาเลเซียฟิลิปปินส์พม่า
1: ฟิลิปปินส์พม่ามาเลเซียเวียดนามบรูไนกัมพูชาลาวสิงคโปร์อินโดนีเซียจริงเหรออุ้ยอย่างเงี้ยถ้ารวมประเทศไทยนี้ด้วยเธอก็ไปมาทุกประเทศในกลุ่มอาเซียนแล้วดิ
0: อาเซียนคืออะไรอย่างนั้นเหรอคะ
1: อ้าวมีเธอมารู้จักอาเซียนอย่างนั้นหรอได้ยินชื่อประเทศที่เธอเดินทางผ่านมาผมก็นึกว่าเธอรู้จักซะอีกอะ
0: เนซ่าไม่รู้จักอาเซียนหรอกก็เนซ่าเพิ่งเคยมาที่ดาวนี้นี่นาตะวันนะช่วยบอกเนซ่าหน่อยสิคะว่าอาเซียนน่ะคืออะไร
1: ได้เลยตะวันจะอธิบายให้ฟังเองว่าอาเซียนน่ะคืออะไรก่อนอื่นผมต้องบอกก่อนนะว่าอาเซียนเนี่ยเป็นคำย่อนะครับย่อมาจาก Association of Southeast Asian Nations แปลเป็นไทยว่าสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับ
0: เอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างนั้นเหรอคะ
1: คืองี้นะเนซ่าพื้นที่ต่างๆบนโลกที่เนซ่ากำลังอยู่เนี่ยเราแบ่งออกเป็นทวีปต่างๆครับเช่นทวีปอเมริกาทวีปยุโรปแล้วนี่ก็ทวีปเอเชียประเทศไทยของเราอยู่ในทวีปเอเชียนี่แหละครับแต่อยู่ทางที่ตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปเอเชียเราจึงเรียกประเทศที่อยู่แถบนี้ว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งก็มีอยู่หลายประเทศโดยเฉพาะประเทศที่เนซ่าไปเก็บข้อมูลมาแล้วนั่นแหละครับสรุปว่าอาเซียนก็คือการรวมกลุ่มกันของประเทศที่ตั้งอยู่ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั่นเองครับโดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมความร่วมมือกันทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคมของประเทศสมาชิกยังไงล่ะครับซึ่งการรวมกลุ่มกันของประเทศในซีกโลกอื่นๆก็มีเหมือนกันนะครับเช่นในกลุ่มยุโรปก็มี EU หรือสหภาพยุโรปยังไงล่ะครับ
0: จริงด้วยถ้าดูจากแผนที่ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะมีขนาดเล็กและเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆถ้าร่วมมือกันย่อมสามารถรองรับต่างๆกับประเทศอื่นๆได้มากขึ้นใช่ไหมล่ะคะ
1: ใช่แล้วครับเนซ่าเนี่ยเข้าใจเร็วจังเลยอะ
0: แน่นอนค่ะเนซ่าน่ะเป็นนักเรียนดีเด่นเชียวนะ
1: งั้นเรากลับมาที่เรื่องอาเซียนกันต่อนะครับอาเซียนก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2510นู่นเนซ่ายังไม่เกิดเลยใช่ไหมตะวันก็เหมือนกันนะโดยมีสมาชิกร่วมก่อตั้งรวม5ประเทศด้วยกันก็คือประเทศมาเลเซียสิงคโปร์ฟิลิปปินส์อินโดนีเซียแล้วก็ประเทศไทยครับถ้าจะบอกให้ละเอียดก็คือในวันที่8สิงหาคมพุทธศักราช2510ซึ่งก็มีการลงนามในปฏิญญาอาเซียนหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือปฏิญญากรุงเทพที่พระราชวังสราญรมในประเทศไทยนี่เองล่ะครับถือเป็นการก่อตั้งอาเซียนดังนั้นวันที่8สิงหาคมจึงถือเป็นวันอาเซียนด้วยนะครับ
0: ปฏิญญาอาเซียนปฏิญญากรุงเทพปฏิญญาเนี่ยคืออะไรอย่างนั้นเหรอคะ
1: โอ้โหถ้าจะให้อธิบายละเอียดขนาดเนี้ยตะวันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าจะใช่หรือเปล่าอ่ะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวตะวันจะใช้ตัวช่วยนะนี่ไงตัวช่วยของตะวันเดี๋ยวผมจะลองหาความหมายของคำว่าปฏิญญาอธิบายง่ายๆนะครับอ๋อปฏิญญาก็คือการให้สัญญาระหว่างกันนั่นแหละปฏิญญาอาเซียนหรือปฏิญญากรุงเทพ ก็คือการให้สัญญาร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิกเพื่อตกลงในหลักการเบื้องต้นในการก่อตั้งอาเซียนขึ้นมายังไงล่ะครับ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะ
1: ซึ่งในตอนที่ก่อตั้งนั้นมีประเทศเข้าร่วมในการก่อตั้ง5ประเทศได้แก่อินโดนีเซียฟิลิปปินส์มาเลเซียสิงคโปร์แล้วก็ไทยซึ่งลงนามโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของประเทศสมาชิกก่อตั้งทั้ง5ประเทศ
0: เอ๊เมื่อกี้ที่นับดูอาเซียนมี10ประเทศไม่ใช่หรอคะ
1: แหมความจำดีจังเลยนะเนซ่าผมนึกว่าลืมไปซะแล้วอ่ะถูกต้องแล้วล่ะครับในตอนแรกที่ก่อตั้งอาเซียนมีประเทศสมาชิกแค่5ประเทศแล้วหลังจากนั้นจึงมีประเทศอื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาเข้าร่วมเพิ่มได้แก
2: ่ประเทศบรูไนดารุสซาลามมาเข้าเป็นสมาชิกในวันที่8มกราคมพุทธศักราช2527ประเทศเวียดนามมาเข้าเป็นสมาชิกในวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2538ประเทศลาวและพม่ามาเข้าเป็นสมาชิกในวันที่23กรกฎาคมพุทธศักราช2540และสุดท้ายคือประเทศกัมพูชาเข้ามาเป็นสมาชิกในวันที่30เมษายนพุทธศักราช2542จนปัจจุบันอาเซียนจึงมีสมาชิก10ประเทศและมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซีย
0: ที่เนี่ยเนซ่าเคยไปมาด้วยล่ะที่แท้ก็เป็นสถานที่สำคัญนี่เองอ่ะนี่ตะวันถ้าเกิดมีประเทศสมาชิกเพิ่มเติมเข้ามาอย่างเงี้ยข้อตกลงที่ทำไว้ตอนแรกๆจะไม่มีปัญหาหรอ
1: เพราะอย่างนั้นถึงมีการออกกฎบัตรอาเซียนยังไงล่ะครับ
0: กฎบัตรอาเซียนหรอ
1: ใช่แล้วครับกฎบัตรอาเซียนก็คือร่างสนธิสัญญาที่เป็นเหมือนกับกฎข้อบังคับในหมู่ประเทศสมาชิกอาเซียนก็ต้องยึดมั่นอย่างเคร่งครัดซึ่งการทำงานตามกฎที่กำหนดเอาไว้นี่เองทำให้อาเซียนมีโครงสร้างและแผนการทำงานที่ชัดเจนทำให้เป้าหมายในการล้อมรวมประชาคมอาเซียนให้เป็นหนึ่งเดียวกันเดินหน้าไปได้อย่างมีประสิทธิภาพยังไงล่ะครับ
2: กฎบัตรอาเซียนได้ถูกประกาศใช้ในวันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2551ในที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศของอาเซียนที่จัดขึ้นที่สำนักงานเลขาธิการอาเซียนที่กรุงจาการ์ตาซึ่งตามกฎบัตรอาเซียนนี้ทำให้อาเซียนมีฐานะกลายเป็นนิติบุคคลซึ่งภายในกฎบัตรอาเซียนยังรวมถึงวัตถุประสงค์ความต้องการร่วมมือเพื่อความมั่นคงในด้านต่างๆของประเทศสมาชิกตั้งแต่เรื่องเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมและการเมืองความมั่นคง
0: แล้วอาเซียนที่มีทั้งประวัติแล้วก็เรื่องราวขนาดเนี้ยมีสัญลักษณ์ประจำอาเซียนหรือเปล่าวะคะ
1: มีสิครับแถมยังถูกระบุเอาไว้ในกฎบัตรอาเซียนเลยด้วยนี่ไงครับนี่คือธงอาเซียนครับที่เห็นอยู่ตรงกลางก็คือรูปรวงข้าวที่มัดรวมกันซึ่งหมายถึงประเทศสมาชิกของอาเซียนที่รวมตัวกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันส่วนสีที่ใช้ทั้งหมดนั่นเป็นสีสำคัญที่มาจากธงชาติของประเทศสมาชิกทั้งหมดเลยนะครับซึ่งแต่ละสีมีความหมายต่อไปนี้ครับสีน้ำเงินหมายถึงสันติภาพและความมั่นคงสีแดงหมายถึงความกล้าหาญและความก้าวหน้าสีขาวหมายถึงความบริสุทธิ์และสีเหลืองหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองครับธงอาเซียนกับสัญลักษณ์อาเซียนจะต่างกันเล็กน้อยโดยธงอาเซียนจะเป็นสัญลักษณ์อาเซียนในวงกลมสีขาวบนผืนผ้าสีน้ำเงินส่วนสัญลักษณ์อาเซียนนั้นจะแทนพื้นสีน้ำเงินด้วยวงกลมสีน้ำ

เงินนอกวงกลมสีขาวและมีตัวอักษรอาเซียนเป็นภาษาอังกฤษอยู่ใต้รูปรวงข้าวซึ่งภาษาอังกฤษก็ถือเป็นภาษาทางการของอาเซียนด้วยเพราะในประเทศสมาชิกของอาเซียนส่วนใหญ่ต่างก็มีภาษาเป็นของตัวเองจึงใช้ภาษาอังกฤษที่ถือว่าเป็นภาษาสาก

0: าเซียนได้เป็นอย่างดีเลยล่ะครับ
1: เอ๋ประชาคมหมายถึงอะไรเหรอคะตะวัน
0: อ๋อผมหมายถึงประชาคมอาเซียนนะครับเป็นเป้าหมายสำคัญอย่างหนึ่งของอาเซียนนะครับคือผมจะอธิบายยังไงดีล่ะถ้าจะเปรียบประชาคมอาเซียนเดียวกันนั่นแหละครับ
1: แล้วมันมีประโยชน์ยังไงหรอ
0: ข้อดีของการเป็นประชาคมอาเซียนก็คือทำให้การไปมาหาสู่ระหว่างประเทศสมาชิกสะดวกขึ้นนะครับถ้าจะเปรียบเทียบก็คือแต่เดิมความร่วมมือระหว่างอาเซียนก็เหมือนกับการร่วมมือระหว่างบริษัทซึ่งการติดต่อต้องใช้เครื่องยนต์แต่ถ้าร่วมมือกันเป็นประชาคมอาเซียนความสัมพันธ์ของเราก็เหมือนบ้านข้างๆกันที่แค่เดินไปมาหาสู่กันได้แล้วยังไงล่ะครับนอกจากนี้ก็ยังมีประโยชน์อีกเยอะเลยนะครับทำให้ฐานการผลิตต่างๆมากขึ้นช่วยลดต้นทุนเพิ่มอำนาจต่อรองกับภูมิภาคอื่นๆป้องกันการขัดแย้งกันเป็นต้น
1: โอ้โหและอย่างเงี้ยจะเป็นประชาคมอาเซียนเมื่อไหร่กันล่ะคะ
0: ตอนแรกอาเซียนก็มีการตกลงกันว่าจะเป็นประชาคมในปีพุทธศักราช2563แต่เพราะการแข่งขันทางเศรษฐกิจที่สูงขึ้นทำให้มีการตกลงกันใหม่เป็นปีพุทธศักราช2558แทนครับ
1: โอ้โหก็ใกล้แล้วนะสิคะอย่างเงี้ยต้องเตรียมตัวยังไงกันเหรอคะ
0: ในการรวมกันเป็นประชาคมอาเซียนน่ะสิ่งหนึ่งเลยที่สำคัญก็คือภาษาที่ใช้ร่วมกันยังไงล่ะครับเพราะอยู่หมู่บ้านเดียวกันแต่คุยกันคนละภาษาก็คงไม่ดีใช่ไหมล่ะเพราะงั้นเขาเลยกำหนดให้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางนะครับเพราะงั้นถ้าเป็นประชาคมเมื่อไหร่การที่เราจะเข้าพบปะกับคนชาติอื่นๆก็มีมากขึ้นดังนั้นการใช้ภาษาอังกฤษให้คล่องขึ้นจึงเป็นสิ่งสำคัญนะครับซึ่งนั่นก็หมายถึงการพัฒนาการศึกษาและคุณภาพประชากรให้มีคุณภาพเท่าเทียมกันด้วยยังไงล่ะครับ
1: โอ้โหไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะเนี่ยแถมยังเป็นเรื่องและใกล้ตัวกว่าที่คิดอีกด้วยอ่ะ
0: ใช่เลยครับทุกวันตะวันยังต้องทบทวนภาษาอังกฤษเป็นประจำเลยด้วยล่ะครับ
1: แหมเตรียมพร้อมดีจังเลยนะตะวันเนี่ย
0: นั่นแหละอาเซียนก็เป็นอย่างนี้แหละครับ
1: น่าสนใจมากเลยอ่ะไม่คิดเลยนะคะว่าประเทศที่เนซ่าเดินทางมาเก็บข้อมูลจะมีความเกี่ยวพันกันแบบนี้ด้วยอ่ะคิดไม่ถึงเลยอย่างเงี้ยเนซ่าจะต้องเอาไปเพิ่มเติมประกอบในรายงานซะแล้วนี่ๆตะวันเดี๋ยวเนซ่าขอให้ตะวันเล่าเรื่องเกี่ยวกับประเทศไทยด้วยได้ไหมอ่ะ
0: โอ้ได้สิครับผมจะพาเที่ยวด้วยเลยนะแต่วันนี้เริ่มมืดแล้วเอาเป็นพรุ่งนี้ได้ไหมครับ
1: ได้สิคะเนซ่าเป็นคนมารบกวนตะวันก็ต้องเอาตามสะดวกเธออยู่แล้ว
0: แล้วคืนนี้เธอจะพักที่ไหนอ่ะจะจอดยานในสวนอย่างเงี้ยเดี๋ยวพ่อกับแม่ของตะวันกลับมาก็ตกใจแย่เลยอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่ต้องห่วงค่ะยานของเนซ่าสามารถล่องหนได้ด้วยนะแค่เนี้ยก็ไม่มีใครเห็นแล้วล่ะ
0: โอ้โหจริงด้วยงั้นไว้เจอกันพรุ่งนี้นะเนซ่า
1: ไว้เจอกันพรุ่งนี้นะคะต

0: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
1: The Thai New Year begins around the middle of April every year with the Songkran FestivalThis beautiful Thai tradition is not just about splashing water for fun, but also reflects the Thai value of gratitude and respect towards elders and ancestors. Songkran in Thailand has been officially inscribed on the representative list of the Intangible Cultural Heritage by UNESCO on December 6, 2023. From summer to rainy seasons is the start of the planting season.Thais, especially in Isan or the northeastern region, besides searching for natural water sources for agriculture, they also hold the intertraining Bunbangfai to ask for rain from sacred entity, which provides morale and encouragement for life.

0: At the end every year, the Hmong people and ethnic group in the north returned with their villages to celebrate the new year in meticulously hand-embroidered tribal torii. Salsa flutes, mouth organs, and the yellow shung ball game create warmth and affections among young men and women.
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15 เวลา 5:45 น.

0: ออกรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
0: ตามชมการเรียนการสอนโดยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: equations. When natural abundance is merged with cultural diversity, it creates the unique charm of Thai society unlike any other in the world. This charm is what propels Thai arts, cuisine, festivals, and rare fly onto the international stage. Thai geo-social culture is the story of a beautiful land and the people who give meaning to this soil. Thailand, rich in nature, infused with culture, and graceful on the world stage.
1: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราเราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมุติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเรานี้แง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างนี้ค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างเงี้ยค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างหนึ่งในอีกคำหนึ่งที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสน่ห์ที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
0: This geographical diversity not only creates different lifestyles and cultures but also represent Thailand's powerful Thai identityThe Thai charm captivates people worldwide.

สวัสดีค่ะได้เวลาของรายการซินจ่าเวียดนามสวัสดีเวียดนามรายการสอนภาษาที่จะทำให้คุณผู้ชมเพลิดเพลินไปกับภาษาและเรื่องราวที่น่าสนใจของ

0: เวียดนามเพื่อนบ้านของเราค่ะคุณผู้ชมคะเวลาที่เราเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศคนโน้นก็ฝากซื้อของคนนี้ก็ฝากซื้อของจนบางทีเรามัวแต่ซื้อของฝากจนลืมซื้อของตัวเองก็มีนะคะแต่ว่าเราจะไม่รับฝากก็ไม่ได้ค่ะเพราะเวลาเพื่อนไปเที่ยวเราก็ฝากเหมือนกันวันนี้อาจารย์พิสิทธิ์จะพาไปช้อปปิ้งค่ะจะได้รู้จักคำศัพท์และก็รูปประโยคในการซื้อของที่สำคัญคือจะต่อรองราคายังไงไปพบกับอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราอาจารย์ภาษาเวียดนามประจำคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กันเลยค่ะ
1: กิ๋งเจ้าคุยวิวากักบานสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาเรียนรู้รูปประโยคการไปซื้อของกันนะฮะแล้วก็การต่อราคาสินค้าในภาษาเวียดนามมันจะสนุกสักขนาดไหนไปชมกันครับก่อนอื่นเรามาดูรูปประโยคการถามตอบราคาสินค้าก่อนมี2รูปแบบง่ายๆรูปแบบแรกนะครับคือการถามด้วยรูปแบบสิ่งของตามด้วยคำว่าซาบาวเนียวซาบาวเนียวนะครับมีความหมายว่าราคาเท่าไหร่นั่นเองตัวอย่างเช่นก๋ายไหมติ๋งแซกไตไหนจ๋าบาวเนียวก๋ายไหมติ๋งแซกไตไหนจ๋าบาวเนียวไหมติ๋งแซกไตคือโน้ตบุ๊กนั่นเองนะครับไหนแปลว่านี้โน้ตบุ๊กเครื่องนี้ราคาเท่าไหร่จ๋าบาวเนียวมาดูคำตอบบ้างก๋ายไหมติ๋งแซกไตไหนจินเจียวดงก๋ายไหมติ๋งแซกไตไหนจินเจียวดงแปลว่าโน้ตบุ๊กเครื่องนี้ราคา9ล้านดงต่อมามาดูอีกคำถามหนึ่งก๋ายเดียนถวายซีดงไหนจ๋าบาวเนียวก๋ายเดียนถวายซีดงไหนจ๋าบาวเนียวแปลว่าโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้ราคาเท่าไหร่ดูคำตอบกันก๋ายเดียนถวายซีดงไหนเหมื่อยเจียวดงก๋ายเดียนถวายซีดงไหนเหมื่อยเจียวดงโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้ราคา10ลงรูปแบบที่2การถามราคานะครับเอาคำว่าสิ่งของตามด้วยคำว่าบาวเนียวเตียนหรือบาวเนียวเตียนตามด้วยสิ่งของตัวอย่างแรกเรามาดูกันก๋ายบาโลไหนบาวเนียวเตียนก๋ายบาโลไหนบาวเนียวเตียนหรือเอาคำว่าบาวเนียวเตียนวางไว้ต้นประโยคก็จะกลายเป็นบาวเนียวเตียนก๋ายบาโลไหนบาวเนียวเตียนก๋ายบาโลไหนทั้ง2ประโยคนี้มีความหมายว่าเป้ใบนี้ราคาเท่าไหร่เรามาดูราคาเป้กันก๋ายบาโลไหนหายจำหงินดงก๋ายบาโลไหนหายจำหงินดงเป้ใบนี้ราคา 200,000 ดงอีกรูปแบบหนึ่งหมดเดียเกิมจางหายสารบาวเนียวเตียนหมดเดียเกิมจางหายสารบาวเนียวเตียนหรือเอาคำว่าบาวเนียวเตียนวางข้างหน้าก็จะกลายเป็นบาวเนียวเตียนหมดเดียเกิมจางหายสารบาวเนียวเตียนหมดเดียเกิมจางหายสารแปลว่าอะไรข้าวผัดทะเล1จานราคาเท่าไหร่ลองมาดูราคาข้าวผัดทะเลบ้างหมดเดียเกิมจางหายสารบาเมงินดงหมดเดียเกิมจางหายสารบาเมงินดงข้าวผัดทะเลหายสารแปลว่าทะเล1จานราคา 30,000 ดงและหากท่านผู้ชมอยากถามคนขายสินค้าว่าสินค้านี้ขายยังไงขายอย่างไรก็สามารถถามง่ายๆโดยการใช้คำว่าบานเถหนาวบานเถหนาวบานแปลว่าขายเถหนาวแปลว่าอย่างไรนะครับบานเถหนาวจะไว้ท้ายประโยคซึ่งอาจจะตอบได้2แบบแบบแรกคือการตอบวิธีการขายส่วนแบบที่2คือการตอบราคาเรามาดูตัวอย่างกันสวายบานเถหนาวสวายบานเถหนาวมะม่วงขายยังไงขายอย่างไรบานแถวกว่าหวักแถวเกินบานแถวกว่าหวักแถวเกินขายเป็นลูกหรือนะครับหวักแปลว่าหรือไม่ก็ขายเป็นกิโลตัวอย่างต่อมากามบานเถหนาวกามบานเถหนาวอันนี้เป็นตัวอย่างการถามราคาส้มขายอย่างไรส้มขายอย่างไรเวลาตอบนะครับดูตัวอย่างหายไม่หินดงหมดเกินหายไม่หินดงหมดเกินหรือหมดเกินหายไม่หินดงหมดเกินหายไม่หินดงมีความหมายว่ากิโลกรัมละ 20,000 ดงส่วนต่อมาเรามาดูรูปประโยคที่ใช้บ่อยเวลาเราไปซื้อของในประเทศเวียดนามกันบ้างหากท่านผู้ชมอยากจะถามว่า ต้องการซื้ออะไรสามารถถามด้วยรูปประโยคที่ว่าแองหมวนมัวจีแองหมวนมัวจีหรือว่าจิหมวนมัวจีก็ได้เราเปลี่ยนประธานได้นะครับหมวนมัวจีแปลว่าต้องการหรือว่าอยากมัวแปลว่าซื้อจีแปลว่าอะไรเวลาตอบนะครับก็เอาประธานตามด้วยหมวนมัวบวกชื่อสิ่งของนะครับโตยหมวนมัวตามด้วยชื่อสิ่งของมาดูตัวอย่างกันให้เข้าใจยิ่งขึ้นแองหมวนมัวจีแองหมวนมัวจีพี่ต้องการซื้ออะไรดูคำตอบบ้างโตยหมวนมัวหมดโดยใส่เทเทาโตยหมวนมัวหมดโดยใส่เทเทาฉันต้องการซื้อรองเท้ากีฬา1คู่และหากท่านผู้ชมอยากจะต่อราคาภาษาเวียดนามคำว่าต่อราคาใช้คำว่าหมักกาหมักกาแต่เวลาพูดไม่ได้ใช้คำว่าหมักกานะฮะท่านผู้ชมสามารถต่อราคากับคนขายโดยใช้คำว่าสามสาเดือกคงสามสาเดือกคงหรือเบิร์ดเดือกคงเบิร์ดเดือกคงมีความหมายว่าลดราคาได้ไหมการต่อราคาอีกรูปแบบหนึ่งว่าสามเดือกบาวเนียวสามเดือกบาวเนียวหรือใช้คำว่าเบิร์ดเดือกบาวเนียวเบิร์ดเดือกบาวเนียวมีความหมายว่าลดได้เท่าไหร่หรือท่านผู้ชมสามารถบอกตัดราคาได้เลยเช่นนำมือหงินเดือกคงนำมือหงินเดือกคงแปลว่า 50,000 ได้ไหมแล้วถ้าท่านผู้ชมอยากจะพูดว่าของแพงจังเลยสามารถพูดได้ว่าดัดกว่าดัดกว่ามีความหมายว่าแพงจังเลยหรือแพงมากนั่นเองแต่ถ้าอยากจะบอกว่าถูกจังเลยหรือว่าถูกมากภาษาเวียดนามใช้คำว่าแสกว่าแสกว่าคำว่าแสแปลว่าถูกนอกจากนี้ยังมีประโยคที่ใช้บ่อยๆเวลาซื้อสินค้ามาดูประโยคแรกกันจอโตยแซมกายไหนเดือกคงจอโตยแซมกายไหนเดือกคงแปลว่าฉันขอดูอันนี้ได้ไหมจอโตยถือเดือกคงจอโตยถือเดือกคงฉันขอถือแปลว่าลองฉันขอลองได้ไหมจอโตยเหลยไก่ไหนจอโตยเหลยไก่ไหนฉันเอาอันนี้เหลยแปลว่าเอาต่อมาจอโตยโดยไก่เหมยจอโตยโดยไก่เหมยแปลว่าอะไรฉันขอเปลี่ยนอันใหม่โดยแปลว่าเปลี่ยนนะฮะก่ายเหมยเหมยคือใหม่เนยจ่าเตียนเดวเนยจ่าเตียนเดวแปลว่าที่จ่ายเงินอยู่ไหนจ่าบังโดลาเดือกคงจ่าบังโดลาเดือกคงแปลว่าอะไรจ่าแปลว่าจ่ายบังแปลว่าโดยนะฮะจ่ายโดยหรือว่าจ่ายเป็นดอลลาร์ได้ไหมโดลาคือดอลลาร์จ่าบังแถตินซุงเดือกคงจ่าบังแถตินซุงเดือกคงจ่ายด้วยบัตรเครดิตได้ไหมนั่นเองต่อมาเรามาดูคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับเสื้อผ้ากันบ้างเริ่มต้นที่คำว่าเสื้อผ้าภาษาเวียดนามใช้คำว่ากวนอ๋าวกวนอ๋าวกวนแปลว่ากางเกงอ๋าวแปลว่าเสื้อนะฮะรวมกันกวนอ๋าวจึงแปลว่าเสื้อผ้าคำต่อมาเสื้อใช้คำว่าอ๋าวอ๋าวต่อมาอ๋าวแวดอ๋าวแวดแปลว่าเสื้อสูทคำต่อมาอ๋าวจะอ๋าวจะคือเสื้อโค้ทต่อมาอ๋าวเซอร์มีอ๋าวเซอร์มีคือเสื้อเชิ้ตต่อมาอ๋าวทูนอ๋าวทูนคือเสื้อโปโลอ๋าวฟงอ๋าวฟงคือเสื้อยืดอ๋าวไมโออ๋าวไมโอคือเสื้อกล้ามอ๋าวหมดเซยอ๋าวหมดเซยคือเสื้อสายเดี่ยวอ๋าวงูอ๋าวงูคือเสื้อนอนอ๋าวควักอ๋าวควักคือเสื้อแจ็คเก็ตอ๋าวลอดอ๋าวลอดหรืออ๋าวหงึกอ๋าวหงึกคือเสื้อชั้นในอ๋าวแซดอ๋าวแซดคือเสื้อกันหนาวอ๋าวกีเลอ๋าวกีเลคือเสื้อกั๊กอ๋าวกุดไตอ๋าวกุดไตคือเสื้อแขนกุดอ๋าวแลนอ๋าวแลนคือเสื้อไหมพรมส่วนต่อมาคือคำศัพท์ที่เกี่ยวกับกางเกงกระโปรงรองเท้าถุงเท้าเริ่มต้นที่คำว่ากางเกงภาษาเวียดนามกวน กวนแปลว่ากางเกงต่อมากวนบ่อกวนบ่อคือกางเกงยีนกวนหงันกวนหงันคือกางเกงขาสั้นกวนสายกวนสายคือกางเกงยาวนั่นเองต่อมากวนลอดกวนลอดคือกางเกงในคำว่ากระโปรงภาษาเวียดนามใช้คำว่าไหวไหวคือกระโปรงต่อมาบิกินี่ภาษาเวียดนามใช้คำว่าบีกินีนะฮะบีกินีนะครับต่อมารองเท้าใส่ใส่รองเท้าแตะแซบแซบต่อมามาดูรองเท้าผ้าใบหรือรองเท้ากีฬาใช้คำเดียวกันใช้คำว่าใส่เทเท้าใส่เทเท้าเทเท้าแปลว่ากีฬาต่อมาใส่กาวกอดใส่กาวกอดแปลว่ารองเท้าส้นสูงใส่ซาใส่ซาคือรองเท้าหนังตึ๊ดตึ๊ดคือถุงเท้ากวนตึ๊ดกวนตึ๊ดคือถุงน่องนอกจากนี้ยังมีคำศัพท์ที่เกี่ยวกับอุปกรณ์การแต่งกายที่ใช้บ่อยๆเช่นหมูหมูคือหมวกกังไตกังไตคือถุงมือกิ๋งเซิมกิ๋งเซิมคือแว่นกันแดดคันกว่างโกคันกว่างโกคือผ้าพันคอต่อมาเข่าจางเข่าจางอันนี้พบเจอบ่อยที่เวียดนามแน่เข่าจางแปลว่าผ้าปิดปากนั่นเองคำศัพท์ส่วนต่อมาที่ผู้คนนิยมไปช้อปปิ้งคือเครื่องประดับลองมาดูคำแรกกันโดจางซึกโดจางซึกคือเครื่องประดับต่อมาว่องโก ว่องโก คือสร้อยคอ ว่องไต ว่องไตคือกำไล ฮวาตาย ฮวาตายคือตุ้มหูหรือว่าต่างหูก็ได้ต่อมาหยันหยันคือแหวนกาวาดกาวาดคือเน็กไททัดลึงทัดลึงคือเข็มขัดตุ๋ยตุ๋ยกระเป๋าหวีเตียนหวีเตียนกระเป๋าเงินกระเป๋าสตางค์กับกับแปลว่ากระเป๋าที่ใส่เอกสารและวาลีวาลีคือกระเป๋าเดินทางคำศัพท์ส่วนต่อมาคือคำศัพท์ที่เกี่ยวกับขนาดในภาษาเวียดนามเริ่มต้นที่ไซส์ S นะครับภาษาเวียดนามใช้คำว่าเก๋อแอดเก๋อแอดต่อมาไซส์ M ไซส์ M ภาษาเวียดนามใช้คำว่าเก๋อเหม่อเก๋อเหม่อไซส์ L ภาษาเวียดนามใช้คำว่าเก๋อเล่อเก๋อเล่อต่อมาไซส์ XL ภาษาเวียดนามใช้คำว่าเก๋ออิกเล่อเก๋ออิกเล่อและไซส์ XXL ภาษาเวียดนามใช้คำว่าเก๋อไฮอิกเล่อเก๋อไฮอิกเล่อไฮคือ2นั่นเองนะครับ 2XL นั่นเองต่อมาตอตอแปลว่าใหญ่หย่อหย่อแปลว่าเล็กเวื่อเวื่อแปลว่าพอดีจงจงแปลว่าหลวมเจิดเจิดแปลว่าครับส่วนต่อมาคือเรื่องของไวยากรณ์โดยไวยากรณ์แรกของวันนี้จะเริ่มต้นด้วยการใช้คำว่าบังซึ่งมีความหมายว่าด้วยหรือโดยคำว่าบังใช้ได้ในหลายกรณีเช่นการบอกวิธีการเดินทางการบอกว่าสิ่งของนั้นทำมาจากอะไรการบอกว่าทำสิ่งนั้นด้วยหรือว่าโดยวิธีอะไรตัวอย่างเช่นจิเฟืองดีเหยียดบานบังไหมใบจิเฟืองดีเหยียดบานบังไหมใบพี่เฟืองไปญี่ปุ่นบังไหมใบโดยเครื่องบินต่อมาไก่เก๋ในลามบังโก้ไก่เก๋ในลามบังโก้คืออะไรเก้าอี้ตัวนี้ทำจากไม้หรือว่าทำด้วยไม้นั่นเองต่อมาเงยเจวเอวอันเกิมบังเถียหวาเสียเงื่อยเจวเอวอันเกิมบังเถียหวาเสียชาวยุโรปกินข้าวด้วยช้อนและซ่อมเหาะน้อยเจียนเวยเงาบังเตียงเวียดเหาะเจียนเวยเงาบังเตียงเวียดพวกเขาน้อยเจียนพูดคุยกันบังเตียงเวียดโดยใช้ภาษาเวียดนามแอมเอ๋ยเวียดบังบุตรแอมเอ๋ยเวียดบังบุตรน้องคนนั้นเขียนโดยใช้ปากกาต่อมาเรามาดูการใช้กริยาช่วยเนนเกินฝ่ายอีกรอบนะครับเนนเกินฝ่ายจะวางอยู่หน้ากริยาหลักคำว่าเนนมีความหมายว่าควรใช้เมื่อผู้พูดต้องการแนะนำบางสิ่งบางอย่างให้กับผู้อื่นตัวอย่างเช่น Anh nên học tiếng Việt ở Việt Nam. Anh nên học tiếng Việt ở Việt Nam. พี่ควรไปเรียนภาษาเวียดนามที่ประเทศเวียดนาม Anh không nên uống bia nhiều. Anh không nên uống bia nhiều. พี่ไม่ควรดื่มเบียร์เยอะต่อมามาดูคำว่าเกินบ้างคำว่าเกินมีความหมายว่าจำเป็นต้องใช้เมื่อต้องการบอกความจำเป็นว่าต้องทำสิ่งนั้นๆ นะครับต่อมามาดูคำว่าฝ่ายออกเสียงตามฝ่ายมีความหมายว่าต้องนะครับใช้เมื่อต้องการบังคับให้ทำสิ่งนั้นๆเช่นตัวในแองฝ่ายงูเสริมวีสางไม้แองฝ่ายดีดอนแมเออเซนใบตัวในแองฝ่ายงูเสริมวีสางไม้แองฝ่ายดีดอนแมเออเซนใบคืนนี้พี่ต้องนอนเร็วเข้านอนเร็วเพราะพรุ่งนี้เช้านะครับพี่ต้องไปรับแม่ที่สนามบินนั่นเองแองเกินดีบักสีไงแองเกินดีบักสีไงพี่ต้องไปพบแพทย์ไปหาหมอไงแปลว่าทันทีเรื่องต่อมาคือการใช้คำว่าเถียวเถื่อดูเถียวเถื่อดูคำว่าเถียวมีความหมายว่าขาดนะฮะเช่นโตยเถียวเตียนเดมัวกวนบ่อโตยเถียวเตียนเดมัวกวนบ่อฉันขาดเงินที่จะซื้อกางเกงยีนโตยเถื่อเตียนเดมัวกายเดียนถวายเหมยโตยเถื่อเตียนเดมัวกายเดียนถวายเหมยฉันเหลือเงินที่จะซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่ต่อมามาดูคำว่าดูดูมีความหมายว่าพอตัวอย่างเช่นโตยก๋อดูเตียนเดมัวกายวาลีโตยก๋อดูเตียนเดมัวกายวาลีฉันมีเงินพอที่จะซื้อกายวาลีคือกระเป๋าเดินทางตัวอย่างต่อมาโตยก๋อใบมีงินดงยึงโตยหมวนมัวแถหนาบเตียนหมดจำงินดงวีเว่ยโตยเถียวบามีงินดงเดมัวแถหนาบเตียนแถหนาบเตียนแปลว่าบัตรเติมเงินนะฮะทั้งประโยคเลยจะแปลว่าฉันมีเงิน 70,000 ดงแต่ฉันต้องการซื้อบัตรเติมเงิน 100,000 ดงเพราะฉะนั้นวีเว่ยแปลว่าเพราะฉะนั้นโตยเถียวแปลว่าอะไรฉันขาดเงินอีก 30,000 ดงในการซื้อบัตรเติมเงินเรื่องต่อมาคือการใช้คำว่าถือถือมีความหมายว่าลองสามารถวางอยู่หน้าหรือหลังกริยาได้ใช้เมื่อผู้พูดต้องการบอกให้กระทำบางสิ่งบางอย่างนะครับคือลองดูว่าจะทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ไหมคราวนี้เรามาดูรูปประโยคการใช้คำว่าถือบ้างนะฮะใช้ได้3แบบแบบแรกคือกริยาแล้วก็ตามด้วยคำว่าถือแบบที่2ถือตามด้วยกริยาและตามด้วยคำว่าแซมหรือกริยาบวกถือแซมนะฮะถือแซมติดกันเลยตัวอย่างเช่นจิหมักถือไก่อ้าวไหนแหนจิหมักถือไก่อ้าวไหนแหนพี่ลองใส่เสื้อตัวนี้ดูนะนะครับอีกตัวอย่างแองถืออันแนมสารแซมก็งอนคงแองถืออันแนมสารแซมก็งอนคงพี่ลองกินป่อเปียดูว่าอร่อยไหมแอมอ้วงถือแซมซิงโตไหนก็งอดคงแอมอ้วงถือแซมซิงโตไหนก็งอดคงงอดแปลว่าหวานนะฮะทั้งประโยคจะแปลว่าน้องลองดื่มน้ำปั่นผลไม้ดูซิว่ามันหวานไหมต่อมาคือการใช้รูปประโยคเงื่อนไขนะฮะก็คือเหนียวถี่นั่นเองนะฮะมีความหมายว่าถ้าก็ใช้ในการเชื่อมประโยคแสดงการคาดคะเนความเป็นไปได้หรือว่าข้อเท็จจริงซึ่งมักจะใช้ร่วมกับคำว่าแสคำว่าแสแปลว่าหลายเรียนแล้วแสมีความหมายว่าจะนั่นเองมาดูรูปประโยคกันเหนียวโฮมนายเจ๋ยคงเมื่อที่จุ๋งโตยแสดีแซมฟิล์มเหนียวโฮมนายเจ๋ยคงเมื่อที่จุ๋งโตยแสดีแซมฟิล์มแปลว่าอะไรถ้าวันนี้ฝนไม่ตกพวกฉันจะไปดูหนังนะฮะพวกฉันก็จะไปดูหนังอีกตัวอย่างเหนียวโตยก๋อเหนียวเตียนโตยแสมัวโอโตเหมยเหนียวโตยก๋อเหนียวเตียนโตยแสมัวโอโตเหมยสังเกตประโยคนี้คำว่าถี่หายไปแต่เราใช้คอมม่าแทนนะฮะจะแปลว่าถ้าฉันมีเงินเยอะฉันจะซื้อรถคันใหม่มาดูอีกตัวอย่างเหนียวโตยเงียนกิ๋วเว่เวียดนามที่โตยแสหอกเตียงเวียด Nếu tôi nghiên cứu về Việt Nam,

0: thì tôi sẽ học tiếng Việt. ถ้าฉันวิจัยเกี่ยวกับเวียดนามฉันจะเรียนภาษาเวียดนามต่อมาเรามาดูเรื่องการใช้คำคุณศัพท์ดงหวังเหนียวอีทนะครับคำเหล่านี้จะวางข้างหน้าคำนามหมดเลยคำว่าเหนียวมีความหมายว่ามากอีทมีความหมายว่าน้อยใช้กับคนสัตว์สิ่งของได้หมดเลยเช่นโฮมไนก็จะเหนียวเหนื่อยเดินทีวาวได้หอกโฮมไนก็จะเหนียวเหนื่อยเดินทีวาวได้หอกแปลว่าอะไรวันนี้มีคนมากมายที่จะมาสอบเข้ามหาวิทยาลัยต่อมาโฮมไนกงเวียนก็จะอีทเหนื่อยโฮมไนกงเวียนก็จะอีทเหนื่อยวันนี้สวนสาธารณะคนน้อยมากต่อมามาดูคำว่าดงกับคำว่าหวังคำว่าดงแปลว่าเยอะแปลว่าหนาแน่นคำว่าหวังแปลว่าน้อยแปลว่าบางตาสองคำนี้ตรงข้ามกันนะฮะอย่าลืมใช้กับคนเท่านั้นนะฮะสองคำนี้มาดูตัวอย่างกันจาบเจียวฟิล์มจัดดงเหนื่อยจาบเจียวฟิล์มจัดดงเหนื่อยที่โรงภาพยนตร์คนแน่นมากกันตีนจัดหวังเหนื่อยกันตีนจัดหวังเหนื่อยที่โรงอาหารคนบางตามากการใช้คำว่าไฮหรือคำว่าหวักมีความหมายว่าหรือเหมือนกันนะฮะโดยคำว่าไฮจะใช้ในประโยคคำถามส่วนคำว่าหวักจะใช้ในประโยคบอกเล่ามาดูตัวอย่างกันแองหมวนอันเกิมไฮเฟอร์แองหมวนอันเกิมไฮเฟอร์พี่ต้องการกินข้าวหรือกินเฟอร์จิหมวนดีซาปาไฮหะลองจิหมวนดีซาปาไฮหะลองพี่ต้องการไปซาปาหรือไปฮาลองต่อมามาดูคำว่าหวักบ้างตัวอย่างของคำว่าหวักแอมอวงกาเฟหวักจ่ากุ๋งเดือกแอมอวงกาเฟหวักจ่ากุ๋งเดือกน้องดื่มกาแฟหรือน้ำชาก็ได้ก๋วยนำในหวักเดี่ยวนำเซาโตยแสดีฟาบก๋วยนำในหวักเดี่ยวนำเซาโตยแสดีฟาบปลายปีนี้หรือว่าต้นปีหน้าฉันจะไปฝรั่งเศสเอาล่ะครับไปเวียดนามเราก็สามารถซื้อสินค้าต่อรองราคาสินค้าได้แล้วมันฝึกฝนทบทวนกันบ่อยๆนะครับ
1: แอมเอ้ยก้อนบุฟเฟ่ไหนซาเปาเนียว
2: หมดก้อนนำโดลาอ่ะ
1: เหนียวตัวมัวไฮก้อนถี่เบิร์ดเดือกคง
2: คงเบิร์ดเดือกอ่ะยึงเหนียวจีมัวหมดก้อนแอมแสต่างจีหมดกายบุฟอ่ะ
1: เด้ยก่อนเย็นแท่ตินสูงคง
2: คงด้วยจีเย็นเตียนหมัดทอยอ่ะ
1: ก่อนเย็นเตียนบานถ่ายคง
2: ก่ออ่ะ
1: เวทีเจ้าตัวมัวหมดก้อนบุฟเฟ่ไหนแห
3: ช่วงรอบรู้เวียดนามวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสกับเมืองโบราณเก่าแก่ของเวียดนามที่โด่งดังเชื่อว่าชื่อแล้วไม่มีใครไม่รู้จักนั่นก็คือเมืองฮานอยค่ะเมืองนี้จะมีความน่าสนใจยังไงทำไมหลายคนถึงรักแล้วก็ประทับใจในเมืองฮานอยวันนี้กูรูของเราพร้อมอยู่แล้วค่ะที่จะตอบคำถามเหล่านี้มาพบกับอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตรากันค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์
4: สวัสดีครับ
3: อาจารย์คะถ้าพูดถึงฮานอยไม่มีใครไม่รู้จักอยากรู้ว่ามีความสำคัญยังไงต่อเวียดนามบ้างคะ
0: ครับกรุงฮานอยนะครับปัจจุบันนี่คือเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม นะฮะตั้งอยู่ทางภาคเหนือตอนเหนือของประเทศเวียดนามนะฮะฮานอยมีอายุมากนะฮะก็คือมีอายุพันปีละ
3: พันปีเลย
0: ใช่นะครับอายุนะฮะกรุงฮานอยสร้างตอนปี1010ปี1010นั่นเองนะครับก็เมื่อปี2010หรือว่าเมื่อประมาณ4ปีที่แล้วนะฮะ5ปีที่แล้วนะครับที่เวียดนามหรือที่กรุงฮานอยมีการเฉลิมฉลองครบรอบพันปีด้วยเป็นงานที่จัดงานใหญ่มากนะฮะถ้าพูดถึงฮานอยเริ่มต้นเนี่ยเราก็ต้องย้อนกลับไปก็คือเริ่มต้นปี1010นี่แหละนะฮะซึ่งถือว่าเป็นยุคแรกเริ่มของประวัติศาสตร์เวียดนามสมัยอดีตก็ว่าได้นะฮะก็คือมีกษัตริย์องค์หนึ่งของเวียดนามชื่อหลีกงอ่วนนะฮะหรือว่าตอนหลังก็คือชื่อว่าหลีถ่ายโตนะฮ
3: ะ
0: เป็นกษัตริย์คนที่สถาปนากรุงฮานอยขึ้นมานะฮะก็คือย้ายเมืองหลวงนะครับจากโกลวามาเป็นฮานอยนะฮะจากนั้นก็เริ่มมีการพัฒนาการดังนั้นราชวงศ์ต่างๆของเวียดนามเนี่ยใช้กรุงฮานอยเป็นศูนย์กลางของประเทศ มาโดยตลอดนะฮะจนถึงนะครับกษัตริย์ราชวงศ์เหวียนประมาณศตวรรษต้นศตวรรษที่19นะฮะก็เริ่มย้ายเมืองหลวงไปอยู่ที่กรุงเวก็คือทางภาคกลางของประเทศเวียดนาม

0: เมืองเวย์นั่นเองนะฮะจากนั้นพอฝรั่งเศสเข้ามาปกครองนะฮะฝรั่งเศสก็สถาปนาเป็นอินโดจีนขึ้นมากรุงฮานอยก็กลับมาเป็นเมืองหลวงหรือว่าเป็นเมืองหลักที่ฝรั่งเศสปกครองเป็นศูนย์กลางของอินโดจีนอีกครั้งหนึ่งจนกระทั่งเวียดนามผ่านสงครามมามากมายนะฮะกรุงฮานอยนี่เสียหายมากนะฮะเพราะว่าเป็นศูนย์กลางของภาคเหนือใช่ไหมฮะแล้วก็ต่อสู้กับทั้งฝรั่งเศสทั้งอเมริกาในตอนหลังจนสุดท้ายประเทศเวียดนามก็รวมตัวกันได้พอรวมเป็นประเทศปุ๊บกรุงฮานอยก็กลับมาเป็นเมืองหลวงอีกครั้งหนึ่งฉะนั้นกรุงฮานอยจะถือว่าประวัติศาสตร์ค่อนข้างจะยาวนานแล้วก็ผ่านสงครามมามากมายก็เป็นสถานที่หรือว่าเป็นเมืองที่สำคัญที่สุดก็ว่าได้ของเวียดนามหรือถือว่าเป็นศูนย์กลางของวัฒนธรรมนะการเมืองการปกครองในปัจจุบันนี้ด้วย
1: ค่ะอาจารย์ถามนิดนึงค่ะว่าฮานอยนี้ชาวเวียดนามเขาเรียกว่ากรุงฮานอยเหมือนเราหรือเปล่าคะ
0: คำว่าฮานอยเนี่ยก็คือคนไทยเรียกจากภาษาอังกฤษนะฮะจริงๆภาษาเวียดนามออกเสียงว่าฮาโนย
1: ฮาโนย
0: ใช่ฮาโนยนะฮะฮาคือแม่น้ำคำว่าโนยแปลว่าในก็คือมีแม่น้ำไหลในเมืองนะฮะไหลผ่านกลางเมืองเลย
1: นะคือมีความหมายด้วย
0: ใช่มีความหมายด้วยเลยเรียกว่าฮานอยนะ
1: ค่ะอย่างนี้ถามถึงลักษณะเด่นของเมืองนี้หน่อยค่ะว่าอะไรน่าท่องเที่ยวบ้างคือเป็นภูเขาเป็นทะเลเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์
0: ครับฮานอยก็เป็นที่ราบลุ่มนะฮะก็คือตรงบริเวณแม่น้ำแดงที่ราบลุ่มแม่น้ำแดงนั่นเองดังนั้นภูเขาไม่มีแน่นอนในเมืองนะฮะเป็นเมืองที่ประชากรอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากปัจจุบันนี้ถือว่าเป็นเมืองที่ใหญ่สุดในประเทศเวียดนามประชากรทั้งหมด7 ล้านคนนะฮะเมืองหลวงเหมือนกรุงเทพบ้านเราแต่ก็อาจจะไม่คนเยอะเหมือนกรุงเทพเท่าไหร
1: ่
0: นะฮะแล้วก็ฮานอยที่ท่องเที่ยวสำคัญก็คือที่ท่องเที่ยวทางด้านประวัติศาสตร
1: ์ค่ะ
0: นะประวัติศาสตร์เป็นหลักเลยแล้วก็วัฒนธรรมคือใครที่อยากไปศึกษาหรือว่าไปอยากทำความรู้จักกับคนเวียดนามหรือว่าวิถีเวียดนามเนี่ยก็ต้องไปที่ฮานอย
1: คือได้รู้หมดแน่นอน
0: ได้รู้หมดเลยนะครับสถานที่ท่องเที่ยวประวัติศาสตร์สำคัญก็อย่างเช่นวิหารวรรณกรรม
1: ค่ะ
0: นะฮะที่คนไทยไปเที่ยวบ่อยหรือว่าพิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์
1: น
0: ะฮะหรือว่าบ้านของลุงโฮนะครับวัดเสาเดียวเป็นต้นน
1: ะ
0: ก็จะมีที่ท่องเที่ยวหรือว่าที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาตินะฮะก็จะเช่นทะเลสาบคืนดาบทะเลสาบตะวันตกที่คนไทยนิยมไป
1: ค่ะอันนี้ก็คืออยู่ในฮานอยหมดเลย
0: อยู่ในฮานอยหมดเลยหรือว่าถนน36 สายที่ฝรั่งเขาใช้คำว่าโอคอร์เตอร์นะฮะ
1: ค
0: นไทยก็จะไปช้อปปิ้งไปซื้อของเยอะแยะมากมาย
1: คือชอบเลย
0: ผ
1: มชอบเลยค่ะ
0: แล้วก็ที่สำคัญที่ฮานอยดึงดูดนักท่องเที่ยวได้คืออากาศดีตลอดปี
1: อ่ะละค่ะน่าเสียดายจังเลยนะคะเวลาของรายการเราหมดแล้วค่ะยังมีเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเวียดนามที่อยากจะพรีเซนต์อีกเยอะเลยนะคะเอาเป็นว่าคราวหน้าเรากลับมาติดตามกันอีกนะคะรับรองว่ามีสาระแล้วก็ความสนุกมาฝากคุณผู้ชมแน่นอนและตอนนี้หมดเวลาของรายการซินเจ๋อเวียดนามสวัสดีเวียดนามแล้วนะคะกลับมาติดตามกันได้ใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้หงและอาจารย์พิสิทธิ์ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: 안녕하세요. 잘 지내세요? สวัสดีครับคุณผู้ชมกำลังอยู่กับผมตูนวรัตน์นะครับในรายการฮันกุโกอันยองครับรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมได้เรียนรู้ภาษาเกาหลีและบทสนทนาแบบเกาหลีง่ายๆด้วยอาจารย์เกาหลีตัวจริงเสียงจริงนะครับและวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องอะไรไปพูดคุยกันเลยครับกับอาจารย์วอนแฮยองจาก Busan University of Foreign Studies ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับอาจารย์ฮันยองเซโ
1: ออันยองเซโอ
0: นี่ต้องทักทายอาจารย์ก่อนนะครับวันนี้เรียนเรื่องอะไรกันดีครับ
1: วันนี้เราจะเรียนเดือนวันที่แล้วก็วันอะไรด้วยค่ะ
0: มี3อย่างนะครับมีเดือนมีวันที่แล้วก็วันนี้เป็นวันอะไร
1: ใช่ค่ะ คือประโยคคือ오늘며칠이에요10월13일이에요무슨요일이에요ไพโอเดียวสี่ประโยคค่ะ
0: วันนี้แต่ละประโยคเนี่ยจะมีคำศัพท์หลายคำนิดนึงนะฮะเดี๋ยวคุณผู้ชมตั้งใจฟังไปพร้อมๆกันกับการแปลของอาจารย์เลยแล้วกันครับ
1: ค่ะประโยคแรกคือว่า오늘몇일이에요ค่ะนะคะก็วันที่วันนี้วันที่เท่าไหร่ค่ะ오늘오늘คือว่าวันนี
0: ้
1: นะคะ몇일이에요몇일ก็ว่าวันที่เท่าไหร่แล้วก็이에요คือว่าคือหรือว่าเป็นนะคะ
0: ครับ
1: วันนี้วันที่เท่าไหร่คือ오늘몇일이에요
0: 오늘몇일이에요
1: ใช่ค่ะ
0: วันนี้เสียงสูงเพราะว่าเป็นคำถาม
1: ใช่ค่ะอย่างเช่นถ้าหากอยากจะเปลี่ยนเมื่อวานเป็นวันที่เท่าไหร
0: ่
1: คือ어제몇일이에요오늘คือว่าวันนี
0: ้
1: แล้วก็어제เป็นเมื่อวานแล้วอีกอย่างพรุ่งนี้เป็น내일ค่ะ오늘어제내일วันนี้เมื่อวานนี้แล้วพรุ่งนี้ก็เปลี่ยนไปได้ก็อยากรู้วันที่เท่าไหร่오늘몇일이에요วันนี้วันที่เท่าไหร่어제몇일이에요เมื่อวานวันที่เท่าไหร่내일몇일이에요พรุ่งนี้วันที่เท่าไหร่คะคำตอบคือว่า10월13일이에요ก็ภาษาเกาหลีต้องบอกเดือนก่อนวันที่ที่หลังเดือนนะคะภาษาเกาหลีไม่มีชื่อเดือนเฉพาะเหมือนไทยนะคะไทยมีชื่อเดือนด้วยใช่ไหมคะคือ
0: เราจะมีเดือนหนึ่งก็เป็นมกราคมเดือนสองเป็นกุมภาพันธ์มีนาคมเมษายนครับ
1: มีชื่อเดือนด้วยใช่ไหมคะแต่ภาษาเกาหลีไม่มีใช้เลขจีนด้วยค่ะอย่างเช่นว่าถ้าเดือนหนึ่งก็ไทยว่าม
0: กราคม
1: แต่ประเทศเกาหลีอีรวล
0: อีรวล
1: ใช่ค่ะแล้วเดือนที่สองคืออีวอล3월4월5월6월7월8월9월10월12월ถึง12วันตั้งแต่เดือน1ถึงตั้งแต่เดือน12เราใช้หมายเลขจีนด้วยค่ะ
0: ค
1: แล้วบอกเดือนก่อนแล้วก็วันที่เท่าไหร่ด้วยแต่วันที่ก็ใช้เลขจีนด้วยค่ะก็วันที่1ก็อีดิลเดือนคือวันอิลวันวันที่1คืออิลอิล
0: อิลอิน
1: ค่ะเดือนวันวันที่อิล
0: ครับ
1: ใช่ด้วยกัน
0: สมมติว่าเป็นวันที่1เดือน1ก็จะเป็นเอลวอนอินอิน
1: ใช่ถูกต้องค่ะเดือน10วันที่10ก็10วัน10อิลเดือน2วันที่2คือ2วัน2อิล
0: ครับ
1: ค่ะอย่างนี้ใช้ได้นะคะแล้วถามว่า오늘몇일이에요ก็วันนี้วันที่เท่าไหร่คะตอบได้ว่าวันนี้ถ้าเช่นเดือน12วันที่1512วัน15อิลเยออ
0: าจารย์ครับสังเกตอย่างหนึ่งเรามีวันเรามีเดือนกันไปแล้วแล้วปีของเกาหลีล่ะครับมีไหมครับ
1: อ๋อมีค่ะก็ปีคือว่าเยอนนะคะ
0: เ
1: ยอน
0: เยอน
1: ใช่ค่ะถ้าตัวอย่างก็ปี2015ก็ภาษาเกาหลีว่า2015เยอน
0: 2015โอ้ย้อน
1: ค่ะถ้า2016คือ2016เราใช้หมายเลขจีนด้วยนะคะ
0: ผสมกัน
1: ใช่ค่ะ
0: ครับ
1: แล
0: ้วลำดับนะครับ
1: ลำดับก็ถ้าประเทศไทยก็ต้องใช้
0: เราเป็นวันเดือนปี
1: อ๋อเกาหลีปีเดือนวันค่ะ
0: สลับตำแหน่ง
1: ใช่ค่ะถ้าตัวอย่าง2015ปี2015เดือน1วันที่1
0: ค
1: ือว่า2015 1 월 1 일
0: ก็จะเป็นการเรียงลำดับสลับเหมือนของเราจากหลังมาหน้านั่นแหละครับเพราะฉะนั้นด้วยความที่ไม่มีชื่อเดือนเฉพาะเนี่ยต้องเรียงให้ถูกนะไม่งั้นสลับที่กันเนี่ยวันที่จะเปลี่ยนเลยนะคร
1: ับ ใช่ค่ะใช่ค่ะนี่ระวังด้วยค่ะแล้ววอลกับอิลออกเสียงยากเหมือนกันนะคะก
0: ็
1: ปีคือว่าเยน
0: ย่อน
1: ย่อน
0: ย่อน
1: เดือนคือวอล
0: วอล
1: แล้ววันที่คืออิล
0: อิล
1: ค่ะย่อนวอลอิล
0: ครับแล้วชื่อเรียกวันล่ะครับมีไหมเดือนไม่ม
1: ีมีค่ะมีแล้วถามว่าวันนี้วันอะไร
0: โ
1: อ้นี่มุสซึนโยอิลเอเยโอวันอะไรคือว่ามุสซึนโยอิล
0: มุสซึนโยอิล
1: มุสซึนแปลว่าอะไร
0: ครับ
1: มุสซึนโยอิลก็วันอะไรคะวันนี้วันอะไรคะแล้วตอบได้ว่าวันมีกี่วันคะทั้งหมด7วันใช่ไหมคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ก็วันจันทร์คือวอโรอิล
0: วอโรวิด
1: วันอังคารคือฮวาโยอิล
0: ฮวาโยอิล
1: วันพุธซูโยอิล
0: ซูโยอิล
1: วันพฤหัสโมโยอิล
0: โมโยอิล
1: วันศุกร์คึมโยอิล
0: คึมโยอิล
1: วันเสาร์โทโยอิล
0: โทโยอิล
1: วันอาทิตย์อีโรอิล
0: อีโรอินอาจจะออกเสียงยากนิดนึงนะครับเพราะมันมีคำควบกล้ำที่ไม่เหมือนภาษาบ้านเรานะครับ
1: ต้องฝึกด้วยนะคะแล้ววันนี้วันอะไรคะ오늘무슨요일이에요คือคำตอบได้ว่าวันนี้เป็นวันอังคารค่ะฮวาโยอิลเอเยโ
0: อฮวาโยอิลเอเยโอ
1: ถ้าวันอาทิตย์อีโรอิลเอเยโออ
0: ีโรอิลเอเยโอ
1: ได้ทำได้ทั้งหมดค่ะ
0: ครับผมนี่ก็จะเป็นเรื่องราวของปีเดือนวันแล้วก็ชื่อเรียกวันเฉพาะในแบบของเกาหลีนะครับ
1: แล้วตุนซีเซ็งยี่เดียวเจ๋อ
0: แปลว่าอะไรนะครับอาจารย
1: ์คุณตุนวันเกิดเมื่อไรคะ
0: อ๋อผมเกิดถ้าเรียงแบบไทยนะครับเกิดวันที่28เดือนมิถุนายนครับเป็นวันเสาร์
1: 28มิถุนายนก็เดือนก่อนนะคะ6 28日
0: 6 28日
1: ก็เดือน66วันที่28 28 일
0: 28 일
1: วันเสาร์토요일이에요
0: 토요일이에요โอ้โหกว่าจะบอกวันที่จบนี่ยาวมากเลย
1: ใช่ค่ะ
0: อาจารย์วอนครับแล้วอย่างนี้ในภาษาเกาหลีเขามีอวยพรวันเกิดกันว่ายังไงครับ
1: มีค่ะนี่สุขสันต์วันเกิดใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: 생일축하합니다생일คือว่าวันเกิดแล้วทุกข้าฮัมมีดาคือ congratulations นะคะ
0: ครับยินดีด้วยที่เกิดมา
1: ใช่ค่ะเซงิลทุกข้าฮัมมีดามีเพลงด้วยค่ะ
0: ร้องให้หน่อยได้ไหมคร
1: ับเอาไหมคะ
0: สักท่อน
1: เซงิลทุกข้าฮัมมีดา

0: คุณมากๆครับอาจารย์อุตสาห์ร้องเพลงอวยพรวันเกิดให้นะฮะแม่วันนี้เราได้รู้เรื่องของวันที่เรื่องของวันแล้วก็เรื่องของเดือนครบเลยนะครับคุณผู้ชมครับต้องขอบคุณความรู้ดีๆจากอาจารย์วอนแฮยองมากๆครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: เรียนกันแล้วก็ได้เวลาไปฝึกฝนทดลองใช้ภาษากันแล้วครับกับช่วง Try Out
2: 며칠이에요?
3: 10월 13일이에요.
2: 무슨 요일이에요?
3: 목요일이에요.
2: 내일 무슨 요일이에요?
3: 금요일이에요.
2: 오늘 며칠이에요?
3: 10월 13일이에요.
2: 무슨 요일이에요?
3: 목요일이에요.
2: 내일 무슨 요일이에요?
3: 금요일이에요.
2: 생일이 언제예요?
3: 9월 10일이에요.
2: 오늘 며칠이에요?
3: 9월 10일이에요.
2: 아, 생일 축하해요.
3: 감사합니다.
2: 생일이 언제예요?
3: 9월 10일이에요.
2: 오늘 며칠이에요?
3: 9월 10일이에요.
2: 아, 생일 축하해요.
3: 감사합니다.
4: 오늘 며칠이에요? 오늘 며칠이에요? 오늘 며칠이에요?

0: 토요일이에요. 생일이 언제예요? 생일이 언제예요? 생일이 언제예요? 생일이 언제예요? 9월 12일이에요. 9월 12일이에요. 9월 12일이에요. 9월 12일이에요. 생일 축하합니다. 생일 축하합니다. 생일 축하합니다. 생일 축하합니다. 일요일, 일요일, 월요일, 월요일, 화요일, 화요일, 수요일, 수요일, 목요일, 목요일, 금요일, 금요일, 토요일, 토요일, 1월, 1월, 2월, 2월, 3월, 3월, 4월, 4월, 5월, 5월, 6월, 6월, 7월, 7월, 8월, 8월, 9월, 9월, 10월, 10월, 11월, 11월, 12월, 12월.
1: จะว่าไปแล้วเนี่ยการบอกวันเดือนปีในภาษาเกาหลีนี่ก็ไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับแต่ว่าสิ่งแรกที่คุณผู้ชมต้องจดจำเลยก็คือการจำตัวเลขให้ได้แม่นๆซะก่อนครับซึ่งเรื่องของตัวเลขเนี่ยอาจารย์วอนแฮยองก็ได้สอนเราไปแล้วทั้ง2ชุดนะครับถ้าคุณผู้ชมท่านไหนยังจำไม่ได้แล้วอยากจะทบทวนบทเรียนครับสามารถคลิกเข้าไปดูรายการย้อนหลังได้เลยที่ www.etvthai.tv ครับส่วนวันนี้หมดเวลาของรายการเราซะแล้วครับผมตูนวรัตน์ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนทาอุเมโตมันไนโยแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ

0: อันยองฮาเซโยสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับการเรียนภาษาเนี่ยพูดถึงภาษาที่2ที่3ในปัจจุบันนี้ถือว่ามีความจำเป็นอย่างมากเลยนะครับยิ่งโลกของเรากว้างขึ้นการสื่อสารก็ยิ่งจำเป็นมากขึ้นและถ้าคุณผู้ชมคนไหนตัดสินใจที่จะเรียนภาษาเกาหลีแล้วก็ถือว่าดูรายการได้ถูกต้องเลยแหละครับเพราะว่ารายการฮันกุกออันยองถือว่าเป็นการสอนภาษาเกาหลีทั้งคำศัพท์ทั้งประโยคสนทนาพื้นฐานโดยอาจารย์เจ้าของภาษาตัวจริงเสียงจริงเลยแหละครับนั่นก็คืออาจารย์วอนแฮยองจากมหาวิทยาลัยปูซาน University of Foreign Studies ประเทศเกาหลีครับตอนนี้อาจารย์อยู่กับผมเรียบร้อยแล้วครับสวัสดีอาจารย์วอนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้เราจะมีเรื่องอะไรมาฝากคุณผู้ชมกันบ้างครับ
1: วันนี้จะเรียนเรื่องเวลาค่ะ
0: ครับ
1: เรื่องเวลานั้นสำคัญในชีวิตประจำวันค่ะแต่นับเวลาเกาหลียากนิดนึงค่ะต้องตั้งใจฟังด้วยนะคะ
0: งั้นวันนี้ต้องตั้งใจเป็นพิเศษนะครับ
1: ตัวอย่างประโยคก่อนนะคะ
0: ครับ
1: 몇 시예요? 두 시예요. 몇 시에 만날까요? 5시30분에 만나요. 몇 시에 가요? 오전 9시에 가요. 6ประโยคค่ะ
0: 6ประโยคนี้หมายถึงอะไรบ้างครับ
1: ประโยคที่1คือ몇 시예요? คือว่ากี่โมงแล้วคะ몇เพราะว่ากี่시คือว่าโมง시คือนับเวลานะคะ몇 시예요? กี่โมงแล้ว

0: แล้วค่ะ
1: ครับ
0: แล้วตอบได้ว่าทูชิเอโยสองโมงค่ะก็ไปสองโมงก็ได้ตีสองก็ได้ทูชิเอโยอันนี้สำคัญคือว่านับแรกเกาหลีมีสองแบบนะคะ
1: ครับ
0: เลขเกาหลีแท้ๆแล้วก็เลขจีนแล้ว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10คือเลขจีน
1: ครับ
0: แต่1 2 3 4 5 6 7 8คือว่าเลขเกาหลีแท้ๆแล้วต้องใช้ต้นที่นับเวลาต้องใช้สองแบบเลยค่ะ
1: แล้วใช้ในแบบไหนต่างกันยังไง
0: ต้นที่นับกี่โมงกี่โมงคือนับเลขเกาหลีแท้นะคะหนึ่งโมงคือว่าฮันซีสองโมงทูซีสามโมงเซซีถึงสิบสองโมงยอลทูซีนะคะก็หนึ่งถึงสิบสองก็นับโมงใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: แล้วก็ใช้เลขเกาหลีฮันดูเซเน다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열, 열하나, 열둘. 잘 다이카.
1: 캅. 그럼 렉진.
0: 렉진 고 1, 2, 3, 4. 나카. 앵첸 몇 시에 만날까요? 몇 시에 거 기몽.
1: 캅.
0: 할까요? 폭간. 거 폭간 기몽 카. 몇 시에 만날까요? 또 답다이와 5시 30분에 만나요. 거 시 5시 하몽. 30분 30. 나티 폭간 하몽 30 나티 기몽 기몽 그 차이 렉 아울리 5시 마이 차이 5 그리고 나티 30 1, 2, 3, 4, 5, 6,
1: 7, 8, 9,
0: 10, 10.
1: ว่าง่ายๆนะครับถ้าเป็นจำนวนชั่วโมง1ถึง12เนี่ยท่องเลขเกาหลีไว้12ตัวเลย
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ว่าที่เหลือที่เป็นจำนวนนาทีทั้งหมดเนี่ยจนถึง59นาทีเนี่ยใช้เลขจีน
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วถ้าเป็นการถามเวลาว่ากลางวันหรือกลางคืนเราจะรู้ได้ไงครับว่าเราคนตอบมาว่าเจอกันตอน8โมง8นี่มันคือ8โมงเช้าหรือ2ทุ่มอย่างเงี้ยครับ
0: ค่ะเราก็นับแยกกันนะคะถ้าตอนเช้าก็อัจฉิมก็ตอนบ่ายก็ตอนเช้าตอนเย็นก็ตอนเย็นก็กลางวันก็นัดกลางคืนก็ปั๊มก่อนเที่ยงก็โอเจนแล้วก็หลังเที่ยงก็โอโหด้วยค่ะ
1: วันนี้ยาก
0: เช่นนี้ประโยคที่5นะคะ
1: ม
0: ิวซีเอ가요가요รู้แล้วใช่มั้ยคะไปมิวซีเอ가요ไปกี่โมงแล้วตอบได้ว่าโอเจน9시에가요가요รู้ไป9시อาฮกคือว่าเลขเกาหลีนะคะอาฮกคือ
1: 9
0: ไป9โมงแต่ไม่รู้ว่าตอนเช้าหรือตอนบ่ายใช่ไหมคะโอเจนอาฮกสิโอเจนคือว่าก่อนเที่ยงค่ะ
1: อ๋อเพราะฉะนั้นถ้าไม่บอกว่าโอเจนเนี่ยอาจจะสับสนว่าเอ๊ะแล้ว9โมงนี้มันเป็น9เช้าหรือ9ดึกล่ะ
0: ใช่ค่ะถ้าโอเจนอาฮกสิก็9เช้าใช่ไหมคะ
1: 9
0: เช้า9โมงก็โอเจนอาฮกสิเอ가요คือว่า
1: ไป9โมงเช
0: ้าถ้าไปตอนหลังเที่ยงนะคะโอฮูอาฮบซีเอ가요
1: ก็คือ3ทุ่มนั่นเองว่าง่ายๆ
0: ใช่ค่ะบอกเวลาก็บอกได้ว่าโอเจนหรือว่าโอฮูโอเจนกับโอฮูใช้ได้ทั้งหมดเลยค่ะ
1: งั้นเราจำง่ายๆแบบนี้นะครับคุณผู้ชมโอชอนก็คือ AM นะฮะหมายความว่าหลังเที่ยงคืนมาจนถึงก่อนช่วงเวลาเที่ยงของตอนกลางวันนะครับแต่ถ้าเป็น PM ก็จะเป็นโอฮูคือหลังเที่ยงวันไปจนถึงก่อนเที่ยงคืนของอีก1วันนะครับทีนี้คำศัพท์เรื่องชั่วโมงนาทีล่ะครับ
0: ก็โมงคือว่าซี
1: ซี
0: แล้วก็นาทีคือว่าปุนเราต้องบอกซีก่อนแล้วก็นาทีที่หลังนะคะแล้วเบอซีเบอปุนเช่นหนึ่งโมง10นาทีก็ฮันซี10ปุนก็สองโมง30นาที2ซี30ปุนบ่ายโมง30นาทีบ่ายโมงคือว่า PM ใช่ไหมคะโอฮู1ซี30ปุนแล้วถ้าตอนเช้า10โมงเช้า10นาทีก็โอเจน10ซี10ปุน
1: ต้องมีโอจอนด้วยเพื่อให้รู้ว่าเป็นตอนเช้าเอ๊ะภาษาเกาหลีนี่เขามีคำว่าบ่ายโมงครึ่งเหมือนภาษาไทยไหมครับ
0: บ่ายโมงครึ่งก็ไปคือว่าตอนบ่าย PM ใช่ไหมคะโอคูแล้วก็โมงหนึ่งโมงฮันซีแล้วจริงๆแล้วครึ่งคือว่า30นาทีก็โอฮูฮันซีสามสิบปุ่นแต่ว่าเหมือนภาษาไทยครึ่งก็มีปันฮันซีพันพันคือว่าครึ่งค่ะใช้ได้ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นจะบอกว่าบ่ายโมง30นาทีหรือบ่ายโมงครึ่งก็ใช้ได้หมดเลย
0: ค่ะโอฮูฮันซีพันหรือบ่ายสองโมงครึ่งโอฮูทูซีพันบ่ายสามโมงครึ่งโอฮูเซซีพัน
1: ครับก็เลือกได้ว่าถนัดพูดแบบไหนง่ายแล้วก็สะดวกกว่ากันนะครับแล้วถ้าเราจะถามว่าเอ๊ะทำงานกี่ชั่วโมง
0: ก็ชั่วโมงก็มี

0: 감사은 가나카 시간 가 몽크와 시 추아몽크 시간 거기몽레오 몇 시예요? 기 추아몽레오 몇 시간이에요? 시간 차이가 몇 시간 일해요? 탐관 기 추아몽 몇 시간 일해요? 그러니까 또고 소냐이라오 탐관 빼 추아몽 빼 추아몽코 8시간 추아몽코 똥 차이 레 까오리 테테나가
1: 차이
0: 추아몽
1: 차이
0: 빼 추아몽코와 8시간 탐관 빼 추아몽 8시간 일해요. 두낭 송 추아몽
1: 캡
0: 타송 추아몽 2시간 2시간 영화 봐요. 2시간 영화 봐요. 옥감랑가이 차별라 30나티 30분 운동해요. 옥감랑가이 20나티 20분 운동해요. 그리고 10분 운동해요. 그다이카 카브롯 송초아몽 10나티 카브롯 그 운전해요. 송초아몽 10나티 2시간 10분 운전해요. 뭐다 차이다이카
1: แล้วถ้าผมจะถามอาจารย์ว่าเอ๊ะอาจารย์เดินทางจากเกาหลีมาไทยใช้เวลานานแค่ไหนครับกี่ชั่วโมง
0: ค่ะปกติจากเกาหลีถึงไทยหรือว่าจากไทยถึงเกาหลีใช้เวลา5ชั่วโมงค่ะ5ชั่วโมงคือว่า5ชั่วโมงแล้วก็ใช้เวลาคือมีคำศัพท์เฉพาะนะคะ걸려요
1: คอลลอเยอร์
0: 걸려요걸려요ใช้เวลา5ชั่วโมง5ชั่วโมง걸려요ใช้เวลาสองชั่วโมง2ชั่วโมง걸려요1ชั่วโมง걸려요แล้วก็นาทีก็เหมือนกันหมอ1ชั่วโมง30분 걸려요ใช้เวลา1ชั่วโมง30นาท
1: นาท
0: ี
1: ี
0: 1ชั่วโมง30분 걸려요หรือ1ชั่วโมงบาน걸려요ก็ใช้ได้ค่ะ
1: ครับวันนี้เราก็ได้เรียนรู้เรื่องของเวลานะครับอาจจะเป็นเรื่องละเอียดแล้วก็ยากนิดนึงแต่ว่าทบทวนแล้วรับรองว่าจําได้และมีประโยชน์อย่างแน่นอนนะครับต้องขอบคุณอาจารย์วอนแฮยองมากๆสําหรับความรู้เรื่องภาษาเกาหลีในวันนี้ครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: เอางี้ฮะเราเรียนรู้ในห้องเรียนกันแล้วไปฝึกใช้กันดีกว่ากับช่วงนี้ครับ try out

0: 8시간 일해요. 8시간 일해요. 8시간 일해요. 8시간 일해요. 몇 시간 걸려요? 몇 시간 걸려요? 5시간 걸려요. 5시간 걸려요. 2시간 10분 걸려요. 2시간 10분 걸려요. 30분 운동해요. 30분 운동해요. 2시간 10분 운전해요. 2시간 10분 운전해요.
1: สำหรับใครที่ยังไม่แม่นเรื่องของการอ่านตัวเลขนะครับอย่าลืมกลับไปทบทวนเรื่องตัวเลขต่างๆทั้งเลขจีนแล้วก็เลขเกาหลีกันให้แม่นๆนะครับเรื่องเวลาเนี่ยเผื่อใครถามเรื่องเวลานาทีจะได้ตอบอย่างถูกต้องนะครับและสําคัญยิ่งกว่าการอ่านออกเสียงยิ่งกว่าการเรียนรู้ภาษาเกาหลีได้ถูกต้องก็คือการรักษาเวลานะครับเมื่อมีนัดหมายการตรงต่อเวลาถือเป็นสิ่งสําคัญไม่ใช่แค่คนไทยคนเกาหลีเองก็ให้ความสําคัญกับการตรงต่อเวลาอย่างมากด้วยแหละครับสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะครับผมตูนวรัตต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนดังเมโตมันไหนโยแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ

0: อ่ะนักเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: ก่อนกลับบ้านก็ต้องทำมาดิทีมก่อนห้องทีมก่อนเรียบร้อยครับผมทีมบนยาฆ่าเชื้อฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วค่ะทีมเช็ดโต๊ะเช็ดโต๊ะเรียบร้อยแล้วค่ะเชิญยกเก้าอี้ทีมก่อนน้ำจมน้ำเรียบร้อยแล้วครับทีมถูกพูด
3: เด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.

0: ASEAN FOCUS KIZUNA JAPAN KIZUNA แปลว่าสายสัมพันธ์หลังจากที่ประเทศญี่ปุ่นได้ประสบภัยธรรมชาติคำว่า KIZUNA จึงมีความหมายกับชาวญี่ปุ่นมากขึ้น
1: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการอาเซียนโฟกัสซึ่งตอนนี้เรากำลังอยู่ในตอนพิเศษที่ใช้ชื่อว่าคิซุนะเจแปนค่ะคิซุนะเจแปนจะเป็นสารคดีที่พาคุณผู้ชมไปสัมผัสถึงวิถีชีวิตและการฟื้นฟูของชาวญี่ปุ่นจากภัยธรรมชาติที่พวกเขาประสบมาค่ะสำหรับวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างชาวญี่ปุ่นกับบูโดหรือว่าศิลปะการต่อสู้ที่มีการประยุกต์มาจากบูชิโดหรือว่าวิถีการใช้ชีวิตแบบซามูไรนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้ฮิโรซังของเราจะพาคุณผู้ชมไปยังสำนักเมจิจิงกูค่ะไปชมกันเลยดีกว่าค่ะ

เหตุการณ์ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นกับประเทศญี่ปุ่นในเดือนมีนาคมปีนี้ทุกท่านน่าจะทราบกันดีใช่ไหมคะและแน่นอนนะคะในประเทศญี่ปุ่นก็มีชาวต่างชาติอาศัยอยู่มากมายค่ะชาวต่างชาติทุกท่านนะคะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าทำไมชาวญี่ปุ่นถึงได้มีความใจเย็นและก็ไม่มีการตกใจหรือว่าการแตกตื่นกันทุกคนยังคงรักษาวินัยอยู่ประเทศที่สามารถรักษาวินัยได้แม้ประสบภัยแบบนี้มีประเทศญี่ปุ่นประเทศเดียวนี่เป็นคำพูดเสียงเดียวกันที่เกิดขึ้นทั่วโลกค่ะถึงแม้จะเป็นสถานที่ที่แออัดไปด้วยผู้ประสบภัยแต่ก็ไม่มีแม้ขยะชิ้นเดียวตกอยู่บนพื้นค่ะแล้วทั่วโลกกำลังพยายามที่จะเข้าใจวิถีและความคิดแบบคนญี่ปุ่นเหล่านี้ค่ะถึงแม้การเวลาแล้วยุคสมัยของซามูไรจะเปลี่ยนแปลงไปกลายเป็นญี่ปุ่นในปัจจุบันตอนนี้ทั่วโลกกำลังสงสัยว่าในจิตวิญญาณและความคิดแบบวิถีชาวญี่ปุ่นนั้นมีอะไรอยู่เบื้องหลัง

0: นี่คือบรรยากาศยามเช้าเราจะเห็นผู้คนกำลังออกกำลังกายตอนเช้ากันอยู่ใช่ไหมคะคุณผู้ชมทราบหรือเปล่าคะว่าสถานที่แห่งนี้คือที่ไหนอะไม่ใช่สวนสาธารณะนะคะแต่ว่าที่นี่คือภายในของพระราชวังของจักรพรรดิประเทศญี่ปุ่นค่ะ
1: สมัยก่อนนะคะยุคเอโดะก็จะเป็นพระศาลเอโดะอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็แน่นอนครับโชกุนตระกูลโทกุกาวะนะฮะมาก่อนอยู่ที่นี่แต่ผมรู้สึกว่าเมื่อก่อนนะฮะไม่ได้คนธรรมดาเรานะฮะเข้ามาแบบนี้ได้ครับแต่ตอนนี้ก็ยกเปลี่ยนจักรพรรดิก็อยู่ด้วยสังคมคนญี่ปุ่นนะครับเพราะว่าทุกคนเข้ามาได้

ต่อไปฮิโรซังของเราจะมุ่งหน้าไปยังฮาราจูกุของโตเกียวค่ะคือว่าในสถานที่แห่งนี้นะคะมีสถานที่พิเศษสำหรับชาวญี่ปุ่นอยู่ค่ะตอนนี้เราตามฮิโรซังกันไปดีกว่าค่ะ

ที่เห็นอยู่นี้นะคะคือศาลเจ้าค่ะศาลเจ้านี้มีชื่อว่าเมจิจิงกูค่ะเหตุผลที่ศาลเจ้าแห่งนี้มีความสำคัญต่อชาวญี่ปุ่นก็เพราะว่าเป็นศาลเจ้าที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงท่านจักรพรรดิเมจินั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นพอขึ้นปีใหม่นะคะศาลเจ้าแห่งนี้จะเต็มไปด้วยชาวญี่ปุ่นที่จะมาขอพรจากศาลเจ้าแห่งนี้ค่ะ

0: และที่เห็นอยู่นี้นะคะก็คือแผ่นไม้ที่ใช้สำหรับขอพรค่ะเราจะเห็นได้ว่าผู้คนที่มาเยี่ยมชมสถานที่แห่งนี้จะเขียนพรลงบนแผ่นไม้แห่งนี้แล้วพอเรายิ่งอ่านไปนะคะเราจะเห็นเลยว่าทุกคนนั้นไม่ได้มาขอพรของตัวเองอย่างเดียวนะคะแต่ว่าเป็นการขอพรให้กับคนรอบข้างหรือว่าเหตุการณ์รอบข้างการที่เราได้อ่านพรเหล่านี้แล้วทำให้ความรู้สึกของเรานั้นเย็นลงและมีความสุขขึ้นค่ะชมเห็นเยอะแยะมากมายนี้ตอนนี้เป็นที่พักอาศัยของนกเหล่านี้แล้วค่ะแต่ต้นไม้เหล่านี้มาจากที่ไหนรู้ไหมคะมาจากมือของอาสาสมัครกว่า 110,000 คนที่ช่วยกันปลูกต้นไม้กว่าแสนต้นที่ถูกนำมาปลูกในที่แห่งนี้กว่า90ปีที่แล้วรวมแล้วมีกว่า 365,000 ค่ะเห็นได้ว่าบริเวณศาลเจ้าแห่งนี้นะคะจะไม่มีดอกไม้ค่ะเต็มไปด้วยต้นไม้ก็จริงแต่ไม่มีดอกไม้เหตุผลก็คือเพื่อให้ผู้แสวงบุญหรือว่าผู้ที่มาศึกษาธรรมไม่เสียสมาธินั่นเองค่ะแล้วเพื่อที่จะทำให้สมาธินั้นดีขึ้นสังเกตได้ว่าทางเดินของศาลเจ้าแห่งนี้จะถูกโรยด้วยกรวดหินเล็กๆค่ะเพราะว่าการที่เราเดินบนกรวดหินเหล่านี้จะทำให้เกิดเสียงการที่เราเดินไปได้ยินเสียงนี้ไปทำให้สมาธิของเราดีขึ้นค่ะ
1: สวยมากตอนนี้ครับผมยังอยู่ที่อยู่ในศาลเจ้าเมจินะครับแล้วก็ยังคนธรรมดานะคนนักท่องเที่ยวหรือว่าคนชาวบ้านที่นี่นะครับเข้ามาเยอะมากครับวันเสาร์นี้นะครับเมื่อก่อนนะครับจักรพรรดิเมจินะครับอาศัยอยู่ที่นี่ผมอยากจะอธิบายว่าคือสายสัมพันธ์คิดซึนะนะครับคนญี่ปุ่นนะครับระหว่างญี่ปุ่นสังคมกับจักรพรรดินะครับอยู่ใกล้ชิดกันนะครับแล้ววันนี้ผมอยากจะแนะนำพิเศษก็คือข้างในนี้นะฮะมีโดโจนะฮะนี่คือห้องเรียนกีฬานะครับกีฬาหรือว่าเรียกว่าบูโดของญี่ปุ่นนะฮะวันนี้ผมเข้าไปเจาะลึกนะครับสังคมญี่ปุ่นที่เรียนบูโดนะครับเข้าไปดูครับ

0: ถึงแม้จะเป็นพื้นที่ในศาลเจ้าแต่ถ้าเกิดเรามองไปรอบๆยิ่งเดินไปเราจะเห็นผู้คนเดินเล่นหรือว่าเดินเที่ยวอาจจะพักผ่อนบางคนอาจจะนั่งอ่านหนังสืออยู่ถือได้ว่าเป็นสถานที่ที่ทุกคนสามารถมาผ่อนคลายได้ค่ะแล้วเมื่อเราเดินลึกเข้าไปเรื่อยๆนะคะสมาธิเริ่มดีขึ้นแล้วใช่ไหมคะแล้วในที่สุดที่ปลายทางเราก็จะมาถึงสำนักชิเซคังแห่งนี้ค่ะซึ่งสถานที่แห่งนี้จะเป็นสถานที่ที่ใช้ไว้สอนศิลปะป้องกันตัวและการต่อสู้แบบสไตล์ญี่ปุ่นค่ะ
1: กำลังผมเข้าไปโดโจนะครับห้องเรียนบูโดของศาลเจ้าเมจินะครับชื่อว่าชิเซคังเข้าไปครับ
0: ตอนนี้เราจะไปดูการซ้อมคิวโดกันดีกว่าค่ะนั่นก็คือการยิงธนูแบบสไตล์ญี่ปุ่นค่ะพอเหยียบเข้าไปก้าวแรกสิ่งที่รู้สึกก็คือเปรียบเสมือนเวลานั้นได้ถูกหยุดลงเมื่อเราเข้าไปยังสำนักแห่งนี้สิ่งที่เราจะสัมผัสได้เป็นอย่างแรกก็คือจิตวิญญาณและสมาธิของผู้ที่กำลังฝึกซ้อมอยู่ค่ะแล้วสมาธิทั้งหมดถูกรวบรวมไปยังสายธนูมองไปแล้วทำให้นึกถึงซามูไรยุคปัจจุบันเลยนะคะในศิลปะป้องกันตัวประเภทนี้ไม่ได้มีแต่ความแม่นยำเท่านั้นนะคะแต่จะต้องมีความสวยงามผสมผสานอยู่ในทุกการเคลื่อนไหวไม่น่าเชื่อเลยใช่ไหมคะว่าบุคคลที่อยู่ในหน้าที่นี้ทั้งหมดนั้นในวันปกติเขาก็เป็นพนักงานบริษัทธรรมดากันนะคะแต่พวกเขาหาเวลาว่างแล้วก็มารวมตัวกันในที่นี้เพื่อฝึกฝน

0: ไปดูสำนักเคนโดกันค่ะสำหรับเคนโดนั้นถือได้ว่าเป็นศิลปะป้องกันตัวของประเทศญี่ปุ่นที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานถึงยุคสมัยเอโดะเลยค่ะในอดีตนั้นเคนโดนั้นก็คือวิธีการต่อสู้ของเหล่าซามูไรนั่นเองนะคะแต่ว่าเมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปก็มีการเปลี่ยนแปลงนะคะจากดาบจริงก็เป็นดาบไม้แล้วนอกจากเป็นการต่อสู้กันแล้วเนี่ยเคนโดเองก็เป็นวิชาที่เอาไว้สอนถึงจิตวิญญาณและการตั้งสมาธิและวิถีชีวิตด้วยค่ะแต่ศิลปะการต่อสู้นี้ก็เหมือนกับศิลปะการต่อสู้อื่นนะคะการชนะไม่ได้เป็นจุดประสงค์หลักของการต่อสู้แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดของศิลปะการต่อสู้เหล่านี้คือการที่เราจะสามารถนำจิตใจและร่างกายของเรารวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ค่ะวิชาเคนโดนั้นถือได้ว่าเป็นวิชาที่ให้ความสำคัญกับมารยาทมากเลยนะคะผู้ฝึกซ้อมทุกคนนะคะจะต้องให้ความเคารพทั้งตอนเข้าแล้วตอนออกจากสำนักค่ะไม่ใช่เพียงแค่การโค้งเท่านั้นนะคะเมื่อเข้าไปแล้วการนั่งก็ต้องนั่งพับเพียบค่ะสิ่งสำคัญที่ผู้ฝึกซ้อมห้ามลืมก็คือให้ความเคารพชินเซนหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นเองค่ะซึ่งมารยาทแบบนี้ไม่ได้มีเฉพาะเคนโดนะคะแต่มีกับศิลปะป้องกันตัวทุกชนิดของประเทศญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นคาราเต้ยูโดหรือว่าไอคิโดค่ะ
1: ซัตโตโร่ยาซุมิเชย
2: それに集中してやる今日はあ大好きな中島先生が来てるからもう1年生だからもうちょっと頑張ろう
3: はい
2: 今日はしっかりやろう
3: はい
2: 一本休みしたら先生後ろから借りたぞ
3: はい
2: えな
3: はい
2: はいじゃあ中島先生のとこ行きなさいはいはい行くよはい去って立て
3: 中島先生
2: よくないはいすぐ行け

ตรงนี้นะครับเด็กเรียนนะฮะก็คือแค่เวลาใส่ชิ้นในนะครับดาบไม้นะฮะยังค้าก่อนนะฮะว่าเขาเดินยังไงดูวิธีเดินแบบนี้

0: 辛くても同じ型をずっと1時間やってるんですね。でもまあ泣かずにずっと続けていまして、それほどまだ上手にはなっていないんですが、絶対やめないというふうにずっとずっとおじいさんになるまでやり続けたいというふうに、はい、言って、やめない、ずっと続けたいという気持ちが、で、まあ、礼節を、礼をするだとか、ありがとうございました、ちょっと辛いことがあっても続ける、そういう気持ちを少しずつなんですけれども、まあ、身についてきているかなというふうに思ってます。
1: 将来楽しみですね。侍忍者を混ぜた
0: そうですね、そうですね、はい、
1: 楽しみ、すいません、今日はありがとうございました。
2: คุณผู้ชมเห็นไหมคะหน้าที่จริงจังของเด็กคนนี้ตอนนี้ทุกคนไม่ได้สู้อยู่กับบุคคลที่อยู่ต่อหน้าของเขานะคะแต่ว่าสิ่งที่เขาสู้อยู่นั้นคือตัวเองต่างหากศิลปะการต่อสู้เหล่านี้จะทำให้ผู้ฝึกฝนสร้างสมาธิแล้วก็ต่อสู้กับตัวเองเพราะฉะนั้นจะมีผลต่อการใช้ชีวิตแล้วก็การตอบโต้ต่อผู้คนรอบตัวในชีวิตประจำวันค่ะ
1: 先ほど見てましたらびっくりしたのがすごいちっちゃい子供たちが、はい、一生懸命やってたんですけれども、はい、例えばああいう子たちにですね、はい、剣道を教えるときに、剣道を通して何を一番こう教えていきたい、大切にしたいと思ってますか？
3: 漠然なことですけど、やっぱまっとうな人間にしたいですよね。
1: ああ、なるほど。
3: じゃあまっとうな人間ってどういうことかというと、まあその人によって違うでしょうけど、はい、まあいろいろこれからも大人になるといろんなことがありますから、そこでまあそのなんていうんですかね、危うい方へ行かないとは限らないわけですけど、そのギリギリのところにこう踏ん張って間違いで正しい方向へ行くか、それはやっぱ個人の内面の力量だと思うんですよ。それをこう、だから指導者というのは子供を教えるとか分かるのは一般の私より年上の人に今日いますけど、そういう人を教えるんだよ、私に、自分自身が修行してその人以上のレベルになってないと教えられませんよね、だから修行者一生指導者というのは一生修行者でもあるわけです、
1: それは師範
3: なんですか？それもちろんです、師範だと言われたって、まあ、皆さんの元に立って座ってますけど、自分の師範が自分の稽古を放棄したらその時点でもう師範足りえない、その辺だからよく理解しておかんと、皆さんが先生先生言うからそうですかぐらいのつもりでやってたらとんでもない間違いない、そこまでやらなければいけないから大変、一生修行になるわけです。
1: 一生の修行なんですね、そこまで、
3: だからもうここでいいとは言えないです。人間というのはやっぱり考えてみますと、どんなに努力しても神様になれないです、神様というのは全く人ですよ、全くものです、人間というのはどんなに努力したとやっぱり完璧になれない、不完全で、そこはよく理解してやると一歩一歩こう修行していけると思うんです。まだ若いですから、
1: はい、はい、ありがとうございました、
3: はい、
1: お願いします。
2: เราคงสรุปได้ว่าสำหรับชาวญี่ปุ่นแล้วการเล่นกีฬาหรือว่าการเรียนรู้ศิลปะป้องกันตัวเหล่านี้มีผลอย่างมากในการใช้ชีวิตของพวกเขาศิลปะป้องกันตัวที่เราแนะนำไปในวันนี้เป็นเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นถ้าเกิดเราเดินไปยังถนนหนทางประเทศญี่ปุ่นแล้วเราเจอเด็กๆอยู่ลองเดินเข้าไปถามสิคะตอนนี้เล่นกีฬาอะไรอยู่หรือเปล่าเด็กเหล่านั้นก็จะตอบกลับมาว่าเคนโดคาราเต้ยูโดเบสบอลฟุตบอลหรือว่าบาสเกตบอลเราจะได้ยินคำตอบแบบนี้ค่ะแต่ถ้าเกิดเราเข้าใจในเบื้องลึกเราจะเข้าใจว่าเด็กๆเหล่านี้เล่นกีฬาหรือศิลปะป้องกันตัวเหล่านี้ไม่ใช่เพื่อการเอาชนะค่ะแต่ว่าชาวญี่ปุ่นนั้นเรียนรู้วิถีชีวิตผ่านทางกีฬาและก็ศิลปะป้องกันตัวเหล่านี้ค่ะเพราะฉะนั้นการเรียนรู้เหล่านี้นั้นไม่มีวันจบสิ้นค่ะ

0: สำหรับอาเซียน
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: ทำดีเริ่มได้จากตัวเรา
5: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
6: เพราะการทำความดีจะนำมาซึ่งสังคมที่ดี

0: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ
2: ซีซันแอฟริกา
1: ค่ะค่ะในสัปดาห์ที่แล้วเราบอกว่าสัปดาห์นี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องแอฟริกามหาอำนาจช็อกโกแลตโลกนะคะโดยรายการซีซันแอฟริกาของเรานะคะก่อนที่จะเริ่มดำเนินรายการออกอากาศทุกวันพฤหัสบดีทางช่องวิทยุ AM 1575นะคะหรือว่าจะติดตามชมผ่านทางหน้าเพจ Facebook สรานรมเรดิโอหรือทางเว็บไซต์ของวิทยุสรานรมนะคะค่ะโดยที่อาทิตย์นี้เนี่ยนะคะเราก็มีผู้ดำเนินรายการหลายคนนะคะแต่ในช่วงแรกของเราจะมี3ท่านนะคะคืออัญญาณิสาชุติถาวรนะคะปุ้ยค่ะ
3: สุพันธิศิรินวงแทมมี่ค่ะ
4: ครับผมณราวิทย์องค์คำมงคลครับหรือชอนครับแต่ว่าเราวันนี้เรามีพี่สิงโตครับ
3: สิงโตนำโชค
4: มาด้วย
1: แขกรับเชิญนะคะให้กำลังใจคนจัดค่ะแต่ก่อนที่เราจะพูดถึงเรื่องอุตสาหกรรมช็อกโกแลตในแอฟริกาเราก็จะมีเหมือนเป็นเกร็ดหรือข่าวอะไรที่สำคัญในช่วงที่ผ่านมาในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามาเล่ามาแชร์กันนะคะโดยสัปดาห์นี้เนี่ยนะคะก็อาจจะได้ยินได้ฟังมาแล้วว่าเป็นข่าวการเยือนประเทศในแอฟริกาของอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกานะคะนายเร็กเทล